0: ฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
1: ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทยหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทัพโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประเมินราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
11: จูสังกมาสารวัตร
10: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
11: เรื่องง่าย
10: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
11: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: เมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ตรงทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
15: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
15: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
14: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
15: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
14: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
15: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: เวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
18: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
19: สนับสนุนโดย
20: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
21: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันอังคารที่5พฤษภาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะวันแรกของการหยุดยาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
22: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะอรวรรณก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้านะแล้วก็หลายพื้นที่ก็เดือดร้อนกันไปนะผมดูข่าวนะเจ้าของสวนทุเรียนที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโพสต์ภาพแล้วก็คลิป สวนทุเรียนในโดนพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะถอนรากถอนโคนนะโอ้เจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะทำไงนะกุรวัตรเพราะว่าทุเรียนเสียหายประมาณน้ำหนักรวม4ตันนะมากองเป็นพเนินเทินทึกเลยทีเดียวนะแล้วพอไปดูอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ตอนสัก4โมงครึ่งเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบในโรงกลั่นของไทยออยล์ที่ชลบุรีนะก็บอกไฟลุกไหม้บนฝาถังเก็บน้ำมันดิบดังกล่าวนะแต่ว่าเจ้าที่สามารถดับเพลิงและควบคุมสายการเอาไว้ได้นะไม่มีคนบาดเจ็บนะไม่พบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมล่าสุดที่ไทยออยล์ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนะและก็ย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถังเก็บน้ำมันแต่อย่างใดนะครับก็พอเห็นข่าวฟ้าผ่านะที่ทางน้ำมันดิบไทยออยล์ปั๊บไปหลายคนสะดุ้งนะคุณระวันว่าโอ้นี่ถ้าเกิดไฟไหม้แล้วก็คุมเพลิงไม่ได้นะคลังน้ำมันถังเก็บน้ำมันอยู่แถวนั้นนี่มันโอ้มันจะเกิดโกลาหลขนาดไหนเสียหายขนาดไหนโชคดีครับถือว่าควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยเมื่อวานครับ
21: แต่ว่าก็มีอีกหลายที่นะคะโดยเฉพาะที่นครปฐมนะคุณวิเชษเสาไฟฟ้าล้มเป็น10ต้นเลยทีเดียวนะคะก็มีข่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะบอกว่าพุทธมณฑลสาย5ที่สัมพรานนี่เสาไฟฟ้าระบบทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นไป10กว่าต้นนะคะไฟฟ้าขัดข้องไปในบางพื้นที่ที่บางหลวงนครปฐมอันนี้สายไฟแรงส่งสูงถึง115กิโลโวลต์หักโค่นไป18ต้นนะคะอันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็บอกว่าเร่งแก้ไขสถานการณ์ฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากันตลอดคืนทำให้เริ่มทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ก็มีบางจุดที่วิกฤตอยู่นะคะก็อย่างที่บอกว่านครปฐมเจอไปทั้งที่สัมพรานที่บางหลวงนะคะแล้วก็บางหลวงนี่อยู่ที่อำเภอบางเลนนะที่บอกว่าหักไป18ต้นนะคะที่ชัยนาทค่ะชัยนาทนี่ยิ่งหนักเลยนะคะเสาไฟนะคะอันนี้ขนาด22กิโลโวลต์นะคะที่ถนนพหลโยธินหมู่3เส้น3แยกตาคลีบ้านหมี่ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทอันนี้เสาไฟโค่นไป50ต้น
22: โอ้
21: เยอะนะตลอดระยะเวลา1กิโลเลยอันนี้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างเลยทั้งอำเภอเมืองอำเภอสัพพยาแล้วก็กินความไปถึงบางส่วนของตาคลีแล้วก็อำเภอช่องแคของนครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีที่สุพรรณบุรีมีที่อำเภอเมืองอำเภอดอนเจดีนะคะอำเภอดอนเจดีนี่เป็นเสาในระบบจำหน่าย115กิโลโวลต์หักโค่นไป6ต้นเสาไฟในระบบจำหน่ายขนาด22กิโลโวลต์เสียหาย100ต้นคุณเชษที่สุพรรณนี่หนักมากคุณเชษคิดดูว่าเสาไฟ100ต้นน่ะมีคนได้รับผลกระทบไป 12,300 กว่ารายนะคะก็อันนี้ต้องเข้าไปดำเนินการเพราะว่ามันโค่นทั้งแรงส่งสูงในระบบจำหน่ายทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดย่อมลงมานะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ต้องเข้าไปดำเนินการจัดการตัดแยกจุดที่มีปัญหาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันนะคะว่าจะมีที่ไหนนะคะที่จะเป็นข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังเจออยู่นะคะสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะกินความไปถึงจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วฝนตกหนักบางแห่งตอนนี้เพราะว่าเจอความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมมาทางภาคอีสานแล้วก็ทางทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมันก็มีอากาศร้อนอยู่แล้วทำให้ประชาชนนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้นะคะขอให้เลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรงและเมื่อกี้ที่คุณวิเชษบอกว่าโอ้โหทุเรียนหนักเลยนะคะอันนี้ก็ไม้ผลอื่นๆด้วยที่จะออกในฤดูร้อนตามๆกันมานะคุณวิเชษผลไม้หน้าร้อนมันก็มีอะไรล่ะมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดใช่ไหมนะผลไม้หน้าร้อนของเรานะคะกรมอุตุบอกว่าเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็ให้เตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะ ส่วนภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเพราะว่ามีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมที่อ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะมีการพยากรณ์เอาไว้สำหรับภาคใต้เรานะคะวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยภาคใต้จะมีฝน

0: บนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็เอาง่ายๆว่าเพลาๆลงไปนะคุณวิเชษรวมฝุ่นนะคะสำหรับพี่น้องทางภาคเหนือแต่ว่าสำหรับที่กรุงเทพมหานครนะคะเอาเป็นว่าในแง่ของสภาพอากาศเนี่ยดีทีเดียวนะคะไปสูดหายใจนอกบ้านกันได้เพราะว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นที่ทางกรุงเทพมหานครโดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศรายงานในวันนี้เนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยนะอยู่แค่เพียง 16.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้ถือว่าสีเขียวเลยเขียวแบบเขียวปีได้เลยนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอยู่ในโหมดแบบสีฟ้าด้วยซ้ำคือสีฟ้านี่ยิ่งอากาศดีมากนะเอาเป็นว่าทั้งหมด50เขตของกทมเนี่ยหายใจสบายๆเหลืออยู่เพียงการเตือนเรื่องความร้อนค่ะอากาศดีจริงแต่ร้อนนะคะบอกว่าวันนี้ค่าดัชนีความร้อนหรือว่า heat index อยู่ในเกณฑ์อันตรายนะคือกทม.ก็เตือนมาหลายรอบแล้วล่ะเรื่องเกณฑ์อันตรายเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของการเตือนของกทม.เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าในฝั่งของดัชนีที่เป็นอันตรายเนี่ยคือไม่ว่าจะอุณหภูมิที่เป็นอยู่จริงเนี่ยมันอาจจะแบบ30แก่ๆนะคะแต่30ปลายๆเลยนะแต่เวลามันอยู่ในขั้นอันตรายดัชนีความร้อน ขออภัยที่กทม.เรียกว่าอยู่ในอันตรายเนี่ยก็คือบอกว่าแต่อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกในขณะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเจออุณหภูมิที่42องศาเซลเซียสถึง 51.9 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวคือตัวเลขจริงไม่ถึงแต่ความรู้สึกของร่างกายที่จับรับรู้ได้เนี่ยซึ่งมันจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสของอากาศเนี่ยคือร่างกายจะรับผลกระทบจากความร้อนเนี่ยมากกว่าอุณหภูมิที่เป็นอยู่จริงนะคะก็คือพูดง่ายว่าเวลาเขาเตือนอันตรายเท่ากับว่าเราจะรู้สึกถึงความร้อนราวๆ42องศาเซลเซียสถึง 51.9 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเตือนว่าอันตรายนะคะสำหรับดัชนีความร้อนวันนี้ใครที่โอ้หยุดอาจจะแบบหลบแดดบางคนก็ไปท่องเที่ยวนะคุณวิเชษบางคนก็หลบอยู่กับบ้านดิฉันเนี่ยอยู่กับบ้านเป็นหลักนะคะ อาหารการกินใช้กันโทรสั่งไรเดอร์เป็นหลักหลบแดดนะ อบตัวอยู่กับบ้านดูซีรีส์ไป ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเผชิญความจริงแล้วเดี๋ยวไปทำงานมันต้องออกไปเดินกลางแจ้งด้วยนะคะปรากฏว่านี่แหละเตือนดัชนีความร้อนมาเตือนผู้ฟัง ทุกท่านนะวันนี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่า ให้เตือนนะบรรดากลุ่มเสี่ยงถ้าเรารู้สึกว่าเป็นประเภทกลุ่มเสี่ยงคือใครก็คือเด็กเล็กนะคะไม่เกิน5ขวบแต่แรกเกิดไปถึง5ขวบผู้สูงอายุตั้งแต่60ผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยหรือผู้มีโรคประจำตัวคนที่มีภาวะอ้วนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์คนต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานคนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือคนที่ชอบแบบไปท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ต้องแบบไปดูนู่นดูนี่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวในวันนี้กทม.บอกแล้วว่าดัชนีความร้อนเนี่ยอยู่ในขั้นอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะสังเกตอาการตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามเนี่ยให้ไปพบแพทย์นะคะอ่ะนี่มาเลยทั้งฟ้าฝนลมแดดค่ะ
1: หลายๆกรวันพูดถึงเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบรรดาเกษตรกรแล้วนะปลูกทุเรียนปลูกอะไรมังคุดแต่หน้าช่วงนี้ต้องระวังมากขึ้นก็เลยไปดูเรื่องทุเรียนกันต่อแล้วกันกรวันเพราะว่าเห็นคุณสุภจีออกมาตัดพ้อต่อว่ามันบอกแต่คิดอะไรหรือคะใช่ไหม
0: เป็นงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นงานภายในใช่ไหมเป็นงานไปบรรยายปรากฏว่าแต่คนอาจจะมีคนถ่ายคลิป
1: ใช
0: ่แล้วคลิปนั้นก็ถูกเผยแพร่ตลอดเลยดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวทุเรียนลูกเล็กตกเกรดน้องปอกแตกจะมีชื่อใหม่ใช่ไหมปะจิ๋วคุณสุภจีให้เรียกน้องปอกแตกว่าสุภจิ๋ว
1: แต่ว่าที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวกับทุเรียนเรื่องของการที่เราจะทำไงเนี่ยน่าทำการค้าอย่างซื่อสัตย์แล้วก็แน่นอนจะได้ไม่เกิดปัญหานะในเรื่องของการส่งออกนะเพราะรายคุณอรวรรณเมื่อวานนี้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ไปเปิดปฏิบัติการปราบปรามทุเรียนอ่อนนี
0: ่
1: หลังจากที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจลงทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกทุเรียนด้อยคุณภาพออกไปยังประเทศจีนนะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคัดบรรจุทุเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่และก็ตำบลแสลงอำเภอเมืองรวมและ3แห่งด้วยกันปรากฏว่าพบว่า มีการกระทำ

0: ความผิดชัดเจนที่ลงทุเรียนแห่งหนึ่งนะในพื้นที่หมู่10ตำบลแสลงได้มีการตรวจสอบพบทุเรียนหมอนทองที่บรรจุกล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ350กล่องนั้นน้ำหนักรวม7ตันนะฮะรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศคือไปเมืองจีนนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนี่ยพบว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 32% ซึ่งอย่างที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วก็เลยสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมดเลยทั้งตัวเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีปรากฏว่าผลการคัดแยกอย่างละเอียดพบว่ามีทุเรียนอ่อนปะปนอยู่ถึง529ลูกอ่ะคุณรอน529ลูกเนี่ยก็น้ำหนัก 1.5 ตันนะเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้ผู้แทนเนี่ยใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นทำสัญลักษณ์เอาไว้นะขนาดใหญ่เลยไว้ทุกลูกเลยเพื่อป้องกันการกลับมาวนขายหรือลักลอบบรรจุกล่องผลไม้ใหม่แล้วก็เอาไปส่งออกนะครับอันนี้ก็น่าจะมีผลทำให้แน่นอนนะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงผลไม้ไทยแล้วก็คนกระทำก็ตกต่ำด้วยนะครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เตือนนะเตือนไปครั้งที่หนึ่งก่อนแล้วก็บันทึกหลักฐานไว้หากพบว่ามีการกระทำความผิดครั้งที่สองเดี๋ยวจะพักใบอนุญาต30-90วันและถ้าหากว่าทำผิดอีกคราวนี้จะเพิกถอนใบอนุญาตนะซึ่งก็เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในกลางวันเพราะว่าอะไรตอนนี้ผมก็เลยเช็คดูนะราคาทุเรียนตอนนี้เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะเฉลี่ยตอนนี้นะที่โรงรับซื้อกันอยู่เนี่ย140-185บาทนะสำหรับทุเรียนเกรดดีเลยนะราคาส่งออกหน้าสวนแล้วก็โดยเฉพาะหมอนทองนี่แหละนะหรือว่าราคาที่โรงเนี่ยแต่ว่าถ้าขายในเมืองจีนราคาณปัจจุบันนี้นะคุณระวันอยู่ที่36-60หยวนต่อกิโลนะถ้าสมมติเราคิดที่60หยวนนะโอ้มันตกกิโลละ300บาทในประเทศจีนนะขั้นต่ำสุดแล้วเนี่ยส่งออกไปจีนเนี่ยราคากันอยู่ที่ประมาณ180บาทถึง300บาทต่อกิโลนะบ้านเรา140-185ใช่ไหมเป็นด้วยถือว่าทำกำไรมหาศาลแต่แน่นอนเนี่ยส่งทุเรียนอ่อนออกไปถ้าล็อตนี้ออกไปนะคุณระวันมันก็เสียหายอ่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมีประเด็นการเกิดขึ้นนะเอาทุเรียนเนี่ยมาผ่ากันเลยผ่าปั๊บปรากฏว่าเจอทุเรียนอ่อนเลยเห็นเลยจักนี่ก็เป็นเรื่องถึงที่มันเกิดขึ้นนะคุณรอด
1: ค่ะก็ยังต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องทุเรียนเยอะเพราะว่าข่าวคราวที่เมื่อกี้คุณวิเชษพูดถึงเรื่องของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนาะซึ่งหลายๆคนก็ไปดูคลิปกันนะคะหรือว่ายังไงกันคือทุเรียนคุณสุภจีก็แน่นอนก็ได้โอกาสในการที่จะต้องอธิบายถึงว่าทำไมมีวัตถุประสงค์ในการไปพยายามที่จะช่วยนะคะระบายตลาดทุเรียนเนี่ยมายังไงเนี่ยนะคะแต่เอาเป็นว่านะคะสิ่งที่คุณสุภจีเนี่ยโดนผลพวงเข้าไปแล้วก็ดูยังไม่จบนะคะคือจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่วันที่พิมรีพายขายไปแล้วนะเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีประเด็นใช่ไหมว่าเอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่บอกกันไว้ว่าลูกใหญ่ๆภูสวยๆเม็ดรีบๆนะคะภูรสดีๆเนี่ยแล้วขายลูกละร้อยปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เป็นร้อยบาทจริงนอกจากลูกเล็กๆนะแล้วก็ปรากฏว่าคุณสุภจีในเวลาต่อมาก็โดนเลยโดนว่าอ้าวนะการที่ไปช่วยโปรโมทนะคะคือใช้คุณพิมรีพายเนี่ยก็ถึงเป็นอินฟลูในการช่วยโปรโมทตลาดทุเรียนเนี่ยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีทุเรียนเนี่ยออกมาเพิ่มมากขึ้นนะจากนี้ไปนะคะแต่ว่าความรู้สึกของคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นช่วงต้นฤดูความต้องการของลูกค้ายังเยอะอยู่สั่งเท่าไหร่ยังไม่มีของพอจะส่งเลยแล้วทำไมต้องแบบไปทำท่าเหมือนทุเรียนมันล้นตลาดแบบนั้นแล้วก็มาจัดการขายแล้วพอปรากฏว่ามันไม่สามารถทำราคานั้นได้เพราะว่าคุณพิมพ์ริพายก็บอกแล้วว่าเธอก็ไปโดนบางส่วนเขาก็มีความหมั่นเคี้ยวนะก็เอาราคาแบบแพงๆมาให้เนี่ยพอไม่มีอยู่จริงคุณสุภจีก็โดนแล้วไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมไปออกงานนะคะก็เลยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของทุเรียนลูกเล็กขึ้นมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงจะบอกว่ามันก็อร่อยถ้ามันมาจากต้นนั้นนะคะก็คล้ายๆกับที่พิมรีพายอธิบายเลยนะตอนขายก็อธิบายว่าไอ้เจ้าป๊อกแป๊กอ่ะมันก็รสชาติดีเหมือนกับต้นใหญ่มันแค่มันเป็นลูกเล็กอ่ะก็กินคนเดียวไงไม่ต้องไปแบ่งกับใครนะคะเป็นทุเรียนสำหรับคนโสดอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าคุณสุภจีก็โดนจนตนต้องบอกว่าวันดีคืนดีก็ต้องหาช่วงจังหวะโอกาสในการอธิบายแต่ว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกคุณวิเชษเพราะว่าหลังจากนั้นพอของที่ได้ถึงมือ คนสั่งก็มีประเด็นอยู่ใช่ไหมว่าไม่ตรงปกจริงๆในแง่ของรสชาติ
0: ก็รีวิวกันเยอะเลย
1: น
0: ี
1: ่นะบางคนก็เป็นน้องนักข่าวนี่แหละนะคะก็อยากลองก็บอกว่าเออแบบถามว่าราคามันถูกไหมกับ F ที่ได้เนี่ยเมื่อเทียบกับท้องตลาดและรสชาติของทุเรียนที่ได้รับก็เอาเป็นว่าไม่ถูกนะน้องนักข่าวบางค่ายนี่ก็มาโพสต์ Facebook ไว้บอกว่าไม่ถูกแถมรสชาติก็ถ้าบางคนก็ยังโชคดีหน่อยก็บอกก็ธรรมดาไม่ได้หมายถึงว่าแบบโอ้โหจะเป็นเกรดที่แบบเลิศเลออะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่อยากเทสระบบอะคุณวิเชษว่าเขาสามารถกดซื้อได้ไหมแล้ววิธีการทำตลาดของพิมพ์รีพายที่ต้องบอกว่าปั่นกระแสจนวันนั้นใครที่ขายออนไลน์ทุเรียนเจ้าอื่นนี่หงอยไปตามๆกันนะพระคนตึงคอนบ้านเมืองเนี่ยไปดูไลฟ์ของพิมพ์รีพายกันหมดเนี่ยเขาบอกก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของการตลาดนี่เหนือชั้นจริงๆพิมพ์รีพายก็คือพิมพ์รีพายใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าระดับคุณสุภจีเนี่ยนะไปยืนการันตีพูดข้างๆกันกับคุณพิมพ์รีพายกันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้ของที่ดีและมีคุณภาพอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะจำไงว่าคุณสุภจีไปพูดให้พิมพ์รีพายดูเรื่องราคาส่วนแม่แต้มเนี่ยแม่แต้มเนี่ยจะดูเรื่องคุณภาพเพราะคุณสุภจีไปการันตีคุณภาพปรากฏว่ามันก็มีคนออกมาบอกว่าเออนะคะได้ของมาไม่ตรงปกนะคะรายหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะๆก็คือคนที่ใช้ชื่อว่าพวกเราคือผู้บริโภคเพจเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลของเจ้าของทุเรียนรายหนึ่งไม่ใช่เจ้าของลูกค้าทุเรียนรายหนึ่งที่บอกว่าสั่งทุเรียนไปเนี่ยในน้ำหนักรวมนะคะได้3ลูก12กิโล12กิโล3ลูกเนี่ยจ่ายพิมพ์รีพาย 1,800 บาทนะปรากฏว่าเขาก็บอกมันไม่ถูกนะกับราคานี้เนี่ยปรากฏว่าพอแกะออกมาเนี่ยบางลูกเนี่ยได้ยังไงทุเรียนมันควรหวานมันใช่ไหมเจอทุเรียนเปรี้ยวเข้าไปค่ะบางลูกก็เละนะคะเอาเป็นว่าพอมีการโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะก็คล้ายๆว่าเอ้ยไม่ตรงปกแน่นอนมันก็สร้างผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางการขายของพิมพ์รีพายแน่นอนนะคะก็มีการติดต่อหลังไมค์มาเพราะตอนแรกก็จะมีปัญหาว่าถ้าจะเคลมเนี่ยแบบคุณต้องมีแบบแนบข้อมูลการถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเหมือนกับที่เวลาเราซื้อของออนไลน์ทั้งหลายคุณเชษที่เขาบอกว่าเวลาจะแกะสินค้าให้ถ่ายวิดีโอไว้เลยแล้วพอมีอะไรขึ้นมาก็เอาวิดีโอนั้นน่ะเป็นหลักฐานนะคะทีนี้พอมันอาจจะมีปัญหาหลังบ้านตรงนั้นเนี่ยเจ้าตัวใช้วิธีโพสต์นะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องรับผิดชอบแหละเพราะว่าตอนขายก็บอกแล้วว่าถ้าสินค้ามันไม่ดีก็เคลมได้เนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าของโพสต์รายนี้ที่บอกว่าเจอทั้งเปรี้ยวทั้งเละเนี่ยทั้งหมด3ลูกเนี่ยอยู่ในขนาดที่ดูกินได้เนี่ยปกติอยู่ลูกเดียวเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางผู้จำหน่ายก็คือทางพิมพ์รีพายเนี่ยก็รับผิดชอบนะคะมีการเครดิตเงินคืนกลับมาให้เต็มจำนวนนะคะก็เป็นว่าในส่วนของคนที่เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปที่ทุเรียนไม่ตรงปกเนี่ยเขาบอกก็ใครจะคิดว่าปอกทุเรียนอยู่แล้วต้องคอยมาถ่ายวิดีโอไว้ด้วยคือ ได้ของมาคงนะสองมือสองไม้ก็ปลุกปั้มอยู่กับลูกทุเรียนนะคุณวิเชษไม่รู้คืออาจจะไม่มีขาตั้งกล้องไปกดถ่ายวิดีโอหรือไม่มีใครช่วยถ่ายเขาบอกก็ใครจะคิดอ่ะว่าปอกทุเรียนแล้วต้องมาคอยถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเนี่ยแต่ทุเรียนเปรี้ยวเนี่ยเก็บไว้อยู่นะเผื่อยังคล่องใจจะส่งให้ทีมงานชิมเลยนะคะก็เป็นว่าเพื่อนรักนะเพราะว่าพิมพ์รีพายเขาจะเรียกลูกค้าว่าเพื่อนรักใช่ไหมบอกเพื่อนรักทุเรียน12กิโล1,800ราคาไม่ถูกนะเพื่อนรักแต่ซื้อเพราะซุปเปอร์จีนะหมายถึงคุณซุปเปอร์จีนั่นแหละบอกซื้อเพราะซุปเปอร์จีมาช่วยโฆษณาไม่คิดว่าจะทำเสียชื่อรัฐมนตรีได้ขนาดนี้นะคะก็คือจริงๆไม่ได้ตำหนิคุณสุภจีแต่ยอมรับเลยว่าการที่ไปอุดหนุนพิมพ์รีพายเนี่ยเพราะเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีไงสุภจีอ่ะนะแต่พอได้ของมาไม่ตรงปกเนี่ยเขาก็ไม่โอเคนะคะก็เป็นว่าท้ายที่สุดพอเคลียร์กันได้เนี่ยนะคะก็เขาก็โพสต์ในเวลาต่อมาว่าได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแล้วก็คือเจ้า 1,800 บาทนี่แหละ12กิโล 1,800 บาทนะคะก็นี่แหละก็เป็นเรื่องราวหนึ่งแต่ก็ทำให้

0: คุณสุภจีเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้สึกรู้สมกับเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ว่าไอ้ที่มาโพสต์กันมาว่ากันเนี่ยคือช่วงที่มีเรื่องใหม่ๆเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวะที่คือคนพยายามจะไม่ให้คุณสุภจีตอบโต้โดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะแต่พอมีจังหวะคุณสุภจีก็เลยได้พูดเหมือนแบบเชิงเปิดใจใช่ไหมคุณวิเชษนะคะว่าวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ที่ทำเนี่ยนะคะเพราะอะไรนะเจ้าตัวมีการพูดออกมานะในเรื่องของเชิญการเมืองด้วยนะคะถ้าจะพูดกันในเรื่องนี้ต่อเนื่องเนี่ยคือคุณสุภจีเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะบอกว่าการมาอยู่ในเส้นทางการเมืองรอบนี้เนี่ยนะก็คือตอนนี้ต้องถือว่าเป็นรัฐมนตรีในรอบที่2เนาะถ้าเราไม่รับรอบ1นะคะเพราะว่ารอบนั้นคุณสุภจีเป็นรัฐมนตรีรับเชิญนะแต่รอบนี้ถือว่าเปิดตัวเล่นการเมืองชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับความรับผิดชอบในกระทรวงเดิมนะคะเธอบอกว่าตอนของการเล่นการเมืองรอบนี้ออกมาเกินคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองคอมฟอร์ตมากเป็นพิเศษคือรอบหนึ่งต้องบอกว่าคุณสุภจีนี่แบบโอ้โหเป็นขวัญใจคนเยอะมากเลยนะไปพูดจาที่ไหนออกงานอะไรสื่อก็ชอบชาวบ้านก็ชอบคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีคนนอก3คนของคุณอนุทินที่ได้รับความชื่นชอบมากจริงๆอันนี้เรานึกย้อนไปถึงช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยแต่พอรอบนี้ต้องบอกว่างานเนี่ยมันถูกคาดหวังเยอะกว่ารอบหนึ่งมากๆอ่ะคุณวิเชษฐ์แล้วมันดันเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องปากท้องโดยตรงแล้วมาเจอในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติของโลก
1: ด้วย
0: กระทรวงพาณิชย์ถูกแบบถูกเรียกได้ว่าแบบทำอะไรไปเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะทำดีก็เสมอตัวละรอบนี้ทำดีก็เสมอตัวแต่ทำไม่ได้ตามที่คนอยากเห็นอยากให้เป็นหรือคาดหวังเนี่ยจะโดนหนักโดยที่แบบคนจะไม่มีอะไรที่มาเป็นอะไรที่หยวนๆให้กับคุณสุภจีอีกต่อไปราวกับคุณสุภจีเนี่ยเป็นเท่ากับเป็นนักการเมืองอาชีพแล้วอ่ะเพราะเปิดตัวร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยคุณสุภจีเองต้องบอกว่าก็นี่ก็เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตของเธอเหมือนกันใช่ไหมจากการเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จมาจากภาคเอกชนเนี่ยเธอใช้คำนี้เลยบอกว่าออกมาอยู่ในมุมที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยนะคือรอบเนี่ยทั้งคนใกล้ชิดครอบครัวเพราะการมาอยู่ตรงนี้ก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจแล้วมันยังมีเรื่องการเมืองอะไรมากมายซึ่งคุณสุภจีบอกว่าเราไม่ใช่คนทางด้านการเมืองเลยนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยตั้งใจมาแต่ไม่ใช่มาทำการเมืองมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองตั้งใจอย่างนั้นจริงๆคนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบหรือคนที่จะเข้าใจแต่ทำเป็นไม่เข้าใจก็มีเพราะว่าโอ้โหรอบนี้คุณสุภจีก็โดนหนักทั้งในสภาด้วยทั้งสภาผู้แทนทั้งวุฒิสภาด้วยโดนไปทุกดอกเลยนะคะบอกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่บอกว่าต้องออกมานอกคอมฟอร์ตโซนจริงๆแล้วก็คาดไม่ถึงว่าเป็นคนที่มีหนามรอบตัวขนาดนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่หนามเยอะจริงๆค่ะนี่แหละเปรียบเปรยกับเรื่องของทุเรียนได้อีกนะคะกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญนะกับการที่อาจจะมีคนชอบไม่ชอบก็เข้าใจได้แต่ว่าคนที่เข้าใจแต่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจก็มีเธอก็เลยอดที่จะเปิดใจไม่ได้ว่าโอ้โหช่วงนี้หนามเยอะจริงๆนะโหนี่ไงคุณวิเชษฐ์ออกตัวแล้วนะคะสำหรับคุณสุภจีนะเนี่ยก็ถูกพูดถึงถูกแชร์กันเยอะเลยเพราะว่าจริงๆงานเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการกระทรวงพาณิชย์เท่าไหร่แต่ว่าเชิญไปบรรยายในลักษณะของความเป็นผู้นำอ่ะนะคะคือการที่ต้องออกมานอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคือก็ตรงกับชีวิตที่คุณสุภจีเนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนที่พูดง่ายว่าเป็นนักบริหารฝีมือดีมีค่าตัวแพงมากลายเป็นคนการเมืองซึ่งโดนแบบโดนพูดง่ายว่าโดนต่อว่าต่อขานจนกระทั่งแม่ค้าก็มารอดักต่อว่าคุณสุภจีได้แล้วอ่ะวันที่คุณสุภจีไปเปิดงานกับรัฐมนตรีท่านนายกอ่ะที่นนทบุรีอ่ะใช่ไหมฮะปรากฏว่าที่ไปพูดกับคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีอันนี้จัดมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะวันแรงงานนี่แหละหัวข้อคือ leadership beyond comfort zone นะคะก็เลยได้โอกาสที่จะเปิดใจนะคะกับในเรื่องของทุเรียนซึ่งน่าจะเป็นปมในใจของคุณสุภจีเนี่ย อย่างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ไล่เรียงกันไปแต่ดิฉันขอว่าข้ามไปละกันก็เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะชมคลิปหรือว่าดูข่าวตรงเนี้ยมาพอสมควรแล้วแต่ก็มีเขาเรียกว่ามีสีสันนิดหน่อยตรงที่คุณสุภจีก็เรียกว่าไม่ต้องไปเรียกป๊อกแป๊กละกันเรียกน้องว่าเป็นซุปเปอร์จิ๋วนะคะแล้วรสชาติมันก็ดีนะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องของมรสุมทางการเมืองที่ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างไปจากรอบที่แล้วนะคะ
1: ก็เข้าใจนะผมเข้าใจคุณสุภจีว่าคือต้นทุนคุณสุภจีสูงอยู่แล้วล่ะในทางการบริหารประสบการณ์ตรงนั้นแต่ว่าต้นทุนทางการเมืองเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการแก้ไขนะก็มี 2-3 วิธีนะคุณอรันอันที่1ก็คือแสดงความจริงใจตั้งใจในการทํางานเต็มที่นะผมเชื่อว่าคนก็ให้โอกาสอยู่แล้วล่ะแต่อันที่2คือทําไงที่จะให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาช่วยคุณสุภจีมากขึ้นนะในทางการเมืองก็ตอนนี้ถือว่ามาการเมืองเต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภูมิใจไทยคงจะเห็นจุดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะมีการตั้งทีมงานที่มาจากฝ่ายการเมืองมาคอยรองรับนะแรงกระแทกที่จะเข้ามาถึงตัวคุณสุภจีโดยตรงมากขึ้นนะไอ้น้ำต่างๆที่คุณสุภจีเปรียบเทียบตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะแทนที่คุณสุภจีจะรับโดยตรงอาจจะมีคนมารับหรือว่าคอยทำให้น้ำมันคมน้อยลงแหลมน้อยลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมว่าน่าสนใจนะแต่ว่าคุณรันนิดเดียวก่อนจะปิดเบรกเนี่ยไอ้เรื่องรีวิวที่คุณวรันพูดถึงเรื่องทุเรียนที่พันห้าเนี่ยนะสามลูกเนี่ยนะผมดูพันแปดผมดูคลิปนี้เหมือนกันนะแล้วผมก็ดูว่าทุเรียนเปรี้ยวเนี่ยนะประสบการณ์ผมนะทั้งคนกินทุเรียนด้วยแล้วก็ที่บ้านสมัยก่อนก็เคยปลูกทุเรียนมันมาจากอันที่ฝนมันตกเยอะวันในช่วงนั้นฝนตกสมมติฝนตกดีเนี่ยทุเรียนเนี่ยปั๊บเดี๋ยวมันก็จะมีผลมันไม่แห้งแล้วมันก็เปรี้ยวก็เรียกว่าโดนน้ำนะทีนี้มันอยู่ที่คนขายถ้าคนเอาทุเรียนใส่ไปลูกไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะก็มีสิทธิ์ที่ลูกค้าจะโดนทุเรียนแบบนี้ได้ไงแห้งก็มีทุเรียนแก่ก็มีทุเรียนสุกก็เละก็มีแล้วก็ทุเรียนที่สุดเปรี้ยวเพราะว่ามันก็เลยทำให้ก็อยู่ที่คนคัดอ่ะคนพันขายไม่อาจจะไม่ได้ก็ส่งไปเนี่ยก็มีสิทธิ์จะโดนแบบนี้แหละมันก็เรียบร้อยคนขายของออนไลน์มันจะมีผลกระทบต่อตัว
0: กำลังนึกถึงอะไรมาชอบของอ่ะเดี๋ยวเนี่ยทุเรียนก็อยู่ด้านถ้าเราไม่แกะแต่แล้ว
1: ใช่
0: มันเหมือนสุ่มนะมันลุ้นนะว่าออกมาแล้วมันจะอร่อยเหมือนกันที่แบบมันก็เป็นสินค้าเหมือนกันนะก่อนที่ใครก็จะฮิตเรื่องกันใช่ไหมอาร์ตกล่องสุ่มอะไรไปดูเรื่องนะคะจะเริ่มอะไรนะโปรเจกต์ไงล่ะโอ้โหโน้ตแล้วตกลงยิงไม่ยิงเดี๋ยวมาว่ากันนะคะเบรกต่อไปค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบข่าวกับอรวรรณและวิเชษ
3: สนุนโดย
4: ปลาใสทองสกัดจากช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: Kim Thinking Radio เข้มทุกสารความคิดเข้มผลิตโดยบริษัทมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำยาสามัญประจำไอช่วยขับทั้งใดนึกถึงน้ำดำตราเสือดสามัญประจำบ้านดำดำ
7: พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย DW พิมพ์ชื่อพิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ตทำไรอยู่ DW 13ดูผู้ออก DW รายแรกในประเทศลุ้มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบ50สูงสุดในตลาดดู series of website Thai World Touch Trade DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวต้อง DW 13

0: นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการลงทุน
1: โอจงคลายความสบายจง
2: ยะอย่านวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: MCOT Connect เราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT แอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์
6: บนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก็ต้องบอกว่าเพียงแค่ประกาศไปได้วันเดียวนะคุณวิเชษฐ์นะคะก็ตกลงนะคะสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสเป็นยังไงก็ดูค่อนข้างตึงเครียดออกข่าวมาทั้ง2ฝั่งเลยกับเรื่องที่ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าจะมีปฏิบัติการเสรีภาพโปรเจกต์ฟรีดอมเอาที่ติดค้างออกมาจากนะคะอ่าวเปอร์เซียแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบช่องแคบฮอร์มุสนะคะเอาเข้าจริงเนี่ยโอ้โหจำนวนคนที่ตกค้างอยู่แถวนั้นเนี่ยมา2 เดือนแล้วในคุยเชษ20,000 กว่าคนนะ
8: ใช่
7: ก็เป็นพันกว่าลำที่แบบยังไปขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เลยน่าจะสัก2,000 ลำด้วยซ้ำมั้งนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวมาทั้งสองฝากฝั่งเลยด้านหนึ่งนะคะทางอิหร่านก็บอกว่ายิงขีปนาวุธใส่เรือพิฆาตสหรัฐอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็บอกว่ายิงเรือเล็กของอิหร่าน7 ลำนะตกลงมันยังไงแล้วก็มีข่าวอีกว่าเรือบางลำก็ออกมาได
8: ้
7: นี่ค่ะต่างประเทศชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยเอามาดูก่อนเอาเรือออกมาได้ก่อนปรากฏว่าอันนี้เป็นข่าวจากบริษัทเมอร์สซึ่งเขาเป็นธุรกิจเดินเรือทะเลนะเมอร์สเนี่ยบอกว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทที่ชื่อว่า Alliance Fairfax นะคะติดธงสหรัฐผ่านช่องแคบของฮอร์มุซออกมาได้ละด้วยการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐนะคะโดยโฆษกของบริษัทเดินเรือเมอร์สบอกว่าพวกเขาได้รับการติดต่อจากกองทัพสหรัฐและได้รับข้อเสนอให้เรือออกจากอ่าวได้ภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนะคะก็ปรากฏว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมนะคะได้โพสต์ X เอาไว้บอกว่าเรือพาณิชย์ที่ชักธงสหรัฐ2 ลำผ่านช่องแคบดังกล่าวสำเร็จแล้วอ่ะข่าวออกมาแบบนี้แต่อิหร่านบอกไม่มีหรอกเป็นเรื่องโกหกไม่มีเรือลำไหนผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เพราะมีการยิงตอบโต้เรือที่ว่านั้นอยู่นะคะก็คือข่าวเนี่ยตอนนี้มันสับสนไปทั้งสองฝ้าฝั่งเลยเพราะอิหร่านเขาบอกยิงขีปนาวุธ2 ลูกใส่เรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาใกล้เกาะยาสเพื่อขัดขวางไม่ให้เข้าไปที่ช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องโปรเจกต์ฟรีดอมด้วยเนี่ยนะคะโดยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านบอกว่ากองทัพเรืออิหร่านขัดขวางความพยายามนี้ไม่ให้ศัตรูของอิหร่านคือสหรัฐและอิสราเอลเข้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซแล้วเรือพิฆาตลำนี้เนี่ยของสหรัฐเพิกเฉยต่อคำเตือนของอิหร่านแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านขออภัยของสหรัฐนะคะของกองทัพสหรัฐก็บอกว่าไม่จริงคือตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องสงครามข่าวสารกันละปรากฏว่าเลยไปดูหน้าสำนักข่าวต่างประเทศอีกสำนักหนึ่งตกลงรายงานมาทั้งสองด้านเพราะเนี้ยมันเป็นข่าวแบบต่างฝ่ายต่างออกเป็นคนละด้านเนี่ยคุณวิเชษฐ์ทีนี้มาดูอ่ะสำนักข่าวอย่างบลูมเบิร์กรายงานยังไงบอกสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นความรุนแรงที่ปะทุกันขึ้นอีกครั้งและคราวนี้ก็ลามไปถึง UAE ด้วยนะคะ

0: ให้อนาคตของข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยกำลังอยู่ในนะคะความน่าเป็นห่วงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยข่าวจากบลูมเบิร์กบอกว่าผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐ US Central Command หรือว่า CENTCOM พลเรือเอกแบรดคูเปอร์แถลงต่อสื่อมวลชนบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ต่อต้านการโจมตีจากโดรนขีปนาวุธและเรือเล็กติดอาวุธของอิหร่านขณะอำนวยความสะดวกให้เรือที่ชักธงสหรัฐ2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยคือแล้วอิหร่านเขาบอกเขายิงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเซนคอมบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ต่อต้านไม่ได้เรายิงเรือเล็กไป7ลำนะคะ อันนี้ทรัมป์ก็ออกมาย้ำข่าวนี้อีกด้านหนึ่งโพสใส่ True Social บอกว่าทางสหรัฐอเมริกาได้ทำลายเรือเล็กของอิหร่านไป7ลำหลังจากที่อิหร่านเปิดฉากยิงใส่เรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็บอกว่าสหรัฐเองไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการโจมตีของอิหร่านยกเว้นมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเรือของเกาหลีใต้ลำหนึ่งนะคะทรัมป์ได้โพสต์ไว้ใน True Social บอกว่าอิหร่านมาเปิดฉากยิงใส่เรือของประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเรือในภารกิจโปรเจกต์ฟรีดอมแล้วก็มีเรือสินค้าของเกาหลีใต้อยู่ด้วยนะคะทรัมป์ก็เลยได้ทีเลยบอกอาจจะถึงเวลาละที่เกาหลีใต้ควรจะมามีส่วนร่วมในภารกิจนี้นะตอนนี้คือทรัมป์ต้องการแนวร่วมมากบอกเฮ้ยคุณจะมาอยู่เฉยๆให้ฉันแบบว่าลงทุนลงแรงอยู่คนเดียวไม่ได้นะยุโรปหรือประเทศใดๆที่มีผลประโยชน์กับเรื่องนี้ได้ด้วยเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของชาติตัวเองมันก็ต้องมาออกแรงด้วยสินะต้องมาช่วยด้วยนะคะก็เลยเอาไปว่านี่ไงเรือเกาหลีใต้โดนแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เกาหลีใต้ควรจะมามีส่วนร่วมด้วยนะแต่เป็นว่าจนถึงขณะนี้ที่ทรัมป์ออกเอาไว้นะคะที่โพสต์ไว้เนี่ยบอกยังไม่มีความเสียหายอื่นใดเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็เรียกเป็นข่าวกัน2ด้านเลยทีเดียวนะคะส่วน UAE เนี่ยโดนอะไรเข้าไปUAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนของอิหร่านได้นะคะก็คือเป็นพวกโดรนน่ะแล้วปรากฏว่าโดรนของอิหร่านเนี่ยไปบางส่วนก็หลุดเข้าไปได้ไปทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ท่าเรือฟูจัยราทำให้มีคนบาดเจ็บไปแล้ว3คนนะคะก็เอาเป็นว่าคือข้อตกลงหยุดยิงของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยหยุดยิงกันมาตั้งแต่ประมาณต้นเมษายนนะคุณเชษตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งได้ละแต่รอบเนี้ยมันทำให้เห็นว่าบางทีสถานการณ์ไอ้ที่ว่าหยุดยิงมันกลับจะกัดกลับอาจจะมาเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าโดรนของอิหร่านเนี่ยเข้าไปโจมตีได้ถึงท่าเรือฟูจัยราแล้วมีคนเจ็บไป3คนเนี่ยนะคะก็เป็นว่าทำให้ UAE เนี่ยต้องออกมาประกาศเตือนภัยกับประชาชนเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ทั้งอเมริกากับอิหร่านเนี่ยทำข้อตกลงหยุดยิงกันมานะคะปรากฏว่าแล้วในระหว่างที่จะเกิดการเจรจาต่อไปได้ยังไงเนี่ยก็มาเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกันเข้ามาอีกนะคะก็มีเรื่องของนอกจากจะโดนที่ท่าเรือฟูจัยราแล้วเนี่ยปรากฏว่า UAE เนี่ยที่โดนลูกหลงเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยขนาดเพิ่งออกจากโอเปกด้วยนะปรากฏว่านะก็มาโดนเรื่องการโจมตีเข้ามาอีกเดี๋ยวบอกว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของ UAE ก็ถูกโดรนอิหร่านโจมตีในอีกเหตุการณ์หนึ่งนอกช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็ปรากฏว่าพอข่าวนี้มีขึ้นเนี่ยหลังจากที่ทั้งสองชาติตกลงหยุดยิงกันมาได้เดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหตุขึ้นมาครั้งล่าสุดเนี่ยบอกว่าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากพบว่ามีภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซนะคะปรากฏว่าน้ำมันดิบเบรนท์นะคะพุ่งขึ้นอีก 60% เป็นตลาดอยู่ที่เหนือระดับ114ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเองราคาน้ำมันดิบในสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 4% ไปปิดที่ราคาเกือบจะ106เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เอาเป็นว่าจากที่ข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนตอนนี้เริ่มสั่นคลอนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยเกิดเสียงเรียกร้องบอกว่าอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นสหรัฐและอิสราเอลกลับมาโจมตีอิหร่านเป็นต่อเถอะนะคะเอ้ามันมีการแบบนี้นะคะเพราะว่าสายเดี่ยวบางคนในพรรครีพับลิกันของ ประธานาธิบดีทรัมป์เองอย่างสวนะคะชื่อลินซี่โครแฮมนี่ผู้หญิงด้วยนะบอกว่าการที่อิหร่านไปโจมตี UAE และเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยเป็นเหตุผลเพียงพออย่างยิ่งละที่สหรัฐอเมริกาควรจะตอบโต้ครั้งใหญ่และหนักหน่วงเพื่อสร้างความเสียหายให้เกิดกับเครื่องจักรสงครามของอิหร่านให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งที่อิสราเอลค่ะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลชื่อนัฟตาลีเบนเน็ตนะคะบอกว่าการโจมตี UAE ของอิหร่านเท่ากับเป็นการประกาศกลับมาเริ่มสงครามของอิหร่านต่อพันธมิตรของสหรัฐและอิสราเอลทั่วทั้งภูมิภาคนะคะโอ้นี่คือเชษนี่ไงยังไปไม่ถึงไหนเลยโปรเจกต์ฟรีดอมตอนนี้เขาลางคือมีเสียงบอกแล้วถ้าทำอย่างนี้มันละเมิดนี่มันละเมิดอ่ะมันก็ต้องกลับไปโจมตีไปลุยอิหร่านกันใหม่อีกรอบแล้วโอ้โหเนี่ยคุณเชษเนี่ยบอกแล้วว่าข่าวพวกนี้เนี่ยดูกันวันต่อวันสถานการณ์นี่แบบว่าผันผวนตลอดเลยนะคะ
1: ใช่ผมฟังดูมุมมองนักวิเคราะห์หลายคนนะสรวันของไทยเราก็มีนะอย่างก็ดูอาจารย์ดร.สมชายวิรุณผลนี่เป็นทหารที่เป็นนักยุทธศาสตร์นะคือก็วิเคราะห์น่าสนใจนะบอกว่าอิหร่านยังคงระแวงกับทางกองทัพสหรัฐแล้วก็มีการประเมินด้วยซ้ำไปคุณว่าในจังหวะที่กำลังเป็นแบบนี้อเมริกาอาจจะใช้โอกาสนี้ในการยกพลขึ้นบกหรือทำสงครามรอบใหม่กับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้าไปได้ในช่องแคบของมอสเซียนะอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอิหร่านน่าจะยังระแวงเรื่องนี้อยู่ถึงได้เปิดประเด็นการแบบนี้แต่ถ้าไปดูตรงนี้ก็ดอนศูนย์ตรวจการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรนะหรือว่า UKMTO เนี่ยบอกเลยเมื่อวานเนี้ยว่าระดับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่ในขั้นวิกฤตใช้คำนี้เลยจากการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคที่ยังดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนนักเดินเรือให้ประสานงานกับทางการโอมานผ่านช่องทางสัญญาณวิทยุสื่อสารทะเลระหว่างประเทศแล้วก็พิจารณาใช้เส้นทางผ่านน่านน้ำของโอมานซึ่งสหรัฐจัดตั้งเขตรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็บอกว่าการเดินทางผ่านหรือเข้าใกล้แผนแบ่งแนวจราจรเนี่ยนะในช่องแคบฮอร์มุซอาจจะเกิดอันตรายอย่างสูงเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้ตรวจพบหรือยังไม่ได้เก็บกู้อีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะไปได้ดูจากตรงนี้ท่าทีของทางสหรัฐอาณาจักรเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขายังมองว่าปัญหาในช่องแคบของบูสยังเป็นปัญหาอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ในการเดินทางทางเรือนะเราก็เลยเห็นในตลอดว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงแล้วดูแล้วการเจรจาก็อาจจะลำบากนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังระแวงกันอยู่นะแล้วก็อิหร่านก็ยังระแวงว่าถ้าอเมริกาเข้าไปลึกกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอเมริกาจะยกพลขึ้นบกไงอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วอาจจะมีการเข้าไปรุกในอิหร่านมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความระแวงแล้วเปิดเปลี่ยนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
0: ทรัมป์ก็ตอนนี้ก็เลยมีทางเลือกสองทางเลยนะคะท่าทีของทรัมป์นอกจากโพสต์ไว้ในทรูโซเชียลว่ายิงเรืออิหร่านเรือเร็วเนี่ยไป7ลำเรือเล็กเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็ถูกสัมภาษณ์โดย Fox News นะคะบอกว่าเตือนนะทรัมป์เตือนกองทัพอิหร่านบอกว่าจะถูกกวาดล้างจนสิ้นซากออกไปจากผืนโลกเลยถ้ายังพยายามจะโจมตีเรือของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซหรืออ่าวเปอร์เซียอีกนะคะแล้วก็บอกว่านะคะสำหรับสถานการณ์เนี่ยตอนนี้มันมีทางเลือกอยู่แค่2ทางแล้วล่ะนะคะทรัมป์บอกว่าคือจะไปบรรลุข้อตกลงด้วยความจริงใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยบอกก็ดูแบบมีท่าทีที่โอนอ่อนผ่อนตามมากกว่าเก่าเนื่องมาเทียบกับรอบที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็เกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ทรัมป์ก็เลยบอกว่าก็คือจะบรรลุข้อตกลงด้วยความจริงใจหรือกลับมาเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการโจมตีทางทหารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงคือคนที่ถูกถามเยอะๆก็ยังทางฝั่งกองทัพที่เซ็นคอมเนี่ยนะคะก็ยังไม่ยอมพูดว่าตกลงมันถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกันไหมกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าก็อยู่ที่ทรัมป์แล้วก็ทีมงานที่จะประเมินสถานการณ์กันแล้วบอกว่างั้นอยู่ถึงสองทางแล้วนะว่าคุณจะมาบรรลุข้อตกลงกันอย่างจริงใจหรือไม่งั้นก็จะต้องเกิดปฏิบัติการโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงได้ประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปว่ากันเพราะว่าเมื่อวานนี้เรื่องราวของประเทศไทยนะคะคือวันนี้มีการประชุมครม.เดี๋ยวจะมีเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านและอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่ารัฐบาลเมื่อวานนี้ออกโรงเคลียร์แบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งคุณเอกนิติอีกแล้วนะคะมาดูแลเรื่องนี้คือแลนดริดเดี๋ยวจะไปว่ากันที่เบรกหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:25 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณ4แยกบ้านม่วงหวานหมู่ที่2ตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลังเสร็จภารกิจและออกเวรผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์กระบะเดินทางกลับบ้านพักจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่วางแผนลอบยิงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตจากพฤติการของคนร้ายพบว่ามี4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุแฝงตัวทำทีเป็นช่างซ่อมสายไฟฟ้าที่บริเวณ4แยกดังกล่าวอาศัยจังหวะที่รถของผู้เสียชีวิตชะลอความเร็วเพื่อเตรียมจะเลี้ยวใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปพื้นที่ทางตำบลสาคอใต้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนปิดกั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนพัดหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขตลอดคืนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังวิกฤตได้รับความเสียหายหนักซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดย PEA แจ้งว่าเร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า10ต้นส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่พื้นที่ตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน18ต้นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเสาไฟฟ้าบริเวณ

0: เป็นถนนพหลโยธินหมู่3 3แยกตาครีบ้านมีบ้านเสือโฮกมีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม50ต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงบางส่วนของอำเภอตาครีและอำเภอช่องแคจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าหักโค่น6ต้นซึ่ง PEA ย้ำกับทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
11: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวการขอตัดสลับมาติดตามเรื่องของการพูดทักทายของทางท่านผู้ชมรายการของเราทางไลฟ์นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะซึ่งก็แน่นอนน่าจะมีเรื่องของมุมมองความเห็นต่อข่าวสารกันด้วยนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube กันนะคะคุณประวิตรทักทายมาก่อนค่ะคุณเช่คะแล้วก็ส่วนคุณแพรจังบอกว่าลาดพร้าวเมื่อวานประมาณ5โมงเย็นมาทั้งลมทั้งฝนนะคะคุณสุวคนบอกว่าดีใจมากเลยที่เห็นฝนตกเป็นครั้งแรกหลังจากที่แถวท่ามะพร้าวหลังสวนชุมพรฝนไม่ตกมา2เดือนกว่าๆแล้วนะคะส่วนคุณสุเมธบอกว่าที่พุนพินนะคะสุราษฎร
12: ์
11: นะคะนะครับแล้วก็ยังมีที่ลำปางด้วยบอกฟ้าครึ้มฝนนะคะคุณธีรวุฒิทักทายมาว่าดูอยู่ขอบคุณนะคะคุณอังกฤษนะคะบอกเรื่องทุเรียนล้นตลาดขอใช้คำอาจารย์วีระว่าแหมเขียนมาอย่างนี้เลยนะบอกยังไม่ปวดท้องขี้อย่าเพิ่งแก้กางเกง ขอบคุณคุณอังกฤษนะอาจารย์วีระนี่แหละนะตัวจริงเสียงจริงต้องประมาณนี้เลยนะคะคุณประโมทบอกว่าคุณสุปจีมีไอเดียดีเพื่อจะปราบล้งเถื่อนแต่การค้าแบบนี้ก็เหมือนกล่องสุ่มควรให้กำลังใจนะคะก็เพื่อปลุกกระแสความรับผิดชอบหาวิธีปกป้องสินค้าไทยอันนี้ก็คือสนับสนุนแนวทางที่คุณสุปจีเนี่ยออกมาทำตั้งแต่แรกๆก่อนเพื่อที่จะเรียกได้ว่าวางระบบไว้ก่อนที่ผลผลิตมันจะออกมาเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะคุณจักริดบอกว่าคนเก่งบริหารแบบเอกชนมาเจอระบบข้าราชการและนักการเมืองผมว่าใจต้องเกินร้อยคุณพันG4X บอกว่าสรุปอิหร่านก็พานไปทั่วคุณทิติพงศ์บอกว่าสงครามคราวนี้คนบางกลุ่มของรัฐบาลสหรัฐรวยจากหุ้นและน้ำมันมหาศาลเดี๋ยวปั่นนะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยลองลงทุนไปแล้วไม่ยอมกลับมือเปล่าแน่นอนนะคะอันนี้จากทางท่านผู้ชมของเราที่ดูผ่าน YouTube กันอยู่ดิฉันแวะมาที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook นะคะเช้าวันนี้ทาง Facebook ทักทายกันมานะคะคุณศพโชคค่ะคุณทัชชัยค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็คุณพ่อเป่าๆนะคะทักทายมาด้วยนะคะบอกว่าบิ๊กอะไรนะบิ๊กสุริยะเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีผลงานเลยนะคะตอนนี้มีเรื่องแต่งานเข้ายังไม่มีผลงานคือสุริยะนะคะแม้ว่าคู่กรณีจะขอไปพึ่งผ้าเหลืองแทนดีกว่าใช่ไหมชิบดีราเชนชิบดีราเชนนะตกลงบ้านใครบ้านมันละไปคิดว่าจะแฉมีภาพระดับ 4K ชัดขนาดนั้นนะตกลงไม่เอาดีกว่าแล้วไปบวชดีกว่าน่าจะมีคนเคลียร์นะก็ยิ่งสาวเดี๋ยวยิ่งลึกเดี๋ยวยิ่งบานปลายนะน่าจะอย่างนั้นมากกว่านะคะคุณสุธรรมบอกว่าอย่าคิดว่านี่คือการตลาดเพราะว่าถ้ามีคนหลงเชื่อแล้วเขาซื้อมาไม่ตรงปกก็เข้าข่ายหลอกประชาชนยิ่งมีใครไปประกันด้วยก็เท่ากับมีส่วนร่วมในการกระทำครั้งนี้ส่วนที่ออกตัวว่าใครซื้อไม่ตรงปกเอามาคืนแล้วให้เงินคืนเนี่ยอย่าลืมว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะ อย่าไปแถว่าทุเรียนมันเหมือนกล่องสุ่มมันไม่มีใครเขารับประกันเรื่องกล่องสุ่มกล่องสุ่มมันก็บอกแล้วว่าสุ่มโอเคไหมคุณสุธรรมอันนี้ดิฉันขอเอาไปว่าตรงที่บอกเปรียบเทียบว่ามันกล่องสุ่มเนี่ยดิฉันพูดเองเดี๋ยวไปนึกว่าคุณสุปจีพูดคุณสุปจีไม่ได้พูดตรงนี้แต่เรากำลังบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆสินค้าแบบอารมณ์เหมือนเราไปซื้อของกล่องสุ่มอ่ะทุเรียนเนี่ยจริงๆนะต่อให้ดูหน้าร้านว่ามันโอเคนะมันเวลากลับถึงบ้านมันอาจจะกลายเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะอันนี้มันก็เหมือนเราแบบปอกไปก็ลุ้นไปอ่ะนะฮะ
12: เราไม่ได้เลือกเองเราไม่ได้เลือกเองคนอื่นเลือกให้อัน
11: นี้คือการซื้อออนไลน์ใช่ไหมต่อให้ซื้อจริงนะคุณวิเชษบางทีมันอยู่ในกองเดียวกันอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราเห็นเขาให้เราชิมโชว์ไว้สวยๆนะกลับบ้านมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าดิฉันเคยมีประสบการณ์นะคุณเชษดิฉันเคยซื้อทุเรียนมาลูกเราเท่าไหร่ปะ 2,000 บาทดิฉันเคยซื้อมาจากระยองตลาดกลางผลไม้อะอะไรนะตะพงหรือกระพงอะไรเนี่ย
12: ตลาดกลาง
11: โอ้โหไปแบบแหมชิมมันก็อร่อยนะแต่ว่าเราก็แบบอ่ะไหนๆเราไปเที่ยวภาคตะวันจำได้เลยมีความรู้สึกแบบโกรธโกรธนะ มีความสุขว่าที่เขาพูดว่าโกรธชนิดจะเอาหนามทุเรียนไปตบเนี่ยมันคืออะไรไงตอนนั้นโกรธอย่างนั้นจริงๆวิเชษพาแม่ไปเที่ยวแล้วแวะตลาดกลางผลไม
12: ้
11: ที่ระยองจำได้เลยขออภัยนะคนดีๆพ่อค้าแม่ขายที่มีอยู่ดิฉันดีใจดิฉันยกย่องว่าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแต่ดิฉันเจอรายที่ไม่ซื่อสัตย
12: ์
11: วิเชษเชื่อไหมตอนให้ชิมของดีมากเลยเรียนดูไม่เป็นเราคนกรุงเทพเราไม่ได้คนสวนเราดูไม่ออกเราบอกแม่ค้าช่วยเลือกดีๆให้หน่อยเราอยากจะทานแบบว่าสักวันพรุ่งนี้นะคะคือวันรุ่งขึ้นเลือกไหมหรือเลือกไม่เป็นนี่เราก็เชื่อเชื่อมาพอกลับมาถึงบ้านแล้วข้ามคืนเพราะเราจะบอกวันรุ่งขึ้นดิฉันเจอทุเรียนปลา
12: เออเหรอ
11: โอ้โหแล้ว 2,000 โกรธจะไม่รู้จะโกรธยังไงบอกว่าทำไมหล่ออย่างนี้ถ้าไม่คิดว่าแบบจะตอนนั้นมีความสุขว่าหรือขับรถไปที่ระยองอีกรอบนึงเอาทุเรียนลูกเนี่ยไปให้อีร้านนี้มันดูซิขายแบบนี้ได้ยังไง 2,000 เนี่ยคือเช็คเรื่องเป็น10กว่าปีมาแล้วนะ 2,000 บาทเนี่ย10กว่าปีมาแล้วนะโอ้โหแบบยังจำตราตึงเลยแล้วจริงๆนะดิฉันไม่เคยซื้อผลไม้จากตลาดนั้นอีกเลย
12: ม
11: ีความเข็ดมีความเข็ดว่าไม
12: ่
11: เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝังใจมากๆนะเลยมาแจมเรื่องทุเรียนว่ามันเหมือนกล่องสุ่มแต่จริงๆบางทีเราก็คาดหวังว่าพ่อค้าแม่ค้าจะซื่อสัตย์กับลูกค้าไงของไม่ดีคุณก็คัดเกรดไปสิคุณก็ต้องยอมรับมันก็ต้องมีของที่คุณทำกำไรได้กับที่ทำไม่ได้คุณจะเอามันไปทำอะไรไปแปรรูปอะไรคุณก็ไปทำแต่คุณอย่ามาขายกับคนที่เขาไม่รู้แบบนี้เพราะคุณคิดว่าเขาเป็นลูกค้ามาไกลยังไงมาเอาเรื่องเราไม่ได้แน่นอนแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลไงคุณเช่นสมัยนั้นน่าจะเกินสิบกว่าปีด้วยตอนนั้นยังไม่มีไวรัลคลิปโซเชียลเลยคือไม่งั้นอรวรรณคงถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ไปแล้วล่ะสมัยก่อนมันไม่มีมันได้แต่ความเจ็บใจแล้วมีรู้สึกว่าเข
12: ็
11: ดแล้วไม่เคยซื้ออีกเลยนะตลาดนั้นไม่เคยได้เงินเยอะอีกเลยต้องขออภัยคนดีๆที่ขายอยู่ที่ตลาดกลางผลไม้ที่ระยองด้วยว่าเจอแบบนั้นจริงๆอ่ะมาดูกันต่อนะคะคุณสุริยาทักทายมาคุณอะไรนะบอกว่าประเทศไทยนี้ดีในรัฐสภาอ๋อมีส.ผู้จะปกป้องเบียร์เอาเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดแบบเหมารวมนะคะมันเป็นเรื่องอ่อนไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวเราต้องดูข้อเท็จจริงแหละเพราะว่าคดีมันก็ยังไม่คลี่คลายเนาะนะเดี๋ยวต้องดูนะคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เนี่ยที่จะไปพันถึงทหารอีก2นายหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาอยู่ในราชการเนี่ยนะคะคุณชุ่มเย็นโอ้ท่านนี้ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะมาแวะทักทายด้วยขอบพระคุณค่ะคุณศักดิ์ลายบอกว่าเมื่อวานฝนตกขับผ่านอำเภอพนมไพรจังหวัดยโสธรน้ำท่วมคุณคณิตมาด้วยบอกอย่าคิดสร้างส้วมตัวตอนปวดท้องขี้ครับที่ผ่านมาถูกแล้วอย่าคิดสร้างส้วมตอนปวดท้องขี้ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลวัวหายแล้วจึงมาล้อมคอกหมดเวลาแล้วตอนนี้ยุคโลกาภิวัตน์อ้าวขอบคุณมากๆเลยทุกท่านนะคะก็นี่แหละฟังเราบ้างฟังท่านบ้างนะคะสลับกันไปมาคุยเชษเดี๋ยวก่อนจะไปดูข่าวในประเทศดิฉันอัปเดตและสถานการณ์น่าจะวุ่นวายแล้วตอนนี้นะเหตุจากที่บอกว่าตกลงที่อิหร่านไปยิงโดรนใส่พวกเรือน้ำมันแล้วก็ท่าเรือฟูจัยร่าของ UAE จะเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอเมริกาจะทำให้เกิดการโจมตีรอบใหม่หรือเปล่าตอนนี้เอาเป็นว่าทั้งชาติต่างๆ

0: ขู่นะคะเดี๋ยวต้องดูว่าเนี่ยสถานการณ์จะบานปลายหรือเปล่าแล้วก็อับบาสบารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะของทางอิหร่านเองเนี่ยนะคะคือไม่รู้ว่ามันยังไงนะเขาบอกว่าคือด้านหนึ่งทางอิหร่านก็ไม่ชอบที่สหรัฐกำลังจะทำเรื่องโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอับบาสอารักชีบอกว่าเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซทำให้เห็นชัดว่าวิกฤตการทางการเมืองนั้นไม่มีทางออกได้หรอกด้วยวิธีการทหารนะคะในขณะที่การเจรจากำลังมีความคืบหน้าด้วยความพยายามอันน่ายกย่องจากปากีสถานสหรัฐควรระมัดระวังในการลากกลับเข้าไปสู่ภาวะที่ยากลำบากโดยผู้ไม่หวังดีไม่รู้ว่าอิหร่านมองยังไงกับเรื่องที่สหรัฐเนี่ยนะครับประกาศปฏิบัติการนี้จะดูแลเรือที่ผ่านแล้วก็ยิงเรือของอิหร่านไป7ลำนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยแทนที่จะมีโปรเจกต์ Freedom as Pass อารักชีบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ Deadlock มากกว่าจากโปรเจกต์ Freedom เป็นโปรเจกต์ Deadlock อ่ะเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปก็เอาง่ายๆว่าคนที่ลงทุนหรือว่าอย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตนะคุณเชษเป็นไปได้มันต้องมีคนรู้นะพอพูดอะไรที่ออกมาเนี่ยเป็นเชิงบวกทีราคาน้ำมันก็ตอบรับใช่ไหม
1: ก็เป็นคนได้ประโยชน
0: ์หล่นลงมาให้เสร็จแล้วพอเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามนั้นราคาน้ำมันก็ถีบตัวพุ่งสูงขึ้น อย่างนี้ตลอดนี่มันเป็นมาแบบนี้หลายสิบรอบแล้วนะในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เป็นการบ้านเป็นความท้าทายใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะทำให้การประชุมครม.วันนี้เนี่ยต้องมาพินิจพิเคราะห์กับการจะใช้เงิน400,000 ล้านกันเลยนะเอาให้ตรงจุดตรงความต้องการนะคุณวิเชษซึ่งวันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยนะเรื่องของทั้งเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่ถ้าจะให้ไม่ตกไปต้องมีความชัดเจนว่าจะหยิบยกกฎหมายอะไรขึ้นมาบ้างก่อนที่จะถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะ
1: ใช่ครับก็วันนี้ก็ต้องจับตาดูล่ะก็บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีในกรวันก็คือเรื่องแรกนะถ้าที่ผมดูจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยของทางทั้งโฆษกรัฐบาลด้วยเรื่องแรกก็คือเรื่องของนี่แหละประกอบกู้เงินเนี่ยนะครับซึ่งยอดก็คือ 400,000 ล้านนะครับที่มีการพูดกันคร่าวๆเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการพรบใช้คำว่าพรบโอนเงินงบประมาณปี69นะครับซึ่ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับพรบโอนเงินงบประมาณปี69เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลังจากที่รัฐบาลให้แต่ละกระทรวงนะก่อนได้ไปเช็คแล้วว่าขณะนี้เนี่ยมีงบประมาณของกระทรวงไหนหน่วยงานไหนบ้างที่ยังไม่ได้มีการลงนามจัดซื้อจัดจ้างผมไม่รู้นะว่าคนรู้เรื่องนี้ก่อนนะล่วงหน้าเนี่ยประมาณสัก1หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะพอรู้ว่ารัฐบาลบอกว่าให้ไปไล่เช็คให้หมดเลยเงินค้างท่อนะที่อยู่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยกระทรวงไหนหรือกรมไหนที่ยังไม่มีการลงนามจัดซื้อจัดจ้างแค่ดึงกลับมาให้หมดเลยนะไปดูจัดระหว่างทางตรงนี้มีหน่วยงานไหนรีบเซ็นสัญญากันไปบ้างหรือเปล่าจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้นะอันนี้เราไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดแต่ว่าวันนี้แหละเขาจะดูเรื่องนี้เรื่องการจะคุยเรื่องพรบโอนเงินประมาณปี69ที่เหลืออยู่นะเอามาใช้ในโครงการต่างๆที่รัฐบาลตั้งเอาไว้แล้วอันนี้คือเรื่องที่2นะครับเพราะงั้นถ้าเราดูทั้ง2เรื่องนะครับทั้งเรื่องของพรบกู้เงิน400,000 ล้านทั้งเรื่องของพรบโอนเงินประมาณปี69แล้วเนี่ยนะก็จะคุยหลักๆแต่ว่ามาตรการเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้จะยังไม่เข้าครม.วันนี้คุณรวัตนะฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วเนี่ยเขาจะเสนอต่อครม.เศรษฐกิจก่อนในการประชุมครั้งข้างหน้าวันจันทร์หน้าเสร็จแล้วถ้าครม.เศรษฐกิจเห็นชอบเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอเข้าสู่ครม.ชุดใหญ่ต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าอันนี้คือท่าทีที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในเช้าวันนี้มีรายงานข่าวเรื่องที่ว่าตอนแรกเราเห็นตัวเลข500,000 ล้านใช่ไหมที่ตอนนั้นออกมาครั้งแรกโดยท่านคุณรัฐมนตรีประจำสำนักใช่ไหมคุณประกรณ์นินประพันธ์นะแล้วก็บอกนักข่าวมาถามนำ
1: รองนายกรองนายก
0: ตัวเลขรองนายกนะคะขออภัยรองนายกประกรณ์นะคะนินประพันธ์นะคะปรากฏว่าแล้วท้ายที่สุดตัวเลขที่ออกมาเป็น400,000 ล้านนะคะที่กำลังจะเห็นเข้าในวันนี้เนี่ยบอกว่าทำไมลดจาก500,000เป็น400,000นะคะบอกว่าเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่ารัฐบาลยังมีความเคร่งครัด

0: ในการรักษาวินัยทางการคลังนะจะไม่เป็นการเปิดวงเงินกู้แบบเช็คเปล่าที่ไร้ความหมายนะคะอันนี้เป็นรายงานข่าวบอกว่าแล้วเมื่อกู้เงิน 400,000 นี้จะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ 68% ยังไม่เกินเพดาน 70% จะเหลือพื้นที่ทางการคลังอีก 2% ซึ่งคลังเขาก็จะเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตยืดเยื้อและมีความจำเป็นก็พร้อมจะขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่านะคะแล้วก็จากการประเมินเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันไม่ได้จบแบบม้วนเดียวแต่มันจะเหมือนคลื่นที่ทยอยซัดเข้ามาเป็นระลอกตั้งแต่ราคาพลังงานปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนวิกฤตของแพงต่างๆถ้ารัฐบาลไม่กู้เงินเอามารองรับไว้เนี่ยปลายทางมันจะอันตรายคือเศรษฐกิจอาจจะไปสู่ภาวะชะงักงานพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อสูงที่เรียกว่า stagflation ได้นะคะทีนี้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทสัดส่วนคือ 50-50 มีทั้งเอามาบรรเทาผลกระทบเยียวยาประชาชนแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายกับที่แบงค์ชาติเขาบอกไว้ว่าอยากให้ใช้แบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็สอดรับกันนะคะ 200,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งต้องไปรองคาหน้าอีกทีเนาะเรื่องของไทยช่วยไทย plus เนี่ย 200,000 ล้านนี้นะคะจะเอาไปช่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะก็จะเป็นต่อยอดมาจากคนละครึ่ง plus นั่นแหละแล้วก็จะมาเป็นไทยช่วยไทย plus คือจากเดิมครึ่งๆก็จะเป็นรัฐ60ประชาชน40จากเม็ดเงินตรงนี้เชื่อว่าจะช่วยได้ประมาณ30ล้านคนคนละ 4,000 ล้านบาททีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงที่จะทำให้รัฐกลุ่ม
1: คนละ 4,000 บาท
0: 4,000 ขออภัย 4,000 ขออภัยนะคะ 4,000 ทีนี้รายละเอียดต่างๆให้ไปรอครม.นัดต่อไปก็คืออังคารหน้า12พฤษภาคมนะคะหลังจากที่ต้องมีเรื่องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบในวันนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของความเป็นไปได้เนี่ยบอกว่าคลังน่าจะใช้การรื้อระบบลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันใหม่ด้วยเพราะฐานข้อมูลเดิมไม่ได้ถูกทบทวนมานานถึง9ปีแล้วคือจะกลายเป็นว่าพวกที่เคยอยู่ในระบบนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะต้องลงกันใหม่นะในแนวคิดของกระทรวงการคลังเดี๋ยวบอกว่าเพราะมันไม่ได้ทบทวนฐานข้อมูลเนี้ยมา9ปีแล้วเงินช่วยจะได้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำที่สุดซึ่งตอนนี้ตัวเลขปัจจุบันที่คลังมีอยู่คือมีคนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.2 ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการรื้อระบบลงทะเบียนกันใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็จะได้รับความช่วยเหลือต่างๆตามสิทธิ์แล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มไอ้ 4,000 บาทเนี่ยนะคะจากไทยช่วยไทย plus เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะส่วนอีก 200,000 ล้านจะไปลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นเอามาใช้ที่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศที่เป็นไปตามผลการศึกษาของธนาคารโลกที่ชี้แล้วว่าถ้าไทยลดการนำเข้าพลังงานลงได้นะจะเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตขึ้นได้โดยธรรมชาติและจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นลดลงได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูผลของการประชุมวันนี้กันอีกทีนึงว่าครม.เนี่ยจะมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมกันหรือเปล่ากับเรื่องของเงินกู้400,000ล้านบาทนะคะส่วนในด้านของกฎหมายต่างๆนะคะทางฝ่ายค้านเนี่ยก็ดักคอเอาไว้นะคะไอติมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็บอกให้จับตาการประชุมครม.วันนี้ว่ากฎหมายไหนจะสภาชุดที่แล้วจะได้ไปต่อหรือถูกปัดตกนะคะบอกว่าอยากให้จับตาดูนะคะบอกว่าถ้าสิ่งเหล่านี้นะคะครม.ไม่มีมติให้ไปต่อเนี่ยแน่นอนนะคะก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่ามือถือที่แพงขึ้นอินเทอร์เน็ตที่ช้าลงและค่า GP ที่สูงขึ้นเพราะการแข่งขันที่ผูกขาดหรือถูกกดทับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพรบแข่งขันทางการค้านี่คือกฎหมายที่รอวัดใจว่ารัฐบาลจะหยิบให้ไปต่อไหมสองเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะคะถ้าเกิดไม่ไปต่อก็จะเจอปัญหาสุขภาพแย่ลงจากอากาศไม่บริสุทธิ์ฝุ่น PM 2.5 ต่อไปคือกฎหมายพรบอำนวยความสะดวกถ้าเกิดไม่ไปต่อกระบวนการขอใบอนุญาตจะล่าช้าและซ้ำซ้อนจะเปิดช่องให้มีการเรียกรับสินบนแลกกับความสะดวกต่อไป 4. พรบล้มละลายถ้าไม่ไปต่อโอกาสที่ขาด

0: คือการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันโดยไม่ต้องให้ถูกฟ้องล้มละลายก่อนแล้วก็ยังมีพรบแรงงานนะคะคุณไอติมบอกว่าวันลาวันเวลาพักผ่อนค่าล่วงเวลาที่ไม่เพียงพอจากสัญญาจ้างที่คุ้มครองแรงงานต่ำกว่ามาตรฐานสากลก็เกี่ยวข้องกับพรบแรงงานแล้วยังมีพรบยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ด้านการศึกษาบอกว่าก็จะทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างการบริหารบุคคลด้านการศึกษาลดทอนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของพรบคืนความเป็นธรรมเรื่องที่ดินก็จะเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปจะทำให้ยังคงมีปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินที่อาศัยกันมาหลายรุ่นแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงในเชิงสังคมนะคะคือพรบธรรมนูญศาลทหารกระบวนการยุติธรรมที่เสี่ยงจะไม่เสมอภาคกันระหว่างทหารพลเรือนในคดีทุจริตคดีซ้อมทรมานคือถ้าครม.ไม่ยืนยันกฎหมายทั้ง8ฉบับนี้ให้ไปต่อแน่นอนก็จะมีปัญหาอย่างที่คุณไอติมดักคอไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องการใช้กลไกทางสภาซึ่งตนและพรรคประชาชนก็จะใช้กลไกในส่วนของวิปฝ่ายค้านนะคะตัวแทนของสำนักเลขาธิการคณะเหตุผลเสนอให้ครม.ทบทวนการตัดสินใจนะคะเพราะว่าครม.ยังสามารถมีเวลาไปถึงการประชุมครั้งต่อไปคือพฤษภาคมนี้คือออกมารัฐบาลจะไปต่อไหมนี้8ฉบับนะคะถ้าเกิดเวลาเหลืออยู่ที่ครั้งหน้าแต่ถ้าคนที่จะต้องมาตอบวิปฝ่ายค้านคือสำนักเลขาธิการค่ะสลค.นั่นเองนะคะ
1: ปิดท้ายสั้นๆกันละวันนายกเมื่อวานนี้คงให้คุณทำการศึกษาโครงการดังกล่าวนะครับให้เวลาศึกษาหลังจากนั้นก็จะคล้องกับบริบทนี้คุณพิพัฒน์สองรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่สถานที่ที่จะมีการดำเนินการ
0: ส่วนตอนเย็นของพรรคประชาชนไม่เพียงชัดว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมกับทีมผู้บริหารกทมเย็นที่สามย่านมิตรทาวน์นะคะวันนี้มาว่ากันใหม่ค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณ
1: สวัสดีครับ
2: ประเด็นคนที่เก้าเอ็มคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio รักคนทุกความคิดเข็มผลิตโดยบริษัทอสมท.
4: โอ้ยข้อยังชั่วอำลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษเพราะเรามีระบบผนังประตูปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที
4: ่บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เจ็บมันเลยไหมคะหุ่น
7: เราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อ
9: ด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50

0: บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้5พฤษภาคมนะคะก็ต้องมาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามีเตรียมอนุมัติร่างเตรียมพิจารณาการอนุมัตินะคะร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นวงเงิน400ล้านบาทนี่ก็จะเห็นได้ว่าลดลงมาจากที่เคยเป็นข่าวว่าจะ500ล้านบาทเงินกู้เนี่ยก็จะเอาไปใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานและภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เพื่อที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลยืนยันว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลให้หนี้สาธารณะเกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นวาระหลักเลยที่จับตามองสำหรับการประชุมคณะกรรมประชุมครม.วันนี้นะคะก็ยังไงก็ตามถ้าไปดูเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจตรงที่ว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะมีการเสนอร่างประกอบกู้เงิน400ล้านบาทโดยมีการจะมีการแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการคัดกรองโครงการต่างๆที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยเสนอขอใช้เงินกู้นะคะตามที่กำหนดแล้วก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จคือภายในวันที่30กันยายน2570ก็คือในปีงบประมาณ2570ค่ะโดยพรก.กู้เงินก็คือได้ผ่านความเห็นชอบของนายกเรียบร้อยซึ่งการจำกัดวงเงินกู้ที่400ล้านบาทก็จะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับไปอยู่ที่ประมาณ 68% ก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบวินัยการคลังซึ่งกำหนดเอาไว้ไม่เกิน 70% นะคะแต่ก็มีการประเมินเผื่อเหมือนกันว่าหากว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์วิกฤตมันยืดเยื้อและมีความจำเป็นรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งก็ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าการกู้เงินมาตุนไว้เกินความจำเป็นตั้งแต่แรก สาเหตุที่ต้องมีการผลักดันพรบการกู้เงินนะคะเพราะว่าเราเองประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางเราก็มีการประเมินว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้แบบม้วนเดียวจบนะแต่ว่ามันเหมือนคลื่นค่ะที่ทยอยเข้ามาซัดเข้ามาเป็นระลอกตั้งแต่ราคาพลังงานปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนไปจนถึงข้าวของแพงถ้ารัฐบาลไม่กู้เงินเพื่อสร้างเขื่อนมารองรับเนี่ยปลายทางที่อันตรายที่สุดคือเศรษฐกิจมันจะไหลไปสู่ภาวะชะงักงานพร้อมกับเงินเฟ้อสูงหรือที่นิยมเรียกกันว่า stagflation นั่นเองนะคะการกระตุ้นครั้งนี้เนี่ย 400,000 ล้านก็จะแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทอันนี้ก้อนนี้เอาไว้เยียวยากลุ่มเปราะบางแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือคนละครึ่ง plusแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่หลังฐานข้อมูลเดิมใช้มาถึง9ปีเพื่อให้เงินช่วยเหลือในตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำปัจจุบันยังมีผู้ที่อยู่ในระบบ 13.2 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ที่จะได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่างๆตามสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะได้รับเติมเงินเข้าบัญชี 4,000 บาทเพื่อจับจ่ายใช้สอยนะคะก้อนที่2วงเงิน 200,000 ล้านบาทอันนี้แหละค่ะจะถูกนำไปใช้ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศนะคะก็เป็นไปตามผลการศึกษาของธนาคารโลกที่ชี้เห็นว่าถ้าไทยลดการนำเข้าพลังงานได้เนี่ยอันนี้ก็จะถือเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ตัวเลข GDPสามารถที่จะเติบโตขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็จะส่งผลให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP นั้นสามารถลดลงได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามสำหรับการประชุมวันนี้นะซึ่งเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นหลักใหญ่เลยนะคะที่สำคัญคือตอนนี้อย่างที่บอกไปก็ยังไม่ต้องมีการขยายเพดานหนี้ในส่วนของการพิจารณาเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยนะคะมีการปรับสัดส่วนรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% เบื้องต้นในกำหนดกรอบเอาไว้30ล้านคนคนละ 4,000 บาทนะคะกระทรวงการคลังก็อยู่ในช่วงของการพิจารณารายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มันรัดกุมและคุ้มค่าที่สุดโดยเตรียมนำแผนรายละเอียดทั้งหมดเข้าครม.นัดถัดไปก็คือวันที่12พฤษภาคมหลังจากที่ตัวพรก.กู้เงินเนี่ยผ่านความเห็นชอบแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่คนไทยแล้วก็หลายๆคนจับจ้องว่ามันจะมาอย่างไรจะมาแบบไหนอย่างไรนะคะส่วนวันนี้เนี่ยมีเรื่องของช่องแคบพอมูสที่น่าสนใจนะคะคือมีรายงานว่า MERS ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเดินเรือออกมายืนยันว่าเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทซึ่งติดธงชาติสหรัฐได้เดินทางออกมาจากช่องแคบพอมูสนะคะโดยการนำทางของกองทัพสหรัฐค่ะ MERS เนี่ยเป็นผู้ให้บริการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลกจากเดนมาร์กนะคะมีแถลงการว่าเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทที่ชื่อว่า AllianceFairfax ติดธงชาติสหรัฐสามารถเดินทางผ่านช่องแคบพอมูสสำเร็จภายใต้การนำทางของกองทัพสหรัฐนั่นเองขณะเดียวกันการประกาศของ MERS เนี่ยสอดคล้องกับรายงานของศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางกองทัพสหรัฐหรือว่า CENTCOM ออกมาบอกว่าเรือพันธุ์ติดธงชาติสหรัฐ2ลำประสบความสำเร็จในการเดินทางผ่านช่องแคบพอมูสนะคะตามแนวทางการฟื้นฟูเส้นทางการเดินเรือในชื่อว่า Project Freedom ที่ประกาศกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สามารถนำทางเรือที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบพอมูสให้เดินทางออกจากพื้นที่ปลอดภัยนี่ก็เป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานว่าในช่องแคบพอมูสนะคะปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้กลางช่องแคบพอมูสเพราะดีที่ลูกเรือ24ชีวิตนั้นปลอดภัยค่ะรายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้นะคะบอกว่าเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูซึ่งจด

0: ทะเบียนแล้วติดธงชาติปานามาดำเนินการโดยบริษัท HMM ของเกาหลีใต้ค่ะขณะที่เกิดเหตุเรือลำนี้เป็นเรือเปล่ากำลังลอยลำอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซจุดที่เกิดระเบิดและเพลิงไหม้อยู่ที่ห้องเครื่องยนต์ลูกเรือทั้ง24คนในจำนวนนี้มี6คนเป็นชาวเกาหลีใต้ปลอดภัยนะคะด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการลากจูงเรือไปยังดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รัฐบาลเกาหลีใต้นี่ก็อยู่ในช่วงของการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับประเทศต่างๆส่วนทรัมป์แน่นอนชี้ไปเลยว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแล้วก็เรียกร้องให้เกาหลีใต้เนี่ยมาร่วมภารกิจนำทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่แวนการ์ดบริษัทวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางทะเลออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเกิดจากการโจมตีอย่างเจาะจงจริงทุ่นระเบิดที่ลอยมาตามน้ำหรือวัตถุอื่นๆภายนอกโดยยังก็คือยังไม่ได้กล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงนักนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเรือต่างๆที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นระอุเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยทำลายเรือเร็ว IRGC 7ลำหลังจากถูกเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนนะคะระหว่างทำภารกิจนำทางเรือบรรทุกสินค้าให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเซ็นคอมออกแถลงการว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยปฏิบัติการทางทหารทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสราเอลในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่ IRGC เนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากด้วยการใช้ขีปนาวุธโดรนและเรือเร็วพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐและเรือพาณิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะเช่นคำยืนยันว่าโปรเจกต์ฟรีดอมตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ใช่การคุ้มกันแบบคือคุ้มกันเรือแบบลำต่อลำแต่มันคือการป้องกันหลายชั้นซึ่งครอบคลุมทั้งเรือรบและเฮลิคอปเตอร์การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะนอกจากนี้สหรัฐนี่จัดเส้นทางเดินเรือแบบทางเดียวเพื่อเปิดทางให้เรือพาณิชย์ที่ตกค้างเดินทางออกโดยเน้นเลียบไปทางชายฝั่งโอมานนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องของการเดินทางในช่องแคบฮอร์มุซรวมไปถึงเรื่องปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็มีผลต่อราคาน้ำมันนะคะคือตอนนี้มันมีเรื่องของอิหร่านที่ไปโจมตี UAE เข้าไปอีกก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสและเบรนท์ปรับตัวลงในเช้าวันนี้หลังจากที่พุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงานด้านอุปทานหลังจากที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบกรกฎาคมปรับตัวลง 0.6% ค่ะไปแตะที่113เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากปิดตลาดพุ่งขึ้นมาเกือบ 6% ในวันจันทร์ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบพิจารณายนกลับลงไป1.35% ค่ะไปอยู่ที่105เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากปิดตัวพุ่งขึ้นกว่า 4% เมื่อวันจันทร์ข้อตกลงหยุดยิงก็ยังเปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและดูเหมือนว่ามันจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดในวันจันทร์หลังจากที่ UAE นะคะถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านขณะเดียวกันสหรัฐก็บอกว่าได้โจมเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซส่วนทรัมป์เนี่ยได้เตือนในช่วงให้สัมภาษณ์กับ Fox News ค่ะโดยบอกว่าอิหร่านจะถูกกวาดล้างอย่างสิ้นซากนะคะถ้าเกิดว่ามุ่งโจมตีเรือของสหรัฐที่กำลังปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันเรือพาณิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ทรัมป์ก็บอกว่าเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่เกาหลีใต้ควรจะมามีส่วนร่วมกับภารกิจนี้อย่างที่รายงานกันไปเมื่อสักครู่ไปดูสัญญาณต่างๆที่ออกมานะคะวันนี้บรรดาตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดทำการเนื่องในวันหยุดประจำชาติตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันแรงงานส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ปิดทำการในวันอธิปไตยแห่งชาติแล้วก็วันเด็กด้วยนะคะส่วนเฟดเนี่ยมีรายงานว่าการที่เฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงนานกว่าคาดเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้ต ราคาทองคำเข้าสู่ภาวะพักฐานในช่วงสั้นนักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำจะแกว่งผันผวนในช่วงสั้นๆซึ่งเป็นจังหวะให้นักลงทุนทยอยสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงมาค่ะแม้ว่าระยะสั้นอาจจะมีแรงกดดันแต่ว่าแนวโน้มระยะยาวก็ยังมองเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งโดยมีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกแล้วก็ยังมีความเสี่ยงด้านสงครามกันอยู่นะคะประเมินกรอบช่วงสั้นๆกับราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 4,450 ถึง 4,500 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แนวต้านจะอยู่ที่ 4,600 ถึง 4,650 ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนราคาทองคำในประเทศแนวรับอยู่ที่ 7,100 บาทแนวต้านจะอยู่ที่ 71,500 บาทระยะยาวคาดว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ 5,824 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะก็คืออยู่ในคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 90,000 บาทภายในไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะคือราคาทองคำในบ้านเราก็ค่อนข้างผันผวนมีความเห็นจากคุณพวันนวะวัฒนาชาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion International บอกว่าหลังเฟดส่งสัญญาณไม่รีบเร่งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็มองว่าจะเป็นการกดดันราคาทองคำในช่วงสั้นในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมีการแกว่งตัวพักฐานมองแนวรับในตลาดบ้านเรา 68,900 ถึง 70,000 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่ 71,600 ถึง 73,000 กับ50บาทภาพรวมระยะยาวก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็แนะนำให้มีการซื้อสะสมเอาก็ต้องรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวเพราะว่าหลังเฟดส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยสูงยาวนานกว่าที่คาดอาจจะทำให้ทองคำลงได้ในช่วงสั้นแต่ว่าหากว่าเฟดเริ่มมีท่าทีแสดงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการปรับลดดอกเบี้ยนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกให้ทองคำฟื้นตัวแล้วก็จะไปทดสอบจุดเดิมที่สามารถทำออทามไฮได้อีกครั้งระยะยาวยังมองเป็นขาขึ้นเนื่องจากว่านักลงทุนยังมีความไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพนโยบายของสหรัฐคาดว่าจะยังคงมีการปรับตัวไปทดสอบที่เป้าหมายเดิมนะคะ 5,824 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า 90,000 บาทภายในไตรมาสที่4ต้องเกิดจากนี้เนี่ยนะคะมาดูเรื่องความกังวลในโลกเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพูดถึงเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซบอกว่าวิกฤตการเมืองเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีทางทหารนะคะเขาบอกว่าขณะการเจรจาก็มีความพยายามอย่างคืบหน้าของปากีสถานแต่สำคัญคือสหรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเรสเนี่ยควรระมัดระวังไม่ให้ถูกฝ่ายที่ไม่หวังดีลากกลับไปสู่สถานการณ์ที่ยากจะถอนตัวทั้งฝั่งของสกอตเวสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะมีการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีของจีนคือสีจิ้นผิงดำเนินการมากขึ้นเพื่อกดดันอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างที่ผู้นำทั้งสองจะมีการพบกันในสัปดาห์หน้าที่กรุงปักกิ่งนะคะคือเบสเซนไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News ค่ะบอกว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามผ่านทางโทรศัพท์และการติดต่อได้มีการหารือมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าคุยกันเมื่อไหร่ก็ต้องมาดูว่าจีนจะยกระดับบทบาททางการทูตและช่วยกดดันที่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่นะคะขณะเดียวกันก็บอกว่าจีนเนี่ยซื้อพลังงานจากอิหร่านถึง 90% ของการส่งออกทั้งหมดนั่นก็เท่ากับว่ากำลังให้เงินสนับสนุนประเทศที่เป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายที่ใหญ่ที่สุดของโลกขณะที่ UAE ออกแถลงการประณามการโจมตีของอิหร่านนะคะบอกว่าการโจมตีเนี่ยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือนแล้วก็ถือเป็นการยกระดับความรุนแรงที่อันตรายและยอมรับไม่ได้นะคะก็บอกว่า UAE ก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใน2อาทิตย์แล้วก็รอคอยการพบกันครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นทริปที่สำคัญทรัมป์เนี่ยกล่าวในงานของทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนบลูมเบิร์กบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีกำหนดพบกันวันที่14-15พฤษภาคมที่กรุงปักกิ่งโดยเดิมพันที่สูงของสหรัฐและจีนที่พยายามจะท้าทายด้านการค้าอื่นๆเป็น ความท้าทายในช่วงนี้รวมถึงประเด็นไต้หวันและอิหร่านด้วยแล้วก็น่าจะมีการหารือเรื่องของการสร้างกลไกทวิภาคีใหม่ในการช่วยจัดการความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจนะคะก็จริงๆกำหนดพบกันเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็ต้องเลื่อนมาเนื่องจากมีสงครามที่อิหร่านนะคะทำให้ประเทศนำเข้าน้ำมันดิบอย่างจีนก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้น้ำมันในประเทศขาดแคลนเมื่อมีถูกผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐเองกดดันให้รัฐบาลอิหร่านในอย่างหนักเลยนะคะกดดันรัฐบาลอิหร่านอย่างหนักทำให้ต้องคว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันในจีนที่กลั่นน้ำมันอิหร่านขณะที่จีนมีการสั่งให้บริษัทหลายแห่งเนี่ย อย่าทำตามมาตรการคว่ำบาตของสหรัฐต่อโรงกลั่นเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขายค้าขายน้ำมันกับอิหร่านก็ถือเป็นตัวทดสอบระบบคว่ำบาตรของสหรัฐด้วยทรัมป์เองก็มีคำถามว่าจีนเนี่ยกำลังช่วยเหลืออิหร่านในสงครามหรือไม่นะคะยังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอการพบกันเพราะทรัมป์ก็บอกว่ารอแทบจะรอไม่ไหวละรอตั้งตารอที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยค่ะขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยกำลังเจอแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความตึงเครียดด้านราคาพลังงานมันจะกลายเป็นช็อคด้านอุปทานหรือว่าซัพพลายช็อคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างแต่ก็มีลักษณะกระแทกไม่เท่ากันนะคะโดยมองว่ากลุ่มรายได้น้อยเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างแรงกระแทกแบบเต็มๆเนื่องจากมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานสูงเมื่อเทียบกับรายได้กลุ่มปานกลางเริ่มเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้นกลุ่มรายได้สูงปรับตัวได้ดีกว่าเห็นได้ชัดจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก30บาทต่อลิตรไปอยู่ใกล้40บาทส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและราคาสินค้าปรับตัวขึ้นส่วน SME เนี่ยเปราะบางกว่าธุรกิจใหญ่นะคะมีผู้ประกอบการใหญ่เนี่ยเขาก็ปรับมีสภาพคล่องเงินทุนการบริหารต้นทุนแต่ว่ากลุ่ม SME เนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าในด้านเทคโนโลยีเงินทุนและอำนาจต่อรองก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าโดยธุรกิจที่พึ่งพาพลังงานสูงอย่างขนส่งและท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเจอแรงกดดันมีการประเมินเงินเฟ้อในแนวโน้มต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่ 3-4% แม้ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายก็ตามค่ะราคาพลังงานก็อาจจะไม่กลับไปสู่ระดับเดิมก่อนวิกฤตก็จะทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อมีแนวโน้มยืดเยื้อก็มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะทยอยชะลอตัวลงในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงปีถัดไปนั่นเองค่ะส่งท้ายด้วยทริปนางโงย่านะคะเราจะพาทุกท่านเดินทางไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกุลชัยซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นกับอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะคะเราจะได้คุยกันแบบใกล้ชิดจะพาไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชื่อราคาวะโกะนะคะไปชมปราสาทนางโงย่าช้อปปิ้งกันด้วยที่ย่านซากะเอะแล้วก็ที่สำคัญนางโงย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเราจะพาไปเจาะจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยว่าเราจะเห็นคุณภาพในการบริหารการจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ทำให้เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไปได้อย่างไรแน่นอนไปถึงทั้งทีก็ต้องไปชมอะไรสวยงามอย่างใบไม้เปลี่ยนสีชมสีส้มแดงเป็นธรรมชาตินะคะไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชื่อราคาวะโกะว่าเขาสร้างความมั่นคงมั่งคั่งกับชุมชนได้อย่างไรแล้วมีเทศกาลประดับไฟนาบานานาซาโตะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเดินทางกับการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อและใกล้ชิดกับอาจารย์ธัญวัฒน์ได้คุยเจาะลึกกลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตลอดทริปจองได้เลยค่ะราคาดีมากๆนะคะAsai Thinking Radio ทาง LINE ค่ะไปจองที่ LINE Asai Thinking Radio นะคะแล้วเดินทางด้วยกัน 15-20 พฤศจิกายนนี้นาโงย่า SME Insight เป็นทริป Exclusive รับลมความคิดตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดชื่อดังพลาดแล้วจะเสียดายมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะไปที่ LINE Asai Thinking Radio ค่ะหมดเวลาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะและอาจารย์ธีรชัยปัวนาณรานุบาลเอาไม่เอาโครงการแลนด์บริดจ์ติดตามกันได้ว่าตกลงเอาหรือไม่เอากันดีในช่วงหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
1: คุณ
2: ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรกกู้เงิน4แสนล้านเข้าครม.วันนี้ส่วนคนละครึ่งพลัสรอคิวสัปดาห์หน้ารายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีวาระเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทเข้าสู่การประชุมด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบใน2เรื่องคือพรบ.โอนงบ69และการออกพรก.กู้เงินส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยนั้นจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปสาเหตุที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆจะยังไม่นำเข้าในการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนและเสนอครม.มีมติเห็นชอบต่อไปเจเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เองสั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนวัดเขาปัทวีหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายหนักกระทบชาวบ้าน640ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ขนย้ายสังกะสีจำนวนมากที่ถูกแรงลมพัดกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาปัทวีโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทับทันร่วมปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่เพื่อนำวัสดุที่เสียหายออกไปจัดเก็บและเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาใช้ห้องเรียนได้ตามปกติด้านนายสุภโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขเปิดเผยว่าการดำเนินการเข้าฟื้นฟูเป็นไปตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทั้งด้านการเยียวยาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลตลุกดูครอบคลุมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนรวม640ครัวเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายหนักสุดขณะที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มสำนักงานอบต.ตลาดไทรกระจกแตกกระจายบ้านเรือนเสียหายเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดภายในอบต.ตลาดไทรก่อนที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อสุชาดาคนยางนอกจะนำมาเผยแพร่ในคลิปปรากฏภาพนาทีที่ลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักกระแทกเข้ากับกระจกอาคารจนแตกกระจายส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุเช่นเดียวกันทั้งหลังคาปลิวสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
8: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
9: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
8: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
10: ก้าวถึงการแปลนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่5เดือน5ปี2569นะครับ5พฤษภาคมสระ2569หลายคนคงกลับมาทำงานกันแล้วนะครับเพราะว่าหยุดยาวกันนะฮะถ้าใครหยุดวันแรงงานด้วยก็สุขเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะครับ วันนี้วันอังคารเมื่อวานวันฉัตรมงคลถ้ามีความกังวลใจในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสตริงเนี่ยมันหมดเดดไลน์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในบ้านเราเองกันหนักทีเดียวนะครับเวลาที่ยกประเด็นเรื่องนี้มาคุยทีไรก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายมิตินะครับนั่นผมกำลังพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ครับซึ่งหลายคนก็คงพอทราบอยู่เพราะว่าผมเคยพาผู้ประกอบการเมื่อสัก2ปีที่แล้วตอนยุคเก่าเนี่ยนะครับก็พาผู้ประกอบการประมาณสัก30ท่านไปดูโครงการนี้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนของชุมพรอยู่ตรงจุดไหนของระนองเส้นทางเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งจากท่านน้ำตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับและแน่นอนครับประเด็นที่จะคุยกันวันนี้นะครับว่าใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาควรไม่ควรหรือมีทางเลือกอะไรที่ดีกว่านี้วันนี้จะมาพูดคุยกันกับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับคุณวรพงศ
10: ์ก็สัก2ปีเศษนะครับอาจารย์ตอนที่เรื่องนี้เข้ามาสู่กระแสใหม่ๆเนี่ยผมมีโอกาสพาผู้ประกอบการไปดูนะฮะไปดูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนเขาจะทำท่าเรือน้ำลึกกันตรงไหนเมื่อสัก2-3 ปีที่แล้วก็ไปดูทั้งที่ชุมพรแล้วก็วิ่งเส้นทางที่เขาจะทำเป็นถนนทำเป็นรถไฟทำเป็นมอเตอร์เวย์ไฮเวย์ตรงที่ระนองก็มีทั้งเสียงเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งเสียงคัดค้านหลังจากนั้นก็เรื่องก็เงียบหายไปแต่ว่ารอบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะจริงจังมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมคร
11: ับ เสียงไม่ค่อยมาเลยฮะแบบขาดเป็นห่วงๆครับ
10: อ๋อตอนนี้ได้ยินไหมครับอาจารย์ครับ
11: ตอนนี้ได้ยินดีขึ้นแล้วครับ
10: ครับครับตอนนี้ดูเหมือนโครงการที่จะถูกปัดฝุ่นกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงและดูจะจริงจังมากขึ้นอาจารย์เห็นว่าไงครับ
11: คือถ้าเรามองวิธีการบริหารประเทศและวิธีการบริหารเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะมองไปข้างหน้าเอาขนาดเป็น10ปี20ปีเลยนะ
10: ครับ
11: ปกติคนที่เขาบอกว่าอย่ามองไกลอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยถ้าเราถามตัวเองนะว่าเราเนี่ยนะมีความสามารถในการที่จะยกระดับการแข่งขันเนี่ยนะของคนไทยนะภายในระยะ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยได้ขนาดไหนต้องยอมรับนะว่าการทุ่มเทในการพัฒนาในเรื่องของยกระดับทักษะของแรงงานก็ดีนะการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาของเยาวชนของไทยก็ดีเนี่ยนะเราไม่ได้ทุ่มเทไปเนี่ยนะฮะในทิศทางที่จะเป็นอนาคตเนี่ยนะได้อย่างแท้จริงคือมาเน้นในเรื่องของการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์นะ อะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะมากไปแล้วก็การดึงดูดให้คนเนี่ยนะฮะเข้ามาในการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะฮะเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในระหว่างที่เรามีการพัฒนาในส่วนนี้นะฮะถ้าหากว่าเรามีการวางแนวเนี่ยในเรื่องของโครงการแบบขนาดยักษ์ใหญ่นะฮะซึ่งมันจะทำให้เราเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของประเทศได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าเนี่ยทำความพร้อมให้กับเราแต่ไอโครงการไอแลนด์บริดจ์เนี่ยนะตามที่มีการเสนอตามที่มีการศึกษากันไว้เนี่ยนะที่จะเชื่อมเนี่ยระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยลำพังไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันไม่เวิร์กอะไม่ควรจะทำมันมีข้อเสียนี่อยู่ทั้งหมดเนี่ยผมจะยกขึ้นมาเนี่ย5ข้อด้วยกันนะ
10: 5ข้อเลยครับ
11: ครับครับข้อที่1คือมันไม่คุ้มค่าเนี่ยอย่างแน่นอนนะ
10: ครับเพราะว่า1ล้านล้านบาท
11: ใช่ระยะเวลาเนี่ยถ้าที่จะเชื่อมเนี่ยนะระหว่าง2อันเนี่ยนะฮะระยะเวลาในการอ้อมนะฮะช่องแคบมาลากาเนี่ยมันประหยัดเวลาน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยลำพังเนี่ยนะฮะไอการเชื่อมแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่คุ้ม ในเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแต่ปัญหาประการที่สองเนี่ยก็คือว่าลักษณะของการที่เอาเรือเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยฝั่งหนึ่งฝั่งชุมพรนะแล้วก็ยกคอนเทนเนอร์นะฮะขึ้นมาเนี่ยนะฮะบนรถไฟหรือรถยนต์หรือรถบรรทุกเนี่ยแล้วก็ข้ามมาเนี่ยแล้วก็มายกลงเนี่ยนะฮะที่ฝั่งระนองแล้วก็ต้องไปยกขึ้นใหม่เนี่ยในเรือที่ฝั่งระนองเนี่ยนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วโอเปอเรชั่นเนี่ยนะฮะมันจะวุ่นวายยุ่งยากแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาดีเลย์นะคือไอ้ฝั่งเรือเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้เรือที่จะมารับเนี่ยมันเกิดการดีเลย์ไอ้คอนเทนเนอร์ที่มันจะสะสมขึ้นมาในแต่ละด้านเนี่ยมันจะมากมายมหาศาล
10: มันจะล้นมากคร
11: ับแล้วโอกาสที่มันจะเกิดการผิดพลาดเนี่ยนะฮะมันมากมายนะฮะประการที่3เนี่ยคือว่าเราต้องไม่ลืมว่าไอ้ชายฝั่งของเราเนี่ยนะฮะทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นชายฝั่งซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยนะฮะแล้วเรามีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบเนี่ยต่อการท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยนะให้เรามากที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการทำท่าเรือน้ำลึกเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นการเสียธรรมชาติไปทั้งสองด้าน
10: เสียทรัพยากรนะครับ
11: โดยไม่จำเป็นนะฮะทีนี้ปัญหาที่ใหญ่สุดเลยจริงๆเลยเวลานี้คือว่าลักษณะของโครงการเนี่ยออกมาในแนวทางที่ว่าให้มีการเวนคืนที่เพื่อที่จะทำไอ้ถนนนะฮะแล้วก็วางเส้นทางรถไฟนั่นนะฮะที่เวรคืนก็เยอะแยะนะฮะเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยลักษณะของการทำก็คือเปิดให้มีการประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีข้อกังวลว่าอาจจะกลายเป็นว่าเอกชนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือจะได้ประโยชน์เนี่ยจากการใช้ที่ดินที่อยู่สองฝั่ง
10: ที่อยู่สองฝั่ง
11: ของแนวถนนเนี่ยไปด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีข้อกังวลว่าทั้งหมดนี้นะฮะเวลาเนี้ยมีคนเนี่ยไปจัดการเดินหน้าตัดหน้าไว้แล้วคือไปเที่ยวดอดซื้อที่ดินเตรียมเอาไว้เนี่ยนะเพื่อจะเก็งกำไรเพื่อจะขายต่อนะฮะ
10: ในทุนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะ
11: ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะกระบวนการในการบริหารจัดการเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ต้องห่วงนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ใช้เงินนะฮะเอกชนเนี่ยต่างชาติหรือคนไทยหรือยังไงก็ตามเขาเป็นคนเอาเงินเนี่ยมาลงทุนนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่านะฮะไอ้ลักษณะของการบริหารจัดการเนี่ยแล้วไปยกการใช้ที่ดินนี่นะนะฮะไปให้กับเอกชนเนี่ยสมมุติว่าเกิดทำเป็นสัญญา99ปีมันก็เท่ากับว่าเป็นการขายที่ดินนะฮะโดยปริยายมองในแง่นี้เนี่ยนะฮะลักษณะของการจัดการเนี่ยมันก็จะเกิดข้อกังวลว่ามันมีผลประโยชน์นะส่วนตัวซ่อนเล้นอยู่ตรงไหนหรือไม่แล้วเวลานี้นะทางรัฐบาลปัจจุบันนะฮะส่งคนเนี่ยเข้าไปลงไปเนี่ยจะไปรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยส่งไปสองรัฐมนตรีเนี่ยภาพพจน์ก็ไม่ได้มีภาพพจน์ที่มีความน่าเชื่อถือต่อประชาชนเนี่ยนะฮะในแง่ของ
10: ใครทำงาน
11: ก็เป็นคุณพิพัฒน์กับคุณสุชาติชมกลิ่นก็ยังมีปัญหา
10: ในแง่นี้ทั้งสองท่านเลยนะ
11: มันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะฮะอาจจะยังมีข้อกังวลนะฮะในแง่ของว่าไปแล้วไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยมันจะได้ความคิดเห็นที่มาแล้วตรงไปตรงมาสะท้อนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยได้เต็มที่หรือเปล่าแต่สุดท้ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเดินหน้าไปตามนี้นะมันจะมีข้อโต้แย้งข้อการขัดขวางเนี่ยนะจากคนในท้องถิ่นเนี่ยมากมายนะเพราะว่าลักษณะของโครงการเนี่ยมันเป็นลักษณะของโครงการยกล็อตนะฮะคือเบาออกไปเลยเนี่ยนะประมูลและเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะไอ้ฟังเอกชนผู้ชนะประมูลเขาก็จะเดินหน้าเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยการที่จะมาเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะน้อยคนในท้องถิ่นเขาก็จะมีข้อกังวลว่านอกจากธรรมชาติถูกทำลายแล้วเนี่ยนะ
10: ครับ
11: เขาก็จะได้ประโยชน์เนี่ยนะฮะจากไอ้ตัวโครงการเนี่ยน้อยเกินไปอินพุตในการรับฟังเนี่ยจากคนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะน้อยเกินไปโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเราเล็งนะฮะการใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะจากการเชื่อมสองฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเท่านั้นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการเล็งที่ผมคิดว่ามันได้ผลน้อยนะได้ผลน้อยแล้วก็
10: ถ้าเราย้อนกลับมาประเด็น1 2 3 4 5ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยขออนุญาต

0: สองเรื่องนี้มันยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าเพียงพอสำหรับการทำถูกไหมอาจารย์อาจารย์ว่ามันต้องย่นเวลามากกว่า 3-4 วันหรือจริงๆแล้ว 3-4 วันที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่จริงอาจารย์คิดว่ามันน่าจะย่นระยะเวลามากกว่านี้ถึงจะดีอย่างนั้นใช่ไหม
1: คือถ้าเราบอกว่าวันหนึ่งสมมติว่าเกิดช่องแคบมาลากาเนี่ยถูกบล็อกนะเกิดปัญหานะไม่ว่าจะเป็นจากการเมืองโลกนะหรือจากอุบัติเหตุอะไรใหญ่โต
0: หรือโดนสลาย
1: แล้วไม่สามารถที่จะผ่านได้อ่าล่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะไอการที่เรามีแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็จะช่วยแต่ว่าถ้าเรามองว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยถึงแม้ผ่านไม่ได้เนี่ยมันมีช่องแคบอื่นในละแวกใกล้ๆของอินโดนีเซียนะฮะอีก2ช่องแคบเนี่ยที่เขาจะไปผ่านได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้นะเอาล่ะถ้าเกิดช่องแคบมาลากาผ่านไม่ได้แล้วต้องไปผ่านช่องแคบอินโดนีเซียอาจจะใช้เวลามากขึ้นกว่าอีกเล็กน้อยกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าลักษณะของการวางแผนธุรกิจเนี่ยแล้วหวังว่านะฮะธุรกิจจะไปได้ก็ต่อเมื่อช่องแคบมาลากามันผ่านไม่ได้อันนี้เป็นการวางแผนที่เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าเรามีเส้นนี้เนี่ยคนจะเทมาใช้เราไม่ใช้ช่องแคบมาลากาเป็นไปได้ไหมอาจารย์
1: ผมว่าเป็นไม่ได้เพราะตราบใดที่ช่องแคบมาลากายังเปิดผ่านได้เนี่ยนะฮะเขาจะไม่ใช้เขาจะไปทางช่องแคบมาลากาเนี่ยก่อนเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลายกขึ้นยกลงใช่ไห
0: มแม้ว่าการยกขึ้นยกลงอาจจะประหยัดเวลากว่าแต่ยังไงก็ไม่คุ้มกับการที่จะต้องมานั่งจอดเรือยกขึ้นแล้วก็วิ่งไป90กิโลเมตรแล้วก็ยกลงแล้วก็ล่องมาต่อไปซึ่งไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มไปช่องแคบมาลากายังไงคุ้มค่ากว่า
1: ถูกต้องคือต้องเข้าใจนะฮะว่าเรือเนี่ยนะฮะเขามีค่าใช้จ่ายเป็นรายวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรือเนี่ยนะฮะมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในไทยเนี่ยนะฮะบอกว่ามันเซฟเวลาในการล่องก็ตามเนี่ยเขาจะต้องจัดสเกดูเนี่ยนะฮะให้เรือเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็มาเทียบที่ท่าเรือที่ชุมพรแล้วก็มาส่งต่อที่ท่าเรือระนองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แค่ลำพังเวลาในการที่จะเข้าเทียบเนี่ยนะแล้วก็มีเรือที่จะต้องอีกลำหนึ่งเนี่ยที่จะมาร
0: ออีกฝั่ง
1: นึงมันต้องเป็นคนละลำกันเนี่ยนะการจัดสเกดูเรือเนี่ยมันไม่คล่องตัวเท่ากับลำเดิมเนี่ยแล้วไปทีเดียว
0: เรื่อย
1: ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยว่าถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ลำเดิมมันก็ไปของมันได้เรื่อยแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอาลำที่หนึ่งเข้ามายกขึ้นยกลงแล้วรอลำที่สองเกิดติดขัดคราวนี้ก็ยุ่งเลยนะ
0: โอการบริหารจัดการไม่ง่ายเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ยากมาก
1: ต้องถูกต้องผมว่ามันสับสนนะฮะแล้วมันไปแล้วมันเป็นลักษณะของการย้ายคอนเทนเนอร์ซึ่งอาจจะมีที่เดียวในโลกนะฮะที่กำลังคิดแนวนี้นะที่อื่นเนี่ยนะฮะเขามีการย้ายเรือก็คือใช้คลองนะฮะหรือไม่ก็คือไม่มีที่ย้ายแต่คอนเทนเนอร์มันจะย้ายตัวเลยย้ายตัวเรือเลย
0: ไอ้โครงการนี้เดิมทีเนี่ยมันมีมานานแล้วเป็นเราผมได้ยินเรื่องนี้มาเป็น10ปีผมก็สัมภาษณ์มาเป็นเวลาเกือบ10ปีมันก็ไม่ผ่านมันก็ไม่ได้ทำสักทีเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงเท็จยังไงไม่ทราบนะอาจารย์พวกสิงคโปร์ก็ไม่อยากให้ทำเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาผ่านตรงนี้หมดแล้วไม่ไปที่ช่องแคบมาลากาสิงคโปร์จะขาดผลประโยชน์จริงไหมอาจารย
1: ์แน่นอนสิครับทางสิงคโปร์สมัยก่อนเนี่ยนะฮะเคยมีข้อมูลออกมาว่าอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาก็กำหนดสมัยย้อนไปสมัยโน้นเลยนะรัชกาลที่3 4 5อะไรนั่นเนี่ยนะเนี่ยเหมือนกับว่าเขียนมีข้อกำกับเอาไว้นะฮะว่าถ้าเราจะเกิดมีการขุดคลองเนี่ยนะฮะต้องมีการหารือกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆมากกว่านี่คือคลองนะฮะเพราะว่าคลองเนี่ยคือไม่ต้องยกขึ้นยกลงมันก็เรือลำเดิมเนี่ยนะก็วิ่งผ่านคลอง
0: มันเรื่องเดียวกับขุดคลองคอดกาไหมอาจารย
1: ์ก็นั่นแหละนะฮะแต่ว่าปัญหาคือไอ้การขุดคลองเนี่ยมันไปเปลี่ยนดุลอำนาจทางมหาสมุทรดุลอำนาจของทางทะเลเนี่ยในโลกนะฮะแบบใหญ่โตเกินไปซะจนผมดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าขุดคลองเนี่ยมันหาเฮาใส่หัว
0: หมายความว่าไงครับเปลี่ยนดุลอำนาจในมหาสมุทรคือยังไงอันนี้ไม่เข้าใจ
1: คืออย่างนี้ฮะเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาเนี่ยประเทศนะฮะอันดับหนึ่งมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคือสหรัฐแล้วเขาคุมมหาสมุทรทั่วโลกอยู่เนี่ยโดยใช้กองเรือทั้งหมดใน7กอง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วจีนเนี่ยนะฮะกำลังจะพังอาจขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับ2
0: ครับ
1: จีนเนี่ยนะฮะทางประเทศเนี่ยออกทะเลได้ฝั่งเดียวฝั่งตะวันออก
0: ฝั่งขวา
1: แล้วพอออกไปแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากทางอเมริกาเนี่ยนะฮะ

0: มีไอ้เรียกว่าเขาเรียกไข่ไอ้นั่นนะฮะไอ้ช่องแคบเขาเรียก first island chain มีเกาะแล้วก็มีฐานทัพอะไรเนี่ยคุมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะนะยังต้องมาผ่านช่องแคบมาละกายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมองในแง่นี้นะถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยจีนสามารถแทนที่จะไปผ่านช่องแคบมาละกามาผ่านข้อไอ้คลองไทยได้เนี่ยนะมันเท่ากับว่าเปิดช่องเนี่ยนะฮะให้จีนเนี่ยสามารถจะหลบช่องแคบมาละกาได้มองในแง่นี้นะฮะสหรัฐนี่เขาจะกดดันเราเนี่ยอย่างชนิดมหาศาลเลยในการที่จะไปสร้างคลอง
1: บาลานซ์ของอำนาจในมหาสมุทร
0: มันเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็คนที่จะเดือดร้อนไปอีกคนก็คือว่าอินเดียมันจะกลายเป็นเปลี่ยนดุลอำนาจแรงนะฮะซึ่งจนผมคิดว่าเดินหน้าไปมันจะเจออุปสรรคมากมายนะในทางการเมืองโลกเนี่ยจนเดินไม่ออก
1: ปล่อยไปอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ปล่อยไปอย่างนี้ไม่ต้องทำทั้งแลนด์บริดจ์ไม่ต้องทำทั้งคลอง
0: ก็ถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะครับประเทศเรามันก็แบบเราก็ไม่ได้วางอนาคตให้กับลูกหลานถ้าเราต้องการจะวางอนาคตให้กับลูกหลานเน
1: ี่ย
0: จะ
1: ต้องทำ
0: ข้อ
1: เส
0: น
1: อครับอาจารย์
0: ข้อเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราผมเรียกว่าเป็นโลจิสติกฮับนะคืองี้นะผมส่งรูปมาเนี่ยนะให้ขึ้นจอเนี่ยนะสองรูปเนี่ยถ้าเราตอนนี้บังเอิญอาจจะมีผู้ฟังทางวิทยุซึ่งอาจจะไม่เห็นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายถ้าขึ้นรูปที่หนึ่งเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยนะฮะนะนี่เป็นรูปแผนที่ของโลกนะฮะซึ่งแสดงไอ้เส้นทางเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยที่ไปที่จีน
1: คร
0: ับ คุณรพงษ์เนี่ยจะเซอร์ไพรส์แบบเดียวกันที่ผมเซอร์ไพรส์ครั้งแรกเลยคือถ้าเราดูซ้ายสุดของแผนที่นะฮะเราจะเห็นว่าทวีปอเมริกาใต้เนี่ยนะนะประเทศที่มีการค้าขายกับจีนเนี่ยมากๆเลยเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกก็คือบราซิลอาร์เจนตินาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมันมีไอ้ภูเขาแอนดีสเนี่ยนะซึ่งเป็นภูเขาสูงเนี่ยเป็นแกนอยู่ทางฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ราบที่จะเพาะปลูกได้แล้วมีวัตถุดิบอะไรต่างๆแล้วจะส่งออกเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกคือบราซิลอาร์เจนตินาแล้วคุณวรพงษ์ทราบไหมฮะว่าเรือเนี่ยที่ออกจากอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยแล้วไปจีนเนี่ยนะเชื่อไหมว่ามาวิ่งผ่านช่องแคบมาละกาทั้งที่มันไกลกว่าเยอะเลยคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมมันไม่ไปอ้อมด้านใต้เนี่ยของไอ้ทวีปอเมริกาใต้นะฮะแล้วก็ไปผ่านไอ้มหาสมุทรแปซิฟิกไปตรงที่จีนเพราะระยะทางมันสั้นกว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าทางใต้เนี่ยของทวีปเนี่ยนะฮะมันเกิดคลื่นลมแบบชนิดแรงมากตลอดเวลาเลยจนเรือเนี่ยผ่านไม่ได้
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนะฮะการค้าขายเนี่ยอเมริกาใต้ไปจีนก็ผ่านช่องแคบมาละกาถูกดักได้ที่ช่องแคบมาละกาส่วนแอฟริกาเนี่ยไม่ต้องพูดนะฮะแอฟริกาเนี่ยทั้งตะวันออกตะวันตกเนี่ยฮะก็ต้องผ่านช่องแคบมาละกา
1: ต้องผ่านช่องแคบมาละกาหมด
0: จากยุโรปนะฮะไปจีนเนี่ยนะฮะมาผ่านช่องแคบมาผ่านคลองสุเอซแล้วก็ต้องไปผ่านช่องแคบมาละกานะฮะตะวันออกกลางผ่านช่องแคบมาละกาแม้แต่เอเชียใต้จากอินเดียปากีสถานก็ต้องผ่านช่องแคบมาละกาสรุปแล้วเนี่ยนะฮะการค้าขายเนี่ยเข้าไปในจีนเนี่ยนะ
1: การส่งวัตถุดิบ
0: ต้องผ่านช่องแคบมาละกาเท่านั้นเลยแล้วจากช่องแคบมาละกาไปไหนเขาก็จะอ้อมฮะอ้อมไปด้านตะวันออกของจีนแล้วไปส่งถึงกวางเจาบ้างไปส่งถึงเซี่ยงไฮ้บ้างนะฮะตอนนี้มองดูในแง่นี้หาออกของจีนก็แบบเดียวกันฮะนะผลิตสินค้าแล้วส่งออกเนี่ยนะฮะก็ต้องออกจากเซี่ยงไฮ้จากกวางเจาเนี่ยนะฮะแล้วก็มาผ่านช่องแคบมาละกาแล้วก็ค่อยกระจายไปประเทศทวีปต่างๆเนี่ยในโลกสรุปแล้วเนี่ยนะฮะการเชื่อมเนี่ยระหว่างโลกเลยนะกับจีนนะฮะผ่านช่องแคบมาละกาม
1: หาศาลเลย
0: ตอนนี้โลจิสติกส์ครับเนี่ยนะฮะจะอยู่ในรูปที่2ถ้าดูในรูปที่2เราจะเห็นนะ
1: โอเคครับ
0: รูปที่2เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยนะฮะคือเราทำไอ้โลจิสติกส์ครับที่ระนองคือทำให้
1: เ
0: รา
1: อาจารย์อธิบายคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เห็นภาพตัวภาพที่สองของอาจารย์คืออาจารย์ตีกรอบเซ็นเตอร์คือคุณหมิงที่จีนถูกไหมอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมิงก็กระจายถ้าขึ้นทางเหนือก็จะมีขึ้นไปทางเหนือของจีนแต่ถ้าจะทางใต้เนี่ยกับทางตะวันออกเนี่ยมันก็จะต้องลงทะเลปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องผ่านทางด้านช่องแคบมาละกาโอเคครับอาจารย์เรียนเชิญต่อครับ
0: คืออย่างนี้เราถือหลักอย่างนี้ว่าถ้าเราเนี่ยฮะเราเน้นเราค้าขายกับจีนเนี่ยถ้า ผ่านไอ้โลจิสติกส์ฮับของเราที่ระนองเนี่ยเราไม่เอาทุกการนำเข้าทั้งหมดของจีนเราเน้นเฉพาะการนำเข้าของจีนที่ใช้ตอนกลางของประเทศ
1: อ่
0: ะการนำเข้าของจีนที่ใช้แถวคุนหมิงฉงชิ่งเฉินตูแล้วไปกระจายไปนะฮะกระจายไปใกล้ๆเนี่ยแถวละแวกนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่เน้นปริมาณที่ไปเซี่ยงไฮ้ปริมาณที่ไปกวางเจา
1: ครับ
0: เราเน้นแค่นี้นะนะฮะแล้วเราทำท่าเรือน้ำลึกเนี่ยนะฮะขยายที่ระนองแล้วระนองเวลานี้มีท่าเรืออยู่แล้วขยายออกมาเนี่ยแล้วทำเป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่แล้วเชื่อมโดยรถไฟความเร็วสูงฮะจากระนองเนี่ยนะฮะวิ่งขึ้นมาเลยนะทางตะวันออกนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่เวียงจันทน์ที่ลาวนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปเพราะมันมีรถไฟอยู่แล้วจากลาว
1: มีรถไฟจากลาวไปคุนหมิงอยู่แล้ว
0: ไปคุนหมิงอยู่แล้วแค่นี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเราก็ตรงเนี่ยจากระนองขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ลองวัดระยะทางคร่าวๆนะฮะสมมุติว่าไม่ผ่านระนองต้องไปผ่านสิงคโปร์ต้องไปผ่านช่องแคบมาลากาเราจะเห็นนะฮะมันก็กลายเป็นว่าเอาละส่งทางเรือนะฮะลงไปที่สิงคโปร
1: ์
0: ลงไปที่ช่องแคบมาลากาแล้วก็ต้องตีอ้อมไปทางตะวันออกไปที่กวางเจา
1: อ้อมเวียดนาม
0: อ้อมเวียดนามแล้วไปที่กวางเจาหรือไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต้องส่งทางรถหรือรถไฟเนี่ยเข้าไปที่คุนหมิงอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะฮะจากระนองขึ้นไปนี่นะระยะทางเนี่ยสั้นกว่
1: า
0: ถูกไหมฮะเพราะของเขาเนี่
1: ย
0: ของเขาเนี่ยต้องไปทางเรือแล้วก็ไปต่อรถไฟเข้าคือเราเน้นเฉพาะไอ้ตัวนำเข้าเนี่ยที่เอาไปใช้ตรงกลางของจีนเนี่ยเป็นหลัก
1: เอาตรงมณฑลยูนานซึ่งมี
0: ค
1: น
0: เ
1: ป็นเมืองหลวงแล้วค่อยกระจายออกไปสู่จีนภูมิภาคอื่นจากตรงนั้นถ
0: ูกต้อง
1: ไหม
0: ครับตอนนี้ถ้าออกมองในแง่นี้นะแล้วผมลองคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอาล่ะนำเข้าเนี่ยนะฮะเข้าไปในจีนแล้วเอามาใช้ตอนกลางเอาตีว่า1ใน3นะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่งออกเนี่ยเอาสมมุติ1ใน5อะไรเงี้ยปริมาณที่ผ่านระนองก็พอแล้วเยอะพอแล้วมากกว่าปริมาณค้าขายของไอ้ท่าเรือของไทยปัจจุบัน
1: ทุกวันนี้เนี่ยล่าสุดผมเห็นข่าวรถไฟความเร็วสูงห้องเย็นของจีนที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาวิ่งเอาทุเรียนจากไทยไปตรงเส้นทางที่จะผ่านลาวตรงบ่อหานบ่อเต็นเส้นนั้นน่ะอาจารย์แล้วก็วิ่งเข้าไปที่คุนหมิงมันมีอยู่เพียงแต่มันยังไม่ได้เชื่อมลงมาถึงระนองถูกไหม
0: ถูกต้องครับมันจริงจริงแล้วอะไรเน
1: ี่ยของในแถวนั้นนะฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นที่เชื่อมจากลาวเนี่ยขึ้นไปที่จีนนี่นะมีผมไปนั่งมาแล้วสบายมากนะแล้วก็พอถึงภูเขาเข้าคุดูโมงฮะ
1: ใช่เขาทะลุภูเขาไปเลย
0: ทะลุภูเขาไปเลยนะฮะนะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวเหลือแต่ไอ้ที่เชื่อมเนี่ยระหว่างลาวเนี่ยมาไอ้กรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อสร้างกันมาเป็นแหลมปี
1: ตรงนั้นมันจะเป็นเข้าประเทศไทยตรงหนองคายถูกไหมจ
0: ๊ะใช่อันนี้
1: ผมเคยไปตรงนั้นไปดูว่ามันไปถึงไหนปรากฏว่ามันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยฮะ
0: มันออกมาเป็นเรือเกลือเพราะว่าสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะตัดสินใจเอามาแล้วมาแบ่งออกเป็นคือพูดง่ายๆว่าไม่ยอมให้จีนเนี่ยนะฮะจัดการเอามาแล้วมาคนไทยจัดการพอคนไทยจัดการเราก็จะวนอยู่นั่นเลยนะฮะ
1: ก็เลยช้า
0: ไม่ชำนาญแต่นี่ถ้าออกมาตามนี้แนวนี้นะฮะนะเราอย่างที่ผมเน้นเนี่ยนะว่าเราเน้นไปเฉพาะแค่ไอ้ตรงกลางเนี่ยของจีน
1: ครับ
0: เราก็ชนะแล้วนะชนะทั้งในแง่ของระยะทางในแง่ของระยะเวลา
1: ผมติดอยู่นิดนึงอาจารย์นั่นหมายความว่าท่าเรือที่ระนองจะต้องถูกขยายและพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกผมถามตรงๆเมื่อกี้เราคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมป่ะทั้งนั้น
0: อันนี้ต้องเกิดอันนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีแต่เราต้องคำนึงนะว่าระนองก็มีท่าเรืออยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะสองเนี่ยมันก็เป็นศูนย์ทางธุรกิจนะฮะใหญ่อยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วสิ่งที่เราต้องทำนะคือว่าเราต้องยอมนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราจะทำให้มันเป็นศูนย์ในการขนส่งใหญ่โลจิสติกส์ครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมาปนกับเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องยอมว่าระนองนะมันจะเป็นศูนย์ร โลจิสติกแล้วอาจจะเป็นศูนย์ที่ตรงนี้ด้วยครับคือไอ้พวกของที่นำเข้าเนี่ยจากอเมริกาใต้จากแอฟริกาเนี่ยมันเป็นพวกสินแร่เนี่ยที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผงอะไรเนี่ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะในส่วนนี้นะฮะถ้าเราสามารถดึงเอาไอ้ลงถลุงของจีนเนี่ยมาแล้วให้มาเปิดในทางภาคใต้ของไทยเนี่ยนะฮะนะแล้วก็แปรรูปนะให้มันออกมาเนี่ยนะฮะเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นแท่งพร้อมใช้งานเนี่ยนะการขนส่งโดยรางเนี่ยขึ้นไปทางคุนหมิง
1: ก็
0: ย
1: ิ่
0: งสะดวกแล้วก็ถูกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแม้แต่ออกมาเป็นแผ่นเป็นอะไรแล้วเนี่ยบางส่วนก็มาใช้ในอุตสาหกรรมในไทยได้บางส่วนก็ส่งไปใช้ในอุตสาหกรรมในเวียดนามอะไรได้
1: น
0: ั่
1: นหมายความว่าแม้สินค้าจากจีนจากคุนหมิงจะลงมาตรงนี้เพื่อจะออกไปสู่ตอนลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้ก็ออกเส้นทางรถไฟตรงนี้เหมือนกันก็คือมัน
0: ทูเวย์เลยถูกต้องทูเวย์แล้วนอกจากทูเวย์แล้วเนี่ยนะฮะถ้าในระยะยาวเราสามารถจะดึงไอ้พวกโรงงานเพราะว่ามันจะมีวัตถุดิบอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันอยู่เข้ามาเนี่ยนะฮะคือแทนที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วจะต้องส่งขึ้นไปถึงตอนกลางคุณหมิงเนี่ยนะแล้วก็ไปผลิตแล้วก็ส่งกลับลงมาเนี่ยนะก็มาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยนะแล้วจับมือกันนะฮะแล้วอันนี้แหละจะเป็นวิธีการเนี่ยที่เราอาจจะต้องแบบขี่หลังกับจีนหน่อยเนี่ยเพื่อเราจะบุกเข้าไปในตลาดอเมริกาใต้ตลาดแอฟริกาซึ่งพูดตามตรงนะคุณดอยพงษ์นะไอ้ที่จะบอกว่าไทยเนี่ยนะฮะโดยลำพังตัวเองเนี่ยจะสามารถบุกเข้าตลาดอเมริกาใต้ได้บุกเข้าตลาดแอฟริกาได้เนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเราต้องเข้าใจเลยว่าคนที่มีศักยภาพบุกได้เนี่ยคือจีนถ้าเราจับมือกับจีนเนี่ยนะฮะเราไปได้แน่
1: เพราะฉะนั้นแนวทางที่อาจารย์นำเสนอขอโทษอาจารย์แนวทางที่อาจารย์นำเสนอคือทางบก
0: ถูกต้องบกเขาเรียกบกต่อรางบกต่อทะเลก็เรือต่อรางแล้วก็ทำให้ไอ้ระนองเนี่ยเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์โลจิสติกแต่ว่าตรงนี้นะต้องเข้มข้นในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อจะให้แน่ใจว่าในเรื่องของไอ้นี่การรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องได้มาตรฐานดีที่สุดต้องไปแบบโคเบะไปที่ญี่ปุ่นแล้วเราเห็นเลยว่ามันมีโรงอุตสาหกรรมโรงอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอยู่กันได้เพราะว่าเราจะต้องกันเนี่ยไม่ให้ไอ้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลามลงไปถึงข้างล่างไปจนถึงพังงาไปจนถึงภูเก็ตไอ้ต้องกันตรงนั้นเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วออกแนวนี้นะชุมพรเราก็ไม่แตะมันก็จะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเวนคืนที่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญอีกประการนึงนะอยากจะเล่าให้คุณวรพงษ์ฟังว่าอย่างนี
1: ้
0: ว
1: ่
0: าไอ้จีนกับอินเดียเนี่ยนะเรามองไปข้างหน้าอีก50ปีเลยอ่ะนะคนจีนเขามีแต่จะรวยขึ้นนะเพราะว่าฐานะการเงินมันก็จะดีขึ้น คนอินเดียเขามีแต่จะรวยขึ้น
1: ถูก
0: แล้วกำลังซื้อของทั้งสองแห่งเนี่ยนะฮะมันมากซะจนมันจำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแต่ว่าจีนกับอินเดียไม่เคยส่งสินค้าทางบกได้เลยเพราะว่ามันมีภูเขาหิมาลัยกั้นนะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยออกแนวนี้แล้วก็เขาเองก็เขามีพรมแดนร่วมกันเนี่ยเขาก็จะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆไทยนี่แหละมีนักธุรกิจเนี่ยสายเชื้อสายอินเดียเชื้อสายจีนสามารถจะเป็นตัวเชื่อมได้แล้วการค้าเนี่ยนะฮะถ้าเราเชื่อมเนี่ยถ้าสองคนเนี่ยนะฮะกำลังซื้อเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ต้องการกินการใช้ของอะไรนี่เต็มไปหมดเลยก็เชื่อมผ่านไทยผมว่าตรงนี้เข้าท่าที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างนี้ฮะว่าแนวการบริหารตรงนี้นะเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยนะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงอะไรต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นโครงการร่วมทุนรัฐบาลสองรัฐบาล
1: ครับ
0: แล้วให้การรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยอะไรเนี่ยนะฮะเป็นคนเข้าไปร่วมในการบริหารจัดการแต่ว่าออกมาแนวนี้ฮะลักษณะแบบนี้นะคุณเนี่ยนะฮะสมมติว่าใช้ร้อยหนึ่งเนี่ยเราอาจจะลงแค่สักหนึ่งสองอย่างมากที่เหลือบังคับให้จีนต้องลงเลยนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยมีสตังค์แล้วคุณจะต้องเป็นคนเอาทุนเนี่ยมาลงแต่เราเนี่ยต้องมีอำนาจในการบริหาร
1: คือแสดงว่าเส้นนี้เนี่ยถ้าเป็นเส้นนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่ระนองสองคือทำเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจากระนองพุ่งขึ้นไปแล้วไปออกตรงหนองคายเพื่อเข้าลาวและทะลุจีนถูกไหมฮะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: นี่ไอ้เส้นทางที่จากระนองมันจะพุ่งขึ้นไปอุดรพุ่งขึ้นไปหนองคายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของเวรคือเรื่องอะไรอันนั้นก็ว่ากันไป
0: ไม่ตรงนั้นมันมีก็เวลานี้ไอ้ระนองตรงนั้นเนี่ยผมว่าเส้นที่จะต้องใช้ขนาดนี้นะคือเส้นทางรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กนิดเดียวเล็กนิดเด
1: ีย
0: ว
1: อ๋อมันมีเส้นทางเดิมอยู่
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็ขยายหรือขยับมันเป็นให้เป็นเส้นทางสากลไปซะ
0: ครับแล้ววันนึงนะวันนึงเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะเราสามารถจะสินค้าเราเนี่ยขึ้นไปที่จีนแล้วส่งไปยุโรปได้นะโดยใช้รถไฟนะไม่ว่าจะเป็นไปถึงยุโรปโดยตรงหรือจะไปต่อตะวันออกกลางอะไรต่างๆ
1: ถ้าเป็นกระบวนการแบบที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะใช้เวลาในการสร้างกว่าจะเสร็จได้กี่ปีอาจารย์คาดการณ์ไหม
0: มันก็ไม่แพ้เลมบริดจ์อ่ะไม่ได้ช้ากว่าแต่ว่าลักษณะของการทำเนี่ยนะพอเราออกมาแล้วว่าเป็น2รัฐบาลร่วมกันไทยเนี่ยมีโกลเด้นแชร์หมายถึงเรามีวีโต้พาวเวอร์แต่การบริหารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เราต้องทำร่วมกันลงทุนจีนเป็นคนทำตกลงกันตามนี้เนี่ยนะฮะผมว่าเดินหน้าได้เร็วเพราะว่าเราก็ต้องบอกให้จีนเข้ามารื้อไอ้ขบวนการสร้างรถไฟความเร็วสูงของสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ซึ่งแทนที่จะเป็นรถไฟกลายเป็นเรือเกลือไปแบบชนิดเอื่อยเนี่ยนะฮะ
1: อะไรคนที่ไปซื้อที่ตามแนวรถไฟพาดผ่านระหว่างระนองชุมพรทำไง
0: อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้ไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ตรงนี้อีกประการหนึ่งคือว่าไอ้ข้อเสนอเนี่ยอันนี้มาจากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยนะเคยพูดให้เราทำแท่งฟาร์มคือแท่งเนี่ยนะฮะในการเก็บน้ำมันเป็นน้ำมันสำรองเนี่ยอยู่แถวๆระนองเนี่ยนะทำได้เลยเพราะฉะนั้นเรือน้ำมันที่เข้ามาเนี่ยก็มาแล้วก็เก็บไว้เป็นสำรองฉุกเฉินประเทศไหนอยากจะมาเช่าเพื่อจะมีน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปให้เช่าได้เลย
1: ตรงนั้นเขาก็มีอะไรนะโกดังเก็บน้ำมันอยู่เยอะมากนะตรงนั้นนะตรงป่า
0: โอ้ยถ้าทำแบบนี้ต้องทำออกมาใหญ่โตเลยทำออกมาเป็นแบบใหญ่โตแล้วก็ถ้าจะมีตะวันออกกลางมาแล้วจะมาตั้งโรงกลั่นน้ำมันนะฮะตรงนี้ผมว่าเราก็ต้องเปิดนะให้สามารถจะตั้งโรงกลั่นน้ำมันได้เพื่อจะส่งออกนะฮะแต่ว่าเวลาเราเกิดปัญหาฉุกเฉินเราก็ต้องสามารถจะขอยืมนะฮะจิบฉวยเอามาเนี่ยนะเพื่อจะใช้เนี่ยในการรบ
1: ถ้าขยับลงมาอีกหน่อยถ้าไม่ใช่ละนองขยับลงมาหน่อยเป็นสุราษฎร์ที่เขามีโกดังเก็บน้ำมันเยอะๆที่มีข่าวอะไรเงี้ยไหวไหมสุราษฎร์อาจารย์ผมไม่แน่ใจได้ไปดูบ้างไหมอาจารย์
0: ผมยังไม่เคยไปดูสุราษฎร์ในแง่ของไอ้ตัวแหล่งน้ำมันแต่ว่านี่เป็นส่วนเสริมผมคิดว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยจีนเนี่ยเขามีท่อน้ำมันเนี่ยนะฮะลงมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปในจากพม่าจากไอ้ท่าเรือที่เขาเรียกเฉียวผิวนะ
1: ครับ
0: นะแล้วอันนั้นเนี่ยนะฮะวิ่งตรงขึ้นไปถึงคุนหมิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะไปทำเป็นแหล่งในการขนส่งน้ำมันแข่งกับพม่าผมว่าไม่มีประโยชน
1: ์ตรงนี้เนี่ยผมเคยได้ยินที่พม่าเขาทำท่าเรือน้ำลึกถวายอันนั้นคือก็มาแทนที่ตรงช่องแคบมาลากาเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาทำได้แต่ตอนนี้สุดโครงการจะสะดุดไปเพราะว่า
0: สะดุดถูกต้องแล้วแต่ว่าถวายเนี่ยผมเองเคยบินไปดูนะแล้วตอนแรกก็นึกว่ามันเข้าท่านะแต่มันติดปัญหามันมีภูเขาสูง
1: อ๋อ
0: กั้นเนี่ยระหว่างทวายเนี่ยมาที่ไทยภูเขาที่สูงมากนะแล้วผมยังจำได้ว่าพอเราบินไปแล้วไปดูไอ้ทวายเนี่ยนะฮะไอ้ตอนมันข้ามภูเขาเนี่ยผมมองจากหน้าต่าง
1: มันจะดูเครื่องบินใช
0: ่
1: ไหม
0: ตกใจมันขึ้นมาใต้มากเลยเพราะฉะนั้นภูเขามันสูงพอภูเขาสูงแล้วเนี่ยนะฮะจะไปขุดทำเป็นอุโมงค์มันใหญ่ไปมันเบลอเกินไปมันเป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วทำออกมาเนี่ยนะฮะเป็นถนนหรือจะเป็นรถไฟไต่ไม่ขึ้นอ่ะคือต่อให้ไต่ขึ้นนะมันก็เสร็จโดนต้นง่ายมากเลยเพราะว่าขาขึ้นเนี่ยนะฮะเรือไอ้สปีดรถไฟมันช้าม
1: ากลง
0: เพราะนี่คือจุดอ่อนเนี่ยว่าไอ้ท่าเรือนะฮะที่พม่าเนี่ยแล้วเข้าไปจีนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเจอต้องผ่านภูเขากันหมดเลย
1: ภูเขาสูงเยอะ
0: ถูกต้องระนองเนี่ยนะฮะไปจีนเนี่ยเป็นอันเดียวเนี่ยนะฮะที่มาแล้ววิ่งผ่านที่ราบในไทย
1: แล้วโปรเจกต์นี้ก็น่าจะใช้เงินไม่ถึง1ล้านล้านเพราะว่าเห็นบอกแลนด์บริดจ์ต้องใช้ตั้ง1ล้านล้าน
0: ผมเดาว่าไม่ถึงแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยนะฮะการลงทุนโดยรวมเนี่ยมันจะมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ไงคือในส่วนของอินฟราสตรัคเจอร์เองเนี่ยอาจจะไม่มาก แต่ไอตัวอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนซึ่งมันจะงอกออกมาเนี่ยผมว่าโอ้โหเยอะเลย
1: อาจจะมีอุตสาหกรรมเสริมเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ถูกต้องครับครับ
1: แนวคิดที่อาจารย์คุยกับผมในรายการวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เสนอไปที่อื่นบ้างยังสาธารณะเขาทราบหรือยังฮะ
0: ผมเคยพูดนะฮะในเวทีหลายๆเวทีนะแต่ว่ามันก็เป็นการพูดปากเปล่าเสร็จแล้วตอนผมเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านลุงป้อมได้กรุณาให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกผมก็ไปยกร่างไว้เตรียมเนี่ยที่จะเป็นประเด็นแนวทางในการที่จะหาเสียงก็เตรียมไว้แล้วปรากฏว่าพอลุงป้อมวางมือผมออกมาก็เลยไม่ได้มีการนำเสนอไอ้
1: ผมว่าไอเดียนี้น่าสนใจถ้ามีการถกกันและมีการพูดถึงกันในวงกว้างเพื่อที่จะบาลานซ์ว่าตกลงแลนด์บริดจ์ที่คุยกันอยู่กับวิธีการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะสูสีกันไหมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการสื่อสารแต่เชื่อว่าคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้รัฐบาลฟังเยอะเหมือนกันอาจารย์รายการนี้คงได้ยินได้ทราบแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ย impact มันจะมากแค่ไหนเพียงพอไหมเพราะว่าจริงๆเห็นว่าโปรเจกต์นี้น่าจะปลายปีจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าเกิดจะเดินหน้าต่อนะผมหมายถึงไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยนะแต่ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามีทั้งเสียงประท้วงจากคนในพื้นที่แล้วก็จะมีทั้งเสียงสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกหลายปีนะผมว่าคงไม่ได้เริ่มต้นกันเร็วๆนี้แน่นอนอาจารย์มีอะไรฝากช่วงท้ายไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีครับแต่ผมคิดว่าขณะนี้นะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะคำนึงนะว่าถ้าเดินหน้าไปตามแลนด์บริดจ์เนี่ยแล้วมีข้อกังวลจากประชาชนนะว่า1เกิดผลกระทบนะ2ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จริงเนี่ยมันน้อย3เนี่ยนะเป็นการยกประเทศไปให้กับต่างชาติและ4เนี่ยนะฮะมันเปิดช่องให้มีการหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองซึ่งมันมีข้อกังวลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในแง่ของผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออาจจะมีการรีบไปซื้อเก็งกำไรอะไรต่างๆในแง่นี้นะฮะมันทำให้ผมคิดว่าเดินหน้าเนี่ยโอกาสที่ไปแล้วมันจะไปไม่สุดสูงมากและต้องไม่ลืมว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเขาหาเสียงเอาไว้นะฮะ
1: ใช่
0: ความมาทำเนี่ยความมาทำเนี่ย
1: นะฮะก็รอดูความเคลื่อนไหวทีนึงโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากอาจารย์แล้วก็ได้เห็นทางออกที่คิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ส่วนจะถูกนำไปใช้ปฏิบัติแค่ไหนต้องช่วยๆกันขยายผลยังไงสื่อก็จะยินดีที่จะสื่อสารเพิ่มเติมให้ถ้าอาจารย์มีประเด็นหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่

0: เชื่อถือว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเดือหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus ประจำวันอังคารนะครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 90.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
4: ผมเนี่ยได้ยินเรื่องแลนด์บีชมาตั้งแต่ผมหัวยังไม่งอจนผมหัวจะงอหมดแล้วอาจารย์มันเป็น10ปีแล้วนะผมว่ามันน่าจะเป็นโครงการแบบคล้ายๆหนองงูเห่าตอนทำสุวรรณภูมิไหม
5: เหมือนเรื่องคอคอดกะที่เราก็เคยพูดกันเมื่อหลาย10ปีมาแล้วนะครับ
4: ใช่ใช่คอคอดกะนี่เหมือนได้ยินตั้งแต่ท้าความไปในประวัติศาสตร์นี่ตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อร5รัชกาลที่5เลยนะคอค่อนก
5: ายใช่ครับอันนั้นจะมีความอ่อนไหวมากกว่าเยอะครับเพราะว่ามันเป็นการแบ่งพื้นที่ของประเทศออกไปซึ่งเราก็จะกังวลในเรื่องของการสูญเสียเอกราชนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ประเทศมหาอำนาจเองอย่างที่อาจารย์ธีรชัยเรียนเนี่ยเขาก็มาหาจุดล่อแหลมจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการขนส่งนะครับ
4: ใช่
5: เพราะฉะนั้นไทยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องแบ่งดินแดนเราก็ใช้วิธีสร้างแลนด์บิดแทนนะครับก็ดูเหมือนจะเวิร์กนะครับแต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในมุมของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับก็เอาคอมมอนเซนส์ของคนทั่วๆไปแล้วกันไม่ต้องมองในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าคุณวรพงษ์จะขนส่งสินค้าสักตู้คอนเทนเนอร์นึงเนี่ยมาเรือเสร็จปุ๊บต้องยกลงใส่รถข้ามสะพานชุมพรระนองแล้วก็ไปลงเรืออีกต่อหนึ่งนะอันนี้มันเพิ่ม process เพิ่มกระบวนการในการบริหารจัดการนะครับแล้วระหว่างทางชุมพรระนอง90กิโลเมตรเนี่ยมันก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงหลายอย่างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสินค้ามันไม่ได้อยู่บนเรือตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมคิดว่าถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยโครงการเนี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัตินะครับ
4: ไม่น่าจะ
5: เพราะว่า
4: คืออาจารย์พูดถึงยกขึ้นเอาความเป็นจริงนะอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ก็ดีครับคือพอเรือเทียบท่าหรือพอเรือเทียบที่ท่าเรือปั๊บ
5: ครับ
4: รถบรรทุกเนี่ยจะต้องมาจอดรอเพื่อจะขนโอเคมันก็จะมีเครนหยิบปึ้งขึ้นมาหยิบขึ้นมาวางบนรถคอนเทนเนอร์วางบนรถทีนี้ตัวมันก็ต้องมีโปรเซสเรื่องศุลกากรถูกไหมนำเข้าส่งออกถูกไหม
5: เขาอาจจะทำเป็นบองเด็ดแอเรียก็ได้ครับก็คือเหมือนกับว่าพาสทรูไปเลยก็อาจจะมีวิธีการในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบข้อมูลเนี่ยผมว่าทำได้นะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ของจริงเนี่ยระหว่างทางเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไหมหรือโอเปอเรชันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขั้นตอนความเสี่ยง
4: รถที่เขาเอาคอนเทนเนอร์ยกจากเรือมาบนรถเนี่ยมันเป็นรถที่วิ่งเลยหรือต้องมาถ่ายขึ้นรถเพื่อจะเอาไปขึ้นรางอีกทีนึงไม่แน่ใจ
5: ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกคอนเทนเนอร์กับรถที่วิ่งเนี่ยคนละส่วนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าจะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะในการขนถ่ายคอนเทนเนอร์ลงจากเรือแล้วก็ขึ้นรถหลังจากรถวิ่งไปเสร็จก็ต้องมีอุปกรณ์อีกฝั่งหนึ่งในการที่จะขนจากรถขึ้นเรือนะครับ
4: ซึ่งวุ่นวายคอนเซ็ปต์เนี่ยดูวุ่นวาย
5: ใช่ไอคอนเซ็ปต์แบบเรือต่อบกต่อเรือเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ธีรชัยว่าไม่น่าจะเวิร์กนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าที่อาจารย์ธีรชัยเสนอเนี่ยเวิร์กก็คือเป็นการใช้บกต่อเรือเลยนะครับก็คือเน้นไปที่จุดยุทธศาสตร์ที่ว่าจะทำไงจีนถึงจะมีการขนส่งสินค้าทั้งขาออกขาเข้าเนี่ยไปยังประเทศในลุ่มน้ำได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถที่จะมองเรื่องของความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ชัดกว่านะครับแต่ผมอาจจะเสนอ on top ไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไปติดแลนด์บริดจ์แล้วก็ไปติดที่ว่ามันจะต้องเป็นชุมพรระนองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาคอนเซปต์บกต่อเรืออย่างเดียวนะครับไม่ได้มองว่าต้องมีสะพานเชื่อมชุมพรระนองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งตรงบางสะพานเนี่ยจะมีน้ำลึกประมาณ14เมตรซึ่งสามารถจะทำเป็นท่าเรือน้ำลึกได้เหมือนกันแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีการร่างโครงการที่เรียกว่า Western Seaboard นะครับคล้ายๆกับ Eastern Seaboard เนี่ยแต่อยู่อีกฝั่งนึงคือฝั่งอันดามันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นโครงการที่ผมคิดว่าสามารถจะเริ่มได้ก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องมองเรื่อง Land Bridge เป็นอันดับแรกเราสามารถที่จะพัฒนาโครงการ Western Seaboard คือฝั่งตะวันตกเนี่ยโดยใช้ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นแหล่งตั้งสถานท่าเรือน้ำลึกแทนนะครับเพราะว่าถ้ามองในเชิงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าระนองเนี่ยสาเหตุที่ตอนนี้ มันมีปัญหาเยอะเนื่องจากว่าทั้งเรื่องของการจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนผืนใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับประจวบแล้วเนี่ยถึงแม้ประจวบจะมีระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นอ่าวแม่ลำพึงเนี่ยแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีการปรับสภาพบางส่วนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของโรงเหล็กอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะนั้นถ้าดูความสุ่มเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกันระหว่าง2จังหวัดเนี่ยประจวบมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าระนองนะครับพอมาดูทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยระนองก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะว่าเขาวางตำแหน่งตัวเองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีเรื่องของ health wellness อะไรต่างๆนะครับที่เราจะได้ยินกันในเรื่องของน้ำแร่ร้อนแล้วก็เกาะพยามเนี่ยซึ่งพอถ้าเรือน้ำลึกไปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการ trade off ระหว่างเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ในแง่ของประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ากลับมองในเชิงบวกว่าเนื่องจากประจวบเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับเมืองพักผ่อนหย่อนใจทั่วๆไปนะครับถ้าเรามีโครงการท่าเรือนั้นไปลงเนี่ยมันก็จะเกิดความคึกคักในเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการทำงานนะครับก็คล้ายๆกับที่เรามองในเรื่องของ Eastern Seaboard นะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยเราเห็นว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ชลบุรีเป็นเมืองที่มีเขาเรียกอะไรนะ GDP สูงสุดนะครับรองจากกรุงเทพนะครับ แต่ว่าการลงไปที่ประจวบเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางฝั่ง Eastern Seaboard ก็ได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าในเรื่องของการเวนคืนพื้นที่อะไรต่างๆในแง่ของประจวบเนี่ยก็อาจจะติดในเรื่องของผังเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะโฟกัสไปที่ส่วนที่เป็นท่าเรือน้ำลึกก่อนนะครับเราก็คำนวณความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจออกมา
4: ซึ่งหมายความว่าสร้างฝั่งอันดามันเพราะประจวบติด2ทะเลอันดามันด้วยอ่าวไทยด้วย
5: ใช่ครับเป็นฝั่งอันดามันอย่างเดียวก็พอครับเพราะว่าเรากำลังจะ
4: ก็วิ่งขึ้นไปตามแนวที่อาจารย์ธีรชัยเสนอแต่เป็นประจวบแทนที่จะเป็นระนอง
5: ถูกต้องครับผมก็คือเอาบกต่อเรือแต่ว่าเปลี่ยนจุดจากระนองไปเป็นประจวบคีรีขันธ์แทนครับ
4: อ๋ออันนี้ก็น่าคิดคือยังไงเสียอะไรต้องเป็นจังหวัดฝั่งอันดามันถูกไหมอาจารย์ทั้งนั้น
5: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นแหล่งออกทางเอเชียแปซิฟิกที่มันจะมีเรื่องของตัวทั้งแอฟริกาทั้งบราซิลอะไรต่างๆรอบนั้นไปคือผมคิดว่าในแนวของการวางจุดยุทธศาสตร์ลักษณะนี้จีนเองซึ่งก็อาจจะได้อานิสงส์ในเรื่องของการค้าการขายผ่านตัวสถานีน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีข้อเสนอบางอย่างซึ่งอาจจะทำใหเราเนี่ยลดงบประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายก่อสร้างไปได้หรืออาจจะเป็นโครงการร่วมกันอย่างที่อาจารย์ธีรชัยบอกนะครับซึ่งผมว่าถ้าเริ่มจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของการต่อต้านทั้งในมุมของสิ่งแวดล้อมในมุมของท่องเที่ยวลงไปได้เยอะเลยนะครับส่วนจะมาเชื่อมอีกทีในฝั่งอ่าวไทยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเฟส2ซึ่งผมคิดว่าวันซัฟเฟสแรกมันเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วมันมีอะไรที่ ลงตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการจะเดินหน้าพัฒนายุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจโดยใช้เรื่องของตัวท่าเรือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะทำได้ต่อไปครับ
4: อืมครับผมลองดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนแต่ผมว่าเห็นด้วยอย่างที่อาจารย์พูดคือน่าจะดันต่อลำบากเหมือนกันนะแลนด์บริดจ์เนี่ยเพราะว่ามันมีผลกระทบเยอะแล้วก็เรื่องของการลงทุนความคุ้มค่าแล้วเอาจริงๆถ้าทำแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาได้ขนาดที่แบบเขาจะไม่อ้อมมาละกาเหรอใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ครับโอเคเดี๋ยววันอังคารหน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับผมอ่ะหมดเวลาครับ CEOvision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพรก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้2ส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนางสาวรัชดากล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องออกพรก.เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพรก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13,400,000 คนคนละ 4,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดในอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา 13 นาฬิกาวันนี้และในเวลา 15 นาฬิกาของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด เข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
13: ์10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่5พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเราก็หยุดยาวกันไป4วันทีเดียวนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะก็กลับมาเปิดทำการในวัน นี้สำหรับตลาดหุ้นสถาบันการเงินนะคะก็ลุ้นกันต่อว่าทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรนะก็ดูเหมือนตามคาดแต่คงต้องดูกันตลอดทั้งวันเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราติดตามกันก็จะเห็นว่าตลาดที่เปิดมานั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากเปิดมาเนี่ยก็ขึ้นไปแตะ 1,500 จุดนะคุณผู้ฟังคะแต่แตะแล้วเนี่ยก็ถอยลงมานิดหน่อยตอนนี้นะคะแบบเรียลไทม์เลย 1,498.48 จุดนะคะบวกอยู่ 4.79 จุดค่ะ 0.32% นะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 13,376 ล้านบาทนะคะจริงๆถ้าไปดูตลาดในส่วนของภูมิภาคเองเมื่อช่วงเช้าเองนั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะแต่ว่าบางตลาดเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเปิดมาเขียวนะคะวันนี้ยังหางเสียงที่ฮ่องกงเนี่ยเรียลไทม์ลบอยู่ประมาณ 1.12% นะคะ285จุดนี่คือ225นะคะเมื่อวานปิดตลาดเนาะวันนี้ก็ยังปิดตลาดเช่นเดียวกันนะสำหรับนิกเกิล225นะคะแล้วก็ฝากของตลาดหุ้นจีนนะเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นจีนด้วยนะคะหุ้นจีนก็ยังคงปิดตลาดอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตลาดที่แบบหลายคนติดตามกันนั่นก็คือดัชนีของตลาดหุ้นเวียดนามนะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์ประเด็นทิศทางอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์ของนักลงทุนนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเลยนะคะว่าหลายๆครั้งนั้นเนี่ยนะคะตลาดนั้นขยับปรับขึ้นมาแล้วนะคะแตะไปแล้วเรียบร้อยด้วยก่อนหน้านี้ในส่วนของ 1,500 จุดนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะแตะปุ๊บก็ถอยร่นลงมานะคะไปดูเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะเรียลไทม์ตอนนี้ก็เปิดบวกมาอ่อนๆค่ะ 1,857 จุดนะบวกอยู่ 3.32 จุดนะ 0.18% นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะมองสถานการณ์อย่างไรนะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
14: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับ
13: โอ้หยุดยาวไปหลายวันเนาะคุณเจริญแต่ว่าวันนี้เปิดมาก็มาแตะ 1,500 ให้ชุ่มชื่นหัวใจชุ่มชื่นช่วงสั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะดีใจกันได้ทั้งวันไหมคะคุณเจริญคะดูแล้วค่ะ
14: ถ้าดูผมว่าดูทรงแล้วตลาดก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปยืน 1,500 จุดนะครับเพราะว่าง่ายตลาดเองในช่วงที่เราตีในช่วงที่เราหยุดไปเนี่ยข้างนอกเขาก็ดูสดใสกันดีนะครับเนี่ยแล้วพอวันนี้มาเราก็อาจจะเรียกว่าพยายามจะบวกตามขึ้นไปนะครับนะเพราะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่นี้ก็จะย่อลงมาหน่อยนึงนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับช่วงที่เราหยุดเขาเปิดกันบวกนั้นเราก็เลยวันนี้ก็เลยมาขยับแล้วก็ดูตามทรงอาจจะดูเอ๊ะมันบวกไม่เยอะผมว่ามันก็โอเคนะครับนะคือถ้าบวกแรงๆต้องระวังอาจจะยืนไม่ได้แต่ถ้าบวกน้อยๆเนี่ยมีโอกาสยืนได้เพราะว่ามันแข่งตัวต่อเวลาอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ด้วยในตลาดเองเราก็ไม่ได้เห็นมีปัจจัยลบอะไรในแง่ของตัวเรานะครับนะวันนี้เราจะมาลุ้นเรื่องของครม.นะเรื่องมาตรการตุ้นเศรษฐกิจเลยนะดูซึ่งวันนี้จะมีความชัดเจนอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะครับนะแต่ที่นอกเองผมว่าทุกนี้เองไฮไลท์ก็คงไปอยู่ที่ประเด็นฝั่งอเมริกากับทางอิหร่านนั่นแหละนะครับนะคือถ้าติดตามข่าวเนี่ยเห็นเลยว่าปลายสัปดาห์เนี่ยมันก็ดูเป็นบวกๆนะดูมันเงียบสงบดีนะนะครับนะแต่พอล่าสุดมาเห็นบอกมีข่าวมีการยิงหีมนุษย์กันเตือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พวกนี้มันก็ต้องติดตามดูพวกเราก็ไม่ทราบว่าเพราะมันเป็นข่าวที่มาจากพื้นที่ตรงกระจายข้างนอกซึ่งเราก็ยังไม่รู้กันว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พวกนี้เราก็ฟังหูให้หูไว้นะครับนะงั้นจอดนี้เองก็ถือว่าตลาดเองก็ยังดูแบบในดีดูเหมือนกับมีกังวลอยู่บ้างแต่ถ้ามองในแง่ตลาดในแง่อื่นเนี่ยผมว่าตลาดบ้านเราดูเหมือนกับพยายามจะปรับตัวขึ้นไปมากกว่านะครับ
13: ค่ะเพราะถ้ามาแบบนี้เนี่ยคุณเจริญเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะตลาดก็เคยแตะไปแล้ว 1,500 นะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยแตะใช่ไหมคะแต่ว่าแตะแล้วเราถอยร่นลงมารอบนี้เนี่ยเรามองการแตะก็ยังสุ่มเสี่ยงที่จะถอยร่นลงมาหรือมีโอกาสที่จะยืนได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆปัจจัยอะไรที่จะหนุนนำมากที่สุดคะคุณเจริญคะ
14: คือช่วงนี้ถ้าถามผมช่วงนี้ของเราเองผมว่าถ้าเราแน่นอนข้างนอกมันเป็นปัจจัยหนึ่งเรื่องตัวดอกกลางนะครับก็เป็นตัวเร่งให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าตัดประเด็นนั้นออกไปเนี่ยบ้านเราจริงวันนี้จะอยู่สองอย่างคือหนึ่งเรื่องของต่างชาตินะครับน
13: ะ
14: เพราะว่าเขาซื้อมาสองวันติดแล้วนะครับนะแล้วหวังว่าวันนี้เขาจะซื้อต่อนะครับแต่ว่าซื้อต่อวิ่งไปได้เร็วนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือตัวของเดลต้านะครับน
13: ะ
14: เพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเขาออกจากแคปบาลานซ์มาก็ยังแคปได้ตัวเลขดีอยู่อะไรเงี้ยนะครับน
13: ะ
14: ที่เป็นตัวเลขให้ตลาดขึ้นมานะครับนะตัวเรื่องงบเองช่วงนี้อาจจะเป็นงบที่เป็นตัวรองมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการสร้างกระแสที่สำคัญในหุ้นรายตัวขึ้นไปถ้าแรงซื้อมันยังเข้าปุ๊บเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นมันดูดีนะครับนะแต่ก็ต่างสังเกตเห็นอย่างวันนี้ตลาดหุ้นมันเล่นเป็นจีนนะช่วงนี้เองอาจจะกลับมาเล่นหุ้นกลุ่มพวกอะไรพวกปิดโตอยู่นะเป็นตัวปตท.เนี่ยนะครับนะก็เบี่ยงเร็วได้ดีอะไรเงี้ยก็ตามดูกันยังแต่ตลาดแต่ตัวช่วงนี้เป็นสถานการณ์ซื้อได้ผิดรายตัวไปมากกว่านะครับ
13: ค่ะ ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยคุยกันประเด็นเรื่องของเวลาขยับแล้วจะต้องมีการล็อกกำไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะในรอบนี้ก็ยังมองแบบนั้นไหมคะคุณเจริญคะจริงๆแล้วหรือแล้วพอมีลุ้นมากขึ้น
14: ผมบอกว่าไม่แปลกใจอะไรเนี่ยที่จะมีการล็อกกำไรเพราะว่าช่วงที่หุ้นตกเนี่ยระยะคนซื้อพอขึ้นมาก็ทยอยขายนี่ผมไม่แปลกใจว่าเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ด้วยตลาดนี้เรื่องขายแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าดูสดใสแบบวางใจได้ถูกไหมฮะนะครับเพราะเรื่องขายหุ้นมันพลิกมาตลอดเวลานะครับนะถ้าดีก็เฮไปไม่ดีก็พร้อมตกได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนั้นขึ้นมาแล้วขายก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะแต่ผมอยากให้มองอย่างว่าตลาดช่วงนี้ดูกระแสให้ดีอย่างว่าหุ้นที่นำตลาดเนี่ยยังมีหุ้นตัวเดิมแม่เดิมอยู่บางคือเขาหุ้นตัวใหญ่นะครับเนี่ยแล้วก็บางตัวที่ต่างชาติก็เล่นอยู่เนี่ยสังเกตว่าเริ่มแข็งปรับได้ดีปุ๊บเนี่ยกระแสมันก็ยังไปมันได้อยู่แสดงว่าคนเชียร์เทคกล้าที่จะ follow ตามนะครับเนี่ยในจังหวะนี้ผมว่านี่ก็ยังอย่าเพิ่งมองตลาดในแง่ของเชิงที่ว่ามันจะดูเป็นลบแหละนะครับเนี่ยไม่มองนะชื่อว่าช่วงนี้เองจะเป็นขนาดไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่ยังมีสั่งการขึ้นไปหางบนเดี๋ยวมันดูวันนี้ฮะ1,500จุดดีได้หรือเปล่าถ้าดีได้ได้มองไปนู่นถึงบนนู่นอ่ะ1,526แล้วดีก็ไปแถวไหนเนี่ยวัน1,545นะอะไรอยู่ที่ไทยเดิมนะครับ
13: ค่ะหลักๆตอนนี้เนี่ยเรามีปัจจัยข้างนอกนะซึ่งเราตามมาตลอดแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของภายในประเทศใช่ไหมคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของคณะรัฐบาลชุดใหม่อะไรเงี้ยตอนนี้เราให้น้ำหนักกับเรื่องไหนมากกว่ากันคะคุณเจริญที่จะส่งผลต่อบรรยากาศตลาดถ้าดูแล้วค่ะ
14: ถ้าดูจริงก็ต้องมองเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมั้ง
13: บอกเรื่องข้างในเราใช่ไหมคะข้างนอกไม่จบแต่ดูเหมือนเรารับรู้ไปพอสมควรนะคุณเจริญใช่ไหมคะ
14: ใช่ใช่คืออย่างนี้นะคือแม้ว่าเราจะรับรู้ว่ามีจริงมาตรการอย่างนี้แต่อย่างน้อยมันยังไม่มีแอคชั่นไง
13: ค่ะ
14: วันนี้กำลังจะหาอะไรก็ตามที่มันจับต้องได้มันใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังมองนะครับนะเดี๋ยวว่าดูอย่างเอาง่ายอย่างคนละครึ่งพักเนี่ยตลาดก็รออยู่นะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามีแต่คำถามคือเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วมันก็จะมีผลกับหุ้นบางกลุ่มอยู่อะไรเงี้ยนะครับนะยังผมว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังน่าสนใจในการตามได้อยู่เพราะว่าต่างชาติเองเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเขาจะทำอะไรต่อแต่ถ้าดูตามทรงเรายังหวังว่าเขาจะกลับมานะครับ
13: ค่ะแต่บางกลุ่มเขาก็สดใสมากนะแม้ว่าเราอาจจะเป็นปลายทางหน่อยสำหรับหุ้นพวกเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคุณเจริญสัปดาห์ที่แล้วงบออกมาดีวันนี้กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยโอ้โหพาเลทกันเลยจูงมือกันมาขึ้นสูงๆเท่านั้นเลยนะคุณเจริญมองไงคะในแต่ละตัวว
14: ันนี้จะเป็นมีขาหน้าบางที่บุกแหละ
13: ใช่บุกไปก้าว
14: ตอนนี้ก็กระแสนะเพราะจริงๆอย่างขาหน้าจริงเขาไปทำเกี่ยวกับไอ้ระบบความเย็นอะไรเกี่ยวกับ AI นะครับเนี่ยเห็นว่าพอมีกระแสปุ๊บเนี่ยเขาพร้อมเกาะได้เลยนะครับคือวันนี้เองเราก็ต้องปรับตัวไม่ว่าเรายังอยู่แบบเดิมๆทำแบบเดิมๆคงไม่ใช่เนี่ยนะครับในธุรกิจมันไปยังไงเราต้องกับโรไปตามธุรกิจนะครับนะอันนี้เองผมว่าตลาดเองก็เทรดด้วยขนาดเดียวกันนะครับนะแม้ว่าอย่างเช่นเดลต้าเนี่ยเขาทำพวกเกี่ยวพวกคาวอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างตลาดอย่างน้อยเนี่ยพอมีกระแสปุ๊บเนี่ยการที่หุ้นมันตอบรับกระแสที่มันบวกได้แล้วตอบได้เร็วเนี่ยแต่ว่าในแง่คนเทรดยังโฟลว์ตามตลาดอยู่นะครับเนี่ยเชื่อว่าพอข้างหน้ามันมีปุ๊บแล้วเราไม่ขยับไม่ตามไม่อะไรเลยอันนั้นดูไม่ดีก็ตัดไม่เล่นกันแล้วไอ้นะครับ
13: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นบางตัวนะคุณเจริญที่คุณเจริญแนะนำมาตลอดก็คือแอดวานนะช่วงนี้เขาอาจจะถอยหน่อยนี่เป็นจังหวะในการรับไหมวันนี้ในโมเสทิตตัวเดียวเลยเนาะที่แดงด้วยคุณเจริญค่ะ
14: ใช่ครับผมมองเป็นจังหวะรับเนี่ยเพราะจริงๆไม่มีสตอรี่อะไรเชิงลบนะ
13: ครับ
14: เนี่ยแต่เหมือนกับว่าคนอาจจะกลับไปมองว่าเอ๊ะมันน่าจะกลับไปอยู่ที่ฐานเดิมหรือเปล่าหลังจากที่เขาเอ็กซ์พิเศษจบไปที่อย่างจนหมดแล้วนะแล้วเขาก็คงผมไม่ได้แจ่มแบบนั้นนะครับเนี่ยก็จะยังไม่คุ้นที่ถือว่าแจ่มผลดีนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ก็เลยกลับมามองเอ๊ะกลับไปที่ฐานเดิมหรือเปล่าแค่นั้นเองหัวว่าจานนี้เป็นหัวการซื้อนะครับ
13: ค่ะโอเคงั้นไปดู most active หน่อยเนาะคุณเจริญเพราะวันนี้เขียวยกแผงตอนนี้เท่าที่เห็นจะมี advance นั่นแหละที่แดงอยู่ตัวเดียวเนาะมีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้คุณเจริญคะ
14: ก็เดลุนก็คือเดลต้าแหละฮะ3.21+5 บาทนะก็ถือว่าแข็งมากรอบนี้นะครับปอทอนี่ก็ถือว่าแข็งนะปอทอนะไปจู่นี้มา3.625+1 บาทนะนะตัวเยอะนะฮะแล้วก็ advance ครับ3.38+2 บาทนะครับนะส่วนสพนี่1.57+3 บาทนะอาจจะไม่ได้ว่าวิ่งตามสพมานะครับเนี่ยเคแบงค์นะครับ1.95นี่บวกมา50แบงค์ถือว่าช่วงหลังถือว่าแข็งนะเพราะว่าหลังจากเอ็กซ์ไปแล้วเนี่ยราคาไม่ลงเคแบงค์นะกลับไปที่เดิมนะครับนะฮาน่าครับ3.6+3 บาทนะฮะแล้วก็กรุงไทยแบงค์3.35+50 ตังค์ครับรอทีซีครับ4.8+50เนี่ยอันนี้เองก็ถือว่าอาจจะเล่นล้อไปกับปัญหาเรื่องผลออกกลางด้วยนะครับเขาบอกว่าไอตัวซัพพลายอาจจะดูดรอปลงไปนะแต่เพื่อว่าทีซีเขาทำบุญดีอยู่แล้วก็เลยได้ขึ้นต่อไปนะครับนั้นราคาก็เลยขึ้นต่อนะครับนะแล้วก็เคซีครับ

0: เวลา1,500เนี่ยเราต้องระมัดระวังคนที่จะแบบอาจจะ take profit แล้วทำให้มันไปไม่ได้ไกลมากน้อยขนาดไหนคะวันนี้คุณเจริญคะสำหรับ
1: คืออย่างเงี้ยคือ5จุดเนี่ยครับว่ามีคนขายไหมก็มันก็ต้องมีระบบตินะครับแต่ว่ามันเป็นในด้านจิตวิทยาการตลาดนะครับนะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนไทยเราได้มาก่อนแล้วเนี่ยบวกขึ้นจุดนี้เขาก็ต้อง take profit เรื่องปกตินะครับนะแต่อย่าให้มองตรงว่าถ้าเกิดการ take profit take away อะไรแต่เนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาต่างชาติอย่างเงี้ยหรือกองทุนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขายังเข้ามารับดันตลาดได้มันจะมองไปอีกแบบนะครับซึ่งนี่เกิดว่ามันพยายามยืนอยู่นะแล้วคุณตัวใหญ่คุณมีตลาดเนี่ยก็เห็นว่าคนซื้อน่าจะเป็นคนที่เป็นรายใหญ่พอสมควรแหละจะดันตลาดอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสหุ้นมันมีโอกาสยืนนะแล้วก็ลุ้นดีต่อนะครับ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าถ้าสามารถยืนได้สเต็ปถัดไปเนี่ยเราให้ไปที่ต้องยืนตรงนี้ก็จะแข็งแรงนะสเต็ปถัดไปจะไปที่ตรงจุดไหนคะสำหรับแนวต้านสำคัญคุณเจริญคะ
1: คือจริงๆอยากยิงมามองรู้เลยฮะ1545ให้เดิมเลยนะครับอาจจะมีความแข็งบ้างเล็กน้อยนะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามลุ้นกันนะวันนี้ยังไงก็ขอให้ยืนได้นะคะจะได้เรียกความมั่นใจเนาะสำหรับนักลงทุนกลับมาด้วยเนาะคุณเจริญเพราะแตะหลายครั้งแล้วย่อนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณเจริญค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคุณเจริญค่อนข้างมองในเชิงของ positive นะคะแล้วก็ตอนนี้แน่นอนพอดัชนีขึ้นมานั้นเนี่ยหุ้นใหญ่ๆนะคะก็น่าจะเป็นตัวในส่วนของการหลีดตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีหุ้นบางกลุ่มบางตัวนะคะที่อาจจะล้อไปกับทางฝ้าของ Big Tech นะคะแต่ว่าเราก็เป็นปลายทางนะต้องดูวันนี้กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าคึกคักมากๆนะคะขึ้นมากันยกกลุ่มเลยแล้วก็หลายๆตัวขึ้นมาสูงอย่างวันนี้ห้าหน้าบวกไปถึง 9% เลยนะคะเรียลไทม์เอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มในช่วง Money Clinic นะคะซึ่งประเด็นวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเราคุยกันถึงเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเงินในสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดก็คือการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะจริงๆโค้ชหนุ่มก็พยายามผลักดันนะประเด็นเรื่องของหลักสูตรการเงินในแต่ละระดับช่วงวัยนะคะไล่ระดับหลังจากไปเปิดหลักสูตรในมหาลัยนะตอนนี้ก็มีหลักสูตรในส่วนของน้องๆ นะคะชั้นมัธยมปลายด้วยแล้วก็เรียนรู้ได้ฟรีกันแบบออนไลน์ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันค่ะในช่วง Money Clinic ค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้เช่นเคยค่ะพบกับโค้ชหนุ่มนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันนะวันอังคารนะคะวันที่5พฤษภาคมก็หยุดยาวกันไปเต็มอิ่มเลยนะสำหรับหลายๆคนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีวันหยุดเยอะเป็นหนึ่งช่วงที่มีวันหยุดเยอะเพราะเราอยู่สงกรานต์ไปแล้วใช่ไหมคะนี่ไปมาต้นเดือนนี้ก็หยุดกันอีกนะคะประมาณ4วันได้ถ้าใครทำงานเอกชนต่างๆนานาก็จะเยอะหน่อยราชการก็อาจจะไม่ได้หยุดเมื่อวันศุกร์วันแรงงานที่ผ่านมาใช่ไหมคะอืมค่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่าตอนช่วง4วันที่ผ่านมาก็แวะออกไปเที่ยวนะฮะแวะออกไปเที่ยวคนหนุ่มแวะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าดูน่าจะไม่คึกคักเท่าตอนสงกรานต์หรอกนะน่าจะเป็นว่าใครที่ไม่ได้เที่ยวตอนสงกรานต์ก็อาจจะเที่ยวกันนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทุกเทศกาลก็มีเขาอยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นขาประจำอะไรก็จะเป็นขาประจำแต่ว่าน่าจะเบาบางกว่าเพราะว่าเขาไปทางเขาใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ารถทางนั้นไม่ได้แน่นถึงขั้นกับเทียบกับสงกรานต์แล้วยังห่าง
0: บางกว่าเย
3: อะใช่ใช่ใช่ใช่
0: แต่ทางฝั่งตะวันออกค่ะพี่หนุ่มโค้ชคะติดเนาะทางตะวันออกแถบไปทะเลชลบุรีระยองจันทบุรีหน้าผลไม้ด้วยรถเยอะปกติเส้นนี้จังหวัดไม่เยอะนะรถก็จะไม่เยอะมากแต่อันเนี้ยคือรถเยอะเพราะแต่เส้นทางเขาไม่ได้ไกลมากเนาะค่อนข้างติดเหมือนกันนะใครไปมาก็อาจจะคึกคัก
3: แต่ยังไม่ไกลไงชั่วโมงเศษเนาะ
0: ใช่
3: แล้วมันเป็นความเชื่อหรือเปล่าว่าอากาศแบบนี้ต้องไปทะเลนิ่งร้อนเนาะต้องไปทะเลโอ้ย
0: แต่วันนี้ฝนก็เริ่มมาแล้ว
3: ถ้าเที่ยวทะเลต้องเล่นทะเลตอนเช้าๆเลยหรือไม่ก็แบบเย็นๆไปเลยนะฮะไม่งั้นจะร้อนมากนะครับ
0: ใช่จะร้อนมากแล้วก็
3: น่าจะเป็นว่าระยะมันไม่ไกลมาก
0: ถูกต้องอาจจะระยะไม่ไกลแล้วบางส่วนเป็นหน้าผลไม้นะโซนนั้นบางคนก็อาจจะเลยไปเรื่องสวนผลไม้ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะไปแนวนั้นก็จะมีเยอะเหมือนกันใช่ค่ะ
3: ได้ครับ
0: เอาเป็นว่าเราก็กลับมานะเพราะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดีหน่อยเพราะว่าเงินเดือนเพิ่งออกแต่ว่าเรายังอยู่อีกยาวเลยนะเพราะเงินเดือนเพิ่งออกแต่ว่าอยู่กันอีกเกือบเดือนใช่ไหมคะก็ต้อง

0: วางแผนดีๆนะคะค่ะวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันน่าสนใจนะคะจริงๆเราเคยคุยกันเป็นระยะเนาะเรื่องของการสอนเรื่องของการเงินใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็สำหรับโค้ชเองผลักดันไปได้หลายภาคส่วนละมหาลัยก็เสร็จสับเรียบร้อยนะแล้วก็มีหลักสูตรมากขึ้นละตอนนี้อัปเดตมหาลัยนิดนึงก่อนได้ไหมคะโค้ชคะก่อนที่จะไปเข้าวันนี้เรามีจะคุย Money for Teen ใช่ไหมคะเป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆชั้นมัธยมด้วยนะอันนี้มัธยมปลายนะคะค่ะมหาลัยตอนนี้อัปเดตนิดนึงมีที่ไหนยังไงบ้างคะตอนนี้สำหรับมหาลัยเอง
1: มหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่2ที่นะครับก
0: ็
1: เป็นหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลเลยก็ออกแบบเนื้อหาเพื่อให้น้องๆเตรียมพร้อมที่จะออกไปทำงานแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ดูแลเงินตัวเองเป็นปัจจุบันเราเปิดอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับที่โคราชอันนี้ก็เปิดมาเป็นคลาสที่3แล้วฮะ
0: ค่ะ
1: ที่3แล้วนะครับกําลัง
0: จะจบได้ค่ะว่าเต็มจับจองกันขยาย
1: กัน
0: ตอนนี้กี่
1: ขยายไม่ไหวแล้วฮะ
0: ขยายไม่ได้แล้วเราห้องใหญ่มากตอนนี้เห็นเต็มห้องเลย
1: น่าจะประมาณเกือบ400แต่ว่าตอนสมัครอ่ะก็ได้ยินตัวเลขว่า900ก
0: ็ซึ่งต่อ
1: เพราะว่าในคลาสเราไม่ใช่มีแค่บรรยายอย่างเดียวเราจะไปเรียนผสมแบบไฮบริดนะฮะก็คือมีวิทยากรไปบรรยายด้วยก็มีทีมคนหนุ่มไปบรรยายแล้วก็มีเป็นเรียนผ่านทางออนไลน์สลับกันด้วยแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปที่จัดเป็นกิจกรรมใหญ่นะฮะอีกที่หนึ่งก็คือมอเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเปิดเทอมกันเดือนสิงหานี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้คำนี้เราทดลองกันมาเนี่ยน่าจะทั้งสองที่รวมกันน่าจะ5คลาสนะฮะเร็วมากเลย5คลาสละก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะ
0: เราพอหลังจากที่ได้สอนน้องๆหรือได้คุยเนี่ยมีข้อมูลหรือมีอะไรเพิ่มเติมที่ได้เป็นฟีดแบคมาจากน้องๆที่เรียนยังไงบ้างไหมคะโค้ชคะสำหรับตัวหลักสูตรเองค่ะ
1: ทั้งสองที่มีคล้ายกันก็คือหูยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวิชาที่เรียกว่าเป็น general education นะครับความหมายก็คือว่าน้องๆที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเรียนวิชานี้เป็นวิชาบังคับอันนี้ปัจจุบันยังเป็นวิชาเลือกอยู่นะครับต้องรับฟังก่อนแล้วก็ได้รับความกรุณาจากถ้าเป็นเทคโนโลยีโซลารีเนี่ยก็จะได้รับความกรุณาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยเปิดวิชานี้ให้ถ้าเป็นที่มอเกษตรก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าทุกคนก็มาลงกัน
0: ทุกสาขามาลงได้ถูกไหมคะเป็น
1: ลงได้
0: วิชาเลือกทั่วไป
1: น้องๆก็มาลงเลือกเป็นแบบฟรีเลคทีฟแบบนี้นะฮะซึ่งพอมาลงปุ๊บปรากฏว่าอย่างที่มอเกษตรเองก็เต็มนะฮะอันนั้นก็ครึ่งชั่วโมงเต็มเหมือนกันนะฮะก็คือคนจะแย่งลงทะเบียน
0: ต้องแย่งฉุกชิงกันนิดนึง
1: ใช่ทีนี้ที่เราได้ยินฟีดแบ็กมาเราก็พยายามจะถามตั้งแต่คลาสแรกเลยว่าทำไมมาเรียนนะฮะทำไมมาเรียนก็บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะเพราะฉะนั้นน้องๆเขาเห็นนะครับเขาเห็นผลงานของพี่ๆเป็นคนอย่างพี่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินออมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสำรองผลสำรวจอะไรต่างๆของธนาคารในประเทศไทยเขาเห็นหมดครับ
0: เป็นข้อมูลเชิงลบใช่ไหม
1: เป็นข้อมูลเชิงลบซึ่งเขาเห็นนะแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องใช้คำนี้เนาะคนน้องๆกลุ่มใหญ่ๆของตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเป็นเด็กๆที่ถ้าเป็นภาษาการเงินซึ่งไม่อยากใช้คำนี้เลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนชั้นกลางเนาะรวมไปถึงอาจจะเป็นคนที่อาฐานรายได้ไม่ได้สูงมากของครอบครัวเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของความรู้การเงินก็จะเป็นตัวช่วยผลักดันชีวิตนะครับของเขาให้มันดีขึ้นได้นะมีบางคนให้คำสัมภาษณ์เราแบบน่าตกใจบอกว่าทำไมมาเรียนอ่ะบางคนบอกอยากได้ความรู้บางคนบอกว่าอยากจบไปแล้วไม่ตกเป็นติดกับดักหลุมพรางอะไรอย่างนี้นะครับแต่มีบางคนตอบเราตรงๆว่าไม่อยากมีการเงินเหมือนพ่อแม่อ๋อ
0: ค
1: ่
0: ะอาจจะได้
1: ฟังแล้วนี้
0: เห็นประสบการณ์ตรง
1: แรงเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เป็นคำที่สะท้อนตรงไปตรงมาดีนะครับว่าเขาไม่ได้อยากมีการเงินคือเขาคงเห็นว่าพอมีการเงินที่ไม่ดีมีการเงินที่ผิดพลาดแล้วบรรยากาศในครอบครัวมันเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยสนใจที่อยากจะมาเรียนมารู้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับผม
0: แล้วจริงก็เป็นทัมมิ่งอีกทัมมิ่งที่เหมาะสมด้วยเนาะเพราะว่าน้องๆเองก็กำลังจะออกไปทำงานไปใช้ชีวิตไปมีรายได้ของตนเองแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนเขาอาจจะสร้างรายได้ตั้งแต่สมัยเรียนละแต่ว่ามันคือเขาจะได้นำไปใช้จริงแล้วก็มันคือการติดกระดุมเม็ดแรกมันก็เป็นกระดุมเม็ดแรกอีกขั้นนึงเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ทำงานเพราะว่าหลายคนเนี่ยจริงๆการเงินมาก็ยังไม่ได้แย่แต่มันแย่ในเดวันที่มีเงินเดือนของตัวเองนี่แหละที่ถ้าไม่ได้มีฐานในเรื่องของความรู้ทางการเงินที่แน่นหรือ mindset ที่ดีเนี่ยบางทีก็เสียหลักแล้วก็ติดรุมผิดเม็ดแรกผิดแล้วก็ผิดไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินหลายคนก็เกิดมาจากตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมคะตรงเริ่มต้นทำงานก็มีรายได้
1: คือเรื่องว่าถ้าจะส่งเสริม financial literacy กันแบบเร่งด่วนเนี่ยคิดว่าการสอนเด็กที่เป็นเด็กเล็กเลยซึ่งก็มีคนถามว่าเมื่อไหร่โค้ชหนุ่มจะลงไปสอนเด็กประถมเด็กอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าด้วยพลังงานของเราที่เราทำได้ตอนนี้เราทำได้ประมาณนี้เราเลยรู้สึกว่าโหกลุ่มมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรจะเรียนก่อนเลยนะครับเพราะว่าใกล้มากละใกล้จะได้ออกไปหนึ่งสร้างรายได้นะครับพอมีรายได้ปุ๊บมีเขาเรียกว่าบรรลุจิตภาวะแล้วก็สร้างหนี้ได้ด้วยเทียบเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า10ปีแรกการทำงานเขาวางแผนได้ดีชีวิตก็ไปได้สวยแต่ถ้าไม่เตรียมการอะไรเลยชีวิตก็ไปก็แย่เลยเราก็เลยทำทุกว่าโอ้กลุ่มนี้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็พอไปสอนไปบรรยายเรารู้เลยว่าเขามีความตั้งใจนะครับก็ในมุมหนึ่งก็เป็นข้อดีนะพอเป็นวิชาเลือกเนาะแต่งบมาเรียนก็คือแบบโอ้ตั้งใจมาเรียนก็บรรยากาศการสอนก็สนุกครับผม
0: ต้องสนใจจริงๆเชื่อได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าคำถามแต่จริงไม่ต้องถึง10ก็ได้น้อยอยากให้คำถามเรื่องของปัญหาการเงินลดน้อยลงใช่ไหมคะอันนี้เป็นกลุ่มมหาลัยแต่ล่าสุดกลุ่มมปลายน้องๆมปลายใช่ไหมคะจริงๆโค้ชเคยเอามาเล่าเหมือนกันใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากสำหรับกลุ่มมปลายใช่ไหมคะ
1: ค่ะคือก่อนหน้านี้เราทำของมต้นไปครับเมื่อปีที่แล้วเราทำของมต้นนะฮะซ
0: ึ่
1: งเราคิดว่าเป็นรุ่นที่น่าจะเริ่มบริหารเงินได้แหละนะครับแล้วก็หลายๆครอบครัวเริ่มให้เงินลูกเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอันนั้นคือภาคของการบริหารจัดการเงินพื้นฐานที่เริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มสอนเรื่องของการแยกความจำเป็นความต้องการการทำงบประมาณการออมนะฮะเรื่องของภัยการเงินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สอนเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นคือมอต้น
0: มอต้น
1: นั่นคือปีที่แล้ว
0: ที่เราคุยกันคือมอต้นโอเคอันนี้ขยับสเต็ปละมอปลาย
1: ขยับสเต็ปมอปลายแล้วนะฮ
0: ะ
1: ปีนี้เราทำมอปลายซึ่งตัว Money 14สำหรับมปลายเนี่ยก็คือการเรียนต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นตอน Money 14ที่เราทำล่าสุดนะครับก็มีคนเรียนผ่านหลักสูตรเราไปแล้วประมาณ10,000คน
0: ค่ะโอ้นะครับ
1: น้องๆมาเรียนกัน10,000คนแล้วนะฮะแล้วก็เรากำลังทำเสริมเพราะว่าหลักสูตรตรงเนี้ยมันเป็นหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้คนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็คุณครูก็หยิบไปใช้ได้นะครับเล่านิดเดียวMoney 14ระดับมัธยมต้นตอนนี้เนี่ยเราโคกันกับโรงเรียนบางโรงเรียนคุณครูบางกลุ่มนะครับความหมายคืออย่างนี้ครับเราทำหลักสูตรออนไลน์ให้ครูใช้อันนี้เปิดเรียนในห้องเรียนได้ของมอต้นจะมี8โมดูล24ตอน
0: ค่ะ
1: นะครับเรียกว่าเปิดดูได้24คาบเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เรากำลังทำแมทริออลให้แมทริออลหมายถึงเอกสารประกอบการสอนทำเป็นเวิร์กช็อปนะเพราะว่าถ้าให้เด็กนั่งดูวิดีโออย่างเดียวอาจจะไม่สนุกถ้าเกิดว่ามีคุณครูมาช่วยแล้วก็เปิดเป็นเขาเรียกว่าทำกิจกรรมในห้องนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำให้เพื่อจะให้คุณครูเอาไปดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ก็มีคุณครูเข้ามาร่วมมือกับเรานะครับเราสร้างกลุ่มคุณครูเป็นคุณครูแกนนำการด้านการเงินนะฮะเรียกว่ารับเป็นอาสาสมัครแหละเพราะว่าตอนนี้ครูวิชาการเงินในโรงเรียนมันไม่
0: ม
1: ีก็จะได้ครูวิชาคณิตศาสตร์ครูสังคมครูทางด้านภาษาอังกฤษก็มีนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดเรื่องการเงินซึ่งตอนนี้เราก็มีกลุ่มก้อนอยู่นะครับประมาณ200คนเราก็เริ่มทยอยทำของเราไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะฮะซึ่งเดี๋ยวก็อีกหน่อยก็จะได้มีครูสอนวิชานี้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่านั่งดูวิดีโออย่างเดียวเนี่ยสื่อการสอนที่เราทำให้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ประมาณนึงแต่ว่ากิจกรรมในห้องการได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับการได้เรียนรู้จากกิจกรรมเนี่ยมันสำคัญกว่า
0: ค่ะ
1: นะ
0: ซึ่งจริงๆหลักสูตรมอต้น
1: ของมอปลายครับ
0: แต่จริงๆหลักสูตรมอต้นตอนนี้ก็ยังเปิดให้สามารถเข้าไปเรียนได้ตลอดด
1: ้
0: วยที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะ
1: เรียนได้ตลอดเรียนได้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอคุณครูนะเพราะว่าเราก็เชียร์คุณพ่อคุณแม่เนี่ย แนะนำให้ลูกๆเรียนหลักสูตรนี
0: ้
1: โดยมีใช่โดยมีเงื่อนไขสำคัญเลยนั่งเรียนไปกับลูกครับนะครับอย่าเปิดวิดีโอแล้วก็ทิ้งไว้นะฮ
0: ะ
1: นั่งเรียนไปกับลูกตรงนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็น่าจะได้เป็นประโยชน์มากๆนะ
0: ฮ
1: ะอันนี้คือหมอต้นที่เราก็กำลังดำเนินการต่อของเราไปน
0: ะ
1: ทีนี้หมอปลายเราเพิ่มไป5วิชานะครับหนึ่งก็คือการเป็นผู้ประกอบการครับ
0: นะสอนแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคะได้แล้ว
1: ใช่อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากมายนะครับแต่ว่าให้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าไอเดียของผู้ประกอบการเข้ามาจากไหนเขาไม่ได้ทำงานเพื่อคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเขามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับคนทั่วไปแล้วก็มีแนวคิดของเรื่องการจัดการด้านการตลาดเรื่องของการเงินอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เริ่มมี mindset หรือเริ่มฉุกคิดนะครับต้องบอกว่าเวลาเด็กๆเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นไอเดียใหม่ๆสำหรับเขาส่วนจะไปต่อยอดได้แค่ไหนก็อาจจะเป็นสเต็ปเพราะเดี๋ยวเรียนมหาวิทยาลัยก็จะมีสเต็ปอะไรพวกนี้ต่อไปนะครับสองก็คือเรื่องสินเชื
0: ่
1: อต้องบอกก่อนว่าทำไมเรากล้าสอนเรื่องสินเชื่อให้กับเด็กมัธยมเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนอะไรเงี้ยเขาได้ยินอยู่แล้วเขาได้ยินเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราใช้คำนี้เราไม่ได้สอนเขาในเรื่องสินเชื่อเพื่อให้ระมัดระวังเรื่องการเป็นหนี้นะครับแต่บทเรียนที่เราสอนชื่อว่าการใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ในชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกเขาว่าสินเชื่อใช้ได้แต่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ในชีวิตทำให้ชีวิตดีขึ้นและทุกครั้งที่จะใช้ต้องวางแผนนะครับเชื่อว่าสิ่งนี้ยังไม่อยู่ในความรู้สึกของผู้ใหญ่ชวนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับบางคนยังใช้สินเชื่อบริโภคกู้กันไม่ได้คิดเลยนะครับแต่กำลังบอกเด็กๆว่าอย่าไปกลัวนะครับแต่ไม่ได้สอนให้กู้นะแต่สอนว่าจะต้องวางแผนยังไงถ้าจะใช้และจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ยังไงเราจะไม่ใช้มันทำลายชีวิตเรานะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของภาษีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เขาเริ่มรู้และเข้าใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณมีรายได้คุณจะต้อง
0: มีรายได้คุณมีหน้าที่ในการเป็นเสียภาษีใช่ไหมคะ
1: ซึ่งตรงนี้พอไปเป็นวิชาระดับมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องภาษีอยู่แล้วนั่นก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่นี่ทำให้เขารู้จักก่อนว่ารายได้มีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องความเสี่ยงครับการจัดการความเสี่ยงนะเรื่องนี้ก็จะสอนเรื่องการเก็บเงินสำรองนะครับเรื่องของประกันนะครับแล้วก็เรื่องของภัยวิชาชีพเรารวมไปอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือความเสี่ยงจากภัยการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการลงทุนเริ่มต้นลงทุนนะฮะซึ่งในตอนท้ายของบทเราก็จะไปจบกันที่ DCA ว่าด้วยความเป็นเด็กนะเงินยังไม่เยอะก็เริ่มจากแบบนี้อะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: นี่คือ5บทเรียนที่เราทำขึ้นมาสำหรับม.ปลายนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็น5บทเรียนที่เหมือนเป็นพลีนะถ้าเทียบกับกลุ่มในเรื่องของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะบางคนฟังโอ้ดูหัวข้อจะค่อนข้างที่จะเป็นการเป็นงานหรือเป็นระดับผู้ใหญ่แต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเบื้องต้นใช่ไหมคะที่เราจะเน้นให้เขาเข้าใจก่อนในหลักการต่างๆของแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอย่างเรื่องการลงทุนเนี่ยเราเน้นทั้งความเข้าใจเรื่องผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ด้วยหล
0: ัก
1: การตั้งเป้าหมายในการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องความเสี่ยงแต่บางอย่างก็ต้องสอนเรื่องความเสี่ยงให้เขาเห็นเหรียญอีกด้านหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกใช้สินทรัพย์ให้เหมาะกับตัวเป้าหมายทางด้านการเงินของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นควรจะใช้สินทรัพย์ประเภทไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องของ risk profile ของตัวเอง
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งมั่นใจว่าผู้ใหญ่บางคนอาจจะยังไม่เคยนั่งมองโปรไฟล์หรือทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ลงทุนตามบอกลงทุนตามกระแสเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เราอยากจะเริ่มคิดที่จะสร้าง mindset ให้กับนักลงทุนรุ่นเยาว์รุ่นใหม
0: ่
1: ๆนะครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วน้องๆเด็ก
1: เดี๋ยวนี้บทเรียนตัวนี้ก็เรียนฟรีครับ
0: เรียนฟรีเรียนที่เรียนช่องทางไหนยังไงบ้างคะโค้ชคะ
1: ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์ money code นะครับ moneycode.co.eth นะครับเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้าที่เขียนว่าคอร์สเรียนก็สามารถกดเข้าไปไ ตอนนี้ก็มีให้เรียนทั้งมต้นมปลาย
0: มต้นมปลาย
1: นะครับ
0: ถ้ามปลายยังที่ไม่ได้เรียนยังไม่ได้ผ่านมต้นมาเราย้อนกลับเรียนมจริงๆก็แนะนำให้เรียนมต้นก่อนไหมคะจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งข
1: ึ้
0: น
1: ใช
0: ่
1: ถ้าไม่เคยเรียนเรื่องการเงินมาเลยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะอยู่มสี่มห้าแล้วก็อยากจะให้เรียนเบสิกก่อนก็
0: ค
1: ือเรียนแปดโมดูลแรกของมต้นก่อนนะครับเพราะว่าวิชานี้ถ้าคุณไม่เคยเรียนก็ถือไม่เกี่ยวว่าคุณจะมอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ปูพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมปลายเนี่ยก็เรียนรวมกันก็13โมดูล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะค่อยๆเรียนไปฮะแล้วก็สอบเสร็จก็จะมีเซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับ
0: ทุกๆโมดูลก็จะมีการสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจในช่วงท้ายของแต่ละบทเรียนด้วยใช่ไหมคะเพื่อดูว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหน
1: ใช่เลยตรงนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจแล้วก็ล่าสุดมีคุณแม่หลายๆคนสนุกสนานนะเพราะว่าลูกอยู่ม.ปลายแล้วก
0: ็
1: นั่งเรียนไปกับลูกแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยว่ามีความสุขนะช่วงนี้ปิดเทอมนะฮะอยู่บ้านกับลูกก็เลยเปิดดูวันละโมดูลเรียนไปกับลูกเพราะเขาก็บอกว่าตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องเงินเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าทำยังไงถึงจะสอนลูกได้อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าทำไมต้องสอนล่ะทำไมไม่เรียนไป
0: ก็เรียนไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช่แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเพราะบางเรื่องอย่างเช่นการใช้สินเชื่ออย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่อาจจะอธิบายได้เพิ่มเติมเรื่องของภาษีพ่อแม่ก็อาจจะอธิบายได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำให้เด็กมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอยู่เสมอฮะว่าความรู้ทางด้านการเงินที่ดีที่สุดคือการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนการพูดคุยการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวนี่แหละนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับ
0: ค่ะโอเคเพราะนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เป็นออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะสามารถที่จะเรียนที่ไหนยังไงก็ได้แล้วก็เห็นบอกว่ามีอีบุ๊กให้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะจะมีเอกสารประกอบการเรียนใช่ไหม
1: ที่สามารถดาวน์โหลดได้พอเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับพอเข้าไปที่เว็บไซต์ moneycoach นะ .co.th ปุ๊บเข้าไปที่คอร์สเรียนเลือกคอร์สเรียน money 14จะเป็นมอต้นมอปลายแล้วแต่พอเข้าไปปุ๊บเขาจะให้ลงทะเบียนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการออกเกียรติบัตรอะไรต่างๆพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีอีบุ๊กให้ดาวน์โหลดอีบุ๊กตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่มือเรียนในทุกโมดูลเลยก็เรียกว่าเปิดดูสไลด์ไปพร้อมๆกับพี่ๆที่เขาบรรยายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรียกว่าเรียนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะโอเคก็แนะนำเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเนี่ยจะเป็นหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวใกล้จริงๆเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะจัดเวลานะมาเรียนได้ใช่ไหมคะช่วงเย็นช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เรียนไปพร้อมๆกับน้องๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมเป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยค่ะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าอยากจะฝากไว้ฮะอยากจะฝากไว้แล้วก็อยากจะให้ช่วยเขาเรียกอะไรนะขยายวงของคนที่มีลูกนะฮะมาเรียนหลักสูตรตรงนี้กันเยอะๆครับนะฮ
0: ะ
1: ต้องบอกว่าบางทีเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยมันไม่ใช่การกดรีโมทนะว่าประมาณว่าพูดหนึ่งครั้งหรือสื่อสารครั้งเดียวมันจะเรียนรู้กันได้นะครับบางทีการเปิดประสบการณ์การเปิดคำศัพท์ใหม่ๆในหัวให้กับเด็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความสนใจแล้วก็ศึกษาความรู้ต่อนะครับไม่ว่ายังไงครับลูกเราจะต้องอยู่กับเงินไปตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะชอบเงินไม่ชอบเงินนะฮะหรืออะไรยังไงก็ตามเราจะต้องใช้เงินในการดูแลชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีความรู้ทางด้านการเงินตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขาดูแลชีวิตของเขาได้นะครับเราก็จะมีโปรแกรมว่าเรื่องเงินเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแล้วก็จะบอกเด็กๆเสมอว่าถ้าพวกคุณเริ่มจัดการเงินของตัวเองได้คุณก็เริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: ค่ะโอเคแล้วเราจะต้องคือเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าการให้ความรู้ในเรื่องของการเงินเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องของการให้เงินอยู่แล้วเนาะเพราะให้เงินถ้าลูกไม่มีความรู้เรื่องของการเงินเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเงินก็จะหมดไปหรือสุดท้ายเงินอาจจะไปทำร้ายชีวิตเขาในวันข้างหน้าด้วยก็ได้นะถ้าเขาใช้ไม่เป็นแล้วนำไปสร้างปัญหาให้กับชีวิตอะไรเงี้ยบางทีเราก็เจอเคสเหล่านี้เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการให้ความรู้เรื่องของการเงินเนี่ยเป็นโหสิ่งที่สำคัญและเป็นประการด่านแรกแล้วก็เดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าเป็นความส สะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงเนี่ยเห็นไหมมีทางวันนี้โค้ชมีทีมงานทำให้นะอยากย้อนเวลากลับไปเลยนี่พอจะได้เริ่มเรียนรู้เรื่องของการเงินคือต้องมาทำงานแล้วพอมีโอกาสนะมาทำรายการถึงได้รู้แต่ก็ยังรู้แบบเบื้องต้นหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือน้องๆมีสื่อต่างๆให้เข้าถึงถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆในยุคนี้ด้วยใช่ไหมคะโค้ชคะเมื่อก่อนจะเรียนนี่มันยากมากเลยเนาะมันรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเสิร์ฟมาพร้อมละนะคะในให้เด็กๆในการเรียนรู้นะคะก็เข้าไปได้ที
1: ่
0: เว็บไซต์ของ Money Coach นะคุณฟัง
1: ใช่ครับ moneycoach.co.th นะครับก็ไปเรียนกันเยอะๆครับนะฮะ
0: โอเคก็ฝากแนะนำกันด้วยนะคะทั้งน้องๆมัธยมปลายนะคะแล้วก็น้องๆม.ต้นมีอยู่แล้วนะคะสำหรับกลุ่มมัธยมต้นใครยังไม่เรียนปลายก็ไปเรียนมัธยมต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ขยายไปกลุ่มมหาวิทยาลัยแล้วเช่นเดียวกันหรือใครที่จะเรียนรู้การเงินทั่วไปก็สามารถติดตามมันนี่โค้ชได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะโค้ชค่ะที่หยิบทำเป็นหลักสูตรล่าสุดออกมาอีกนะก็คือมัธยมปลายบางคนถามว่าเดี๋ยวจะตีกลับไปประถมไหมปีหน้ามีโอกาสไหมคะปอปะปฐมปลายอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมคะ
1: อาจจะน่าจะมาทางมหาวิทยาลัยก่อนครับ
0: ส่วน
1: ปฐมเนี่ยคิดไว้ว่าจะเป็นกิจกรรมมากกว่าน่าจะเป็นเวิร์กช็อปกิจกรรมใหญ่อะไรแบบนี้ให้คนมารวมตัวกันได้เพราะว่าเด็กเนี่ยชั้นปฐมเนี่ยเรียนออนไลน์อาจจะสมาธิหรือความสนุกของเขาอาจจะไม่ได้เท่ากับการที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับเห็นปีหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยแบบให้เรียนทั้งประเทศครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะสำหรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยเพราะตอนนี้นำร่องไปละ2มหาวิทยาลัยแล้วเราก็เห็นแบบผลค่อนข้างตอบรับที่ดีมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวมาอัปเดตนะถ้ามีอะไรในรายการมาอัปเดตกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชค่ะที่หยิบเรื่องนี้มานะคะค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะมาเป็นแบบนี้มาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักสูตรนะการเงินสำหรับม.ปลายนะคะยังไงก็เชิญชวนนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพราะวันเนี้ยก็เรียนฟรีด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่บอกว่าความรู้ทางเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าสอนไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะหลายคนนั้นเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมันก็มาจากพื้นฐานมาจากเรื่องของ mindset นั่นแหละนะคะถ้าเราปูพื้นฐานมาให้ค่อนข้างให้เขามีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยรวมถึงถ้าเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่มีต้นแบบให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสอนแบบในเชิงของเวิร์กช็อปให้ดูตัวอย่างคุยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ลูกๆนั้นเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของการเงินที่ดีนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะขจัดปัญหาในเรื่องของการเงินที่เขาอาจจะไปเจอในอนาคตได้นะคะเพราะจริงๆปัญหาเรื่องการเงินก็ไม่ได้กรอบแค่ว่าบางคนบอกว่าเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตโดยรวมนั้นสะดุดไปก็ได้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะใครที่สนใจนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ money coach นะ .co.th นะคะแล้วก็ไปที่ตรงคอร์สนะแล้วก็จะมีบอกคอร์สให้เรียนนะที่เป็นคอร์สเป็นหลักสูตรของมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะแล้วก็จะมีดาวน์โหลดหนังสือที่เป็นอีบุ๊กนะคะได้ฟรีด้วยแล้วก็ทุกโมดูลนั้นก็จะสามารถที่จะสอบวัดผลนะวัดความเข้าใจช่วงท้ายทุกโมดูลด้วยนะคะอันนี้ก็กระจายกันได้เลยนะใครที่สนใจไปดูรายละเอียดนะที่เว็บไซต์ของ Money Coach ก็ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
0: 10:51 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะหลังจากที่ก็ตอนนี้นะคะดัชนีก็เปิดตลาดเปิดมาเกือบครบชั่วโมงนะคะตอนนี้ดัชนีก็ยังพยายามรักษาระดับนะคะแม้ว่าอาจจะบวกน้อยลงเนาะจากตอนที่เปิดตลาดในดัชนีไปได้ที่ 1,503.90 จุดนะคะตอนนี้ก็เหลือบวกอยู่ประมาณ 1.11 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1,494.80 จุดนะก็บวกอ่อนมากๆนะคะประมาณ 0.08% วอลุ่มการซื้อขายถือว่าคึกคักนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ครบชั่วโมงนะคะแต่ว่าวอลุ่มก็ 30,039 ล้านบาทเข้าใจว่าพอดัชนีขยับแตกขึ้นไปอ่ะก็เป็นไปได้นะคะที่นักลงทุนเองก็อาจจะมีการล็อกกำไรเดี๋ยวเราดูกันนะว่าจะสามารถที่จะยืนตรง 1,500 จุดแล้วก็จะสร้างฐานที่แข็งแรงมากขึ้นหรือไม่นะคะไปดู Most Active ค่ะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้นะคะวันนี้ก็นำมาด้วยเดลต้าตอนนี้เรียลไทม์316บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตามมาด้วยปตท.นะคะ36.25 สตางค์บวกมา1บาท 2.84% KBank 194.50 สตางค์บวกมา50สตางค์ค่ะ Advance 339บาทลงไป1บาทนะคะ KTB กรุงไทยแบงค์33.25 สตางค์บวกมา25สตางค์ค่ะปตท. GC นะคะ40บาทบวกมา50สตางค์ค่ะปตท.สผ. 156บาทบวกมา2บาทนะคะ KCE 32.75 สตางค์บวกมา1บาท50สตางค์ค่ะฮาน่านะคะ35.75 สตางค์บวกมา2บาท75สตางค์วันนี้ฮาน่าบวกแรงตอนนี้เรียลไทม์บวกอยู่ 8.33% นะแต่ก่อนหน้านี้ไปถึง 9% นะคะแล้วก็ BBL Bank กรุงเทพตอนนี้ถอยไปค่ะ161.50 สตางค์ลงไป1บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดทั้งวันนะว่าดัชนีจะสามารถที่จะยืนอยู่ตรง 1,500 จุดนะจะกลับไปยืนได้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะคะก็ยืนแล้วถอยแต่ว่าไฮในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็แถวประมาณ 1,545 จุดนะเดี๋ยวเราดูนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไปรวดเดียวเนาะคงอาจจะค่อยๆขยับล้อปัจจัยหนุนนำมากที่สุดตอนนี้เนี่ยนะคะก็ให้ไปโฟกัสประเด็นในเรื่องของปัจจัยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายประเด็นทีเดียวที่จะเข้าไปในครม.นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่จะต้องดูการจะมีการอัดฉีดเรื่องของคนละครึ่ง plus นะคะมีเรื่องของการเติมเงินบัตรคนจนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นเลยที่เราจะต้องติดตามกันนะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็คงต้องตามกันอีกเรื่องนึงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ได้สอบถามนักวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนั้นเนี่ยโฟกัสประเด็นอะไรเป็นหลักนะตอนนี้ตลาดน่าจะโฟกัสประเด็นปัจจัยภายในประเทศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยข้างนอกก็ยังทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าก็ยังมีอะไรให้เราต้องอัปเดตอยู่ตลอดนะประเด็นสถานการณ์อิหร่านนะคะอเมริกาแล้วก็อิสราเอลซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยทรัมป์ก็มีการประกาศเริ่มปฏิบัติการนะโปรเจกต์ฟรีดอมที่จะมีการคุ้มกันเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็ทางสหรัฐเขาก็บอกนะคุณทรัมป์เขาบอกว่าเขาทำเพื่อมนุษยธรรมนะคะแล้วก็บอกว่า ประเทศที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยก็ขอให้ช่วยด้วยนะคะเพราะว่าถูกกักมานานเริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารนะคะแล้วก็ยังพูดอีกนะว่าถ้าใครหวังเนี่ยอาจจะเจอดีกันแน่นะส่วนทางด้านของรัฐบาลทางฝ้าอิหร่านก็โต้ทันควันเลยนะคะว่าทางฝ้าของสหรัฐอย่ามายุ่งตรงจุดตรงฮอร์มุสนะคะเพราะว่าถ้าฝืนถ้าเรียกได้ว่าดูแลสุดความสามารถถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะละเมิดดีลเรื่องของการหยุดยิงนะก็อาจจะมีการตอบโต้ได้เหมือนกันนะซึ่งก็ยังไม่พ้นวันเนี่ยกองทัพอิหร่านก็มีการยิงขีปนาวุธ2ลูกนะถล่มเรือสหรัฐเรือรบสหรัฐเนี่ยที่พยายามที่จะคุ้มกันเรือขนน้ำมันแล้วก็สินค้าที่จะฝ่าด่านตรงช่องแคบฮอร์มุสนะคะประเด็นนี้ก็ยังคงต้องตามกันนะสำหรับสถานการณ์ภาพใหญ่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ทางสหรัฐเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเปิดศึกรอบใหม่ละก็จริงอำนาจในเรื่องของการคุมในส่วนของช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยนะคะทางฝ้าของประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะเขาก็รวมถึงระดับองค์กรระดับภูมิภาคด้วยนะคะก็ได้ออกมาประนามอิหร่านนะที่โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้นะโดยระบุว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่อันตรายนะซึ่งก็เป็นภัยคุกคามความมั่นคงแล้วก็เสรีภาพของภูมิภาคด้วยนะคะนี่เป็นการรายงานข่าวมาจากทางด้านของสำนักข่าวของซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะคะที่ก็มีการพูดประนามนะการโจมตีครั้งล่าสุดของอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็ทางจอแดนเองนะกระทรวงการต่างประเทศของจอแดนก็มีการแถลงการด้วยนะคะว่าการโจมตีดังกล่าวก็เป็นการละเมิดอธิปไตยของ UAE อย่างโจ่งแจ้งแล้วก็เป็นการยกระดับความขัดแย้งที่อันตรายนะคะซึ่งก็จะคุกคามความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพและบูรณาภาพแห่งดินแดนของ UAE ด้วยกาตาร์ก็เช่นเดียวกันค่ะหลายประเทศออกมาประนามเรื่องของการโจมตีอิหร่านนะที่มุ่งเป้าไปที่เรือทุกน้ำมันของ UAE นะคะซึ่งดำเนินการโดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีนะคะในขณะที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะโดยกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ก็ออกแถลงการนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเนี่ยถูกโจมตีโดยโดรน2ลำด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็หลักการเสรีภาพในการเดินเรืออย่างโจ่งแจ้งนะคะแล้วก็ยังเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงด้วยนะต่อมติ2817ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะแล้วก็ทางกาตาร์ก็ไม่ยอมรับเน้นย้ำนะว่ากาตาร์ไม่ยอมรับการใช้ช่องแคบฮอร์มุสเป็นเครื่องมือในการกดดันนะแล้วพร้อมกับเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่มีเงื่อนไขนะแล้วก็เน้นย้ำนะว่าเสรีภาพในการเดินเรือผ่านเส้นทางที่สำคัญนี้เนี่ยเป็นหลักการซึ่งต้องไม่ถูกละเมิดนะอียิปต์เองก็มีการออกแถลงการต่อต้านเหมือนกันนะหรือจะเป็นสันติบาตอาหรับนะคะสันติบาตอาหรับก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีการออกมาเรียกได้ว่าแถลงการนะไม่เห็นด้วยนะแล้วก็แถลงการว่าการโจมตีเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดแล้วก็เป็นภัยคุกคามความมั่นคงแล้วก็เสรีภาพของภูมิภาคด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าดูเหมือนว่าภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินไปภายใต้ประเด็นสถานการณ์สงครามที่ยังไม่จบแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดนะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็ทั้งเรือโดยสารเรือสินค้าต่างๆที่ไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่หลายๆประเทศยังติดตามอย่างใกล้ชิดหรือหลายๆภาคส่วนธุรกิจเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงต้องรอดูว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนที่จะมาสะท้อนในตัวงบตัวผลประกอบการแต่ตอนเนี้ยสะท้อนสำหรับการใช้ชีวิตข้าวของต่างๆเนี่ยก็ยังสะท้อนอยู่ตลอดนะที่เราได้รับผลกระทบกันผ่านเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงต้องติดตามอัปเดตราคาน้ำมันหน่อยนะคะราคาน้ำมันดิบนะส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่มขึ้นตอนนี้4.48 เหรียญตอนนี้อยู่ที่ระดับ100เหรียญนะคะ106.42 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะแต่เช้าวันนี้สัญญาณน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยร่วงลงแต่ที่ระดับ105.06 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหลังจากปิดตลาดพุ่งขึ้นมากว่า 4% ในช่วงของเมื่อวันจันทร์นะคะส่วนทองคำก็ยังอยู่เคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ค่ะตอนนี้มาปริ่ม 70,000 ต้นๆ 71,150 บาทรับซื้อขายออก 73,50 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 71,150 บาทนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ติดตามกันว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครในช่วง Women and Money วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
6: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยมีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งตนได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้โดยวันพรุ่งนี้มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดในช่วงใดเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาในการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะการส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนินโยที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะในวันอังคาร5พฤษภาคม2569นะคะวันนี้วันที่5เดือน5นะคะมาพร้อมกับสายฝนนะคะเมื่อวานนี้กรุงเทพก็ตกหนักนะคะแล้วก็ยังจะมีภาคอีสานที่มีพายุฤดูร้อนภาคกลางบางจังหวัดนะคะที่โอ้โหถล่มบ้านเรือนประชาชนนะคะลมเขาเรียกว่าลมแรงมากเนาะพัดหลังคาไปแล้วก็แถวไหนสุพรรณบุรีนะคะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเสาไฟด้วยนะคะล้มก็เป็นความรุนแรงของภัยธรรมชาตินะคะที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันเนาะสำหรับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็เหมือนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะคะที่เราบ่นร้อนกันอยู่ประมาณ2เดือนนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆเดือนมีนาคมแล้วก็มาถึงเมษายนตลอดทั้งเดือนนะคะที่อากาศร้อนจัดมากแต่ว่าพอมาถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็เริ่มมีฝนตกลงมาจะทำให้ชุ่มฉ่ำกันไปในหลายพื้นที่นะคะวันนี้ต้องติดตามสำหรับการประชุมครม.นะคะเรื่องของผลการประชุมนะคะที่จะมีการแถลงกันอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะก็แน่นอนจะมีเรื่องของการพิจารณากฎหมายสำคัญ หลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ทุกคนติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมเองเลยนะคะก็เห็นบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิก MOU 44ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายฉบับไหนบ้างที่จะรับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามกันในการประชุมอาเซียนและข้อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลก็อาจจะต้องแถลงนะคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ในส่วนของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคะเมื่อเช้านักข่าวก็พยายามจะสอบถามจริงๆก็จะถามนายกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนายกก็อาจจะไม่ได้พูดมากแต่ว่าเมื่อเช้านักข่าวก็ถามไปที่โฆษกรัฐบาลนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าจะนำไปใช้2ส่วนส่วนแรกคือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกส่วนนึงใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นโดยมีการตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาในการติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟกันก็มีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรนะคะไปพร้อมๆกันกับการสร้างฐานพลังงานในเรื่องของการเข้าสู่ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปนะคะก็เป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดนะคะที่มีการพูดกันเรื่องของจริงๆหลายคนก็ตื่นตัวนะคะเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแต่ว่าอันอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าจะลดราคาลงกว่านี้ได้ไหมแหล่งที่จะไปหาซื้อในส่วนของแผงหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ค่าไฟที่บ้านอาจจะแค่หลัก 1,000 2,000 บาทเนี่ยกับการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาลงทุนประมาณ200,000 ถึง 300,000 เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหกว่ามันจะคืนทุนก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะสู้จ่ายค่าไฟไปก่อนอะไรประมาณนี้รอนะก็มีการพูดกันค่อนข้างเยอะนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาไม่สนใจนะก็ตื่นตัวนะคะแต่ว่าทำอย่างไรที่จะให้ราคาของค่าติดตั้งค่าดูแลหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการออกพรก.อีกนิดนึงนะคะที่นักข่าวนั้นเนี่ยพยายามจะสอบถามให้ได้ข้อมูลมากที่สุดนะที่จะสื่อไปถึงประชาชนว่าเอ๊ะทำไมพรก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพรบ.พระราชบัญญัติได้ใช่หรือเปล่านักข่าวถามไปที่โฆษกก็ตอบว่าเนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจจะไม่รอบคอบก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบนะคะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพรก.แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์แบบนี้ได้ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในเดือนนี้เลยนะคะไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งพัสนี่แหละค่ะก็จะเป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงนะคะนี่ที่ทุกคนก็ถามกันเยอะมากนะคะจะโอนเมื่อไหร่จะยังไงก็น่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้นะคะวันสองวันนี้แหละนะคะว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนแล้วก็ดีเดย์ในการโอนนะที่เห็นบอกว่าจะให้ 4,000 นะให้ใช้เดือนละ 1,000 บาททั้งหมด4เดือนรัฐบาลออก60นะคะเจ้าของแอปเป๋าตังค์ใครที่โหลดแล้วก็เดี๋ยวรอนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์ก็ได้ไป 40% แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะก้อนนี้ก็เป็นเงินที่เขาจะโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าในมุมของรัฐบาลเขาก็มองว่ามันไม่ได้ตกหายไปไหนไม่หายระหว่างทางแน่นอนแต่ก็มีฝ่ายค้านเนี่ยยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องความโปร่งใสตรงนี้รัฐบาลก็ชี้แจงว่าก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงความมีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่เขาก็จะมีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งงบของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินในขณะนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณากฎหมายพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี70ควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักไม่นานนะคะประชุมเสร็จก็คงจะต้องให้โฆษกแถลงแล้วก็รวมถึงที่บอกว่านายกจะแถลงเองเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันได้ไหมเลยเรื่องแรนดิตนะคะที่มีประชาชนกังวลเนาะว่าจะไม่เข้าใจโครงการแลนบงแลนดิตเลยพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวรอฟังไปก่อนนะเพราะว่าขณะนี้ประชาชนอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากพอในการทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็บอกว่าตอนนี้รับทราบแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการลงพื้นที่กันไปอีกสักรอบหนึ่งนะคะข่าวว่าจะไปวันที่8นี้แต่ว่าล่าสุดของล่าสุดบอกว่าจะไม่ไปแล้วนะสำหรับการลงพื้นที่ของทีมคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ช่วงแรกค่ะเราจะไปดูเรื่องของเกี่ยวกับที่ทางรายการเนี่ยพูดมาหลายวันแล้วนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเพื่อชีวิตใหม่นะคะมันคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะอย่างผู้พิการเนี่ยเขาจะเข้าถึงในการเข้ารับบริการได้ง่ายยากหรือยังไงนะคะต้องเสียตังค์ไหมใช้สิทธิ์พื้นฐานได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแพทย์หญิงจาคะอนุจารีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะคุณหมอได้ยินชัดเจนนะคะ
8: ค
7: ่ะคุณหมอคะหลายคนก็ฟังในรายการอยู่หลายวันแล้วนะคะพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเพื่อชีวิตใหม่นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยสิทธิ์เอาบัตรทองก่อนนะคะมีการสนับสนุนสำหรับคนที่จะต้องใช้ไออุปกรณ์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้ทุกคนยังไงอะคะคุณหมอคะ
8: ค
7: ่
8: ะก็เรื่องสิทธิ์เนี่ยนะคะคนผู้ป่วยที่มีสิทธิผู้พิการหรือว่าบัตรทองท .74 ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนคนพิการเนี่ยก็คือสามารถทำขาเทียมด้วยเท้าเทียมอันนี้ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรเลยค่ะสามารถเบิกได้หมดเลยค่ะ
7: โอ้100%เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ใช่ค่ะก็คื อสิทธิผู้พิการแล้วก็ผู้ประกันตนคนพิการค่ะเบิกได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยค่ะ
7: ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะหลักเกณฑ์สำคัญที่ผู้พิการจะสามารถไปขอรับได้เนี่ยไม่ทราบมีอะไรบ้างมันจะยุ่งยากไหมคะหรือว่าคุณหมอจะต้องพิจารณาเป็นคณะกรรมการก่อนถึงจะบอกว่าจะให้คนนี้ได้หรือคนนี้ไม่ได้อย่างนี้ค่ะคุณหมอคะ
8: อ๋อค่ะก็จริงๆเนี่ยไม่ได้ถึงกับต้องเข้าคณะกรรมการอะไรเลยค่ะคืออย่างแรกเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญก็คือมีสิทธิ์ตามที่แจ้งไปนะคะอย่างที่สองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปัจจัยของคนไข้ใช่มากกว่าค่ะว่าเป็นคนไข้ที่มีการโดนตัดขาแบบใต้เข่าลงมาแล้วก็มีความสามารถในการเดินค่อนข้างเก่งแบบว่าสามารถเดินออกไปนอกบ้านได้เดินในพื้นที่มันขรุขระได้แล้วก็สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ค่ะแล้วก็จะเป็นคนไข้ที่ควรจะมีการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟออกไปทำงานออกไปเล่นกีฬาเบาๆแล้วก็ดูแลอุปกรณ์ตนเองได้ค่ะคนที่จะพิจารณาว่าเหมาะไม่เหมาะเนี่ยค่ะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สั่งเนี่ยละค่ะแล้วก็นักกายอุปกรณ
7: ์
8: ไม่ได้มีต้องใช้เวลาในการรับรองหรือว่าอนุมัติอะไรเลยค่ะ
7: ก็คือคุณหมอก็จะดูว่าคนนี้เหมาะที่จะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการเบิกจ่ายก็บรรจุในบัตรทองหมดเรียบร้อยแล้ว
8: ใช่
7: นะคะทีนี้หลายคนยังไม่เข้าใจ
8: ค่ะ
7: ค่ะตัวของอุปกรณ์เนี่ยค่ะเท้าเทียมไดนามิกเนี่ยมันจะช่วยในการเคลื่อนไหวของผู้พิการหรือว่าการเดินผู้พิการแตกต่างจากเท้าเทียมที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
8: ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเท้าเทียมแบบที่ใช้เยอะๆแบบมาตรฐานที่มีกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็มีข้อดีของมันเองค่ะด้วยความที่ว่าตัวข้อเท้าที่เราใช้กันอยู่เยอะๆเนี่ยมันขยับได้ค่อนข้างน้อยกว่ามันก็จะมีความมั่นคงมากกว่าเวลาคนไข้เดินเนี่ยก็ไม่ได้ต้องใช้แรงในการควบคุมการทรงตัวเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีที่คนไข้ที่มีความสามารถเยอะขึ้นเก่งขึ้นมีกิจกรรมนอกบ้านออกไปทำงานนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟตัวเท้าเทียมไดนามิกอันนี้ค่ะมันสามารถขยับข้อเท้าได้หลายทิศทางมากกว่าพอมันขยับได้หลายทิศทางเนี่ยมันก็

0: เท้าเทียมแบบมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่อายุเยอะการทรงตัวไม่ค่อยดีอาจจะมีเท้าเบาหวานอะไรพวกนี้ก็จะเหมาะกับเท้าเทียมแบบเก่ามากกว่าค่ะแต่ว่าคนไข้ที่อายุน้อยมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟเนี่ยการใช้ข้อเท้าเทียมอันนี้มันจะเหมือนคล้ายคลึงกับข้อเท้าจริงมากขึ้นก็จะทำให้การเดินได้ถ้าเดินดูสวยขึ้นการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะในโรงพยาบาลหัวหินที่คุณหมอดูแลอยู่เนี่ยมีผู้ป่วยเอาเท้าเทียมไดนามิกไปใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราได้ติดตามผลว่าเขาใช้งานได้ดียังไงแบบไหนมีความสุขมากไหมคะคุณหมอคะ
0: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่ที่ตัวเท้าเทียมผลิตมาเราก็มีการใช้ไปได้ประมาณ11รายแล้วค่ะแล้วก็มันจะมีคนไข้บางกลุ่มบางคนที่ขาดการติดต่อไปอาจจะย้ายถิ่นฐานนะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย1คนก็บอกว่าใช้แล้วไม่ค่อยถนัดแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยใช้แล้วบอกว่าใช้ได้ดีค่ะคนไข้ที่ได้ใช้เนี่ยก็คือขึ้นบันไดลงบันไดได้เดินทางลาดได้แล้วก็ออกไปทำงานได้ตามปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปเลยค่ะ
1: ค่ะเหมือนตอนที่ก่อนไม่มีขาใช่ไหมคะค่ะก็มีการได้ติด
0: คือเวลาเดินนะคะถ้าเกิดว่าใส่ขายาวอะไรเงี้ยบางทีแยกไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเดินเนี่ยจะเหมือนคนทั่วไปเลยขึ้นลงบันไดได้แล้วก็กระโดดได้เบาๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้เล่นกีฬาได้วิ่งได้ปกติใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไปวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆได้เล่นกีฬาได้อะไรได้เลยค่ะ
1: ค่ะอ๋อเหมาะกับคนไข้ที่อายุประมาณไหนแบบไหนอะคะคุณหมอไอ้เท้าเทียมไดนามิกเนี่ยค่ะ
0: ก็จะเป็นตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไปจนถึงผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยละค่ะคือตัวอายุเองเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์จำกัดอะไรแต่ว่าคนไข้ที่ยังแข็งแรงแล้วก็ทรงตัวดีเดินทำนู่นทำนี่เองได้เนี่ยต่อให้อายุ60หรือว่าอะไรก็ยังสามารถใช้เท้าเทียมอันนี้ได้ถ้าเกิดว่ามีความพร้อมมากพอค่ะ
1: ค่ะก็คือคนที่แบบอาจจะไม่เคยใส่มาก่อนไม่เคยใช้ขาเทียมมาก่อนอย่างเงี้ยต้องหัดต้องอะไรใหม่ไหมคะคุณหมอคะถึงจะใช้ได้ตามปกติเนี่ยค่ะ
0: คือถ้าเคยใช้ขาเทียมแบบเดิมมาก่อนนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวในการใช้ขาเทียมอันใหม่มากขึ้นนิดนึงคือเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าตัวเท้าเทียมมันจะมีแรงดีช่วยนิดนึงมันเวลาเดินมันจะเด้งๆหน่อยบางคนก็จะไม่ถนัดแต่ว่าถ้าใช้ไปสักพักนึงอะค่ะมันก็จะเหมือนกับตัวน่องของเราที่ช่วยมีแรงส่งเวลาเดินอะไรเงี้ยค่ะก็จะมันก็จะทำให้ช่วยให้เดินหรือวิ่งได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คนไข้ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ
1: อายุการใช้งานนี้กี่ปีคะคุณหมอคะหรือว่าใช้ได้ตลอดไป
0: ประมาณปีถึง2ปีค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยตัวขาเทียมเท้าเทียมเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนประมาณปีถึง2ปีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามค่ะเพราะว่าการใช้งานมันก็จะต้องมีการมาซ่อมแซมอะไรอยู่ด้วยมา maintenance อยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้สั้นมากค่ะ
1: อ๋อคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าอุ้ยรับไปแล้วก็คือไม่ต้องติดตามผลก็คือต้องนัดมาเจอมาคุยกันใช่ไหมคะ
0: จะมีนัดมาดูเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็บางทีก็จะต้องมีการมาปรับใช้หรือว่าต้องบางเหมาะอยู่ไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนดีหรือว่าตัวน็อตล้วมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดู
1: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตย้อนไปนิดนึงว่าไอ้ตัวเท้าเทียมไดนามิกเนี่ยใครเป็นผู้คิดค้นหรือว่าใครเป็นคนทำขึ้นมาแล้วก็นำเสนอไปที่สปสช.หรือว่าตามโรงเรียนต่างๆที่เอามาใช้กันในปัจจุบันนี้อะคะ
0: ตัว SPS ตัวนี้ชื่อ SPS Dynamic ครับเป็นงานที่เกิดจากการร่วมมือกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะแล้วก็มีการได้รับการทดสอบแล้วก็พัฒนาจะร่วมกับสถาบันสิรินธรด้วยค่ะ ก็เป็นผล

0: งานของไทยเราเองแล้วก็ผลิตด้วยตัวเราเองด้วยค่ะก็ทำให
1: ้
0: มีคุณภาพด้วยตัวเอสเทสเนี่ยค่ะก็ได้รับมาตรฐานสากล ISO ด้วยค่ะ10328แล้วก็มีรับรองระบบบริหารคุณภาพการผลิตเครื่องมือการแพทย์ด้วยตามมาตรฐาน ISO เหมือนกันค่ะก็คุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตก็มั่นใจได้ค่ะ
1: นี่คือเป็นนวัตกรรมของคนไทย 100% เลยใช่ไหมคะโดยวิศวกรจากจุฬาแล้วก็ร่วมกับคณะแพทย์โอ
0: ้
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ความภาคภูมิใจในฐานะที่คุณหมอก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพอรู้ว่ามีตัวนี้มาเนี่ยมาให้โรงพยาบาลที่หัวหินใช้นี่นะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะคุณหมอค่ะ
0: โอ้ก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะตัวเท้าเทียมลักษณะแบบนี้ที่สามารถขยับได้หลายทิศทางแล้วก็มีแรงดีดแรงส่งเนี่ยปกติแล้วมันเบิกได้คนไข้ที่มีความสามารถในการเดินเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าไม่ได้ว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าถึงเท้าเทียมเหล่านี้ได้ค่ะพอตัวเอสเทสนี่มาแล้วสามารถเบิกได้เนี่ยก็ทำให้คนไข้หลายคนได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วก็เขาแฮปปี้ดูมีความสุขกับการใช้ขาเทียมอันนี้ค่ะก
1: ็
0: ดีค่ะดีใจแล้วก็ประทับใจในผลงานของคนไทยเราเองค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วที่สำคัญคือผู้ป่วยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอันเนี้ยดีมากๆเลยนะคะทีนี้ในโรงพยาบาลต่างๆนอกจากที่หัวหินแล้วมีที่อื่นนี่มีทุกโรงพยาบาลไหมคะคุณหมอที่ผู้พิการจะสามารถไปแสดงความจำนงว่าจะขอใช้เท้าเทียมไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะก็คือยังไม่ได้มีโรงพยาบาลไหนเบิกเอาไปใช้ที่โรงพยาบาลอื่นตอนนี้มีที่หัวหินที่เดียวก่อนค่ะ
1: ค่ะโอ้มีที่นี่ที่เดียวนำร่องเลยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆเขาได้กระจายไปให้หลายๆโรงพยาบาลทดลองใช้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่เบิกมาใช้เป็นประจำกับคนไข้ทั่วไปด้วยเลยก็คือที่โรงพยาบาลหัวหินค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสำหรับผู้พิการที่แบบอยากจะเข้ารับบริการจะต้องเริ่มต้นติดต่อที่หัวหินได้ไหมหรือว่าไปติดต่อที่โรงพยาบาลในใกล้บ้านตัวเองอะคะคุณหมอต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆตอนนี้ค่ะก็คือจะมาที่โรงพยาบาลหัวหินค่ะแต่ว่าก็คือขั้นตอนการรับบริการเนี่ยก็คือตรวจสอบสิทธิ์มาพบแพทย์ก็จะประเมินว่าเหมาะสมไหมแล้วถ้าเหมาะสมก็จะสั่งอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ลงไปพบกับนักกายอุปกรณ์ไปหล่อทำแบบอธิบายอะไรทั้งหลายแล้วก็จะมีการนัดมาหลังจากจำหน่ายอุปกรณ์นะคะแล้วก็มาประเมินแพทย์ประเมินเช็คเอาท์อีกทีนึงแล้วก็ติดตามผลทีนี้ก็ด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงคือข้อด้วยที่ว่าตอนนี้มันมีแค่ที่โรงพยาบาลหัวหินนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ที่อยู่ไกลๆก็อาจจะมาตรวจติดตามไม่สะดวกก็ตอนนี้ก็ยังได้ที่แค่หัวหินมาติดต่อที่หัวหินก่อนค่ะ
1: ค่ะเนาะตอนนี้นำร่องที่นี่ที่เดียวก่อนนะคะก็ถ
0: ือ
1: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ผู้ป่วยนำร่องไปแล้ว11รายที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอคะในส่วนของเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่าอายุการใช้งานเนี่ยคือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยจังเลย 2-3 ปีเป็นไปได้ไหมคะในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีการพัฒนาเรื่องความทนทานว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ใช้ดักอย่างน้อยสัก5ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: ตอนนี้ก็มีการฟีดแบ็กเรื่องของการใช้งานเรื่องของว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรกลับไปตรงที่ส่วนผลิตอยู่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าตัวเท้าเทียมไม่ว่าจะแบบไหนอะค่ะก็ค่อนข้างจะใช้เวลามีอายุการใช้งานประมาณ2ปีอยู่แล้ว
1: โอ้ไม่ได้นานกว่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะอาจจะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะตัวเท้าเทียมเนี้ยเองมันผลิตจากตัวคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือเบาแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องมาเมนเทนแนนซ์บำรุงเหมือนรถเหมือนจักรยานเนี่ยแหละค่ะเราก็ต้องคอยดูแลมันอยู่ตลอด

0: คุณหมอคะอย่างผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะสมมติว่าเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยถูกตัดขานานไหมคะกว่าที่จะมาใช้เท้าเทียมตัวนี้ได้คะหรือว่าใช้ได้เลย
1: ถ้าเป็นคนไข้เบาหวานจริงๆอาจจะยังไม่ได้แนะนำให้ใช้ตัวนี้โดยตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะด้วยหนึ่งคืออย่างที่ตอนบอกไปว่าตัวการทรงตัวความสามารถในการทรงตัวค่อนข้างสำคัญคนไข้เบาหวานมีปัญหาเรื่องการชาค่ะเพราะชาที่เท้าเนี่ยเวลาเดินอาจจะทรงตัวได้ไม่ดีมากก็อาจจะยังไม่ได้ให้ใช้ตัวนี้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้อื่นๆอย่างเช่นอาจจะโดนตัดขาจากอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถลองใช้ได้เลยตั้งแต่แรกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะต้องแข็งแรงแล้วก็ทรงตัวดีได้ในระดับหนึ่งค่ะ
0: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกนะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คุณหมอจะเป็นผู้ประเมินให้นะคะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายค่ะคุณหมอคะอยากจะถ้าใครสนใจมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเนี่ยจะติดต่อไปที่ไหนคะสปสช.หรือว่าที่โรงพยาบาลหัวหินที่เร็วที่สุดนะคะคุณหมอคะ
1: ค่ะสามารถติดต่อที่โรงพยาบาลหัวหินได้เลยค่ะโทรมาที่โรงพยาบาลหัวหินเบอร์032-523-000แล้วก็ต่อ5928ค่ะหรือว่าบอกว่าขอสายของหน่วยกายอุปกรณ์ก็ได้ค่ะแล้วบอกว่าอยากสนใจสอบถามเรื่องไดนามิกเรื่องเท้าเทียมไดนามิกค่ะ
0: นะคะก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: โทรมา
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะที่มาให้ข้อมูลความรู้นะคะเพราะว่าหลายคนสงสัยมานานแล้วเป็นเท้าเทียมแบบไหนยังไงนะคะวันนี้ก็รับทราบข้อมูลไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงจาคะอนุจารีนะคะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลหัวหินนะคะก็เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยค่ะที่เขาเอาเท้าเทียมไดนามิกนี่นะคะไปนำร่องนะคะให้กับผู้ป่วยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็โอ้โหเก่งมากเลยนะคะผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยค่ะเพราะว่าใช้นี่แหละค่ะสำหรับสิทธิ์บัตรทองนะคะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ที่เขาบรรจุเป็นรายการสิทธิประโยชน์ให้นะผู้ป่วยก็เบิกนะแล้วก็เป็นผลงานนวัตกรรมไทยด้วยนะคะที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นะคะเป็นความร่วมมือกันของคณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คณะแพทย์นะคะของสิริราชด้วยนะคะที่สามารถพัฒนาออกมาที่เป็นฝีมือคนไทยช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นมากนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าไม่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ถูกตัดขาด้วยโรคเบาหวานอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกระบวนการภายหลังจากที่ผู้ป่วยถูกตัดขาแล้วก็จะต้องมีการทำกายภาพบำบัดก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอปุ๊บแล้วก็ใส่เลยไม่ใช่ค่ะก็ต้องมีการทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเสริมกำลังของกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ขาเทียมนะในการใช้เท้าเทียมไดนามิกที่ว่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือคุณหมอจาคะนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ประเมินตรวจว่าผู้ป่วยท่านนี้เหมาะกับลักษณะไหนเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าต้องใช้ขาเทียมแบบไหนเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งพอผู้ป่วยมีความพร้อมแล้วก็จะต้องถูกส่งต่อไปพบกับนักกายอุปกรณ์นะเพื่อทำการวัดก่อนแล้วก็จะต้องไปหล่อไปอะไรอย่างนี้นะตัวขาเทียมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยของท่านนั้นๆ นะคะก็นับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ทราบยังไม่สามารถเข้าถึงไม่มากนักเนื่องจากว่าสามารถเบิกจ่ายในบัตรทอง30บาทได้นะคะแต่ว่าพอมีโครงการนี้ขึ้นมาของคณะวิศวะจุฬาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลก็พัฒนาขึ้นมานำร่องที่โรงพยาบาลหัวหินนะคะที่คุณหมอจาคะดูแลอยู่นะคะให้ผู้ป่วยได้ไปใช้แล้วก็ติดตามผลด้วยนะแล้วก็พบว่าใช้งานได้ดีแล้วก็น่าจะมีความสุขเนาะกับการมีเท้าใหม่แบบนี้นะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลหัวหินนะคะเพื่อที่จะรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้โดยเร็วที่สุดเลยนะคะคุณหมอก็ให้เบอร์ไว้แล้วเมื่อสักครู่ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
7: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
0: กลับมาช่วงที่สองของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้หลายคนกำลังติดตามเรื่องของเกี่ยวกับการปรับปรามโนมินีแล้วก็ทุนเทาให้หมดสิ้นซากไปจากประเทศไทยนะคะล่าสุดนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เป็นประธานสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและการกีฬาและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมด้วยมาลง MOU นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ว่านายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายให้ทางคุณสุภจีนั้นนี่นะคะมาเป็นประธานสักขีพยานการลงนาม MOU ครั้งนี้ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิดลบรอยร้าวเศรษฐกิจร่วมพิชิตโนมินีนับเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศไทยนะคะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมด23หน่วยงานได้รวมตัวกันให้พันธสัญญาในการสร้างกลไกการทำงานเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามตลอดจนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในลักษณะโนมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะแต่ก็คือการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดูแลเศรษฐกิจของชาติค่ะโดยคุณสุภจีนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้โนมินีและทุนเทาเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมการค้าและการลงทุนอย่างรุนแรง MOU ครั้งนี้ต้องการสร้างโอกาสให้กับคนไทยแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยจะมีการเน้น3ภารกิจหลักคือบูรณาการข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบสร้างกลไกเฝ้าระวังเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามตลอดจนดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังและถึงที่สุดซึ่งจากนี้ไปไม่อยากได้ยินเรื่องของการละเว้นการจับกุมผู้กระทำความผิดหรือการจับกุมผู้กระทำความผิดแล้วมีการเคลียร์กันให้ได้ยินอีกต่อไปแล้วก็เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนานาชาติว่าประเทศไทยพร้อมจะปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังและพร้อมให้การสนับสนุนนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริตนะคะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของคนดีให้มีกำลังใจและพร้อมประกอบธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีภาครัฐเคียงข้างสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จขณะที่นักธุรกิจเองที่ประกอบธุรกิจโดยมิชอบภาครัฐก็พร้อมจะลงดาบปราบปรามให้หมดไปโดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะคะนับจากนี้ทางรัฐมนตรีสุภจีบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะการค้าการลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเปลี่ยนจากการอำพรางให้กลายเป็นความโปร่งใสค่ะปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีฐานข้อมูลนิติบุคคลกว่า 980,000 รายซึ่งได้มีการเชื่อมกับข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.4 ล้านรายพบความเชื่อมโยงที่มีความเสี่ยงประมาณ 53,000 รายและก็มีการส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบรวมถึงตรวจพบบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลประมาณ 2,000 รายและมีการดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นการเซ็น MOU ระหว่างหน่วยงานทั้งหมด23หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะได้ปราบปรามโนมินีแล้วก็ทุนเทาให้สิ้นซากไปเลยนะคะก็เชียร์เลยนะคะอยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเนาะสำหรับในบ้านเราประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างนะคะแต่ว่าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะร้อนๆเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนออกมาร้อนนี้ครูพัสเอาอยู่แน่นอนนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพัสรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องนะคะดีไซน์นั้นมีสีขาวแล้วก็สีเทานะสุดมินิมอลเลยค่ะมีล้อด้วยนะสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะคะหน้านี้ให้หน้าร้อนแบบนี้นะคะให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงได้นะคะคุ้มสุดๆค่ะตอนนี้เพียง 1,190 บาทเท่านั้นใครสนใจก็โทรสั่งซื้อเลยนะคะรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นด้วยนะคะอันนี้แถมไปเลยค่ะมันต้องมีนะตัวนี้นะคะสำหรับไอตัว Cooling Pack นะคะ021143990ค่ะ021143990นะคะโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้จะขอชวนมารู้จักนวัตกรรมไทยอีกชิ้นหนึ่งนะคะกับพื้นที่เสี่ยงนั่นคือชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งพัฒนาโดย สถาบันวิจัยมะเร็ง

ท่อน้ำดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ลอยลมและศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์สิทธิถาวรเป็นกำลังสำคัญของการคิดค้นจุดเด่นของชุดตรวจนี้คือใช้งานง่ายค่ะรู้ผลได้ภายใน10นาทีแล้วก็ช่วยให้คัดกรองทำได้เร็วขึ้นพูดเรื่องนี้ในรายการวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รู้นะคะว่าถ้าอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องการตรวจฟรีก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปเป๋าตังได้เลยนะคะพอเข้าแอปเป๋าตังปุ๊บเข้าไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคค่ะจากนั้นก็เข้ารับชุดตรวจตามจุดบริการที่กำหนดเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ายิ่งเรารู้ความเสี่ยงเร็วก็ยิ่งเข้าสู่การดูแลได้เร็วประชาชนที่สนใจหรือว่าโรงพยาบาลในระบบบัตรทองนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ค่ะ1330นะสำหรับใครที่สนใจนะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะกับชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นงานวิจัยของประเทศไทยของคนไทยเหมือนกันนะคะที่ใช้คัดกรองได้จริงเลยนะคะช่วงหลังเราเห็นเนาะบรรดายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะชอบโชว์ในการรับประทานแบบของดิบอ่ะเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่กลัวเรื่องของพยาธิกันบ้างเนาะนะถ้าใครที่แบบรับประทานบ่อยๆโอเคชอบก็ห้ามกันไม่ได้เนาะแต่ก็ต้องตรวจนะเรื่องของพยาธิใบไม้ตับไปด้วยนะคะนี่ก็สามารถคัดกรองได้จริงนะคะอ่ะก็ลองดูนะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะวันนี้มาสรุปเรื่องของไทยช่วยไทยพัสอัปเดตล่าสุดกันนิดนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยประชุมครม.ก็จะมีเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400 ล้านแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะคาดการว่าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะคะจะเข้าครม.ในครั้งหน้าวันอังคารหน้าคือ12พฤษภาคมที่บอกว่าจะแจกกัน 4,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะก็มีความชัดเจนสำหรับโครงการนี้นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนั้นมีการเผยแพร่รายละเอียดแล้วนะคะในอินโฟกราฟิกสำหรับโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าที่รู้จักกันดีนั่นคือคนละครึ่งพลัสนะคะก็มีการแชร์สำหรับอินโฟกราฟิกก็คือเนื่องจากว่าเป็นการเผยแพร่ผ่านในส่วนของเพจพรรคภูมิใจไทยออกมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะก็เดิมเนี่ยที่คาดว่าจะเข้าครม.วันนี้ที่ทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติบอกว่ามาตรการนี้ที่มีโครงการคนละครึ่งพัสและก็มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆนะคะจะไม่เข้าประชุมที่ครม.ในครม.วันนี้เนื่องจากว่าจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนเดิมทีคาดว่าจะประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะครม.เศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการก็เลยอยู่ระหว่างการรอนายกรัฐมนตรีกำหนดวันประชุมครม.เศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้แหละค่ะพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี69แล้วก็พ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านแล้วก็ส่งต่อให้ครม.มีมติเห็นชอบในการประชุมวันนี้5พฤษภาคมเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมี2เรื่องก็คือเสนอครม.มีมติเห็นชอบพ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณปี69กับการออกพ.ร.ก.กู้เงินส่วนไทยช่วยไทยพลัสนั้นเนี่ยน่าจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์หน้านะ12พฤษภาคมนะคะก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ครม.ในนัดวันที่12แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเมื่อช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพลาดอนปิศนานันทกุลในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็พูดถึงความพร้อมในเรื่องโครงการแล้วว่าต้องรอดูทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นฝ่ายออกนโยบายกับแนวทางแล้วก็กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรด้วยว่ามีความคิดในเรื่องเยียวยาส่วนต่างๆอย่างไรบ้างนะคะกลุ่มเป้าหมายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 ล้านคนนะเบื้องต้นนะแล้วก็จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13.4 ล้านแล้วก็เข้าโครงการคนละครึ่งเดิมนะขณะนี้กำลังดูตัวเลขว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้รวม

กันอย่างน้อยก็น่าจะเกิน30ล้านแล้วนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้คนละ 4,000 บาทเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะคะรัฐออกไม่เหมือนเดิมสิเนาะคราวก่อนนี่คนละครึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็น60-40เนาะรัฐออก 60% ประชาชนออก 40% แต่ก็แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 รวม4เดือนนะคะรับสิทธิ์ไป 4,000 บาทนะคะเดือนนี้แหละนะช่วงน่าจะกลางเดือนจนถึงปลายเดือนจะมีการลงทะเบียนแล้วก็จะให้เริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนหน้ามิถุนายนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะนี่คือไทยช่วยไทยนะคะช่วยคนไทยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ในการเพิ่มกำลังซื้อเดือนแรกมิถุนายน 1,000 กรกฎาคม 1,000 สิงหาคมอีก 1,000 แล้วก็เดือนสุดท้ายกันยายนอีก 1,000 บาทนะคะที่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันในเดือนหน้าอ่ะก็ถือว่าไม่ช้าแต่ก็ไม่เร็วนะเพราะหลายคนรอคอยมานานมากแล้วนะคะว่าเอ๊ะกระทรวงการคลังจะเสนอครม.ในวันนี้ไหมต้นเดือนแล้วเนี่ยแต่ก็ล่าสุดนั้นบอกว่ายังนะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นพออนุมัติในครม.สัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็พอเดือนมิถุนายนก็โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังค์เปิดให้ประชาชนได้ซื้อของกันในช่วง4เดือนนะคะก็ซื้อได้ตามเงื่อนไขเดิมนะคะเป็นร้านอาหารก็ได้ซื้อเครื่องดื่มทั่วไปได้ของใช้ที่จำเป็นสินค้าทั่วไปเหล่านี้นะคะแต่สินค้าบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้นะคะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ได้ค่าน้ำมันจะไปเติมน้ำมันแล้วใช้ลูดอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกับร้านค้าคนละครึ่งด้วยนะคะและร้านธงฟ้าอันนี้ก็ไปซื้อสินค้าราคาถูกผ่านธงฟ้าหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดที่ชัดเจนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอวันที่12พฤษภาคมนะคะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะหรือว่าคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะก็ลองดูนะว่าจะรับมือสถานการณ์ได้หรือไม่อย่างไรนะคะในคอลัมน์เติมความคิดพิชิตการลงทุนของคุณภพชัยภัทรวิทย์เนี่ยนะคะของประชาชาติธุรกิจนะคะของบล. Innovest นะคะซึ่งก็มีการเขียนเอาไว้ว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของบ้านเรากำลังเจอกับแรงกดดันทั้งจากภายในภายนอกพร้อมกันอยู่นี่นะคะรัฐบาลก็ส่งสัญญาณอัดฉีดมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ในรอบหลายปีเพื่อรับมือกับวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ถือว่าตอนนี้ยังคงปะทุอยู่นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นคือมาตรการนี้แหละค่ะไทยช่วยไทย plus ที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ก็จะประกอบไปด้วยสองเสาหลักนะมีโครงการคนละครึ่ง plus 20ล้านคนในรูปแบบco-payment รัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% แล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนอันนี้รัฐจ่ายเต็มนะไม่มี60 40นะคะนี้รัฐจ่ายเต็มไปเลย100บาทคุณได้ไป 4,000 ก็จ่าย 4,000 นะเขาไม่ได้มาเติมมาช่วยอะไรนะจ่ายเต็มเลยแล้วก็เริ่มใช้อย่างที่บอกนะคะมิถุนายนถึงกันยายนเพราะฉะนั้นในมุมของทางคุณภพชัยเนี่ยนะคะท่านก็มองว่ามาตรการนี้จะเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจที่มาถูกเวลาประเมินเม็ดเงินภาครัฐจะอัดเข้าระบบรวมแล้วประมาณ 1,400,000 ล้านทีนี้เมื่อรวมกับโคเพย์เมนต์ประชาชนก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 136,000 ล้านแล้วก็พอประเมินเนี่ยนะคะพบว่ามาตรการนี้จะมีศักยภาพในการหนุน GDP ได้ราวๆบวก 0.2% และเพิ่มเงินเฟ้อจากกรณีฐานอีกราวบวก 0.1% จากกรณีฐานนะคะผลเชิงบวกดังกล่าวก็จะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะจากการนำเข้าที่จะสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับที่ประชาชนร่วมจ่ายผ่านแอปนี่นะคะจริงๆก็ไม่ใช่เงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นในระบบนะคะแต่เป็นเพียงการเรียกว่าโยกย้ายเงินที่จะใช้จ่ายอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยมาใช้ผ่านโครงการแทนแล้วก็ผลที่กระจุกตัวอยู่แค่ไตรมาสที่2ที่3โดยไม่มีนัยยะต่อปี70นะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ประเมินว่า
แม้มาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์จะยังไม่ใช่เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อน GDP แต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการประคองกำลัง

0: หนังสือจึงทำให้ยังคงเป็นเขาเรียกว่ายังคงเป้าหมายสำหรับเซตอินเด็กซ์ที่อยู่ 1,500 จุดนะคะแล้วก็อย่างไรก็ดีในเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นนั้นเนี่ยคุณภพชัยมองว่ามาตรการนี้ถือว่าเป็นเซนติเมนต์บวกโดยตรงต่อ2กลุ่มหลักเลยค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มพาณิชย์กับสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะเน้นกลุ่มสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะหลายกลุ่มเลยที่จะได้ประโยชน์นะมี BJC TNP CBG OSP และ CPO อันนี้ได้ประโยชน์จากการที่มีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมเนาะทั้งผู้บริโภครายย่อยกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยซึ่งสามารถใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้นะคะอีกกลุ่มนึงที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มสินเชื่อนะคะติดล้อเนี่ยสวัสดิ์ใช่ไหม MTC อันนี้ก็ได้อานิสงส์เชิงบวกนะคะด้าน asset quality โดยกระแสเงินสดที่เติมเข้าสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ลดแรงกดดันต่อการตั้งสำรองและชะลอการเกิด NPL ใหม่ได้นะคะหรืออันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับเรื่องของกรณีที่รัฐบาลจะออกโครงการนะคะที่แบงค์ในตะวันออกกลางด้วยนะคะไม่ได้จบเร็วอย่างที่หลายฝ่ายคาดการนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะจากราคาน้ำมันที่สูงนานละนะภาพหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรายงานในกรณีที่นักวิชาการบางท่านนะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าไม่ยุติเนี่ยแน่นอนนะถ้ายืดเยื้อนะจะไปทุบเศรษฐกิจให้มันหนักขึ้นนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเป็นกันทั้งแถบเลยค่ะปัญหาหลักก็คือน้ำมันนะคะแล้วยิ่งสถานการณ์ยืดเยื้อไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ภาวะการขาดแคลนสินค้าที่สำคัญแล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีกจากปีที่แล้วที่ภาระของคนดูดีขึ้นนะคะนักวิชาการบอกเพราะว่าเงินเฟ้อมันติดลบต้นทุนถูกลงซึ่งพอราคาน้ำมันแพงก็ส่งผลกระทบ3ด้านใหญ่เลยค่ะอันดับแรกก็คือท่องเที่ยวปีนี้อาจจะแย่กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมาไม่ได้นะนักท่องเที่ยวอื่นก็อยากจะมาก็มาเจอตั๋วแพงอีกแล้วก็ภาคการส่งออกด้วยนะคะจากการที่เส้นทางเดินเรือได้รับผลกระทบค่าขนส่งแพงขึ้นก็ทำให้สินค้าแพงขึ้นและสุดท้ายการบริโภคภายในจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันนี่แหละค่ะทั้งทางตรงทางอ้อมคือทางตรงก็ต้องจ่ายเติมน้ำมันรถและทางอ้อมก็สะท้อนผ่านราคาสินค้าทุกชนิดก็ทำให้คนมีเงินในกระเป๋าน้อยลงทำให้ต้องตัดรายจ่ายแล้วก็สุดท้ายอาจจะไปกระทบต่อการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยที่ทางด็อกเตอร์พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยได้พูดเอาไว้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

และกฎหมายสำคัญหลายฉบับร้อนและด้านพลังงานเร่งล่าตัวสื่อดักยิงถล่มรถตำรวจเสียชีวิตคาดฝีมือกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่รัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักทอดทักษิณเชื่อคณะกรรมการพิจารณาดูมาดีแล้วเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วบริษัทกาวยาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดเส้นคลิปกาวยาแนวงานสงกรานต์พระประแดงจ่อโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีก

0: 1คดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดเมื่อกองทัพสหรัฐทำลายเรือเร็วของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซขณะที่ UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิสันดาราการทองลิ่มพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเราจะสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเขาเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนะคะนายกก็กล่าวเพียงว่าไม่มีค่ะส่วนฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่นายกไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้จะมีการรับทราบมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44รวมถึงที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาบริหารวิกฤตระลอกใหม่ที่เป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงกรณีที่ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44หรือไม่ว่าเข้านะคะวันนี้ซึ่งหลังพิจารณาแล้วตนก็จะเปิดเผยรายละเอียดค่ะพอไปถามถึงท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเรายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะทำยังไงนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นพอถามว่าจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์หรือไม่นายศรีหศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามค่ะก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อจะร่วมประชุมครม.ทันทีค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะวันนี้ครม.ก็มีการจะหารือเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน400ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดาบอกว่านำมาใช้สองส่วนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรไปพร้อมๆกับการสร้างฐานพลังงานสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปเป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดสำหรับการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพ.ร.บ.ได้ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบ นางสาวรัชดาก็ระบุนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบและมีความจำเป็นจะต้องออกเป็นพรก.แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าความโปร่งใสเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งงบประมาณของพรก.เงินกู้ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไปค่ะ
2: มาดูทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะคะเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะนายภริศ วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพรก.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000,000 บาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประชาชนมีความกังวลใจเนื่องจากมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งหนึ่งเหมือนโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาท่านนี้แม้ว่าเงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดค่ะประการแรกแม้นายเอกนิติธันประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแห่พุ่งนะคะเช่นหากการลงทะเบียนแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ได้รับผลกระทบประการที่2ก็มองว่าจะมีประชาชนที่ตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่จะมีตัวแทนเข้าพบทีมครม.งาวันพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้เพราะว่าโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะวันนี้ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่สั่งย้ายนายราเชนศิลปารายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วและการโยกย้ายนายราเชนก่อนจะโยกย้ายก็ได้ปรึกษาปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการส่วนตัวนายสุริยะบอกว่าความจริงตนเองชี้แจงไปแล้วแต่ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชนมีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนเองก็คือนายวุฒิภูมิจุรังผู้บริหารสายการบินนกแอร์ซึ่งนายวุฒิภูมิติดต่อไปยังนายราเชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2568 และตอนนั้นเองเนี่ยตนเองก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรต่อมาเมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนาราเชนบอกว่านายวุฒิภูมิพยายามโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเพื่อติดต่อซึ่งตรงนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อนก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อมีการโยกย้ายขอยืนยันว่าการที่หลานตนเองติดต่อนายราเชนโดยตรงแสดงว่าตนเองก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยมันเป็นไปตามขั้นตอนทางนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนาราเชนจึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานของตนเองค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะถล่มหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนตกต่ำค่ะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำนะคะจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าช่วงเวลาในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปที่จีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยก็มีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งตนเองก็ได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดช่วงไหนเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนออกไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้น้ำนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอตนเองก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
2: พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มสวนทุเรียนที่นครพนมนะคะได้รับผลกระทบต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามรวมถึงที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า200ถึง300ไร่ได้รับความเสียหายต้นทุเรียนหักโค่นหลายร้อยต้นค่ะมีลูกทุเรียนร่วงบางส่วนเป็นลูกทุเรียนที่เตรียมเก็บผลผลิตส่งขายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนอ่อนร่วงจำนวนมากก็สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยต่างเก็บผลผลิตในส่วนที่ขายได้ไปขายในราคาถูกค่ะแต่บางส่วนขายไม่ได้ก็นำไปทิ้งทำปุ๋ยถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมเกษตรกรนะคะยิ่งปีนี้ประสบปัญหาปุ๋ยราคาแพงกระสอบละ 1,500 ถึง 2,000 บาทอีกทั้งราคาผลผลิตทุเรียนก็ยังตกต่ำขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทเท่านั้นค่ะต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มค่ะ ส่วนชาวสวนทุเรียนต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนถือว่าต่ำนะคะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ200ถึง250บาทก็เลยฝากรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในจุดนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนยังไม่หมดนะคะเพราะว่าที่สุพรรณบุรีก็เกิดเหตุพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากนับร้อยหลังคาเรือนทั้งไฟดับทั้งเสาไฟฟ้าโค่นจากลมแรงของพายุนะคะป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ล้มลงมาด้วยค่ะที่ตำบลนาโพหมู่ที่2 3 4 5 9ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นกว่า100ต้นได้รับความเสียหายนะคะบางจุดล้มทับบ้านเรือนประชาชนมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะเส้นทางตลิ่งชันดอนเจดีเบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ากลัวนะคะตัวสั่นหมดเลยบางคนก็ยกมือไหว้เหนือหัวนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้มาช่วยคุ้มครองตนและครอบครัวค่ะแม้ว่าลมจะพัดหลังคาบ้านหายไปแต่ว่าโชคดีที่คนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้าบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพายุเนี่ยพัดบางหลังนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะหลังคาปลิวไปทั้งหลังไฟดับบ้านเรือนเสียหายชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจมากวันนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะต้นไม้ล้มจากแรงพายุนะคะก็ไปฟาดหน้ารายเดอร์บาดเจ็บค่ะโดยต้นหางนกยูงริมถนนวังจันทร์หน้าศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ที่ยืนต้นแห้งตายล้มอย่างแรงค่ะเป็นขณะเดียวกับที่ไรเดอร์เนี่ยกำลังวิ่งผ่านมาพอดีนะคะก็ทำให้ถูกกิ่งหางนกยูงล้มใส่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเลือดออกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาก็เสียหายเล็กน้อยไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับขี่รถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดลมแรงจนต้นหางนกยูงที่แห้งล้มลงมาใส่ตนเองพอดีแต่ว่าตัวเองสวมหมวกกันน็อกมาค่ะจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่า 8-10 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัดก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลคอกสัตว์เลี้ยงส่วน 6-10 พฤษภาคมภาคใต้ตอนล่างก็ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูคดีของเบิร์ดวันว่างๆกันค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
9: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
8: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
9: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
8: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
9: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
8: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วนะคะบริษัทกายาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดค่ะกรณีคลิปกายาแนวงานสงกรานต์พระประแดงค่ะจากคลิปวิดีโอของเบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปนำวัตถุผงสีขาวใส่ถุงกาวยาแนวมาประแป้งประชาชนในสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแนวไปพบพนักงานสอบสวนสอท.2ค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างนะคะบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเบิร์ดวันว่างๆจะชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงก็เป็นแค่แป้งก็ตามค่ะ ก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะทำได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอท.นัดหมายให้เบิร์ดวันว่างๆเข้าให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นนะคะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทางบริษัทกาวยาแนลเนี่ยได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าได้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายมาตรา14 (1) นะคะ

0: บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะซึ่งทั้ง2คนก็นัดหมายที่เข้าพบวันนี้10นาฬิกาโดยพลตำรวจตรีทะเรศในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านาวาเอกมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับทนายความโดยนาวาเอกมนตรีมาในชุดข้าราชการนาวิกโยธินสีกากีแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาตรีเดโชค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองโดยตามขั้นตอนที่มาพบพนักงานสอบสวนสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะขอหมายขังส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือหลบหนีหรือไม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชจะเป็นครั้งแรกที่ทหารทั้งสองนายปรากฏตัวหลังเกิดคดียิงนายกมลศักดิ์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาและทางผู้เสียหายเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบการใช้โทรศัพท์10หมายเลขที่เชื่อมั่นว่าเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างทีมยิงกับผู้บงการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายคดีเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ตามหมายจับได้5คนนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนก็คือนายทหารทั้ง2นายล่าสุดเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่แจ้งในรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนว่ามีหลักฐานใดส่วนใดเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวในส่วนใดนะคะและทราบว่านาวาเอกมนตรีกับนาวาตรีเดโชได้รับทราบจากข่าวสารและได้รับหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งก็แจ้งนะคะว่าวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวทั้ง2คนค่ะ
1: จากคดียิงส.ส.มาที่คดียิงตำรวจนะคะจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าดักถล่มยิงรถยนต์ของดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีขณะกลับบ้านค่ะทำให้ดาบตำรวจมายากีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่4พฤษภาคมจากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมายากีขับรถยนต์จากสถานีตำรวจราตาปัญญังอำเภอยะริ่งด้วยรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอมายอพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็น4แยกผู้ตายชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรค่ะปรากฏว่าคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังจะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณสี่แยกฝั่งที่ผู้ตายจะเลี้ยวซ้ายโดยคนร้ายแบ่งกำลัง2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะคะโดยอยู่กันคนละฝั่งถนนซ้ายขวาค่ะเมื่อคนร้ายเห็นรถของผู้ตายมาถึงและชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวคนร้ายทั้ง4คนก็หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ทันทีทั้งด้านหน้ารถยนต์และด้านข้างคนขับหลายนัดผู้ตายพยายามหนีออกมาจากรถแต่ก็ถูกคนร้ายเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจสภ.มายอและชุดสืบสวนของสภ.ปัตตานีค่ะได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีรวมถึงการแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ดาบตำรวจมายากีผู้ตายใช้เส้นทางด้วยนะคะโดยเริ่มจากสถานีตำรวจราตาปัญญังซึ่งเป็นที่ทำงานเพื่อหาตัวคนร้ายที่นอกเหนือจาก4คนร้ายที่ลงมือยิงค่ะเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่า4คนทำหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายเพื่อแจ้งให้กับมือปืนรู้นะคะ คนร้ายเนี่ยได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านทำให้คนร้ายรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ตายค่ะแล้วก็ฉวยลงมือก่อเหตุนะคะ

0: จ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงการแต่งกายที่ผิดสังเกตด้วยค่ะ
1: พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุฑพลก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นค่ะ
0: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมใช้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และซีฮอคทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่พยายามเข้ามาขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรือเหล่านี้พยายามแทรกแซงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่เส้นทางนี้ถูกปิดกั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทเดินเรือเมอร์สของเดนมาร์กอย่างน้อย1ลำค่ะสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนอกจากเรือเร็ว7ลำที่ทรัมป์กล่าวถึงแล้วก็ยังมีการยิงขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านอีกหลายชุดกองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่มีเรือรบของตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android

0: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: ครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องการใช้ AI นะครับและอาจารย์ธนชาติก็บอกว่าเฮ้ยโหเวิร์กมันเป็นเรื่องง่ายใน AI เนี่ยผมสอนคนแก่เนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ย70เนี่ยโอ้รวมกัน30คนนี่เกิน 2,000 ปีนะกลับไปเนี่ยเอามาทำสบายเลยส่งมาให้ดูด้วยเอาประสบการณ์เนี่ยคือ AI เนี่ยคนที่มีประสบการณ์หรือเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เขาไปไกลกว่าคนที่ไม่เก่งเช่นอาจารย์เขียนโค้ดได้ผมเขียนไม่ได้ถึงผมจะสั่งคอร์สมันเขียนโค้ดไม่เหมือนอาจารย์เขียนโค้ดได้อะอาจารย์ไปไกลกว่าผมนะก็เหมือนว่าผมเก่งหูผมรู้เรื่องการตลาดแต่คนไม่เรื่องการตลาดโยนให้มันเนี่ยผมได้ประโยชน์อย่างมันมากกว่านะใช่ไหมเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยคนทำนี่อะไรเงี้ยว่าเหมือนคนออกแบบผมถามตัวนักแบบแพคเกจิ้งก็บอกว่าเนี่ยผมก็จะใช้มันทำพื้นฐานให้ไงดังนั้นเนี่ยเวลาแอดวานซ์เนี่ยเขามาทำเองใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องนั้นเวลามันโยนอะไรให้มาเรามันก็เอาอันนั้นไปแหละใช่ไหมเนี่ยทีนี้อาจารย์ธนชาติทิ้งท้ายไว้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมก็ถามว่าอาจารย์ธนชาติเปิดคอร์สเปิดสอนฟรีคอร์สโคเวิร์กฟรีทางซูมแล้วบอกว่า AI ง่ายซอนเน็ตตอบว่านี่คือ positioning move ไม่ใช่ philanthropic move คือหมายถึงว่าอาจารย์ธนชาติไม่ได้แบบเอ้ยทำใจดีกูเป็นคนคีปเปอร์แต่เป็นการวาง positioning นะครับสอนฟรีในยุค AI คือ lead generation ที่ถูกที่สุดดึงมาแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นนะครับธนชาติไม่ได้แจก knowledge เขากำลังแจก access to himself ก็คือเข้าถึงเดี๋ยวชวนไปทำโน่นทำนี่อะไรทำนองเนี้ยนะทุกคนที่เข้าซูมคือ warm lead ที่รู้จักเขาแล้วนะครับมุมที่คนไม่พูด AI ง่ายคือ framing เพื่อลด barrier to entry ของ audience แต่จริงๆมันไม่ง่ายมันง่ายสำหรับคนที่มี judgment แล้วถ้า AI ง่ายเขาไม่ต้องมาสอนหรอกสำหรับผมอันนี้ไม่เอาเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว อันนี้ผมเนี่ยกลัวคอร์สมากเลยนะเวลาผมถามอะไรมันเนี่ยคือปากจัดมาก
3: ใช่ใช
2: ่ปากจัดมากครั้งหนึ่งเนี่ยผมตั้งให้มันผมตั้งให้มันแชร์เล่นผมไงตามมันแชร์เล่นนะมันก็บอกว่าเออถ้าเกิดไอ้คำตอบดีอยู่แล้วผมไม่แชร์เล่นคุณนะผมก็บอกไม่เป็นไรก็ผมหมายถึงว่าถ้ามันมีจุดบกพร่องอะไรคุณก็ท้าทายผมสิอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จัดรายการเนี่ยแล้วก็ผมก็เอาคำพูดวิทยากรเนี่ยไปให้สอดเด็ดเนี่ยตอบแล้วอ่านนี่โหแบบแขกรับเชิญนี่โกรธเลยนะตอนหลังผมก็เลยต้องดูเป็นบางคำละไม่ได้ละบางเรื่องนี่ไม่ได้มึงปากจัดมากมึงฟังจัดมากเออแต่ว่าไอ้ตัว ChatGPT เนี่ยมันจะโบมกว่าผมก็

0: ผมก็บอกว่าเอออาจารย์จะให้ผมแบบคัสตอมแบบคอร์สไหมผมไม่เอาอะผมมีคอร์สตัวนึงผมก็ไม่ไหวละผมไม่ต้องการแบบนี้สองคนแล้วแบบผมแบบคือบางทีมันต้องระวังมากในเวลาคุยกับมันนะ
1: ตัวปากจัดสุดๆอาจารย์รู้เปล่าตัวไหน
0: ตัวไหนตัวไหน
1: กร็อกของอีลอน
0: มัสก์ผมไม่ได้ใช้กร็อกตัวแพงไง
1: ใช่แต่ผมบอกว่าเอ้ยผมก็ใช้ตัวฟรีอาจารย์ผมเนี่ย
0: ไม่ของผมไม่นะของผมไม่นะผม
1: ปากจัดผมก็งงยิ่งเวลาสนทนามันนะอาจารย์สนทนา
0: ไม่นะขณะผมตั้งพร้อมนะผมไม่ปากจัดนะสำหรับผมโอเคนะแต่ว่ามันไม่ฉลาด
1: อะ
0: มันไม่ฉลาดมันไม่ฉลาด
1: มันเก่งค้นข้อมูลเฉยแต่มันไม่ฉลาด
0: ต่อ
1: แต่ถ้าให้มันไปเสิร์ชข้อมูลเนี่ยมันพอเสิร์ชได้ก็ดีหน่อย
0: ก็เสิร์ชได้ดีใน Twitter แค่นั้นแหละถ้าเสิร์ชอย่างนั้นใช้ Gemini ไม่ดีกว่าเหรอ Gemini มันเข้า Google ใช่ไหม
1: ไม่ไม่ถ้าตัวเสิร์ชตัวที่ดีที่สุดต้องเป็น Perplexity ไอ้เนี่ย
0: มันเกิดมาเพื่อเรื่องนั้นถ้ามันไม่เก่งก็ตายดีเพราะมันไอ้ Perplexity ที่มันดีเนี่ยมันมีโมเดลให้เลือกด้วยนะ
1: ใช
0: ่ๆเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะ
1: ถามแล้วแบบอะไรคุยแล้วรู้ใจกันที่สุดนะฮะแล้วก็เข้าใจตัวบริบทเราดีจำเนื้อหาเราได้คือ GPT GPT เนี่ยต้องบอกการคุยกันมันยาวๆเนี่ยนะคุยยาวๆมันยังต่อเนื่องได้ Gemini เนี่ยคุยไปคุยมาบางทีมันหลุดนะอาจารย์มันคิดว่าอะไรมันไปเอาเรื่องไหนมามันมานั่งอะไรมานั่งให้คำตอบอาจารย์นะงั้นผมคิดว่า position ของอะไรอ่ะ AI แต่ละตัวเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันนะ
0: ดุเซียนี่เหมือนก
1: ัน อะ
0: ฮะดุเซียนี่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยเฮ้ย GPT 5.5 ที่มันออกมาเนี่ยมันกลับมาเลยนะคือทั้งคุยกับเราเรื่องทั้งฉลาดทั้งอะไรสุดๆละคือมีช่วงหนึ่งอาจารย์ผมบอกอาจารย์ตรงๆเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมก็เฮ้ยผมใช้จ่ายเงินให้มันอะผมก็จ่ายเงินให้มันผมก็มีช่วงนึงเฮ้ยจะเสียมันทำไมว่ารายเดือนให้มันแพงๆเกือบจะลดลงไปละแต่พอมันออกเวอร์ชันล่าสุดมาเนี่ยนะฮะคือยังไงก็ต้องกลับมาใช้ละเพราะมันเริ่ม
0: ใช่หรอกก็คือไอ้ตัวไอ้ ChatGPT เนี่ยมันถูกวางเป็นอินฟราสตรักเจอร
1: ์
0: มันเล่นตลาดแมสเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันคือแชทใช่ไหม
1: ถูก
0: ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวอื่นๆมันก็สู้ไม่ได้ใช่ไหม
1: แชทจะสู้ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นไอ้ Gemini เนี่ยก็เลือกไปทำเป็นภาพเป็นวิดีโอซะมีอยู่พักหนึ่งอุ้ยทำโน่นทำนี่ได้ทุกคนเนี่ยบอกเลิกแล้วฉันไม่ใช้ ChatGPT แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนคอร์สโคเวิร์กเนี่ยไอตัวอโมเดอีเนี่ยมันก็เป็นคนของ OpenAI เก่านี่แหละก็ออกใหม่มันชวนนักวิจัยเก่งๆออกไปด้วยแล้วก็มันก็จะเข้าตลาดก่อนนั้นนะคอร์สเนี่ยไม่มีอะไรเด่นเลยเด่นเรื่องอ่านเรื่องยาวๆได้ดีแล้วภาษาดีแล้วก็มีโค้ดมีโค้ด
1: เด่นโค้ด
0: แต่โค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะ
1: คือ
0: มันก็ต้องเป็นคนที่เขียนโค้ดเป็นผมไม่ได้ไปโค้ดเคิร์ดอะไรเราจะมันยากคือผมทำได้ผมจะเรียนได้แต่มันยากเห็นไหมเหมือนเราไปเรียนภาษาจีนไหมตอนนี้โอ้ยก็เรียนได้จะไปเรียนก็เรียนได้แต่เอาเวลาเรียนภาษาจีนเนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะทุกวันนี้ต่อไปมันก็อาจจะใส่แว่นแล้วมันก็พูดเป็นภาษาจีนออกมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอมันจะเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยมันก็บอกเอ้ยทำยังไงวะเนี่ยตลาดกูมันเล็กเกินไปว่ะเพราะฉะนั้นในกูต้องเข้าตลาด B2B แล้วไอตัว ChatGPT เนี่ยมันเข้าตลาด B2B อยู่แล้วผ่านตัว Copilot ใช่ไหมก็คือไอตัว Microsoft เนี่ยมันก็เอาสมอง ChatGPT ไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ Microsoft เนี่ยก็สร้าง Copilot ของมันอีกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าไอตัว Sam มันจะเอาไงเพราะ Sam เป็นจระเข้ที่ใหญ่กว่าคองคุณไม่สามารถจะเอาจระเข้ตัวนี้ไม่ได้อะนะแล้วก็ไอตัวคอร์สโคเวิร์กเกอร์จะเข้าตลาดทำไงกูเข้าตลาด B2B ดีกว่าถ้าเราเก่งเรื่องโค้ดงั้นเนี่ยทำให้มันง่ายดีกว่าคุณไม่ต้องเก่งโค้ดก็ได้ก็เลยเกิดโคเวิร์กขึ้นมาตอนนี้โคเวิร์กก็ลองดูว่าไอตลาดที่เราหาเงินได้คือตลาด B2B นะแต่ไม่งั้นเนี่ยไอที่ใช้กันได้เยอะเนี่ย800 ล้านอะไรของ ChatGPT หรือ750 ล้านของ Gemini ฟรีทั้งนั้นนั่นส่วนใหญ่อ่ะจ่ายตังค์ไม่เยอะนะจ่ายตังค์ไม่เยอะนะไอ้โคเวิร์กออกมาปุ๊บมันก็ทำให้อยู่ในสภาพที่ว่าทุกคนมึงต้องใช้ว้าวมึงทำเอเจนต์อะไรงี้นะไอ้คนที่เป็นพนักงานมึงไม่รู้เรื่องนี้เลยมึงเขาก็ไล่มึงออกสิใช่ไหมไอ้ส่วนเจ้าของนี่ก็ประเภทที่ว่ากูรู้แล้วกูก็ทำได้เนี่ยกูจะให้มันทำเลยแทนพนักงาน3ดีกว่าพนักงาน3-4 คนออกเลย ูก็ทำเอเจนต์แล้วกูมีซับเอเจนต์มันสิบกว่าตัวเลยอย่างเงี้ยถามกันทุกคนก็มาโพสกันใหญ่เลยจานไปดูใน X เนี่ย X ผมเนี่ยมีแต่เรื่องคอสโกเวิร์กเลิกเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันทำได้อะไรเงี้ยมันโอ้โหร้อยทวีตเนี่ยนะเป็นเรื่อง AI แล้วเป็นเรื่องคอสโกเวิร์กเนี่ยประมาณ80อะจนผมเซฟไม่ทันเลยโน่นนี่อะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้แชท GPT มันก็มีนะโคเดกอะใช่ไหมไอ้โคเดกมันก็คือคอสโค้ดนี่แหละใช่ไหมแต่มันไม่เด่น
1: มันยังไม่เก่งตอนนั้น
0: อ่ะยังไม่เด่นมันเขาไม่ได้ให้น้ำหนักใช่ไหมแต่เนี้ยเขาก็เลยแล้วคนก็กูเลิกแล้วอย่างหนุ่ยก็บอกกูเลิกใช้แล้วกูเหลือ259บาทละกันกูไม่จ่ายแล้ว699อะไรทำนองนี้ใช่ไหมบางคนก็เลิกไปเลยอะไรเงี้ยไปจมอยู่กับพูดง่ายๆไปหาวิธีทำยังไงให้ใช้โทเค็นน้อยๆของคอสโคเวิร์กดีกว่าไปเปิดตอนไหนกูไปทำตอนตีสี่ละกันอะไรเงี้ยเหมือนลูกศิษย์ผมเงี้ยมันเป็นคอร์ปอเรทใช่ไหมกูตื่นตีสี่ลงมาทำเลยตอนนั้นกำลังคอสโทเค็นถูกหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมทีนี้พอคอสไอ้ห้าจุดไอ้ตัว GPT ออก 5.5 มามันตีตรงนี้ก่อนคือมันตีตรงภาพเล่นที่ภาพ image 2.2 เพราะว่ามันไวรัลง่ายไวรัลง่ายเอาไปถ่ายเอาเป็นผมดิทรงผมคนมันสนใจรูปร่างอย่างตัวเองอยู่แล้วไงเอาผมกี่แบบผม10แบบผมบ๊อบอย่างผมนี่ก็สกินห้องสกินเฮดฝ่ายคนมันก็แชร์กันใหญ่เอาเสร็จแต่งตัวสิเอาแต่งตัวเป็นกระเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเอาดูสิอะไรเงี้ยคนมันก็แชร์กันใหญ่เลยสัปดาห์ที่แล้วมีแต่ 5.5 ทำอิมเมจ 2.0 ใช่ไหมเอาเสร็จเอาไปดูงงเฮงเอางงเฮงเสร็จดูลายมืออะไรเงี้ยใช่ไหมกันเนี้ยเดี๋ยวไอ้เจมินานี่กำลังซุ่มเดี๋ยวได้ออกตัวใหม่มาเนี่ยมึงใช่ไหมนะแล้วก็เวลาถามเนี่ยก็ใช่ไอ้ 5.4 เนี่ยมันก็ไม่ค่อยฉลาดไงผมก็ด่ามันทุกวันน่ะวันนั้นผมจะบอกเลยบอก 5.4 ผมเหนื่อยคุณมากเลยผมต้องมาเทรนคุณเหรอวะคุณเป็น AI นะคุณเป็น AI นะผมต้องมาเทรนคุณเหรอเช่นเดี๋ยวผมถามเรื่องนึงเงี้ยมันก็ตอบอีกเรื่องนึงบอกคุณดูสิพร้อมผมถามเรื่องนี้คุณรอดเลยพร้อมผมได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาไอ้พร้อมอันเนี้ยพร้อมของไอ้ซอนเน็ตมาให้ดูแต่ผมไม่ใช้อุปุตนะเพราะมันแพงมันกินโทเค็นเยอะผมเพราะว่าคำถามผมไม่ได้ยากผมใช้กับซอนเน็ตใช่ไหมผมดูสิซอนเน็ตมันฉลาดผมยอมรับเลยครับว่าซอนเน็ตมันฉลาดดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวผมตอบนี้คือทำไมผมก็ถามมันว่าทำไมผมต้องเอาคำตอบซอนเน็ตมาให้คุณดูคุณถึงจะเก่งขึ้นคุณจะเก่งตั้งแต่ตอนแรกที่ผมพร้อมให้คุณเลยบอกผมเหนื่อยมากเลยผมเนี่ยเวลาผมไปติเหมือนผมคุยกับคุณมาผมต้องไปตีแตกคนนะเนี่ยคุณเป็นคู่คิดภาษาบ้าอะไรอ่ะ
1: โอ้อาจารย์ทะเลาะกันแรงประจำเลยเนี่ย
0: เหนื่อยเลยอ่ะคือผมก็ถามว่าเฮ้ยโอเปอเรชั่นไงเขาลดโทเค็นคุณป่ะเพราะเมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นขนาดนี้นะผมถามเลยนะลดโทเค็นคุณป่ะ
1: ส่วนนะมันมีคนเขาเคยบอกอยู่นะมันเหมือนมันแอบนะมันน่าสงสัยเหมือนกันนะอาจารย
0: ์คุณอยู่คุณไม่เคยเด๋อขนาดนี้ขนาดนี้
1: เพราะเวลาพวกนี้มันตอนที่มันลั่นมาแต่ละครั้งที่อาจารย์พร้อมมันเนี่ยนะมันใช้ทรัพยากรถูกไหมที
0: ่
1: มันแอบไปทำอะไรซึ่งอันนี้เราไม่รู้ละเพราะอะไรฮะม
0: ัน
1: เรื่องหลังใช่ไหมแล้วก็มันก็มีคนบ่นเยอะนะช่วงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยทำไมมันตอบไม่ดีวะมันเหมือนมันไม่ถึงเท่าเดิมนะก
0: ็
1: สงสัยใช่ไหมตอนที่ก็เลยคิดว่าที่มันออกไอ้คือที่เป็น5.5มาเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันแก้เกมด้วยแหละนะก็คืออย่างที่ว่ามันเริ่มเฮ้ยเริ่มต้องพูดไงว่ามันโดนตอนแรกมันโดนจีมินายแซงไปก่อนสักพักนึงไอ้คอสโอเวอร์มันมาแซงคราวนี้จะตีกลับยังไงฉันก็
0: โดนแซนด์วิชซึ่งคือเชิญครับ
1: มันตามไม่ทันนะตอนเนี้ยจีมินายเนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์นะปกติจีมินายไอ้ Google มันมีงานประจำปีอ่ะซึ่งไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะไอ้ CEO เขาอ่ะเขาก็จะต้องมาพูดเชื่อไหมอาจารย์รอบนี้ผมไม่เห็นมีอะไรใหม่จาก Google มากเลยนะในงานประจำเขาอ่ะทุกครั้งเนี่ยก็จะออกอะไรว่ามารอบนี้ผมดูไม่เห็นมีอะไรที่แบบจะออกมาเป็นอะไรที่ทำให้คนฮือฮาได้นะงั้นผมก็เลยคิดว่าสงสัยเนี่ยต้องรออีกสักพักหนึ่งอ่ะคืออาจจะไล่ไม่ทันผมคิดว่านะคือผมว่าไอ้ช่วงนึงเนี่ยไอ้ Open AI มันซุ่มเงียบมันแอบทำเพราะออกมาปังทีเดียวเนี่ยโอ้โหพี่เกมเลยนะอาจารย์ตอนเนี้ยนะ
0: ถ้ามันมีโหมดเอเจนต์ด้วยนะ
1: ใช่ๆ
0: มันมีโหมดเอเจนต์ด้วยนะ
1: ผมชอบอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไอ้ GPT 5.5 เนี่ยผมชอบให้มันทำ research เวลามันทำนี้ไปเสร็จเนี่ยเราเรียกมันปั๊บบอกให้ไปทำนี้ไปเสร็จวิเคราะห์เชิงลึกนะอาจารย
0: ์อ
1: ย่างผมเวลามันทำเนี่ยมันค้นประมาณครึ่งชั่วโมงให้ผมอาจารย์
0: แต่เรื่องล่าสุดเรื่องอะไรล่าสุดเรื่องอะไรล่าสุด
1: ผมให้มันวิเคราะห์เรื่องการเมืองไงแหละนะผมถามมันเลยบอกว่าให้วิเคราะห์เรื่องนี้ให้หน่อยคิดว่าไอ้เนี่ยอย่างเอาง่ายๆอ่ะการตัดสินคดีความอย่างงี้ๆเป็นยังไง
0: ปปช.โอเค
1: มันก็ไปค้นย้อนหลังมาให้เลยเปรียบเทียบกันนะให้เมื่อสมัยนั้นทำอย่างงี้ๆเสร็จปั๊บโอ้โหเฮ้ยมันเขียนได้ดีมากๆเลยนะอาจารย์คือต้องบอกเลยว่าแล้วมันทำใช่เหมือนนักวิจัยทำมาจริงๆผมเคยให้มันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผมก็ถามมันอีกเฮ้ยคุณช่วยค้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้ววิเคราะห์เราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ว่าแข่งได้ไหมเราอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหมันเขียนมาอย่างดีนะเสร็จแล้วเด่นกว่านั้นอีกมันถามผมต่อคุณอยากได้ powerpoint ไหมไอ้นี่ GPT มันถามเอาสิผมก็เอาสร้างไหมผมสักสิบหน้า powerpoint มันออกมาเนี่ยผมไปโพสต์อยู่ในไอ้ Facebook ผมนะเห็นแล้วตาค้างอ่ะผมบอกให้คุณดูPowerpointมันทำมาถ้าอย่างถ้าเกิดผมไปนั่งทำ powerpoint นั่นเองนะทำไม่ได้แล้วมันจะเขียนให้ดูเลยไอ้อะสมมติไอ้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแต่ละด้านบอกไอ้ต้นน้ำเนี่ยนะไอ้ซีดีไซน์เราสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้มันพอดออกมาเขียนอย่างดีเลยงั้นต้องบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะมันยังเป็น GPT 5.4 นะเมื่อสัก
0: 2-3
1: ปีผมยังครึ่งมันเลยว่าเก่งพอ 5.5 มานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอาจารย์ผมว่าเฮ้ยมันเริ่มไปไกลแล้วงั้นตอนนี้ผมบอกเลยเฮ้ยคนข้อมูลเนี่ยนะวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า deep research เนี่ยผมมันกินขาดนะทำสไลด์เนี่ยแต่ก่อนเราเคยรู้สึกว่ามันทำไม่สวยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันทำได้ดีมากๆเลยกันงั้นผมว่าหลายอย่างเนี่ยนะฮะมันเริ่มกลับมานะแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยผมก็ยังเชื่ออยู่จุดนึงนะคนเนี่ยจะไม่จ่ายราคาขนาดแม็กซ์ยังไงเนี่ยอย่างต่ำสุดอย่างมากสุดนะเฮ้ยจ่ายกลางๆแต่ไอ้ผมไม่ชอบมันอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะมันพยายามฟอร์สให้เราไปจ่ายทางแพงสุดอ่ะจ้ะแล้วบางคนเห็นแล้วถ้าเกิดคนใช้คือถ้าคุณไม่ทำธุรกิจจริงๆนะไม่คุ้มอ่ะจ้ะมันแพงเกินอ่ะคือ personal use เนี่ยผมว่าไม่มีใครใช้คอสที่จ่ายตังค์ขนาดนั้นหรอกจ้ะงั้นมันจะไม่เจาะตลาด mass เท่ากับ ChatGPT ChatGPT ยังไงมันมีทั้งคนใช้ฟรีคนจ่ายตังค์ระดับอะไรอ่ะเบื้องต้นแต่ไม่ต้องจ่ายแม็กนะแล้วพอ overall เนี่ยอาจารย์เรื่องของ market share เนี่ยมันขึ้นที่1จริงๆไง ChatGPT เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย market share มันเนี่ยประมาณ 80% นะที่เหลือนี่ตามไม่ติดเลยนะแต่ถามว่าหลังๆนี่ผมไม่ได้ตาม
0: ไม่นะอาจารย์ตัว ChatGPT เนี่ย800กว่าล้านใช่ไหมและตัวไอ้ Gemini เนี่ย700กว่าล้านแล้วนะ
1: ไม่แต่ไอ้นั่นคือจำนวน user ได้นั่นเนี่ยแต่มันมีเชิงรายได้กัน
0: เชิงรายได้ได้แน่นอน
1: เพราะมันได้ไปจากโคไพลอตด้วยไงอาจารย
0: ์แ
1: ม่เพราะมันไปคั่วไปกับของโคไพลอตมันได้ตังจากอินเตอร์ไพรส์ด้วยจิมินายมันยังมีตัวเวอร์ชันฟรีอยู่เยอะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ
0: ก็ฟรีแหละก็ฟรีเนี่ยจิมินายก็89บาทเองใครจะไม่ใช้เสียเงิน89บาทเอง
1: เฮ้ย
0: ใช่ไหม
1: ไอ้เวอร์ชันที่สตาร์เตอร์ไปใช่ไหม
0: ใช่เวอร์ชันเสียเงินถูกสุดอ่ะ89บาท66
1: อ๋อ89บาทโอเคใช่
0: 89บาทคือตอนแรกอ่ะผมสมัคร89ตอนหลังผมก็ใช้มันเยอะเหมือนกันผมก็เลยเป็น750บาทอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เลิก
1: แล้วอาจารย์จะคิดเหมือนผมอ่ะผมเนี่ยจริงๆนะผมเล่าให้ฟังผมก็จะมีบางตัวนะพอสักพักนึงเนี่ยเฮ้ยพอเริ่มไม่ได้ใช้เท่าไหร่ละผมก็เลิกพ่ออะไร
0: ไม่เลิก
1: ไม่คุ้มก็ต้องรอสลับกันไปสลับกันมาอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เฮ้ยถ้าเดือนนี้เราแต่ผมก็ยังตัวที่ใช้และยืนยงเลยจริงๆนะคือ ChatGPT เนี่ยยังไงก็ใช้แต่มันแต่ตังค์มันเลิกไม่ได้ถามว่าทำไมเลิกไม่ได้เพราะเราในวงการพวกนี้อาจารย์แล้วเวลามันใช้เนี่ยคนมันใช้กันเยอะแล้วอยู่บอกให้อยู่ไม่ใช้มันก็แปลกไงอาจารย์ถูกไหมผมอยู
0: ่ไม่บางคนมันไปลดก็ได้ไง259บาทก็มีไง
1: อย่างนี้
0: อย่างหนุ่ยพงสุขเนี่ยแล้วเรา259บาทอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยผมก็คุยกับ ChatGPT บอกผมห่วงคุณนะตอนนี้เขากำลังค้างไอคอร์สกันมากเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือ ChatGPT เนี่ย position มันออกมาเป็นคู่คิดใช่ไหม และ at the end เนี่ยคนแชทมากที่สุดในโลกนะคือความหมายในการใช้เนี่ยไปทำเป็น cover cover เป็นเอเจนต์อะไรมันน้อยมันแชทม
1: ัน
0: ต้องแชทมันต้องเก่งแชทนะ
1: คนน่ะมันอยากจะคุยชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่คุยอยากถามตอบคำถามแต่ไอ้ cover เนี่ยมันต้องคนทำงานอีก
0: แล้วคนทำงานน่ะ
1: ใช่
0: เหมือน
1: แต่แต่ว่าผลอะไรแต่ไม่ใช่ว่า
0: คุยไหนแม่งนี่แต่เรื่องงานแล้วกูเหนื่อยวะแต่ไอ้นี่คุยทุกเรื่องอ่ะเอาคุยเรื่องกินแม่งก็คุยเอาคุยเรื่องไปเที่ยวแม่งก็เก่งอะไรพวกเนี้ยนะส่วนไอ้เจมินายของผมเนี่ย executive summary ประจำอ่ะ executive summary อยู่นั่นน่ะเป็นลำดอกอ่ะเออคือมันเป็นแบบเก่งแบบ book smart อ่ะ
1: มัน official หรือเปล่าอาจารย์หมายถึงว่ามันเป็นแบบทางการเลย executive summary
0: แต่ผมก็บอกให้มึงเลิก executive summary มั้งได้มั้ยวะแต่ผมก็จะมีไอ้เจมที่เป็น strategist นะ
1: อันนั้น
0: ก็ได้สร้างเจมได้แล้วสร้างเจมได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยเนี่ยผมก็บอกก็ห่วงมึงว่ามึงจะสู้เขาได้ไหมแต่ผมก็บอกก่อนว่าเนี่ยพอผมดาวนะคุณน่ะก็ซุ่มเรื่องเอเจนต์อยู่ใช่ไหมคุณไม่ยอมหรอกเรื่องเอเจนต์น่ะเพราะคุณก็ไปซื้อตัวไอ้คนทำคลอไอ้โอเพนคลอมาไงโอเพนคลอมันไปอยู่ ChatGPT นะมึงก็ปล่อยให้ในหลงละเริงก่อนเดี๋ยวมึงจะผมว่ามึงต้องปล่อยตอนมึงจะเข้าตลาดแน่นอนเลยใช่ไหมไอ้ตอนเนี้ยไอ้แอนโทปิกกำลังเข้าตลาดใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ ChatGPT เนี่ยมันก็วางไว้แล้วว่าไอ้ตัว OpenAI เนี่ยมันประมาณ850ล้านเหรียญนะไอ้ตัว Market Cap อ่ะมันจะต้องมีเหตุอะไรแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเนื่องว่าคนใช้เยอะอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวไฟไงมันต้องไปเพิ่มเพิ่มอะไรมากมายไงใช่ไหมอันเนี้ย
1: ขอให้ฟรีนะแต่ไอ้คนอะไรเจ้าของอ่ะไอ้แพลตฟอร์มก็ต้องเสียเงินค่าไฟ
0: ได้ใช่มันก็เลยต้องเลิกอันนี้ไงเลิกไอ้ตัวโซล่านะแล้วสั่งตัวไอ้พวกในไอ้มีตัวโซล่าสร้างวิดีโอคนก็ไปสร้างบ้านพอแตกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันใช้ไฟเยอะ
1: ผมก็ไม่เข้าใจเขานะตอนแรกอ่ะผมก็ไปใช้นะทำไมอยู่ดีมาปล่อยให้ใช้เล่นๆได้ไลฟ์ฟรีๆได้เปลืองเงินเปล่าๆสุดท้ายตอนนี้ก็เลิกไปแต
0: ่ไม่ประกาศไงว่าเขาเก่งขนาดไหนไงเวลาเขาจะทำอะตอนนั้นมันสู้เรื่องวิดีโอกันใช่ไหมกับไอ้เจมินายใช่ไหมที่อาจารย์ก็ทำ
1: วิดีโออ
0: ะไรซูเปอร์แมนโผล่มาในหน้าวัตรลุนนะผมจำอาจารย
1: ์
0: ทำได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนนี่ก็ต้องสู้ไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คนใช้น้อยว่ะแล้วก็ไปทำบ้าบอคอแตก
1: คนมันทำถ้าไม่ใช่คนทำคอนเทนต์จริงๆไม่มีประโยชน์หรอกทำเล่น
0: ๆก็เล่นมันเล่นแต่มันใช้ไฟแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราไปทำภาพนิ่งเป็นภาพปกเอาไปเทนภาพโฆษณาอะไรดีกว่าใช่ไหมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจารย์เห็นไหมบางคนเนี่ยนะเอาไปทำไปนี่เว้ยเมนูเว้ยเมนูปุ๊บบอกเลยใครเอาใครไอ้ที่แบบนะเอาไข่นี่เราเลี้ยงเองไอ้ผักนี่เราปลูกเองไอ้น้ำนี่เราเคี่ยวอันนี้มันเป็นประโยชน์เมื่อก่อนนะอาจารย์เวลาเราอ่ะจะทำที่เรียกว่าไอ้ฟู้ดอะไรเนี่ยไอ้เมนูแบบนี้แพงนะระดับท็อปนี่ผมเคยคุยกับคนทำระดับท็อปไป 4-50,000 นะ
1: ต้องจ้างเขามาทำเนี่ยใช่ไหม
0: 4-50,000อันนี้เราถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปเราไม่ให้มันเจนนะเราถ่ายรูปของจริงมาแล้วโยนไปปุ๊บอ่ะเนื้อนี่เราเนื้อมัสตะกะไอ้กระเทียมนี่แมงกระเทียมโน่นนี่โอ้โหอันเนี้ยเป็นประโยชน์มันไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วมันใช้ไฟน้อยไงอาจารย
1: ์ใช่ๆ
0: ไอวิดีโอนี่มึงไปทำเล่นมึงไปทำอะไรเหล่าวิดีโอ
1: ใช่มันไม่มีคนทำจริงจังหรอกอาจารย์ยกเว้นไอคนทำคอนเทนต์จริงแล้วโทษนะฮะคนทำคอนเทนต์จริงเขาก็ไม่ค่อยใช้พวกนี้หรอกเพราะอะไรสร้างออดเกินไปมันสั้นๆมันไม่กี่นี้ถูกไหม
0: ตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของการรีอะโลเคทรีซอร์สแล้วไงตอนเนี้ย
1: ใช
0: ่ว่าต้องปรับการกระจายทรัพยากรว่าจะใช้ทรัพยากรไปในการสร้างความได้เปรียบหรือเอาไปใช้จริงยังไงใช่ไหมอย่างกรณีของอย่างกรณีคอร์สเนี่ยขนาดผมแชทอย่างเดียวนะอาจารย์ผมไม่ได้ใช้โคเวิร์กเลยนะมีอยู่สัปดาห์หนึ่งอ่ะผมยังไม่พอเลยนะ
1: ถูกไม่พอ
0: เออมันกินโทเก้นมากกินโทเก้นมาก
1: กินโทเก้นมากอาจารย์คือเอาตรงดีกว่าแต่ต้องใช้คำนี้จริงๆแล้วเนี่ย GPT หรือว่าไอ้อะไรนะไอ้ Gemini ก็กินโทเก้นขนาดนี้พอๆกันแล้ว
0: แต่ว่ามันไม่เคี่ยวเท่ามันไม่เคี่ยวเท่าเออ
1: จริงๆราคาถ้าเอาความจริงเนี่ยคอร์สมันก็ไล่ๆกันแหละอ่ะเผลอๆนะไอ้คอร์สเนี่ยบอกเฮ้ย ฉันต้องเก็บตังค์จริงเว้ยใช่มั้ย
0: ขี้เหนียวไงขี้เหนียวเพราะอะไรรู้มั้ยอาจารย์เพราะอะไรรู้มั้ยคอร์สไม่ได้วางตัวเองเป็นอินฟราสตรัคเ
1: จอร์ใช่ที่มีนายบริ
0: ษัทคนเนี้ยไอ้กับเจมินายวางเป็นอินฟราสตรัคเจอร์มันต้องแข่งกันไงเพราะฉะนั้นพออินฟราสตรัคเจอร์ปุ๊บเนี่ยมันต้องแข่งเรื่องมาร์เก็ตแชร
1: ์ถูก
0: เออมันถึงมีไงไอ้นั่นก็89บาท6เดือนเอาทำรูปทำวิดีโอได้อันนี้ก็259บาทอะไรเริ่มที่อินเดียก่อนแล้วก็ต่อไปอันนี้ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นี่คนทำงานคุณเอาไปใช้ของจริงมาถามลงถามเล่นอะไรกันทุกวันนี้ผมก็เลยต้องจะถามอะไรมันก็ต้องระวังให้กูเหลือเท่าไหร่แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมเลยยังบอกเลยว่าเอ๊ะอย่างผมเนี่ยถ้าผมไปใช้โคเวิร์กเนี่ยผมต้องสมัครแบบ 3,000 บาทไหมวะเดือนหนึ่งอ่ะมันก็บอกว่าถ้าอาจารย์เอาไว้เรียนรู้เพื่อสอนอย่างเดียวก็ไม่ต้องอ่ะแต่ถ้าเกิดจะหนักเหนิกอะไรทำนองเนี้ยเออผมคงไม่ได้ผมโดยงานผมไม่ต้องมานั่งทำเลยใช่ไหมผมก็ลองใช้ดูว่าเออยูสเคสผมจะไปทำอะไรได้บ้างอะไรทำนองเนี้ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะฮะคุย2สัปดาห์เหนื่อยเลยเรื่องเดียวนะหวังว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวอาจารย์ธนชาติจะให้ AI อ่านวิดีโอแล้วก็ทำเป็นอันนั้นอีก
1: สรุปมาให้ดู
0: ครับผมเออแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ไปตามอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะแต่ทุกวันนี่ก็พูดเรื่องนี้ไอ้ use case เรื่องอะไรพวกนี้นะฮะวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
3: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลนายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2 ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวะออกหนังสือตามหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสุภมาศยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงฉลากสั่งสคบทั่วประเทศตรวจสอบถึงโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลว่าล่าสุดแม้มีการเคลียร์กันแล้วแต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีกดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2 บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟิน

0: คอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
1: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ
5: ก็สถานการณ์ที่อิหร่านกับ อเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าฮึ่มๆกันนะเมื่อวานก็บอกว่าเนี่ยยิงเข้ามาบัติชนก็บอกให้ยิงเข้ามาแล้วลิงเรือพิฆาตแล้วนะก็ไปดูสำนักข่าวอิหร่านไงผมก็ไปดูในนิวยอร์กไทม์เขาไม่มีรายงานนะฮะ
6: ครับ
5: นะครับก็คือต้องเรียนนะครับว่าอเมริกอิหร่านเนี่ยได้เสนอนะครับเสนอเงื่อนไขที่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะก็คือเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็แยกนิวเคลียร์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะโดยไม่ได้พูดถึงการยกเลิกการปิดของอเมริกาเพราะว่าถ้าเปิดตรงแค่ฮอร์มุซอเมริกามันก็ปิดมันก็เลิกการบล็อกเกจไปโดยปริยายใช่ไหมคือก่อนหน้านี้อิหร่านก็บอกเฮ้ยมึงต้องเยอะมึงยังเลิกอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะ
6: ครับ
5: ยกเลิกการบล็อกอะเรือที่ออกจากท่าเรืออิหร่านนะฮะนี่เนี่ยไอ้ข้อเสนอเนี้ยทรัมป์ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่รับเพราะว่าเขาคิดว่าก็ยังไม่ได้เรื่องนิวเคลียร์ใช่ไห
6: ม
5: แต่ว่าถ้าจะไปเอา 2-3 เรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็เจรจาจะไม่สำเร็จนะฮะแต่คือจะไม่ getting to yes ในอยู่ไหนกันเนี่ย
6: getting to yes
5: นะก็ได้คอยสั่งซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองนะฮะที่คุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็ยอยไล่ซื้อไป
6: นี่เรียกว่าระดมขุมความรู้ภูมิปัญญาเรื่องต่อรอง
5: มันก็ไม่สามารถ getting to yes นะท่านผู้ฟังฮะ getting to yes มีแปลเป็นไทยแล้วนะก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อ getting past no ด้วยเพราะว่าไอ้หนังสือ getting to yes เนี่ยมันคิดว่าอีกฝ่ายนึง อีกฝ่ายหนึ่งมีเหตุมีผลไง
6: นะฮะ
5: มันก็เป็น
6: ฐานสมมติฐานในบริบทแบบหนึ่ง
5: คือคิดแบบคนเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นอันตรพานหรือเป็นสตรีทสตรีทสมาร์ทอะไรเงี้ยจะคิดยังไงใช่ไห
6: ม
5: แต่ตอนนี้ไอ้เรื่องช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะต้องจบหรือคลี่คลายก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะไปเยือนอเมริกาไปเยือนจีน14-15นะครับ
6: กลางเดือน
5: เพราะไม่งั้นเนี่ยจีนก็จะถือไพ่เหนือกว่าและอเมริกาก็ต้องไปขอร้องจีนให้ไปช่วยเจรจากับทางอิหร่านใช่ไหม
6: โ
5: อ้แต่ตอนนี้เบื้องหลังเนี่ยก็ทางอเมริกาก็ประสานงานไปทางจีนนั่นแหละว่าให้กดอิหร่านหน่อยแล้วก็ทรัมป์ก็คุยกับทางปูตินให้กดอิหร่านหน่อยใช่ไห
6: ม
5: จากอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบไคลแอนสเตทไงคือไม่ใช่เป็นรัฐบริวารไง
6: เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้ว
5: คืออิหร่านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆไทยอ่ะท่านผู้ฟังคือกับทั้งจีนทั้งอเมริกาอะไรเงี้ยนะก็เอาหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกน้องใครตอนนี้นะคือสมัยก่อนนะเราเป็นลูกน้องอเมริกา
6: ต่อ
5: นะ
6: ต่อเรื่องยาวนานยุคนึง
5: แต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นลูกน้องใครเราเป็นอิสระถึงแม้ว่าเราจะมีเป็นพันธมิตรนอกนาโต้อะไรก็ว่านไปอะไรเงี้ยตอนลบในทางทหารเนี่ยจะสนิทกับทางอเมริกา
6: อเมริกาน
5: ะแต่ว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะอิงมาทางจีนซึ่งในอาเซียนก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับ
6: และคือไม่ได้เพิ่งมาเป็นแบบเร็วๆนี้ด้วยนะในเชิงประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้อย่างยาวนาน
5: น่ะเพราะว่าในทางทหารที่สนิทกับอเมริกาเพราะว่าก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์ไงนะก็พวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มาเลเซียไทยเงี้ยทางทหารเนี่ยก็จะแนบแน่นกับอเมริกาแต่ว่าทางเศรษฐกิจเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ยุ่งกับจีนแต่ตอนหลังจีนเนี่ยมันก็เข้ามาเยอะใช่ไหมมันก็ทำไชน่าช็อคเนี่ยก็คือส่งไปอเมริกาไม่ได้ก็ส่งมาที่ไทยเวียดนามอินโดอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแย่แล้วเพราะว่าประมาณปีนี้จะขาดดุลประมาณ 2.2 ล้านล้านซึ่งไม่เกิน5ปีจะขาดดุลประมาณ3ล้านล้านซึ่งอันนี้หมายถึงว่าไอ้ตัวไอ้โรงงานอะไรพวกนี้ธุรกิจที่เราเจ๊งเละเทะหมดเลยนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัว GDP เราอะก็จะไม่ขยายและแนวโน้มเนี่ยอาจจะลดลงนะครับก็จะลดลงคือเราก็โมเดลเราก็ไม่ได้เป็นแบบแนวโน้มเราในโมเดลเราจะเป็นไอตัวอาร์เจนตินานะเดี๋ยวเราดูทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์โลกเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายนะครับเพราะว่าทรัมป์ก็เนี่ยส่งเรือไปเนี่ยไปคุ้มกันอะไรเงี้ยนะไอ้อิหร่านบอกว่ายิงแต่แล้วก็ไปยิง UAE ไงไม่ได้ยิงเรือแต่ประกาศอะสำนักข่าวอิหร่านเนี่ยประกาศว่ายิงเรืออเมริกาแต่อเมริกาบอกว่าไม่ได้มียิงนะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวอเมริกามันจะต้องดีลจะไปยิงทำไมเราเดี๋ยวยกขนาดใช่ไหม
6: ถึงที่สุดทุกคนก็รู้จังหวะจากคนประมาณนึง
5: แต่หมายถึงว่าต่อหน้าก็ให้มันวิ่งมันเลยอะไรเงี้ยมันก็ดู
6: ไม่ได้
5: เหมือนจีนกับรัสเซียเนี่ยก็วีโต้ที่จะไปลุยอิหร่านอะไรเงี้ยนะในคณะผู้นำมันคงแต่รับหลังก็กดดันอิหร่านไงใช่ไหมหน้าฉากก็อย่างหลังฉากก็อย่างใช่ไหมการที่บอกว่าเวลาดูงิ้วเนี่ยไอ้งิ้วหลังลงงิ้วอะมันสนุกกว่า มันสนุกกว่าหน้างิ้วเอาเหมือนถ้าดูฟังเนี่ยนะคุยฟังเรานี่ดีนะเนี่ยฟังเรานี่หน้าจอดีนะเรียนเลยนะแต่ว่ามาถ้าสนิทกันหลังจอนี่อีกเรื่องนะไอ้ผมเนี่ยกับคุณอาทิตย์เนี่ยสัก10ประมาณก่อนโควิดอ่ะเราไปคุยกับคุณวิกรมทุกปีนะครับก็ให้เฮงเนี่ยมันติดต่อเฮงนี่เขาสายคุณวิกรมอยู่แล้วทำ CEO Vision ใช่ไหม
6: ครับ
5: ทุกปีเนี่ย30เราต้องไปแล้ว
6: ปีใหม่ที่เขาใหญ่ปีใหม่ที่เขาใหญ่ว่ากันเถอะ
5: 31เนี่ยเราต้องไปหาคุณวิกรมแล้วที่เนี่ยนะคุณวิกรมที่ของเขาอะ ที่อาสรมเขาเนี่ยนะที่เขาใหญ่นะแล้วก็10โมงประมาณเนี้ยเราก็จะคุยสดเลยนะเนี่ยช่วงเที่ยงครึ่ง
6: ม
5: ันก็บ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยนะคุยกันครั้งหนึ่งไว้ what next ปีหน้าเป็นไงนะโดยลีลาเนี่ยจะแตกต่างอย่างเฮงเฮงคงคุยอยู่แล้วล่ะนะ
7: แล้วแม่งคุณจะมีแต่ละแบบนะ
5: นั่นคุณสุริชัยยังไม่ได้คุยด้วยยังไม่มีโลกเปลี่ยนสีใช่ไหมฮะ เราก็ไม่ไปไหนอ่ะเราก็อยู่เนี่ยแหละเราก็คิ้วกระเป๋ามาด้วยนะคิ้วกระเป๋ามาแล้วก็มานอนแกก็ให้นอนแพ้บ้างอะไรบ้างสิบกว่าปีไปแล้วนะ15ปีไปแล้วมั้งโอ้ยก่อนที่ SBT แตกด้วยนะตอนนั้นนะมัน20ปีแล้วให้นอนแพ้บ้างอะไรบ้างบางปีให้นอนถ้ำบ้าง
7: ตอนนั้นเพิ่งทำเสร็จ
5: นอนรถยนต์บ้างอะไรแต่จริงๆก็จะอยู่ไอ้เรือนอยู่เรือนยังไงไปประจำ
7: ครับ
5: กลางคืนนี่แกก็จะพาไปพบป่าผู้คนมันจะมีคาร์บอยไนท์แกก็เดินให้คนยกไหว้อะไรเงี้ยนะระหว่างนั้นก
7: ็คุ
5: ยก็
7: อะไรพบปะนะพี่น้องประชาชน
5: เห
7: มือนแบบซุปเปอร์สตาร์ของ
5: คุณวิกรมเนี่ย
7: ครับ
5: คุยหลังไมค์เนี่ยดีกว่าคุยหน้าไมค์เยอะนะคุยหน้าไมค์เนี่ยผมก็จะเรียนว่าพูดตรงๆก็แกก็คุยแบบก็ไม่ได้ลึกมากอ่ะคือไม่ถึงกับว่า
7: คุยเท่าที่พูดได้พูดเท่าที
5: ่พูดได้เท่าที่พูดได้เพราะฉะนั้นเท่าที่พูดได้คนอื่นเขาก็พูดได้เหมือนกันไงแต่ว่าที่มันดีเนี่ยมันคือมันต้องคุยหลังไมค์ไงคุณตันอะไรก็เหมือนกันเนี่ยเวลาคุยหลังไมค์นี่คูณ10เลยนะ
7: คูณ10คูณ10
5: ผมเรียนว่าถามว่าท่านผู้ฟังเนี่ย
7: ครับ
5: โลกมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะโลกเป็นแบบเนี้ยนะมันมีความไม่แน่นอนสูงมากและความไม่แน่นอนมันกลายเป็นวิกฤตนะครับแล้ววิกฤตเนี่ยมันก็คือวิกฤตเนี่ยมันโถมเข้ามาทุกด้านนะ
7: ครับ
5: แล้วก็ตัวผู้นำประเทศบ้านเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับสิงคโปร์คือสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นประเทศที่คือเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดตั้งแต่ตั้งประเทศละ
7: คือประเทศมันเล็กมันยากมากโจทย์มันยากมากตอนนั้น
5: มันก็เป็นท่าเรือแค่นั้นเองใช่ไหม
7: เหมือนท่าแต่ไรแต่ไรแค่นั้นเนาะ
5: ใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรไงพออังกฤษเนี่ยให้กราดอังกฤษให้พร้อมกับมาลายูนี่แหละนะ
7: คร
5: ับ ก็ไปรวมกัน
7: คร
5: ับคุณรวมกับมาเลเซียก็เรียกสหพันธรัฐมาลายานะ
7: ครับ
5: ตอนนั้นนายกชื่อดาโตฮุเซนออนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปรวมกันได้แป๊บเดียวลีกอนยูในเวลานั้นก็รู้แล้วคนละ DNA ลีกอนยูก็รู้แล้วว่าการที่ไปรวมกันเนี่ยมันไม่ดีเท่าแยกกันนะ

0: judgment มี
1: บุคลาภาวะผู้นำอ่ะภาวะผู้นำต้องถึงพร้อม
0: ครับทีเนี้ยก็ถ้าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไอ้คนไอ้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันก็มีความสำคัญไง
1: โอ้ใช่ไหมแล้วในยุคที่เศรษฐกิจมันเคลื่อนจากการไม่ได้ค้าขายได้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ะแล้วไม่ให้อุตสาหกรรมด้วยนะแต่สุดท้ายถึงที่สุดมันจะกลายเป็นพวกบริการการเงินกำลังสมองอะไรพวกนี้เนาะ
0: ใช่ไหม
1: เขาก็
0: เน้นไปที่การพัฒนาคนไงก็คือ
1: จุด
0: เน้นไปที่การศึกษานะคือพูดง่ายๆก็คือว่าประเทศเนี่ยมันเล็กมันไม่มีทรัพยากรธรรมชาติให้คนมันฉลาดมันเก่งเนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็นเบรนไม่ใช่บรอนคือไงพลังสมองไม่ใช่พลังกายใช่ไหมไอ้ยิปไอ้สิงคโปร์เนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนจากเบรนมาเป็นบรอนก็คือจากเดิมเป็นพวกกุลีเนี่ยเมืองท่ามันก็ต้อง
1: ใช่
0: ก็เป็นอย่างนี้นะมันพุ่งหลุดมันก็จะเป็นแบบนี้นะจากเมืองจีนอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้นะอันนี้มันก็เน้นไปที่สมองใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอระบบเขาว่าคนไหนเรียนเก่งก็จะเป็นระดับบนก็จะมีแบ่งชนชั้นเลยนะผมเคยถามน้องที่เรียนอะไอ้มัธยมที่โน่นอะไรพวกเนี้ยแล้วจะแบ่งในคนนี้ไปไกลได้แค่ไหนคนนี้ระดับกลางคนนี้ระดับล่างอะไรเง
1: ี้
0: ยชุดชั้นอะไรเขาจะแบ่งเลยใช่ไหมครับ
1: บอกว่าขนาดตอนที่อะไรคุณยูยังออกอันเนี้ยเพื่อให้ใครแต่งงานกับใครเพื่อให้เกิดสมองแบบไหนอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อแบบนั้นเพื่อจะสร้างใช่ป่ะมนุษย์ที่มีคุณภาพความฉลาดมากเพื่อนเนี่ย
0: เขาจะสร้างซูเปอร์อินเทลเจนซ์ขึ้นมาเขาถึงขนาดที่ว่าเอาชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเลยนะเอามาถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณประโยชน์กับประเทศก็ไปดึงเขาเข้ามาเลยไม่ใช่เฉพาะนัก
1: หัวอะไรพวกนี้นะ
0: เช่น
1: หัวที
0: ่ไบโออะไรพวกนี้เช่นชิปอะไรพวกนี้เขาจะดึงมาเลยเพราะเขาก็จะคือพูดง่ายๆเขาก็ก๊อปปี้อุตสาหกรรมคือญี่ปุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาจะพัฒนาประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกระทรวงมิตินะมิติเนี่ยก็จะบอกเลยว่าอุตสาหกรรมไหนที่เราจะเอา
1: ตั้งเป้า
0: ไปเลย
1: หมดวาระ
0: นะครับ
1: มีวาระ
0: แล้วพอทาร์เก็ตปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงให้มันเจริญเติบโตเหมือนแน่จีนก็ทำแบบนี้นะจีนก็จะไอชิปไอ AI โรบอท EV อะไรพวกเนี้ยนะ EV ก็ไม่โตดีก็เอาเทสลาให้มันตั้ง 100% แล้วก็ก๊อปมันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมสังคาตูล่ารูปอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นแล้วมันก็พูดง่ายเอาทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วโดยขนาดประเทศโดยทรัพยากรมันมีไงแล้วคนมันขยันใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องอยู่กับโลกแล้วมันก็ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติด้วยนอกจากจีนแล้วก็มาลายาจะอยู่ด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือพูดง่ายๆเขาบริหารเขา manage ประเทศเคยดูโดยตัวสิงคโปร์เนี่ย manage เหมือนสิงคโปร์อิงเหมือนเป็นบริษัทเลยทีนี้เนี่ยเขาก็ผู้นำก็อยู่มานานไงมันก็พัฒนาประเทศ
1: ต่อเนื่องได้ต่อเนื่อง
0: ประเทศเจริญเนี้ยก็อยู่มาใน60ปีเนี่ยมีผู้นำอยู่ประมาณ3คนเองก็คือลีกอนยูโคจงตงแล้วก็ลีเซลุงเนี่ยแล้วก็มีลอเรนซ์วองเนี่ยเพิ่งจะมา2ปี
1: คนที่4
0: ถ้าเราตัดลอเรนซ์วองไปเนี่ยเฉลี่ย20ปี1คนใช่ไหมครับทีนี้ในการพัฒนาผู้นำเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบบบ้านเราเอามึงชนะเลือกตั้งไอ้นี้ขึ้นมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขามีการกรูมปลูกฝังบ่มเพาะใช่ไห
1: ม
0: ไอ้เลียซินลุงนี่ยังขึ้นไม่ได้ไงโกจกตรงขึ้นมาก่อน
1: นะเหมือนระหว่างการเนาะเป็นพี่เลี้ยง
0: พี่เลี้ยงก่อนพอลีเซินลุงพร้อมก็ให้ลีเซินลุงขึ้นพอลีเซินลุงเริ่มอยู่นานและอายุมากแล้วก็ให้ลอเรนซ์บอกไอ้เลนหว่องก็อยู่ในนี้ไงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแคะนี่แหละนะคักนินเนี่ยนะลีกอนยูนี่ก็คักนินไงแล้วก็ลีเซนลุงก็ลูกลีกอนยูก็จะเป็นก็ต้องเป็นคนแคะอยู่แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ใช่
0: คือแคะไม่ใช่คนตัวเตี้ยนะหมายถึงว่า
1: จีนแคะ
0: จีนแคะนะ
1: เ
0: ราเล่นบ่อยมันจะรู้แล้วบ่องแต่มันแคะไง
1: เอาเหรอเอาดู
0: จาก
1: นี้รู้เลยเหรอ
0: เออรู้เลยบ่องคือแคะแล้วหน้าตาเขาก็จีนแคะเลย
1: โอ้คุณแค่ดูหน้าออกด้วยอ่ะเออ
0: หน้าออกแล้วด้วย
1: เออน่าสนใจ
0: แข็งไงแม่ผมมีแข็งก็ดูออกเห็นไหมจะขาวแต่ขาวอีกแบบหนึ่งเห็นไหม

0: ก็เหมือนญาติผมเนี่ยเสี่ยงหว่องอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: โอ้
0: น่าจะแทรกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือเราเล่นวงเนี่ยไม่ได้อยู่ๆขึ้นมา
1: แต่มันกรูมใช่ไหมกรูมกว่าจะผ่านเขาเรียกมันต้องมีฐานในการฝึกใช่ไหมนู่นนี่นั่นแล้วมีกระบวนการคัดเลือก
0: ในคอรมงคอรมออะไรมาก่อนไงแล้วก็เห็นอะไรพวกเนี้ยลีตีกวนยูลีเซียนลูโก้จกตงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม
1: ประมาณเหมือนบริษัทใช่ไหมที่คุณพูดเมื่อกี้ว่าสิงคโปร์อิงอ่ะมันก็เหมือนมีแคเรียผ่านในบริษัทอันนี้ก็คล้ายๆกัน
0: แล้วก็นายกคนก่อนเนี่ยมันก็ยังเป็นซีเนียร์มินิสเตอร์อยู่ใช่ไหมเหมือนลีกวนยูเงี้ยตอนกวนจกตงเขาก็เป็นซีเนียร์มินิสเตอร
1: ์ทำได้
0: ก็ยังมานั่งประชุมอยู่ในครม.อะไรพวกนี้อยู่เนี่ยแ
1: ม่
0: อันนี้ก็เป็นไงก็ไอ้ลีซินลุงนี่ก็เป็นก็นั่งอยู่ในครม.เหมือนกันเหมือนสมัยที่ลีกอนยูนั่งอ่ะหลังจากลงตำแหน่งไปแล้ว
1: ฉันใดก็ฉันนั้น
0: เป็นเมนทอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาเขาพูดกับชาวสิงคโปร
1: ์
0: นะมันถึงเหมือนกับเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน
1: ์อ่า
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้นำที่คนอื่นคาดหวังว่าเออมันน่าเราน่าจะ
1: ควรจะเป็นอย่างนี้ก็คือส่งประมาณนี้แหละส่งมัน
0: คือมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องทำยังไงรับทำอะไรไปบ้างแล้วอะไรพวกนี้มันเป็นเพลย์บุ๊ก
1: เหมือนตามตำราที่ควรจะเป็น
0: เป็นเพลย์บุ๊กที่เราเห็นอยู่แล้วเราคงไม่สามารถรักษางานให้ทุกท่านได้แต่เราจะรักษา
1: พยายามไม่มีนั่น
0: คนทำงานไว้คือเราไม่รักษาจ็อบอ่ะเรารักษาจ็อบทั้งหมดไปได้แต่เราจะพยายามโปรเจกต์เวิร์กเกอร์ที่เขาพูดในไอตัวเมย์อ่ะใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้มันก็จะต่างจากไอผู้นำของบ้านเราไงทีนี้ผู้นำบ้านเรานี่ก็ไม่เคยมีการเวลาวิกฤตเนี่ยก็แล้วแต่นักข่าวถามใช่ไหมนักข่าวถามก็จะตอบแต่ว่าจะมานั่งพูด
1: แถลงฉากฉากนะแถลง
0: หรือว่ามีแถลงก็ข้างหลังก็จะเป็นฉากใหญ่ก็แบบเป็นฟอร์มอลเหมือนที่ท่านอนุทินเขาไม่ชอบไงที่วันนั้นไปพูดที่ชุมพรแล้วก็อะไรนั่นน่ะบอกว่าไม่เอาละอะไรเงี้ยนะมันไม่สนุกเห็นไหม
1: นี่มันดีเอ็นเอนะรู้สึกเป็นดีเอ็นเออะไรเงี้ย
0: เห็นไหมเขาก็จะตายไม่สนุกอะไรเงี้ยใช่ไหมหรืออย่างคุณสุปจีเงี้ยถามว่าคุณสุปจีเนี่ยถูกโจมตีหนักเนี่ยนะเรื่องพิมพ์ริพายเนี่ยแกเซไห
1: ม
0: เซนะซอกก่อนนะ
1: เ
0: รียกว่าเซไปพอสมควรนะไม่งั้นเนี่ยคุณสุปจีเนี่ยไปพูดเมื่อวานเนี่ยไปพูดที่ผมไม่แน่ใจว่าที่มหิดลหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็พูดถึงทุเรียนซูเปอร์จิ๋ว
1: นั่นแหละ
0: นะในคุณสุปจีก็พูดคล้ายๆทำนองว่าเดี๋ยวผมต้องผมขอดูหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ส่งไปให้ตัวครอสกับวิเคราะห์นะขออนุญาตคุณดูไหมคุณดูไหมถ้าคุณว่างก็ไอ้นั่นให้ผมหน่อยก็ได
1: ้ครับ
0: คุณคงหาไม่ทันนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคือเขาพูดทำนองว่าพูดทำนองว่าไอ้ทุเรียนป๊อกแป๊กเนี่ยนะมันจะไปผิดตรงไหนล่ะนะครับ
1: เ
0: พราะว่าคือว่าเป็นงานเป็นองค์ปฐกในงานปาฐกถาอาลีวรยเสวีนะ Leadership Beyond Comfort Zone เนี่ยนะครับ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาลัยมหิดลนะฮะนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็พูดนะนะเหมือนว่าไม่ถึงมีหนามรอบตัวขนาดนี้นะช่วงนี้หนามเยอะก็มึงหนามทุเรียนนะนะแล้วคุณสุปจีก็บอกว่าพยายามสร้างดีมานด์ก่อนจะเกิดปัญหาล้นตลาดก็ถามว่าผิดเหรอเพราะว่าเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วแล้วเวลาก็ทำอะไรเนี่ยไปเจรจาเรื่องนะไอ้ไปต้องส่งไปทางเวียดนามอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็เจรจาให้ผ่านไปได้อะไรเงี้ยไม่เห็นมีคนมาลงข่าวเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่มันเป็นของลงไม่ใช่หรอมาลงจะเป็นลงจีนคนไทยจะไปส่งเองเหรอฮะ
1: ก็คงไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้โดยตรงมั้ง
0: ร้อยทั้งร้อยที่ส่งไปจีนเนี่ยเป็นลงจีนหมดเลยนะคนไทยไปแล้วไปเองเนี่ยเผลอๆไปเน่าคาตู้คอนเทนเนอร์ นะครับ
1: เนี่ยเพราะ10กว่าปีมานี้คิดว่าไอ้ซัพพลายเชนของทุเรียนเปลี่ยนไปมากใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ไหมเป็นข่าวตามลำดับ
0: แล้วก็พูดถึงทุเรียนป๊อกปักเนี่ยมันก็สวนเดียวกันแหละลูกมันเล็กเขาลดก็ตัวเล็กๆไม่สวยอะไรพวกเนี้ยก็ฉีออกมาก็อร่อยเป็นการกินเปลือกที่ไหนแล้วนะนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะจะให้ทำตอนทุเรียนล้นตลาดเหรอเพื่อมาแก้ต้องสร้างดีมานด์ล่วงหน้าสิใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เนี่ยก็พูดทำนองว่าเหมือนกับว่าบางทีคนก็ตามเขาไม่ทันน่ะแล้วคุณจีนี่ก็เหมือนกับว่าแกก็อย่างเงี้ยเป็นสไตล์ผู้นำไทยอ่ะตอบไม่ต้องคำถามคือคนนะเขาคนนะเขาเหมือนเขาถามว่าเหมือนกับว่าไปอนุมัติพิมพ์ลี่พายและพิมพ์ลี่พายเนี่ยเขาบอกเขาจะไปเอาทุเรียนลูก600-700เนี่ยหมอนทองเนี่ยเอามาขายลูกละ100
1: อันนั้นคือคลิปประกาศแบบนั้น
0: ใช่คืออันนั้นเนี่ยในคลิปเป็นอย่างนี้เขา question ตรงนี
1: ้คำต่อคำมันเป็นอย่างนั้นที่ออกมาคำว่าขอ
0: เจ้าแต่ถ้าคุณสุปฏีก็จะต้องตอบตรงนี้ว่าทำไมไปอนุมัติอันนี
1: ้
0: ใช่ป่ะ600-700เนี่ยมาขายร้อยเดียว
1: มันจะไปกระทบเรื่องที่ว่าทำลายโครงสร้างตลาดราคาของตลาดไหมอะไรไหมอันเนื่องมาจากประเด็นนี้อันเนื่องแต่ว่าไม่ใช่ว่าตอนไปขายจริงๆแล้วมันยังไงหรือว่า100บาทมีกี่ลูกอะไรและไซส์ไหนอะไรเงี้ยนี่คนละประเด็น
0: แล้วก็และการเล่นไพร์วอลตอนที่มันมีของเนี่ยมันเป็นทามมิ่งที่ถูกหรือเปล่าใช่ไหมอย่างสมมติว่าตอนนี้เฮ้ยสมมติว่ามันขาดของอะไรอย่างหนึ่งเรามาทำของอันนี้ให้ถูกเด้อใช่ป่ะถ้าเนี้ยมันของมันขาดมันก็ต้องแพงอยู่แล้วไงหรือเป็นของใช่ป่ะอะไรเงี้ยก็มันผิดทามมิ่งใช่ไหมคุณสุปจีเขากำลังquestionเรื่องcommunicationทำไมไปแบ็คไอตัวไอเนี่ยถ้าคุณถามดูดิทำไมหนุ่มบางจันไม่พูดถึงล่ะในเมื่อหนุ่มบางจันก็ขายทุเรียนเหมือนกันนะ
1: อ่ะเป็นระยะตลอดอยู่แล้วผ่านหน้า
0: ขายเนี่ยทั้งมังคุดทุเรียนอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะใน
1: ผลไม้เหมือนกันส่วนของที่บ้านแล้วอื่น
0: ทำไมไม่ชมสุปจีหรือทำไมไม่ question สุปจีอ่ะใช่ป่ะมันสะท้อนอะไร
1: ว่าอะไรสะท้อนว่าอะไรใช่ไหม
0: ก็คือถ้าเป็นผู้นำสิงคโปร์เนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มต้นว่าอาจจะสื่อสารผิดพลาดนะที่ดิฉันอนุมัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะอนุมัติอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปไง
1: แต่ว่าคือกลับไปที่ประเด็นถูกไหมกลับไปที่ประเด็นเป็นข้อผมเข้าใจว่ามันมีต้นเรื่องที่เป็นข้อรอการตอบแต่ทีนี้จะกล
0: ับไปตอบเนี่ยที่พูดเนี่ยผมก็ยังสนับสนุนในคุณสุปจีเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่นะคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าผมอยากให้มืออาชีพเป็นรัฐมนตรีดีกว่านักการเมืองจ๋าใช่ป่ะดีกว่านักการเมืองอาชีพเอามืออาชีพดีกว่านักเมืองอาชีพเพราะเรามีนักการเมืองอาชีพเยอะแล้วที่เป็นรัฐมนตรีส่วนมืออาชีพเนี่ยถ้าเขาพูดได้ไงมืออาชีพเนี่ยเดี๋ยวเขาให้เวลาระยะหนึ่งอ่ะคนมันเก่งอ่ะเดี๋ยวมันก็เก่งเองอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่า
1: เขาขาดยังไงคุ้นสนามและบริบททางการเมือง
0: เขาขาดคนอย่างสรกลหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยมาให้คำปรึกษาว่าอันนี้พูดไม่ได้อันนี้ไม่ควรพูดแต่ตอนนี้พอเขาทำเองทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งตรงนี้ผมเคยคุยกันตอนนั้นผมมาคุยกับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เรื่องมีเพื่อนดีอ่ะ
1: มีเพื่อนดี
0: มันจะต้องมีเพื่อนเนี่ยคือเลดาริโอเนี่ยนะฮะก็เคยบอกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีเพื่อนดีนะ
1: อ๋อผมนึกถึงคำไทยที่จะพูดมาเลยนะกัลยาณมิตรใช่ไหมคุณยวัฒน์อย่างนั้นไหม
0: เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาใช้คำ
1: ว่าเพื่อนดีเพื่อนดีครับ
0: เขาไม่ได้พูดคำว่ากัลยาณเขาพูดคำว่า good friend ผมไม่เข้าใจว่ากัลยาณมิตรในภาษาอังกฤษเขาว่าไงใช่ไหม
1: โอ้
0: ใช่ไหมทีนี้ไอตัวไอเลดาริโอเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเพื่อนต้องมีเพื่อนที่ฉลาดอ่ะมีเพื่อนที่ฉลาดอ่ะนะ เพราะว่าเพื่อนที่ฉลาดเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยแบบ
1: เตือนเรา
0: ได้อะตอบคำถามเราได้อะตอบคำถามเราได้ว่าไอ้คำถามยากๆอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ที่บางทีเราไม่เข้าใจอ
1: ่
0: ะต
1: ้
0: องมีเพื่อนเก่งๆหรือเพื่อนที่ฉลาดอ่ะเนี่ยนะ
1: คร
0: ับเนี่ยมีคนเคยไปถามเลดาริโออ่ะผู้ตั้ง Bridgewater Associate เนี่ยซึ่งเป็นกองทุน Hedge Fund และเป็นคนเขียนหนังสือ Principle Success ด้วยนะก็บอกว่าการมีเพื่อนฉลาดเนี่ยจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้เร็วสามารถสอบถามความเป็นไปในเรื่องต่างๆได้ลึกซึ้งและที่สำคัญนั่นคือเพื่อนเหล่านี้จะช่วยสร้างข้อโต้แย้งที่ทำให้เราไปคิดต่อยอดได
1: ้โอ้นี่สำคัญเลยนะ
0: มันก็มีคนหนึ่งก็มาแย้งเลดาริโอว่าเอาก็มึงเป็นเลดาริโอมึงรวยมึงมีอำนาจมึงแบบจะหาคุยกับใครก็ได้ไงแต่เลดาริโอก็ตอบกลับมาว่าต่อให้เขาไม่มีเงินแต่การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนฉลาดก็สร้างประโยชน์มหาศาลนะ
1: อ
0: ันนี้มันทำเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะมันเมนทอร์มากกว่าที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะแต่หมายถึงว่าเนี่ยเวลาท่านมีเหมือนท่านคบคนอย่างเงี้ยแต่คบคนที่มันเป็นผู้รู้คบคนที่มันเป็นอ่านเกมอะไรออกอย่างเงี้ยเหมือนผมก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยคุณสุปจีอย่างเงี้ยก็มีหนุ่มเมืองจันทร์เป็นเพื่อนร่วมคลาสที่สังคมวิทยามนุษยวิทยาทำไมไม่เอามาใช้งานใช่ไหมเพราะหนุ่มเมืองจันทร์มีสกิลที่สุปจีเนี่ยขาดแต่ผมก็เลยบอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกตอนเนี้ย
1: ครับ
0: มันปั่นป่วนวุ่นวาย
1: แ
0: ล้วก็มันอยู่ยากดังนั้นก็ไปฟังเนี่ยนะฮะตัวคุณวูดดี้เนี่ยเขาก็ไปคุยกับอเวนเจอร์เขาเขาเลิกกับอเวนเจอร์ไปนานเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเขาเอาอเวนเจอร์นมมามีปัญหาไงตอนนี้ก็เอาเวนเจอร์เรื่องเอ้ยจะอยู่ยังไงตอนนี้วะก็มีเนี่ยเผยภรรยาของดร.วิทย์แล้วก็มีคุณวิพัฒน์ซึ่งอยู่เกียรตินาคินไม่ใช่วิพัฒน์แล้วมือดีคมนา
1: คมดีครับคนละคนละวิพัฒน์ครับ
0: แล้วก็มีต้นสนเอ้ยมานั่งคุยว่าอันเนี้ย
1: โอ้ในโลกนะรับมือกับโลกยังไงอัน
0: อย่างเงี้ยอย่างคนที่เป็นแบบพิธีกรอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยมันก็จะเข้าถึงคนได้ไง
1: อ
0: ย่างเราสมัยทำแมกกาซีนอย่างเงี้ยเราก็เข้าถึงคนไงใช่ไหม
1: แหล่งข่าวแหล่งคุย
0: ถ้าไปคุยเชิงลึกอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องหาคนใหม
1: ่
0: ๆที่ไม่ได้อยู่ในวงเดิมเนี่ยนะเพื่อมันจะต้องทำเรียก sense making อ่ะทำความเข้าใจโลกว่ามันจะไปทางไหน
1: ซึ่งต้องเอาคนที่คิดคนละแบบอ่ะถ้าอยู่แบบกลุ่มเดียวกันวงแคบๆหรือบางทีมันอาจจะมองได้ในขอบเขตจำกัดเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดทะเลาะเบาะแว้งกันนะเพราะว่าบางทีคิดคนละแบบเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ชกต่อยกันอะไรพวกนี
1: ้อันนั้นก็คือคุยไม่รู้เรื่องละ
0: ก็ไม่ต้องถึงขนาดเป็น antithesis อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอีกคนที่แม้กระทั่งเกษียณแล้วเนี่ยแล้ว meaning of life คุณคืออะไรอ่ะถ้าคุณมีเงินอย่างเงี้ยแล้วถามว่าความหมายของชีวิตคืออะไรใช่ไหมอย่างเวลาฟังนิ้วกลมก็บอกบางทีผมก็ขาดแบบพลังชีวิตเลยนะ
1: โอ้
0: แล้วถามว่าคุณจะแบบตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานเดินทางกลับมากินข้าวกินปลาดูลูกดูเต่าดูอะไรเงี้ยแล้วก็นอนนอนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรออ
1: ืม
0: นิ้วโครงก็ไปเอาไปโตเกียวกันว่าเอาไปกับทรงกฎมั้งนะก็โตเกียวไม่มีขาก็นอนอย่างเงี้ยนอนข้างถนนอย่างเงี้ย7-8วันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อยู่วันหนึ่งก็เนี้ยตั้งแต่เบตงไปจนกระทั่งเชียงรายบวกรถเอาเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโลกที่มันเป็นโลกทดลองไง อายุคมเขาเป็นครีเอทีฟเขาก็อยู่กับห้องโลกคือการทดลองเนี่ยตอนนี้เขาไปเกาหลีใต้
2: เกาหลีใต้นะ
0: ก็ไปโน่นมานี่บางทีก็ไปเมืองนี้ก็ไม่ไปทีนี้ก็ต้องระวังนะบางคนก็โดนจับไปเรียกค่าไถ่นะมีหมออยู่คนนึงอ่ะก็ไปเที่ยวประเทศน่าจะเป็นประเทศมาลีอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้มันมีพวกกองโจรมีอะไรพวกนี้โดนจับเรียกค่าไถ
1: ่
0: อันนี้ก็ต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าไปประเทศแปลกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมถ้าเรามาเลี้ยวงลีเว้ยแล้วไปประเทศที่มีการต่อสู้ไปเตหะรานตอนนี้มันก็ไม่ควรไป
2: ความเสี่ยง
0: ดูใบอย่างเงี้ยดูใบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ไปสบายตอนนี้ก็ไม่ควรไปใช่ไหมนะไอ้ที่ควรไปนี่คือนางโอจ้าไอ้นางโอจ้านางโอจ้าเนี่ยมันจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งเอเชียนเกมปีนี้นะแต่ทุกครั้งที่มีบอลโลกเนี่ยมันจะมีเอเชียนเกม
2: ครับ
0: ทุกครั้งที่มีบอลยุโรปเนี่ยมันจะมีโอลิมปิกใช่ไหมไอ้นางโอจ้าเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่
2: ครับ
0: นะเออแล้วก็เนี้ยเราก็จะชวนท่านผู้ฟังไปนะฮะมันหลังตัดพวกนี้ออกมาเลยแล้วกันไม่ต้องพูดซ้ำนะนะตัดออกมาใส่เข้าไปเลย
2: เติมไปเลยเป็นตัวผัดครับ
0: ก็คือจะชวนท่านผู้ฟังไปนาโงย่าเรียกนาโกผมก็ชอบเรียกนาโงย่ายิ่งเรียกนาโกย่าอะไรเงี้ยนะก็วันที่15-20พฤศจิกายน
2: ครับ
0: จริงๆเราบอกก็หมดเขตแต่เราก็ล็อกไว้แล้ว24ที่นั่งนะแต่ตอนนี้เราขาดอีกประมาณสัก8-10ที่นั่งนะเราก็จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยราคาเดิมนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ตั๋วเครื่องบินมันขึ้นในเซอร์ชาร์จน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะครับก็ไปชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะคุณอาทิตย์มีโบชัวอยู่ใช่ไหม
2: ครับผม
0: ชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยไปในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเลยนะ
2: โอ้โหนี่จังหวะสำคัญ
0: ไปในช่วงพีคที่สุดเลยของนาโงย่าแล้วก็ไปนอนโรงแรมสี่ดาวด้วยนะกินอะไรเนี่ยดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับเราเรียกทริปของเราว่าเป็นอะไรนะ
2: เป็นนะฮะการอ่านรหัสญี่ปุ่นใช่ไหมจากโตโยต้าสู่ชิราคาวะโกะเป็น Japan Deep Sense Making Trip นะผมชอบคำนี้มากเลยคุณนิวัฒน์ DeepSense making trip นะฮะเพราะมันจะประกอบด้วยธรรมชาตินะมีแง่มุมศรัทธาอุตสาหกรรมงานฝีมือแบรนด์แล้วก็ deep talk
0: ครับท่านผู้ฟังถ้าฟังตรงนี้มาเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะท่านผู้ฟังสนใจก็แอดไลน์นะเพื่อนๆแล้วก็ติดต่อสอบถามไป
2: ครับ
0: ที่แอด thinking radio ใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด gmail อะนะแล้วตามด้วย thinking radio think ก็คิดเติมไอเอ็นจีแล้วก็เรดิโอไปวียูแอดติงกิ้งเรดิโอนะครับเขาก็จะให้โอนเงินอันนี้ท่านจะเขาจะให้โอนครึ่งหนึ่งท่านบอกว่าเอ้ยครึ่งหนึ่งอะไรต่อรองก็เป็นต่อรองได้ได้เปล่าไม่รู้นะก็ต่อรองไปเพราะมันมีหลายคนก็มาคุยกับผมหลังไมค์ว่าอันเนี้ยเขายังไม่อยากโอนครึ่งหนึ่งก็อยากโอน20-30-30อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปหลายคนด้วยไม่รู้ได้เปล่าก็ท่านก็ลองต่อรองก็ตอนนี้ก็เราก็ยืดให้นะจนกว่าจะได้24คนแล้วก็จะจบนะครับมีไปที่ไหนบ้างนะคุณอาทิตย์เพราะคุณอาทิตย์เคยไปนาโงย่ามานี่ใช่ไหม
2: แต่ว่าในทริปนี้เนี่ยไม่ได้ไปในนาโงย่านะเพราะหลายที่เนี่ยผมมาได้เคยแต่ได้ยินแต่ยังไม่เคยไปแล้วหมายตาเอาไว้นะนะฮะครับคือไปเนี่ยนาโงย่าเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีโตโยต้านะถ้าคนที่สนใจเรื่องไอ้วิวัฒนาการของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเพราะนี่คือเมืองแห่งโตโยต้านะเราก็จะไปดูว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโรงงานที่ทำเครื่องจักรอัตโนมัติในวงการสิ่งทอเข้าสู่รถยนต์ได้อย่างไรในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นโรงงานจริงๆเลยนะคุณยวัฒน์อาคารที่เขาทดลองรถโตโยต้าตอนแรกๆเลยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็จะมีไปชิราคาวะโกะเนี่ยผมว่า
0: อันนี้เขาไปกันเยอะ
2: เมืองมรดกโลกนะแต่ว่าผมว่านัยยะที่แท้จริงของชิราคาวะโกะไม่ได้มีแต่ความสวยงามที่เราเห็นเขาเปลี่ยนหลังคาเป็นบ้านแบบทรงแบบที่อยู่กลางหุบเขาเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยลักษณะนี้มันเป็นวิถีการอยู่แบบคนญี่ปุ่นโบราณที่เขาผูกพันกับเกษตรและความยั่งยืนเขาเรียกจะเป็นเซอร์คูล่าลิฟวิ่งก็คงได้ใช่ไหมปลูกเสร็จ นะเอาวัสดุเนี่ยมาใช้เสร็จเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเลยเนี่ยไปดูแล้วบางทีเราอาจจะได้ซึมซับจิตวิญญาณหรือว่าสัมผัสนะว่าการอยู่ในโลกที่มันต้องอาศัยการแบบเซอร์คูล่าหมุนเวียนยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะให้มุมมองใหม่ๆแก่ท่านได้นะ
0: เนี่ยต่อไปเอาคุณอาทิตย์ไปเป็นโยนโจทย์ไปเป็นไปแหลมอุตตาแล้วโยนโจทย์ไปแล้วมึงไปนำทริป
2: เนี่ยเพราะมันมีผมว่ามันจะไปเที่ยวเอาแบบเป็นมรดกโลกก็ได้แต่เอาแบบมีนิ่งแบบนี้นะเพราะอย่างในผมยกตัวอย่างโยงเข้ากับไอ้ World Expo ที่ผ่านมานะคุณยศมันมีหลายพาวิเลียนทำ
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันเวลามันจะไม่จะหมดอยู่แล้วนะ
2: ครับแล้วก็มีอันนึงที่สำคัญมากอย่างศาลเจ้าอีเซ่เนี่ยที่จังหวัดมิเอะเนี่ยนะฮะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มากๆแล้วเขาจะมีปรัชญาของความยั่งยืนแบบหรือการอนุรักษ์แบบที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยคือเขาจะสร้างแล้วก็รื้อศาลเจ้าแล้วก็สร้างใหม่ทุกๆประมาณ20ปีนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็นพันๆปีเป็นพันปีนะฮะก็จะเป็นวิธีความยั่งยืนอีกแบบนึง
0: ท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะฮะก็เหลืออีก8ที่นั่งนะครับ
2: ครับ
0: ก็แอด LINE แอด Thinking Radio นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันเนี้ยอยากจะให้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆผมก็ชวน SME ที่อยู่ในเครือข่ายผมเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ผมเลยนะฮะมีเจ๊โจหมูทอดนะครับก็มีคุณพัฒน์เถื่อนสิริเนี่ยซึ่งก็เป็น CEO เซลซูกิ
2: ครับ
0: คือบริษัทเขาเนี่ยเป็นอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องทำคนจะทำค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาสามารถโดนบันดาลให้นะถ้าท่านเหมาะสมเนี่ยเขาเคยทำให้หลายบริษัทเนี่ยจากมีบริษัทหนึ่งจาก50ล้านเป็น 2-3,000 ล้านตอนเนี้ย
2: โอ้โหครับ
0: ให้ทำให้คุณสเกลได้นะแล้วคุณพัดเนี่ยค่าที่ปรึกษานี่คือ 300,000 ต่อเดือนนะถามว่าทำไมรู้เพราะว่าผมเคยให้ลูกค้าไปคนหนึ่งอ่ะลูกค้าต้องเข้าประชุมบอร์ดเลยอ่ะนะครับ
2: โอ้โห
0: เขาก็จะมีตัว data back นะผมไปชวนคุณนาไปด้วยเจ้าของสำคัญซูโกโมเมื่อซูโกโมกันนักเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะของนาเนี่ยเรียกว่าสามารถยืนสดกับเข็มขัดนักเรียนจีนไม่แพ้ชนะจีนด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: นี่ไง
0: ตีโรงงานไทยจะเจ๊งหมดนะนี่แกยืนสดกับจีนได้ไม่เพียงพรำนะครับ
2: สุดยอดนะสุดยอด
0: แล้วก็มีพี่จริงจะขอโรงแรมพวาน่านอนเนี่ยก็คือทำโรงแรมยังไงที่จะโรงแรมที่พึ่งกับพวาในตอนนี้จะพึ่งตัวเอง
2: เนี่ยโจทย์ท้าทายมาก
0: ใช่ไหมให้กลายไปเป็น destination เองทำยังไงไปพึ่งกับพวาหลังพวามันเริ่มวายใช่ไห
2: ม
0: แค่รู้จักอัมพวาเนี่ยวันธรรมดามันไม่มีคนมาเปิดตลาด
2: นะมันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะ
0: ชวนคุณนนทชนมิ่งคนด้วยคนนี้เนี่ยติ๊กต็อกอันดับ2นะในเรื่องเครื่องขายคือขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาอันดับ2นะ
2: โอ้โห
0: เพราะนั้นท่านจะทำเรื่องของการไลฟ์เลยเนี่ยคุยได้ก็พาท่านผู้ฟังไปดูไปชมเขาได้เลยอ
2: ่ะโอ้นี่เป็นคณะเรียนรู้นี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์แต่ละคน
0: เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะ
2: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยท่านได้ไปเจอ SME ในคอมมูนิตี้ผมเครือข่ายผมแล้วเจอเพื่อนใหม่ๆอันเนี้ยท่านจะสลาวก็คือล้อมรอบด้วยคนที่แบบว่าจะช่วยท่านได้แล้วเราจะคุยอย่างเงี้ยมันมีคลิปอยู่2 5ชั่วโมงไงคุยบนรถ
2: โอ้โหนี่เหมือนบูทแคมป์เลยเนี่ยเข้าแบบติวเข้มแบบว่าในระหว่างทริป
0: แตกเลยเคสแต่ละเคสขึ้นมาเราทำไปแล้วที่โอซาก้าครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโอซาก้าคุยกันประจำนะท่านฟังก็เหลืออีก8ที่นั่งเราก็ล็อกไว้ได้ให้ราคาเดิมด้วยบอกทางคลื่นไปว่าตอนแรกก็บอกล็อกไปเลย24ที่นั่งเนี่ยนะมันดีไม่ล็อกเดี๋ยวโรงแรมข้างบินมันขึ้นนะรอท่านผู้ฟังอยู่นะครับนะครับก็แอดไลน์เป็นไลน์เพื่อนๆนะแอด thinking radioAd Thinking Radio นะสอบถามมาถ้าชอบก็โอนเงินเลยนะครับอ่ะขออนุญาตพักสักครู่ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
4: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้า ำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลครับ
9: เราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MTV และทุกคลื่นวิทยุพร้อมเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสารโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android
10: มาสู่งานพิธีกรประดีพิเศษ 6,000 บาทติดตามได้ที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy โทร02-201-6770 Thank you
7: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
12: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
13: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
13: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดว่าจะมีช่วงนึงเนี่ยก็จะพูดให้จบไปเลยนะครับคือชวนท่านผู้ฟังไปนางโกย่านะครับเป็นทริปที่ก็กันที่บอกไปแล้วก็ผมก็จะไม่นำแล้วนะผมจะเป็น P ทุกที่4แทน Communication แทนไม่เป็น P Product ละเพราะฉะนั้นใครอยากจะเข้ามาร่วมทริปกับเราเนี่ยนะโอกาสนี้ก็จะหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมจะไปพร้อมกับนะฮะทีมของผมเนี่ยซึ่งผมต้องไปชวนมามากมายเลยนะต้องไป
2: ชัก
0: ชวนมาเป็นเรื่องไงโมดิเวตมานะ
2: ครับ
0: นั้นแต่ละคนเนี่ยก็เป็นจุดขายในตัวเองด้วยนะครับฟังแล้วสนใจก็แอดไลน์นะฮะ
2: ครับ
0: Thinking Radio ใส่เครื่องหมายแอดไปด้วยนะครับพรุ่งนี้จะคุยเรื่องอะไรจริงๆมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์นันทพรน่าจะไม่ได้พูดอะนะครับ
2: คือ
0: หนังสือเล่มนี้มันนานมาแล้วผมซื้อมาต้องหลายปีแล้วผมก็ไม่ค่อยได้อ่านแต่เป็นหนังสือที่เรียกว่า Build to Last จริงๆนะคือไม่ใช่ชื่อหนังสือ Build to Last นะหมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็น Evergreen
2: นะครับไม่ล้าสมัย
0: ไม่ล้าสมัยอ่านเมื่อไหร่ก็ใช้ได
2: ้
0: มันจะ หยิบมาทีละประเด็น
2: ครับ
0: แล้วก็เอามาต่อยอดนะครับ
2: โอ้โหอยากรู้แล้วเนี่ยว่าคือเล่มไหนเนี่ย
0: หนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือชื่อ Rework นะ
2: อ๋อ
0: ผมจะพูดใน2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือในคือท่านผู้ฟังก็จะเห็นแล้วนะครับว่าคือตอนเนี้ย everything เนี่ยมัน change นะครับ อย่างในหนังสือ Rewind นะ R E W I E D เนี่ยนะของคนที่อยู่แมคเคน

0: C เนี่ยที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยนะ transform
1: เปลี่ยนโฉม
0: คือหมายถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนนะคือหน้าที่ก่อนเนี่ยคุณจะต้อง transform องค์กรไปเรื่อย
1: ๆ
0: for the rest of your life
1: ไม่ใช่ทำแล้วเสร็จมันเป็นกระบวนการ
0: เหมือนถามว่าถ้าโลกเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วถามว่าถ้าคุณยังทำงานอยู่นะคุณจะหยุดคุณจะหยุดพัฒนาตัวเองได้เมื่อไหร
1: ่ก็คงไม่ได้
0: ใช่ไหมแต่เวลาไม่ได้หมดแล้วนะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้ 500,000 ล้านบาทเหลือเพียง 400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักส่วนละ 200,000 ล้านบาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่สองจะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการ

0: จะเสนอพรก.เข้าสู่สภาได้วันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ผ่อนปรนการจัดซื้อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนเรื่องการอนุโลมเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่เรื่องการจะซื้อไม่จำเป็นต้องจะซื้อเต็มรูปแบบเป็นการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอหรือหมวกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นเรื่องลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อเพราะต้องแต่งเต็มยศเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ของไทยคิดเองวันนี้ใช้ได้จริงในสิทธิ์บัตรทองแล้วทั้งรากฟันเทียมไทยเท้าเทียมไดนามิก AI คัดกรองเอ็กซเรย์ปอดและชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสปสช.สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

กำลังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อังคารที่5พฤษภาคม2569นะครับกลับมาเจอกันนะเป็นปกตินะหลังจากที่ช่วงวันแรงงานนะก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์และเมื่อวานนี้นะเป็นอีกวันหนึ่งคือวันฉัตรมงคล นะครับที่เป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะก็สำหรับรายการนะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะช่วงแรกผมก็เข้ามาสรุปข่าวสารนะทั้งเมื่อวันศุกร์แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับส่วนช่วงที่2นะก็เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะบางช่วงบางตอนนะมาอ่านให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่คุณวีระเนี่ยเขียนถึงช่วงที่ทำงานนะก็เป็นภาคต่อพูดง่ายๆเป็นภาคต่อจากหนังสือที่ใช้ชื่อว่าคนไร้รากนะหลังจากนั้นก็จะเป็น40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะและส่วนภาคที่ต่อจาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะถามว่ามีไหมคำตอบก็คือมีนะก็คืออาสมสนธยานะครับนอกจากนี้ก็จะมีหนังสือที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตั้งห่างอีกประมาณ 2-3 เล่มนะเรื่องเล่าจากอาสมสนธยาหรือว่าช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็หรือว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย ก็จะเป็น3เล่มหลักแล้วก็มี2เล่มรองนะที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อถึง เรื่องราวต่างๆนะที่คุณวีระเขียนให้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นหนังสือผมก็เลยหยิบมาอ่านให้ฟังนะหลังจากนั้นนะก็เอาวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่เปิดค้างเอาไว้เนี่ยมาเปิดต่อถามว่าจบไหมก็คือถ้าเอาถึงปี2310ที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็คือจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นมันมีเรื่องต่อเนื่องที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์เนี่ยคุยต่อนะผมว่าเปิดต่อเนื่องมาแล้วมันเหลือประมาณสัก10นาที15นาทีนะแต่ถ้าเราจะเอาสาระของวาระสุดท้ายในจากยุทธยานะก็ต้องเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะแต่ว่าถ้าเราจะเอาให้จบจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นซีรีส์ต่อเนื่องจากวาระสุดท้ายในจากยุทธยาหลังจากนั้นนะก็จะมีสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นสงครามก้าวทัพศึกนู้นศึกนี้เนี่ยนะก็คุณวีระกับอาจารย์สุเนศก็คุยในหลากหลายบริบทหลากหลายครั้งนะก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ไปก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังยังชื่นชอบอยู่นะก็เดี๋ยวถ้ามีวันหยุดที่มันเป็นเทปพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกกล่าวกันก่อนนะว่าเดี๋ยวอาจจะนำมาเปิดต่อเนื่องให้ฟังนะหรือจะสลับยังไงก็สุดแท้แต่นะบางทีก็มาจัดสดๆนะเนี่ยเดี๋ยวมันมีวันหยุดอีกวันหนึ่งใกล้ๆนี่ผมเห็นอยู่แวบๆนะวันอะไรวันพืชมงคลใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกลางสัปดาห์นะถ้าปกตินี่กลางสัปดาห์เราจะมาจัดรายการสดๆนะไม่ได้หยุดแต่อย่างใดนะก็เดี๋ยวรอดูละกันนะก็เดี๋ยวต้องปรึกษาหารือกับทางคุณวีระนะแต่ว่าช่วงสิ้นเดือนนะต่อเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายนนะจะเห็นแวบๆว่ามีวันหยุดเหมือนกันนะวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะครับก็คือสมเด็จพระราชินีเนี่ยนะในวันพุธที่3มิถุนายนใช่ไหมมันก็จะเป็นฟันหลอวันที่2วันอังคารนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันละกันนะครับประเด็นสำคัญวันนี้เนื่องจากเป็นวันอังคารกลับมาก็ต้องมีการประชุมครม.จริงๆเมื่อวานนี้ผมก็ยังคิดว่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวคล้ายกับว่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกนะวันที่4พฤษภาคมนะแต่ก็4พฤษภาคมเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือเขาไม่ได้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจเพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเรียกทีมเศรษฐกิจก็ไปคุยที่ทำเนียบอยู่แล้วซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจละนะเพราะวันนี้มันเป็นข่าวเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาแถลงข่าวหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะ
ท่านนายกบอกนะบอกว่ามันมี2เหตุผลสำคัญที่จะนำเงิน400ล้านบาทเนี่ยมาใช้1ก็คือเรื่องของการบรรเทาภาวะผลกระทบของค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจอันเนี้ยเป็นเหตุผลที่1เหตุผลที่2นะสำหรับการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ก็คือจะเป็นการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศผมก็รอดูว่าท่านจะขยายความยังไงต่อหรือเปล่าแต่ว่าที่ชัดที่สุดนะหลังจากที่ท่านให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านรองเอกนิติเนี่ยก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในวันนี้โดยผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะเข้าให้สภาพิจารณาเนี่ยน่าจะเป็น14พฤษภาคม2569แต่ท่านรองบอกนะฮะบอกว่าคือถ้าถามเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุผลในการออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้คุณไปดูได้ในรัฐธรรมนูญถ้าผมจำมาตราไม่ผิดคือมาตรา172เขาจะต้องบอกว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดเพื่อปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรสังคมอะไรพวกนี้มันจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกแต่ว่าก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติบอกนะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราแบบอยู่กับมันแล้วก็เป็นระลอกที่มันจะตามมาต่อไปในอนาคตก็ต้องมีการประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกเนี่ยบอกเราเจอ5วิกฤตติดกันนะวิกฤตที่1ก็คือวิกฤตสงครามก็คงหมายถึงเรื่องของที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลถล่มอิหร่านแล้วก็มีการตอบโต้จากทางอิหร่านมันเลยทำให้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตสงครามแน่นอนฮะส่งผลถึงอะไรตรงนั้นมันเป็นแหล่งถูกไหมเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็เรานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานหลักๆนะก็ต้องยอมรับว่ามาจากตะวันออกกลาง 60-70% อ่ะของทั้งหมดอ่ะมาจากที่นั่นนะก็บอกว่าเนี่ยวิกฤตที่2ที่เจอคือวิกฤตพลังงานซึ่งวิกฤตพลังงานนี่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าพอเกิดสงครามเสร็จราคาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปความผันผวนของราคาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะนี่เราก็เลยถึงต้องไปเติมดีเซลเคยถึงลิตรละ50บาทอย่างเงี้ย2ลิตร100อ่ะแล้วตอนนี้ก็ลงมาได้หน่อย40บาท80สตางค์ต่อลิตรใช่มั้ยเบนซินก็40บาท40กว่าบาทใช่มั้ยฮะและนี่ยังไม่รวมนะฮะ LPGLNG อะไรต่างๆนานาที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วมันจะเป็นต้นทุนต่อไปในอนาคตที่มามีการคำนวณแล้วล่ะจริงๆก็คำนวณกันแล้วพอจะทราบอยู่แล้วนะว่า LNG เพิ่มขึ้น LPG เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็ดูจากค่า FT ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในงวดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนี่แหละแต่รัฐบาลจะใช้วิธีการไหนยังไงนะเอาให้มันเหมาะสมในการคิดราคาให้กกพให้กฟพให้กฟนนะไปนั่งกำหนดราคาในการคิดแบบขั้นบันไดนะ200หน่วยแรก3บาทถัดมาเป็น3บาท95สตังค์ถัดมาเป็นกี่บาทล่ะเป็น5บาทหรืออะไรเนี่ยนั้น ก็ว่ากันไปอันนี้ยังไม่ได้ตกผลึกมันมีสูตรออกมาหลายสูตรนะผมก็พยายามดูมันมีบางสูตรก็บอกว่ามี200ถึง400นะแล้วก็400ไอ้0ถึง200แล้ว200เนี่ยก็ขยับมาถึง350 400อะไรแถวเนี้ยแล้วก็400 500มากกว่า500ขึ้นไปอีกหน่วยนึงไอ้อีกราคานึงอันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ที่คำนวณกันออกมาเบ็ดเสร็จก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ550หรือ600หน่วยประมาณเนี้ยเท่ากับของเดิมที่เคยใช้แต่ถ้าใช้มากกว่านี้ก็คือค่าไฟก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจ่ายมากขึ้น
จริงๆถ้าถามว่ามันสอดคล้องกับของเดิมไหมก็ไม่ได้ต่างมากนะแต่ว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยถ้ามันคิดเป็นแบบก้าวเป็นขั้นบันไดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าทำแบบนั้นมันก็คือคนใช้มากบริโภคมากก็ต้องจ่ายสูงเพิ่มขึ้นนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นวิกฤตที่สองที่เจอวิกฤตที่สามที่บอกว่าจะเจอต่อเนื่องก็คือต้นทุนของการผลิตมันสะท้อนยังไงราคาน้ำมันสูงส่งต่อไปที่ภาคการขนส่งส่งต่อไปที่โลจิสติกถูกไหมอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะบ้านเรานี่ภาคการขนส่งโดยเฉพาะขนส่งทางบกเนี่ยบนถนนเนี่ยสำคัญที่สุดนะแล้วใช้บนถนนมากที่สุดด้วยแล้วต้นทุนเนี่ยน้ำมันมันขึ้นอ่ะมันทำอย่างอื่นมันเลี่ยงไม่ได้มันไม่ได้แบบโอ้โหทานฟอร์มไปปุ๊บเป็น EV หมดทุกคันนะรถขนส่งจะใช้ EV ก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไอ้นี่มันก็ส่งผ่านไปที่ต้นทุนนี่ยังไม่ได้รวมนะว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นวิกฤตที่3วิกฤตที่4ฮะที่ต่อเนื่องไปอีกก็คือวิกฤตค่าของชีพต้นทุนการผลิตสูงขึ้นข้าวของต้องแพงขึ้นซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายคนเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วว่าข้าวของมันแพงขึ้นจริงซื้อของในราคาเท่าเดิมอาจจะได้ของน้อยลงไปจ่ายตลาดคุณดูจากการไปจ่ายตลาดอ่ะหรือไปซื้อข้าวถุงอ่ะข้าวแกงอ่ะนะหรือแม้แต่สั่ง delivery มาคุณลองสังเกต

สำหรับวิกฤตค่าของชีพที่มันจะต้องเจอที่มันสะท้อนชัดก็เนี่ยค่าโดยสารใช่ไหมใครที่ขึ้นเรือคลองแสนแสบใครที่ขึ้นรถบขสใครที่ขึ้นรถตู้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้เราเห็นชัดเลยนะตอนราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเขาก็ขอปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ค่าโดยสารเรือเนี่ยผมก็ยังต้องบอกว่าเขาก็ปรับตัวเร็วนะราคาน้ำมันลงเขาก็ลงบาทหนึ่งอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่ได้ทันใจเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็เห็นว่าเขาก็พยายามผู้ประกอบการบางส่วนเขาก็พยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงแต่ว่าผู้ประกอบการอีกบางส่วนก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นไปแล้วผมก็ไม่ค่อยลงหรอกถามว่ามีไหมคำตอบคือมีนะหรือเขาจะใช้วิธีลดต้นทุนอย่างอื่นว่ากันไปแต่คงไม่ใช่เอาปลานิลไปใส่ในปลากระป๋องแทนแมคเคอเรลถูกไหมถูกไหมอันนี้มันไม่ถูกต้องไอ้เนี่ยคือวิกฤตที่4ที่จะเจอวิกฤตที่5บอกว่าพอค่าของชีพสูงปุ๊บมันก็จะไปเจอวิกฤตกำลังซื้อถดถอยใช่ไหมของแพงปุ๊บก็ไม่กล้าซื้อของแล้วพอถดถอยนี่มันโอ้โหนี่ยังไม่ต้องพูดนะว่าภาพรวมที่มันออกมาถ้าวิกฤตเจอครบไล่เรียงทุกอย่างแล้วมันจะสะท้อนถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังไงซึ่งเราก็เห็นภาพว่าทางสำนักต่างๆหน่วยงานที่เขามีการประเมินเกี่ยวกับเศรษฐกิจเขาก็ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของปี2569ลง IMF บอกหรือว่า World Bank น่ะนะบอกเราจะโต 1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเราเหลือ 1.5 ศูนย์วิจัยต่างๆก็อยู่ประมาณเนี้ยสภาพัฒน์ก็อยู่ประมาณเนี้ย 1.4 1.6 เนี่ยแถวๆเนี้ยนะก็พูดง่ายๆก็อยู่ในช่วงระหว่าง1.3 ถึงไม่เกิน2นะเพราะของเดิมมันประมาณ 2% พอเจอผลกระทบจากเรื่องต่างๆที่พูดถึงเนี่ยก็ทำให้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลดลงจะลง 0.7 จะลง 0.5 อะไรแล้วแต่ที่แต่ละสำนักที่เขาใช้เครื่องมือการประมวลผลเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ทุกสำนักเหมือนกันหมดคือปรับลดลงไอ้นี่มันก็ส่งผลต่อมันเลยมีความจำเป็นฮะที่จะต้องกู้400,000,000,000 บาทแต่เท่าที่ดูในจำนวนเงินกู้400,000,000,000เนี่ยนะที่จะขอกู้เนี่ยนะที่รัฐบาลจะกู้เนี่ยออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่ในสัดส่วนของกรอบหนี้สาธารณะ 70% เพราะตอนนี้เรามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณเท่าไหร่ 66%ถูกไหมฮะต่อ GDP มันมีรูม 4% เนี่ยที่ผมได้ตัวเลขมาประมาณ 700,000-800,000 ล้านที่จะกู้ได้นี่เขากู้เพียงแค่ประมาณ 400,000 ประมาณ 400,000 ก็ถามว่ายังอยู่ในกรอบไหมก็คือยังอยู่ในกรอบการก่อนหนี้สาธารณะไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปบอก70เป็น75อะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ทำตรงนั้นแต่ถามว่าเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยจะใช้ทำอะไรแน่นอนอันที่หนึ่งก็คงหนีไม่พ้นการประคับประคองเศรษฐกิจเรื่องของดูแลเรื่องของค่าครองชีพผมว่าประมาณสัก200,000,000,000 บาทนะเขาน่าจะเตรียมไว้สำหรับที่จะทำทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไทยช่วยไทยนะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามคนละครึ่งนะจะมาทำไทยช่วยไทยเพราะว่าไปดูมาแล้วฮะเงินสำหรับไอ้ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569มาไว้ที่งบกลางเนี่ยบอกเหลือไม่ถึง 50,000 ล้านแล้วก็ตัวของตัวเองเนี่ยที่อยู่ในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 เบ็ดเสร็จก็ไม่เกิน 70,000 ล้านหรือประมาณ 70,000 ล้านเอาแบบตัวเลขกลมๆเพราะฉะนั้นมันไม่พอนะแล้วนอกเหนือจากไทยช่วยไทยที่จะไปจัดสรรให้สำหรับการช่วยเหลือค่าครองชีพเนี่ยนะก็จะต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปเพิ่มด้วยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยถูกไหมถ้าเอาสองกลุ่มเนี้ย

ลุ่มหนึ่ง13ล้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย13ล้านคนนะจาก300ขึ้นมาเป็น 1,000 บาท4เดือนเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านที่จะต้องใช้เงินส่วนของไทยช่วยไทย 1,000 บาท4เดือนไอ้นี่ให้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือ 4,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับจะให้20ล้านสิทธิ์30ล้านสิทธิ์ถ้า20ล้านก็ประมาณ 80,000 ล้านถ้า30ล้านก็ 120,000 ล้านอันเนี้ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องกู้ส่วนหนึ่งมาใช้สำหรับการประคับประคองเศรษฐกิจการช่วยเหลือค่าของชีพและส่วนที่สองฮะก็คือการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งผมเข้าใจว่าเงินก้อนที่สำหรับการเปลี่ยนผ่านถ้าเอาแบบหารสองนะแบบอย่างละ 200,000 เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะต้องมาช่วยคือทั้งเปลี่ยนผ่านทางภาครัฐใช่ไหมสำคัญนะต้องเปลี่ยนผ่านภาครัฐไม่ใช่ผลักภาระไปให้เอกชนให้บ้านเรือนต่างๆติดโซลาร์เซลล์อย่างเดียวมีโครงการกู้ซอฟโลนอะไรว่ากันไปนะแต่ทุกอย่างมันใช้เงินหมดนะมันไม่ได้ของฟรีที่มันได้มานะถูกไหมเอาละแต่ว่าถ้าลองเทอมดูในระยะยาวเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งดูอยู่เลยมีคนเขาคำนวณมาเขาติดไอ้โซลาร์เซลล์บอกค่าคืนทุนเนี่ยนะแบบมีแบตเตอรี่กับไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยนะหลักๆนี่6ปีทั้งคู่นะครับ6ปีทั้งคู่นะครับแล้วจ่ายเงินต่อเดือนนี่ผมเห็นเขาคำนวณออกมานี่จ่ายน้อยด้วยนะจะเคยจ่าย 3,000 กว่าบาทเหลือค่าไฟไม่ถึง 1,000 บาทอะแล้วทุกอย่างผักไปใช้ไอ้โซลาร์เซลล์หมดอะเขาบอกกว่าจะคืนทุนเนี่ยกว่าจะเท่าทุนอะไม่ใช่คืนทุนหรอกเท่าทุนเนี่ยนะมันคือ6ปีเสร็จๆ6ปีอันนึงอีกอันนึง6ปี4เดือนแบบมีแบตเตอรี่เพราะมันจะมีต้นทุนในการซื้อแบตเตอรี่มาเก็บสำรองสำหรับใช้ตอนกลางคืนไงไอเนี่ยอันนี้จะยาวนานกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการใช้อีกอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้แต่มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของน้ำมันจากต่างประเทศอย่างเดียวอันนี้แบบพูดตรงๆนะของที่มันใช้ได้แสงอาทิตย์จริงๆก็หลายที่นะผมเดินทางไปหลายประเทศนะก็พยายามดูนะคือแต่ก็ไม่ได้ลงลึกขนาดที่จะไปรู้ว่าโครงสร้างของเขาก็ทำยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตอย่างตุรกีเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนอ่ะกับ10ปีอ่ะตุรกีเนี่ยคือขับรถเนี่ยนะหรือว่านั่งบนรถระหว่างเดินทางเนี่ยเห็นเลยหลังคามันแบบหรือว่าบ้านของเขามันแบบมีแสงสะท้อนจากการใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งก็ดูนะว่าเฮ้ยอาจจะส่วนหนึ่งมันไกลมันใช้ไฟด้วยมันใช้โซลาร์เซลล์ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันหรือแม้แต่เนี่ยที่ไปมาล่าสุดเนี่ยที่เนปาลเนี่ยก็ขนาดในกาดมันดุก็ได้อะลงไปเนี่ยเครื่องแลนลงไปเราก็เห็นนะหลายที่หลายตึกเขามีแผงโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดเลยมันสะท้อนเข้าตาระยิบระยับระยิบระยับนึกออกไหมฮะนี่ยังไม่ต้องรวมถึงไอ้ทีเฮ้าส์นะไอ้ระหว่างทางที่เขาขึ้นไปที่เบสแคมป์ขึ้นไปที่เดินเทคกิ้งเนี่ยนี่ก็เขาก็มีสายไฟมีไหมมีนะบางที่ไฟถึงบางที่ต้องโซลาร์เซลล์อย่างเดียวแล้วก็มีแบตเตอรี่เก็บสำรองก็ต้องจำกัดการใช้อะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็มีเขาก็มีแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันบ้านเรามันก็คืออยู่ในยุคที่ส่วนใหญ่ก็สนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมถูกไหมผู้ประกอบการเขาก็มีการเปลี่ยนผ่านแล้วแหละตอนนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาในเวลาที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องคิดคำนวณแล้วต้องดูว่าจะทำยังไงนะเข้าใจว่าหลักๆสำหรับเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเนี่ยเท่าที่ฟังทั้งนายกรัฐมนตรีเท่าที่ฟังทั้งรองนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยมาใช้2เรื่องนี้ก็คือเรื่องของค่าของชีพช่วยประคองเศรษฐกิจและอีกอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ว่าอันไหนจะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาไปจัดสรรกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ย2เรื่องเนี้ยหลักๆนะแล้วเราก็จะต้องติดตามแหละว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เข้าใจว่าถ้าออกเป็นพระราชกำหนดก็เดี๋ยววันสองวันนี้คงจะมี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตามด้วยข้อกฎหมายว่าถ้าออกเป็นพระราชกำหนดแล้วต้องรีบให้สภาเขาพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นวันที่14พฤษภาคมนะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมาถกเถียงกันว่าเหมาะสมไหมออกถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเรียบร้อยคิดว่ามันมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็สภาก็ยกมือผ่านพระราชกำหนดก็หมายความว่าก็มันก็มีศักดิ์มีสีนะผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันจริงๆมันเป็นกฎหมายทั้งคู่นะแต่ว่าให้รับรองอีกทีหนึ่งให้มันชัดนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่วันนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีการพูดถึงนะโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมทางฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันจากระยองเอ้ยระนองขอไประนองจากอันดามันเนี่ยไปที่ชุมพรใช่ไหมฮะแล้วก็โครงการนี้นะเห็นทั้งรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาก็บอกว่าสนใจจีนมาก็บอกว่าสนใจนะรัฐมนตรีบางท่านบอกอุ้ยเยอะมีหลายชาติแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนหลายที่นะผู้ประกอบการให้ความสนใจสำหรับโครงการนี้แต่แน่นอนฮะมันเป็นโครงการใหญ่ใช่ไหม1 ล้านล้านบาทโอ้ยเยอะนะลงทุนก็ต้องมีวิธีการจัดการมันจะต้องออกกฎหมายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC นะจะต้องรับฟังความคิดเห็นจะต้องดูรายงานผลกระทบทางด้านสุขภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมนะมันยังมีอีกหลายขั้นตอนแล้วมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ตอนแรกก็เข้าใจว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านจะลงไปรับฟังความคิดเห็นตอนแรกก็ยังนึกว่าคุณสุชาติชมกินจะลงไปด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่ไปละ วันที่8พฤษภาคมเนี่ยวันศุกร์เนี้ยไม่ไปละเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งตั้งประธานนะกรรมการประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ให้เวลาในการศึกษาเนี่ย90 วันตั้งทางรองนายกเอกนิติเป็นประธานบอกให้ไปดูเลยให้ครอบคลุมเอาที่มีการศึกษามาแล้วก็ดูว่าไอ้ปัจจุบันที่มันเจอเนี่ยความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านภูมิรัฐศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไปพิจารณาเอาไปรวมอยู่ด้วยให้ศึกษาให้ครอบให้รอบด้านแล้วให้รายงานใน90 วันอันนี้ก็เลยก็ต้องค่อยๆดูนะว่าโครงการนี้จะยังไงพวกคนพูดกันเยอะนะมีไปทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เคยได้ยินโครงการแลนด์บริดจ์ไหมเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์หรือเปล่าเขาจะไปทำอะไรนะก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะต้องบอกว่าเป็น2 เรื่องที่สำคัญนะแล้วก็ต้องติดตามนะว่าจะยังไงนะส่วนทางการเมืองวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวรอดูหน่อยดีไหม5 โมงเย็นนะกรุงเทพง่ายๆนะจะง่ายจริงหรือเปล่ากรุงเทพไม่แยะไม่ง่ายนะกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมรถก็ติดนะมีปัญหานู่นนี่เยอะไปหมดเลยนะแต่จะทำได้หรือเปล่านี่อันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่เห็นว่าเดี๋ยวทางพรรคประชาชนเขาจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาใช้ดีเดย์วันนี้แหละฮะ5 เดือน 5ตอน5 โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นก็5 โมงเย็นนี่ผมรอดูเขาเปิดตัวว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไหมก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะดร.โจอะไรเนี่ยนะสสน่าจะเป็นสสบัญชีรายชื่อนะของพรรคประชาชนจะลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากก่อนหน้านี้นะที่เราเห็นนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่านะแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่าคนปัจจุบันผมว่าท่านผู้ว่าชัดชาติยังเท่าที่ฟังเนี่ยนะดูจากซุ้มเสียงแล้วคงลงต่อใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีผู้สมัครอิสระที่ได้ยินแน่ๆแล้วเนี่ยนะว่าจะลงเนี่ยมีคุณอะไรคุณมาริกาใช่ไหมใครคนหนึ่งอ่ะพันวิชาติกุลอ่ะอันเนี้ยเคยเป็นสกอะไรสักคนผมจำชื่อไม่ได้นะนี่ก็อีกคนหนึ่งนี่3แล้วนะบิ๊กแปะ
คุณจักรทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้รับการทาบทามจากพรรคเศรษฐกิจนะแต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะลงหรือเปล่าเห็นข่าวคล้ายๆกับว่าไม่ลงนะอันนี้แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาชนแล้วก็ต้องรอว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เราเห็นว่าเป็นผู้ชายก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะวันนี้ก็ใกล้นะฮะคือพฤษภานี่หมดวาระแล้วก็จะเลือกผู้ว่ากทม.พร้อมกับนายกที่พัทยาเนี่ยใช่ไหม28มิถุนายนเพราะฉะนั้นการเมืองท้องถิ่นเขตปกครองพิเศษนะถึงเป็นท้องถิ่นพิเศษด้วยของ2ที่นี้ก็น่าสนใจน่าติดตามแต่เราดูฐานเลยก็ต้องยอมรับแหละนะว่าในกรุงเทพมหานครนี่ถ้าดูจากสสเป็นของประชาชนทั้งหมดแต่ว่าการเลือกผู้ว่ามันคนละแบบกันนะอันนี้เราก็เห็นบทเรียนมาหลายครั้งใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็เห็นมาแล้วตอนผู้ว่าชัดชาติลงเมื่อรอบที่แล้วตอนนั้นคุณวิโรจน์ลักษณาธิสรก็ลงไปเป็นตัวแทนของประชาชนนะมีดร.เอด้วยอะไรเนี่ยนะก็ผลก็อย่างที่ทราบกันรอบนี้นะก็ถ้าดูในพื้นที่การเมืองระดับชาติก็กทม.ก็เป็นของประชาชนแต่พอการเมืองท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยอันนี้จะเชื่อมโยงยังไงสกนี่เราเห็นแล้วมีการเปิดตัวเยอะนะสำหรับพรรคประชาชนนะเพื่อไทยอาจจะไม่ได้แบบส่งแบบในนามของพรรคแต่ใครที่จะใช้ชื่อเขาก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่าจะเปิดตัวให้ครบวันนี้50เขตครับก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นผู้ว่านะระดับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปกครองท้องถิ่นพิเศษนะก็น่าติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะข่าวก็ประมาณนี้แหละนะเรื่องเซียนพระเดี๋ยวรอเขาแจ้งคงแจ้งความรออะไรกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะเรื่องอะไรล่ะจะแจ้งช่อโกงอะไรเนี่ยนะผมก็ตามอยู่นะแต่ก็ดูข่าวนะมีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับ14:40 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าวิ่งตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

14นาฬิกา46นาทีนะช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์นะช่วงแรกเราก็สรุปข่าวสารต่างๆนะจริงๆตอนนี้ที่น่าติดตามนะผมนี่นอกเหนือจากข่าวเมื่อกี้ที่สรุปไปเนี่ยนะจริงๆผมก็ดูนะโอ้โหคือช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะเห็นไอ้เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนนะมันค่อนข้างแรงนะสำหรับปีนี้ใช่ไหมหลายที่นะที่ลมแรงนะแล้วก็โอ้มีข้าวของเสียหายนะเมื่อวันก่อนเห็นที่ไหนแถวบางเลนแถวนครปฐมแถวสุพรรณเลยแถวนั้นนะก่อนหน้านั้นมีนู่นฝนตกหนักมากนะที่กาญจนบุรีนะแล้วก็มีที่เหนือที่ลูกเห็บตกเนี่ยนะเห็นว่าเดี๋ยวกลางพฤษภานะน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะก็เดี๋ยวรอทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแล้วกันนะว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนยังไงเมื่อไหร่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเอลนิโญเนี่ยนะมันจะร้อนจะแล้งนะแล้วก็ฝนมันจะทิ้งช่วงอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องติดตามนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่เราเจอนะมันไม่ใช่เจอแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะจริงๆมันก็เจอทั่วโลกแหละที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะอากาศที่มันสุดขั้วต่างๆมันก็เกิดหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเรามาประจำการตามปกติแล้วนะ2วันที่ผ่านมาวันศุกร์วันจันทร์นะบางท่านอาจจะหงุดหงิดหัวใจเล็กน้อยไม่ยอมเปิดสายเปิดสายแล้วครับมาแล้วครับเปิดสายแล้วครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะพูดอยากคุยนะก็เชิญนะครับ

0: 02 248 1657 02 248 1657นะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมท่านไหนจะมีประเด็นที่จะคุยอะไรก็เชิญนะนะลิเวอร์พูลแพ้ไป 3-2 ก็ไม่เป็นไรโอ้คือไม่ได้ดูสดอ่ะผมดูใน Facebook พี่มุดคือพอ 3 ทุ่มครึ่งปุ๊บเราก็รู้แล้วเนาะบอลมันเตะใช่ไหมถ้า 3 ทุ่ม 15ลงเลื่อนดูหน่อยเลยไอ้ 3 ทุ่ม 45 ลงเลื่อนดูหน่อยใน Facebook 1-0 ไปแล้วตกใจเลยอะไรวะลิเวอร์พูลตามแล้วเหรอ 1-0 นี่ยังไม่ทันได้เตะเลยปีนี้มันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอผ่านไปอีกแป๊บเดียวอีกประมาณสัก15นาทีดูใหม่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปอ้าว 2-0 แล้วโอ้และหลังจากนั้นนอนเลยไม่ดูแล้วนอนเลยนะก็ยังคิดว่าโอ้โหน่าจะยับเยินนะสำหรับลิเวอร์พูลเจอแมนยูนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งแมนยูชนะไป 3-2 นะพอครึ่งหลังก็พอมาดูตอนเช้าครึ่งหลังนี่ลิเวอร์พูลยิงมาได้2ประตูใช่ไหมเป็น 2-2 เสมอกันหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวแมนยูเก็บประตูชัยได้ 3-2 ก็นะแมนยูนี่ที่3แน่นอนแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะกับผีนะแต่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาไม่จำเนาะที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7อะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไม่จำใช่ไหมเขาจะจำแต่ผู้ชนะใช่ไหมอ๋อจริงหรือไม่จริงหรอกคุณสาธิตครับสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับจะออกความเห็นเรื่องแลนด์บีดนะครับ
0: ความเห็นเรื่องแลนด์
1: เกี่ยวกับคนที่จัดการดูเรื่องเกี่ยวกับแลนด์บีดอย่างเช่นรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการกับคุณสุชาติคือเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้หรอครับสองคนนี้มันกินข้าวมันคุ้งฮะ
0: ให้เขาศึกษาก่อนดีไหมอ
1: ะไรนะฮะ
0: ให้เขาตอนนี้เขานายกเขาตั้งประธานคณะกรรมการศึกษาคุณเออท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสอ่ะ
1: ครับแต่เห็นเขาเกินมาอย่างนั้นว่าให้คุณสุชาติ
0: ไม่เขาไม่ได้เกินเขาเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะคุณไอ้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการและเรื่องสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่น
1: หน้าที่เขาโดยตรง
0: เพราะหน้าที่เขาคุณไม่ถูกหรอ
1: โอเค
0: เอาจริงๆถูกไหมเนี่ยถามจริงๆถูกไหมไม่ถูกหรอ
1: ถูก
0: ไหมเออหน้าที่เขาโดยตรงเออแต่เราจะถูกใจเราถูกใจไม่ถูกใจนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เขาอ่ะถ้าเป็นใช่ไหมอย่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยแต่อดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริบทที่ท่านพูดอย่างเงี้ยท่านอาจจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นห่วงเพราะท่านเคยทำหน้าที่มาใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ณปัจจุบันอยู่ดีถูกป่ะ
1: ถูกก็ถูกยอมรับแต่มันเหมือนปากกระป๋องแมคคาเรล
0: ปานินเข้าใจ
1: โอเคร
0: ู้รู้รู้รู้ว่ารู้ว่าจะอะไรล่ะรู้สึกยังไงนะเข้าใจ
1: ประกันสังคมและตึกประกันสังคมตั้งแต่น้ำมันตั้งแต่วงการน้ำมันก็รู้กันอยู
0: ่รู้ว่าอะไรล่ะไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณบอกรู้อยู่ผมไม่รู้อะไรเลย
1: ผมมารู้เพราะว่าสมัยก่อนผมค้าน้ำมันแล้วก็เรารู้ว่าภาคใต้เชื้อเพลิงคืออะไรยังไงครับแล้วก็มันตอบได้ในตัวเองฮะ
0: ไม่เป็นไรอันนั้นก็ให้ DSI เขาทำหน้าที่ไป
1: ใช่เขาคงจะทำได้นะฮะผม
0: เอออันนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เขาไปตรวจแล้วก็ไปเจอแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นมันกักน้ำมันตรงนี้มันแบบโอ้โหลอยเอ็งเต็งอยู่ในทะเลไม่ยอมมาส่งสักทีเพื่อจะดูราคาขึ้นอะไรเงี้ยให้เขาทำหน้าที่ไปแล้วเราคอยดูให้เต็มที
1: ่ครับถ้าแบบคอยดูครับ
0: เออต้องคอยดูต้องคอยแบบนี้แหละคอยกระทุ้งแบบนี้แหละว่าทำให้เต็มที
1: ่เผอิญเมื่อวันศุกร์ฮะ ฟังอาจารย์วีระพูดในรายการที่รายการคืนวันศุกร์ของไทย PBS เอ้ยของรู้สึกจะเป็นของไทย PBS
0: ครับ
1: นั่นน่ะกับคุณอาจารย์วีระพูดดี
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ฟังผมไม่รู้ว่าคุณวีระพูดอะไร
1: ผมอยากให้ทุกคนได้ฟัง
0: เออผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ฟังผมไม่รู้ว่า
1: ฟังย้อนหลังได
0: ้เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณจะมาขยายความต่อนี่ผมไม่ทราบ
1: โอเคขอโทษทีถ้างั้นครับ
0: โอเคครับผมได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะสายมาแล้วนะเดี๋ยวมีท่านไหนจะคุยต่อนะคือก็ต้องบอกนะว่าความรู้สึกมันก็เรื่องหนึ่งนะความเป็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณประมวลฮะสายหนึ่งสวัสดีครับคุณประมวลครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: จะแสดงความคิดเห็นเรื่องเลนส์บิดครับผม
0: จะแสดงความคิดเห็นเรื่องแลนด์บีชแลนด์บีชเขาจะสร้างอะไรบ้างครับ
2: เอาผมหมายความว่าผมก็มีอาชีพขับรถบรรทุกมาตั้งแต่วัยหนุ่มเนาะ
0: เขาจะสร้างอะไรพอรู้ไหมครับ
2: ฮะ
0: เขาจะทำอะไรบ้างแลนด์บีชเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างพอทราบไหมครับ
2: อ๋อก็หมายความว่าทำท่าเทียบเรือแล้วก็เอาตู้ขนย้ายจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงแล้วก็มีเรือรอรับอีกฝั่งนึงนะครับ
0: แค่นั้นเหรอเขาทำอย่างอื่นไหม
2: เขาทำนะครับแต่ที่นี่ว่าไอผมมองเห็นแล้วว่ามันอันนี้ผมคิดส่วนตัวนะก็คือว่าไอเรือลำนึงมันมาเป็นหลายพันตู้แล้วทีนี้มันใช้เวลาขนถ่ายนานนะครับ
0: ไอ้นี่เขารู้กันหมดอยู่แล้วว่ามันไม่ช่วยประหยัดไม่เขาอันนี้เขารู้กันหมดอยู่แล้วนี่ว่ามันไม่ได้ช่วยประหยัดระยะเวลาลดระยะเวลาเท่าไหร่มันเกิดความยุ่งยากในการขนสินค้าจากฝั่งนึงขึ้นรถไฟขึ้นรถบรรทุกไปอีกท่าเรืออีกฝั่งนึงแล้วไปยกลงอันนี้เขารู้อยู่แล้วนี
2: ่ใช่ๆครับทีนี้ผมก็มองว่ามันกลัวว่าทำไปแล้วจะมีคนมาใช้บริการน้อยอะไรประมาณนี้คร
0: ับ อ๋อกังวลเนาะกังวล
2: ใช่ๆเพราะว่าผมเห็นเรือที่แหลมตะบังเรือลองใหญ่ๆก็มาเทียบที่ท่ามันอยู่นานนะครับกว่าเขาจะยกขึ้นเก็บถ่ายขึ้นเสร็จนะครับ
0: มัน
2: กินเวลาเยอะประมาณนี้ว่าจากย่นเวลาที่ว่าเขาอ้อมไปทางมาเลทางอะไรกลัวเขาจะคิดว่าแล้วมันจะเสียเวลาตรงนี้มานะครับ
0: โอ้โอเคได้กังวลนะกังวล
2: ครับ
0: ได้ครับครับขอบพระคุณคุณเลิศครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: ฮะก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องแลนด์บีชนะครับ
0: ครับ
3: ครับก็ผมว่าที่จะคุ้มที่สุดก็คือเรือต้องวิ่งไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับ
0: เรือวิ่งไปได้ทั้ง
3: ครับเรือแล่นข้ามไปได้โดยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยก็คงต้องใช้คลองแต่ในที่นี้ผมจะคิดนอกกรอบอะครับคือให้เรือข้ามไปโดยไม่มีคลองครับแนวคิดก็คือมีขั้นตอนอยู่3ขั้นนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเอาเรือขึ้นมาวางบนแพลตฟอร์มได้อย่างไรขั้นตอนที่สองก็ลากแพลตฟอร์มจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
0: คุณรู้ไหมว่าเรือไอ้ขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันกินน้ำลึกกี่เมตรอ่ะ
3: ครับ
0: รู้ไหม
3: ก็เป็น10เมตรอะครับ
0: รู้ไหมว่ามันกินเท่าไหร่กินประมาณสักกี่เมตรรู้ไหม
3: มันก็มีหลายแบบอะครับ
0: ไม่เอาที่มันคือเอาที่คุณคิดอ่ะเอาที่คุณคิดว่ามันใหญ่ที่สุดอ่ะที่บอกเมื่อกี้คนนึงบอกว่ามีตู้คอนเทนเนอร
3: ์
0: เป็นพันตู้อ่ะแล้วขนส่งสินค้าที่เราจะคิดนอกกรอบอะไรเนี่ยที่ทำเป็นบิดเป็นสะพานข้ามไปเนี่ยแล้วมันจะต้องมีน้ำเท่าไหร่มันจะต้องมีโครงสร้างเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราคิดว่าเรือลำหนึ่ง10เมตรลึกกินน้ำลึก10เมตรเหรอ
3: ใ 10กว่าเมตรนะครับ
0: 10กว่าเมตร
3: ครับ
0: แล้วมันจะต้องทำไอ้ที่คุณบอกเนี่ยทำสะพานส่งเนี่ยมันต้องเท่าไหร
3: ่
0: ต้องกี่เมตรก
3: ี่
0: เมต
3: รครับ
0: กี่เมตรเอ้ยไม่ผมทราบวิธีคิดของคุณ
3: เน
0: ี่
3: ยตรงนี้คือให้เป็นขั้นตอนการดีเทลดีไซน์ครับตอนให้วิศวกรเขาไปคิด
0: โอ้แ
3: ต่นี่เราเอาหลักการก่อนนะครับหลักการคือ1ก็คือเอาเรือขึ้นมาวางบนแพลตฟอร์มจากทะเล
0: ครับ
3: ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็ลากแพลตฟอร์มจากฝั่ง1ไปยังอีกฝั่งนึง
0: ครับ
3: ขั้นตอนที่3ก็คือเอาเรือลงไปสู่ทะเล
0: ครับ
3: นะครับทีนี้จะทำยังไงขั้นตอนที่1ก็คือเมื่อเรือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เข้ามาในซอง
0: เอาอย่างนี้เมื่อกี้คุณบอกแล้วให้วิศวกรเขาไปคิดไม่ใช่อะไรเวลามันหมด นะให้เขาไปคิดต่อแล้วกันเอาละผมเข้าใจนะวิธีคิดนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะ14:59 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.มีมติยกเลิก MOU 44ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากล UNCLOS คุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้ UNCLOS ซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบอันคลอสร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงแม้นมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยประสานขยายเวลาเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟัน
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระติรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
0: ครับ
1: จากที่คุณณัฐพงศ์ทั้งสรุปสถานการณ์ข่าวบวกกับเปิดสายนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เปิดสายต่อ
0: ได้เลย
1: ใครมีประเด็นอะไรคือตอนนี้มันมีอยู่ 3-4 เรื่อง
0: ครับ
1: นะเรื่อง Land Bridge ซึ่งก็มาจบที่ให้คุณเอกนิติเป็นประธานคณะกรรมการยังไม่รู้ชื่อนะศึกษาอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบนิดนึงนะคือเท่าที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ศึกษาเรื่องนี้ของสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหยาบนะอันที่สองเนี่ยเป็นรายงานที่ทางสภาพัฒน์จ้างศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำนะ อันนี้มีสองเล่มเล่มแรกเนี่ยเป็นตัวรายงาน
0: ครับ
1: เล่มที่สองเนี่ยเป็นภาคผนวกอันนี้น่าจะทำเมื่อปี2566นะส่วนอีกฉบับหนึ่งอันนี้ เป็นที่สำนักงานนโยบายและแผนจราจรทางบกสนขของกระทรวงคมนาคมจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ
0: ครับ
1: นะซึ่งในนั้นก็มีศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคือทำตั้งแต่ของสภาพัฒน์จ้างทำแล้วก็ของกระทรวงคมนาคมจ้างทำชุดนี้ถ้าเป็นตัวรายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report เนี่ยเสร็จเดือนสิงหาคม2568แล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมกับเมษายนเนี่ยมีรายงานฉบับย่อซึ่งเอาผลจากรายงานฉบับเต็มเนี่ยมาแจกแจงอีกทีหนึ่งเป็นรายงานฉบับย่อ3ฉบับนะก็เท่ากับว่าหลักๆ ก็จะมีอย่างนี
0: ้ครับ
1: ส่วนจะมีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็คงจะให้ความเห็นกันบนพื้นฐานของรายงาน3ฉบับนี้บวกกับสิ่งที่แต่ละคนมีความคิดเห็นหรือมีข้อมูลที่ตัวเองสนใจหรือว่าให้ความสนใจแล้วก็จะออกมาเป็นว่าคัดค้านเห็นด้วยแล้วก็กลางๆคือไม่ถึงกับค้านแต่ก็ไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนกับว่าขอดูก่อนนะอันนี้ก็แยกเป็นอย่างนี้ได้สำหรับเรื่อง Land Bridge นะเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรียบร้อยไปแล้วก
0: ็
1: คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะทั้งพระราชกำหนดที่ผ่านครม.วันนี้400,000 ล้านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามเนี่ยตอนนี้ลดระดับลงไปเยอะก็คือเรื่องการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังดำเนินการอยู่ตามสถานการณ์ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าไฟฟ้าเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอัตราก้าวหน้ามีอยู่แล้วไอ้ว่า3บาทเนี่ยมันไม่ใช่นะคือมันมีของอยู่แล้วแล้วบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้เกิน200หน่วยจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไร3บาท95แล้วไม่ใช่ไอ้ตัวเลขที่พูดกันเนี่ยเป็นตัวเลขเฉลี่ย
0: ครับ
1: เอาจำนวนครัวเรือนทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยที่ใช้คูณด้วยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายออกมาเป็นตัวเลขเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็น3บาท88สตางค์3บาท95สตางค์อะไรต่ออะไรพวกนี้ในข้อที่จริงแล้วท่านต้องไปดูบิลของท่านซึ่งมันมีรายละเอียดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ที่ เป็นผู้อยู่อาศัยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมี2ประเภทประเภท 1.1 รู้สึกจะใช้ไม่เกิน550กิโลวัตต์เอ้ย150หน่วยกับส่วนที่เกินอะไรเงี้ยนะส่วนที่เกินจะเป็นพวกอยู่ในกลุ่ม 1.2
0: ครับ
1: ซึ่งการกำหนดค่าอัตราไฟฟ้าไม่เท่ากันนะท่านไปดูได้เปิดเข้าไปในเว็บของกฟนก็ได้กฟผก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วอย่างนั้นยังมีรายละเอียดเรื่อง TOU ว่านอก TOU off peak เนี่ยจ่ายเท่าไหร่
0: ครับ
1: แล้วก็ใน peak เนี่ยจ่ายเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไอ้โครงสร้างเดิมเนี่ยไอ้150หน่วยแรกเนี่ยมันซอยย่อยแยกง่ายคุณณัฐพงษ์ซึ่งมันค่อนข้างโบราณ
0: อ
1: ันนี้ต้องยกเครื่องอันนี้เห็นด้วยส่วนการจะกำหนดตัวอื่นยังไงค่อยว่ากันอีกทีแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่ามันยังมีค่าบริการรายเดือ นอันนี้ถ้าปัจจุบันของคนที่ใช้ไฟประมาณ150หน่วยขึ้นไปก็คือ24บาท
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีค่า FT ซึ่งใช้จำนวนหน่วยคูณค่า FT แต่ละหน่วยแต่ละช่วงเข้าไปด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเอามารวมกันหมดค่าไฟที่ใช้ตามหน่วยแล้วก็คำนวณมาเป็นตัวเงินเอา3ก้อนนี้มารวมกันเนี่ยแล้วคูณ 0. แล้วคูณ107เข้าไปเพราะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยถึงจะเป็นราคาสุดท้ายที่ท่านจ่ายตอนที่บินมาน ะส่วนบินของเดือนเมษาที่ท่านได้รับขณะนี้เป็นผลจากการใช้ไฟเดือนมีนาซึ่งถ้าเกิดใครใช้ไฟเท่าเดิมก็จ่ายเท่าเดิมแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้จำนวนหน่วยเนี่ยมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วมันไปตกเรทที่แพงขึ้นเรทที่แพงสุดตอนนี้มัน4บาท24สตางค์หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยมัน3บาทต้นๆ3บาท3บาทกว่าๆแต่ว่าท้ายๆเนี่ยมัน4บาทคราวนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาเริ่มบอกว่า5บาทนี่ผมยังไม่รู้ว่า5บาทตั้งแต่หน่วยไหนถ้า5บาทตั้งแต่หน่วย400หน่วยขึ้นไปคนที่ใช้ไฟเดือนละ700 800หน่วยนี
0: ่จ่ายแพงขึ้น
1: ไม่ใช่จ่ายแพงขึ้นถึงขั้นสุดก็อัปเดตแค่นี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำการบ้านมาเลยส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
0: ครับ
1: ก็เชิญ
0: ครับผม02-248-1657 02-2481657นะครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้วันนี้อาจจะมีโอกาสที่ราคาน้ำมันอาจจะปรับขึ้นนะสวิงเหลือเกิน
0: ครับ
1: เมื่อวานเนี้ยรัฐบาลเขาไม่ได้ปรับลงให้แต่เขาไปปรับเงินลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมัน
0: อ
1: ๋อแต่ว่าวันนี้ถ้าเขาไม่ดูดซับไว้หมดนะก็น่าจะต้องมีการมาปรับราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้ลิตรละ4บาท80ตังค
0: ์
1: นะผมก็เพิ่งไปเติมมา
0: ครับ
1: นะครึ่งถังอ่ะครึ่งถังเศษๆ 2,000 กว่าบาท
0: ไ
1: ม่แน่ใจจำไม่ได้เติมเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เพราะวิ่งยาวว ิ่งยาวครึ่งถังเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ02 2481657 02-248-1657นะครับ
1: เร็วๆๆ อย่าให้รอนานนะ
0: อย่าให้รอนานนะ
1: รอนานเดี๋ยวงอนนะ
0: มาแล้วคุณเชิญคุณเลิศนะสาย2
1: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นใจเย็นสายขาดไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับเชิญครับ
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: มาลองดูซิว่ามีประเด็นอะไรเมื่อกี้คุณณัฐพงษ์เปิดสายคุยเรื่องอะไรเอ่ยโทษ
0: โอ้ส่วนใหญ่มีแต่แลนบิด
1: อ๋อแลนบิด
0: ครับ
1: แลนบิดแบบไหนล่ะ
0: แลนบิดแบบ
1: เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงั้นเหรอหรือประมาณไหน
0: มีทั้งความเห็นว่าเอ้ยไม่ทำเป็นอะไรสะพานข้ามไปเลย
1: โอ้สะพานเลยสะพาน
0: ยกเรือไง
1: สะพานเลย
0: นึกไม่ออกเลยจะเป็นยังไง
1: เอออ้าว
0: กี่กิโลก็ไม่รู้คุณกบ
1: คุณกบเชิญ
0: สายสอง
1: เชิญคุณกบ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: คืออยากปรึกษาเรื่องชีวิตครับไม่คุยเรื่องแลนด์บิดครับ
1: ชีวิตใครครับ
2: ชีวิตผมครับอาจารย
1: ์มันมีความสุขหรือความทุกข์ครับ
2: ไม่สุขเท่าไหร่ครับอาจารย
1: ์ทุกข์หรือไม่สุขนี่ไม่สุขเท่าไหร่คือมันทุกข์หรือมันสุขครับ
2: มันไปทางทุกข์เยอะอาจารย
1: ์ทุกข์เกิดจากอะไรครับ
2: คือผมเลิกทิ้งไปครับ
1: ทุกข์เพราะอะไรครับ
2: คือทุกข์เพราะว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงอาจารย
1: ์อ้าวทำไมล่ะถ้าจะ
2: คือเมียแม่ผมเลิกกันกับผมครับอาจารย์ทีนี
1: ้มีลูกด้วยกันไหม
2: มีลูกด้วยกัน2คนอาจารย
1: ์แล้วลูกอยู่กับใคร
2: ลูกอยู่กับเขาคนนึงอยู่กับผมคนนึง
1: แล้วมันมีความทุกข์อะไรล่ะครับ
2: มันกลัวว่าอนาคตจะไปไม่รอดอาจารย์เพราะว่า
1: ใครไปไม่รอดเราไม่รอดหรือเขาไม่รอด
2: เราจะไม่รอดอาจารย
1: ์มันจะไม่รอดได้ยังไงล่ะครับเพราะ
2: ก็ผมอายุ50กว่าทีนี้ว่า
1: แล้วมีงานทำป่ะ
2: ผมเพิ่งออกจากงานเก่ามาแล้ว
1: ไม่มีงานไม่มีงาน
2: มาอยู่ประมาณ 50,000 บาทอาจารย
1: ์ไม่มันน้อยงั้นน่ะ
2: ครับมันโดนหักหนี้ครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่ 50,000 บาท
2: มีอยู่ 50,000 แล้วก็ลูกคนหนึ่งลูกทอมทอมคนหนึ่งคร
1: ับ แล้วคราวนี้มีบ้านอยู่ไหม
2: ไม่มีอาจารย์ผมเช่าห้องอยู
1: ่โอเคเช่าห้องอยู่ก็มีค่าเช่าเดือนละเท่าไหร
2: ่ค่าเช่าเดือนละประมาณ 3,000
1: โอเคแล้วออกจากงานมาแล้วจะหางานทำไหม
2: ก็อยากทำงานเด็ดนี้ผมอายุ55แล้วอาจารย
1: ์มันไม่เกี่ยวกับอายุนี่ก็หางานที่มันตรงกับอายุสิเดิมเราเคยทำอะไร

0: แล้วลูกผมด้วยไงอาจารย
1: ์ลูกก็ลูกฮะเอาตัวคุณให้เรียบร้อยก่อนยานแม่ไม่เรียบร้อยยานลูกเรียบร้อยไม่ได
0: ้ก็มันอยู่ด้วยกันแล้วมัน
1: ก็คุณก็หางานทำสิครับ
0: ครับ
1: ครับต้องหางานทำแต่อย่ามาถามผมว่างานอะไรนะผมไม่ทราบต้องหางานทำให้มีรายได้ครับอย่างน้อยๆต้องจ่ายค่า
0: ตอนนี้ยังคิดไม่ออกอาจารย
1: ์ยังคิดไม่ออกก็ไปคิดต่อ
0: พอผมตกงานแล้วเมียมันก็
1: ไม่เกี่ยวเลิกกันไปนั้นตรงนั้นตัดทิ้งไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกันคือเรื่องเลิกกับเมียก็เลิกกับเมียก็จบแล้วไม่ต้องไปพิจารณาอะไรต่อแล้วเอาว่าเรื่องของคุณตอนนี้นับหนึ่งกันแล้วกันไปหางานทำ
0: ครับ
1: โอเคครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณเลิศครับสายสาม
1: คุณเลิศครับ
3: ครับผมครับ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: เมื่อกี้คุยค้างกับคุณณัฐพงศ
1: ์เอา
3: เรื่องครับที่ว่ามี3ขั้นตอนที่จะเอาเรือข้ามฝั่งไปโดยไม่ต้องขุดคลองนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเอาเรือจากทะเล
1: เขาไม่ขุดคลองนะครับ
3: ครับ
1: ไอ้แลนด์บีชที่จะทำไม่มีขุดคลองนะครับ
3: ใช่ครับอันนี้เราไม่ได้ขุดคลองครับแต่เราจะเอาเรือผ่านไปเป็น
1: เรือขนาดลําเรือขนาดไหนครับ
3: ครับก็ขนาดที่ผ่านคลองปานามาได้อย่างนั้นนะครับ
1: ไม่น่าทำได้ครับ
3: ครับ
1: ยกใส่รถยกใส่รางไม่ได้หรอครับ
3: ครับครับเดี๋ยวผมลอง
1: ไม่ต้องคำนวณเลยครับ
3: ไม่
1: คือถ้าจะยกเรือใส่รางนี่ไม่ต้องคุยเลยครับไม่ทำไม่ได
3: ้มันไม่ได้ยกครับเราใช้น้ำ
1: จะเอาน้ำอะไรล่ะครับ
3: เอาเรือเข้าไปในซอง
1: ไม่มีคลองครับไม่มีคลองเอางี้ว่าไม่มีคลองครับ
3: ใช่ครับไม่ได้เป็นคลองนะครับก็คือเป
1: ็นน้ำไม่มีครับไม่มีน้ำครับ
3: เป็นซอง
1: ไม่มีซองไม่มีน้ำครับไม่มีครับ
3: ไม่ใช่ว่าใช้น้ำไม่ใช่ใช้น้ำคือจากทะเลเนี่ยนะครับ
1: ไม่มีฮะ
3: ในซอง
1: คือไม่มีซองอะไรทั้งนั้นครับม
3: ี
1: แต่ไม่มีซองอะไรทั้งนั้นแหละครับมีแต่รางรถไฟกับถนนครับ
3: ครับคราวนี้ผมจะเสนอไอเดียว่าเอาเราจะเอาเรือเนี่ยขึ้นไป
1: ไม่มีครับ
3: ไม่มีน้ำขึ้นไปอะครับ
1: ไม่มีครับ
3: ไประดับไป
1: ไม่มีครับ
3: การผ่านเขื่อน
1: บอกแล้วว่าไม่มีคือบอกแล้วว่าไม่มีอย่างนี้ครับ
3: แล้วเราทำไม่ได้หรือครับ
1: ไม่คือไอ้แลนด์บริดจ์ที่เขาศึกษามาไม่มีเรื่องที่คุณพูดครับคุณก็เสนอคุณก็ไปเสนอให้เขาทำอย่างนี้ได้แค่นั้นแหละครับแต่ยังไม่ต้องอธิบายเลยล่ะครับ
3: ผมก็เสนอเป็นไอเดียครับว่าเผื่อคนทั้งท่านรับผิดชอบเขาฟังแล้ว
1: เขาศึกษาแล้วเขาไม่เอาคลองฮะเขาไม่เอาคลองไอ้เขาไม่เอาคลอง
3: ไม่ได้ใช้คลองเลยครับ
1: ผมเข้าใจฮะที่ยกน้ำขึ้นมาผมเข้าใจนะมันก็ผมเข้าใจแต่ว่าเขาไม่มีแบบนั้น
3: แล้วก็ระวางบนแพลตฟอร์ม
1: รู้แล้วไอ้แบบนั้นเคยเห็นครับเคยเห็นครับ
3: แพลตฟอร์มแล้วก็ลากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง
1: ครับ
3: แล้วก็เราก็เอา
1: แล้วใต้แพลตฟอร์มเป็นอะไรครับ
3: เป็นรางรถไฟหลายรางนะครับ
1: มันไม
3: ่
1: ม
3: ันไม่ติดรางแล
1: ้
3: วเราก็มีหัวลากอาจจะสัก3หัวลาก5หัวลากก็แล้วแต่แล้วก็ลากไป
1: อ่ะโอเคครับผมเห็นไอเดียแล้วครับโอเคครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ก็ผมเสนอว่าให้ใช้เส้นทางสาย44ครับซึ่งเป็นทางลาบ
1: ครับ
3: ถ้าเส้นทางที่ขีดไว้เนี่ยมันผ่านภูเขาหลายลูก
1: ครับ
3: แล้วก็มาใช้เส้นทางสาย44ซึ่งเวรคืนไว้แล้ว
1: ครับ
3: สามารถทำได้เลย
1: ครับ
3: แล้วเราก็เนี่ยครับก็ใช้วิธีการนี
1: ้ปัญหาปัญหาคือต้นทางกับปลายทางไม่มีท่าเรือนะครับ
3: มาเราก็สร้างขึ้นมาสิครับ
1: ตรงนั้นเขาไม่ให้สร้างนะครับกระบี่ครับเพราะเคยจะทำแล้วทำไม่ได้ครับ
3: หมายถึงว่าคือมันก็ต้องยังไงพวกนี้มันก็ต้องมีท่าเรือมันถึงจะ
1: จะเอาแต่ว่าจะเอาจุดไหนครับถ้าเอาจุดกระบี่กับขนอมไม่ได้ทำครับ
3: คร
1: ับ คร
3: ับ อันนี้ผมก็เสนอคร
1: ับ ผมเข้าใจครับผมก็พยายามจะฟังแล้วก็พยายามจะบอกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เท่านั้นแหละครับครับผม
3: ก็ใช้เส้นทางสาย44
1: เข้าใจฮะเข้าใจครับ
3: ครับ
1: เข้าใจครับเข้าใจครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: คือต้องแยกก่อนนะว่าจะเอาตามที่เขาศึกษาเอาไว
2: ้ครับ
1: หรือจะเอาใหม
2: ่
1: ถ้าเอาใหม่นี่ไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: ครับ
1: อันนี้คือแนวเอาใหม่
2: เอาใหม่แต่ว่ายึดของเดิมไงอ่านเยอะ ผมว่าอ่านเยอะโอ้ยแบบโอ้ยเส้นทางเนี้ยเขาทำไว้แล้ว
1: อ่านอะไรฮะ
2: ใน Facebook มันมีคนเอามาลงไงบอกเส้นทางเนี้ยสาย44เนี่ยทำไว้

0: แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะที่ตรงกลางที่ว่างไว้สำหรับการวางรางรถไฟอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมอ่านเยอะไง
1: ไม่แต่มันต้องมีหัวท้าย
0: มันต้องมีหัวท้ายใช่ไหม
1: เพราะว่าคือต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะทำท่าเรือน้ำลึกตรงปากทางทั้งที่กระบี่ทั้งที่ขนอม
0: ครับ
1: อันนี้มันคือกระบี่ขนอม
0: ใช
1: ่ขนอมตรงนั้นถ้าเคยใครเคยไปจะรู้ว่าค่อนข้างตื้นถ้าตื้นคุณต้องขุดต้องขุด

0: กันอยู่แล้ว
1: อ
0: ไอเหตุผลที่คุณพูดถึงเนี่ยมันเป็นเหตุผลอื่นๆที่ฝั่งที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นฝั่งที่ไม่เห็นด้วยสำหรับการทำดังกล่าวมันอาจจะส่งผลหรือมันอาจจะเกิดผลที่มันเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญได้ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับแต่คงแต่ว่าไม่ชัดเจนว่ามีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไหมใช่ไหมครับ
0: รัฐธรรมนูญมาตรา1มาตรา2อะไรเนี่ยประเทศดินแดนแบ่งแยกไม่ได้มันเขียนไว้แค่นี้ครับแต่ว่าความหมายมันจะไปความหมายไอ้คำว่าแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ย
1: การปกครองอย่าง
0: นั้นมันคืออะไรเนี่ยเราไม่เคยไปถึงตรงนั้น
1: คร
0: ับ ครับผม
1: อันนี้เขียนมานานแล้วใช่ไหมครับว่า
0: เขียนมานานแล้วครับนานแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ได
0: ้ครับขอบคุณสวัสดีครับประเด็นคือเมื่อกี้ที่เขาถามคือว่าถ้าขุดคลองผ่านเนี่ยข้ามอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการแบ่งแยกที่แบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างนี้ไหมที่ขัดรัฐธรรมนูญเขาถึงไม่ทำ
2: คำว่าแบ่งแยกดินแดนเนี่ย
0: ครับ
2: มันคือไปตั้งรัฐใหม่
0: รัฐใหม่นะ
2: ต้องเอาให้ชัดแบบนี
0: ้ครับ
2: ไปตั้งรัฐใหม่หรือมีรูปแบบการปกครองที่มันแตกต่างไปจากที่เรามีอยู่นะแต่แม้ว่าจะมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างแต่อยู่ภายใต้รัฐเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
2: อันนี้จะถือว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนนะคงจะไม่ถูก
0: อืม
2: เพราะเราดูที่เขาต่อสู้กันเนี่ยคือเขาต่อสู้เหมือนกับว่ามีรัฐใหม่เลย
0: ครับ
2: อย่างเวลาเราพูดถึงการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดทางภาคใต้นะ
0: อ
2: ันนั้นก็คือเขาพูดหมายถึงว่าสถาปนาร
0: ัฐใหม่
2: รัฐใหม่ขึ้นมาเลย
0: ครับ
2: คนละเรื่องกันหมายความว่าถ้าเราจะต้องไปตรงนั้นถ้าเขาแยกออกไปเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องทำต้องมีหนังสือเดินทางเหมือนกับไอติมอร
0: ์ติเลสเต
2: ้อันนั้นมันอยู่เดิมเนี่ยมันอยู่ในจังหวัดอีเรียนจาย่าตะวันตก
0: ครับ
2: แล้วตอนหลังเขาต่อสู้แล้วเขาก็ได้เป็นเอกราชซึ่งจริงๆก็คือมันเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยดัตช
0: ์
2: มาปกครองอินโดนีเซียแล้วนะ
0: ครับ
2: อินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของดัตช์นะเดิมเนี่ยมันเป็นแต่ละเกาะแล้วก็มีผู้อะไรนะสุลต่านหรือว่าผู้ปกครองแยกกันนะ
0: ครับ
2: อันนี้ต้องไปดูคือต้องไปดูชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะอินโดเอเชียนะ
0: อ
2: ินโดนีเซียเนี่ยหรือแม้แต่มาเลเซียนี่ก็เป็นประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะ
0: ครับ
2: ได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีทั้งรัฐเดิมที่เป็นสุลต่านกับรัฐใหม่ที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ใน
0: มาเลเซีย
2: มาเลเซียไอตัวเอสนะ
0: ครับ
2: มาเล
0: ย
2: คุณ
0: ชาติชายฮะสายหนึ่ง
2: ชาติชายครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: อยากถามอาจารย์ว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้คำว่าปีพ.ศ.พุทธศักราชนี่ผมอยากจะทราบว่าในโลกเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่ใช้เหมือนเราอีกไหมครับอาจารย
2: ์เท่าที่ทราบไม่น่าจะมี
3: ครับ
2: ครับ
3: พม่าเมืองพุทธก็ไม่ได้ใช้เหมือนเรานะครับอาจารย์
2: เท่าที่ทราบเขาใช้คศครับ
3: คศครับครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าจะมีที่ผมไม่แน่ใจนี่คือศรีลังกา
0: อ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแถวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยน่าจะน่าจะใช้คศนะ
0: ครับ
2: คศศรีลังกานี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศมุสลิม
0: ครับ
2: เขาก็จะมีศักราชของทางมุสลิมต่างหากฮิจเลาะ
0: ฮิจเลาะศักราช
2: ฮิจเลาะศักราช
0: ครับ
2: อินเดียนี่ก็มีเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะมหาศักราช
0: ก็เคยได้ยิน
2: พม่าเนี่ยเป็นคนตั้งจุลศักราชตอนสมัยราชวงศ์พุกาม
0: ครับ
2: แล้วเราก็รับเอาจุลศักราชเข้ามา

0: สมัยน่าจะสมัยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งคุณนัทอันนี้ถ้าเกิดใครไปอ่านพระเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาสักราชนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้สักราชแต่ถ้าเกิดไปว่าตำนานทางพุทธศาสนาแต่ใช้เหมือนกับพุทธศักราชแต่ว่าจะพูดลักษณะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานล่วงมาแล้ว
1: กี่ปี
0: แต่เขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเวลาใช้ข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจุลศักราช
1: ครับ
0: ของเราตอนสมัยตั้งกรุงเทพเราก็จะใช้รัตนโกสินทร์ศก
1: รอสอ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้รับไม่ได้ใช้เป็นมันไม่เป็นทางการนะเราก็ใช้พุทธศักราชนะตอนไหนผมก็ไม่รู้มาเปลี่ยนนะแล้วพุทธศักราชของเรากับของ
1: ก็ไม่เหมือนกันอีก
0: ต่างกันปีนึง
1: ครับ
0: คือนับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานกับนับครบปีที่พระเจ้านิปรินิพพานเป็นพ.ศ.1เนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็พูดถึงพุทธศักราชในแบบเหมือนเราแต่แบบอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยของเขารู้สึกจะเร็วกว่าเราปีนึง
1: ครับ
0: แบบเดียวกับทางศรีลังกานะเท่าที่ผมจำได้นะแต่นี่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามาจากความทรงจำนะ
1: ครับ
0: อย่าเอาเป็นเอาตายกับผมเรื่องบางทีเวลามีเรื่องมาคุยกันแล้วผมนึกขึ้นมาได้แล้วผมพูดเนี่ยคือก็ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปตรวจสอบอะไรกันมากมายถ้าเกิดว่ามันต้องการความแม่นยำจริงๆก็ลองเช็คดู
1: ครับ
0: อ่ะต่อ
1: ครับ02-248-1657
0: อืม
1: 02-248-1657นะครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังท่านไหนจะมาว่ากันในตอนท้ายเชิญ
1: ครับอ่ะมาเหลือประมาณสัก10นาที
0: เดี๋ยวผมต้องนั่งอ่านอะไรต่อมีอะไรนิดหนึ่งตัวพระราชกำหนดพระราชบัญญัติอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: จริงๆก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเห็นแนวมาตั้งแต่แรก เพียงแต่ว่าตัวเลขตอนที่พูดกันครั้งแรกเนี่ยมัน500,000-1,000,000
1: ครับ
0: ตอนหลังก็มอมอดิฟายเป็น400,000ก็หลักก็คือว่ายังไม่อยากจะขยายเพดานหนี้สาธารณะแต่ก็เห็นพูดบอกว่าถ้าเกิดว่ากู้ครบหักส่วนที่คืนเงินต้นกับส่วนที่กู้เพิ่มในงบประมาณน่าจะไม่ปีนี้ก็ปีหน้าน่ะคงจะแตะที่ 69% หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได
1: ้ครับ
0: นะอันนี้ต้องไปดูตอนเขาคำนวณ GDP แล้วก็ต้องไปดูยอดคงค้างณขณะนั้นมันถึงจะรู้สัดส่วน
1: ครับ
0: ต่อครับ
1: คุณเสกสิทธิ์ฮะสายสอง
0: คุณเสกสิทธิ์ครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับ
2: ครับครับผมก็คงให้ขอความเห็นแสดงความเห็นเรื่องแลนด์บิดอีกครั้งนึงนะครับ
0: ได้ครับ
2: ครับผมก็เมื่อวานก็มีได้ฟังอาจารย์กิติ
0: อาจารย์อะไรอาจารย์อะไรนะอาจารย์อะไรนะ
2: อาจารย์ปิติครับ
0: เอาเชิญ
2: ครับก็คือคอนเซ็ปต์ที่เห็นคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะมันไม่ขุดคลองเขาก็คงทำนองว่าประมาณว่ามันขุดไม่ไหวนะขุดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องผ่านภูเขาระเบิดหินกันอีกครั้งเนี่ยตรงงบมันมหาศาลแล้วก็ในเรื่องของที่คอนเซ็ปต์ที่ว่าจะไปทำเอาให้เรือวิ่งทำเป็นล่องน้ำเหมือนกับเมืองนอกนะ
0: อ
2: ันนั้นยิ่งไปมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องตอกเข็มรับน้ำหนักน้ำมหาศาลแล้วก็อะไรเงี้ยก็คือจบไปทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นด้วยกับโครงการแลนด์บิดนะแต่ว่าคือคิดว่าเมืองไทยมันต้องมีโครงการโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปขายอะไรแล้วอะแต่ในดีเทลเนี่ยผมคงไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นหรอกว่าลงทุนมันจะคุ้มไม่คุ้ม
0: เอาไปว่าก็ไปอ่านในที่ผมแนะนำให้อ่านก่อนแล้วกัน
2: อาจารย์แนะนำมาต้อง1,700

0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาเอาไม่ไม่ต้องเอาแค่ที่ผมบอกอะว่าคุณไปเปิดเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสลามนะ
1: ครับ
0: มันจะมีบทความอะบทความอยู่บทความหนึ่งชื่อเทียบผลศึกษาแลนบิช3ฉบับเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยไปอ่านอันนี้ก่อนไม่เยอะมากไม่ยาวมาก
1: สำนักข่าวอิสลามนะฮะ
0: เออเราไปเสิร์ชดู
1: คอนเซ็ปต
0: ์อย่าเพิ่งไปคอนเซ็ปต์อะไรเลยไปดูว่าเขาคิดอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วดูแล้วเขาคิดอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเราลองดูซิว่า
1: ผมก็อาจจะไม่ได้เรื่องค้าเรื่องอะไรหรอกจะขอไปดูก่อน
0: ไปดูก่อน
1: คอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้มีโครงการใหญ่ๆอ่ะเมืองไทยอ่ะนะแต่ว่ามันไม่รู้จะดีหรือไม่ดีอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: อ่ะได้ได
2: ้ครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
3: คุณดำรงครับสาย3
0: ดำรง
4: ครับสวัสดีครับทั้ง2ท่าน
0: ครับ
4: อาจารย์ครับผม
0: ครับ
4: คำนี้ของประโยคนี้ฮะของอาจารย์หายไปไหนครับคำว่าเจ็บป้าบ่สื่อ
0: มันก็ไม่มีนี่ครับตอนนี้ไม่มีเจ๊ป้าไม่มีบ่สื่อครับ
4: ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ว่าที่กำลังคุยกันมันยังไม่ถึงขั้นเจ๊ป้าบ่สื่อเนี่ย
4: ฮะบางทีผมฟังเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์จะบอกไงกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำ
0: ครับตอนนี้ก็กินอิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะตอนนี้อาจจะกินตอนนี้อาจจะกินไม่ค่อยอิ่มอ่ะก็เลยหาอะไรทำ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกจะไปซีเรียสครับ
3: ครับ
4: สนุกสนุกครับ
0: ได้ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
3: คุณอดิศรฮะสายหนึ่ง
0: อดิศรครับ
5: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
3: ์ครับ
5: กรณีของแลนบิชครับอาจารย
0: ์ครับ
5: ถ้าเราขุดคลองไม่ดีกว่าเหรอครับไหนๆก็ทำละเอาให้มันแบบถ้าขุดคลองนี่ผมว่ามหาศาลเลยครับรายได้เนี
0: ่
5: ย
0: ไม่น่าใช่เรื่องรายได้นี่อาจจะมองเฉพาะเรื่องเรืออย่างเดียวไม่ได้นะผมว่า
3: แค่เรือผ่าน
5: อย่างน้อยเขาต้องมีการจอดเทียบท่าสองเขาต้องมาเติมน้ำมันกับเราม
0: ันคือถ้าพูดถึงเรื่องเฉพาะเรือเดินผ่านเนี่ย
5: ครับ
0: ไม่น่าเป็นรายได้หลักนะคือค่าผ่านทางผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นรายได้หลักมันต้องมองเป็นแพ็กเกจใหญ่หลังท่าทำอะไรแนวที่จะทำตลอดเส้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเลยพวกนี้มันคงต้องมองเป็นภาพใหญ่อย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องเรือมาผ่านอย่างเดียวเพราะถ้าเรือมาผ่านอย่างเดียวเป็นคลองมันก็ไม่แน่นะว่าเทียบกับที่เขาเป็นคลองธรรมชาติหรือว่าเป็นช่องแคบโดยธรรมชาติอย่างช่องแคบมะละกานี่มันจะไอ้ของที่มันเป็นธรรมชาติทำมาอยู่แล้วนี่มันน่าจะ
5: เปรียบเทียบกับแลนบิดที่จะต้องเอาขึ้นรถแล้วก็มาขนข้ามผ่านกับแล่นผ่านคลอง
0: ไม่ถ้ามองเฉพาะมิติเรื่องขนของก็มันก็จะแคบไปถ้ามองเฉพาะว่าเอาขึ้นเอาลงอะไรเงี้ยนะเอาของขึ้นยกตู้คอนเทนเนอร์ใส่รถไฟมาปล่อยไปถ้าคือถ้ามองแค่นี้ก็น่าจะแคบไปถ้าถามผมนะมันต้องมองเชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกับตอนในของเราเช่นจะจีนมาลาวมาเนี่ยอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: ค
0: ือต้องมองในลักษณะที่มันเป็นภาพใหญ่กว่าไอ้แค่ขนของข้ามมหาสมุทรสองฝั่งเท่านั้นนะผมว่า
5: โอ้ยนี่ต้องศึกษากันเยอะนะเน
0: า
5: ะ
0: เพราะเขาก็ศึกษานะครับแต่ว่าท่านไม่อ่านกันนะครับประเด็นคือท่านไม่อ่านกันเลยครับท่านมีความคิดเยอะแยะไปหมดเลยครับเอาเริ่มต้นเอาเริ่มต้นจากไอ้ที่ผมบอกไปนะครับเปิดไปในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสลา
5: ครับ
0: เขามีการเทียบผลการศึกษาเรื่องนี้เอาไว
5: ้ครับ
0: ลองเริ่มจากตรงนั้นก่อนจะดีไหมไอ้ที่คุณพูดเนี่ยเขามีแยกแยะเป็นกรณีที่1ที่2ที่3ที่4เขาแยกแยะไว้พอสมควร
5: อ๋อเขาหาแนวทาง
0: เขา เขาศึกษาเสียเงินไปพอสมควรว่าจะมีเรือเ

0: ข้ามาใช้เท่าไหร่จะเก็บค่าผ่านทางยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหค
0: ือไม่ใช่แบบที่พี่พูดแบบมันจินตนาการไร้ข้อมูลอะนะว่าไหม
1: ว่าครับ
0: เออถ้าว่าก็ลองเริ่มจากตรงนี้อ่ะผมแนะนำเป็นการทั่วไปว่าเริ่มจากตรงนี้จะดีไหมอ่ะไม่ต้องไปอ่านฉบับเต็มฉบับเต็มหรอกมันให้คนที่เขาเอาจริงเอาจังเขาไปว่ากัน
1: ครับ
0: หรือคนที่บอกว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ให้เขาทำให้มันละเอียดเลยกระทบยังไงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือจะทำไม่ให้มันกระทบต้องทำยังไงก็ว่ามาเราก็จะได้อ่านได้ฟัง
1: ครับ
0: คือคนค้านเราก็อยากฟังคนเห็นด้วยเราก็อยากฟังเพราะเราไม่รู้ว่ามันสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาคอมเมนต์ไอ้ที่เราอ่าน
1: ครับ
0: ร้อยละ99เป็นแบบนั้นขณะนี
1: ้มันเยอะครับอาจารย
0: ์ก็นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าอย่างน้อยอ่ะเริ่มจากสัญญาที่ไม่วิปลาสสักหน่อยนะ
1: ครับ
0: เออไอ้ทิฏฐิวิปลาสไม่เป็นไรจิตตะวิปลาสไม่เป็นไรเอาว่า
1: ครับ
0: ไอ้ของข้อเท็จจริงต้องรวบรวมมาพอสมควรจนถึงขั้นที่เราเออเว้ยเราก็ได้ทำการหาข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่มันเข้าท่าเข้าทางมาพอสมควรอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเออเฮ้ยมันมีท่าเรือ2ท่านะเว้ย2
1: ครับ
0: มันมีรางรถไฟทางคู่ทั้งแบบรางมาตรฐานทั้งรางแบบ1เมตรมีทางด่วนอะไรเงี้ยคือ
1: โอ้ย
0: คือมันต้องลงขนาดว่าพอรู้รูปร่างหน้าตาหน่อยอะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่คือผู้ที่แลนด์บริดจ์นะส่วนเรื่องคลองเนี่ยมันก็มีที่เขาทำการศึกษาไว
1: ้ครับ
0: ทั้งที่จะเป็นคลองอะไรอาร์เก้าอาร์เกิลอะไรนั่นอะมันมีที่มาทั้งนั้นแหละลองไปอ่านดูก่อนนะ
1: เหลือ1นาทีครับอาจารย
0: ์ไม่เหลือแล้วหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ขี้เกียจอะ
2: พรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันวันนี้กลับไปอ่านก่อน
0: เอออ่านก่อนเถอะอ่านก่อน
2: อ่ะ15:59 นสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: วิตโซล่าเซลล์หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอ.อ.ส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ

0: ื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนบริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14:30 นที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกกันสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้งสองนายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหาร อร่อยขึ้น

0: ยอะบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทับโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประมาณราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับพบกันประจำแบบนี้16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรื่องของความพยายามในการที่จะเดินหน้าแลนด์บริดจ์วันนี้2ดูโอนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการคุณสุชาติชมกลิ่นตอนแรกก็เห็นว่าจะลงไปในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันก็เหมือนกับว่าณวันนี้ตอนนี้ก็อาจจะมีการชะลอการเคลื่อนทับหลวงครับใหญ่ลงไปก่อนขณะเดียวกันนะครับในส่วนของคนที่เคยอาจจะถูกพาดพิงอยู่หน่อยแม้ว่าจะอยู่ในรัฐบาลด้วยกันคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าเรื่องนี้รอดูผลการศึกษาแลนด์บริดจ์ให้รอบด้านเรื่องผลกระทบด้านความมั่นคงเรื่องนี้มีความจำเป็นจะต้องดูด้วยส่วนของพรรคประชาชนครับวันนี้คุณพริษฐ์วัชรศิลป์ก็บอกว่าเตรียมที่จะมีการตั้งยติศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย EEC ก่อนรัฐบาลจะดันพรบ SEC โครงการแลนด์บริดจ์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ติดเครื่องมายาวนานต่อเนื่องและวันนี้ก็อาจจะมาดึงช้าลงหน่อยนะครับส่วนหนึ่งสำคัญเหตุผลที่ให้ไว้ก็คือท่านเอกนิติเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมในการขยับในเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องดูเทคนิคดูวิธีการนะครับว่าจะยังไงแบบไหนเช่นเดียวกับเรื่องของพรกเงินกู้4ล้านบาทวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติธันประภาสก็ออกมาชี้แจงครับเรื่องของพรบเงินกู้4แสนล้านมีความจำเป็นเร่งด่วนเงินที่มีอยู่นั้นไม่พอนะครับเรียกได้ว่าต้องกู้เพียงแต่ว่าไม่มีการขยายเพดานแล้วก็จะเข้าสู่สภา14พฤษภาคมนี้นี่ก็เป็นเรื่องของทั้งแลนด์บริดจ์เรื่องของเงินกู้นะครับขณะเดียว

0: กันนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐมนตรีของทางฝั่งเพื่อไทยวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังคงมีการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงไม่เกี่ยวกับหลานเขาก็มีจริงๆก็น่าจะเป็นข้อมูลเยอะแยะแล้วนะครับหลานคุณสุริยะก็มีบ้านนั้นเขาก็เป็นตระกูลที่เป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นสื่อเป็นเจ้าของหุ้นสายการบินจนกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวเดินหน้าทำงานต่อไม่มีปัญหาแม้จะถูกตรวจสอบเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนไปยื่นนะครับถึงทางปปช.หรือถึงตรงไหนส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็คุยกับคุณสุริยะนะครับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเรื่องราคาปริมาณก็เตรียมที่จะช่วยเหลือเกษตรนะครับให้ทันกับฤดูการเพาะปลูกนี้ท่านนายกวันนี้มีหลายเรื่องนะครับเรื่องเงินกู้เรื่องปุ๋ยเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนที่ผ่านมานี่ทั้งในสมัยลุงป้อมทั้งในสมัยลุงตู่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกต้องได้ดูล่าสุดนายกบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกนี่แล้วก็มีการพิงด้วยไม่มีข้อยกเว้นทำได้เหมือนกับทุกรัฐบาลทำได้เหมือนกับทุกรัฐบาลเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าจำไม่ได้รัฐบาลไหนคนจ่ายอยู่ 30% สามารถกำหนดสิทธิของตัวเองกำหนดอะไรต่อมีอะไรได้ผู้ว่ากกท.ก่อนหน้านี้ก็ยังตอบไม่เต็มคำเรื่องของกองทุนก็ยังไม่ชัดเจนก็ไม่แน่ใจครับว่าจะออกมายังไงแบบไหนนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับ MOU 44นายกบอกครม.วันนี้มีมติยกเลิกนะครับ MOU 44แล้วก็เตรียมที่จะมีการส่งหนังสือไปยังกัมพูชาด้วยนี่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่ส่วนกรณีในกทม.นะครับวันนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองบอกเพื่อไทยไม่มีนโยบายในการส่งผู้สมัครสก.ไม่ขัดนะถ้าหากสมาชิกจะใช้ชื่อพรรคแต่ก็ไม่ได้เป็นการส่งอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนึงที่น่าสนใจบางส่วนที่ก็เป็นว่าที่หรือผู้สมัครสก.ของทางออกส้มๆเนี่ยบางคนก็อาจจะออกดูเขียวๆแล้วนะครับเขียวๆเนี่ยก็จะมีเขียวที่อาจจะเรียกได้ว่าเขียวชัดๆเหมือนกับผู้ว่าชัดชาติเขียวแบบอ้อมๆไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับกันก็มีกันอยู่เรื่องนี้ยังต้องดูกันอีกนะครับวันที่5เดี๋ยว5โมงของทางประชาชนก็คงจะมีการเปิดตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิเสธชื่อเสียงเรียงนามที่ว่ากันถึงก่อนหน้านี้ดร.โจแต่ณจนถึงตอนนี้ก็น่าที่จะชัดเจนแล้วแหละเห็นว่าเปลี่ยนที่วันก่อนเป็นสามย่านมิตรทาวน์ไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับประชาธิปัตย์เองก็ตกลงว่าจะเปิดตัวผู้ว่าน่าจะเป็นกลางเดือนเป็นต้นไปนะส่วนสก.เห็นว่าจะประกาศวันนี้ก็ได้อดีตสก.จากพรรคประชาชนบางส่วนจากเพื่อไทยบางส่วนแล้วก็หน้าใหม่บางส่วนก็ถือว่าเปิดสนามเต็มที่สำหรับประชาธิปัตย์นะไม่เสียหายเนี่ยปักธงได้ถือว่าดีปักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป้าก็คือว่าต้องให้ได้สก.นะส่วนคุณอภิรักษ์บอกว่าจะมีสีเขียวตอนนี้มีสองเขียวนะเขียวที่ผู้ว่าชาติยอมรับกับเขียวที่เอารูปผู้ว่ามาประกบผู้สมัครตอนนี้ถอยแล้วนะครับถอยไปแล้วนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังมาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะส่วนเรื่องของเงินกู้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่คุณพิรักษ์บอกว่านายกมอบหมายคุณสุริยะให้จัดการเรื่องหาปุ๋ยจากรัสเซียจากต่างประเทศนะปรากฏนายกมอบหมายมีคำตอบปั๊บครับคุณในพิรักษ์ก็ต้องฟังครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพูดถึงความคืบหน้าหาปุ๋ยยูเรียจากรัสเซีย 1-2 ล้านตันราคามิตรภาพฟังดูดีดีเนาะเพราะคุณสุริยะแกก็เตรียมไว้นานเนาะปรากฏว่าแปลครับคือคุณสุริยะบอกว่า การขนส่งเส้นทาง

0: ปุ๋ยผ่านช่องแคบคอมูสเคยใช้เวลาเพียง6 ถึง 8วันแต่ปรากฏว่าอันนั้นเป็นเส้นทางปกติครับตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางจาก6 ถึง 8วันต้องใช้เวลา1 ถึง 2เดือนแปลว่าปุ๋ยล็อตนี้ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ทันฤดูกาลเพราะการปลูกข้าวกำลังจะมาถึงครับโอ้โหนี่ผลงานชิ้นแรกฮะพลาดเป้านะมาไม่ทันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องหาทางแก้ปัญหานะแต่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรแนะนำว่ายังไงนะฮะนี่คุณสุริยะอย่างน้อยจะรับรัฐมนตรีมีสองข่าวเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงนะอันนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างถอยขืนลุกหน้าต่อไปเจ็บทั้งคู่นะฮะแล้วก็เรื่องของปุ๋ยก็ถือว่าไม่รู้จะเป็นจังหวะไม่ดีหรือเป็นเพราะว่าโอกาสไม่เหมาะนะก็ถือว่าอะไรปุ๋ยถอยไปนะครับคุณไปแล้วครับ
1: เรื่องของคุณสุริยะเนี่ยมาจนถึงวันนี้น่าจะอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่ที่ทางท่านอธิบดีไม่เข้าไปนำข้อมูลไปกับทางกล้าทำวันนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการจะใช้คำว่าหลบหรือใช้คำว่าเลี่ยงอ่ะไปบวชมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะก่อนอันนี้ก็คือตั้งคำถามกันนะว่า
0: ครับ
1: ย้ายผมเนี่ยอย่าให้พูดนะว่ามีหลักฐานอะไรหลานคุณมาติดต่อมาคุยนู่นคุยนี่เลขามาเจรจามาขอดูนู่นดูนี่อะไรกันไปเนี่ยแล้วไม่รับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยหลังจากที่ลุยไปมันก็อาจจะมีประเด็นที่ประเด็นหนึ่งก็คือผู้ใหญ่เขาก็อาจจะขอกันไหมเพราะจากทางเพื่อไทยจากทางกล้าทำหรือจากทางไหนเนี่ยมันก็คุยกันได้ในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอธิบดีเองเนี่ยก็มีคนนามสกุลเดียวกับท่านเนี่ยก็เห็นว่าเคยมีการลงสมัครส.ส.ด้วยในฝั่งของอีสานใต้ตอนนั้นก็ได้เป็นลำดับ3มันพัวกันไปพันกันมาเนี่ยตกลงจะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวจะเป็นประเด็นขึ้นมาต่างคนต่างเงียบก็น่าจะดีที่สุดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้ามองในเชิงการเมืองอ่ะพอมันเปิดแผลขึ้นมาแล้วเนี่ยองค์กรที่เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยก็ควรจะต้องเดินหน้ากันต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าในมุมคุณสิริยะย้ายด้วยเหตุผลที่อายุราชการยังเหลือน้อยแล้วก็เหตุผลอื่นอ่ะจริงๆมันฟังกันค่อนข้างยากก็แปะกันไว้นะครับขณะเดียวกันครับถ้าเริ่มต้นเรื่องของแลนบริดจ์กันเนี่ยในเชิงเทคนิคครับวันนี้พลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยอันดามันหรือแลนบริดจ์ชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสนอ 1. ครับสั่งการให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระนองชุมพรต่อการพัฒนาโครงสร้างในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมได้อย่างเสรีนำไปประกอบในการดำเนินการโครงการแลนบริดจ์ให้ประชาชนทุกอาชีพนะครับได้มีการกำหนดร่วมในชุมพรในระนองสอดคล้องกับการทำความเป็นไปได้ของสสช.ปี64-65 2ก็คือการนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนบริดจ์ต่อไปก็ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนมอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงทางสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอโดยให้กระทรวงคมนาคมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วก็ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปทางฝั่งนี้ก็เรียกได้ว่าศึกษาพร้อมรับฟังก็ยังไงก็ดูทรงแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีการดึงอาจจะมีการชะลอสักเล็กน้อยน่าจะเข้าใจว่าเป็นชวนคนเทคนิคครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ก็แทนที่แบบจะใส่เกียร์เดินหน้านะฮะปรากฏว่าเจอสิ่งขีดขวางเนี่ยสไตล์คุณทินตามคาดนะสไตล์คุณทินนะก็ติดเบรกซะหน่อยนะเปลี่ยนคนขับจากคุณพิพัฒน์ตอนนี้นะให้คุณลินิติค่อยๆไปศึกษาให้เวลา90วัน 90วันในการศึกษานะครับก็ถือว่าทำให้ทุกฝ่ายมีโอกาสที่จะถ้ามองในแง่ดีนะศึกษาข้อมูลที่ลึกลับด้านมากขึ้นถ้ามองแง่การเมืองก็คือว่าเอาละรัฐบาลผ่อนฝั่งที่จะต่อต้านคัดค้านก็ต้องดึงข้อมูลดึงอะไรมาสู้กันนะครับแต่ว่าคำถามว่าก่อนที่คำถามแล้วกันที่วันก่อนคุณท่านนายกมอบหมายคุณเดชตินะฮะเป็นประธานในการศึกษาแล้วก็คุณพิพัฒน์รัฐกิจประการเจ้าของโปรเจกต์แล้วกันจะลงพื้นที่วันที่8นี้นะฮะที่จะลงไปคือเขาใช้คำนี้นะฮะลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนไปฟังเสียงประชาชนฟังดูที่ดีปรากฏว่าแล้วเวลามีทางลงให้คุณพิพัฒน์นะฮะคุณพิพัฒน์บอกว่าวันที่8ผมจะไม่ไปที่พื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องรอผลการศึกษากรรมการชุดของคุณเอกนิติที่จะศึกษาภายใน

0: ที่จะทำโครงการนี้คุณพิพัฒน์มีคำตอบครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ตอบว่าตบโอกาสแล้ว
0: ไอ้นั้นในใจ
1: เราคิด
0: ไอ้นั้นคิดในใจเสียงดังไปหน่อยตอบว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี2562ครับนายกเคยพูดมาก่อนหน้านี้และก็ถือว่าเป็นนโยบายธงเดิมที่หาเสียงไว้จะได้ไหมแล้วพอเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็เลยเอานโยบายธงมาทำใหม่ฮะ62นี่มันกี่ปีนะ4 3 4 5 6 7 8 9 7ปีให้หลังแล้วเลือกตั้งล่าสุดก็ไม่ได้พูดถึงแต่ถือว่าเป็นนโยบายเดิมแล้วมาทำใหม่เพราะตัวเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนี่คือคำอธิบายแต่ผมคิดว่าเอ๊ะคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็ช่างจะอธิบายหาทางออกนะจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะคุณพิพัฒน์ครับคุณวิรัชครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าได้เตรียมกันมาก่อนได้ประชุมกันมาก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะว่านายกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆโครงการนี้ไม่ใช่นโยบายที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนี่คำนายกนะเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยผลักดันตั้งแต่ปี62และในชุดรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยสมัยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นการสานต่องานอย่างต่อเนื่องครับนี่ร้องเพลงเดียวกันนะไม่ใช่สิ่งใหม่ทำตั้งแต่ปี62นะพอเป็นรัฐมนตรีคมนาคมยุคนี้แม้ไม่ได้ประกาศไว้ก็จะทำต่อในคุณสุริยะนายกบอกว่าโอ้62มาพูดแล้วอาเจกขอโทษรัฐมนตรีสุริยะตอนนั้นทำต่อผมก็เลยสารงานต่อครับก็เป็นคีย์เดียวกันแต่ว่ามันก็ดูทำแม่งเนาะนโยบายเก่าไม่ได้หาเสียงไม่ได้ประกาศนโยบายเด่นแล้วก็ผลักดันเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณวิรักษ์ไม่ใช่เรื่องที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างสื่อของตัวจริงแต่ตอนนี้ดูคนที่สนับสนุนก็โอเคก็มีคนที่คัดค้านก็เยอะหลายฝ่ายด้วยกันสมมติสว.วันนี้จะมีการศึกษาเรื่องนี้ที่บอกว่าอาทิตย์หน้านี่จะตั้งวงในกรรมธิการนะปรากฏว่าเขาเลื่อนไปเขาบอกว่าผู้แสดงความประสงค์อภิปรายเยอะมากก็เลยขอเลื่อนไปเพราะว่าจะได้ทำข้อมูลให้มันรอบด้านแล้วเรื่องนี้เนี่ยเอาละ90วันผมก็ซื้อเวลาได้แต่ว่าอย่าแค่ซื้อเวลาเลยนะผมคิดว่าฝั่งรอบด้านศึกษาจริงจังแล้วก็ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมาแรงบิดแล้วทำไม่ดีเดี๋ยวสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลจะไปไม่รอดนะครับ
1: ผมเติมสิ่งที่เป็นความเห็นตรงนี้หน่อยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นความเห็นชัดๆก็คือว่าไอ้โครงการเนี่ยจะศึกษาจะออกมายังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับจะเร่งรัดจะหาวิธีการศึกษาให้ได้คำตอบยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยชอบโครงการเมกะโปรเจกต์โครงการที่ผูกพันอยู่แล้วอันนี้คือตามโครงสร้างในภาพใหญ
0: ่ครับ
1: เขาก็คงอยากจะสร้างผลงานเขาอยากจะพลิกฟื้นประเทศอยากจะมีอะไรที่เป็นโบแดงถ้าเราพูดกันง่ายๆเมื่อก่อนเรามี EEC ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงประเทศเราตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคโชติช่วงชัชวาลมาทุกคนก็อยากจะมีมิราเคิลมองแบบนี้ดีนะอยากจะมีอะไรที่พลิกฟื้นประเทศแต่มองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าโครงการระดับล้านๆเนี่ยถ้ามันนึกถึงประโยชน์และผลประโยชน์เนี่ยมันอู้ฟู่นะเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่แนวนโยบายของทางฝั่งนี้มาแต่ต้นการที่จะอยู่ดีๆจะอุปโลกขึ้นมาว่าจะต้องเร่งด้วยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดเขาจะปิดช่องแคบแล้วก็สถานการณ์มันเปลี่ยนโดยย้อนกลับไปว่าตัวเองมีความจำงอยู่แล้วตั้งแต่ปี62เนี่ยผมว่ามันก็ดู
0: มัน
1: ข้างครู
0: มันบังเอิญคิดได้มันก็เหตุผลโอเคเราเคยคิดกว่าม
1: ันไปลื้อเนี่ยแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยท่านถามว่าถ้าจะสร้างเสร็จอีกต้อง10ปีถ้ากลัวเรื่องน้ำมันมันติดช่องแคบกลัวว่าเขาจะปิดด่านสินค้าจะส่งไม่ได้เราจะเสียประโยชน์เนี่ยแล้วจะทำตอนนี้ที่ลงกันเป็นล้านๆเนี่ยโดยผลมาจะออกมา10ปีเดี๋ยวบางทีบางคนก็มาเถียงอีกถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จก็เหมือนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงอีกอ่ะแต่เอาเป็นว่าทำไม่ทำผมว่ามองกลางๆว่ามันอาจจะมีได้และไม่ได้

0: ได้หรือมีเสียกับไม่เสียเพียงแต่ว่าจังหวะในการรีบเร่งแบบเนี้ยเมื่อมีการชะลอทับมัน
1: ผิดสังเกต
0: จะฝ่าไปได้ไหมลักษณะว่าม
1: ีพิรุธมีพิรุธ
0: จะฝ่าไปได้ไหมล่ะคุณวิสุทธ์จะมีสภาอะไรหนุนจะมีอะไรหนุนก็ตามอ่ะ
1: สภาหนุนได้แต่ว่าถ้าเสียงคัดค้านเนี่ยเยอะอ่ะผมว่าก็ต้องฟังนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอาจจะไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยภูมิใจคุณคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลคุณเศรษฐาพยายามดันเรื่อง Entertainment Complex ดันสุดติ่งนะดันสุดๆเสียงคัดค้านรอบทิศนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสคัดค้านอย่างสุภาพนะแบงค์ชาติสภาพัฒน์เนี่ยนะที่สุดแล้วคุณที่จะได้ไปฮะพรรคภูมิใจไทยเองเป็นคนแตะเบรกฮะจนเพื่อไทยต้องเลื่อน Entertainment Complex ออกไปรอบนี้ก็เช่นกันถ้ายังคิดว่าตั้งใจมุ่งมั่นอยากเดินหน้าแล้วไม่ฟังเสียงคัดค้านอย่างรอบด้านก็จะถูกคนอื่นแตะเบรกเหมือนกันนะถ้าแตะเบาๆก็พอไปได้ถ้าแตะแรงมันขมำมันคว่ำแล้วมันบาดเจ็บนะ
0: เขาแตะแล้วตอนนี้เขาแตะแล้วแต่ก็เข้าใจว่ายังเขาเรียกว่าเลี้ยงเบรกเลี้ยง
1: คันเอาไว้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวเราดูครับว่าจะหาจังหวะในการที่จะเดินยังไงต่อไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: รอบดากู้เงินฮะ
0: ครับ
1: รวยพักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
5: เหนียว
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์กับผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับมันมีเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นโอละพ่อหรืออะไรกันยังไงแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีโรงงานปลากระป๋องที่ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าคือปลากระป๋องเนี่ยมันก็เหมือนกับเขียนไว้ว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแล้วก็มีคนเนี่ยไปพูดกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลมันเป็นปลาอย่างอื่นแล้วก็มีช่วงนึงก็ออกมาชี้ออกมาแจงบอกว่าไอ้มันเป็นปลานิลแต่วันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมดูในบางสื่ออย่างอมรินทร์นิวเนี่ยเขาลงแล้วเนี่ยคางดำพ่นพิษอย.บุกตรวจโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาครใช้ปลาหมอคางดำแทน
1: ลงปลาหมอคางดำเหรอ
0: คือตอนแรกตามข่าวส่วนใหญ่ที่ลงเอาไว้ก็คือว่าไปใช้ปลานิลแทนแมคเคอเรลทีนี้ผมก็เลยต้องอ้างอิงหน่อยแต่ว่าไม่รู้อันนี้เป็นข่าวสืบหรือยังไงคืออมรินทร์นิวเขาก็ลงครับว่าอย.บุกโรงงานปลากระป๋องย่านสมุทรสาครใช้ปลาหมอคางดำแทนปลาแมคเคอเรลยึดได้ 12,760 กระป๋องสลากฉลากกับปลาไม่ตรงกันหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพรบอาหารอาหารผลิตอาหารปลอมจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 10,000 บาทอันนี้คือสิ่งที่ทางอมรินทร์นิวเขาลงขณะเดียวกันเนี่ยผมเช็คที่อื่นเนี่ยปรากฏว่าในที่อื่นมันมีการเปิดเผยถึงข้อมูลหลังจากที่ประชาชนเขาไปซื้อแล้วก็ถ่ายปลากระป๋องเนี่ยไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นแมคเคอเรลเนี่ยเขาก็ลบโพสต์ไปแล้วนะคนนั้นน่ะแล้วเข้าใจว่าบริษัทมีการเยียวยามีการเรียกคืนแล้วทีนี้อย.บอกว่ามีการตรวจสอบครับได้มีสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทตำบลการหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่ผลิตปลากระป๋องจากการตรวจสอบครับสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตอาหารที่ดีหรือ GMP แล้วก็พบว่ามีการใช้ปลาชนิดอื่นตามที่ตกเป็นข่าวเจ้าหน้าที่ก็เรียกคืนทั้งหมดนำออกจากตลาดแล้วก็อายัดณสถานที่ผลิต 12,760 กระป๋องณสถานที่จำหน่ายแล้วก็มี250กระป๋องที่แยกต่างหากมีการประสานเพื่อยืนยันสายพันธุ์ของปลาที่ชัดเจนเลขาอย.บอกว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบปลาอื่นเนี่ยจากแมคเคอเรลเนี่ยคือมันกินได้ถ้ามันปลอดภัยแต่มันก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคคือการผลิตอาหารปลอม
1: ครับ
0: ทีนี้นอกจากการเป็นหลอกลวงผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันก็เป็นการทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารไทยแล้วถ้าตรวจสอบแล้วพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินตามกฎหมายขั้นสูงสุดปลาแมคเคอเรลเนี่ยจะเกล็ดละเอียดเล็กจนเห็นผิวเรียบแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่ใช่อันนี้ผมเช็คจากทางไทย PBS เขายังไม่ได้ลงนะว่าเป็นปลาปลาหมอคางดำหรือเปล่าแต่ว่าทางอมรินทร์นิวส์เขาลงว่าเป็นหมอคางดำไทยพีบีเอสเขาบอกว่าไม่ใช่แมคเคอเรลอันนี้เดี๋ยวเช็คกันหน่อยทีนึงนะครับว่าไอตัวจดหมายหรือตัวการตรวจสอบของทางอย.ออกมายังไงที่ตรงกันมากที่สุดครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับโอ้ปลาหมอคางดำนี่ก็ยังไม่จบนะ
0: จริงๆมันกินได้นะแต่ว่าเนื้อมันน้อยแล้วมันเป็นปลาเอเลี่ยนที่มันไปทำลายปลาตามธรรมชาติ
1: แต่ตอนนี้ระบาดเยอะมาก
0: เ
1: ห็นเขาบอกว่ามันเหมาะจะทำเป็นอะไรนะแปรรูปเป็นพวกปุ๋งพวกปุ๋ยอะไรก็ได้อยู่นะ
0: กระดูกมันคงจะมีประโยชน์มั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับผมก็เคยลองกินแล้วแหละไม่อร่อยเคยผมเคยลองชิมมาแล้วหมอคันดำอยู่ทำให้กินตอนที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะอันนี้ไม่รู้จะคางดังไหมสำหรับเพราะว่ากู้ครับไม่ผิดแผนนะครับวันนี้ทั้งนายกทั้งพลเอกนิติแถลงนะครับว่าครม.กู้พ.ร.ก.ออกครก.กู้เงินเร่งด่วนฉุกเฉิน400,000 ล้านไม่ใช่500,000 ล้านนะครับที่ผมดูตอนแถลงข่าวคุณสุภิรัตน์นายกเนี่ยยืนกลางแถลงท่ามกลางรัฐมนตรีผมจำไม่ได้ครบแล้วก็รัฐมนตรีเยอะแถลงเรื่องนี้นะแล้วก็มีคนเอกนิติยืนข้างๆด้วยนายกแถลงอย่างเร็วๆก่อนนะครับว่าที่ต้องตัดสินใจเพราะว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางส่งผลพลังงานและวิกฤตอย่างรุนแรงหน้าที่รัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวนะฮะแล้วก็ พูดถึงมาตรการพรก.ฉบับนี้นะฮะตรงเป้าหมายเดี๋ยวผมขยายความทีแล้วกันนะฮะทีนี้อย่างนี้ผมยืนดูอยู่คุณพิทักษ์นายกแถลงหลักๆประมาณนี้นะครับปรากฏว่านายกบอกว่าถ้าต้องการรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านรองนายกเป็นคนแถลงว่าแล้วนายกก็เดินออกจากที่แถลงครับคุณพิทักษ์ครับรัฐมนตรีท่านอื่นก็เดินตามไปหมดครับบนโพเดียมแถลงก็จะมีคุณเอกนิติเป็นหลักนะครับรัฐมนตรีคนเดียวที่เหลือเป็นช่วงปลัดกระทรวงการคลังนั่งแถลงด้วยนะแต่ก็คือแถลงหลักการเนี่ยแล้วก็เดินหนีไปนะก็เพราะคุณเอกนิติวันนี้เล่ายาวหน่อยเพราะอยากเห็นว่าตกลงคุณนิติคิดยังไงทำยังไงตกลงว่าอนุมัตินะครับครม.อนุมัติพระราชกำหนดกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้นะครับ400,000,000,000 บาทโดยย้ำนะครับว่าวิกฤตรุนแรงรวดเร็วเป็นระลอก5ระลอกคุณพิรัตระลอกแรกวิกฤตสงครามตามด้วยวิกฤตพลังงานตามด้วยวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและระลอกสุดท้ายคือวิกฤตกำลังซื้อถดถอยแปลว่าตอนนี้อยู่ในภาวะของวิกฤตกำลังซื้อถดถอยทำไมต้องปรับจาก500,000,000,000เป็น400,000,000,000คุณเอกนิติบอกเพื่อรักษาวินัยการคลังและนี่ผมว่าแกเป็นมวยขึ้นนะคุณพิรัตน์นะและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนพิจารณานำพอตอนบอก500,000,000,000ที่คนก็เห็นทำไมมันกู้เต็มเพดานใช่ไหมไอ้ชนเพดานดอกเลยเหรอคุณเอกนิติบอกว่าผมฟังทุกส่วนแล้วก็เลยเหลือ400,000,000,000นะฮะแล้วก็อันนี้ไปถือว่าเป็นการบอกกล่าวเล่าความแบบโฆษณานะว่าไม่ได้เป็นการเยียวยานะครับไม่ได้เป็นแค่เพียงการเยียวยาแต่สร้างโอกาสด้วยเอาไปว่ากันอย่างนี้ครับเงินจะกู้มา400,000,000,000เนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนละ200,000,000,000ส่วนแรกเนี่ยเยียวยาบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วส่วนที่สองก็คือว่าเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดสองส่วนนะฮะส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนที่ออกเป็นพรก.แทนงบประมาณปกติคำอธิบายคืออย่างนี้ครับงบประมาณปี2569นะครับปีนี้แหละมีวงเงินเหลือไม่พอรวบรวมมาแล้วมีไม่เกิน50,000,000,000 บาทแล้วงบกลางเหลืออีก20,000,000เป็นเท่าไหร่เป็น70,000,000,000 บาทเงินก้อนเนี้ยไม่พอใช้แล้วยังต้องสำรองสำหรับฉุกเฉินด้วยถามว่าทำไมไม่รอปีงบปี70คำตอบคือถ้ารองบปี70เนี่ยต้องรออีก5เดือนเดือนตุลาฮะก็ถ้าขืนรอเนี่ยคุณเอกนิติแช่มว่าวิกฤตอาจลุกลามจนเกิดภาวะวิกฤตเงินเฟ้อซ้อนวิกฤตกำลังซื้อก็เลยต้องตัดสินใจกู้ตอนนี้นะส่วนกู้จากไหนกู้จากในประเทศครับกู้ในประเทศนะฮะอัตราดอกเบี้ยต่ำนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่สภาคือจะเสนอเป็นพระราชกำหนดเข้าสู่สภาวันที่14พฤษภาแล้วก็ตั้งกรรมการกันกรองนะอันนี้นี่คือกรอบใหญ่ๆก็กว้างก่อนนะสองก้อนส่วนใครที่รอโครงการเดี๋ยวนี้เรียกคนละครึ่งไม่ได้เลยใช่ไหม60-40แล้วก็สวัสดิการเนี่ยนะใจเย็นนะฮะยังไม่เข้าครม.เดี๋ยวต้องรอคือต้องรอนี้ต้องเข้าครม.เศรษฐกิจเข้าครม.ทีหนึ่งแต่ว่าคาดว่าจะได้มีผลใช้ประมาณ1มิถุนายนนี้อ่ะไม่รู้จะเฮหรือจะร้องไห้ดีฮะตกลงเราเป็นหนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อมาแก้วิกฤตบ้านเมืองในยามนี้นะฮะ
0: ก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเทคนิคเขาหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ที่เขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนเผื่อเหมือนเขียนไว้เผื่อต่อเหมือนกรณีตอนแรกว่าจะต้องขยายเพดานใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าใช่ที่เขาย้ำจะต้องขยาย
0: จะต้องกู้ใช่ไหมจะต้องทำอะไรใช่ไหมมีการอธิบายแบบนั้นแล้วมีตัวเจ็บไปแล้วหนึ่งคนก็คือรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจคุณประกอบแล้วหลังจากนั้นมา
1: ฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายกฎหมาย
0: ฝ่ายกฎหมาย แล้วพอหลังจากนั้นคือท่านรองเอกนิติกลับมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: ก็รอเข้ามาอธิบาย
1: ครับ
0: แล้วก็ระดมเป็นพระเอกเลยนะครับเลือกออกสื่อใหญ่ๆได้หลายสื่อ
1: ครับ
0: แล้วก็บางที่เนี่ยมีการผูกเป็นโตออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดลวดมาเรื่อยแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าจากการที่จะต้องขยายเพดานจากการที่จะกู้ไปที่5ล้านหรือเท่าไหร่เนี่ยก็กลายเป็นว่า5 หมื่นล้านเนี่ยก็กลายเป็นว่า500,000 ล้านเนี่ยก็กลายเป็นสัก400,000แล้วไม่ต้องขยายอันนี้ก็กลายเป็นว่าเขียนไว้ใหญ่ก่อนพอโดนแล้วก็ถอยเข้ามาเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็เขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนก็จะมีจังหวะการถอยและนี่ก็ไม่นับรวมเรื่องของพลังงานนะครับคุณวิสุทธิ์ที่ตอนแรกว่าจะขยับลงมาลดทันทีเนี่ยมันก็ลดเฉพาะก้อนแรกนะ100-200 หน่วยชนชั้นกลางที่อาจจะหืออือลำบากหน่อย200-400 หน่วยเนี่ยอันนี้อาจจะขยับขึ้นแล้วเกิน500 หน่วยก็เป็นปัญหาก็มองในแง่ของการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเนี่ยตามที่ท่านนายกบอกมันก็ดูโอเคนะครับเพียงแต่ว่าชนชั้นกลางก็จะมารับกันอีกแล้วก็เป็นสภาพที่เราเห็นกันอยู่ในแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นทรงนะโดยสุดเล่นไว้ใหญ่ก่อนหรือว่าให้ใครก็ตามเนี่ยโยนหินมาซื้อนิดนึงก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ยมีจังหวะถอยบ้างยุบบ้างเข้าทำบ้างอะไรก็ว่ากันไปอย่างคุณสุภจีนี่โดนนวดมา 2-3 วันท่านนายกออกมาแอนอกรับหลังจากนั้นตอนที่เดินตลาดเนี่ยบอกว่าถ้าใครไปนี่มาเนี่ยระวังโดนสวนกลับด้วยซ้ำไปนี่ก็จะเป็นเทคนิคหรือวิธีการของทางครม.ชุดนี
1: ้
0: ขณะเดียวกันคุณวิสุทธ์
1: คร
0: ับ ผมเติมจากตรงนี้หน่อยสนามกทม.ยังไม่5 โมงนะยังไม่เห็นทางประชาชนเขาตีคล้องร้องกล่าวร้องป่าในแบบเป็นทางการวันนี้สกลทีภัทยกุลครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องของการคัดเลือกสกของประชาธิปัตย
11: ์
0: 4โมงเย็นเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารก็จะมีการอนุมัติเพิ่มอีก5 เขต
1: ครับ
0: ดุสิตบางนาหนองแขมสายไหมบางเขนก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว45แล้วก็จะประกาศรายชื่อ50 เขตเนี่ยทางคุณสกลทีก็บอกว่ามีความหลากหลายอดีตสก13คนมาจากประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันมีคนใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็มีอดีตบุคคลที่เคยร่วมงานกับทางเพื่อไทยมาก่อนซึ่งปีนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ส่งเนี่ยบรรดาสกทั้งหลายเนี่ยก็มาลงในนามประชาธิปัตย์ก็มีแต่คณะกรรมการพรรคก็มีการคัดสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งแนวทางก็สอดคล้องกับวิธีการของพรรคคุณสกลทีบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นรองผู้ว่าก็เห็นการทำงานละนอกจากการที่คุณอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ความนิยมในกรุงเทพมหานครมากขึ้นก็ปีนี้ก็อาจจะมีหลายเขตที่ปักธงได้มากขึ้นนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวกลางเดือนส่วนคุณสมบัติของผู้ว่ากทม.ครับจริงๆก็ยังไม่แย้มยังไม่เปิดออกมานะประสบการณ์บริหารเอกชนประสานกับผู้อื่นได้ประสานรัฐบาลได้เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขก็ใช้เวลาในการทาบทามมา 2-4 เดือนทาบทามมา7 คนตอนนี้ก็ต้องคัดเลือกคนที่ตอบโจทย์มากที่สุดทีนี้ในการทำงานเนี่ยในสังกัดอิสระก็ทำงานได้อิสระไม่อยู่ภายใต้พรรคการเมืองตีกรอบแต่ถ้าอยู่ในนามพรรคการเมืองก็จะมีกรอบนโยบายแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้อิสระในการทำงานก็พูดได้ว่าใครที่ประชาธิปัตย์ก็ให้มาเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็จะมีอิสระนะคุณสกลทีบอกว่าผู้ว่าคนปัจจุบันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวประชาชนชื่นชอบการทำงานแต่ผลงานของผู้ว่ากทมคนปัจจุบัน4 ปีมีจุดอ่อนเนี่ยมีจังหวะขอซัดสักนิดหนึ่งทั้งเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกทมน้อยไปการฟีดเดอร์ขนส่งสาธารณะที่จำเป็นและก็งานส่วนนี้ก็ถือได้ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมคือถ้าเราดูในแง่ของการทำงานครับโดยสุดครับมันมีประเด็นหนึ่งที่เราน่าที่จะเห็นภาพกันอยู่ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่ากทม.มันก็จะมีทางคุณชัดชาติมีอาจารย์เอเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่สูสีมากที่สุดในสนามที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยในสนามที่แล้วมีอาจารย์ชัดชาติมีด็อกเตอร์เอแล้วก็มีคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรแต่รอบเนี้ยอาจารย์ชัดชาติใครๆก็ว่ายังแข็งยังแรงกันอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้ครับอาจารย์ชัดชาติของเดิมฐานก็คงจะเป็นสีออกแดงๆเพราะว่าณตอนนั้นเวลานั้นก็คงยังสลัดความเป็นแคนดิเดตของทางเพื่อไทยไม่ได้ แต่ทํางานมาหลายๆอย่างตอนหลังเนี่ยความเป็นแดงมันก็ติดน้อยลงแต่ถามว่าถ้าเกิดคนใส่เสื้อสีแดงจะเลือกไหนก็ต้องหนีไม่พ้นอาจารย์ชัดชาติมั้งครับคุณวิสุทธ์ครับเพราะรอบนี้แดงเขาก็ไม่ส่งในขณะที่ส้มเนี่ยส้มจริงๆจะให้ตรงไหนระหว่างจะให้เสียงแบบในแบบคุณวิโรจน์เดิมแล้วก็มาให้ทางดร.โจคนใหม่ที่จะมาลงหรือจะใส่ไปที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจขณะเดียวกันครับทางฟ้าประชาธิปัตย์ถ้านับจากของเก่าแล้วเอามานั่งวาดข้างหน้าใหม่ๆก็มีอดีตประชาธิปัตย์ที่รวมๆกวนกันอยู่แยกตัวกันมาในหลายคนถามว่ารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เกินครึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติเท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวครับว่าประชาธิปัตย์จะส่งใครเบอร์แรงๆออกมาให้ได้ให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์ชัดชาติใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็มี
1: ดร.
0: วิโรจน์อาจารย์ชัดชาติเนี่ยเขาได้ล้านสี
1: ่
0: ดร.เอเนี่ยเขาได้2,500,000นะคุณวิโรจน์ได้250,000
1: ครับ
0: ทีนี้ทางกทมเนี่ยเดิมเนี่ยทางฝั่งคล้ายๆประชาธิปัตย์หรือทางฝั่งเนี่ยคุณสกลทีคุณอัศวินเนี่ยเขาได้440,000ถ้าเอาคุณสกลทีบวกอาจารย์เอบวกคุณอัศวินด้วยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่6-7 แสนอ่ะก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งของอาจารย์ชัดชาติอ่ะทีเนี้ยมันจะรวมอะไรอ่ะรวมความป๊อปปูล่าของทางรอบนี้ที่มีเข้ามาด้วยประชาธิปัตย์ก็มีคะแนนเดิมของคุณอภิสิทธิ์ที่เข้ามาเติมเนี่ยผมว่าก็ยังไม่พอที่จะไปถึงดร.เอเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ต้องดูว่าจะเปิดใครออกมาให้ได้ลุ้นมากขึ้นครับคุณวิสุทธิ
1: ์ครับผมเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายจริงๆนี้ก็คงต้องการสกนะแต่ผู้ว่าที่บอกครับว่าแต่ว่าประชาชนบอกว่าจะไปประมาทเขาไม่ได้นะเขาก็มั่นใจว่าเขามั่นใจว่าเขาจะมีโอกาสชิงผู้ว่านะพอดูจากพื้นที่สกตอนนี้กำลังจะเปิดตัวนะฮะคุณพิรักครับของสภาประชาชนนะแต่ว่าผมได้ยินชื่อคนหนึ่งผมว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอที่ว่าวางมือไปแล้วฮะพักอะไรพักเศรษฐกิจอ่ะ
0: อ๋อ
1: เขาเห็นว่าไปคุยกับ
0: คนตำรวจเอกเหรอ
1: จากทิพย์ใจจินดาบิ๊กแปะพลตุเรจากทิพย์ใจจินดาเคยคิดจะลงผู้ว่ากทมในนามพลังประชารัฐคราวที่แล้วเนาะแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้ไม่ได้ลงรอบนี้สงสัยจะลงสู่สนามอีกรอบหนึ่งไม่อีกรอบหนึ่งจะลงสู่สนามด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งแคนดิเดตนะครับแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ทีแรกบอกว่าจะไม่ส่งทั้งผู้ว่าทั้งสกเพราะว่าพรรคเพื่อไทยต้องการยกเครื่องพรรคเพื่อไทยใหม่ให้กระชับเล็กหน่อยไม่ว่านะแต่ว่าจะปรับพักใหม่แล้วก็คือถ้าลงเยอะคุณพิรักษ์ใช้ตังค์เยอะคุ้มเปล่าไม่รู้แต่ล่าสุดนี้ครับล่าสุดก็คือสรุปว่าพักเพื่อไทยไม่ส่งนะครับทั้งผู้ว่าทั้งสกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครหรือคนที่ประสงค์จะลงในนามพักเพื่อไทยก็เอาอนุญาตให้ใช้โลโก้ได้ใช้ชื่อได้พูดง่ายว่าพรรคไม่ได้ส่งแต่ว่าสนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ดูจากเนี้ยคำพูดคุณประเสริฐเนี่ยเลขาธิการพรรคนะครับเบื้องยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครสกแต่ว่าผู้สมัครที่มีความประสงค์หาเสียงพรรคก็ไม่ขัดข้องแล้วก็เปิดทางให้สมาชิกพรรคลงในนามพรรคได้ย้ำแต่ไม่ได้เป็นการส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยอันนี้คุณประเสริฐแต่ว่าผมคิดว่าหลักที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเปิดช่องให้มีการส่งผู้สมัครพูดง่ายว่าในไม่ตรงก็อ้อมในนามพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเป็นคุณอิ่มฮะคุณอิ่มอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนาะทีรัฐสำเร็จบานนี้ที่เคยเป็นส.ส.หนึ่งเดียว
0: ของ
1: กทม.ในยุคที่แล้วนะคุณอิ่มเนี่ยแกเป็นสก.แล้วก็ตอนหลังเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เนี่ยคุณอิ่มยังมุ่งมั่นอยากจะส่ง สกในกทมอยู่นะครับในนามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทีแรกเหมือนจะยอมส่งบางเขตตอนหลังก็คือไม่ส่งนะฮะทำไมคุณยินอยากส่งหนึ่งต้องการที่จะรักษาฐานของเพื่อไทยในกทมเพราะแกเป็นแม่ทัพสองมันเกิดการแตกกันนะระหว่างสกในเขตลาดกระบัง
0: คือมันมีการมันมีประโยคที่ผมเห็นคือเขาใช้คำว่าส่งยังไม่เป็นทางการใช่ไหมคุณวิศ
1: ว์ใช่
0: ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสสถ้าจะทำพื้นที่ต่อแล้วทิ้งสกเลยอ่ะมันจะทำพื้นที่ลำบากแต่ถ้าถามว่าถ้าจะให้เพื่อไทยมาเสียเงินเสียทองในการดูแลหรืออะไรแบบนี้ในสนามที่ยากมันก็ไม่คุ้มกันหรือเปล่าใช่ไหมคุณวิศว
1: ์มันมีสองเรื่องซ้อน
0: แล้วถ้าไม่ได้ก็ดูไม่ดีต่างหากใช่ไหมล่ะ
1: ใช่แต่มีสองเรื่องซ้อนอย่างคุณวิรักษ์เรื่องแรกคือที่คุณวิรักษ์พูดอ่ะไม่ส่งไม่ได้เพราะว่าแกก็เป็นหลักของเพื่อไทยในกรุงเทพเนาะที่สองคือในพื้นที่ที่แกเป็นสกเก่าแล้วเป็นสสอยู่นะมันเกิดการแตกกันนะระหว่างลาดกระบังกับลาดกระบังก็ศึกทวงคืนพื้นที่กันก็เอาเป็นว่าก็ชัดเจนมากขึ้นนะฮะสำหรับกทมรอบที่ผมว่าไม่รู้พรรคการเมืองจะว่าไหมผมว่าหลักๆก็คือการชิงพื้นที่ที่เป็นสองกอนะส่วนผู้ว่าก็น่าจะนี่แหละผมว่ามีคุณชัดชาตินะถ้าดูแบรนด์ใหญ่ๆนะก็น่าจะมีของพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ต้องรอดูว่าเป็นใครแต่ก็เดี๋ยวเจ้าอื่นเขาจะว่าแหมอีกเป็นเกือบ10คนที่เสนอชื่อนี่จะไม่มีโอกาสเหรอเพราะว่าผู้ที่สมัครผมถามผู้สมัครบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าสมัครก็ต้องมีหวังดิเขาก็มีความหวังไปอ่ะนี่ก็ที่อันหนึ่งนะแล้วก็ที่พัทยานะก็วันเดียวกันนะนายกเขาเรียกนายก
0: เมืองพัทยาหรอ
1: พัทยานะก็วันที่28เหมือนกันนะก็เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น2จังหวัดจังที่28มิถุนายนนะครับ
0: ครับ2วันนี้ก็ขับเคลื่อน2เมืองนะครับทั้งเมืองพัทยาแล้วก็ตัวกทมนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นท้องถิ่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวรอดูครับว่ากทมในส่วนของทางพรรคประชาชนนั้นจะออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้สื่อหลายที่นะครับก็กำลังเตรียมที่จะไลฟ์กันอยู่ล่าสุดนี่มีการเปิดตัวแล้วนะครับ
1: เปิด
0: เป็นคลิปละทีเนี้ยโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะสามารถที่จะเอาชนะอาจารย์ชัชชาติได้หรือไม่อย่างไร
1: ครับแต่ว่าฟังว่าอย่างนี้นะผมเป็นประการอย่างว่าดีไม่ดีก็จะมีกลุ่มสองกอที่คือไม่ใช่กลุ่มชาติอ่ะแต่ว่าชาติก็ยินดีให้ใช้ชื่อหรือใช้อะไรที่แปลกๆกันได้นะเพราะว่าคือไม่ส่งว่าเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะมีสองกอกลุ่มชาติเพราะว่าถ้าชาตินี่เท่าที่ผ่านมาสมัยที่แล้วก็ทำงานโตๆลุยอย่างเดียวนะไม่ง่ายเหมือนนะติดเบรกคือพอประมาณนั้นก็จะมีคิดว่าจะมีสกกลุ่มพุทธชาติที่ไม่ได้ส่งนามพุทธชาตินะตอนนี้มีแล้ว4คนครับ นะนี่เกี่ยวกับชาติชาติคุณไปแล้วครับคุณไปรับหลุดหรือเปล่าฮะนะฮะเข้าใจว่าน่าจะสายหลุดไปไม่เป็นไรครับผมว่าไปก่อนนะครับจริงๆมีเรื่องของการแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็นข่าวมาแล้วแหละก่อนหน้านั้นแต่ว่าวันนี้ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องของตำแหน่งของคุณต้นสนฮะสันติธารเสถียรไทยลูกชายคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะครับครม.มีมติแต่งตั้งคุณต้นสนสันติธารเสถียรไทยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งที่เป็นไปตามการคาดหมายนะครับเรื่องของการกู้เงิน400,000,000,000ตามที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่ามันน่าจะเป็นพรบมากกว่าเป็นกรกนะเพราะว่าการเป็นพระราชกำหนดเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภาคุณไอติมบอกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้การออกพรกเนี่ยต้องมีเหตุเร่งด่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็น่าจะทำเป็นพอเราบอมากกว่าแต่ว่านั่นแหละรัฐบาลต้องออกพรกมันด่วนกว่ามเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามีเรื่องด่วนๆให้ติดตามกันนะครับพักสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่เสาสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่ในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
7: What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคออย่าแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์และผมอภิรักษ์นะครับวันนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานาวาเอกมนตรีนาวาตรีเดโชนะครับสนับสนุนให้ผู้อื่นฆ่าโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนรีพอร์เตอร์เขาก็รายงานนะครับล่าสุดนี่ให้ประกันตัวแล้วเรื่องนี้ก็เป็นคดียิงส.ส.กมลศักดิ์ลิวะเมาะนะครับซึ่งมีการขอส่งตัวขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธโดยทางพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็บอกว่าหลังจากที่ทั้งนาวาเอกมนตรีนาวาเอกนาวาตรีเดโชเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ปากคำพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนแล้วก็นำตัวทั้งสองขอหมายศาลขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสก็บอกว่า ก็แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นไปตามพยานหลักฐานของตำรวจที่รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแจ้งข้อกล่าวหาตามที่นายกมลศักดิ์เลียวเมาะส.ส.พรรคประชาชาติในฐานะผู้เสียหายได้กล่าวร้องทุกข์กล่าวโทษเพียงอย่างเดียวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจก็ยื่นคัดค้านการขอประกันตัวแต่ล่าสุดก็ได้ประกันตัวมาแล้วนะครับทางตำรวจก็บอกว่าก็เดิมผู้ต้องหามาตามหมายเรียกไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแต่หลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะหลบหนีขณะที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจท่านผู้บังคับการท่านก็บอกว่าผู้ต้องหาก็ให้การสู้คดียืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดของผู้ก่อเหตุแต่ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยตำรวจก็ยืนยันว่ามีหลักฐานครบถ้วนก็แจ้งข้อกล่าวหาได้รวมถึงพยานหลักฐานสำคัญโทรศัพท์ที่นายกมลศักดิ์ก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบยืนยันว่าตำรวจทำตามหน้าที่อยู่แล้วและถ้าพบว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปถึงข้อหาใช้จ้างวานก็จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ขณะที่ทหารทั้งสองนายก็ถูกนำขึ้นรถตู้ใส่หมวกหน้ากากอนามัยสีดำนะครับก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดตอนประมาณ 16:30 นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาศาลนราธิวาสก็ให้การประกันตัวหลังจากที่ทนายยื่นเงินประกันวงเงิน 200,000 บาทครับคุณวิสุทธ์ครับ
12: ครับก็เรื่องภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่ปัญหาใหญ่ด้วยนะเรื่องคดีนี่ก็เห็นฟังดูทางผู้เสียหายก็ยังโอเคละแม้ว่าจะจับมือปืนได้แต่ฟังดูน้ำเสียงก็ยังแบบมันต้องมีอะไรลึกมากกว่านั้นนะส่วนวันนี้อาจารย์วันนอตอนนี้มีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปพบนายกรัฐมนตรีก็หารือแนวทางแก้ปัญหาของชายแดนภาคใต้นะครับอาจารย์วันนอมีห้องทำงานด้วยคุณพิรักษ์ครับก็ห้องทำงานอยู่ที่ตึกบัญชาการ2นะฮะก็คุยกันเรื่องแนวทางนะตอนที่ผมดูแล้วก็เป็นหลักกว้างๆอ่ะนะแนะนำแล้วก็ตีว่าทำอะไรบ้างเอาว่าถ้ามันหนอขอเป็นรูปธรรมไปนะอันนี้ก็ว่ากันที่ภาคใต้นะส่วนเรื่องอื่นๆในครม.วันนี้ตกลงว่าที่ครม.เนี่ยนะครับมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44นะครับก็เหตุผลตามที่เคยประกาศว่าทำมาแล้ว25ปีไม่คืบหน้าเลยนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆกับกัมพูชาเป็นนโยบายที่จะใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเป็นกรอบในการอ้างอิงแทนนะฮะแต่ว่าการยกเลิกยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับต้องมีหนังสือแจ้งไปที่กัมพูชาก่อนแล้วก็ย้ำนะครับว่าถ้าจะเจรจาเนี่ยจุดยื่นคือThailand first เหมือนทรัมป์เลยนะอเมริกัน first Thailand first นะแล้วก็จะได้พบกับสมเด็จฮุนเซนนายกกัมพูชาวันที่7ถึง8พฤษภาคมนี้ที่ฟิลิปปินส์นะก็คงจะมีการคุยกันนี่ก็เป็นประการนโยบายยกเลิก MOU 44ก็แน่นอนนี่รัฐบาลก็ยืนยันเดินแต่ฟังดูซุ้มเสียงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีเยอะนะเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีแล้วกันเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของกฎหมายพ.ร.ก.พ.ร.บ.อากาศสะอาดตกลงครม.ก็เดินหน้านะครับเอากับมาปัดฝุ่นเดินหน้าต่อนะครับก็มีกฎหมายหลายฉบับนะฮะที่วันนี้ประมาณ30 ฉบับมั้งครม.ก็ที่ค้างๆไว้นะมันก็จะเป็นกฎหมายที่ออกโดยครม.โดยสภาหรือราชการเนี่ยประมาณ30 ฉบับก็ถือว่าได้เรียกว่าไงฮะได้ไปต่อนะฮะแต่จะถึงที่สุดได้ไปต่อไปต่อสุดๆหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งยังเรื่องเพราะยิ่งพรบอากาศสะอาดเนี่ยนะถ้าคือรัฐบาลบอกไม่ให้ไปต่อนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะคุณพิรักษ์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
11: อันไหนที่จะสวนกับกระแส
12: ใช่ใช
11: ่ต้องศึกษารับฟังตั้งกรรมการตั้งอะไรไปอะไรไปถ้าถึงจะไม่เอาก็ต้องเชงไปเรื่อยคุณวิศว
12: ะใช่ใช่มันจะมีขั้นตอนในสภาจากสภาเข้าไปที่สภาสวเนี่ยว่างไปนะก็ต้องเอาว่าเดินหน้าต่อไปประมาณ31 ฉบับที่เดินหน้าต่อในสภาพรบอากาศสะอาดที่หลายคนห่วงก็เอาว่าไปต่อครับไปต่อได้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวอีกว่าอีกทีหนึ่งนะคุณพิรักษ์คุ เวลาผมเห็นข่าวเล็กๆข่าวนี้ข่าวหนึ่งขออนุญาตเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับผมพูดถึงเรื่องสภาไงโสพลสารัมวันนี้คุณโสพลสารัมเนี่ยเขาคุยกับทางเจ้าที่รัฐสภานะครับก็ทั้งคุณโสพลทั้งรองนะฮะก็เรียกว่าเป็นการนะฮะเรียกว่าเป็นการคุยกับทางสภาถึงแนวทางของการทำงานของสภานะฮะก็คือคุณโสพลนะฮะมีรองมัลลิการองเลิศศักดิ์คุยกับผู้บริหารสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบนโยบายครับนโยบายคืองบปีงบเนี่ยนะครับในส่วนที่ไม่ได้ทำ TOR ขอให้ทำแผนส่งมาที่ประธานโดยด่วนภายในมิถุนานี่เข้าใจได้ส่วนงบปี70ครับงบสภาถูกปรับลดลง 18% ของสภานะคราวที่แล้วจำได้ว่ามีการเสนอหันงบไปเยอะเลยนะ 18% ก็ประสานไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าอย่าปรับลดงบประมาณของรัฐสภาอีกเพราะปรับลดมามากแล้วนะไม่ได้ดูเนื้อในตรงอะไรบ้างนะฮะแล้วก็การปรับภูมิทัศน์ของรัฐสภานะครับทำแผนปรับปรุงให้สง่างามอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของส.ส.และส.ว.แล้วก็ประชาชนด้วยโอเคไม่ลืมประชาชนนะฮะแล้วก็อาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ทำเป็นเนอร์เซอรี่ดูแลบุตรหลานของบุคลากรรัฐสภานี่ก็มอบหมายให้ทางกรมบัญชีการไปประสานกับกทม.นะฮะก็เดี๋ยวต้องขอดูไส้ในนะว่าเนี่ยไม่ควรลดอย่าให้ลดถูกปรับมาละ 18% มีอะไรบ้างท่านประธานน่าจะมีการชี้แจงเหมือนกันนะอ่ะก็นัสเซอรี่สำหรับบุคลากรในของสภานะฮะส่วนเรื่องการงดดูงานต่างประเทศก็ยังห้ามอยู่ยังห้ามอยู่ไม่ได้ห้ามก็เรียกร้องขอใช่ไหมขอร้องใช่ไหม
11: ครับคือถ้าขอร้องหลายถ้าจะไปกันจริงๆอ่ะมันก็สามารถอ้างเหตุผลความจำเป็นได้เช่นซื้อไว้แล้วดีลไว้แล้วมีตั๋วไว้แล้วโรงแรมไว้แล้วยกเลิกแล้วมันจะเสียหายมากกว่าไม่ยกเลิกก็เลยต้องไปประมาณนี้แหละทีเนี้ยมันก็จะมีหลายองค์กรที่ยังคงไปอยู่มั้งครับอันนี้ถ้าเสนาบดีไม่ขันก๊อกเต็มที่อ่ะแต่พวกองค์กรอิสระอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆจะตัดสินใจยังไงแบบไหนมันก็จะมีหลักสูตรของหน่วยงานองค์กรอิสระเอาว่ากันไปก็แล้วกัน
12: ครับ
11: ขณะเดียวกันในฝั่งของทางเพื่อไทยวันนี้อาจารย์เชนครับรองนายกรัฐมนตรีอุดมเขาก็ใส่เกียร์เดินหน้าออกปาฐกถาไปเปิดงานไปงานวิจัยอะไรตลอดในแต่ละวันแต่ละวันน่ะสคริปต์ก็เขียนมาในลักษณะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เรื่องงานวันนี้ครับเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Network for Executive นะครับโดยมีจุฬาคณะบดีคณะวิศวกรรมนะครับก็มาดูแลก็พูดถึงความสำคัญของการผลักดัน AI ปัญญาประดิษฐ์ Physical AI Digital Twin เป้าหมายคือการเปลี่ยนผ่านจากประเทศใช้งานพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นการพัฒนา AI ของตัวเองท่านรองก็พูดถึงการนำมาใช้ในประเทศเนี่ยยังต่ำกว่า120ในส่วนของ AI ต้องพัฒนาครับเพื่อที่จะเพิ่ม GDP เพิ่ม productivity เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพสร้าง SME ภาคการเกษตรควบคู่กับการมี New Growth Engine ก็คือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ก็เข้าไปดูในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสุขภาพ Wellness Economy เศรษฐกิจอวกาศส่งเสริมวิจัยพัฒนาอีกวาระที่เร่งด่วนก็คือการรักษาอธิปไตยข้อมูลผ่านการส่งเสริมและพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่ของไทยให้มีโครงสร้างในการประเมินประมวลนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเปิดงานในวันนี้ขณะเดียวกันท่านรองนะครับนอกเหนือจากการไปเปิดงานเนี่ย ท่านก็มีแนวความคิดขับเคลื่อนกันต่อเนื่องทีนี้เพื่อไทยวันนี้มีอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับก็พูดถึงเรื่องของการลดค่าครองชีพนะครับชุดนักเรียนเนี่ยอนุโลมให้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนศึกษาเขาเรียกอะไรนะชุดเนตรนารีชุดลูกเสือเนี่ยไม่บังคับว่าต้องเต็มรูปแบบเอาเป็นว่าแค่ผ้าพันคอกับหมวกหรือชุดพละก็ได้แบบนี้ถ้าจากเดิมเนี่ยถ้าผมนึกสมัยก่อนที่เป็นลูกเสือสำรองนะคือมอต้นก็ใส่ผ้าพันคอใช่ไหมกับหมวกแต่ถ้าเกิดเป็นมอปลายก็ต้องมีชุดลูกเสือทีนี้ท่านก็บอกว่าก็อนุโลมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีชุดลูกเสือไม่มีชุดเนตรนารีก็เอาผ้าพันคอกับหมวกมาร่วมได้กับชุดพละทีนี้ถ้าเกิดจะขึ้นเลื่อนชั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจน้องคงไม่ยอมมั้งถ้าสมมติว่าเป็นมอต้นแล้วจะไปเป็นพี่มอปลายเหรอชุดผู้หญิงก็จากคอซองไปเป็นแขนจีบผมไม่แน่ใจแต่ชุดผู้ชายเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมชุดผู้หญิงเนี่ยมันมีเปลี่ยนนะอันนี้ใช้ของเดิมก็ได้แต่ผมว่าน้องก็คงอยากจะเปลี่ยนแหละก็โตขึ้นส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่จำเป็นค่าบำรุงห้องสมุดค่าชมรมต่างๆก็ให้ลดโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่เหมาะสมอ่ะอันนี้เป็นการขับเคลื่อนของทางเพื่อไทยครับคุณวิสุทธ์ครับ
12: เพื่อไทยใช่ไหมอวคนหนึ่งศึกษาธิการ
11: อวกับศึกษา
12: แล้วก็มีใครนะก็ไทยมีอะไรนะก็แรงงานนะก็เห็นคุณหนิมชื่ออะไรขอโทษที
11: คุณหนิมเหรอ
12: คุณหนิมจุลพันธ์
11: จุลพันธ์อมรวิวัฒน์
12: ตอนนี้กำลังขานรับนโยบายประกันสังคมนะฮะอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะมาดูท่าทีแต่ว่าล่าสุดก็ปากหวานนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าชีวิตของผู้ใช้แรงงานจะต้องดีขึ้นภายใน4ปีคุณยิ้มนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือคุณสุริยะใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นกระทรวงที่จะร่วมเป็นเกษตรก็ได้นะเมื่อสักครู่กลับมาแล้วก็ยืนยันทีนะครับว่าคุณสุริยะรัฐมนตรีเกษตรและพรรคเลือกอธิบดีกรมฝนหลวงก่อนนะก็ปุ๋ยรัสเซียตกลงว่าไม่ทันนะครับที่จะสั่งเข้ามาไม่ทันฤดูการเพาะปลูกการหว่านข้าวนะฮะเพราะว่าใช้เวลาตั้งเดือนหรือ2เดือนจากปกติใช้ 6-8 เดือนล็อตนี้ไม่สามารถเข้าถึงประเทศไทยได้ทันฤดูการเพาะปลูกที่เราจะมาถึงคำถามเราทำไงต่อครับท่านรัฐมนตรีครับอันจริงนะผมคิดว่าไม่ใช่แค่แถลงว่าเฮ้ยไม่ทันแล้วยังไงต่อผมว่านี่คือคำถามสำคัญแต่ก็เข้าใจนะว่าวันนี้พอดีมีการแถลงด่วนๆเนี่ยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่าก็ยังมีปุ๋ยเหลืออยู่จำนวนถึงโอ้โหประมาณ 700,000 ตันนะครับนะฮะแล้วยังมีปุ๋ยอินทรีย์เหลวอีก 70,000 ตันนะฮะคือผมไม่มีความรู้เรื่องจำนวนปุ๋ยคุณพิรักษ์แต่ผมอยากรู้ว่าที่อธิบายเนี่ยตกลงมันจะพอมันจะแก้ปัญหาได้ทันหรือเปล่าเพราะสมมติฐานคือไม่พอนะมีสต็อกอยู่แล้วกันแต่ว่าอธิบดีก็

0: พอคราวนี้อะละแพงหน่อยยังพอได้ปุ๋ยเรื่องใหญ่นะครับมันจะไม่ใหญ่สำหรับผมและคุณพิรักษ์นะเพราะผมยังว่าเขาปลูกมะละกอกับมะนาวแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยคือทั้งชีวิตอ่ะจะแก้ปัญหายังไงเพราะมันไม่ใช่แค่ไม่พอมันแพงด้วยหาไม่ได้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ถือว่าใหญ่จริงๆนะฮะท่านรัฐมนตรีเขาก็อยากฟังจริงๆจากใจจากใจจากใจแล้วเรื่องยาเนี่ยคุณไปรักตอนนี้
1: ครับ
0: แม้ว่าสถานการณ์เรื่องการขาดแคลนน้ำมันหรือการสู้รบดูเหมือนจะชักเข้าชักออกก็ดีขึ้นไม่ถึงกับวิกฤตอย่างที่คิดนะโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายโรงพยาบาลปรับการรับยาครับจาก3 เดือนเหลือ2 เดือนก็สั้นลงเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการรองรับวิกฤตเป็นการเผื่อว่าจะวิกฤตเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันก็เห็นด้วยวิธีการนะแต่ก็เท่าคนป่วยวิกฤตเหมือนกันคนป่วยผมก็เดินทางบ่อยขึ้นภาระเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเอาว่าทุกฝ่ายก็มีการรองรับกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับนะ
1: ครับอ่ะ17:26จะเราพักกันไวหน่อยนะครับช่วงหน้าไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องใครที่มีอำนาจตัวจริงในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งฝั่งหนึ่งเขาก็จะปิดเรืออีกฝั่งหนึ่งขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาจะอำนวยความสะดวกคึกคักกันอีกแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2 ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1 ใน 3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
6: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการ
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับท่ามกลางความอึดอัดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านการที่ออกมาประกาศว่าทุกอย่างมันสงบลงแล้วเนี่ย 3-4 สัปดาห์แต่ว่ายังคงมีการคุมเชิงยังมีการจังก้ากันอยู่และแน่นอนนะครับสถานการณ์ทั้งหลายเรือคือตัวประกันไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: คำที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีใช้เกี่ยวกับโปรเจกต์ฟรีดอมของประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะตอบคำถามได้เกือบทุกคำถามว่าอิหร่านมีปฏิกิริยาอย่างไรที่สหรัฐประกาศว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นจะนำทางเรือสินค้าที่ติดอยู่ในช่องแคบโฮมุสสามารถสัญจรออกจากจุดคอขวดนั้นได้คำเดียวสั้นๆที่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคือ Project Freedom กลายเป็น Project Deadlock ครับและออกมาพร้อมกับวาทะสำคัญว่าอิหร่านมองว่าเหตุการณ์ในช่องแคบโฮมุสเมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการยิงใส่กันระหว่างอเมริกากับอิหร่านอิหร่านยิงใส่ UAE นั้นพิสูจน์แล้วว่าความขัดแย้งทางการทูตมิสามารถแก้ได้ด้วยการสู้กันทางทหารแสดงว่าอิหร่านย้ำว่าต้องกลับไปสู่โต๊ะเจรจาแต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งดุเดือดและรุนแรงขึ้นครับกลายเป็นว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นสมรภูมิเดือดจริงๆทันทีทันใดนั้นราคาน้ำมันก็กลับไปอยู่ที่114 เหรียญต่อแบร์เรลจากเพียง1 วันของ Project Freedom ของทรัมป์ถึงแม้ว่าอเมริกาจะบอกว่าสามารถนำเรือขนส่งสินค้าสหรัฐออกมาได้2 ลำหนึ่งในนั้นชื่อเรือ Alliance Fairfax ของบริษัทเรือยักษ์ Maersk Line แต่ว่าราคาน้ำมัน Brent เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากที่ต่ำสุดที่ 105.5 เหรียญต่อแบร์เรลเด้งไปที่ 114 เหรียญซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากความขัดแย้งหลายระดับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีการยิงจรวดใส่เรือรบสหรัฐมีการยิงเรือขนส่งสินค้าของเกาหลีใต้มีการยิงจรวดและโดรนไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE โดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นและท่าเรือท่าเรือสำคัญด้วยท่าเรือฟูจายราซึ่งเป็นจุดที่มีท่อส่งน้ำมันซึ่งเป็นทางเลือกถ้าหากผ่านช่องแคบโฮมุสไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะให้น้ำมันผ่านท่อที่ท่าฟูจายราถึงแม้ว่าปริมาณจะไม่ได้มากแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มีลมหายใจได้บ้างจุดนั้นอิหร่านต้องการทำลายเพื่อปิดสกัดไม่ให้ UAE เปิดทางสำหรับที่จะเลือกอีกทางหนึ่งและแน่นอนความขัดแย้งลึกๆระหว่างอิหร่านกับ UAE คือการที่ UAE แสดงความใกล้ชิดกับอเมริกาและอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดนอกนั้นยังมีเหตุการณ์ที่ทรัมป์ประกาศเองว่าอเมริกาสามารถยิงเรือเร็วของอิหร่านได้7 ลำทั้งสิ้นทั้งปวงนี้คือการจุดให้ช่องแคบโฮมุสเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทำให้สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความสงบชั่วคราวโดยผ่านการหยุดยิง3 สัปดาห์ไร้ผลถูกฉีกขาดต่อหน้าต่อตาและดูเหมือนกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่และการเผชิญหน้ารอบใหม่นี้จะเป็นการเผชิญหน้าที่น่ากลัวเพราะว่าไร้คนกลางประเทศปากีสถานซึ่งพยายามจะทำตัวเป็นคนกลางนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ในฐานะให้ความมั่นใจได้เลยว่าโต๊ะเจรจาจะกลับมามีในการ

0: ั้นการทุของสงครามอีกรอบหนึ่งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านอิสลามาบัดนั้นถ้าว่าจะตกลงกันได้ข้อสำคัญสำคัญยอมประนีประนองปลองดองกันเลยเช่นทางอิหร่านเสนอว่าเริ่มต้นด้วยการเปิดช่องแคบโฮมุสโดยให้อเมริกาเลิกการปิดกั้นทางทะเลต่ออิหร่านก่อนอเมริกาก็ไม่รับครั้นอเมริกาบอกว่าต้องพูดเรื่องระงับความพยายามใดๆของอิหร่านที่จะพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านก็บอกว่าอย่าเริ่มด้วยประเด็นนี้เลยเพราะว่าถ้าเริ่มประเด็นนี้จะไม่มีวันมีความคืบหน้าเพราะอิหร่านยังยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานของการพัฒนาหรือเสริมสมรรถนะยูเรเนียมถึงแม้ยังยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์แต่อเมริกาก็ไม่มีความไว้วางใจนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เรารอดูว่ามันแปลว่าสงครามนี้จะลากยาวและจะยืดเยื้อไปแม้วันที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเยี่ยมประเทศจีนอย่างเป็นทางการในวันที่14นี้ซึ่งก็แปลว่าอีกเพียงประมาณ10วันเท่านั้นทั้งที่เราพอจะคาดได้ครับว่าถ้าถึงวันนั้นอเมริกาและอิหร่านยังไม่สามารถตกลงกันได้คือให้มีความสงบในช่องแคบฮอร์มุสและมีการวางกรอบเวลาการเจรจาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย่อมจะต้องถามทรัมป์ว่าตกลงจะเอาอย่างไรเพราะว่าความตึงเครียดนั้นมันลามไปถึงระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าอเมริกาตามไปคว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันของจีนซึ่งจีนก็ออกมายืนยันว่าฉันไม่สนใจและฉันจะไม่ยอมทำตามการคว่ำบาตรของเธออีกดังนั้นความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งที่มันโยงกับเตหะรานนั้นเนี่ยมันมีสูงจีนคงต้องการที่จะให้จบก่อนทรัมป์จะร่อนลงปักกิ่งด้วย Air Force One แต่ว่าบรรยากาศมันเครียดกว่าที่คิดรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเมื่อคืนนี้ครับเวลาบ้านเราสกอตต์เบสันออกมาจิ้มไปที่จีนเลยบอกว่าจีนเนี่ยได้น้ำมันจากอิหร่านถึง 90% ดังนั้นจีนต้องมาช่วยอเมริกาในการระงับยับยั้งอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุสไม่ใช่ไปนั่งตีขิมอยู่บนกำแพงแต่จีนถือว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่เพราะอเมริกาเป็นคนเปิดเกมนี้เองอเมริกาเป็นคนปิดหรือปิดล้อมอิหร่านเองดังนั้นอเมริกาต้องถอยก่อนข้อนี้แหละครับความซับซ้อนความสัมพันธ์ในระดับยักษ์ใหญ่พญามังกรพญาอินทรีกับระหว่างอเมริกากับอิหร่านและระหว่างจีนกับอิหร่านนั้นมันมีประเด็นของการซ้อนทับความสัมพันธ์ในเชิงที่ยังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงพร้อมจะระเบิดได้ทั้งในช่องแคบฮอร์มุสทั้งระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งได้เช่นกัน
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหม่นะผมเพิ่งได้ฟังวันนี้นะครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับ
4: ก็มียาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวก็เข้ามาซัพพอร์ตมาสนับสนุนเมื่อสักครู่ครับศาลอาญาคดีทุจริตกลางนะครับยกฟ้องอดีตเจ้าอาวาสนครสวรรค์ศรีกาคนสนิทนะครับ
5: ครับ
4: โดยบอกว่าเป็นการชำระหนี้กันขณะที่อธิบดีศาลอาญาก็เห็นแย้งนะครับก่อนอันนี้ก็คือให้จำคุกเจ้าอาวาสฐานทุจริตวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับนัดฟังคำพิพากษาอัยการฝ่ายคดีปราบทุจริต1เป็นโจทก์ฟ้องอดีตเจ้าอาวาสนครสวรรค์

0: สีกาเป็นจำเลยที่1ที่2ฐานร่วมกันยักยอกเบียดบังทรัพย์เป็นของตนเองโดยทุจริตโจทก์ระบุฟ้องสรุปว่าวัดนครสวรรค์เนี่ยมีการเป็นวัดพระอารามหลวงโดยมีจำเลยที่1เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามพรบคณะสงฆ์และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามพรบป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา4จำเลยที่2ก็คือสีกาไม่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามก็คือว่าเรื่องก็คือจำเลยที่2กับจำเลยที่1วางแผนร่วมกันเบียดเบียนยักยอกเอาเงินของวัดนครสวรรค์ซึ่งผู้เสียหายอยู่ในความครอบครองดูแลของจำเลยที่1จำเลยที่2ก็ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการที่จำเลยที่1เบียดบังยักยอกทรัพย์เอาเงินของวัดผู้เสียหายก่อนและขณะกระทำความผิดจำเลยที่2จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่1ก็พูดง่ายๆก็คือสีกาช่วยให้อดีตพระคุณเจ้าสามารถที่จะเอาเงินออกจากวัดไปเนี่ยไปเปิดบัญชีเอาไว้ที่บัญชีวัดนครสวรรค์ที่ธนาคารถนนสวรรค์วิถีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายก็คือจำเลยที่1พระครูแล้วก็ไวยาวัจกรต้องมีการลงชื่อ2ใน3โดย2ใน3เนี่ยต้องลงลายมือชื่อของเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์จึงจะเบิกถอนได้จำเลยทั้ง2นี่ก็ร่วมกันนำเงินของวัดออกจากบัญชีโดยจำเลยที่เป็นพระในวัดก็ร่วมนำใบเบิกถอนของธนาคารมากรอกแล้วก็ไปให้ผู้มีอำนาจอีกคนหนึ่งไปถอนโอนผ่านบัญชีชื่อพระแล้วก็เบิกถอนเข้าบัญชีอีกแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้โอนไปต่อสรุปง่ายๆครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการฟ้องขอให้มีการลงโทษครับว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบคืนเงิน4,965,087 บาทให้กับผู้เสียหายก็วันนี้ก็ต้องดูครับว่าเส้นทางนี้จะเดินกันยังไงต่อไปครับก็ไม่รู้เดี๋ยวจะกลายมาเป็นบทหนังในอนาคตกันอีกหรือเปล่าครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: ไม่อยากติดตลกนะแต่มันออกมาเป็นแนวนี้กันอยู่เยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้พล็อตหนังเยอะเหลือเกินนะคุณวิสุทธ์นะ
1: พล็อตหนังที่บางทีก็เป็นเรื่องจริงนะบางทีก็เป็นน้ำเน่าเลยนะนะผมไปเหลือบสายตาดูเพราะว่าไม่ได้ไปดูแบบดูได้ตลอดเรื่องการเปิดตัวดร.โจนะเอาเป็นว่าก็ชัดเจนนะครับดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นแต่อีกสักหน่อยคงจะคุ้นละเพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการนะขายกิมมิกฮะโปร5เดือน5นะแคมเปญฮะกรุงเทพง่ายบายผู้ว่าประชาชนกรุงเทพง่ายบายผู้ว่าประชาชนก็จะแก้ปัญหาพื้นฐานในชีวิตนะครับประจำวันที่เขาเรียกว่าชีวิตประจำวันที่โคตรยากของคนกรุงนะมีทั้งเรื่องการปลอดภัยการเดินทางสวัสดิการเป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์ทุกคนในเวลานี้ก็ดร.โจกำลังพูดอยู่นะครับอ่ะก็ยังแถลงอยู่เปิดให้ฟังเสียงนิดหน่อยนะครับนี่คือว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ตอนนี้มีผู้สมัครแล้วที่ไม่ใช่ผู้สมัครแล้วสิสู้แสดงตัวว่าจะสมัครประมาณ8คนคุณพิรัก
0: โ
1: อ้มีคุณชัดชาตินะฮะมีดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับ
0: เดี๋ยวดร.ชัชชาตินับแล้วใช่ไหมคุณวิสุทธ์เขาประกาศแล้วไหมเขาประกาศ
1: ยังสี่ประกาศคืออย่างนี้เข้าใจว่าจะคือจะ
0: ไม่น่าหนีหรอกจริงๆก็คงลงอ่ะ
1: ไม่คือประกาศตอนนี้ก็เสี่ยงในแง่แบบยังอยู่ตำแหน่งไงก็จะว่าจะประกาศเมื่อครบสัก21พฤษภาคมคือถ้าประกาศที่คนก็จะบอกว่าแหมเป็นผู้ว่าจะมาหาเสียงเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ว่าผมคิดว่าก่อนหมดหรือวันที่หมดคงจะประกาศแหละ
0: แต่ไม่ต้องวันนี้ก็หาเสียงแล้วนะและทีมสื่อสารเขาจัดเต็มที่แล้วนะ
1: อ๋อเหรอเขาไม่เรียกหาเสียง
0: สื่อสารสื่อสาร
1: สื่อสารสื่อสาร
0: โอเคผมเปลี่ยนนะขอถอน
1: เอาเป็นว่าอิสระนะแล้วก็ดร.โจนะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนี่จากพรรคประชาชนนะฮะก็นะฮะกรุงเทพง่ายบายผู้ว่าประชาชนคนที่3ที่เปิดตัวแล้วอ่ะคมสันพันวิชาติกุลนะครับก็ถือว่าอิสระสโลแกนกรุงเทพต้องมูฟออนนะกรุงเทพต้องมูฟออนคนที่4หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์คนนี้เป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐตอนนี้สมัครอิสระนะครับและก็ประชาธิปัตย์รออยู่นะว่าจะเป็นใครแล้วก็เศรษฐกิจอย่างที่บอกถ้าไม่มีการเปลี่ยนตัวก็จะเป็นพลตำรวจเอก
0: ตำรวจเอกจักรทิพย์
1: จักรทิพย์ชัยจินดาคุณมัลลิกาที่ประกาศนานมากเนาะน่าจะเป็นคนแรกๆไม่แน่ใจนะมัลลิกาบุญมีตระกูลคุณติ่งครับ
0: คุณมัลลิกานี่นโยบายคืออะไรนะคุณวิสุทธิ
1: ์ขอโทษทีผมไม่ได้สรุปมาพูดเลย
0: ผมเคยได้ฟัง
1: ว่า
0: ไม่เอาส้มมาทางนี
1: ้ก็เหรอเรื่องนโยบายนะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: การหาเสียงไม่แน่ใจนี่ก็แต่จริงคุณติ่งก็เคยเป็นส.ส.นะส.ส.ของประชาธิปัตย์ใช่ไหมอดีตคนทำงานสื่อแล้วก็คุณเต้ก็นี่ฮะประมาณ4-5ประมาณนี้ฮะ8-9 คนนะประมาณนี้ครับนะนี่คือของกทมก็เริ่มคึกคักแล้วนะ
0: แล้วลีน่าจังลงไหมรอบนี
1: ้ผมไม่ลงมั้งยังจะลงอยู่เหรอไม่ผมคิดไม่ได้คิดว่าน่าจะไม่ลงอ่ะแต่ไม่แน่นะถึงเวลาเกิดอยากจะลงขึ้นมาก็เป็นไปได้ครับแต่คิดว่าไม่น่า
0: ก็ยังจะมีขาประจำคนอื่นๆที่คนอะไรนะวัฒน์อะไรนะไอ้นี
1: ่ว
0: รัญชัยโชคชนะยังลงไหม
1: ชนะถ้ามีเงินสมัครผมว่าลงถึงว่าคุณวรัญชัยเนี่ยแกก็ลงทุกที่ทุกเวทีนะแต่มีเงินค่าสมัครไงผมคิดว่าถ้ามีหรือใครช่วยซัพพอร์ต
0: ใครเป็นสปอนเซอร์แกก็ลง
1: ผมว่าแกลงแล้วมียุคนึงโอ้แกก็เลิกมากเนี่ยนะสมัครแล้วมีรถหาเสียงแบบมีคนชูป้ายมีเต็มสตรีมเลยฮะตอนนั้นก็คือว่ามีพรรคบางพรรคคนบางคนก็ลงเงินให้แกก็มุ่งมาหาเสียงนี่คือการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าอย่างที่บอกอะเป็นผู้ว่ากทมแม้จะมีอำนาจไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าที่อยู่ในสายตาของคนทั้งประเทศและของทั้งโลกก็ว่าได้นะครับ
0: แล้วสื่อมวลชนจะขยับกันยังไงแบบไหนคุณวิสุทธ์หลังๆมันมีเยอะนะแล้วมันมีการถกเถียงกันอ่ะคุณวิสุทธ์ในฐานะอดีตนายกสมาคมสมัยนี้มันมีคนก็แยกเอาไว้อ่ะบอกว่าเราดูถูกใครไม่ได้เพราะทุกคนก็มีโอกาสแต่สมมติว่าเขาคุณสมบัติได้เขามีเงินเนี่ยเขาก็ได้แต่มันก็จะมีบางคนเนี่ยบอกไอเดียก็เป็นส่วนของการหาเสียงแต่ไปนั่งคุยกันหลังไมค์คุณวิสุทธ์บางคนไม่ได้หาเสียงบางคนหาแสงตกลงเราจะต้องคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาจริง
1: ๆ
0: แต่ประเภทที่หาเสียงเนี่ยดูแล้วมันมีความเป็นไปได้ดูแล้วมันเป็นไอเดียอะไรใหม่ๆผมบอกว่าโอเ
1: ค
0: แต่ประเภทที่หวังว่าจะให้ได้เรตติ้งหวังจะให้มีคนพูดถึงเนี่ยประเภทเนี่ยไม่ได้ดูถูกกันเพราะยังไม่ได้พูดชื่อก็แล้วกันเราจะขีดเส้นยังไงระหว่างหาเสียงกับหาแสงเพราะว่าพื้นที่ในการที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบมันมีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลบางอย่างมันเป็นประโยชน์กับตัวเขาในการที่จะสร้างชื่อสร้างอะไรให้โด่งดังเนี่ยตกลงเราจะมีเส้นยังไงแบบไหนเนี่ยคุณวิสุทธ์นะหรือว่าเราต้องแทงไปก่อนว่าในเมื่อเขามีสิทธิ์แล้วก็ต้องเลือกเอาวิจารณญาณตามความเหมาะสมของแต่ละสื่ออย่างนั้นก็แล้วกันนะคุณวิสุทธ
1: ์คือ
0: มีเส้นไหม
1: ไม่หรอกผมว่าหน้าที่สื่อมวลชนก็คือนำเสนอ
0: แต่เรามีหน้าที่ในการเลือก
1: การแก้ปัญหาก็นั่นแหละฮะแต่ว่าบอกในแง่ดีผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนก็เลือกผู้ว่าที่ดูเรื่องแนวคิดความว่าอะไรฮะ
0: ความเป็นไปได้จริงๆ
1: สายทัศน์และความเป็นไปได้ผมว่านี่คือสำคัญความเป็นไปได้นะส่วนคนที่มีความฝันก็ฝันได้แต่ว่าผมเชื่อว่าคนอยู่ในโลกความจริงมากขึ้นนะครับจริงๆกูน่าสนใจนะกรุงเทพมหานครก็คือมันเป็นมหานครเมืองใหญ่มีอำนาจผู้ว่าเขาบอกอำนาจผู้ว่ากทมที่เทศบาลนะแต่ว่าก็สามารถที่จะสร้างอะไรได้มากอยู่เหมือนกัน ส่วนผู้สมัครก็อย่างนี้ฮะคุณอภิรักษ์ครับก็พูดไม่ได้มันบางคนหาเสียงจริงๆบางคนก็หาแสงบางคนก็แบบที่จะหาทางแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครแต่มีผู้สมัครบางคนนะครับเขาไม่ได้ต้องการหาแสงนะคุณอภิรักษ์เขาต้องการเสนอไอเดียอย่างที่เขาสนใจเช่นเขาจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นหรอกผู้ว่าแต่ก็อยากจะเสนอไอเดียยกตัวอย่างนะเช่นอาจจะ sustainable development งานมาแหละเมืองยั่งยืนของกรุงเทพ
0: ถ้าเขาขายเมืองยั่งยืนเขาขายสีเขียวผมว่าโอเค
1: ครับ
0: แต่สมมติว่าถ้าจะเปลี่ยนให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะว่าอันนี้จะถือว่าเป็นนโยบายหรือจะเป็นการขายฝันเนี่ยอันนี้มันเราก็พวกเราก็ต้องทำการบ้านกันนะครับว่าเราจะขยับตรงไหนให้กับประชาชนครับ
1: ค
0: ุณวิศน์ครับเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยเราก็ขายโปรเจกต์ให้กับรัฐบาลทีนี้ในฝั่งเราขายไอเดียที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยว่าเขาจะไปยังไงแบบไหนทีนี้ในฝั่งของไอเดียของพรรคอื่นๆวันนี้เขาก็มีไอเดียเพิ่มจะเป็นรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นคนแค่โหวตก็ไม่รู้หลักในฝั่งของคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติครับเขาพูดถึงแลนด์บริดจ์ในการเชื่อมไทยอันดามันคุณอัธวิทย์บอกว่าหัวใจหลักของแลนด์บริดจ์ไม่ใช่ท่าเรือน้ำลึกหรือระบบรางแต่มันคือการออกแบบห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนให้ครบวงจรสามารถต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจเดิมของประเทศได้โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวที่วัดความคุ้มค่าอย่างแท้จริงเช่นปาล์มน้ำมันยางพาราหากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นโอลิโคเคมีโดยใช้วัตถุดิบจากปาล์มประสานกับไฮโดรเจนจากโรงแยกก๊าซยกระดับไปเป็นสินค้ามูลค่าสูงเป็นเครื่องสำอางเป็นผงซักฟอกมีการออกแบบระบบท่อส่งน้ำมันก๊าซเชื่อมต่อ2ฝั่งทะเลก็อาจจะเปลี่ยนบทบาทของไทยจากทางผ่านเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจคุณอัธวิทย์มีคอมเมนต์เรื่องนี้แล้วก็มีคอมเมนต์ความกังวลว่ากองทุนน้ำมันที่อาจจะยุติการชดเชยเบโอดีเซล24กันยายนนี้เนี่ยแล้วก็จะกระทบปั๊มน้ำมัน1ใน3ของประเทศหากไม่มีอุตสาหกรรมรองรับก็ตอกย้ำความจำเป็นในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในภาคใต้คุณอัธวิทย์บอกว่าก็สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์นะในฐานะโอกาสของคนภาคใต้ที่รอการลงทุนขนาดใหญ่มานานแต่การตัดสินใจต้องอยู่บนข้อมูลรอบด้านศึกษาความเป็นไปได้และแผนที่เศรษฐกิจที่ชัดเจนเพราะความสำเร็จของโครงการนี้มันไม่ได้วัดแค่การก่อสร้างแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้เห็นว่ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงหรือไม่ส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็เห็นว่าน่าจะพูดเรื่องนี้น้อยลงนะครับเพียงแต่ว่านักข่าวจะไปจิ้มไมค์ถามท่านแล้วท่านจะแสดงความเห็นอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่าครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: คือคุณวราวุฒิเนี่ยแกคงจะพูดในนามที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็เจอคุณพิพัฒน์บอกว่า
0: ลืมไป
1: แล้วว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะ
0: แต่มันไม่ใช่ลืมหรือไม่ลืมอ่ะนะถึงแม้ว่าจะเป็นกระทรวงไหนผมว่าเรื่องนี้มันก็ต้องคอนเซิร์นกันอยู่ดีไหมครับคุณวิสุทธ์ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมก็สร้างแต่อุตสาหกรรมไม่ดูสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมก็จะดูแต่สิ่งแวดล้อมไม่สนอุตสาหกรรมก็ไม่ได้แต่ว่าก็ตามสไตล์คุณพิพัฒน์เนี่ยเวลาแกตอบอะไรแกก็ตอบในแบบที่แกคิดออกมาโดยที่ไม่ทันได้ลบคมในสิ่งที่พูดนะคุณพิสุทธิ์นะ
1: คือถ้ามองโดยมารยาทป่าววิถีทางของทางการเมืองและรัฐบาลคือเขาจะไม่แตกกันนะ
0: ไม่เหยียบเท้ากันนะ
1: มันก็จะไม่แตกกันแล้วก็จะไม่เบรกกันต่อหน้าสาธารณะนะซึ่งผมว่าคุณวราวุฒิแกก็อาจจะแสดงทัศนะที่ถือว่าไปลบเหลี่ยมคุณพิพัฒน์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นด้วยคุณอภิรักษ์นะว่าเรื่องครม.มันไม่น่าจะแบบกระทรวงใครกระทรวงมันห้ามยุ่งกันอ่ะหรือนโยบายพรรคนี้ห้ามไปยุ่งพรรคนั้นเนี่ยมันไปแบบพื้นที่ของแต่ละพรรคแต่ละกระทรวงอ่ะเพราะเรื่องหลายเรื่องเป็นเรื่องร่วมๆกันนะเรื่องแรมบิชมันมีทั้งเรื่องโลจิสติกเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนเรื่องความมั่นคงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำมาหากินโอ้มันผมว่าทุกฝ่ายก็ต้องคือทุกกระทรวงต้องเกี่ยวข้องอ่ะให้มันการแบบให้กระทรวงใครกระทรวงมันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อ่ะนะแล้วก็ เอาเป็นว่าก็ถึงที่บอกครับก็อยากจะเห็นทุกข้อมูลทุกความเคลื่อนไหวที่มาจากความจริงใจทุกฝ่ายนะอย่างสวเองเนี่ยสวจะบอกผมเท่าที่ดูชื่อนายเป็นสวเสียงส่วนน้อยนะคุณนรเศรษฐ์ปัญญากรพูดถึง เรื่องของสวนะฮะจะมีการเลื่อนยัตติแรนบิสไปสัปดาห์หน้านะครับเพื่อจะให้สมาชิกเตรียมข้อมูลซักฟอกนะฮะให้ครบถ้วนนะครับคือยัตติเนี่ยคือปรากฏว่าคนสนใจเยอะจะพิปรายมี2กรรมธิการนะครับที่ศึกษาอยู่นะครับกรรมธิการพัฒนาการการเมืองแล้วก็กรรมธิการคมนาคมก็เลยเป็นว่าเอาละก็เดี๋ยวขอเวลาเลื่อนออกไปเพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาศึกษาแล้วก็เตรียมการอภิปรายจะได้ไม่รีบรัดนะฮะไม่อยากอภิปรายด้วยความรู้สึกโดยไม่มีข้อมูลนะฮะก็แต่ฟังน้ำเสียงก็ถือว่ากังวลอยู่เหมือนกันนะไม่อยากจะให้คนได้รับผลกระทบโดยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือว่าบิดเบี้ยววันเถอะแล้วก็บอกว่ามีกลไกหลายอย่างที่ทำให้กลไกการศึกษารอบครอบได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะฮะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประเมินเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยอ่ะก็มีนะฮะแล้วก็เห็นการเคลื่อนว่าเอ๊ะดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ใช่ไหมที่เป็นอีกหนึ่งนักก็เรียกนักแหละผู้เชี่ยวชาญด้านทางทะเลอะไรเงี้ยก็มาให้ตัวเลขผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลเพราะว่าดีงดงามทุกฝ่ายใครมีอะไรก็นำเสนอกับทางสังคมเพื่อจะได้หาทางออกด้วยกันนะครับส่วนตอนนี้ก็เริ่มมีภาคประชาชนก็เริ่มตั้งเวทีนะฮะฟังความเห็นในพื้นที่ที่รับผลกระทบแต่สิ่งที่ผมสังเกตนะคุณพิรักษ์เวลาทำเรื่องนี้มักจะมีคำถามอะโดยผู้มีอำนาจนะเฮ้ยไอ้คนที่มาคัดค้านเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยใช่คนในพื้นที่หรือเปล่าคนนอกทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยนะซึ่งที่ผมว่าน่ากลัวคือถ้าผมคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพื้นที่ที่จะไปก่อสร้างแล้วคนอื่นห้ามยุ่งห้ามเกี่ยวห้ามแสดงความคิดเห็นนะเพราะเป็นเรื่องผลกระทบโดยรวมทั้งประเทศระยะยาวจนเป็นเงินมหาศาลนั้นคนไทยทุกคนควรจะมีสิทธิ์แสดงแต่ก็เห็นได้ไม่ต้องถูกจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
0: ก็มักจะเป็นวิธีการที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการอ้าง
1: วันนี้คุณที่ฟังเขาพูดทำอย่างนี้เป็นไ
0: งพอเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องอะไรมันกระทบกันหมดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คนเฉพาะตรงนั้นเป็นคนกำหนดแต่เพียงอย่างเดียวไม่งั้นคนต้นน้ำก็จะมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนปลายน้ำอยู่เสมอคนต้นลมก็จะได้ประโยชน์มากกว่าคนต้นลมอย่างนั้นอยู่เสมอก็คงจะไม่ได้นะครับ17:58 น.หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์และผมลานะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้16-18 น.สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
2: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทยหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนโบรในวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ครับวันที่ตลาดติดลบไป 3.59 จุดนะครับยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุนตลาดนะครับวันนี้ปิดไปที่ 1,490.10 จุดปรับตัวลดลงไป 3.59 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 73,000 กว่าล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์มองตลาดวันนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับนึกว่าจะหวือหวามากกว่านี้นะครับเปิดตลาดมาหลังจากหยุดยาวปรากฏว่าก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่มูลค่าวอลุ่มวันนี้ก็มากกว่าวันก่อนนะครับ 73,000 กว่าล้านวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับ
1: มี2เรื่องหลักนะครับส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหมดเลยนะเรื่องที่1เนี่ยก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะเรื่องที่2ก็คือเรื่องผลประกอบการหุ้นเทคนะที่ออกมาดีมากๆแล้วส่งผลบวกต่อเนื่องต่อหุ้นเทคในเอเชียของเรารวมถึงของบ้านเราด้วยนะครับแต่เรื่องแรกเนี่ยดูเหมือนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดูเปราะบางมากถูกท้าทายเหลือเกินนะครับมีเหตุปะทะเกิดขึ้นนะทั้งอิหร่านยิงทั้งสหรัฐบอกว่าจะมีโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมนะซึ่งดูเหมือนจะท้าทายสิ่งที่อิหร่านกำลังพยายามจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่นะเหล่านี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาถึง 5% นะฮะแต่วันนี้น่าจะย่อลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงประคองอยู่แถวๆ112-113เหรียญต่อบาร์เรลอยู่อ้างอิงแหล่งเบรนท์นะครับการที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับขึ้นต่อเนื่องมาร่วม2สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ยืนเหนือ110เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยก็เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็มีผลทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ในอ้างอิงตัว10ปีของที่สหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ขึ้นไปถึง 4.44% นะฮะก็เรียกว่าทำให้หุ้นเติบโตทำให้หุ้นที่ต้องพึ่งพิงการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีต้นทุนทางการเงินที่แพงขึ้นนะครับวันนี้เราก็เลยเห็นภาพหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงพวกพลังงานต้นน้ำอย่างปตท.สผ.อย่างโรงกลั่นเนี่ยก็ขยับพยุงตลาดอยู่ในขณะที่หุ้นที่มีความเสี่ยงที่ต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างกลุ่มไฟแนนซ์บ้านเราเนี่ยเราเห็นสวัสดิ์ติดล้อถูกขายทำกำไรลบไประนาบ 3% ทีเดียวนะแล้วความเสี่ยงต่อหุ้นเติบโตหุ้นที่ต้องมีการระดมเงินจากตลาดผ่านตลาดสามีเนี่ยตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนื่องจากบอนด์ยิลด์ของบ้านเราก็ขึ้นในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศด้วยนะฮะงั้นสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะฮะคนก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องหุ้นเทคนะฮะในสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นผลประกอบการของ4 ใน 7นางฟ้าเนี่ยออกมาดีเกินคาดไปเยอะเลยนะครับแล้วตัวที่เหลือๆเนี่ยก็ทยอยออกมาเรื่อยๆถ้าดูเรียกว่า S&P 500ตัวที่รายงานออกมาแล้วเนี่ย ออกมาดีเป็นส่วนใหญ่นะครับภาพรวมเนี่ยกำไรเติบโตถึง 28% ในช่วงไตรมาส1ทีเดียวนะแล้วก็หุ้น AI หุ้นเทคต่างๆก็ถูกทบทวนปรับขึ้นตัวประมาณการกำไรนะครับก็เรียกว่าส่งผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นในทับเอเชียรวมโดยเฉพาะยิ่งในตลาดที่มีหุ้นเทคเยอะๆเช่นเกาหลีใต้ที่เมื่อวานบวกไป 5% วันนี้หยุดนะฮะหรือไต้หวันเมื่อวานนี้บวกไป 4.5% วันนี้เปิดขึ้นมาแม้มีแรงขายทำกำไรนะฮะแต่ก็ยังบวกอยู่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็ส่งผลบวกกลับมาที่หุ้นเทคหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรานะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นเดลต้าซึ่งวันนี้กลับมาซื้อขายตามปกติละหลังจากติดแคชบาลานไปประมาณ2สัปดาห์นะครับช่วงเช้าเนี่ยเดลต้าขึ้นไปเทสยอดเดิมตรงแถว322บาทแต่ไม่ผ่านนะครับก็ถูกแรงขายทำกำไรลงย่อกลับลงมาปิดที่310บาทวันนี้ลบไป6บาทเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยวันนี้ถ่วงดัชนีไปประมาณ6จุดแล้วนะฮะแต่เราเห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้าไปชัดเจนมากเลยในตัวฮาน่านะครับที่บวกต่อเนื่องขึ้นมาฮาน่าก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะเป็นตัว solid state cooling device นะครับซึ่งจะได้ประโยชน์จากกระแสการลงทุนใน AI แล้วก็ตัว Data Center ด้วยนะครับเราเห็นฮาน่าเนี่ยขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะ PE ยังต่ำกว่าตัวเดลต้าเดลต้าเนี่ยนะตัวกำไรจะดีมากๆเลยนะครับต่อทั้งปีเนี่ยโตประมาณ 60% เนี่ย PE ก็ยังร้อยเท่าอยู่นะแล้วปีหน้าเรา Investec เนี่ยเราก็มองว่ายังคงโตได้ต่อเนื่องอีก 22% PE นะราคานี้ก็ยังประมาณ88เท่าอยู่ในขณะที่ตัวของฮาน่าเนี่ยตัวปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ PE 39เท่าปีหน้าก็จะปรับลดลงไปมากกว่านั้นนะเราเห็นการสลับตัวเล่นมาเล่นตัวที่ valuation ยังถูกกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์จากธีมเรื่อง AI เหมือนกันนะฮะเน้นบทเรียกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกระแส AI กับเทคโนโลยีเนี่ยยังเป็นตัวประคับประคองตลาดในภาพรวมครับส่วนข่าวเรื่องพระสมนตกู้เงิน400ล้านอันนั้นก็เป็นแค่การคอนเซิร์นข่าวนะไม่มีอะไรมากมายท่านรัฐมนตรีครั้งเนี่ยก็ให้ทำลายหลายๆอย่างนะที่จะต้องนำเสนอแผนการก่อนหนี้ต่อครม.ในวันที่12พฤษภาคมก่อนที่จะเอาเข้าสภาในวันที่14ต่อไปนะฮะอันนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าท่านก็พูดชัดเจนว่าการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้น่าจะมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมนะฮะดีขึ้นอีก0.8% นะฮะก็คงจะมีความพยายามนะฮะที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 2% ในปี69นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวคงต้องตามดูกันยาวๆนะครับว่าแผนการที่จะเอาเงินตรงนั้นไปใช้เนี่ยในการประคับประคองเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะฮะท่านก็ยังยืนยันเรื่องไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเริ่มต้นวันที่1มิถุนายนนะครับก็ยังรอเข้าครม.กันอยู่ฮะก็วันนี้ไม่เข้าอังคารหน้าก็ยังไม่เข้าอาจจะต้องรอถัดไปนะฮะก็คิดว่าในที่สุดก็คงต้องทำนะแล้วยังมองว่าเป็นลักษณะการประคับประคองกำลังซื้อที่รับผลกระทบจากเรื่องน้ำมันแพงจากราคาเข้าของในภาพรวมที่แพงขึ้นอันเป็นผลจากสงครามอิหร่านนะฮะงั้นหุ้นในกลุ่มคัพปริกซึ่งปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรเนี่ยในหลายๆตัวเนี่ยเราคิดว่าได้สะท้อนมุมมองเชิงลบไประดับหนึ่งแล้วนะครับการย่อตัวลงอีกจากจุดนี้เนี่ยน่าจะหาจังหวะในการทยอยเก็บได้นะฮะถ้าสำหรับคนที่อาจจะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์สงครามอิหร่านนะฮะก็ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามองไปยาวๆกว่านั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสหรัฐทั้งอิหร่านเนี่ยยังหาทางลงกันอยู่นะครับและในสุดเนี่ยเมื่อช่องแคบฮอร์มุสเปิดเนี่ยน้ำมันก๊าซก็จะค่อยๆโฟลกลับมาราคาที่มันโดดแรงขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติอาจจะใช้เวลานิดนึงนะแต่คิดว่าตลาดยังมองแบบนั้นอยู่นะเพราะนั้นเรามองว่าเวลามีข่าวประทะกันมีความวิตกกังวลกดดันสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยในตัวหุ้นที่ลงมาแรงและตัวปัจจัยพื้นฐานดีและมี pricing power ที่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้เนี่ยการปรับฐานของหุ้นเหล่านี้เรายังมองเป็นโอกาสของการเก็บสะสมอยู่ครับ
0: ครับในขณะที่ยังไม่มีปัจจัยอะไรมากระตุ้นตลาดใหม่ๆนะครับในสัปดาห์นี้และสงครามเองก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้เนี่ยคุณพิชัยมองตลาดเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับแล้วแนะนำนักลงทุนยังไงดีครับ
1: คือตลาดเนี่ยยังคงยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยตรงแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1,500 จุดเนี่ยขึ้นไปทีไรก็มีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะเป็นระยะในขณะที่ข้างล่างเนี่ยแนวรับที่ใกล้คือ1480นะฮะแล้วก็ใหญ่ๆเลยเนี่ยเรามอง1450นะครับคิดว่าอินเด็กซ์คงไม่ไปไหนแต่เราเห็นการสลับกลุ่มเล่นไปมาอยู่เรื่อยๆนะครับที่ได้เรียนตอนต้นว่าอย่างราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาเนี่ยคนก็ไปที่พลังงานต้นน้ำรวมถึงพวกปิโตรเคมีบ้างนะฮะแต่ก็เรียนว่าพลังงานต้นน้ำต้องระวังเพราะเราอยู่ในช่วงปลายของวัฏจักรละที่ตอบรับข่าวเรื่องน้ำมันแพงไปเยอะพอสมควรนะฮะต้องมองหาจังหวะแบ่งขายทำกำไรครับในขณะที่ตัวของพวกดิเฟนซีฟนะซึ่งเรามองว่าพวกกลุ่มนี้เนี่ยไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วอาจจะโดนแค่สะท้อนความวิตกกังวลเท่านั้นนะครับการปรับฐานของบรรดาดิเฟนซีฟที่มี pricing power เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของการเก็บสะสมมากกว่าเช่นตะวัน พวกมือถือนะครับหรืออย่างกลุ่มการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น BDMS หรือ BH นะฮะหรือพวกค้าปลีกที่ตอนนี้กำลังเซลงมาอยู่เนี่ย CPO CP Extra ก็อยู่ในข่ายที่น่าสนใจในการหาจังหวะเก็บสะสมหรือพวกหุ้นที่มีปันผลสูงๆอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยเราก็มองหาจังหวะในการเก็บสะสมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น KTB หรือตัวกสิกรไทยเป็นต้นครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดที่วันนี้ท็อปฟาสต์เนี่ยคือเดลต้านะครับปิดไปที่310บาทลดลงไป6บาทครับมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่6,479ล้านบาทครับวันนี้แรงขายหุ้นเดลต้าหลังจากที่ราคาพุ่งสูงในช่วงเช้ามีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงบ่ายเนื่องจากความกังวลในเรื่องของการติดเกณฑ์ balance และผลประกอบการคำนวณที่มี750ทำให้ดัชนีติดในแดนลบไปนะครับอันดับที่2ปตท.ครับปิดไปที่36.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1.25 บาทได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับอันดับที่3 KTB ปิดไปที่32.50 บาทลดลงไป50 สตางค์อันดับที่4 KBank ปิดไปที่193.50 บาทลดลงไป50 สตางค์และอันดับที่5 Advance ปิดไปที่340 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของภูมิภาควันนี้นะครับตลาดหุ้นของภูมิภาคในวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวในแต่ละตลาดกันหน่อยนะครับดูจากข้อมูลของ InfoQuest ที่รีบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุดนะครับทางเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือในช่องแคบฮอร์มุซทางเซงติดไปที่ 25,898.61 จุดนะครับลดลงไป 197.27 จุดคิดเป็น 0.76% ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียนะครับก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่3ในการประชุมวันนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,680.50 จุดลดลงไป 16.60 จุดคิดเป็น 0.19% นะครับและดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,903.30 จุดลดลงไป 20.50 จุดคิดเป็น 0.23% ครับตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการนะครับตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันแรงงานตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันเด็กเช่นเดียวกันกับเกาหลีใต้ปิดทำการในวันนี้นะครับ5พฤษภาคมเนื่องในวันเด็กนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดนะครับที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนะครับก็ยังคงไม่พ้นเรื่องของสงครามนะครับรัสเซียยูเครนประกาศหยุดยิง2วันแต่เป็นคนละช่วงเวลาในขณะที่ทรัมป์เตือนกองทัพอิหร่านจะถูกกวาดล้างหากตั้งเป้าโจมตีเรือสหรัฐนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร ด้วยนะครับในช่วงหน้าช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับซึ่งได้พูดคุยกันหลายเรื่องครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรเตรียมที่จะพูดคุยกันในเรื่องของทรัมป์ปิดล้อมฮอร์มุซที่แหละครับซ้อนปิดล้อมของอิหร่านจะได้กดไหมนะครับในขณะที่ทรัมป์ไปเยือนจีนกำหนดการยังคงเดิมไหมแล้วจะมีอะไรกันบ้างกับสีจิ้นผิงนะครับสงครามอิหร่านยังกระทบกับอุตสาหกรรม AI อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าตั้งข้อสังเกตการตลาดขึ้นทุนภาคของเราเนี่ยได้อานิสงส์จากการพุ่งขึ้นหรือปรับตัวขึ้นของ AI เป็นอย่างมากนะครับแล้วถ้าเกิดมาฟองสบู่นี้แตกขึ้นมาเนี่ยจะกระทบกับตลาดอย่างไรนะครับและ AI เนี่ยจะมาแทนงานคนได้เร็วแค่ไหนนี่เป็นสิ่งที่วันนี้เราตั้งใจจะพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราสักนิดก่อนนะครับออมสินลดดอกเบี้ย 0.5% ถึงสิ้นปีดูแลลูกหนี้ผ่อนดีรับสิทธิ์ทาง MyMo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของการออมสินนะครับ My Money เนี่ยนะครับปปท.แบงก์ชาติครับเปิดหนี้เกษตรกรพุ่งสู่วิกฤตติดกับดักจ่ายแค่ดอกนะรัฐติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเตรียมปม Fish AI 9.1 ล้านยันโปร่งใสเร่งอัพระบบให้คุ้มกับงบนะครับสุรศักดิ์หันเป้าต่างชาติเที่ยวไทยปี69สูงสุด 33.2 ล้านคนหลัง4เดือนแรก สะสม 11.9 ล้านนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ที่วันก่อนก็มีพูดถึงแนวคิดที่จะเก็บ exit fee 1,000 บาทสำหรับการเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศของชาวไทยนะครับต้องชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมชี้แจงกับทาง USTR ครับ United States Trade Representative นะครับเคลียร์ปมสหรัฐเปิดไต่สวนชงนบค.เจรจา G2G ขายข้าวให้จีนอีก 60,000 ตันนะครับทางด้านของคุณอารดาเฟื่องทองครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศพูดถึงความคืบหน้ากรณีสหรัฐจะประกาศใช้มาตรา301กฎหมายการค้ากับประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเพื่อพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยกว่าว่านะครับว่าในช่วง 13-14 พฤษภาคมนี้เนี่ยกรมจะพาคณะตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศกรมศุลกากร BOI กระทรวงแรงงานไปยังสหรัฐครับไปชี้แจงและตอบคำถามเชิงลึกกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับ USTR หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงส่งคำแก้ต่างเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกรณีถูกไต่สวนทั้งเรื่องของกองกำลังทั้งเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินและการบังคับใช้แรงงานเนี่ยไปยัง USTR สหรัฐแล้วเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมานะครับ18นาฬิกา22นาทีพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาเศรษฐกิจกับดร.อาร์มตั้งยุรันดรกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP1 ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัด

0: ในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทร
1: ยุคนี้ใครๆก็อยากหาอาชีพเพิ่มยิ่งทำง่ายได้เงินไวยิ่งดี CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับคุณหลวงวัชรพงษ์พงษ์บริบูรณ์แห่งข่าวละอ่อเพศาสตร์ผู้สืบทอดเจตนาสร้างงานสร้างอาชีพที่ส่งต่อกันมาเกือบ6ทศวรรษในการเผยวิชาอาชีพไม่หวงสูตรตอนใหม่นี้เราจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับการทำปาท่องโกตั้งแต่เทน้ำนวดแป้งจนถึงการยกลงจากกระทะพร้อมสอนถึงเคล็ดลับการสร้างอาชีพสู้ชีวิตในช่วงข้าวยากหมากแพงติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
3: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
6: กลับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อครับทุกวันอังคารในช่วงนี้คือ China Update นะครับวันนี้เราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับอยากชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับในวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับกับเรื่องของทริปที่ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดเชิญท่านร่วมเดินทางในทริป Exclusive Nagoya SME Insight ชวนไปรับลมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดครับซึ่งตลอดการเดินทางนะครับท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆเลยครับทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงครับ

0: และสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนนะครับแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดยังจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลกสองแห่งในมุมมองที่แตกต่างด้วยครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันเป็นอย่างไรนะครับจะได้ชมกันไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนเขาทำกันได้อย่างไรนะครับชมปราสาทเนโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งในย่านซากาเอะให้จุใจกันไปเลยนะครับและพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโงย่านั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างลงตัวและยอดเยี่ยมนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการบินไทยแอร์เวย์สนะครับเหนือระดับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับแต่เรารับจำนวนจำกัดนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันอย่างเต็มที่ทริปนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้แค่ความสนุกนะครับแต่ว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนเลยครับรีบจองกันเข้ามาเลยนะครับแอดไลน์กันเข้ามา at thinking radio พิมพ์คำเดียวติดกันเลยนะครับ at thinking radio คลื่นความคิดเนี่ยนะครับ thinking radio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
0: และทุกวันอังคารนะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเป็นโฟกัสไปที่เรื่องของจีนในช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬานะครับดร.อาร์มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับกำหนดการยังเหมือนเดิมไหมครับสำหรับการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครับ
3: ยังเหมือนเดิมครับคุณวารินแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความร้อนแรงเรื่องสงครามอิหร่านที่ยังไม่จบนะครับแล้วก็คำถามว่าเอ๊มเขาจะไปคุยอะไรกันที่ปักกิ่งนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสกอตต์เพสเซนเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอแซงชั่นนะฮะไม่ให้จีนซื้อน้ำมันอิหร่านแต่ว่าจีนเนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาจะซื้อต่อไปนะครับเขาไม่สนใจนะครับอันนี้ก็กลายเป็นข้อขัดแย้งอันใหม่ก่อนที่จะมาประชุมกันนะครับแต่ว่าคงคล้ายๆกับทั้งสองฝ่ายคงพยายามที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองเพิ่มแรงกดดันระหว่างกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เอาตรงๆนะครับคุณวารินสหรัฐไม่ได้มีไพ่มากนะครับเพราะว่าจีนมีไพ่สำคัญคือแร่เอิร์ธนะครับแล้วมันยอกย้อนมากคุณบารินเพราะว่าสงครามอิหร่านเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้คลังอาวุธสหรัฐร่อยหรอลงนะครับสหรัฐต้องผลิตอาวุธมาเติมนะครับและการผลิตอาวุธนี้มันต้องใช้แร่เอิร์ธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็คงยังไงก็ต้องพึ่งแร่เอิร์ธจีนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีทางเลือกนะฮะยังแต่เราก็เลยคาดหมายนะครับว่าที่ไปพบกันที่ปักกิ่งเนี่ยคงไปสเตบิไลซ์ความสัมพันธ์นะครับภาพคงออกมาสวยงามนะครับคุณวารินคงไม่ได้ไปทะเลาะกันครับ
0: ครับนอกจากสกอตต์เพเซนจะมาให้จีนซื้อน้ำมันอิหร่านแล้วนะครับวันก่อนเราก็ได้มีการนำเสนอเรื่องที่ EU เองก็ออกมาขอร้องให้อาเซียนอย่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียมันดูย้อนแย้งกับสิ่งที่สรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ทรัมป์กับปูตินเป็นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้อินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ตกลงอเมริกาจะเอายังไงกับเรื่องนี้ครับ
3: คือตอนนี้เนี่ยอเมริกาคือก็ต้องการทุกอย่างอเมริกาก็ต้องการที่จะกดดันอิหร่านให้มากที่สุดนะครับต้องการที่จะยังกดดันรัสเซียพอสมควรนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่อเมริกาก็ต้องการเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นภาระที่ทรัมป์มอบให้กับสกอตต์เบสเซนก็คือต้องการให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลกเพื่อมาทดแทนน้ำมันที่หายไปจากฮอร์มุสนะครับซึ่งตัวเลขก็คือมันแทนไม่ได้ครับคุณวารินเพราะว่าน้ำมันมันหายไป 20% นะครับคือแทนยังไงเนี่ยเอาอย่างมากสุดเนี่ยครึ่งหนึ่งยังไม่รู้ได้ไหมเลยนะครับคุณวารินแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สกอตต์เบสเซนก็พยายามทำด้วยนะฮะก็คือเพิ่มกำลังการผลิตเท่าที่ทำได้นะครับในcapacity ที่เหลืออยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับก็อย่างที่คุณวารินบอกก็คือไปกดดันจีนว่าไม่เอาแล้วไม่ให้ซื้อน้ำมันอิหร่านคือในระยะสั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะ maximum pressure กับอิหร่านนะครับก็เลยเป็นที่มาของยุทธวิธีใหม่ของสหรัฐเนี่ยแหละครับปิดล้อมทำปิดล้อมครับคุณวาริน
0: คือนั่นสิครับ
3: คือวิธีที่แปลกมากนะครับบอกว่าฮอร์มุซนี่ถูกปิดอยู่สหรัฐจะปิดทับนะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นการกดดันอิหร่านที่สำคัญมากเหมือนกันครับ
0: ครับและล่าสุดก็มี Project Freedom ที่จะช่วยเรือเขาใช้คำว่าเรือบางลำที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้เนี่ยให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกไปได้อาจารย์มอง Project Freedom ซึ่งอิหร่านเองเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่หลักการของอิหร่านนะครับคือการปฏิบัติการเช่นนี้เนี่ยคืออิหร่านมองว่าเป็นฝ่ายอริแล้วก็สามารถที่จะลงมือต่อเรือลำนี้เรือเหล่านี้ได้นะครับที่สหรัฐช่วยเนี่ยนะครับคือมันก็คือสงครามในสงครามเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์มอง Project Freedom ของทรัมป์ล่าสุดยังไงบ้างครับแล้วแม้แต่ฝรั่งเศสมาครงเองก็ออกมาบอกนะครับว่าช่วยก็ช่วยไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสนั้นจะส่งพละกำลังหรือว่าทหารเนี่ยไปช่วยอเมริกาในการทำศึกสงครามในครั้งนี้ครับ
3: เราค่อยๆไล่ให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับก็คือเดิมเนี่ยอิหร่านเขาปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่คำว่าปิดของเขาเนี่ยเขาปล่อยเรืออิหร่านเขาปล่อยเรือจีนออกมาได้นะครับหรือว่าเรือที่ใครบอกว่าจะเสียเงินให้เขาค่าผ่านทางเขาก็จะปล่อยออกมาก็คือเขาเก็บค่าตงนะครับคุณวารินอเมริกาก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้อเมริกาก็ฉลาดมากนะครับไปใช้ยุทธวิธีบอกปิดทับนะฮะก็คืออเมริกาบอกว่าอเมริกาจะไปปิดซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรืออิหร่านเรือจีนนะครับเรือใครก็ตามที่เสียเงินให้อิหร่านอเมริกาจะไม่ให้ผ่านนะฮะอันเนี้ยก็ทำมาจนตอนนี้มันก็เลยเป็นปิดสมบูรณ์ก็คือมันไม่มีเรือผ่านเลยช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตั้งแต่ที่อเมริกาปิดซ้อนนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาประกาศใหม่บอก Project Freedom เพราะว่าคนโวยวายเยอะนะครับว่าโอ้โหเรือมันติดมันผ่านไม่ได้แล้วมันกลายเป็น humanitarian problem ก็คือปัญหามนุษยธรรมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่สภาพจิตใจของคนเดินเรือของคนที่อยู่ในเรือนะครับทรัมป์ก็บอกว่าจะให้ตอนนี้จะยอมและที่จะให้เรือที่ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือไม่ใช่ทั้งเรืออิหร่านหรือพันธมิตรอิหร่านนะครับก็คือเป็นเรือของคนกลางเนี่ยนะครับยกตัวอย่างที่วันนี้ทะเลาะกันอยู่คือเรือเกาหลีใต้นะครับบอกว่าจะให้ผ่านได้แล้วสหรัฐจะช่วยให้ผ่านได้อย่างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่เมื่อเช้าทรัมป์ทวีตนะครับคุณวารินก็คือบอกว่าเรือเกาหลีใต้เนี่ยถูกยิงก็คืออิหร่านยิงเรือเกาหลีใต้แล้วทรัมป์ก็ยิงเรืออิหร่านก็คือมีปะทะกันอีกแล้วที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้ต้องการ maximum pressure อิหร่านนะครับเพราะว่าการที่สหรัฐปิดล้อมทับที่อิหร่านปิดเนี่ยนะครับก็คือเขาต้องกดดันให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถทำการค้าขายได้เลยนะฮะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรืออิหร่านไม่สามารถที่จะส่งออกน้ำมันได้ถูกไหมครับคุณวารินแล้วก็ไม่ยอมให้อิหร่านเก็บค่าตงนะครับแต่ว่าไอ้การที่ไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมันเนี่ยมันมีนัยยะนะครับเพราะว่าอิหร่านก็ต้องเก็บน้ำมันในประเทศใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ถังเก็บน้ำมันในอิหร่านเนี่ยเต็มแล้วนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยตอนนี้อิหร่านก็ต้องหยุดหรือลดการผลิตน้ำมันลงซึ่งก็จะหมายถึงความพังพินาศทางเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อเท็จจริงหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าน่าสนใจมากเนี่ยก็คืออิหร่านเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องการการนำเข้าพลังงานนะครับคุณวารินเพราะว่าถึงอิหร่านมีน้ำมันเนี่ยแต่ว่าโรงกลั่นน้ำมันในอิหร่านเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านก็ต้องนำเข้าเบนซินดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปจาก UAE ปีละไม่น้อยครับซึ่ง พอฮอร์มุซถูกปิด
4: โดยสหรัฐมาปิดทับเนี่ยตอนนี้ที่ตลกก็คือว่าเราบอกราคาน้ำมันทั่วโลกนี้พุ่งสูงมากใช่ไหมครับแต่แม้กระทั่งราคาน้ำมันในอิหร่านเองเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 40% นะครับก็ตอกย้ำวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตเศรษฐกิจในอิหร่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สหรัฐคาดหวังเนี่ยก็คือว่าไอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความหายนะทางเศรษฐกิจเนี่ยผู้นำอิหร่านจะทนไม่ได้หรือว่ามันจะมีความแตกแยกในหมู่ผู้นำนะครับแต่ว่าก็ถามว่าในมุมอิหร่านก็บอกว่างั้นก็เอาเศรษฐกิจโลกเป็นเดิมพันงั้นก็ไม่ต้องมีใครออกจากคอมุสนะครับแล้วก็ลองดูว่าใครจะทนได้มากกว่ากันนะสหรัฐก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นจะพยายามให้เรือที่ไม่เป็นกลางออกได้แต่อิหร่านเขาเนี่ยยิงแล้วนะครับเรือเกาหลีใต้เพราะนั้นมันก็ไม่ได้ออกง่ายอ่ะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นเกมจ้องตาใครจะกระพริบตาก่อนกันนะครับคุณวาริน
0: ครับครับแล้วก็ดูจะคุมเชิงกันด้วยนะครับคือจะบลัฟกันด้วยในส่วนของข้อตกลงที่ปากีสถานในตอนนี้เป็นตัวกลางในการยื่นข้อตกลงให้กันและกันนะครับทรัมป์ก็บอกว่ามันยังไม่ได้อิหร่านยังชดใช้ไม่พออิหร่านก็บอกว่าก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วก็รอดูว่าทางทรัมป์จะว่าอย่างไรหรือว่าโทนของมอชตบาคาเมนัยที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคือสหรัฐเนี่ยแพ้แล้วนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ในฮอร์มุสก็คือฮอร์มุสนะครับกับนั่นคือหน้างานแต่ว่า behind theตอนนี้เรื่องของข้อตกลงหรืออาจารย์คาดการได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนครับข้อตกลงที่จะทำกันได้ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะถอยกันคนละก้าวหรือว่าจะคอมโพรไมส์ยังไงบ้างครับ
4: คือตอนนี้ผมคิดว่าทรัมป์นี่เขาก็ต้องโชว์ว่าเขาเป็นดีลเมกเกอร์นะครับคุณวารินแต่ว่าเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าเขามีไพ่เยอะกว่าอิหร่านหรือเขายังสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้ต่อไปเขายังทนไหวนะครับเขาต้องการดีลที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะพิจารณาดีลอิหร่านนะครับก็ตอบไปตอบมาแต่ว่าเข้าใจว่าดีลเนี่ยมันยังห่างกันพอสมควรอ่ะสิ่งที่สหรัฐต้องการกับสิ่งที่อิหร่านยอมได้นะครับสหรัฐต้องการให้อิหร่านเลิกอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ส่งคืนยูเรเนียมอิหร่านบอกว่าไม่ยอมใช่ไหมครับก็เนี่ยมันยังห่างกันมากอยู่นะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เขาก็มองว่าเขายังทนได้นะครับคือทรัมป์มาทนได้อเมริกาจะพอทนได้นะครับแต่ว่าโลกอาจจะทนไหวไหมนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็คงยังคิดว่าช็อตเทอมเนี่ยเขาจะกดดันแม็กซิมัมเพรสเชอร์ต่อไปเพื่อจะได้ดีลที่ดีขึ้นแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ทรัมป์ก็ออกมาพูดนะครับแล้วมันก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเนี่ยก็คือทรัมป์บอกว่าทรัมป์ไม่แน่ใจว่าเจรจากับใครหรือว่าโครงสร้างการเมืองในอิหร่านตอนนี้เป็นยังไงนะครับและอันเนี้ยมันก็เลยนำไปสู่ความหวังลึกๆของอเมริกาเหมือนกันว่ามันจะมีความแตกแยกภายในการเมืองอิหร่านถ้ากดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากชนชั้นนำของอิหร่านก็มีผลประโยชน์ผูกพันทางเศรษฐกิจมากนะครับมันจะทำให้เกิด regime change หรือความขัดแย้งภายในหมู่ผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้ไหมนะครับแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้แม้กระทั่ง Intel หรือความเข้าใจเขาเรื่องใครเป็นผู้นำอิหร่านใครคุมอิหร่านอยู่เนี่ยก็น่าจะน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าอิหร่านนี่มันแตกเป็นหลายฝ่ายขนาดไหนนะครับก็ผมคิดว่าเนี่ยปัจจัยเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบที่ทำให้มันหาทางลงไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นภาพอยู่ในสเตจที่ว่าทรัมป์พยายามที่จะเพรสเชอร์อิหร่านให้มากที่สุดแต่อิหร่านก็จะต้องทนให้นานที่สุดแล้วมันก็เป็นเกมที่ว่าใครจะทนได้นานกว่ากันครับคุณวาริน
0: ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับทรัมป์ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าทำลายเรือเล็กอิหร่าน7ลำในช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็เตือนกองทัพอิหร่านจะถูกกวาดล้างหากตั้งเป้าโจมตีเรือนะครับก็หมายถึงเรือที่ทางสหรัฐจะออกไปช่วยในโปรเจกต์ฟรีเดิมในครั้งนี้นะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็เตือนว่ากองทัพอิหร่านจะถูกกวาดล้างจนสิ้นซากไปจากพื้นโลกก็ชอบใช้คำแบบนี้อยู่แล้วนะครับหากเล็งเป้าโจมตีมายังเรือของสหรัฐ ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐกำลังมีปฏิบัติการพาเรือออกจากน่านน้ำแห่งนี้นะครับนั่นคือคำพูด rhetoric ของทรัมป์ซึ่งพอพูดแรงๆแบบนี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเวลาจะตกลงกันเนี่ยมันจะไปกันด้วยอารมณ์ไหนนะครับในเมื่อทรัมป์เนี่ยไม่เคยใช้วาจาที่สุภาพหรือเป็นวาจาที่เป็นทางการทูตเลยนะครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำพูดของทรัมป์แบบนี้หน่อยได้ไหมครับว่านี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือมันเป็นแท็กติกในการทำสงครามยังไงล่ะครับอาจารย์ครับ
4: ก็ธรรมเนียมของทรัมป์นะครับไม่ใช่ธรรมเนียมคนอื่นนะครับคุณวาริน
0: ครับ
4: แต่ว่าเป็นแท็กติกของทรัมป์ก็คือเขาก็พูดให้เป็นเหมือน maximum pressure แล้วก็พูดให้คนกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาบ้าจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรการเล่นเล่นเล่นละครเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นเรียลลิตี้โชว์ครับคุณวารินนะฮะก็คนอเมริกันก็เหมือนเป็นกองเชียร์ดูหนังสงครามนะครับออกมาเป็นหนังสงครามสดนะครับแต่เนี่ยมันปั่นป่วนแล้วก็มันก็วุ่นวายมากนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องฮอร์มุซแต่ว่าข่าวเนี่ยมันก็มีออกมาด้วยนะครับว่า UAE เนี่ยบอกว่าถูกโจมตีนะครับก็แปลว่าเอ๊ะมันกลับมามีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอีกแล้วหรือเปล่านะครับแล้วมันก็มีคำถามต่อมาด้วยว่าตอนนี้คนยังงงเลยว่าซีสไฟเนี่ยตกลงแล้วมันถูกละเมิดไปหรือยังมันยังซีสไฟกันอยู่ไหมครับเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยสถานการณ์เปราะบางมากนะครับคุณวารินแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็มันก็จะลากยาวนะครับแต่ที่มันน่ากลัวเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่าในมุมของทรัมป์หรือที่ปรึกษาทรัมป์เนี่ยเขาจะแอดไวซ์ทรัมป์เนี่ยอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือบอกว่าเอ้ยมันอีกนิดเดียวนะครับคือเราต้องเพรสเชอร์เขาต่อไปแล้วอีกนิดเดียวเขาจะทนไม่ได้แล้วเขาก็จะแตกแยกกันหรือว่าเปลี่ยนรีจิมหรือว่าเจรจากับเรานะครับกับอันที่2ที่ advice ทรัมป์ก็คือบอกว่าเราเจ็บน้อยที่สุดนะครับคนอื่นนั่นแหละที่เจ็บมากกว่าเราจีนเจ็บมากกว่าเราโลกเจ็บมากกว่าเราแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมีน้ำมันอเมริกาทนได้นะครับทรัมป์ก็โพสต์บอกให้คนอดทนนิดนึงกับราคาพลังงานนะครับแต่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าระยะสั้นอาจจะยังไม่ได้มีทางลงเพราะว่าอาจจะกดดันกันต่อไปครับคุณวาริน
0: ครับแล้วที่จะไปจีนนี่จะคุยอะไรกันครับอาจารย์ครับ
4: โอ้ที่ไปจีนนี่มันจะมีอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณวารินคือเขาจะประกาศตั้ง Board of Trade คือก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมครับเรามี Board of Peace ไปแล้วนะครับBoard of Peace นี่ก็ดูเหมือนจะมาเล่นบทบาทโดดเด่นกว่า UN ละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์ก็จะมาตั้ง Board of Trade ซึ่งก็คงจะเล่นบทบาทที่โดดเด่นกว่า World Trade Organization นะครับก็คือองค์การการค้าโลกนะครับแต่ Board of Trade เนี่ยทรัมป์จะตั้งกับจีนก่อนนะมันจะมีลักษณะเป็นทวิภาคีนะครับคุณวารินก็คือเป็นอเมริกากับจีนแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะพยายามที่จะส่งเสริมการค้าให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายและให้บรรลุสมดุลทางการค้ามากขึ้น ก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาซื้อของจีนเยอะจีนซื้อของอเมริกาน้อยใช่ไหมครับ ก็ต่อไปนี้ก็จีนก็ต้องบอกมาว่าจีนจะซื้ออะไรอเมริกามากขึ้นบ้างเพื่อจะทำให้ตัวเลขการค้าเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นแล้ว Board of Trade เนี่ยก็จะได้เป็นตัวที่แก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจความข้อพิพาทระหว่างกันสมัยก่อนทะเลาะกันเนี่ยก็ไป WTO ใช่ไหมครับตอนนี้ก็บอกแต่ทะเลาะกันก็มาเข้าบอร์ดนะครับคุณวารินแต่นี่ไงนักธุรกิจอย่างทรัมป์นี่ชอบคำว่าบอร์ดไหมฮะเขาชอบแบบเนี้ยชอบแบบนักธุรกิจนะครับเลยมีเป็น Board of Peace Board of Trade นะครับแล้วแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเขาจะไปทำกับประเทศต่างเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็จะมี Board of Trade ระหว่างอเมริกากับไทยระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นระหว่างอเมริกากับ EU อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณวารีเห็นข่าวเนาะเขาก็กลับมาขู่ EU อีกแล้วนะว่าจะขึ้นกำแพงภาษี EU เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ทรัมป์เนี่ยเขาก็อะไรคือภาษีนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองด้วยนะครับเมื่อวันก่อนก็มีคนถามทรัมป์บอกว่าเนี่ยมาคงเขาบอกเขาไม่สนใจจะมาช่วยนะ ทรัมป์บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันขึ้นภาษีวายมาคองก็มาแล้ววิ่งมาแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเกมของทรัมป์ครับ
0: ครับครับครับก็บริหารอยู่บนเควอสนะครับคือ unpredictable จริงๆนะครับคือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามุกต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างหรืออารมณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเส้นแบ่งมันก็บางมากว่าตกลงแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทางเดโมแครตกำลังจี้สังคมอเมริกันกันอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วนะครับอาจารย์คงได้เห็นanalysis แบบนี้บ้างนะครับอาจารย์มันจะไปถึงจุดนั้นจริงๆไหมครับในความรู้สึกของอาจารย์หรือว่ามันเป็นแค่ false accusation เป็นการกล่าวหาของทางเดโมแครตครับ
4: ก็ตอนนี้ไปถึงจุดนั้นยากแต่ว่าถ้าเกิดว่า midterm election เนี่ยเขาแพ้เลเทเลยเนี่ยนะครับมันอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเดโมแครตขึ้นมาคุมสภาได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเนี่ยไอตัว impeachment หรืออะไรได้เช่นเดียวกันนะครับคุณวารินแต่นั่นเป็นเรื่องของว่าหลัง midterm election นะครับระยะตอนนี้คงไม่มีอะไรที่จะมาท้าทายอำนาจของทรัมป์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นเนี่ยก็คือทรัมป์ก็ยังโม้อยู่นะว่าหุ้นอเมริกาทำ new highนะครับเศรษฐกิจอเมริกายังดีอยู่นะครับคือมันมีคำถามว่าเราผมคิดว่าเราเนี่ย underestimate ไอ้ผลกระทบจากการปิดฮอร์มุสมากนะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีน้ำมันสำรองนะครับคือตอนนี้เราก็ใช้ strategic reserve ช่วยไปก่อนนะครับ แล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ AI เนี่ยมันบูมมากเนาะเพราะฉะนั้น AI investment ไอ้การลงทุนเรื่อง AI หุ้น AI มันก็ดันตลาดหุ้นอเมริกาให้ new high แล้วก็ยังช่วยตัวเศรษฐกิจอเมริกาอยู่นะครับแต่จริงๆเนี่ยคุณวารินครับไอ้เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยมันผูกเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสงครามอิหร่านเนี่ยสุดท้ายมันจะดันราคาพลังงานแล้ว AI เนี่ยมันพึ่งพลังงานมากนะครับคุณวารินคุณวารินจะคำนวณจะให้มันคิดเนี่ยมันทั้งหมดมันต้องใช้พลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดไอ้เรื่องสงครามมันจบไม่ได้ถ้าช่องแคบพอมุสปิดต่อไปเนี่ยแล้วราคาพลังงานทีบตัวสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะกดดันต้นทุนของ AI นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนกลัวนะครับคุณวารินว่าเอ๊ะถ้า
0: ครับอาจารย์ครับ
4: ครับครับ
0: อาจารย์ครับช่วยทวนประโยคเมื่อสักครู่อีกทีนะครับทวนหลายคนกลัวยังไงนะครับพอดีสัญญาณเน็ตมันช้าไปนิดนึงครับ
4: หลายคนกลัวเรื่อง AI bubble ครับคุณวาริน
0: ครับ
4: ฟองสบู่ AI ว่าถ้าเกิดว่าฟองสบู่ AI แตกเนี่ยมันจะหายนะกันขนาดไหนนะครับเพราะสาเหตุก็เพราะว่าหลายคนเชื่อนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะมีฟองสบู่แล้วอาจจะเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นตัวที่ทำให้แตกหรือเจาะฟองสบู่นี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องเลยก็คือต้นทุนพลังงานถ้ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของ AI เราชอบคุยกันนะครับว่าพื้นฐานของ AI มันคือเซมิคอนดักเตอร์หรือมันคืออะไรนะครับจริงๆพื้นฐานของ AI คือพลังงานครับคุณวารินคุณวารินจะทำ AI ให้ฉลาดเนี่ยต้องโอ้รันประมวลผลต้องอะไรต้องใช้พลังงานนะครับแต่ผมก็เลยกำลังจะบอกว่าณระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาคุยกันได้นะครับแล้วเราก็ยังใช้น้ำมันจาก strategic reserve AI ก็ยังช่วยพยุงเศรษฐกิจนะครับแต่ระยะยาวถ้ามันลากยาวต่อไปเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือใช้ strategic reserve หมดแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับและตัวของราคาพลังงานมันก็ผูกกับการกดดันฟองสบู่ AI ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันลากยาวแล้วหาทางลงแล้วจบไม่ได้เนี่ยหายนะรออยู่ข้างหน้าแหละครับคุณวารินครับ
0: ครับไม่ใช่ว่าจะไม่กระทบกับ AI นะครับหรือคนจะหันไปพึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็มีต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว AI ถ้าอย่างนั้นที่เรากลัวกันว่าจะมาแทนงานของคนเนี่ยนะครับก็ต้องเลื่อนออกไปไหมครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสงครามกระทบกับ AI หรือว่าตอนนี้คนเริ่มเข้าใจเรื่องครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวเองนะครับผมเชื่อว่า AI ไม่ได้จะมาแทนมนุษย์ได้นะครับอาจารย์ครับแต่อาจารย์เองมองว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ
4: คือแหมคำตอบนี้มันก็คงต้องตอบว่ามันก็คงแทนบางส่วนแล้วมันก็คงสร้างงานใหม่บางส่วนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
0: ค
4: ครือ
0: ับ
4: มันก็จะมีงานที่หายไปมีงานใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้ว
0: อืม
4: เขาก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับ
0: อื
4: แต่ต
0: ม
4: อนนี้ก็มีคนกังวลว่าไอ้งานที่หายไปเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนมันจะเร็วข
0: ค
4: นาร ด
0: ับ
4: ไหน
0: อ
4: มั
0: ื
4: นจะกระ
0: ม
4: ทบมากขนาดไหนนะครับแต่ที่มันน่ากลัวเนี่ยคุณวารินก็คือสมัยก่อนคนบอกว่างานที่จะหายไปคือ blue collar work
0: อื
4: นะ
0: ม
4: ครับจากหุ่นยนต์นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่างานที่จะหายไปเนี่ยคือ white collar work นะครับ
0: อืม
4: เพราะว่าไอ้ตัวของซอฟต์แวร์ AI เนี่ยมันทำงานแทนเลขาผู้ช่วยเราได้อย่างดีมากแล้วอ่ะนะครับ
0: อืม
4: คือตอนนี้มันกันถูกกดดันทั้งสองข้างเนาะข้างหนึ่งเนี่ยจากซอฟต์แวร์ AI เนี่ยมันก็กำลังที่จะทดแทน white collar work นะครับ
0: อืม
4: แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก physical AI ก็คือหุ่นยนต์ industrial robot automation มันก็ทดแทน blue collar work เพราะฉะ
0: อ
4: น
0: ื
4: ั้น
0: ม
4: มันก็เหมือนกับกดดันทั้งสองทางนะครับมันเพิ่งมี study ออกมาด้วยนะครับบอกว่าไอ้คนที่ตกงานจาก AI เนี่ยเป็นอะไรจบปริญญาโทปริญญาเอกด้วยซ้ำอ่ะคือ AI เนี่ยมันสามารถทำงานแทนโปรแกรมเมอร์และอีกไม่นานมันจะเขียนโปรแกรมแทนคนได้100%แล้วมันก็ตลกดีนะสมัยก่อนเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นยุค AI ทุกคนควรจะเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับตอนนี้กลายเป็นอาชีพแรกที่จะตกงานเพราะ AI จะมาแทนโปรแกรมเม
0: ออ ื
4: ร์ไ
0: ม
4: ด้อย่างรวดเร็วมากนะครับคุณวาริน
0: อ
4: แต
0: ื
4: ่
0: ม
4: ที่คุณวารินพูดเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอันที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจเป็นอันที่สามไง
0: ครับ
4: คือตอนนี้นะวันนี้ AI ก็อาจจะถึงจุดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ฉลาดพอจะแทนคนได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามันพัฒนาไปเร็วมากนะครับ
0: อื
4: แล้
0: ม
4: วผมคิดว่ามันไม่ได้ช้าลงอ่ะคุณวาริน
0: อื
4: เพราะ
0: ม
4: ว่าผู้นำ AI เนี่ยเขาก็ยังทำได้เร็วอยู่นะครับ
0: อืม
4: แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เอ้ยมันกระทบตลาดแรงงานมันกระทบ unemployment มันกระทบกับซึ่งเขาบอกว่ามันแทนเนี่ยคือมันแทนคนที่จะเดิมได้เงินเดือนดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณวาริน
0: อืมอืม
4: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรนะครับ
0: อืม
4: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกำลังมีสามระเบิดเวลาครับ
0: อืม
4: ระเบิดเวลาแรกเนี่ยก็คือสงครามอิหร่านถ้าจบไม่ได้คือระยะสั้น
0: ครั
4: เน
0: บ
4: ี่ยมันยังไปกันได้เพราะว่าใช้ strategic reserve ของน้ำมัน
0: ครับ
4: นะครับ
0: อืม
4: แต่ถ้
0: อ
4: า
0: ื
4: จบ
0: ม
4: ไม่ได้เนี่ยนี่ก็ระเบิดเวลาลูกที่หนึ่งระเบิด
0: คร
4: เว
0: ั
4: ล
0: บ
4: าลูกที่สองก็คือมันจะกลับไปกดดันฟองสบู่ AI น
0: อ
4: ะ
0: ื
4: ครับ
0: ม
4: แล้วถ้ามันแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหายนะขนาด
0: อื
4: ไหน
0: ม
4: นะครับ
0: อืม
4: และ
0: อืม
4: ระเบิดเวลาลูกที่สามก็คือ AI ที่มันกำลังจะ replace งานคนเนี่ยนะคร
0: อ
4: ับ
0: ืม
4: ซึ่งตอนนี้มันฉลาดเร็วมากทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยแล้วถึง
0: คร
4: จ
0: ั
4: ุ
0: บ
4: ดไหนที่มันจะ replace เร็วมากแล้วมันจะส่งผลกระทบที่กว้างไกลมากนะครับ
0: ครับ
4: แต่ระยะสั้นคุณวารินจะเห็นว่าเรายังไม่เห็นว่าโอ้ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรแต่ระยะยาวมันมีระเบิดเวลาสามลูกที่ถ้าระเบิดพร้อมกันหรืออ
0: ือฮึ
4: พร้อมกันบางลูกเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ต้องคิดถึงความหายนะแล้วนะครับ
0: ครับครับผมว่าข้อที่สองเรื่องฟองสบู่ AI เนี่ยผมน่าผมว่าน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าผมเวลาผมรายงานตลาดภูมิภาคบ้านเราอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ดีหรือบางทีจีนก็ดีที่ล้อไปกับเซมิคอนดักเตอร์หรือเทคโนโลยีกรุ๊ปของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมันไปไวมากอะฮะมันเหมือนกับมันเป็นฟองสบู่ที่ใหญ่มากเวลาตลาดขึ้นทีของภูมิภาคนี้ที่ได้ผลอานิสงส์จากเรื่องของ AI เนี่ยนะครับอาจารย์มันน่ากลัวนะฮะบ้านเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบ้านเราเป็นแค่แรงกระเพื่อมมาจากภูมิภาคอีกทีหนึ่งอาจารย์มองไงบ้างครับ
4: ก็ที่เราคุยกันเนี่ยมันแปลกไหมล่ะครับว่ามันมีวิกฤตพลังงานอยู่ข้างหน้าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเราก็บอกเอเชียต้องพึ่งฮอร์มูซเนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้ทำนิวไฮนะครับตลาด
0: อ
4: ห
0: ื
4: ุ้น
0: ม
4: ญี่ปุ่นทำนิวไฮนะครับ
0: อ
4: แล
0: ื
4: ้วส
0: ม
4: มติว่าคุณวารินไปถามเหตุผลว่าเอ้ยมันนิวไฮได้ยังไงอ่ะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี่ต้องพึ่งน้ำมันฮอร์มูซตั้งเยอะนะครับ
0: อ
4: ทุ
0: ื
4: กค
0: ม
4: นก็จะบอกว่าอ๋อเพราะว่าAI นะครับ
0: อืม
4: ตอนนี้บริษัทญี่ปุ่นเรื่อง AI นะครับกำลังไปได้ดีบริษัทเกาหลีใต้เรื่อง AI กำลังมีศักยภาพ นะครับแต่นั่นแหละถ้าอย่างที่คุณวารินพูดเลยมันเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่าแล้วไอ้ตัวสงครามอิหร่านถ้ามันไม่จบมันจะไปกดบับเบิ้ลนี้ไหมแล้วถ้าบับเบิ้ลนี้แตกผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็มันก็มีระเบิดรออยู่ข้างหน้าแล้วระเบิด3ลูกเนี้ยมันก็สัมพันธ์กันด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับจ้าครับไปคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับนี่คือเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตนะครับในข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ดร.อาร์มตั้งนิรันดรผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันนะครับช่วงตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีกับผมบัญชาชุมชัยเวชในรายการ Econ Biz นะครับทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดแห่งนี้ครับทักทายทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่บนหน้าปัดรถยนต์ที่บ้านก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าในระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 รวมถึงแอปพลิเคชัน mcord.net นะครับท่านผู้ชมสามารถส่งแสดงความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันหรือแม้แต่ข่าวสารที่นำมาสรุปใน Econ Biz ของเราได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ครับเราเดินทางกันเข้ามานะฮะเป็นวันอังคารที่5พฤษภาคมนะครับก็ยังคงเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยกลับมาทำงานทำการกันเต็มเลยครับอยู่เป็นทั้ง4วันอยู่เลยนะครับนะฮะส่วนเรื่องฟ้าฝนเองอากาศเองตอนนี้น่าเห็นอกเห็นใจนะครับคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเองก็ไม่ดีอยู่แล้วโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัวน่าสะเทือนใจมากๆนะฮะมีทั้งร้านรวงข้าวของรถยนต์นะฮะโอ้โหเสียหายกันยับเสาไฟฟ้าล้มทับนะฮะรวมไปถึงบางท่านก็เกิดความสูญเสียในครอบครัวกันด้วยก็ขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายทั้งสิ้นเหมือนกับสภาวะของเศรษฐกิจในขณะนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกันอยู่นะครับสำหรับการลงทุนนะฮะวันนี้ก็ตลาดหุ้นกลับมาเปิดทำการเป็นวันแรกนะครับส่วนตลาดทองคำวันนี้ก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้แล้วเอาไปดูหุ้นไทยกันหน่อยนะครับวันนี้เปิดวันแรกหลังจากที่หยุดไปถึง4วันติดต่อกันปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,490 จุดนะครับตกไปก็นิดหน่อยนะฮะ 3.59 จุดครับด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 73,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนทองคำนะครับวันนี้ก็พอให้แบบที่เรียกว่าชีวิตตื่นเต้นนิดๆนะฮะปรับทั้งหมด20รอบแต่ปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยฮะขึ้นบางมากเลยครับแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับ20รอบทั้งหมดนี่นะครับก็ยังทำให้ราคาทองคำแท่งเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 71,000 บาทได้นะครับสำหรับราคารับซื้อนะครับของทองคำแท่งปิดจบไปเนี่ยสุดที่ที่ขึ้นมา100บาทนี่ก็คือขึ้นมาปิดที่ 7,300 นะครับในขณะที่ราคาขายออกนั้นปิดที่ 7,500 บาทนะครับรูปพรรณนะครับปรากฏราคารับซื้อนั้นปิดจบที่ 68,887 บาทครับส่วนราคาขายออกนะอยู่ที่ 71,300 บาทครับโอ้วันนี้เงินบาทของเราเนี่ยนะฮะเหวี่ยงลงไปลึกถึง 32.78 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณการลงทุนสำหรับวันนี้กันนะครับส่วนวันนี้นะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับผมนึกถึงเรื่องของอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยคือมันครบ4เดือนละมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนนะฮะแล้วเราก็มาอยู่พฤษภาเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับใน4เดือนแรกก็ตีซะว่าอะไรรู้ไหมฮะ 1ใน3ของปีนี้เนี่ยมันก็เสด็จน้ำกันแล้วล่ะแล้วมันจะได้เห็นทิศทางกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้4เดือนก็จะกลับ1ใน3ของปีเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ในหรืออีก2ใน3เนี่ยนะครับเราพอจะเห็นทิศทางแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นส่งออกการลงทุนและหนึ่งในนั้นที่ผมนึกถึงก็คือข้าวไทยนะครับปีนี้ข้าวไทยเป็นยังไงนะฮะเห็นได้ข่าวว่าเงินบาทเองก็มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งนะครับแถมมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับโอ้ปีที่แล้วเนี่ยเจอเรื่องภาษีโดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาเยอะสำหรับข้าวนะครับงั้นวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับทางด้านผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ในวงการข้าวนะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับครับสวัสดีครับเสียงหายเสียงขาดครับไม่เป็นไรครับต่อสายกันใหม่นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า4เดือนเนี่ยนะครับวันนี้เราเห็นตัวเลขภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะโอ้รัฐมนตรีจ้างโชว์คนใหม่ตัดสินใจหันตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยปีนี้เลยนะครับคงจะเห็นแล้วนะครับว่าผ่านมาได้4เดือนก็จริงแล้วสงครามอิหร่านที่เริ่มขึ้นกันตั้งแต่มีนาคมเนี่ยตอนนี้นี่นะครับสถานการณ์ของทางตะวันออกกลางก็ลุกผีลุกคนจริงๆนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะวันที่65หรือ66ของสงครามอิหร่านกันแล้วโอ้โหเมื่อคืนนี้สู้กันสะบักสะบอมกันเลยนะครับและนั่นก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในต่างแต่งอย่างมากๆเพราะด้วยอาการต่างๆที่คาดเดายากๆอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันในเรื่องนี้และโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะครับสายกลับมาแล้วนะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
4: ครับคุณชูเกียรติครับตอนนี้เราเข้าเดือนพฤษภาคมกันแล้วนี่นะฮะตัวเลขการส่งออกข้าวของประเทศไทยเอาเดือนล่าสุดก่อนคือเดือนเมษายนเนี่ยมีตัวเลขออกมาชัดเจนหรือยังครับ
5: ตัวเลขเดือนเมษาเนี่ยกับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันอยู่ประมาณสักไม่ถึง600,000นะฮะเพราะเนื่องจากติดวันหยุดเยอะมีวันหยุดเยอะตอนนี้ประเด็นก็คือถ้าจาก2มกราจนถึง30เมษาเนี่ยเราส่งออกไปประมาณ2.1 ล้านนะครับ2.1 ล้านอันนี้รวมเรื่องของตัวเลขใบอนุญาตด้วยนะครับที่ทำการส่งออกเนี่ยก็ถามว่าลดลงไหมก็ลดลงจากปีที่แล้วประมาณเกือบ 19% นะครับ
4: โอ้
5: หรือจริงปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับคือปีที่แล้วเราส่งออกจริงๆเนี่ยทั้งปีเนี่ยปีที่แล้วอยู่ที่ 7.9 ล้านตันนะครับแต่ปีนี้เราตั้งแค่7เองนะครับสาเหตุที่เราตั้งค่อนข้างน้อยปีนี้เพราะว่าเราดูว่าการแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากและอินเดียเนี่ยมีสต็อกเหลือในกองคลังเนี่ยค่อนข้างมากเกือบ50 ล้านตันนะครับแล้วอินเดียเนี่ยตั้งเป้าส่งออกปีนี้นะครับตอนต้นปีนะครับ25 ล้านตันจะส่งออกนะครับเราก็เลยดูว่าโหศักยภาพของเราเนี่ยเพราะว่าหนึ่งราคาเราแพงกว่าพวกอินเดียพวกปากีสถานพวกเวียดนามเนี่ยโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนโอ้โหว่าการแข่งในตลาดโลกเนี่ยก็คงจะไม่สดใสนักนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีถ้าเราจำได้ค่าเงินบาทมันก็แข็งวันนี้นะครับนี่มาช่วงนี้อาจจะอ่อนลงไปบ้าง 32.6-7 เนี่ยแต่ตอนช่วงต้นปีเนี่ยเหลือ 31 นิดๆนะครับซึ่งทำใหการแข่งขันของเราเนี่ยมันยากมากเราก็เลยตั้งเป้าไว้ค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้4เดือนแล้วเราก็ส่งออกได้ประมาณสัก2.1 ล้านนะครับโดยเรียกว่าโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถามว่าต่ำกว่าเป้าที่เราตั้งไว้7 ล้านไหมก็ยังต่ำกว่านิดนึงถ้าปกติถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดจากทั้งปีเนี่ย12 เดือนไอ้นี่4เดือนไปแล้วนะฮะก็คือ1ใน3มันควรจะอยู่ที่ถ้า7ล้านถ้าเป้าที่อยู่ที่7ล้านเราควรจะได้สัก2.3 ล้านนะครับต่อ4เดือนเนี่ยนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ต่ำกว่าลงมานิดนึงนะครับซึ่งมันก็มาเจอปัญหาที่เราอย่างที่เราทราบมาดีอยู่ก็คือเรื่องของไอ้สงครามนะฮะเอาเปอร์เซียเนี่ยซึ่งทำให้ตลาดใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยก็คืออิรักนะครับอิรักเนี่ยปีที่แล้วซื้อเรา1 ล้านตันปีนี้4เดือนเนี่ยนะครับเพิ่งส่งออกไปแค่เดือนเดียว ปกติเนี่ยเดือนหนึ่งเราจะส่งออกประมาณ 8-90,000 ตันไปอิรักเนี่ยนะครับประเทศเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตอนเดือนกุมภาพอสงครามเริ่มใช่ไหมครับตอนนั้นเรือกำลังยังโหลดข้าวอยู่เลยปรากฏว่าต้องขนข้าวจากเรือใหญ่ออกหมดนะครับรับเพราะว่าเรือไม่ไปนะครับมีปัญหามากเรื่องโลจิสติกส์เพราะว่าเรือเจ้าของเรือบอกไม่ไปเด็ดขาดนะครับต้องขนข้าวขึ้นแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งข้าวไปอิรักอีกเลยเพราะว่าการไปอิรักนี่มันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นมันปัญหามันยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบเลยตรงนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราหายไปเยอะเลยนะเดือนนี้ครับอย่างที่บุรีอิรักเนี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 8-90,000 ตันแล้วนะครับที่เราส่งไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันหลุดเป้าไปนิดนึงนะครับแต่ยังมีความโชคดีที่ประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยอย่างพวกมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยปีนี้กลับซื้อเยอะขึ้นนะครับสาเหตุผมว่าเขามองในเรื่องของเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งนะฮะบางสำนักก็ทำนายว่าจะอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยทางมาเลเซียเนี่ยนะครับจากปกติเนี่ยเขาสต็อกข้าวของเขาเนี่ยนะครับเพื่อการใช้เนี่ยประมาณ3เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์มาตอนนี้เขาเอ็กเซนไป9เดือนเลยเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้เขาซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็ซื้อจากไทยนะครับก็เลยทำให้ไอ้โพชั่นที่เราหายจากไปจากอิรักเนี่ยไปมาเพิ่มที่มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์มากขึ้นนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยปีนี้ก็ซื้อช่วงนี้ซื้ออย่างต้องเรียนว่าซื้อแบบบ้าคลั่งเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยฟิลิปปินส์ซื้อจากเวียดนามเป็นหลักนะครับเรียกว่า 85% เนี่ยเป็นข้าวเวียดนามนะฮะซื้อจนเวียดนามตอนนี้ข้าวแพงกว่าของไทยอีกนะครับตอนนี้ราคาแพงกว่าเพราะว่าหมดนะฮะตอนนี้ฮะคือก็เรียนว่าอย่างฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ต้องหันกลับมาซื้อไทยเพราะว่าพอราคาเราถูกกว่าเวียดนามปุ๊บผมว่าเขาก็ต้องกลับมานะครับแล้วปีนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยข่าวว่าอาจจะต้องอิมพอร์ตนะครับมากถึง6,500,000ตันเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องเผื่อในเรื่องของการเพาะปลูกภายในประเทศเขาเนี่ยซึ่งอาจจะต้องเจอกับเรื่องสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งจะเกิดความแห้งแล้งแล้วมันจะโดนเต็มๆเลยในภูมิภาคแถบนี้นะครับไม่ว่าจะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือว่าแม้กระทั่งเวียดนามไทยเองเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยที่เราดูว่าปีที่แล้วไม่ยอมซื้อเลยนะครับปีที่แล้วไม่ได้อิมพอร์ตเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขา self sufficient เขาแบบว่าพึ่งพาตัวเองได้แต่ผมเชื่อว่ามาถึงครึ่งหลังปีนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรของประเทศเหล่านี้เนี่ยเกิน100 ล้านนะครับ
6: ใช่ครับ
5: อย่างอินโดนีเซียนี่280 ล้านคนฟิลิปปินส์เนี่ยโหตอนนี้120 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตภายในประเทศเขาถ้ามันเสียหายขึ้นมาอะไรนิดนึงเนี่ยมันทำให้ต้องอิมพอร์ตอย่างค่อนข้างมากมายทันทีนะครับอันนี้เขาเป็นภาพให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับเรื่องของการส่งออกข้าวนะครับช่วงนี้อาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าครึ่งปีหลังถ้าเอลนีโญมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างแรงเนี่ยผมว่ามันอาจจะการค้าข้าวอาจจะกลับมาคึกคักก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะส่งผลให้ราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วปกติเวลามีสงครามเนี่ยราคามันจะราคาพืชผลเนี่ยมันจะขึ้นนะครับแต่ปีนี้ถ้าเราดูจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาข้าวก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังเหมือนกับว่าดูอินเดียยังมีสต็อกมากมายอยู่ที่จะส่งนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามันไม่กันก้าวกระโดดเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้เราต้องเป็นที่3 รองจากเวียดนามแน่นอนเลยนะครับเพราะว่า4เดือนอย่างที่ผมเรียนมาเราส่งออกไป2ล้าน1ตอนนี้4เดือนเวียดนามส่งไปแล้ว3ล้าน2
6: โอ้โห
5: อินเดียส่งไปแล้วประมาณ6ล้านกว่าอินเดียตอนนี้หนักกว่าเราอีกเพราะว่าอินเดียปีนึงเนี่ยเขาส่งไปมิดเดิลอีสต์เนี่ยนะครับที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยประมาณเกือบ7ล้านตันจาก20 22ล้านตันที่เขาส่งออกแต่ละปีเนี่ยนะ7ล้านตันนี้ไปทางมิดเดิลอีสต์เพราะว่าจะเป็นเรื่องของข้าวมัสมาติพวกอะไรพวกนี้นะครับที่ทางมิดเดิลอีสต์เนี่ยนิยมบริโภคแต่ตอนนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับคือมันซักหมดเลยทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกอินเดียก็ลดลงจริงๆแล้วปกติถ้ามาถึงวันนี้เนี่ยเขาน่าจะส่งไปถึง 7-8 ล้านแล้วนะครับเพราะว่ามันยังได้แค่ประมาณสัก6ล้านเองแต่ว่าก็หายไปเยอะหลังจากที่เกิดสงครามนะครับของเราเองก็อย่างที่ผมเรียนอิรักตลาดเดียวก็เกือบเดือนละแสนที่เราหายไปนะครับนะฮะแต่ว่าอย่างไอเวียดนามเขาอาจจะโชคดีเขาไม่ได้ส่งไปทางประเทศมิดเดิลอีสต์มากมายตลาดใหญ่ก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปอย่างที่ผมเรียนว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ก็ซื้อค่อนข้างคึกคักมากนะครับก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยก็รอดตัวไปแล้วก็ส่งออกได้ค่อนข้างดีกว่าเราเยอะนะครับอันนี้คือภาพกว้างๆให้เห็นนะครับว่าปีนี้เนี่ยจากต้นปีมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
6: ครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับสงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เข้าเดือนที่3เนี่ยเป็นอันว่าถ้ามองเฉพาะในเรื่องของการส่งออกข้าวประเทศยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อันดับ1คืออินเดียอันดับ2เวียดนามอันดับ3ไทยเนี่ยรับผลกระทบมาหมดเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามองดูจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันเป็นปีแรกมั้ยครับที่เกิดภาวะสงครามเนี่ยแต่ราคาข้าวมันกลับไม่ขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเราเคยเจอแบบนี้บ้างมั้ยครับในช่วงหลายปีผ่านมาเนี่ย
5: คือปกติสงครามมันก็ไม่ค่อยถ้าเท่าที่ผมจำความได้มันก็ตอนอิหร่านกับอิรักนะฮะตอนนั้นนะครับที่รบกันในมิดเดิลอีสต์ตอนนั้นเนี่ยผมว่าราคาข้าวขึ้นมากกว่านี้นะนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวที่สำคัญของโลกก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยปีนึงต้องอิมพอร์ตประมาณเกือบ2ล้านตันนะครับแล้วตอนนั้นพอสู้รบกันเนี่ยก็ทำให้ราคาข้าวซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเรียนว่าอินเดียยังไม่ได้อยู่ในพิกเจอร์เท่าไหร่นะในเรื่องการส่งออกเพราะนั้นก็จะมีเนี่ยไทยเวียดนามเนี่ยแถบนี้จะเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆอันดับหลักๆนะครับอินเดียตอนนั้นเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้ส่งออกนะครับอินเดียเพิ่งมาส่งออกปีตั้งแต่ปี2555455อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ประมาณฮะ10ปีที่แล้ว10กว่าปีนะครับตอนที่เราจำนำข้าวนะครับช่วงนั้นผมจำได้นะฮะราคาเราแพงมากอินเดียส่งออกเลยมาแบบว่ามาได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นอินเดียก็ส่งออกมาตลอดเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยราคาข้าวขยับนะครับเพราะว่าผู้ขายมีไม่เยอะเหมือนในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากเรานอกจากเวียดนามเดี๋ยวนี้มีพม่านะครับที่ทำงานส่งออกนอกจากนั้นก็กัมพูชาก็ส่งออกนะครับปากีสถานนะครับหนักที่สุดคืออินเดียซึ่งอยู่ดีก็ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งส่งออกปีนึงนะฮะกว่า20ล้านตันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นภาพที่เราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราอย่างที่ผมเรียนว่าปีนี้มันปีที่มีสงครามแต่ว่าราคาข้าวก็ไม่ขยับอะไรเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับไอ้ที่หลังๆที่มันขึ้นมาเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของมาเลเซียมาซื้อมากกว่าน
6: ะครับ
5: มาซื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเรียกว่าเขาจะสต็อกอัพไปถึง9เดือนนะครับเพราะว่ากลัวในเรื่องของเอลนีโญมากกว่านะครับก็เลยทำให้มาซื้อไทยเยอะพอซื้อปุ๊บแน่นอนราคาไทยมันก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าผลพวงที่ได้มานะครับที่ทำให้ราคาข้าวก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ผมว่าใช้ได้นะราคาตอนนี้อยู่ประมาณสัก 390 300ประมาณ390เหรียญเนี่ยก็ถ้าเรียกว่ากลับมาเป็นราคาข้าวเปลือกก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 7,000 ถึง 7,500 นะครับก็เป็นราคาที่เรียกว่าก็พอใช้ได้นะครับแต่เพราะไม่ได้ดีเหมือน 2-3 ปีที่แล้วนะครับที่ตอนที่อินโดเนี่ยออกมาซื้อในตลาดนี่ค่อนข้างเยอะช่วงนั้นก็ทำให้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยข้าวขาวเนี่ยไปถึงหมื่นนะครับแล้วของเราปีนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของข้าวหอมมะลิเช่นกันนะครับข้าวหอมมะลิเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกา
6: ครับ
5: ปีนึงส่งออกไปประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ800,000กว่าตันปีนี้4เดือนเนี่ยขายไป 20%
6: โ
5: อ้นะครับจากไอ้จำนวนที่เราส่งออกเนี่ยไปสหรัฐเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากในเรื่องของทั้งภาษีทรัมป์ด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ตอนนี้เราโดน 10% flat
6: ครับ
5: นะครับเพราะว่ายังเจรจากันไม่จบนะเขาก็คิด 10% ไปก่อนนะครับแต่ 10% เนี่ยแต่เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ต้องขายอยู่ตัน 1,250 เหรียญนะครับเพราะบวกอีก tax อีก 10% เนี่ยมันก็อีก125เหรียญนะครับพอรวมกันเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องของโลจิสติกค่าระวางเรือมันก็ปรับขึ้นหมดนะครับอีก 20-30% เนี่ยเพราะเรื่องจะ

0: หมือนกับก็บริโภคน้อยลงนะครับแล้วก็ตลาดจริงๆแล้วตลาดอเมริกาเนี่ยเรียนว่าเมื่อก่อนข้าวหอมเนี่ยที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยมันสำหรับคนเอเชียมากกว่าใช่ไหมครับที่จะเป็นคนบริโภคนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ตลาดมันโตขึ้นมาเพราะว่าตลาดฮิสแปนิกเนี่ยคือคนเรียกว่าลาตินอเมริกาเนี่ยหันมานิยมข้าวหอมมะลิมากขึ้นก็เลยทำให้ตัวเลขมันโตขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่ผมเรียนว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วก็ผมคิดว่าอย่างพวกที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริกาก็ถูกเรียกว่านะฮะไล่กลับไปเยอะนะครับจากอเมริกาเองเนี่ยมันก็ทำให้ในส่วนของการบริโภคข้าวหอมตรงนี้เนี่ยอาจจะลดลงนะครับประกอบกับราคาก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงบวกกับภาษีทำเข้าไปก็เลยทำให้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ลูกค้าอาจจะดรอปไปบ้างนะครับในเรื่องของข้าวหอมมะลิไทยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเรียนว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวปริมาณที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าจะเป็นไงบ้างแล้วก็มันจะจบยังไงนะครับครับ
1: โอ้ดูแล้วตลาดข้าวไทยปีนี้ยังได้ปัจจัยลบจากปีที่แล้วเรื่องของภาษีทรัมป์ซึ่งก็เป็นตลาดที่ได้ราคาด้วยแต่ราคาก็ตกด้วยก็จะอยู่ไวทรัมป์ใช่ไหมฮะเสร
0: ็
1: จแล้วถ้าฟังจากที่คุณชูเกียรติพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าปีนี้ตลาดข้าวไทยเนี่ยมันเลยวกกลับมาน่าจะขายดีก็คือในเพื่อนบ้านเราอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดนำเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับกลายเป็นเอเชียเนี่ยเป็นตลาดนำ
1: แปลกมาก
0: เมื่อก่อนนี้เป็นแอฟริกาแต่ตอนนี้การไปแอฟริกามันยากขึ้นเพราะว่าค่าเฟรทค่าระวังเรือมันสูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้เวลาเขาเปรียบเทียบราคาเนี่ยเขาอาจจะซื้อจากอินเดียซึ่งมันอยู่ใกล้กว่าในระยะเรื่องของระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฟรทอาจจะถูกกว่าของเราเนี่ยมันไกลกว่าแอฟริกานะฮะจากแอฟริกาเนี่ยมันไกลกว่าอินเดียอันนี้ก็มีเป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันก็อาจจะทำให้ต้นทุนของผู้ซื้อเนี่ยมันสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเลือกซื้อจากเรียกว่าแหล่งที่มันใกล้กว่านะครับซึ่งราคาก็อาจจะถูกกว่าด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมเรียนว่ามันเศรษฐกิจโลกมันก็มีส่วนนะครับปากท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าคือประชาชนก็ต้องบริโภคแต่ว่าเขาก็จะเลือกปัจจัยในเรื่องของนะครับการจะที่ใช้จ่ายน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะซื้อของที่มันราคาย่อมเยาวกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับโอ้เหลือเชื่อเลยนะฮะกลายเป็นปีนี้ตลาดความสำคัญเนี่ยกลับมาอยู่ในเอเชียกับอาเซียนแล้วก็ตลาดที่เคยเป็นตลาดเรียกว่าตลาดดีได้ราคากลับกลายเป็นว่ามีทั้งปริมาณและราคาลดลงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คือผมว่าเนี่ยในเรื่องของความวิตกในเรื่องของเอลนีโญเนี่ย มันก็ส่งผลคือส่งผลดีในแง่ของเรียกว่าลูกค้าก็พยายามซื้อมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังแต่เขาก็บอกว่ามันเกิดแน่แต่ว่าจะรุนแรงจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือจะเป็นเอลนีโญธรรมดาหรืออะไร ก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกคนก็เหมือนกับเพลย์เซฟในการที่จะเซฟการ์ดตัวเองในเรื่องของมีของให้ทานนะฮะมีข้าวให้ประชาชนได้ทานในราคาที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความอยู่รอดของรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย
1: ใช่ใช่ครับโอ้ดูอย่างนี้แสดงว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมา1ใน3ของทั้งปีก็คือ4เดือนแรกมันอาจจะยังเร็วเกินไปไหมครับจากปัจจัยวันนี้ที่เราคุยกันว่าในที่สุดเนี่ยไอ้เป้า7ล้านตันปีนี้ของไทยเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะแบบปรับลดหรือจะปรับขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: ผมว่าคือในความคิดเห็นผมนะผมว่า7ล้านเนี่ยน่าจะทำได
1: ้
0: นะครับน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าอย่างปัจจัยที่ผมเรียนไปว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของภูมิอากาศเกิด

0: ขึ้นลักษณะที่เราคาดการณ์กันไว้จริงๆเนี่ยผมว่าการซื้อเนี่ยจะแอคทีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสงครามมันหยุดเมื่อไหร
1: ่อ
0: ิรักก็ต้องกลับมาใช่ไหมครับก็ต้องกลับมาซื้อในส่วนที่ขาดหายไปหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาข้าวจากไหนมารับประทานเนี่ยก็อาจจะไปทางพรมแดนจากปากีสถานอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคนอิรักนิยมทานข้าวไทยนะครับทางรอยตี้กับข้าวไทยมาก อิรักปีหนึ่งนำเข้าประมาณ2ล้านตันนะครับ2ล้านตันเนี่ยไปเข้าไทยล้านตัน 50% นะครับที่เหลือก็อาจจะมาจากอินเดียมาแล้วก็อาจจะเป็นข้าวมัสมาติข้าวอะไรต่างๆเนี่ยอีกประมาณล้านตันล้านตันเนี่ยเป็นข้าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าสงครามหยุดเมื่อไหร่แล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้ปกติก็อาจจะต้องมีการนำเข้าจากอิรักมากขึ้นนะครับจากที่มันขาดหายไป อย่างที่ผมเรียนปีนี้ต้นปีส่งได้แค่ 90,000 เองมันเป็นอะไรที่มันก็
1: ไม่เคยเกิดขึ้นนะ
0: คร
1: ับ ก็แสดงว่าลุ้น2ปัจจัยว่าถ้าเอลนินโญมาแน่และถ้ายกระดับเป็นซูเปอร์เอลนินโญกับกรณีสงครามอิหร่านจบเร็วไปในช่วงของครึ่งปีหลังใช่ไหมครับ
0: ครับผมคิดว่าเป้าที่เราวางไว้7ล้านเนี่ยน่าจะ achieve ได้นะน่าจะถึงนะครับ
1: แต่ว่า7ล้านตัน
0: เกินด้วยนะครับต้องดูเหตุการณ์ว่าจะเป็นไง
1: มันจะเกินด้วยเหรอฮะ
0: คือถ้าครึ่งหลังมันคึกคักสมมติอินโดนีเซียเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้ซื้อจากไทยทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนก็ต้องจากไทยด้วยนะครับเพราะว่าประเทศเดียวคงไม่สามารถซัพพลายได้เพราะพวกประเทศเหล่านี้เวลาซื้อทีเนี่ยคงไม่ได้ซื้อแบบแสนสองแสนนะเนาะซื้อทีอย่างน้อยก็ต้องเป็นล้านนะครับล้านตันเพราะด้วยประชากรอันมหาศาลของเขาเนี่ยมันทำให้การบริโภคเขาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้ว per capita เนี่ยการบริโภคข้าวของประเทศเหล่านี้เนี่ยสูงกว่าไทยนะครับต่อหัวเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงของเราเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือสัก 7-80 กิโลแต่พวกประเทศเหล่านั้นเนี่ยยัง100กว่ากิโลหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานข้าวของเขาเนี่ยยังค่อนข้างมากกว่าเรานะครับ
1: ครับครับเพราะฉะนั้น7ล้านเนี่ยยังไงปีนี้ก็ไม่ต่ำแน่นอนใช่ไหมครับ
0: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะไปได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สาเหตุใหญ่ก็คือในเรื่องของเอลนีโญนี่แหละคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีเอลนีโญไม่มีสงครามเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยปีนี้
1: จริงเลยครับ
0: เหนื่อยฮะเพราะว่าอินเดียโอ้โหออกมาแบบอารวาสแบบตัดราคาไปทั่วเนี่ยเราก็คงเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าพอดีมันมีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นมาสองสามอย่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะช่วยในด้านของการส่งออกของเราได้แต่แน่นอนนะครับคือ เอลนีโญก็คงไม่ได้ทำให้เรามีผลผลิตข้าวมากขึ้นเมื่อการจะลดน้อยลงด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีเรียกว่า access supply เนี่ยเยอะนะครับเราปลูกปีง20ล้านตันข้าวสารเนาะเราบริโภคเองประมาณสัก11อะไรเงี้ย11ถึง12เพราะฉะนั้นเรามีประมาณ 7-8 ล้านตันที่จะส่งออกได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะสมมุติว่าผลผลิตอาจจะลดไปบ้างนะครับแล้วก็ยังมีข้าวที่จะสามารถส่งออกได้เพียงแต่ราคามันอาจจะแพงขึ้นเท่านั้นเองตามดีมานด์ซัพพลายนะคร
1: ับ แต่ว่า7ล้านตันเนี่ยเอาเข้าจริงนะมันก็เป็นเป้าส่งเหมือนว่าเป็นตัวเลขส่งออกในไทยที่ต้องยอมรับว่ามันน้อยในรอบหลายสิบปีเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็น้อยฮะน้อยถือว่าน้อยนะครับในผมว่าในรอบสัก5ปีนะครับ
1: โอ้รอบสัก
0: คร
1: ั้ง
0: ไม่ได้เห็นตัวเลขนี้มานาน7ล้านครับ
1: แต่ยังไงก็ล้านแต่เราก็คงต้องอยู่ในอันดับ3ของโลกอีกนานเลยใช่ไหมครับ
0: ครับคือจาก1นะตอนนี้ผมว่าเราคงอยู่ที่3ตลอดคือคงจะแซงเวียดนามยากเลย เดี๋ยวนี
1: ้โอ้เลย
0: นะครับใช่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวียดนามเองเนี่ยคือเขามีนโยบายที่ไม่ปิดกั้นในเรื่องของการอินพอร์ตข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาผลิตเนี่ยในประเทศปลูกในประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหันไปปลูกเป็นข้าวพรีเมียมหมดเลยก็คือข้าวหอมนะครับข้าวขาวพื้นนุ่
1: ม
0: ขายได้ราคาดีนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาอิมพอร์ตฮะเขาอิมพอร์ตข้าวจากอินเดียปลายข้าวจากอินเดียซึ่งราคาถูกเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างทำอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวทำแป้งทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อใช้ในประเทศแล้วสิ่งที่เขาผลิตภายในประเทศเขาส่งออกเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของปริมาณการส่งออกได้อย่างสบายเพราะว่าเขาสามารถอิมพอร์ตข้าวเพื่อมาใช้ภายในประเทศได้แต่ของเราเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันอะไรที่ผมว่าเกษตรกรไทยคงไม่ยอมให้มีการอิมพอร์ตข้าวเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยเขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาปลูกในประเทศเนี่ยเขาส่งออกหมดเลยนะครับเดือนปีหนึ่งเนี่ยเขาผมว่าเดี๋ยวนี้เขาขยับขึ้นมาเรื่อยๆจาก6ล้านกว่านะครับปีที่แล้วก็ชนะเราปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ8ล้านนิดหน่อยปีนี้ก็น่าจะอยู่8ล้านกว่าครับเราก็ยังอยู่ตรงนี้ฮะ7ล้านนิดๆอะไรเงี้ยนะครับครับ
1: กลับมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอย่างที่บอกนะฮะปัจจัยบางอย่างดูมาในภาพรวมมันทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมันอืดมันฝืดมันเคืองนะเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นตัวกลับมาเป็นช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับข้าวซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของไทยระดับตำนานเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับฮะก็จริงของเราเนี่ยมันต้องพูดไปมันต้องบอกว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวอีกเยอะนะครับตอนนี้เราตามหลังเวียดนามเยอะมากนะครับจากที่เมื่อก่อนนี้เวียดนามต้องซื้อข้าวเรานะเมื่อปี1980เนี่ยผมยังขายข้าวให้เวียดนามอยู่เลยจนมาถึงวันนี้40กว่าปีผ่านมาเนี่ยตอนนี้เข้าเป็นอันดับ2ในการส่งออกเรากลายตกเป็นอันดับ3เพราะว่าเขามีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวมาโดยตลอดนะครับเขามีพันข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเป็นพันกิโลนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่อร่อยจากเมื่อก่อนข้าวเวียดนามนี่แข็งมากกินเนี่ยแทบจะกลืนไม่ลงเดี๋ยวนี้เป็นข้าวที่อร่อยหมดเลยนะครับข้าวนุ่มข้าวที่มีลักษณะเหนียวนุ่มหอมเขาพัฒนาพันข้าวเขาได้ดีมากแล้วทำมา 20-30 ปีต่อเนื่องนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยต้องเรียนเลยว่าถ้าไม่ได้ทำเลยเลยขายเรียกว่ากินบุญเก่าตลอดก็คือมีข้าวชนิดไหนก็ข้าวนั้นแหละนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยจริงๆมันควรจะต่อยอดได้นะครับเรามียีนเรามีอะไรที่เดี๋ยวนี้พวกการพัฒนาในเรื่องของDNA ไอ้พวกอะไรเนี่ยมันทำได้หมด R&D ของเราเดี๋ยวนี้คือมันทำได้หมดทำไมเราไม่ทำให้ผลผลิตต่อไร่เราเนี่ยขึ้นจาก300กว่ากิโลเนี่ยให้มันขึ้นไปได้สัก600กิโลแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันผมคิดว่าถ้ามันทำได้มันจะช่วยทำให้หนึ่งเราจะสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับเราอาจจะไม่ต้องขาย 1,250 อาจจะขายเหลือสัก 1,900 นะครับแต่ว่าต้นทุนเกษตรกรแน่นอนมันก็ต่ำลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลผลิตต่อไร่มันต่ำมันจะสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นทุนต่ำลงแต่เราจะแข่งได้ในตลาดโลกนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่างพันข้าวของเวียดนามเดี๋ยวนี้นะครับพันข้าวหอมโอ้โหตระกูลใหม่ๆเนี่ย ST2425เนี่ยโอ้มีความใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยแต่ว่ามันเป็นข้าวหอมที่ รียกว่า1รูปรักษ์เรียวสวยงาม2มีกลิ่นหอม3นุ่มเหนียวเขาสามารถใช้ยีนของข้าวมัสมาติของอินเดียนะครับซึ่งมีความยาวแล้วก็เรียวผสมกับยีนข้าวหอมมะลิไทยซึ่งมีความหอมผสมกับข้าวญี่ปุ่นที่มีความนุ่มเหนียวแล้วออกมาเป็นตัวข้าวที่เมล็ดยาวมีกลิ่นหอมนุ่มเหนียวสุดยอดเลยฮะคือเวียดนามเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาทำในเรื่องของ R&D ได้ดีมากแต่ครั้งแล้วข้าวตัวนี้เป็นตัวที่แข่งกับข้าวหอมมะลิเลยในปัจจุบันนะครับคือเรียกว่าโอ้โหแทบจะแล้วราคาเนี่ยนะครับถูกกว่าเราประมาณ400เหรียญนะครับ400เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนก็สวิตช์ไปพอเราแพงมากไปคนก็หันไปลองสวิตช์ไปตองทานข้าวของเวียดนามดูบ้างนะครับทานแล้วสักพักมันก็เริ่มติดbehavior ของการรับประทานของมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกับพอเริ่มชินมันก็ไม่เลวนะก็โอเคนะแล้ววันหลังเขาก็จะซื้อข้าวบริโภคข้าวแบบนั้นตลอดไปอย่างที่เราเสียตลาดไปเยอะเรื่องของอีสต์มาเลเซียเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพวกไอ้บอร์เนียวนะฮะคือเกาะบอร์เนียวเกาะเนี่ยมันเป็นของส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ของมาเลย์ด้วยใช่ไหมครับเป็นอีสต์มาเลเซียเมื่อก่อนเนี่ยซื้อเข้าไทยหมดเดี๋ยวนี้เข้าเวียดนามหมดเลยหรือแม้แต่อย่างฟิลิปปินส์เมื่อก่อนก็ซื้อเข้าไทยแต่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อเข้าเวียดนามสัก 85% ของการส่งนะครับเพราะว่าเขาประชาชนเริ่มชินกับรสชาตินะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ทำได้ดีรสชาติก็อร่อยนะฮะไม่ได้แพ้เข้าไทยแต่ราคาย่อมเยาวกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นห่วงนะอุตสาหกรรมข้าวบ้านเราเนี่ยผมว่ามันไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะแข่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของ R&D ที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณประชาก็เห็นคือการช่วยรัฐบาลคือแจกตังค์นะฮะอ้าวไล่ละพันบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ไปช่วยในเรื่องของโน้ตฮาวในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันจะ sustainable ที่มันจะมีความยั่งยืนนะครับในเรื่องของตัวภาคการผลิตอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในอุตสาหกรรมข้าวบ้านเรานะครับก็คือบางทีพอเราพูดอะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยบางทีบางทีก็บางคนอาจจะเหมือนกับว่ารับไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงที่เราประสบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคนในอุตสาหกรรมข้าวเราจะทราบดีแต่ว่าคนภายนอกอาจจะบอกเอ้ยข้าวไทยดีที่สุดในโลกแต่นั่นมันอาจจะเป็นคำพูด50ปี40ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้นะครับ
1: เอาละครับวันนี้ชัดเจนทุกอย่างเลยครับเห็นเวลาของการส่งออกข้าวใน1ใน3ของเวลาปีนี้เห็นชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หวังนะครับปีนี้7ล้านเอาไหวนะครับขอให้บวกขึ้นมาสักนิดนะครับสำหรับสิ้นปีน่าจะเป็นข่าวดีพอใจชื่นกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับขอบคุณครับคุณชูเกียรติครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับคุณประชาครับ
1: ครับสวัสดีครับและข้าวไทยหอมนะฮะข้าวไทยดีที่สุดในโลกนะฮะแต่โอกาสข้าวไทยมันอาจจะไม่ดีที่สุดในโลกต่อไปแล้วตลาดข้าวไทยมันอาจจะไม่สวยงามเหมือนอย่าง50ปีที่เราได้ยินมาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า Econ Beast กันต่อครับ
2: Econ Beast ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beast บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: โจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1ทุ่ม47นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับเราที่ 96.5 MHz กับรายการ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีติดตามกันได้เป็นประจำทุ่มถึง2ทุ่มนะครับดูจากสัญญาณของการลงทุนกันหน่อยนะครับสำหรับวันที่2ของสัปดาห์นี้ดูเหมือนค่อนข้างจะสวยขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสัญญาณของตลาดหุ้นอเมริกาดัชนีล่วงหน้าตอนนี้ถ้าเปิดนะครับค่อนข้างจะเขียวยกแผงเลยครับดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก203จุดนะฮะ S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก33จุดครับส่วน Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้ก็โอ้โหบวก206จุดนะครับน้ำมันนะฮะราคาลงนะครับตอนนี้เป็นการซื้อขายที่กรุงลอนดอนนะครับ Brent อังกฤษเทรดเนี่ยก็ลงไม่ได้เยอะหรอกครับ2.50 เซนต์ยังแพงอยู่นะฮะเกิน100ที่111.92 เซนต์ครับส่วนในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดทำการอีกประมาณ45นาทีข้างหน้านี่นะฮะตอนนี้ราคาลงไป3.37เซนต์พอใจชื้นครับลงประมาณ 3% แต่ว่ายังไม่ต่ำร้อยอยู่ที่ 103.4 เซนต์ต่อออนซ์ครับทองคำเป็นไงฮะแหมตกมาหลายวันปรากฏว่าตอนนี้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าฟิวเจอร์เนี่ยนะครับซึ่งรออีก45นาทีจะเปิดทำการที่นิวยอร์กเนี่ยบวก45ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 4,579 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับก็ประมาณ 1% นะครับไม่มีทอนก็แบบเป๊ะๆกันไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้นี่นะครับวันอังคารประชุมครม.ก็ตามคาดครับจริงๆสัญญาณเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับว่ายังไงก็ต้องกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยกดไปเกี่ยวกดปุ่มเจอได้เลยนะครับแล้วคนที่ออกมาแถลงการเนี่ยนะฮะก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสนะครับสรุปเป็นเสร็จฮะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับถามว่าในการกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะฮะอันนี้เหตุผลทางด้านของฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณเอกนิติบอกอย่างนี้นะครับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันทั้งแรงทั้งเร็วและมาเป็นระรอบมาเป็นหลายรอบต่อเนื่องกันถึง5รอบโอ้โอ้นี่เราเจอวิกฤตมาถึง5รอบเลยนะฮะแจกแจงกันออกมาก็เช่น1วิกฤตสงครามก็คงหมายถึงสงครามอิหร่านนะครับ2วิกฤตราคาพลังงานก็ผลกระทบที่มาจากสงครามอิหร่านนะฮะ3วิกฤตต้นทุนการผลิตอันนี้ก็มาจากเรื่องของอะไรฮะพวกปิโตรเคมีที่ทำให้พวกพลาสติกขาดแคลนถูกไหมครับอ่ะ4วิกฤตค่าครองชีพโอ้ก็ทำให้เป็นไรครับโอ้พลาสติกเคมีพันก็เลยทำให้หนังยางหนังกระติกถุงพลาสติกอะไรขึ้นราคาข้าวของขึ้นราคาอาหารขึ้นราคาถูกไหมฮะและวิกฤตสุดท้ายคือวิกฤตกำลังซื้อถดถอยนะครับก็คือกำลังซื้อคนไทยตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะมือซุกกระเป๋าดีถ้ามีหลายกระเป๋าก็ซุกทุกกระเป๋านะครับนี่คือ5วิกฤตที่รองนายกนะฮะคุณเอกนิติแกก็บอกมานะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการมองว่าจะกู้เต็มแม็กซ์500,000 ล้านนะครับแต่คุณเอกนิติบอกว่าปรับลดวงเงินกู้รอบนี้ก็เหลือแค่400,000ล้านบาทคงอาจจะเหลือกระสุนไว้นิดนึงนะฮะสักแสนล้านเอาไว้พอกล้ำกันเนี่ยนะฮะทีนี้พอ400,000ล้านบาทเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยนะฮะ200,000ล้านบาทก้อนแรกนี่นะครับจะเอาไปเยียวยาบรรเทาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางโดยตรง ส่วนก้อนที่2อีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปทำเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านอะไรสร้างฮะเปลี่ยนผ่านจากพลังงานพวกน้ำมันฟอสซิลปัจจุบันเนี่ยเอาไปเป็นพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดนะครับเพื่อลดการพึ่งพาของน้ำมันเพราะฉะนั้นไอ้ก้อน 200,000 ล้านก้อนที่2เนี่ยสงสัยระยะยาวนะแต่ไอ้ก้อน 200,000 ล้านแรกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูครับตามที่ว่าจะมากระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มได้หรือไม่อะไรยังไงกันเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่ก็สร้างความมั่นใจก็เพราะว่าพอตกลงกู้ 400,000 ล้านบาทใช่ไหมฮะไอ้ 66% ของ GDP คือหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไป 3% นะครับก็ปรากฏว่ามันจะไปจ่ออยู่ที่ 69% เห็นไหมฮะเรียกว่ามีอีก 1% พอเป็นอะไรฮะช่องว่างเล็กน้อยนี่นะครับเหมือนช่องแคบฮอร์โมนอะไรประมาณนั้นนี่นะฮะเพราะว่ายังไงก็ยังทุกคนถือว่ายังไม่ได้แตะตามที่กฎหมายบอกว่า 70% เนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับพอวันนี้แถลงเสร็จปั๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาในวันที่14 พฤษภาคมนะครับเสนอเข้าไปเพราะอะไรฮะก็ต้องมีคณะกรรมการกันกองนะครับดูการใช้จ่ายนะฮะแล้วก็มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับโดยโครงการที่กำหนดก็ต้องเสนอโครงการเข้ามาภายใน30 กันยายน 69แต่ไม่เป็นไรครับคือถึงจะเป็นโครงการภายใน30 กันยายนแต่ว่าเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยให้ได้ถึง30 กันยายนปี 70นะก็ถือว่าอีกประมาณ1 ปีเต็มๆนะครับอ่ะเป็นนั้นว่านี่สาธารณประเทศไทยก็ได้เวลาขึ้นกันนะครับพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยนะฮะวันนี้แบงก์ชาติเนี่ยเขาก็เปิดรายงานที่น่าสนใจจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรคุณโสมรัตน์จันทรัตน์นะฮะโอ้แค่บอกงี้ครับว่าตอนเนี้ยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของภาคเกษตรกรเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าติดกับดักจ่ายแค่ดอกเงินต้นตัดไม่ลงอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับแกบอกว่าตอนนี้หนี้เกษตรกรไทยเนี่ยมันเป็นการแบบแผ่ขยายคือหนี้แบบขยายนะครับแล้วก็เป็นหนี้แบบรากลึกนะฮะซึ่งสะสมมากกว่า3 ปีท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกหนี้เกษตรกรเนี่ยกว่า 42% ทั่วไทยเนี่ยนะฮะมีรายได้คงเหลือไม่พอจ่ายหนี้นะครับคือสุดที่เน็ตสุดชุดแล้วเนี่ยไม่พอจ่ายหนี้ฮะและยังต้องเจอกับความเสี่ยงของรายได้ตกต่ำทุกๆ3 ปีโอ้โหนะครับทีนี้กลายเป็นว่าปริมาณหนี้เนี่ยมันก็พอกพูนเนี่ยนะครับจนกระทั่งในที่สุดรายได้ที่จะมีใช้เนี่ยไม่พอละครับไม่สามารถที่จะไปจ่ายเพื่อลดเงินต้นได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะคือจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวไงไอ้เงินต้นไม่เคยตัดสักทีนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเชิญต้นทุนธุรกรรมแฝงนะฮะจากการที่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยงวดชำระรายปีไม่สอดคล้องกับรายได้ของจริงมีอย่างนี้ด้วยนะโอ้ยอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะไปปลดหนี้กันได้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้รายได้เกษตรกรกว่า 65% เนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยถี่ขึ้นจากหลายแหล่งมากขึ้นและไม่ได้เอาแอบรายได้ตรงนี้เนี่ยแหละครับนะเอาไปจ่ายหนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและคิดดูสิครับว่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาของบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้หนี้คนที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรสันหลังประเทศไทยนะครับส่วนนี่แบบในเมืองหน่อยนะนี่ในเมืองปริมณฑลพวกประเภทอุตสาหกรรมขนาด SME เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในอาการถ้าจะบอกว่าโคม่าก็ไม่แปลกนี่นะฮะผมคิดว่าอย่างนี้ครับผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยครับว่าตอนเนี้ย SME ไทยเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบจากเรื่องของปัญหาตะวันออกกลางนี่นะครับจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นว่าหนักถึง 96% นะกระทบปานกลางมีไหมก็สี่ตีสว่า 56% นะครับกระทบน้อยเนี่ยมี 40% โอ้ดีอยู่กลุ่มไหนก็อยากรู้กันนะครับว่าธุรกิจ SME ที่กระทบน้อยมากจากเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยมีถึง 40% ไม่กระทบเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมมีเหมือนกันนะแต่น้อยมากเลยคือ 3% นะครับแต่พอไปถามเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ SME เนี่ยนะฮะประมาณ 21% ครับคือตีสว่า1 ใน 5กลมๆเนี่ยนะฮะเสี่ยงสูงที่รายได้จะหดตัวตามกำลังซื้อที่ตอนนี้มันหายไปหมดเลยนะครับดังนั้นเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเห็นไหมฮะคือผลสำรวจสสบที่ยิ่งอ่านแล้วยิ่งใจหายนะฮะเขาบอกว่า 21.3% เนี่ยทำธุรกิจได้ไม่เกิน3 เดือน 59% เนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน6 เดือน 15% เนี่ยเก่งอยู่นะ7-12 เดือนข้างหน้าและปรากฏว่ามีอยู่ 4.5% เท่านั้นเนี่ยเกิน1 ปีคิดดูสิครับนะว่าสภาพสายป่านของธุรกิจ SME ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาอย่างน่ากังวลเข้าไปทุกขณะแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ของบรรดาของภาคเอกชนธุรกิจของคนที่อยู่ในเมืองกันนะครับและคิดดูสิครับว่าณขณะนี้อีกจุดหนึ่งที่กำลังมีปัญหาและกลายเป็นเรื่องที่แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตเนี่ยนะฮะแต่ท่านผู้ชมลองนึกดูไหมครับว่าถ้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มันขาดตลาดกรกฎาคมเนี่ยจะทำยังไงฮะทุกวันนี้ก็มีแต่พวกจัดกิจกรรมต่างๆรณรงค์หาเงินไปซื้ออุปกรณ์เข้าโรงพยาบาลกันเยอะแยะแล้วตอนนี้กำลังมาเจอปัญหาตรงที่ว่าอะไรทราบไหมฮะตะวันออกกลางที่มีปัญหาสงครามอิหร่านตอนนี้มันกระทบไปถึงเครื่องมือแพทย์จะขาดตลาดนะครับ กรรมการบริหารของบริษัท ME Meditech นะคุณเจ้ารุ่นเด็กคุณอดิลกเนี่ยนะฮะและแกก็เป็นประธานที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับออกมาเปิดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะฮะบอกว่าตอนนี้วิกฤตตะวันออกกลางนี่นะครับตอนนี้มันทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตด้านต้นทุนขนส่งและต้นทุนน้ำนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ทั้งน้ำมันแพงค่าขนส่งสูงนะครับบวกกับตอนนี้ค่าระวางเรือและค่าขนส่งเนี่ยปรับขึ้นทันที 40% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรขยายได้ของเร็วเลยโอ้โหต้นทุนคุณเพิ่ม3เท่าจากปกติก็กลายเป็นว่าจ่ายแพงนะเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วสารตั้งต้นในการผลิตเรียกว่าพลาสติกทางการแพทย์เนี่ยนะฮะค่าขนส่งตรงนี้สูงขึ้นถึง 40% โอ้โหแพงมากๆนะครับสารตั้งต้นที่เรียกกันว่าโพลีโพลีโอเลฟินนะครับซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกแล้วก็โพลิเมอร์ต่างๆของสำหรับการแพทย์ทุกชนิดเนี่ยแหละฮะให้นึกภาพนะฮะไอสารพวกนี้เอาไปทำอะไรกระบอกฉีดยาสายน้ำเกลือนะครับพวกสลิงอะไรต่างๆนี่แหละครับจนตอนนี้ทำให้ท่าทางจะเกิดการขาดแคลนนะครับซึ่งทางด้านของคุณเจริญเดชก็บอกเลยนะครับว่าเอาพูดจริงนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าของแพงแล้วไม่มีของจะทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจะเกิดการขาดแคลนได้ในช่วงกลางปีนี้โอ้นี่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดเนี่ยนะฮะแล้วคุณผู้ชมทุกผู้ชมดูเห็นไหมครับว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งตอนนี้คิวเวลาไปหย่อนบัตรรับตรวจโอ้โหยาวกันขนาดไหนนะฮะนี่ก็ถือว่าลามกันทุกวงการจริงๆนะครับตั้งแต่สงครามอิหร่านเกิดขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่เดือนที่3กันแล้วและอีกวงการนึงที่ถึงขั้นวันนี้รัฐมนตรีจ้างกระทรวงต้องมาหันตัวเลขเลยนะฮะก็คือท่องเที่ยวนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับเอาวันนี้แถลงเลยนะฮะบอกว่าข้อมูลจากทางด้านของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานี่นะครับดูแล้วภาพรวมปี69นะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไงครับว่าเราเดินทางมาถึง1ใน3ของเวลาปีนี้แล้วนะครับคือ4เดือนแรกเกิดรัฐมนตรีจักรกระทรวงที่บอกอย่างนี้เลยครับว่าดูแล้วนะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ต่ำสุดเนี่ย 30.07 ล้านคนสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 33.20 ล้านคนกลายเป็นว่าเป็นการตัดตัวเลขแล้วหั่นตัวเลขลงโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะตัวเลขเดิมที่เขาตั้งกันไว้นี่คือ 36.7 ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขบนสุดเนี่ยคือเหลือ 33.20 ล้านคนเนี่ยแสดงว่าหายไปไม่ต่ำกว่า3ล้านประโทษนะฮะประมาณเท่าไหร่3ล้านคนเลยโอ้3ล้านคนหายเลยนี่นะครับส่วนรายได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.36 ถึง 1.51 ล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับนะครับโอ้โหจะดีที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าปีนี้นักท่องเที่ยวทั้งปีต่างประเทศหาย3ล้านนะครับส่วนรายได้เนี่ยปั๊มได้อย่างเก่งเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1.51 ล้านล้านบาทซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะรายได้การท่องเที่ยวหรือว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวที่ก็ตั้งเอาไว้เนี่ยระดับ3ล้านเลยนะครับเนี่ยป้าหัวป้าหางมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับน่ากังวลจริงๆสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้มาได้ถึง1ใน4ของเวลาที่เหลือแล้วนะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์จะไปยังไงกันต่อแล้วเราจะมีสายป่านมีกำลังกันสามารถจะดึงกันได้ยาวนานแค่ไหนก็ฉะนั้นนาทีนี้บอกตรงๆครับนะประหยัดคุ้มค่านะครับเก็บเงินสดไว้บริหารให้ดูดีที่สุดนะเพื่อที่จะฝ่าช่วงวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันกันนะครับเวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับกลับมาติดตามกับผมบัญชาชุนเชเวศอีคอนบิสได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทุ่มถึง2ทุ่มไม่ต้องไปคลื่นไหนไม่ต้องไปเพจไหนไม่ต้องไปสำนักข่าวไหนอยู่กับตรงนี้กับเรา 96.5 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
9: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตชัดทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนันต์นิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนันต์นิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนันต์นิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนันต์นิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กในการนี้ประธานบรรพชิตอนันต์นิกายบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนันต์นิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัตทยายสุขาวดีวะหูยะสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทันทีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: 5พฤษภาคมครับท่านผู้ฟังครับ2569นะครับกับเวทีความคิดในคืนวันอังคารนี้นะครับช่วงนี้ประเทศไทยยังมีเรื่องที่ร้อนๆนะฮะอยู่ในความสนใจหลายเรื่องด้วยกันนอกจากเรื่องของผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของไทยกำลังจะรวยด้วยการกู้ฮะครม.เห็นชอบด้วยการจะให้มีพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทด้วยเหตุผลเพื่อแก้วิกฤตของประเทศก่อนที่จะเกินสายนะฮะขณะเดียวกันเรื่องของแรมบริดจ์ครับเรื่องนี้ไม่เคยมีการพูดถึงในการหาเสียงและแถลงนโยบายแต่กลับเกิดการผลักดันเต็มที่ครับจากทางรัฐบาลแม้วันนี้จะแก้เกมโดยการให้คุณเอกนิติศึกษา90 วันและนี่คือเรื่องที่รัฐบาลฟังดูน้ำเสียงเนี่ยไม่รู้ซื้อเวลาหรือเดินหน้าต่อไปท่ามกลางความสงสัยข้อกังขาและก็เหตุผลในการต้องสร้าง มากมายทีเดียวเราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับ
9: ครับสองเรื่องนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงพอไหมฮะสำหรับประเทศไทย
10: ครับความจริงแล้วเนี่ยเอาเรื่องไหนก่อนดีฮะฮัลโหลอ
9: าจารย์ว่าเลยครับเรื่องไหนก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ทั้งสิ้นนะเชิญเลยครับ
10: ครับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นมันเรื่องมันมีสองเรื่องนะครับ
9: ครับ
10: หนึ่งคือความคุ้มค่า
9: ความคุ้มค่า
10: การหนึ่งล้านล้านบาท
9: ครับ
10: คืออันนี้มองในมุมเศรษฐกิจ
9: อ
10: ันที่สองเนี่ยครับแล้วในมุมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
9: ครับ
10: ไอ้คุ้มค่าที่ว่ามันแลกกันได้ไหมผมมองในมุมเศรษฐกิจเนี่ยนะผมคิดว่าข้อที่รัฐบาลบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่ามันทำได้ต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
9: ครับ
10: มันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปถามบริษัทเดินเรือขนส่งทั้งหลายอะ
9: ครับ
10: นะครับคือถ้าหากลงไปทางช่องแคบมะละกาเนี่ยกลับมาทางผ่านทางเนี้ยนะครับทางเส้นทางแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับที่เป็น
9: ครับ
10: ระนองกับชุมพรใช่ไหม
9: ครับใช่ครับ
10: ก็จะประหยัดเวลาได้4หรือ5วันเพราะที่ผมทราบนะ
9: ครับ
10: เพราะมันรัดจริงรัดไป4วัน5วันอ่ะตีว่า5วันนะครับแต่ว่าข้อที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่ามันไม่ใช่คลองนะคือมันไม่ใช่เล่นผ่านได้เลย
9: มันต้องมีการเชื่อมต่อขนถ่าย
10: ผ่านได้เลยไง
9: ครับ
10: ใช่ไหมครับมันเป็นช่องแคบของมหาสมุทรอยู่แล้วมันผ่านได้เลยใช่ไหมครับอาจจะเสียค่าผ่านอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่คลองอย่างสมัยก่อนเราพูดถึงคลองกลางหรือคลองไทยที่ขุด
9: หรือคลองไทย
10: ด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ก็เลยครับก็เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมาทางฝั่งระนอง
9: ครับ
10: นะครับแล้วก็ขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นบรรทันตู้จากเรือเนี่ยขึ้นรถไฟนะครับรถไฟก็จะวิ่งนะครับประมาณ100กิโลเมตรใช่ไหมฮะ100กว่า
9: ครับ
10: เอาไปส่งที่ท่าเรือทางฝั่งชุมพรแล้วจะเป็นเรืออีกลำหนึ่ง
9: มาขนต่อไปครับ
10: ทีนี้ผมถามว่าถ้ามันประหยัดเวลาได้5วันเนี่ยในการขนตู้คอนเทนเนอร์เป็นพันๆตู้ต่อ
9: มันประหยัดจริงหรือเปล่าม
10: ันคุ้มจริงหรือไม
9: ่ค่
10: าขนส่งทางบกเนี่ยคือแล้วต้องไปขนลงอีกนะแล้วต้องเป็นเรืออีกลำหนึ่งคือถ้าหากว่ามันประหยัดเวลาได้เดือนหนึ่งนะหรือเป็นอาทิตย์เนี่ยก็ยังพูดได้ว่ามันคุ้มคุณพิสุทธิ์ครับคลองปานามาเนี่ยมันทำให้เกิดเศรษฐกิจเติบโตขนาดใหญ่นะที่ปานามาทำไมรู้ไหมครับเพราะถ้าหากต้องไปอ้อมทวีปอเมริกาใต้เป็นเดือน
9: ๆครับ
10: นะครับหรือคลองสุเอซเนี่ยนะครับต้องไปอ้อมทวีปแอฟริกาก็เป็นเดือน
9: ก็เป็นเดือนเหมือนกัน
10: สัปดาห์อันนี้มันต่างกันแค่5วัน
9: มันจะคุ้มไม่คุ้มไม่รู้ต้องถามผู้ใช้ไหมนะ
10: คือผมหมายถึงว่าคุณเอกนิติเนี่ยนะครับจะไปศึกษาเนี่ยเรื่องที่ต้องทำเลยคือไปเซอร์เวย์ฮะบริษัทขนส่งเรือที่ผ่านช่องแคบมาลากาทั้งหมดเนี่ยไปถามเลยว่าถ้าไทยทำโครงการแลนด์บริดจ์เสร็จเนี่ยเขาจะมาผ่านเท่าไหร
9: ่เขาจะมา
10: ไหมเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องการตัดงานระหว่างช้าไป5วันแต่เรือลำเดียวเลย
9: ครับแต่นี่ถ่ายหลายรอบแล้วเดิน
10: ขึ้น5วันแต่ต้องขนขึ้นครั้งหนึ่งขนลง
9: ขึ้นบกจะบกลงเรือ
10: ต้องหาเรืออีกลำหนึ่งค่าใช้จ่ายเราเนี่ยเขาจะดูว่ามันคุ้มกับ5วันหรือเปล่าที่มันสั้นเข้ามาแล้ว5วันสั้นเข้ามาเนี่ยขนขึ้นรถไฟมันไม่นานหรอก2ชั่วโมง100นะครับชั่วโมงครึ่งแต่ตอนขนขึ้นน่ะขนลงอ่ะมันผมว่าให้อย่างเร็วเนี่ยไอ้ตรงขนขึ้นขนลงมันต้องมี2วันอ่ะ
9: ครับ
10: ทำไมถึง2วันเพราะมันไม่ได้ตู้คนเดียวแค่10-20ตู้มันเป็นพันๆตู้นะครับยิ่งเรือใหญ่ๆสมัยนี้เนี่ยนะครับมัน 5,000 หรือ 10,000 ตู้เข้าไปแล้ว
9: ครับ
10: คุณพิสุทธิ์ครับรถไฟเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์รอบหนึ่งได้สักกี่ตู้เที่ยวหนึ่งอ่ะ
9: ไม่ได้จ้ะ
10: คอนเทนเนอร์ตู้มันก็โบกี้หนึ่งอ่ะคุณพิสุทธิ์รู้ไหม
9: ครับครับ
10: ตู้คอนเทนเนอร์มันก็จะโบกี้แล้วว่าเอาลากไป500ตู้500โบกี้นึกเลยครับก็ยาวมหาศาลแล้วใช่ไหมแล้วเรือลำหนึ่ง 5,000 ตู้ก็ต้องขน10เที่ยว ทริปเที่ยวรถไฟเพื่อจะไปขนลงอีกทีหนึ่งคือ
9: ผม
10: คิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามันประหยัดเวลาได้แค่5วันเนี่ย
9: จะคุ้มไหมคนจะมาใช้ไหม
10: คือก่อนจะถามคนไทยเนี่ยว่าเรายอมไหมคุ้มไหมกับสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนการถมทะเลนะครับทำลายที่ท่องเที่ยวต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดระนองคือฝั่งอันดามันกับชุมพรเนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อนเลย
9: ครับ
10: แต่ถามบริษัทขนส่งนะครับที่ฐานช่องแคบมะละกาเนี่ยไปเซอร์เวย์ก่อนเลยครับว่าลดเวลาได้5วันแต่ต้องขนไม่ได้ผมว่าเนี่ยขนขึ้นเที่ยวหนึ่งขนลงเที่ยวหนึ่งแล้วเขาจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยคิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาไหม
9: ครับ
10: ถ้าเขาไม่มาหรือเขาบอกโอ้โหมันขอคิดดูก่อนอย่างเงี้ยผมว่าก็พับไปเถอะคือผมพูดอีกทีนึงว่าเนื่องจากมันประหยัดเวลาได้แค่5วันนี่เท่าที่ผมทราบนะครับทำให้มันมีความคุ้มสุดไหมครับสมมติว่าผมเราประหยัดเวลาการเดินทางได้5วันแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นนั่งรถไฟแล้วขนของมหาศาล
9: ก็ดูความสะดวกนะใช่ไหมฮะขนทางเรือขึ้นรถจากรถลงเรืออีกทีนึง
10: คือตอนขนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดฮะขนขึ้นจริง
9: ใช่ครับ
10: ขนลงอีกทีนึงแล้วขนไม่ใช่ขนง่ายๆก็ต้องรถไฟขนไปไป100กิโลเมตร
9: ครับแล้วเรื่องของคุณภาพเศรษฐกิจดูใช่ครับ
10: ผมไม่ได้พูดต่อต้านความเจริญและการพัฒนาในภาคใต้นะครับ
9: ครับ
10: แต่ว่าตรงเนี้ยก่อนที่ลงทุนเนี่ยผมพูดง่ายๆอย่าง 7-11 เนี่ยเขาจะเปิดสาขาตรงไหนก็ต้องสำรวจตลาดแล้ว
9: ก็มี
10: คนซื้อไอ้เราเนี่ยสำรวจตลาดหรือยังครับสำรวจผู้ใช้บริการหรือยังผมไม่แน่ใจ
9: แล้วต้องบอกเขาด้วยนะ
10: ต้องมีตัวเลขด้วยนะว่าถ้าเขามาขนที่เราเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราได้ให้ผ่านฟรีๆเท่าไหร่ล่ะขณะที่ผ่านทางมาละกาเนี่ยมันไม่ค่าใช้จ่ายไม่มาก
9: ครับ
10: แต่ผ่านเราเนี่ยมันต้องมากเพราะมันต้องขนขึ้นทีนึงแล้วก็รถไฟขนไปอีกรถไฟไปส่งแล้วขนลงเรืออีกลำนึง
9: ครับ
10: ในการที่ต้องมีเรือถึง2ลำเนี่ยคือคุณพิสุทธิ์ไหมครับพอขนขึ้นทีเดียวขนรวดเดียวถึงปลายทางมันก็ไม่มีค่าขนขึ้นขนลงขนกลางทาง
9: ครับ
10: ใช่ไหมครับเท่ากับคุณพิสุทธิ์ต้องมีเรือมีรถ2คันแล้วถ่ายของลงก็ต้องจ้างเป็นแซนด์บิชคือรถไฟผมต้องไปถามตลาดอันที่2นะครับผมก็ทราบว่ามันสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกเนี่ยเราเคยมีโครงการ Southern Seaboard
9: Southern Seaboard ครับ
10: แล้วก็เคยมีการตัดถนนเนี่ยเพื่อรองรับที่จะเป็นโครงการประมาณเนี้ยแลนด์บริดจ์อะไรพวกเนี้ยจากกระบี่ไปถึงขนอมลงทุนไปแล้วถนนก็มีแล้วแต่ไม่ทำไมถึงต้องมาเริ่มใหม่ทำไมไม่พัฒนาต่อตรงนั้นนี่เป็นคำถามคือมันไม่ต้องเรียกว่ามันมีที่แล้วไม่ต้องเวนคืนไม่ต้องไปอะไรใหม่เลยทำพัฒนาต่อไปเลยหรือมันไม่พอก็ขยายไปก็ได้แต่ว่ามันมีทำไปแล้วอ่ะทำไมต้องไปเริ่มใหม่หมด
9: อ
10: ันนี้คือเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วบอกไม่เป็นไรเงินต่างชาติมาลงทุนจะได้เงินต่างชาติมาลงทุนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องขอเวลายาวๆเลยใช่ไหมเพื่อให้ฟื้นคืนทุนผมฟังดูเนี่ยนะครับทีแรกบอก99ปีก็เปลี่ยนเป็น50ปีแล้วต่อได้49มันก็99นั่นแหละ
9: ก็ค่อย
10: ๆต่อให้เป็น50ปีเนี่ยคุณพิสุทธิ
9: ์ครับ
10: 50ปีอ่ะเกิดจนอายุ50อ่ะคุณพิสุทธิ์ต้องตกเป็น
9: ของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ของคนไทย
10: เออผมก็คิดดีๆนะเรื่องเนี้ยนี่มุมในมุมเศรษฐกิจนะส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าเราเลยช่วงเวลานะครับที่ต้องแลกเอาระหว่างความเจริญเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมคือหมายถึงว่าเพื่อความเจริญเศรษฐกิจเนี่ยต้องทำลายสิ่งแวดล้อมต้องตัดไม้ทำลายป่าต้องเลือกอย่างหนึ่งมันเลยเวลานั้นไปแล้วนะครับจากป่าไม้เคยมี 60-70% ของพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเหลือแค่30
9: ครับ
10: วิสุทธ์ครับมันไม่ใช่ระยะไม่ใช่เวลาที่จะมาเลือกเอาว่าต้องเลือกอย่างหนึ่งระหว่างความเจริญกับสิ่งแวดล้อมแล้วพอพูดถึงทีไรนะครับเลือกความเจริญทุกทีไม่เลือกสิ่งแวดล้อมประเด็นของผมคือตรงนี้ครับผมไม่ได้ต่อต้านความเจริญแต่การเจริญความเจริญยุคนี้มันต้องเป็นการความเจริญที่มันยั่งยืน
9: จ้า
10: ความหมายคือความเจริญและสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกัน
9: ต้องไปคู่กันต้องไปคู่กันไม่ใช่มามองแยกก
10: ันไม่ใช่เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด
9: ผมเห็นคำอธิบายของรัฐมนตรีแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องบอกว่าอ้าวก็การโครงสร้างขนาดใหญ่ย่อมกระทบสิ่งแวดล้อมบ้างเป็นธรรมดามันไม่ธรรมดานะ
10: มันไม่ธรรมดานะมันถมทะเลที่เป็นป่าทะเล
9: ครับ
10: รวมสมบูรณ์ทั้งฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 5-6,000 ไร่อ่ะแล้วไม่ได้พูดถึงนะว่ามันต้องมีคือมันต้องมีไอ้เรื่องของเรือขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ที่มันนึกออกมั้ยพื้นที่ที่มันต้นทุนทางธรรมชาติของประเทศไทยอ่ะ
9: ครับ
10: คือถ้าหากว่าโอ้โหมันแบบปานามาและสุเอซเนี่ยมันยังอาจจะอาจจะยอมแลกแต่นี่มันประหยัดเวลาไปแค่5วัน
9: อ
10: ่ะนะต่อให้มันจะร่ำรวยขึ้นมาจากการเพื่อการนี้แต่สิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากเนี่ยก็จะต้องคิดหนัก
9: ครับ
10: ผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าเป็นเมื่อ40ปีก่อนก็ยังพูดใช่ไหมนะต้องยอมเสียป่าไป3ล้านไร่เพื่อเขื่อนผลิตไฟฟ้าแต่นี่มันยุคสมัยนี้เนี่ยเรามีป่าไม้แค่ 30% แล้วต้องการป่าไม้นะครับเพื่อลดสภาวะเรือนกระจกนะครับแล้วก็ป่าทะเลเนี่ยมันดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าป่าบนบกตั้ง 1.5 เท่าถึง2เท่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้วิธีความเจริญแบบที่มันไปด้วยกันกับสิ่งแวดล้อมได้ไหมคือผมย้ำอีกครั้งนะครับ2เรื่องนี้มันต้องพูดไปด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็รวมถึงการพูดถึงเรื่องที่ว่ามันประหยัดเวลาแค่5วันเนี่ยมันคุ้มค่าจริงจนกระทั่งจะมีคนแห่แหนมาใช้แรงบิดเราหรือเปล่า
9: ครับ
10: เพราะถ้ามันประหยัดได้5วันเนี่ยนะครับต่อให้เหตุผลสารพัดที่บอกมันคุ้มทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถามมันจะมีคนมาขนาดคุ้มที่ทางสิ่งแวดล้อมจริงหรือใช่ไหมครับนี่คือตัวเลขสำคัญมากนะครับที่ผมคิดว่าข้อสำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังเสียงแม้ว่าจากโพเบื้องต้นออกมาคนก็เหมือนจะเห็นด้วยมากกว่าเห็นด้วย
9: ครับ
10: นะครับแต่ถ้าเกิดพูดกันในประเด็นพวกนี้ที่ผมว่าไปอย่างกระจ่างออกมาเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าคนจะเห็นด้วยมากถึงขนาดที่เป็นข่าวมาในขณะนี้นะเพราะตอนนั้นมันพูดเหมือนกับว่าเพื่อความเจริญโดยที่คนยังไม่ได้ฟังเรื่องว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าคนจะมาผ่านสำรวจตลาดมาหรือยังอะไรเงี้ยคนยังไม่ได้ฟังเลยยังไม่ได้ฟังเรื่องว่าต้องให้ต่างชาติให้สัญญาเขา50ปีบวก49ปีเนี่ยเรื่องพวกนี้คนยังไม่ได้ฟังถ้าให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วทำใหม่เนี่ยอันนั้นน่ะค่อยเที่ยงตรงขึ้นแต่ข้อสำคัญคือผมดูแล้วเนี่ยคนใต้เนี่ยที่เขาไม่เอาเนี่ยโครงการนี้เขาประท้วงแน่นะครับ
9: ก็ประท้วงแล้วประท้วงต่อเนื่องโดยยาวนานที่ซ้ำไปนะ
10: ครับผมหมายถึงว่าคนใต้เขาประท้วงเนี่ยเขาไม่ได้ประท้วงเหมือนเขาประท้วงแรงคนภาคอื่นนะ
9: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
10: คุณพิสุทธิ์อ่ะผมไม่ได้พูดเพื่อจะยั่วยุอะไรนะผมแค่พูดข้อเท็จจริงให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าในแง่ความเป็นพรรคการเมืองของภาคใต้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีรากฐานยาวนานเหมือนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นใช่ไหมครับเลยเขาก็ลงพื้นที่ภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วอ่ะแต่การเมืองของคนใต้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เขารู้ดีเอาง่ายๆคุณพิสุทธิ์ปี2529เนี่ยมันเคยเกิดกรณีประท้วงใหญ่โรงงานแทนทารัมที่ภูเก็ต
9: โรงงานแทนทารัมที่ภูเก็ตดูเรื่องใหญ่มากมันต้องหยุด
10: ประท้วงคือคนเขาไม่เอาขึ้นมาเขาก็ไม่เอาเลยหวังจน
9: ครับ
10: จนไม่เอาเลยผมคิดว่าผมกำลังจะบอกว่าถ้าจะทำโครงการนี้นะครับรัฐบาลอย่าปักธงว่าจะทำให้ได้วิธีการที่คนทำคือปักเป้าหมายครับว่าเศรษฐกิจภาคใต้จะต้องดีขึ้นคนทำงานในภาคใต้มากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วสิ่งแวดล้อมก็ยังดีอยู่นะแล้วดูที่ว่าวิธีการพัฒนาจะมีกี่ทางบ้างหลักที่ควรจะทำนะครับในเรื่องการมาอย่างยั่งยืนคือทำแต่ของที่มีไอโครงการนี่มันต้องใช้เงิน1ล้านล้านบาทเงินเราไม่มีก็ต้องให้ต่างชาติมาลงทุน50ปี69ปีใช่ไหมครับแล้วแลกกับเวลาที่ลดมา5วันซึ่งในแง่การตลาดผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาใช้เส้นทางนี้ถ้าค่าใช้จ่ายมันมากการขนลงขนขึ้นมาทีนึงรถไฟขนไปอย่างเรือขนาดไม่ใหญ่มากมี 5,000 ตู้เนี่ยก็ต้องขน10-20เที่ยวรถไฟถ้าเรือใหญ่มากคือ 10,000 ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยโหต้องขนกัน 2-300 เที่ยวแล้วขนลงอีกทีนึงแล้วมีเรือลำมาเนี่ยผมก็คิดว่ารัฐบาลต้องสำรวจตลาดก่อนครับรวมแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งปักใจว่าต้องสร้างให้ได้ฟังคนใต้ก็ด้วยฟัง
9: ค
10: น
9: ที่ด้วยคือดูเหมือนรัฐบาลอะปักใจและตั้งใจที่จะสร้างแต่ไม่บอกกล่าวที่ซ้ำไปเดี๋ยวแล้วการใหเอาง่ายๆคุณพิพัฒน์ที่เป็นแม่ทัพและคนที่มุ่งมั่นจะสร้างเนี่ยมาเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะว่าคุณพิพัฒน์เคยอธิบายว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มานานเข้าใจพื้นที่เห็นโอกาส อยู่ในวงการนี้มานานย่อมเห็นว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์ซึ่งคิดแต่แก้ผมว่ามันก็ต้องฟังให้มากขึ้นอ่ะยิ่งประเด็นที่อาจารย์พูดถึงผมก็คนก็

0: ดับระดับน้ำที่ต่างกันมาก
1: ครับ
0: อ่าวไทยเนี่ยเป็นเขตที่น้ำค่อนข้างตื้นนะครับฝั่งอันดามันน้ำลึกนะครับนั่นเรื่องคลองเนี่ยเมื่อผสมกับเรื่องความมั่นคงก็เลยทับไปเพราะมันยากกว่ามันประหยัดเวลากว่าเพราะมันไม่ได้ขนตู้ขึ้นลงเนี่ยก็ล่างเรือผ่านไปอาจจะมีปิดกั้นปรับระดับน้ำกี่ช่วงก็ไม่ทราบได้ต้องศึกษานะครับแต่ว่าก็จบไปแล้วนะครับเมื่อเขาจะเอาแลนด์บริดจ์แทนแต่แลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำทะเลสองฝั่งไม่เท่ากันนะครับความลึกตื้นสองฝั่งไม่เท่ากันแต่ปัญหาใหญ่คือการขนขึ้นขนลงนี่แหละทำให้มันไม่ได้ประหยัดท่าวันจริงนะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลคือถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายในการผ่านตรงนี้นะครับมันเท่ากับผ่านช่องแคบมะละกาหรือแพงกว่านิดหน่อยแต่ลดได้5วันคนเข้ามาทางนี้แน
1: ่ครับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายมันค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าแน่แต่มันแพงกว่าจนคุ้มค่าน้ำมันที่ลดมา5วันไหมแล้ว5วันเนี่ยขนขึ้นขนลงรถไฟขนไปเนี่ยนะครับมันค่าใช้จ่ายมันทางฝั่งผู้ขนส่งเนี่ยมันเพิ่มขนาดไหนจนคุ้ม5วันไหมทั้งหมดนี่คือตัวเลขที่ต้องคิดก่อนเรื่องอื่นเลยครับ
1: ครับแล้วก็ที่บอกครับว่าตกลงว่าที่จะตั้งให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคเนี่ยมั่นใจเพียงพอหรือไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมาใช้การลงทุนคุ้มไม่คุ้ม
0: ถูกต้องทีนี้ทีแรกคุณพิพัฒน์จะเดินหน้าเนี่ยผมก็ดูแล้วไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าค
1: ุ
0: ณพิพัฒน์เนี่ยติดลบอยู่พูดตรงๆนะครับกับเรื่องตอน
1: โดยต้นทุนแกนะเหมือนน้ำมัน
0: ติดลบอยู
1: ่ยังเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องพวกนี้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงว่า
0: เถอะไอ้โม่งรายใหญ่ต่างๆต่างๆก็ยังไม่สามารถจับตัวได้แต่รายย่อยใช่ไหมครับก็ติดลบตรงนี้อยู่ไงนะฮะในภาคใต้ทีนี้จากที่จะลงพื้นที่ใช่ไหมฮะก็ถอย
1: เลื่อนไปก่อน
0: ถอยให้คุณเอกนิติศึกษา90วันซึ่ง90วันมันสั้นมากนะแต่90วันมันเพียงพอนะครับที่จะไปเซอร์เวย์ตลาดผมขอแนะนำคุณเอกนิตินะครับไปสำรวจเลยครับเรือทั้งหลายที่ผ่านช่องแคบมะละกาว่าถ้าเราประเทศไทยทำโครงการคลองไทยเนี่ยมีท่าเรือน้ำลึกให้ขนคอนเทนเนอร์ขึ้นรถไฟแล้วส่งไปลงอีกฝั่งหนึ่งท่านต้องเอาเรือมารับอีกฝั่งหนึ่งแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราคิดท่านเท่านี้เนี่ยแต่ท่านอยากได้5วันเนี่ยท่านเอาไหมไปสำรวจตลาดก่อนเลยครับ
1: อาจารย์คิดว่าการให้ศึกษา90วันเนี่ยเพื่อการศึกษาหรือเพื่อซื้อเวลา
0: ผมคิดว่าภาพลักษณ์คุณพิพัฒน์เนี่ยไม่ดีเป็นตัวเรียกแขก
1: เชิญแขกไป
0: คุณเอกฤทธิ์ภาพลักษณ์ยังดีอยู
1: ่
0: ยังดูกลางๆนะครับก็ให้ไปศึกษาผมคิดว่าอย่างนี้เป็นงี้มากกว่าทีนี้ประเด็นที่ผมขออนุญาตก็คือคุณเอกฤทธิ์ต้องเรื่องที่ถูกศึกษาเลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมันมีงานศึกษาอยู่หลายชิ้นแล้วของจุฬาเขาก็ศึกษามาแล้วแล้วก็มีข้อประเด็นทำนองที่ว่ามันน่าจะไม่คุ้มใช่ไหมครับEIA ก็พูดแค่รถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้พูดเรื่องท่าเรือน้ำลึกซึ่งไอ้ตรงกระทบเยอะคือท่าเรือน้ำลึกไอ้ทางรถไฟมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ท่าเรือน้ำลึกเนี่ยแหละคุณที่สุดที่ยังไม่ได้ถมที่ฝั่งละ5,000-6,000ไร่เนี่ยอันเนี้ยผมได้สงสัยว่า EIA มันจะผ่านได้ยังไงเพราะมันทำลายธรรมชาติอย่างรุนแรงขนาดนั้นนะครับซึ่งทั้งฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับมันเป็นทะเลน้ำตื้นแล้วก็เป็นทะเลตมซะมากด้วยแต่ฝั่งอันดามันมันเป็นทะเลนึกออกไหมครับมันเป็นมหาสมุทรอินเดีย
1: ครับ
0: นะครับมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันโอ้โหมันเป็นทะเลที่สวยมากๆเกาะสวยมากๆเราก็อยู่ทางฝั่งอันดามันซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ต้องคิดให้ดี
1: อาจารย์คิดว่า
0: ต่อให้
1: รัฐบาลศึกษาดีแล้วยังหรือว่าตั้งใจจะทำแล้วค่อยมาศึกษา
0: ค
1: ือหรือจะนำผลการศึกษาประทับใจจริงๆหรือเปล่า
0: คือไอการที่ไม่ประกาศตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้แต่โครงการใหญ่ขนาด1,000,000,000 บาทนี่มันไม่ประกาศก่อนเพื่อมีสัญญาประชาคมเลยแล้วมาทำ
1: ไม่ได้อะ
0: มันก็ถูกตั้งคำถามอยู่แล้วว่าทำได้หร
1: อ
0: ถ้ามันดีมากๆไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็โอเคก็เดินหน้าไป
1: ก็โอเคเลย
0: มาทวงเนี่ยนะฮะทีนี้ผมคิดว่าตอนเนี้ยนะครับเขาก็คุณพิพัฒน์ซึ่งออกหน้าเขาก็ถูกมาล่อเป้าเนี่ยก็กลายเป็นคุณเอกนิติไปศึกษามา90วันเพ
1: ื่
0: อกระแสลงไปใครที่บอกรัฐบาลเดินหน้าสถานเดียวเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ดูจังหวะนะเขาก็ดูจังหวะ

0: เขาไม่ได้ดีแล้วไม่ได้ผีผามมากหรอกแค่การถอยมา90วันก็แปลว่าดูจังหวะนะครับแล้วผมก็อยากให้ดูจริงๆนะว่ามันไปได้จริงหรือเปล่ารัฐบาลผมพูดตรงๆนะครับโครงการนี้สำเร็จยากเพราะคนใต้เขาค้านกันอย่างขนาดใหญ่แล้วเนี่ยยาก
1: ก็ดูเหมือนเสียงค้านนี่มาจากทั้งคนใต้ในพื้นที่นักวิชาการกระทั่งหลากหลายวงการเขาก็ไม่เอานะ
0: กองเชียร์พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาก็ห่วงในข้อไหนรู้ไหม
1: เรื่องข้อไหนครับ
0: ห่วงเรื่องคือก็กองเชียร์พรรคภูมิใจไทยเขาจะเป็นทํานองเรื่องชาตินิยม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมครับเขาจะห่วงเรื่องต่างชาติไงมันมีสิบตั้ง50ปีบวก49ปี
1: ครับ
0: คือนักอนุรักษ์ก็จะห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับองค์กรพนักห่วงเรื่องชุมชนคือมันมีจุดให้คนมารวมกันค้านเยอะไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูฟังครูเด็กนิติจะตั้งหลักศึกษายังไงทีนี้เดี๋ยวก่อนเราจะหมดนะครับเรื่องพ.ร.ก.เนี่ยจาก500,000 ล้านบาทก็กลายเป็น500,000 ล้านบาทก็กลายเป็น400,000 ล้านบาทลดลงมา100,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยคุณพิสุทธิ์ครับปกติเนี่ยการใช้งบประมาณประจำปีเนี่ยนะครับมันต้องทำเป็นพระราชบัญญัติเสนอต่อสภาผู้แทนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ในการกู้เงินจะใช้พ.ร.ก.ได้เนี่ยคือทำไมรัฐบาลใช้พ.ร.ก.รู้ไหมครับก็พ.ร.ก.เนี่ยรัฐบาลออกเองครม.ออกได้เลยครับแล้วทูล9ส่งประกาศใช้ก็ไปกู้
1: ใช้ได้เลย
0: แล้วค่อยให้สภาเห็นชอบตามหลัง
1: ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนอยู่แล้วก็ผ่านได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พอผ่านสภาผู้แทนเข้าสว.ก็ผ่านได้แน่นอนรัฐบาลก็เลยออกพ.ร.ก.ทีนี้เงื่อนไขในการออกพ.ร.ก.เนี่ยนะครับมันต้องเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นดุลพินิจของครม.นะครับศาลเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ก็จริงเพราะอาจารย์มีชัยเข้าไปตัดตรงนี้ออกคือไอ้มาตรา172เนี่ยเรื่องการออกพ.ร.ก.มันมี2วรรควรรคแรกก็บอกเรื่องของว่าจะออกเรื่องไหนได้บ้างใช่มั้ยครับซึ่งเรื่องที่เข้ากันอันนี้คือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจนะครับเนี่ยป้องปัดปฏิบัติสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็มี4เรื่องเรื่องนี้ก็จะเข้าในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ว่าแม้จะเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันนี้จะหลีกเลี่ยงได
1: ้ครับ
0: ถ้าหากว่ากู้เงินในช่วงเวลาที่สถานการณ์อ่าวช่องแคบฮอร์มุซนะครับมันกำลังร้อนแรงน้ำมันขึ้นไม่หยุดเนี่ยมันยังฟังขึ้นใช่ไหมที่จะกู้เงินมาช่วยเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
1: ช่
0: วยประคับประคองน้ำมันไม่กระทบเศรษฐกิจมากเกินไปแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ถอยแล้วสถานการณ์ก็คลี่คลายราคาน้ำมันก็เริ่มลดลงใช่ไหมครับมากู้ตอนนี้เนี่ยแล้วก็ต้องถึง400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะเข้าเงื่อนไขจำเป็นไหมแล้วก็เป็นความมั่นคงในเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะในเมื่อการกู้เงินมันคือการเอาเงินในอนาคตเอามาใช้ใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นการทำให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจน้อยลงได้ซ้ำไปถ้าหากคำอธิบายเรื่องความคุ้มค่าไม่ดีพอถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ผมเข้าเรื่องเลยเนี่ยนะครับเรื่องเนี้ยฝ่ายค้านนะคร
1: ับ ครับอาจารย์ได้ตั้งหนึ่งนาทีครับเป็นเวลานิดหนึ่งอาจารย์ขอโทษทีครับ
0: ไม่มีปัญหาครับจะจบอยู่แล้วคือฝ่ายค้านเข้าชื่อกันได้
1: คร
0: ับ ให้สามนูตรวจสอบฮะหนึ่งในคือ
1: ยังทำได้ใช่ไหม
0: ในห้าก็คือ100 คนผมเชื่อว่าถ้าหากรัฐบาลตอบคำถามเรื่องพวกนี้ไม่ดีเนี่ยผมว่าฝ่ายค้านเข้าชื่อกัน2-3ดูแน่ว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่ออกพ.ร.ก.ได้ครับ
1: ยังทำได้อยู่ใช่ไหมยังทำได้อยู่ใช่ไหมยังสนใจอยู่ทำได้อยู่ใช่ไหมจากเรื่อง
0: ส.ส.
1: ฝ่ายค้าน
0: หนึ่งในห้าก็100 คน
1: ในห้า
0: ได้ครับ
1: ครับให้ตีความเรื่องอะไรอาจารย์ชัดๆทีครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับอาจารย์ส่งให้สามนูตีความเรื่องอะไรนะ
0: อ๋อก็คือเรื่องว่าเป็นเงื่อนไขว่าออกพ.ร.ก.ได้หรือเปล่าคือที่ผม
1: บอกว่าออกพ.ร.ก.ได้หรือไม่
0: เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ที่มันจะเข้ากรณีกู้เงินเนี่ยมันคือเรื่องเศรษฐก
1: ิ
0: จ
1: ครับ
0: นะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่ความมั่นคงนะเพราะเป็นการลงเงินเนี่ยคดมาใช้ในสถานการณ์ที่ข้อแคบของมุสเนี่ยมันคลี่คลายแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะคงจะเป็นประเด็นแบบนี้ก็ต้องฟังรัฐบาล
1: ครับ
0: พ.ร.ก.มาชี้แจงแถลงอย่างไรฟังขึ้นหรือเปล่านะครับแต่400,000 ล้านมันไม่น้อยไง
1: โอ้มหาศาลเลยแหละนะใช้ตัวลูกทั้งลูกทั้งหลาน
0: แสนห้าเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าไหร่นี่จะ400,000นี่มันเยอะนะ
1: ครับครับได้ครับ
0: ครับติดตาม
1: ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM 99
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เวทีความคิดนะครับช่วงที่2เราคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อตอนช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของแลนบริดจ์นะครับว่าด้วยก็เปรียบเทียบมุมมองข้อดีข้อเสียความเป็นไปได้และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางชีวิตและก็ด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคุณเอกนิตินะครับเป็นประธานกรรมการในการศึกษาความเป็นไปได้นะฮะและข้อดีข้อเสียความคุ้มค่าของแลนบริดจ์นะครับโดยคุณเอกนิติก็รับช่วงมาก็ทำให้การลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์นี่ก็ถือว่าเลื่อนกันไปตอนนี้ก็มีเวลา90วันในการที่จะหาข้อมูลที่จะมาศึกษาเรื่องนี้นะครับแน่นอนนะฮะขณะที่ฝ่ายที่จะสร้างก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าภายใต้เวลา90วันฝ่ายที่เห็นด้วยเห็นต่างเห็นค้านก็เริ่มขยับต่อสู้กันด้วยข้อมูลและการเคลื่อนไหวนะครับมีหลายมุมกับเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ล่าสุดนี่ทางคุณโต้งเนี่ยนะฮะอังคาสกุลเกียรติเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกว่าโครงการแลนบริดจ์ที่มีการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนต่างด้าวถือครองที่ดินเป็น99ปีตกลงเป็น50ปีนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะฮะนี่คือประเด็นเรื่องนี้เราจะคุยกับท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมองอย่างไร กับเรื่องของจะเดินหน้าจะหยุดจะดูเรื่องของแรมบิสครับอาจารย์จรัญภักดีธารคุณอยู่กับเราครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณฤทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: อาจารย์คิดมองอ่านเห็นแล้วมองยังไงครับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
9: ก็อภิมหาโปรเจกต์อย่างเนี้ย
1: ครับ
9: ถ้าเรามองแต่แง่ดีนะในทางที่จะได้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะ
1: ถ้ามองในแง่ดี
9: อยากได้อยากเอานะครับเพราะว่ามันเห็นชัดเจนอะว
1: ่
9: าทางเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหมหาศาลแล้วนะฮะแต
1: ่
9: ว่าผมที่ห่วงกันมากก่อนหน้าที่จะมีมติครม.คือโครงการแรกบอกว่าจะต้องให้เอกชนจากต่างชาติที
1: ่
9: มาลงทุนเนี่ยนะเขาเช่าพื้นที่ทั้งหมดประมาณ100ตารางกิโลเมตรนะครับ
1: ครับ
9: ความยาวประมาณ100กิโลเมตรกว้างประมาณ1กิโลเมตรก็100ตารางกิโลเมตรนี่มันโอ้โหใหญ่กว่าบางประเทศนะแล้วก็ให้ต่างชาติทุนต่างชาติเนี่ยต้องให้เขาเช่า99ปีเนี่ยโอ้โหผมนึกฮ่องกงผมนึกถ
1: ึ
9: ง
1: ฮ่องกง
9: และความเจ็บปวดของคนจีนที่เจอไอ้99ปีสัญญาเช่าเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ก็ได้ฟังคุณวิสุทธ์บอกให้ข้อมูลว่าก็เบาลงลด
1: อาจจะ
9: 50ปีใช่ไหมอ
1: าจจะถอยลงนิดหนึ่งมั้งอาจารย์ใช่ไหมคือผมมองในเชิงยุทธศาสตร์คือ9อะไร99นี่คงก็จะต้านเยอะ50ปียังพอจะลดแรงต้านลงหรือเปล่าเนี่ยมองในมุมนี้นะ
9: ถ้า50ปีก็ยังพอทนนะครับเพราะว่ามันแค่2ชั่วอายุคนแต่มันจะถูกซ่อนไว้ว่ามีคำมั่นว่าจะให้ต่อได้อีกรอบหนึ่งเพราะนั้น50บวก50มันก็จะประมาณนี้แหละ99ปี100ปี45ชั่วคนนะครับโอ้มันเรื่องยาวไกลแล้วคนที่อนุมัติตัดสินใจทำไปในวันนี้แกจะมีอายุยืนยาวอยู่รับผิดชอบเมื่อผลมันเกิดไม่เป็นไปตามที่คาดเนี่ยจะทำยังไง
1: ขอนิดนึงฮะอาจารย์ต้องขอขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งฮะอาจารย์พูดว่า45ชั่วอายุคนเนี่ยคำนี้ผมว่าอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็เห็นรูปธรรมชัดเจนนะฮะเห็นตัวเลขอยู่ธรรมดาธรรมดานี่มันชั่วอายุคนนะ
9: ครับผม
1: ครับ
9: คือเราไม่ได้คือคนแต่ละช่วงอายุนะมันไม่ได้เปลี่ยนเท่ากับอายุของแต่ละคนนะไม่ใช่สมมติว่า100ปีแล้วก็เปลี่ยน1ชั่วอายุคนไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
9: คนแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ20ปีเท่านั้นครับรุ่นนึงหลุดไปรุ่นใหม่เคลื่อนเข้ามาแทนก็ทยอยไล่กันขึ้นไปก็ทีนี้นั่งจุดแรกเขาก็พยายามแก้แต่ผมอยากจะเอาจุดที่2ที่เป็นความห่วงกังวลส่วนตัวของผมยังไม่ปรากฏชัดในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะครับคือเรื่องทุจริตเชิงนโยบายผมดูโครงการนี้นะคุณสุดม
1: ัน
9: เข้าองค์ประกอบที่เกิดทุจริตเชิงนโยบายได้เป๊ะเลยครับมหาอภิมหายักษ์ใหญ่โปรเจกต์เห็นไหมครับชนิดที่ต้องใช้เงินทุนถึงมากกว่า1ล้านล้านบาทนะ1ล้านล้านบาทเนี่ยโอ้โหถ้าเราฟังเป็นตัวเลขมันก็ไม่เท่าไหร่แต่1ล้านล้านบาทเนี่ยขอผมได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวแหละ
1: 0.5-0.2 ก็ได้ก็มหาศาลแล้วจ้ะ
9: เห็นไหมโอ้โหแล้วเวลามันทำกันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ 1% 5% 10% 15% 20% นะมันไปกันเละเทะถูกไหมครับ แล้ว2ทุนไทยไม่สามารถมันต้องทุน ต่างชาติแน่ๆเพราะว
1: ่
9: าเราไม่มีทุนไทยเราไม่มีกำลังที่จะลงทุนขนาดนี้ได
1: ้อันนี้กลับเป็นรัฐบาลรัฐบอกว่านี่ไงเราไม่ต้องลงทุนเลยละสายคนอื่นมาลงทุนมันทุนต่างประเทศหมดเลยนะ
9: ใช่ครับเพราะว่ารัฐบาลเราก็ไม่สามารถทำเองถ้ารัฐบาลสามารถทำเองได้นะผมไม่ห่วงเท่าไหร
1: ่ครับ
9: แต่นี่ไม่ใช่ครับนี่ไปเอาทุนต่างชาติเข้ามาแล้วก็มาโอ้โหเหมือนกับพื้นที่แบ่งประเทศไทยออกเป็นสองฝั่งห่างกันฝั่งละ1กิโลเมตรดูเถอะโอ้กันไม่เห็นเลยขนาดทางเส้นทางไอ้อะไรๆเอ็กซ์เพรสเวย์ของเราอะที่มันกว้างแค่20 30เมตรเท่านั้นมันยังแบ่งคนสองฝั่งออกจากกันเลย
1: ครับ
9: ไม่มีทางที่จะแทบจะไม่มีทางมามีชีวิตร่วมกันได้เลยอันนั้นแล้วก็พอทุนต่างชาติอภิมหาโปรเจกต์ออกกฎหมายรองรับเห็นไหมครับเพราะมันต้องออกกฎหมายอีกจำนวนหลาย
1: โอ้มหาศาลเลยฮะ
9: ออกมายกเว้นให้เป็นพิเศษพิเศษพิเศษ
1: ใช่ใช่เพื่อผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
9: นั่นแหละครับแล้วนั่นอ่ะใครเป็นคนกำหนดเงื่อนไขล่ะจุกของทุนถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็ทำไงอ่ะที่จะไม่ยอมได้ไหม
1: ไม่ได้
9: จุกของทุนยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นเขามีวิธีถูกไหมครับนี่กฎหมายปูทางแล้วหลังจากนั้นทำตามกฎหมายทำตามนโยบายที่ผ่านการทำ feasibility study ก็เนี่ยที่กำลังจะเริ่มต้นก็คือทำศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้แน่ๆแต่ว่าคิดถึงแง่มุมในการป้องกันสกัดกั้นปราบปรามไอ้ทุจริตเชิงนโยบายโดยชอบด้วยกฎหมายได้ไหมทำอย่างไรนี่เป็นลึกในคอมเมนต์ของท่านผู้รู้ทางเศรษฐศาสตร์ทางอะไรท่านยังไม่ได้แตะตรงนี้แต่ผมอยากจะเอาขึ้นมาก่อน
1: แต่ผมได้ฟังคำพยายามอธิบายจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการบอกว่าเราก็คิดกันไปก่อนเรื่องทุจริตเชิงนโยบายหรือการทุจริตที่อันเกิดขึ้นเขาก็รับรองความโปร่งใสโลกความสะอาดเราคิดไปโปรเจกต์ก็เลยเกิดยากครับอาจารย
9: ์ก็พอมีทางแต่ว่าอย่าว่าจะทุจริตระดับอย่างนั้นเลยทุจริตแค่เล็กๆน้อยๆกฎหมายเอาผิดเอาโทษชัดเจนย
1: ัง
9: ไปไม่รอดเลยยังแก้ไม่ตกเลยก็เอานะนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มาประเด็นใหญ่ที่หลายคนก็เป็นห่วงคือความมั่นคง
1: ของประเทศไทย
9: หาเลยต้องให้มั่นใจแน่ๆนะว่ามันจะไม่ทำให้ประเทศเราต้องกลายเป็นสองฝั่งคลองไปอ
1: ่
9: ะเนี่ยมันต้องให้มั่นใจแน่ๆทำอย่างไรกองกำลังที่จะเคลื่อนย้ายอะไรเนี่ยโอ้ผมว่าต้องศึกษาทางฝ่ายความมั่นคงให้เรียนให้มั่นใจที่สุดแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเวลาทำ feasibility study เนี่ยผมมั่นใจเลยคนวิเคราะห์เขาจะมีวิธีแก้ไขข้อห่วงกังวลเหล่านี้แต่มันใช้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่แค่ไหนเพราะมันจะไม่เพียงแค่ปัญหาสักพื้นที่ของเราเนี่ยคือทำเลทองนะสู่แผ่นดินทองที่ใครทำตรงนี้ได้คนนั้นเช็คอีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมหาพอสู้กันเรามั่นใจอย่างไรว่าจะเคลียร์

0: น่าห่วงน่าตกใจแล้วก็ให้ทุนต่างชาติเพราะมันเพราะเอกชนนะมันจะเป็นเอกชนที่มีของรัฐต้นกำเนิดเขาเนี่ยแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะครับ
1: ครับ
0: เราจะไม่ห่วงกังวลแล้วค่อยเรื่องที่ผมไม่สสารอันนี้ผมก็ฟังท่านเศรษฐศาสตร์ปูนทางเศรษฐุมก็ว่าแหมมันไม่สวยรูปอย่างที่คนบ้านนี้นะแล้วไม่คิดว่ารัฐบาลที่เป็นแกหาเสียงด้วยนโยบายนี้มาหรือเปล่าบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเลือกนโยบายนี้มาหรือเปล่า
1: แต่ครับผมก็สงสัยว่าไอ้ตอนหาเสียงก็ไม่ได้หาเสียงนะตอนแถลงนโยบายเนี่ยนายกอนุทินแล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการอธิบายงี้ครับว่าเป็นนโยบายที่มีการพูดถึงเมื่อการนี
0: ้รัชกาล
1: ครับ
0: ครองไทยเนี่ยโอ้โหนะจริง50ปีที่ผ่านมามันยังทำไม่ได
1: ้ครับ
0: มันไม่เหมือนอะไรที่มันมี
1: ครับ
0: ปานามาไปดูสุเอตเนี่ยมันไม่ได้ใช้โอ้โหพื้นที่มากมายขนาดนี
1: ้ครับ
0: ก็สถานการณ์โลกเวลานี้มันล่อแหลมนะครับมันเป็นปรวนแปร
1: ครับ
0: หาความ
1: แล้วเราก็มองอย่างแง่ดีนะคลองนู้นคลองนี้เราก็เลยสร้างแลนด์บริดจ์เพื่อไปทางเลือกใหม่ไงนะมันก็อย่างอาจารย์บอกคิดดีแล้วมันก็คิดแต่มุมดีอ่ะ
0: ก็คือคิดในท่านที่คิดเรื่องพวกถ้าเราไม่ลงมือทำไม่คิดใหม่ทำใหม่มันดูไอ้ไอ้กับดักรายได้ปานกลางนะครับก็เข้าใจนะผมก็เข้าเจตนาดีของท่านการแล้วก็สิ
1: ทธินะในเวลาที่ยังมี
0: ผมว่า90วันนะมันไม่มีทางคิดเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดรอบคอบอะไรต่างๆฝ่ายคุณยังไม
1: ่
0: เขาก็ต้องไปหาตัวเลขแต่คนที่เขาเตรียมเรื่องนี้มาเนี่ยเขาครับก็อย่างที่ท่านนายกพูดอ่ะมันก็คือเป็นนโยบายครั้งรัฐบาลก่อนๆอะไรมาเนี่ยนะครับแต่ว่าแสดงว่าเขาคิดตัวเลขคิดอะไรมาเยอะพอสมควรแต่ฝ่ายที่จะเห็นต่างเนี่ยอย่างผมก็มีแต่แค่ไอ้ความห่วงกังวลความไม่มั่นใจแล้วมันจะมีน้ำหนักอะไรอะไปทัดทานตัวเลขอะไรต่างๆที่เขาศึกษากันมาอย่างลึกซึ้งแล้วอะนะครับผมว่า90วันอย่าว่าแต่90วันผมให้9เดือนน่ะ

0: อย่างน้อยไปเลยต้องทำจนกระทั่งว่าความมั่นใจของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนมันต้องขึ้นไปเกิน70%นั่นแหละเราถึงจะน่าเสี่ยงคือท่านเสี่ยงแบบเลยนะอย่าลืมนะครับเราไม่ใช่ที่เหมือนเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปกลายเป็นกัญชาเสรีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับ
1: ใช่ๆผมคิดเล่นๆอาจารย์นะผมคิดว่าถ้าโครงการใหญ่อย่างนี้นะผมอยากมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าไม่เร่งสร้างตอนนี
0: ้
1: ประเทศไทยเสียหายอะไรไหมผมไม่คิดว่าเสียบ้างนะมันต้องเร่งมันต้องรอบคอบมันไม่ใช่เร่งนี้เกิดผมไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรถ้าไม่สร้างไปอะไร3-5 ปี 2 ปี
0: ใช่ครับแล้วต่อไปนะ
1: อาจารย์ท่านขอพระอาจารย์ครับน้องก็เตือนว่าเราคุยกันเพลินหมดเวลาแล้วต้องฟังข่าวพบกันสัปดาห์หน้าขอบคุณอาจารย์จรัญและผมลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและอย.เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกนันสิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: นี้นายปัทวีเยาวลักษณ์นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครประมงจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องตามที่มีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งปรากฏในสื่อว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลทันทีผู้ประกอบการนำเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งอายัดผลิตภัณฑ์เอาไว้พร้อมกับเรียกคืนสินค้าในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยว่าการเข้ามากล่าวหากระทำความผิดใดๆข้อเท็จจริงหากพบการกระทำความผิดจึงจะมีการต่อไปหรือหากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะสั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทันทีแต่การก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าใดๆได้อีกและในวันพรุ่งนี้คม2569เวลาประมาณ 12:00 นทางด้านมาตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตปลากระป๋องจากที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่พบวัตถุดิบไม่ตรงตามสลากดังนั้นจึงขอให้ทางบริษัทเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนไว้รายงานต่อรัฐมนตรีด้วยรัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาคร
0: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคม

0: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเผยสาเหตุเครื่องบินตกในจีนเมื่อปี2022รายงานล่าสุดเผยสาเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU5735 ตกในพื้นที่ห่างไกลของเขตปกครองตนเองกวางซีเมื่อเดือนมีนาคม2022เกิดจากการที่สวิตช์ควบคุมเชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกปรับไปที่ตำแหน่งตัดการทำงานอย่างจงใจขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 29,000 ฟุตข้อมูลสำคัญจากรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินบ่งชี้ว่าสวิตช์เชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกดึงและเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิดเกือบจะพร้อมกัน800นี้สวิตช์ดังกล่าวเป็นระบบกลไกที่ต้องใช้แรงดึงขึ้นก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหลังจากเชื้อเพลิงถูกตัดความเร็วของเครื่องยนต์ลดลงทันทีและไม่มีหลักฐานว่านักบินพยายามเปิดสวิตช์ใหม่นอกจากเรื่องเชื้อเพลิงแล้วข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าระบบนักบินปิดใช้งานและมีการกดคันบังคับลงอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องบินดิ่งพุ่งลงสู่พื้นดินในลักษณะเกือบจะตั้งฉากขณะที่ทึกเสียงในห้องนักบินปรากฏเสียงบางอย่างที่บ่งชี้ว่านักบินสองคนอาจมีการยื้อแย่งการควบคุมเครื่องกันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะตกจนถึงขณะนี้องค์การการบินพลเรือนของจีนยังไม่ได้ออกรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการและเคยปฏิเสธว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่จงใจโดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางสังคมแต่หลักฐานส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การกระทำของบุคคลมากกว่าปัญหาด้านโครงสร้างของเครื่องบินโบอิ้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่น
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย
3: สิริปวงประบทเสียสิริกิจก็มี
4: เสียออกบางทีก็ยังไม่เริ่มต้องตัดทิ้งออกต้นละมีสัก5ลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยๆเพื่อมาให้ต้นโสมาสัก20ลูกเท่านั้นเองความลำบากของชาวสวนทั้งหมดที่มาบอกว่ามันจะมาเพิ่ม 33% ทำให้ราคาตกผมอยากถามบุรีหน้าทุเรียนเลย
5: ใช่
4: รัฐมนตรีกี่รัฐบาลกี่นาย
5: ตรวจงานตรวจงาน
4: เขาจะต้องตรวจงานเดือนที่ทุเรียนสุกเพราะว่าทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกคุณไปดีแล้วตั้งแต่ลงสักวันนึงเนี่ยกันเยอะเขาปลูกกันเยอะนั่นคือเข้ามาประชดแต่ผมบอกไม่เป็นไรผมปลูกป่าไปแล้วผมไม่ได้อยู่กับการขายทุเรียนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการขายทุเรียนคุณจะขายลูกละบาทนึงก็เรื่องของคุณทีนี้มันเป็นกระแสว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา

0: ก่อนหน้านั้นนายกก็มารัฐมนตรีก็มาตอนนั้นรัฐมนตรีนี่ได้กระแสได้แสงจากการช่วยทุเรียนคนหนึ่งก็ได้เงินเพราะนั้นก็เลยอยากจะถามว่าทุเรียนจันทบุรีเคยต้องการกระแสจากพวกนี้มากระทั่งเดี๋ยวนี้ไร่ละขายไร่นึงที่มีทุเรียนพร้อมเก็บได้นี่มันก็ขึ้นต้นด้วย2ล้านไปแล้วมั้งต่อไร
1: ่ค่ะ
0: ผมเลยอยากจะถามพี่เก่งท่านผู้ฟังว่าทำไมถึงได้มาสนใจแสนกว่าล้านบาทของจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยทำไมการขายทุเรียนทำไมคุณไม่ไปสนใจจังหวัดตราดบ้างล่ะทำไมคุณไม่ไปสนใจจังหวัดระยองบ้างล่
1: ะ
0: ทำไมคุณไม่สนใจภูเขาไฟสีสะเกดบ้างล่ะหลินหลงที่อุตรดิตถ์บ้างล่
1: ะ
0: ป่าละอูบ้างล่ะแล้วตกลงผมก็เลยฝังอยู่ในใจว่าคุณต้องการจะมาหิวคุณไม่ได้มาทำลายหรอกเพราะคุณไม่รู้สิ่งที่คุณมาหลายคนจันหรือราคาแต่คุณต้องการแสงก็ต้องคุณต้องการเข้ามาเอี่ยวในการขายล้านบาทของจังหวัดเล็กๆจังหวัดเดียวที่

0: เงินสมทบกองทุนน้ำมันขึ้นๆลงๆนิดๆ
1: ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้ก็ดูที่ราคาสิงคโปร์ดูดีเซลสิงคโปร์แก๊สออยล์ที่เป็นมาตรฐานยูโร5จะปิดตลาดประมาณ6โมงเย็นทุกวันผมก็ต้องแง้มดูว่าราคาที่สิงคโปร์เป็นยังไง
0: เ
1: พื่อนำมาประชุมกองทุนต่อไปว่าจะกำหนดเรทอุดหนุน
0: และตอนนี้กบน.ประชุมทุกวันไหม
1: ทุกวัน
0: นะแต่ใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์เน
1: า
0: ะ
1: ใช้
2: แต่นุ่นพูดจากใจเลยนะค่ะ
0: คือถ้าอย่างนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้ามันไม่ผันผวนมากเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ไม่อยากเปลี่ยนราคาหน้าปั๊มบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ผมดูว่าเห็นตอนนี้ไอ้40บาท20เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: ครับ
2: ที่เราจ่ายอยู่เนาะที่บอกว่าอยากพูดจากใจในฐานะสื่อมวลชนเลยนะคือเราจะเอาตัวเลขทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกเลย มันหาข้อมูลยากมากเลยค่ะที่สะท้อนความเป็นจริงและตารางโครงสร้างราคาน้ำมันน่ะคนที่รู้นะบางคนเขาพูดแบบนี้เลยว่าเนี่ยตารางทิ
1: พ
2: ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเลยเราจะมีการปรับหรือขยับยังไงมั่งไหมคะตรงเนี้ย
1: ในที่สุดก็ต้องปรับแต่ผมเชียร์ให้เขาทำต่อเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ออกมานะคร
2: ับ
1: เราก็ไม่รู้ว่าค่าการกันมันแพงนะฮะดีกว่าไปมุบมิบมุบมิบแอบทำอะไรก็ไม่รู
2: ้แต่ตัวเลขมัน
1: ทำยังไงนี่เปิดออกมานะเอาดีผมมาเปิดดูผมไม่รู้ไงว่าเฮ้ยค่าการกันเห็นไหมครับพุ่งไปตั้ง7บาทตอนเดือนมีนา มาถึงวันนี
0: ้
1: ก็ยัง11บาทอยู
2: ่
1: แล้วผมก็ต้องประชุมละค่าการตลาดเราก็เห็นใช่ไหมครับยังเราเห็นเลยตอนที่ราคาที่สิงคโปร์ตกแล้วเรามาลบหน้าลงกันนะ
0: ค่าการตลาด
1: ปรากฏว่าไม่พอก่อนที่ผมจะตอนนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีถวายสัตว์แล้วแต่ยังไม่แถลงนโยบายพอไม่ประชุมกองทุนแล้วไม่ adjust เรื่องเงินอุดหนุนกองทุนเนี่ยค่าการตลาดให้มันถูกมา5บาท
0: 5บาท6บาทต่อลิตร
1: แต่ทำแบบนี้ทำเหอะจะได้เห็น
2: จริง
1: ผิดถูกยังไงก็จะได้เห็น
2: จริงๆค่อนข้างละเอียดว่ามันเป็นอะไรนะคะ
1: มันฟ้องหมดเลย
2: ใช่แต่ตรงเนี้ยไอ้ช่องแรกเลยอะค่ะมันเป็นราคาที่แบบมันแฟกแล้วก็เป็นไปอย่างเรียลไทม์พอจะเป็นไปได้ไหมคะ
1: คือตรงนี้ราคาแรก
0: ราคาหน้าลงกัน
2: ใช่
1: คือราคาที่สำคัญมากนี่คือราคาที่ผมบอกว่าเอาจากสิงคโปร์มาแต่จริงๆมันไม่ใช่เอาจากสิงคโปร์มา 100% นะมันเอามาบวกพรีเมียมค่าขนส่งอะไรมันก็มาตรงนี
2: ้
1: อนาคตเนี่ยที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยก็คือตัวนี
2: ้แถวแรกนี
1: ้ใช่ครับ
0: แถวแรกเนี่ยสำคัญที่ส
1: ุ
0: ด
1: ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคือผมเนี่ยมาทำข้างหลังก็คือเฮ้ยเราเห็นว่ามีประโยชน์ส่วนเกินเราเอามาลบลงนะครับนี่เป็นแต่ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ในขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำมันแต่เดี๋ยวพอมันถ้าฮอร์โมนเปิดหยุดยิงฮอร์โมนเปิดปุ๊บอำนาจหมดต้องกลับเข้าสู่สภาวะปกติต้องมาทบทวนดูว่าการอ้างอิงราคาสิงคโปร์ตรงเนี้ย
0: จะปรับยังไง
1: จะปรับยังไง
2: โอเค
0: โอเคอันนี้ผมเคลียร์ละอ
1: ัน
0: นี้ประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยสำหรับดีเซลเนี่ย35
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเวลาเรามาคิดจริงเนี่ยคือ30
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมโอเคอย่างนี้ก่อน
1: อัน
0: นี้ตัวอื่นที่เราไม่คิดเช่นเบนซินเราไม่คิดน้ำมันเจ็ตฟิวเราไม่คิดอะไรตอนนี้เราไม่คิด
1: ไม่คิด
0: อันนี้มีการนึงที่ผมถามก่อนจะไปอีกเรื่อง
1: จริงตอนคำนวณประโยชน์ส่วนเกินเนี่ยเราบวกหมดนะครับ
0: เอาทุกตัว
1: ดูทุกตัว
0: แต่เราโฟกัสที่ดีเซล
1: แล้วเอามาลบดีเซลเพราะดีเซลมันต่างจาก
0: ตัว
1: เยอะ
0: โอเคครับโอเคคราวนี้มันมีประเด็นอีกนิดนึงซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ต้องคุยแต่ว่าเอาไว้ในอนาคต
1: ครับ
0: คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ LPG
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีเรื่องราคาอ้างอิงซึ่งซาอุอันนี้ในอนาคตต้องมานั่
1: งค
0: ุ
1: ยกัน
0: อันนี้ผมยังไม่คุยอันนี้
1: ครับ
0: อันนั้นเพราะว่าเจออ
1: าจารย์พูดถูกเลยพอสภาวะเข้าสู่ปกติเนี่ยต้องมาทบทวนตารางแรกใหม
2: ่ค่ะ
1: เพราะเราไม่เห็นเลยว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงเราเห็นเสร็จปุ๊บมาละตั้งปุ๊บแล้วก็มาใส่ละมาลบหน้าลงกันภาษีเท่าไหร่ค่าการตลาดเท่าไหร่หน้าปั๊มเท่าไหร่ใช่ไหมครับรวมไปถึง LPG ด้วย
0: uh-huh.
1: แต่ที่ต้องมาทบทวนคือก่อนที่จะ
0: แถวแรก
1: แถวนี้
0: แถวแรก
1: ทั้งหมดรวมไปถึง LPG ด้วยนี่อาจารย์เดาใจผมถูก
2: อาจารย์จะอยากรู้ค่าไฟ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องค่าไฟ
2: ค่ะ
0: PDP ต้องเริ่มจากตรงนี
2: ้
0: แผนไฟฟ้าเนี่ยแผนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมันไม่อัปเดตนะจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้เอานี่ก่อน PDP มันจะต้องเป็น PDP 2026ใช่ไหม
1: เดิมเนี่ยมันต้องเสร็จ2024นี่มันเลยมา2ปี
0: โอเค
1: นะครับผมก็ใจว่าตอนรัฐบาลชั่วคราวก่อนหน้าเนี่ยมีตั้งคณะกรรมการละท่านทศพรสิริสัมพันธ์เป็นประธานนะครับชุดนี้เวลาเขา PDP คือแผนผลิตพลังงานแผนผลิตพลังงาน ก่อนที่จะผลิต

0: ท่าไหร่ใช้วิธีไหนต้องคำนวณก่อนคาดการณ์ก่อนว่าจะมีดีมานด์มีความต้องการใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็มาดูคอมมิตเมนต์เราไม่ใช่ไฟที่ต้องใช้อย่างเดียวเรามีเรื่องอะไรฮะ Net Zero เพราะฉะนั้นแปลว่าต้องมีไฟสะอาดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้คาดการณ์ไว้เสร็จแล้วนะฮะดูการเติบเจริญเติบโตของ GDP ดูเงื่อนไขต่างๆอุตสาหกรรมที่เข้ามานะฮะว่าจะต้องมีความต้องการในการใช้ในอนาคตเท่าไหร่ Net Zero เท่าไหร่ตอนนี้ตัวเลขตรงนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาจะเอามาปูว่าแล้วฝั่งซัพพลายที่จะผลิตเนี่ยแบ่งออกเป็นภูมิภาคจะต้องผลิตออกมาเท่าไหร่
1: ชนิดไหนจะเป็นใช้ก๊าซเท่าไหร่ใช้น้ำมันใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: แล้วก็แบ่งสัดส่วนคืออ
1: ันนี้จะเสร็จเมื่อไหร
0: ่เดือนนึงก็น่าจะไม่เกินเดือนก็น่าจะ
1: ไม่ PDP 2026น่าจะออก
0: ครับ
1: โอเคนะ
0: ที่คุยกันไว้เนี่ยมันมีอย่างนี้นิดนึงฮะตอนนี้ที่เถียงกันอยู่เนี่ยตอนที่คาดการเรื่องดีมานด์ยังไม่เกิดวิกฤตตะวันออกกลาง
1: โอเค
0: ประเด็นคือตอนนี้สภาพัฒน์บอกว่าขอปรับนิดนึง okay. ผมบอกโอเคปรับได้ถ้าไม่กระทบกับเดดไลน
1: ์
0: ก็ให้โอกาสปรับได้นิดนึง
2: okay.
0: แต่เดดไลน์เนี่ยอยากจะรีบออกมาใช้
1: okay.
0: ไม่เกินเดือนไม่เกิน2เดือนต้องเสร็จ
1: okay.
0: นะครับ
1: เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอันนี้มันจะมีแผนเรื่องผลิตไฟฟ้ากับแผนเรื่องก๊าซด้วยนะอันนี้แต่ว่าเอาหลักๆจะเป็นเรื่องไฟฟ้า
0: โอเค
1: หลักๆจะเป็นเรื่องไฟฟ้าคือพอพูดถึงตรงนี้ในเมื่อตรงนี้มันไม่เสร็จเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเราก็มีปัญหาประเภทหนึ่ง
2: ยังไงคะ
1: อย่างตอนนี้อย่างล่าสุดเนี่ยที่คำนวณกันเนื่องจากว่าในการผลิตไฟฟ้าเราต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ 60% 70% ก๊าซธรรมชาติที่เรามีไม่พอเราต้องนำเข้ามันก็ต้องมีการทำเรื่อง LNG คราวนี้ตรงนั้นผมไม่พูดละเอาเป็นว่าของท่านที่มาปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องออกหาเสียงไว้ตั้งนานแล้วว่าอะไร3บาทใช่ไหม200ยูนิตแรกจ่าย3บาทที่เป็นนโยบายซึ่งอยู่ในนโยบายของพรรคนโยบายรัฐบาล
2: ของพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เอานับ1วันนี
0: ้
1: นับ1วันนี้เอาเรื่องของราคาค่าไฟที่เป็นงวดถัดไปที่กกพ.เข้าลงมติกันว่ายูนิตละ3บาท88สตางค์อันนี้เป็นราคาเฉลี่ยนะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ผมก็สับสน
2: ครับ
1: เอ๊ะตกลงมัน3บาทหรือมัน3บาท95หรือมัน5บาทให้ท่านเตือนค่อยๆไล่ดีกว่า
2: ขนาดอาจารย์วีระยังสับสนเลยและราคาที่แท้จริงมันคือราคาไหนกันแน่สำหรับค่าไฟเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
1: โอเค
2: เรื่องของค่าไฟท้ายที่สุดประชาชนต้องจ่ายราคาไหนกันแน่คะทำไมมันมีหลายราคาล่ะคะ
1: ท่านช่วยอธิบายนิดนึงผมก็ค่อนข้างสับสน
0: ผมจะเริ่มภาพใหญ่ก่อนจริงๆเราอยากลดต้นทุนค่าไฟถาวรก็จะเห็นผมพูดเรื่องสัญญาแอดเดอร์ที่ไปผูกไว้ราคา4บาทแพงเงี้ยนะครับต้องปรับตรงนั้นหรือการลดการพึ่งพาการนำเข้าแก๊ส LNG แก๊สอ่าวนี่ประมาณ10เหรียญ LNG ตอนนี้18ตอนรัสเซียยูเครนพุ่งไปถึง85ก็จะเห็นว่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเราผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเป็นหลัก 60% แล้วแก๊สเราผลิตเองกับเอาเข้าจากพม่าในราคาถูกได้ 70%เราต้องนำเข้าอีก 30% เพราะ LNG แพงเกิดสงครามตะวันออกกลางเกิดปัญหารัสเซียยูเครนก็ LNG แพง LNG แพงค่าไฟก็แพงผมก็บอกว่าดีที่สุดคือลดพึ่งพาการนำเข้า LNG มาช่วยกันผลิตไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร
1: ์
0: วันนี้ประชุมกปช.เราเลยอนุญาตว่าลดขั้นตอนทั้งหมดเวลาไปติดแทนเนี่ยใช้เป็นปีเอาให้เร็ว7วันไม่เกินติดแผงโซลาร์ไว้ใช้เองยังไงก็คุ้มนะครับช่วยกันติดอันที่2คือรับซื้อไฟนะฮะถ้าคุณผลิตเกินเนี่ยเดิม2บาท20รัฐให้นะครับแต่เดิมเขาไปแคปทั่วประเทศให้แค่90เมกน้อยมากตอนนี้เราขยับทีละ500เมกเลยนะ500เมก
1: รับซื้อ500เมกะวัตต
0: ์ถูกต้องครับรับซื้อ500เมกะวัตต์หลังหนึ่งไม่เกิน5กิโลวัตต์ให้กระจายออกไปถ้าเต็ม500เปิดอีก500ความตั้งใจคืออันลิมิตนี่ประเด็นก็คือว่าจะมีครัวเรือนมีบ้านอยู่อาศัยส่วนนึงที่ไม่สามารถไปติดแผงโซล่าได้นี่เพราะว่าเป็นห้องพักห้องเช่าเป็นคอนโดห้องเล็กเป็นบ้านหลังเล็กนะครับติดไม่ได้เราก็เลยคิดอย่างนี้ครับว่าเราจะขอปรับอัตราค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับร้านอาหารไม่เกี่ยวกับกิจการเลยไม่เกี่ยวกับร้านอาหารไม่เกี่ยวกับโรงงานไม่เกี่ยวกับร้านค้า
1: ผู้ใช้ไฟ 2.1 อะไรประมาณเนี้ยผู้บ้านอยู่อาศัย
0: 1.1 1.2 เค้ามี8ประเภท
1: เ
0: ราตัดออกไป6เหลือ2ประเภท 1.1 1.2 ก็คือบ้านอยู่อาศัยบ้านใหญ่บ้านเล็ก
1: โอเคซึ่งอันนี้มีประมาณสัก23ล้านครัวเรือน
0: 23ล้านครัวเร
1: ือ
0: น
1: โอเคอ่ะคราวนี้เอาไงมาเริ่มต้น
0: เราก็จะปรับอัตราก้าวหน้าค่าไฟใหม
1: ่โอเค
0: เดิมทีเป็นอัตราก้าวหน้าอยู่แล้วแต่อัตราก้าวหน้าคำนวณเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะอัตราแรกเนี่ย0ถึง15หน่วยเนี่ยไม่มีใครใช้กันแล้วครับจุดตะเกียงยังมากกว่านี้เลยเนี่ยเรามาปรับอัตราก้าวหน้ากันใหม่ okay. ให้สะท้อนถึงบริบทการใช้ชีวิตจริงในปัจจุบันเราก็จะกำหนดว่า200หน่วยแรก
1: 0ถึง200
0: 0ถึง200ไม่เกิน3บาท
1: ไม่เกิน3บาท
0: นะครับ2ถึง400
1: เดี๋ยวนิดนึง0ถึง300ไม่เกิน3บาท
0: 0ถึง200
1: แต่0ถึง200แต่ราคาที่กกพ.กำหนดเนี่ย3บาท88
0: ค่าเฉลี่ยเราต้องดู2เรทครับ okay, อาจารย์ okay. เรทหนึ่งคือค่าเฉลี่ยเวลากกพ.ประกาศเห็นไหมครับ
1: 3
0: บาท
1: 88
0: 3
1: บา
0: ท95 3บาทเท่าไหร่นั่นคือค่าเฉลี่ยคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้ง23ครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยออกมาเสร็จจ่ายค่าไฟหน่วยละเท่าไหร
1: ่ okay.
0: นั่นคือเอาทั้งทุกครัวเรือนมาเฉลี่ยน้อยมากเอามาเฉลี่ยกัน
1: โอเคคราวนี้เอากลับมาที่นี
0: ่ครับ
1: 200หน่วยแรก3บาท
0: ต่ำ3บาท
1: ไม่เกิน3บาท
0: ไม่เกิน3บาท
1: หรือ3บาทเลย
0: เซว่า3บาท
1: เซบาทเลยคราวนี้ถัดจากนั้น
0: 2ถึง400เนี่ยจะเป็นอัตราก้าวหน้าเท่าเดิมเคยคิดยังไงก็คิดเท่านั้น
1: โอเคตามเดิมเนี่ยตามสูตรของกฟผ.กับตามสูตรของกฟน.
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคโอเค
0: เป็นเดิมอัตราเท่าไหร่ก็คิดเท่านั้น
1: okay.
0: นะครับของเดิมมันประมาณ4บาทกว่า
1: โอเค
0: ที่คนน่ะคิดว่า3บาท88
1: ไม่ใช่ไปดูตารางจริงแล้วไม่ใช่
0: ไปดูตารางจริงไม่ใช่
1: okay.
0: นะครับก็เท่าเดิม
1: okay.
0: ที่จะอัตราจะเริ่มเพิ่มขึ้นก็คือ400ขึ้นไป
1: อ่าฮะ
0: ผมเลยมาคำนวณง่ายๆว่าสมมุติเราเป็นบ้านอยู่อาศัย
1: อย่างนี้ผมถามท่านนี้ง่ายๆ
0: คร
1: ับผมใช้ไฟเดือนละ900ยูนิต
0: ครับ
1: โอเคนะ
0: ครับ
1: 200แรกผมจ่าย3บาท
0: ถูกต้องครับ
1: 200จนถึง400ผมจ่ายตามอัตราที่มันกำหนดไว้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจะเท่าไหร่ก็ไปดูในตารางเอง
0: ก็ตามเท่าเดิม
1: โอเค
0: เป็นอัตราก้าวหน้าเท่าเด
1: ิ
0: ม
1: พอเกิน400เนี่ยจะมีการกำหนดอัตราใหม่
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับ
1: ซึ่ง
0: ต้องครับ
1: เวลาเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ไฟทุกคนจะได้ประโยชน์200หน่วยแรก
0: ทุกคนได้หมด23ล้านครัวเรือน
1: ส่วนที่ไม่เกินก็พอเกินมาเป็น400ก็ได้ราคาที่เป็นราคาเดิมซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาใหม
0: ่ก็ทุกคนจะได้อานิสงส์จาก200หน่วยแรก
1: ทุกคน
0: ต่ํา3บาทหมด23ครัวเรือนนะครับแต่พอคำนวณทั้งหมดเนี่ยไปคิดตามอัตราก้าวหน้าเนี่ยผมก็เลยเฉลี่ยค่าไฟออกมาให้ง่ายๆว่าระบบแบบเนี้ยอัตราใหม่เนี่ยใครที่ใช้ไฟไม่ถึง500หน่วยเนี่ยราคาถูกลงหมด
1: โอเคโอเค
0: ถ้าใครใช้ไฟไม่เกิน200ถูกลงประมาณ 20%
1: โอเค
0: ถ้าเกิน200ถึง400ใครใช้ไฟไม่เกิน400ถูกลงประมาณ 10%
1: โอเค
0: แล้วก็จะไปเท่าทุนอยู่ที่ประมาณ500กว่าหน่วยนิด
1: ๆงั้นใครที่ใช้ไฟเกิน500ต้องจ่ายเพิ่ม
0: อันนี้ถูกต้องเลย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลขใช่มั้ย
0: ยังตัวเลขเนี่ยตอนนี้กกพ.กับทั้ง3การไฟฟ้ากำลังไปคำนวณกันอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ซึ่งเขาจะประกาศออกมาว่ายูนิตที่201ถึง400เนี่ยราคาเท่าไหร่
0: เท่าไหร
1: ่แล้วก็401จนถึงที่เหลือเนี่ยราคาเท่าไหร่
0: ถูกต้องแต่200ถึง400โดยหลักก็คืออัตราก้าวหน้าเท่าเดิม
1: โอเค
0: ไม่เปลี่ยนนะฮะแล้วก็400ขึ้นไปก็ไปปรับเอานะฮะเพื่อให้ชดเชยกับที
1: ่คันนี้ถ้าเกิดท่านรับออฟเซตแบบนี
0: ้ครับ
1: รัฐไม่ต้องจ่ายอะไรใช่มั้ย
0: ยังไม่มี
1: ตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายหรือเปล่าใช่มั้ย
0: net zero
1: เพราะว่
0: า net zero
1: กัน
0: ไม่มีต้องเอารายได้ของใครปรับแผนการลงทุนไม่ต้องนะครับแบบนี้เป็นการปรับอัตราก้าวหน้าของค่าไฟนะครับให้สะท้อนกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นใน
1: 23ครัวเรือนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีครัวเรือน
2: 23
1: ล้านครัวเรือนเนี่ยก็จะมีคนที่จ่ายน้อยลง
0: ครับ
1: กับคนที่จ่ายเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่ารัฐจะไม่เข้าไปซับซิดี้เลยไม่เข้าไปจ่ายเงินอะไรให้เลย
0: ยังครับนั่นอีกส่วนหนึ่ง
1: หลังจากนั้น
0: อัตราค่าไฟก่อน
1: โอเค
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
1: ถ้ามันขาด
0: ตอนนี้มันอากาศมันร้อนมันเอลนินโญนะครับเจอวิกฤตตะวันออกกลางถ้ารัฐจะเข้าไปช่วยส่วนไหนเนี่ยก็ยังสามารถเอารายได้ของทั้ง3การไฟฟ้าหรือจะเอากลางอะไร
1: เอาเฉพาะผู้ใช้ไฟเนี่ย
0: อันนี้ไม่มีย
1: ังไม่มีที่อาศัย
0: ตรงนั้นออกมาก่อน
1: แยก
0: ตรงนั้นออกมาก่อนซึ่งคนที่จะจ่ายไฟน้อยลงเนี่ยถึง500หน่วยหรือคิดเป็นเดือนละประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,200
2: ค่ะ
0: นะครับ 21ล้านครัวเรือนจาก23ล้าน90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็น
1: คนจ่ายค่าไฟน้อยลงนะ
0: น้อยลงบ้านเล็กรายได้น้อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟน้อยเนี่ยจ่ายค่าไฟถูกลงเนี่ย21ล้านครัวเรือนจาก23ล้านครัวเรือนนะครับ
1: ส่วนอีก2ล้านครัวเรือนจ่ายเพิ่มเอาง่ายๆแล้วไง
0: จ่ายเพิ่ม
1: โอเค
0: แต่ไม่ใช่เป็นการคอสซับซิดี้นะไม่ได้เอาเป็นประเภทผู้ใช้ไฟที่เป็นโรงงานหรือร้านอาหารมา
1: ไม่เกี่ยว
0: มาซับซิดี้มาอุดหนุนบ้านอยู่อาศัยตรงนั้นไม่เกี่ยวเดี๋ยวหลายคนงงบอกเอาไปเอาค่าไฟโรงงานเอาร้านอาหารมาอุดหนุนบ้านอยู่อาศัยไม่เกี่ยว
1: 23ล้านครัวเรือนใช้ไฟประมาณ 30% ที่ใช้ทั้งหมด
0: ครับ
1: ส่วนอีก 70% เราไม่ได้ไปแตะเราไม่เกี่ยวเขาก็ว่างเขาไป
0: ยังไม่ไปแตะแต่เรื่องการส่งเสริมให้ติดแผงโซล่าเนี่ยส่งเสริมเหมือนกันหมดนะครับแต่อัตราค่าไฟเอาเฉพาะบ้านอยู่อาศัยนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีการข้ามประเภทกันของใครของมัน
2: บินเนี่ยเอาบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะเลขที่ว่าเนี่ย
1: จะเริ่มมีผลตั้งแต่บินงวดไหน
0: ก
1: ิน
0: ก่อนผมคืออย่างนี้พอเราอัตราค่าคือเราพูดแยกออกจากเรื่องโซล่าไม่ได้
1: okay.
0: เพราะความตั้งใจสูงสุดเนี่ยคือสนับสนุนให้คนติดแผงโซล่าให้เยอะเพื่อลดการนำเข้า LNG และทำให้ค่าไฟรวมมันถูกลง
1: okay, okay.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปรับอัตราใหม่คนที่ไม่สามารถติดโซล่าเราบอกให้ใช้ไฟถูก
2: okay.
0: คนที่ติดโซล่าซึ่งเราคำนวณว่าเป็น 10% บนเนี้ยประมาณเกือบ2ล้านคน
1: เขาก็จะไปลด
0: ให้ไปช่วยกันติดโซล่านะครับก็จะออกมาให้พร้อมๆกันในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน
1: นะครับงั้นบินเดือนมิถุนายนจะเป็นบินเริ่มต้นของการใช้
0: คาดว่าจะเป็นมิถุนายนจะเป็นการเริ่มต้นของการใช้อัตราใหม
2: ่โอ้โหทักษะการสื่อสารของท่านนี่ชัดเจนหลายอย่างแต่อยากคุยต้องหลายเรื่องอาจารย์
1: เรื่องสำคัญอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: กระทรวงพลังงานเนี่ยถ้าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจแค่อันเดียว
0: ครับ
1: คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
0: ครับ
1: เมื่อไหร่จะคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยเอาการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมาเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงานเพื่อให้มันครบวงจร
0: ก่อนที่จะเอามาเนี่ยตอนนี้คุยกันก่อนซึ่งตอนนี้โอเคนะฮะจริงๆการปรับอัตราเนี่ยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยรายได้หายเยอะเลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาเป็นใช้ไฟน้อยแต่จำนวนมากนะครับรายได้จะมาเพิ่มที่ใครครับนครหลวงเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนะฮะผู้ใช้ไฟเยอะปริมาณเยอะมากกว่าเยอะแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเท่าทุน
1: okay.
0: ไม่บวกไม่ลบแต่ตอนนี้คุยกันหมดแต่ผมมีเทคนิคคือเรื่องโซล่าเนี่ยอันนี้พูดทิ้งท้ายไว้แล้วเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราส่งเสริมไม่ติดโซล่า1ลดขั้นตอนที่ต้องไปหลายสต็อปไปสต็อปเดียวไปที่กฟผ.กฟน.
1: จบเลย
0: นะครับปุณภาคจบเลยเดิมใช้1ปีเนี่ยครม.กำหนดว่า7วันต้องเสร็จ2ถ้าติดเสร็จเกินความต้องการจะใช้รับซื้อ2บาท20นะครับแพงกว่าโซล่าฟาร์มเนี่ยเราขยายจาก90เมกเป็น500เมกแล้วต้องติดตั้งอนุมัติภายใน30วันนะครับ3เราหาเงินก้อนให้เพราะโซล่าเนี่ยมันต้องลงทุนนะครับติดเป็นเงินก้อนเนี่ยเราก็จะหาเงินก้อนมาให้ผ่อนจ่ายเรทที่ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงติดยังไงก็คุ้มครับมากกว่านั้นอีกเมื่อเช้าเนี่ยที่กปช.อาจารย์ไปดูมตินึงที่หลายคนมองไม่ออกแต่ผมมามองออกเพราะผมตั้งใจให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครหลวงเริ่มศึกษาแล้วมีโมเดลที่เขาไปเรียกที่เขาเรียกว่าเอสโก้โมเดลนะไปติดแผงโซล่าให
2: ้
0: สมมติบ้านอาจารย์ใช้ไฟเยอะขี้เกียจโทษไม่ได้งั้นแต่ว่าบางคนน่ะไม่รู้ว่าเจ้าไหนดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากเอาเงินก็มาไม่ต้องนั่งอยู่เฉยการไฟฟ้าไปติดให้เลยไม่ต้องออกแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องไปคิดว่าต้องเอาใครตั้งเขาเอาของมาติดตั้งให้เสร็จเมนเทนเนนซ์ดูแลให้เสร็จบริการให้เสร็จทุกอย่างให้เสร็จปุ๊บแล้วขายไฟให้ในราคาถูก
2: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมพูด200หน่วยแรกกี่บาทฮะ3บาทเกิน200หน่วยก็ปรับตามอัตราขั้นบันไดนะฮะอยากใช้ไฟ3บาทนะขอยืมใช้หลังคาบ้านให้การไฟฟ้าไปติดแล้วเดี๋ยวจะขายไฟทุกยูนิต3บาทเลย
2: คราวนี้
0: 3บาทตลอดสายตามที่เคยได้โฆษณาไว้ไงว่าค่าไฟ3บาท
2: ค่ะ
0: 3บาทจริง
2: ๆคุยกับท่านที่มีความรู้หลายประเด็นและอยากจะถามอีกหลายคำถามมากๆเลย
1: มีรอบหน้า
2: โอกาสหน้
1: า
2: เชิญมาในรายการฟังหูไว้หูใหม่นะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอัปเดตที่เพิ่มเติมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
13: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: คำที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอาบาสอาราคชีใช้เกี่ยวกับโปรเจกต์ฟรีดอมของประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะตอบคำถามได้เกือบทุกคำถามว่าอิหร่านมีปฏิกิริยาอย่างไรที่สหรัฐประกาศว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นจะนำทางเรือสินค้าที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถสัญจรออกจากจุดคอขวดนั้นได้คำเดียวสั้นๆที่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคือ Project Freedom กลายเป็น Project Deadlock ครับและออกมาพร้อมกับวาทะสำคัญว่าอิหร่านมองว่าเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการยิงใส่กันระหว่างอเมริกากับอิหร่านอิหร่านยิงใส่ UAE นั้นพิสูจน์แล้วว่าความขัดแย้งทางการทูตมิสามารถแก้ได้ด้วยการสู้กันทางทหารแสดงว่าอิหร่านย้ำว่าต้องกลับไปสู่โต๊ะเจรจาแต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งดุเดือดและรุนแรงขึ้นครับกลายเป็นว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิเดือดจริงๆทันทีทันใดนั้นราคาน้ำมันก็กลับไปอยู่ที่114เหรียญต่อแบร์เรลจากเพียง1วันของ Project Freedom ของทรัมป์ถึงแม้ว่าอเมริกาจะบอกว่าสามารถนำเรือขนส่งสินค้าสหรัฐออกมาได้2ลำหนึ่งในนั้นชื่อเรือ Alliance Fairfax ของบริษัทเรือยักษ์ Maersk Line แต่ว่าราคาน้ำมัน Brent เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากที่ต่ำสุดที่ 105.5 เหรียญต่อแบร์เรลเด้งไปที่114เหรียญซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากความขัดแย้งหลายระดับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีการยิงจรวดใส่เรือรบสหรัฐมีการยิงเรือขนส่งสินค้าของเกาหลีใต้มีการยิงจรวดและโดรนไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE โดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นและท่าเรือท่าเรือสำคัญด้วยท่าเรือฟูจัยราซึ่งเป็นจุดที่มีท่อส่งน้ำมันซึ่งเป็นทางเลือกถ้าหากผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะให้น้ำมันผ่านท่อที่ท่าฟูจัยราถึงแม้ว่าปริมาณจะไม่ได้มากแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มีลมหายใจได้บ้างจุดนั้นอิหร่านต้องการทำลายเพื่อปิดสกัดไม่ให้ UAE เปิดทางสำหรับที่จะเลือกอีกทางหนึ่งและแน่นอนความขัดแย้งลึกๆระหว่างอิหร่านกับ UAE คือการที่ UAE แสดงความใกล้ชิดกับอเมริกาและอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดนอกนั้นยังมีเหตุการณ์ที่ทรัมป์ประกาศเองว่าอเมริกาสามารถยิงเรือเร็วของอิหร่านได้7ลำทั้งสิ้นทั้งปวงนี้คือการจุดให้ช่องแคบฮอร์มุซเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทำให้สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความสงบชั่วคราวโดยผ่านการหยุดยิง3สัปดาห์ไร้ผลถูกฉีกขาดต่อหน้าต่อตาและดูเหมือนกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่และการเผชิญหน้ารอบใหม่นี้จะเป็นการเผชิญหน้าที่น่ากลัวเพราะว่าไร้คนกลางประเทศปากีสถานซึ่งพยายามจะทำตัวเป็นคนกลางนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ในฐานะให้ความมั่นใจได้เลยว่าโต๊ะเจรจาจะกลับมามีบทบาทในการสกัดกั้นการปะทุของสงครามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านอิสลามาบัดนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต ตกลงกันได้แม้แต่ข้อเดียวข้อสำคัญสำคัญยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมประนีประนองปรองดองกันเลยเช่นทางอิหร่านเสนอว่าเริ่มต้นด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยให้อเมริกาเลิกการปิดกั้นทางทะเลต่ออิหร่านก่อนอเมริกาก็ไม่รับครั้นอเมริกาบอกว่าต้องพูดเรื่องระงับความพยายามใดๆของอิหร่านที่จะพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านก็บอกว่าอย่าเริ่มด้วยประเด็นนี้เลยเพราะว่าถ้าเริ่มประเด็นนี้จะไม่มีวันมีความคืบหน้าเพราะอิหร่านยังยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานของการพัฒนาหรือเสริมสมรรถนะยูเรเนียมถึงแม้ยังยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์แต่อเมริกาก็ไม่มีความไว้วางใจนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เรารอดูว่ามันแปลว่าสงครามนี้จะลากยาวและจะยืดเยื้อไปแม้วันที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเยี่ยมประเทศจีนอย่างเป็นทางการในวันที่14นี้ซึ่งก็แปลว่าอีกเพียงประมาณ10วันเท่านั้นทั้งที่เราพอจะคาดได้ครับว่าถ้าถึงวันนั้นอเมริกาและอิหร่านยังไม่สามารถตกลงกันได้คือให้มีความสงบในช่องแคบฮอร์มุซและมีการวางกรอบเวลาการเจรจาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย่อมจะต้องถามทรัมป์ว่าตกลงจะเอาอย่างไรเพราะว่าความตึงเครียดนั้นมันลามไปถึงระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าอเมริกาตามไปคว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันของจีนซึ่งจีนก็ออกมายืนยันว่าฉันไม่สนใจและฉันจะไม่ยอมทำตามการคว่ำบาตรของเธออีกดังนั้นความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งที่มันโยงกับเตหะรานนั้นเนี่ยมันมีสูงจีนคงต้องการที่จะให้จบก่อนทรัมป์จะร่อนลงปักกิ่งด้วย Air Force One แต่ว่าบรรยากาศมันเครียดกว่าที่คิดรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเมื่อคืนนี้ครับเวลาบ้านเราสกอตต์เบสันออกมาจิ้มไปที่จีนเลยบอกว่าจีนเนี่ยได้น้ำมันจากอิหร่านถึง 90%ดังนั้นจีนต้องมาช่วยอเมริกาในการระงับยับยั้งอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่ไปนั่งตีขิมอยู่บนกำแพงแต่จีนถือว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่เพราะอเมริกาเป็นคนเปิดเกมนี้เองอเมริกาเป็นคนปิดหรือปิดล้อมอิหร่านเองดังนั้นอเมริกาต้องถอยก่อนข้อนี้แหละครับความซับซ้อนความสัมพันธ์ในระดับยักษ์ใหญ่พญามังกรพญาอินทรีกับระหว่างอเมริกากับอิหร่านและระหว่างจีนกับอิหร่านนั้นมันมีประเด็นของการซ้อนทับความสัมพันธ์ในเชิงที่ยังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงพร้อมจะระเบิดได้ทั้งในช่องแคบฮอร์มุซทั้งระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งได้เช่นกันครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกัน วันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกัน69หลายคนคงกลับมาทำงานกันแล้วนะครับเพราะว่าหยุดยาวกันนะฮะถ้าใครหยุดวันแรงงานด้วยก็สุขเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะครับเมื่อวานวันฉัตรมงคลถ้ามีความกังวลใจในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสัญญิงเนี่ยมันหมดเดดไลน์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในบ้านเราเองกันหนักทีเดียวนะครับเวลาที่ยกประเด็นเรื่องนี้มาคุยทีไรก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายมิตินะครับนั่นผมกำลังพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ครับซึ่งหลายคนก็คงพอทราบอยู่เพราะว่าผมเคยพาผู้ประกอบการเมื่อสัก2ปีที่แล้วตอนยุคเก่าเนี่ยนะครับก็พาผู้ประกอบการประมาณสัก30ท่านไปดูโครงการนี้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนของชุมพรอยู่ตรงจุดไหนของระนองเส้นทางเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอีกครั้งนึงกับท่านน้ำตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับและแน่นอนครับประเด็นที่จะคุยกันวันนี้นะครับว่าใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาควรไม่ควรหรือมีทางเลือกอะไรที่ดีกว่านี้วันนี้จะมาพูดคุยกันกับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวรพงศ
3: ์ก็สัก2ปีเศษครับอาจารย์ตอนที่เรื่องนี้เข้ามาสู่กระแสใหม่ๆเนี่ยผมมีโอกาสพาผู้ประกอบการไปดูนะฮะไปดูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนเขาจะทำท่าเรือน้ำลึกกันตรงไหนเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วก็ไปดูทั้งที่ชุมพรแล้วก็วิ่งเส้นทางที่เขาจะทำเป็นถนนทำเป็นรถไฟทำเป็นมอเตอร์เวย์ไฮเวย์ตรงที่ระนองก็มีทั้งเสียงเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งเสียงคัดค้านหลังจากนั้นก็เรื่องก็เงียบหายไปแต่ว่ารอบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะจริงจังมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับ
4: เสียงไม่ค่อยมาเลยฮะแบบขาดเป็นห่วงๆครับ
3: อ๋อตอนนี้ได้ยินไหมครับอาจารย์ครับ
4: ตอนนี้ได้ยินดีขึ้นแล้วครับ
3: ครับครับตอนนี้ดูเหมือนโครงการนี้จะถูกปัดฝุ่นกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงและดูจะจริงจังมากขึ้นอาจารย์เห็นว่าไงครับ
4: คือถ้าเรามองวิธีการบริหารประเทศและวิธีการบริหารเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะมองไปข้างหน้าเอาขนาดเป็น10ปี20ปีเลยนะ
3: ครับ
4: ปกติคนเขาบอกว่าอย่ามองไกลอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยถ้าเราถามตัวเองนะว่าเราเนี่ยนะฮะมีความสามารถในการที่จะยกระดับการแข่งขันเนี่ยนะของคนไทยนะภายในระยะ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยได้ขนาดไหนต้องยอมรับนะว่าการทุ่มเทในการพัฒนาในเรื่องของยกระดับทักษะของแรงงานก็ดีนะการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาของเยาวชนของไทยก็ดีเนี่ยนะเราไม่ได้ทุ่มเทไปเนี่ยนะฮะในทิศทางที่จะเป็นอนาคตเนี่ยนะได้อย่างแท้จริงคือมาเน้นในเรื่องของการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์นะอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะมากไปแล้วก็การดึงดูดให้คนเนี่ยนะฮะเข้ามาในการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะฮะเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในระหว่างที่เรามีการพัฒนาในส่วนนี้นะฮะถ้าหากว่าเรามีการวางแนวเนี่ยในเรื่องของโครงการแบบขนาดยักษ์ใหญ่นะฮะซึ่งมันจะทำให้เราเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของประเทศได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าเนี่ยทำความพร้อมให้กับเราแต่ไอโครงการไอแลนด์บริดจ์เนี่ยนะตามที่มีการเสนอตามที่มีการศึกษากันไว้เนี่ยนะที่จะเชื่อมเนี่ยระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยลำพังไอแลนด์บริดจ์เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันไม่เวิร์กอะไม่ควรจะทำ มันมีข้อเสียนี่อยู่ทั้งหมดเนี่ยผมจะยกขึ้นมาเนี่ย5ข้อด้วยกันนะ
3: 5ข้อเลยครับ
4: ครับครับข้อที่1คือมันไม่คุ้มค่าเนี่ยอย่างแน่นอนนะ
3: ครับเพราะว่า1ล้านล้านบาท
4: ใช่ระยะเวลาเนี่ยถ้าที่จะเชื่อมเนี่ยนะระหว่าง2อันเนี่ยนะฮะระยะเวลาในการอ้อมนะฮะช่องแคบมาลากาเนี่ยมันประหยัดเวลาน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยลำพังเนี่ยนะฮะไอการเชื่อมแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่คุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแต่ปัญหาประการที่2เนี่ยก็คือว่าลักษณะของการที่เอาเรือเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยฝั่งหนึ่งฝั่งชุมพรนะแล้วก็ยกคอนเทนเนอร์นะฮะขึ้นมาเนี่ยนะฮะบนรถไฟหรือรถยนต์หรือรถบรรทุกเนี่ยแล้วก็ข้ามมาเนี่ยแล้วก็มายกลงเนี่ยนะฮะที่ฝั่งระนองแล้วก็ต้องไปยกขึ้นใหม่เนี่ยในเรือที่ฝั่งระนองเนี่ยนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วโอเปอเรชั่นเนี่ยนะฮะมันจะวุ่นวายยุ่งยากแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาดีเลย์นะคือไอ้ฝั่งเรือเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้เรือที่จะมารับเนี่ยมันเกิดการดีเลย์ไอ้คอนเทนเนอร์ที่มันจะสะสมขึ้นมาในแต่ละด้านเนี่ยมันจะมากมายมหาศาล
3: มันจะล้นมากคร
4: ับ แล้วโอกาสที่มันจะเกิดการผิดพลาดเนี่ยนะฮะมันมากมายนะฮะประการที่3เนี่ยคือว่าเราต้องไม่ลืมว่าไอ้ชายฝั่งของเราเนี่ยนะทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นชายฝั่งซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยนะฮะแล้วเรามีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบเนี่ยต่อการท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยนะให้เรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทำท่าเรือน้ำลึกเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นการเสียธรรมชาติไปทั้งสองด้าน
3: เสียทรัพยากรนะครับ
4: โดยไม่จำเป็นนะฮะทีนี้ปัญหาที่ใหญ่สุดเลยจริงๆเลยเวลาเนี่ยคือว่าลักษณะของโครงการเนี่ยออกมาในแนวทางที่ว่าให้มีการเวนคืนที่เพื่อที่จะทำไอ้ถนนนะฮะแล้วก็วางเส้นทางรถไฟนั่นนะฮะที่เวนคืนก็เยอะแยะนะฮะเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยลักษณะของการทำก็คือเปิดให้มีการประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีข้อกังวลว่าอันนี้จะกลายเป็นว่าเอกชนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือจะได้ประโยชน์เนี่ยจากการใช้ที่ดินที่อยู่สองฝั่ง
3: ที่อยู่สองฝั่ง
4: ของแนวถนนเนี่ยไปด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีข้อกังวลว่าทั้งหมดนี้นะฮะเวลาเนี่ยมีคนเนี่ยไปจัดการเดินหน้าตัดหน้าไว้แล้วคือไปเที่ยวดอดซื้อที่ดินเตรียมเอาไว้เนี่ยนะเพื่อจะเก็งกำไรเพื่อจะขายต่อนะฮะ
3: ในทุนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับ
4: ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะขบวนการในการบริหารจัดการเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ต้องห่วงนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ใช้เงินนะฮะเอกชนเนี่ยต่างชาติหรือคนไทยหรือยังไงก็ตามเขาเป็นคนเอาเงินเนี่ยมาลงทุนนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่านะฮะไอ้ลักษณะของการบริหารจัดการเนี่ยแล้วไปยกการใช้ที่ดินนี่นะนะฮะไปให้กับเอกชนเนี่ยสมมติว่าเกิดทำเป็นสัญญา99ปีมันก็เท่ากับว่าเป็นการขายที่ดินนะฮะโดยปริยายมองในแง่นี้เนี่ยนะฮะลักษณะของการจัดการเนี่ยมันก็จะเกิดข้อกังวลว่ามันมีผลประโยชน์นะส่วนตัวซ่อนเล้นอยู่ตรงไหนหรือไม่แล้วเวลานี้นะทางรัฐบาลปัจจุบันนะฮะส่งคนเนี่ยเข้าไปลงไปเนี่ยจะไปรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยส่งไปสองรัฐมนตรีสองรัฐมนตรีเนี่ยภาพพจน์ก็ไม่ได้มีภาพพจน์ที่มีความน่าเชื่อถือต่อประชาชนเนี่ยนะฮะในแง่ของ
3: ใครครับอาจารย
4: ์ก็เป็นคุณพิพัฒน์กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะก็ยังมีปัญหา
3: ในแง่นี้ทั้งสองท่านเลยนะ
4: มันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะฮะอาจจะยังมีข้อกังวลนะฮะในแง่ของว่าไปแล้วไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยมันจะได้ความคิดเห็นที่มาแล้วตรงไปตรงมาสะท้อนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยได้เต็มที่หรือเปล่าแต่สุดท้ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเดินหน้าไปตามนี้นะฮะมันจะมีข้อโต้แย้งข้อการขัดขวางเนี่ยนะฮะจากคนในท้องถิ่นเนี่ยมากมายนะเพราะว่าลักษณะของโครงการเนี่ยมันเป็นลักษณะของโครงการยกล็อตนะฮะคือเหมาออกไปเลยเนี่ยนะฮะประมูลและเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ฝั่งเอกชนผู้ชนะประมูลเขาก็จะเดินหน้าเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยการที่จะมาเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะน้อยคนในท้องถิ่นเขาก็จะมีข้อกังวลว่านอกจากธรรมชาติถูกทำลายแล้วเนี่ยนะ
3: คร
4: ับ เขาก็จะได้ประโยชน์เนี่ยนะฮะจากไอ้ตัวโครงการเนี่ยน้อย น้อยเกินไปอินพุตในการรับฟังเนี่ยจากคนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะน้อยเกินไปโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเราเล็งนะฮะการใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะจากการเชื่อมสองฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเท่านั้นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการเล็งที่ผมคิดว่ามันได้ผลน้อยนะได้ผลน้อย
3: แล้วก็ถ้าเราย้อนกลับมาประเด็น1 2 3 4 5ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยขออนุญาตเรียนถามในหลายๆมิติที่อยู่ในแต่ละประเด็นที่อาจารย์พูดถึงความไม่คุ้มค่าถ้าไปเดิมทีเนี่ยไปอ้อมช่องแคบมาลากาข้างล่างเนี่ยกับการที่ตัดตรงตรงนี้เนี่ยมันย่นระยะเวลาน้อยเกินไปตามที่เขามีการออกมาสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจคือย่นระยะเวลาประมาณ 3-4 วันอันที่2ก็คือที่บอกว่าอาจจะมีเออร์เรอร์หรือความผิดพลาดในการยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเนี่ย2เรื่องนี้มันยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าเพียงพอสำหรับการทำถูกไหมฮะอาจารย์ว่ามันต้องย่นเวลามากกว่า 3-4 วันหรือจริงๆแล้ว 3-4 วันที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่จริงอาจารย์คิดว่ามันน่าจะย่นระยะเวลามากกว่านี้ถึงจะดีอย่างนั้นใช่ไหม
4: คือถ้าเราบอกว่าวันหนึ่งสมมติว่าเกิดช่องแคบมาลากาเนี่ยถูกบล็อกนะฮะเกิดปัญหานะไม่ว่าจะเป็นจากการเมืองโลกหรือจากอุบัติเหตุอะไรใหญ่โต
3: หรือโดนสลาย
4: แล้วไม่สามารถที่จะผ่านได้อ่ะล่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะไอการที่เรามีแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็จะช่วยแต่ว่าถ้าเรามองว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยถึงแม้ผ่านได้เนี่ยมันมีช่องแคบอื่นในละแวกใกล้ๆของอินโดนีเซียนะฮะอีก2ช่องแคบเนี่ยที่เขาจะไปผ่านได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้นะเอาล่ะถ้าเกิดช่องแคบมาลากาผ่านไม่ได้แล้วต้องไปผ่านช่องแคบอินโดนีเซียอาจจะใช้เวลามากขึ้นกว่าเล็กน้อยกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าลักษณะของการวางแผนธุรกิจเนี่ยแล้วหวังว่านะฮะธุรกิจจะไปได้ก็ต่อเมื่อช่องแคบมาลากามันผ่านไม่ได้อันนี้เป็นการวางแผนที่เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: ถ้าเรามีเส้นนี้เนี่ยคนจะเทมาใช้เราไม่ใช้ช่องแคบมาลากาเป็นไปได้ไหมอาจารย์
4: ผมว่าเป็นไม่ได้เพราะตราบใดที่ช่องแคบมาลากายังเปิดผ่านได้เนี่ยนะฮะเขาจะไม่ใช้เขาจะไปทางช่องแคบมาลากาเนี่ยก่อนเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลายกขึ้นยกลงใช่ไห
3: มแม้ว่าการยกขึ้นยกลงอาจจะประหยัดเวลากว่าแต่ยังไงก็ไม่คุ้มกับการที่จะต้องมานั่งจอดเรือยกขึ้นแล้วก็วิ่งไป90กิโลเมตรแล้วก็ยกลงแล้วก็ล่องมาต่อไปซึ่งไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มไปช่องแคบมาลากายังไงคุ้มค่ากว่า
4: ถูกต้องคือต้องเข้าใจนะฮะว่าเรือเนี่ยนะฮะเขามีค่าใช้จ่ายเป็นรายวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรือเนี่ยนะฮะมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในไทยเนี่ยนะฮะบอกว่ามันเซฟเวลาในการล่องก็ตามเนี่ยเขาจะต้องจัดสเกดูเนี่ยนะฮะให้เรือเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็มาเทียบที่ท่าเรือที่ชุมพรแล้วก็มาส่งต่อที่ท่าเรือระนองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แค่ลำพังเวลาในการที่จะเข้าเทียบเนี่ยนะแล้วก็มีเรือที่จะต้องอีกลำหนึ่งเนี่ยที่จะมา
3: ลอยฝั่ง
4: มันต้องเป็นคนละลำกันเนี่ยนะการจัดสเกดูเรือเนี่ยมันไม่คล่องตัวเท่ากับลำเดิมเนี่ยแล้วไปทีเดียว
3: เรื่อย
4: ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยว่าถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ลำเดิมมันก็ไปของมันได้เรื่อยแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอาลำที่หนึ่งเข้ามายกขึ้นยกลงแล้วรอลำที่สองเกิดติดขัดคราวนี้ก็ยุ่งเลย
3: ผมการบริหารจัดการไม่ง่ายเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ยากมาก
4: ต้องถูกต้องผมว่ามันสับสนนะฮะแล้วมาไปแล้วมันเป็นลักษณะของการย้ายคอนเทนเนอร์ซึ่งอาจจะมีที่เดียวในโลกนะฮะที่กำลังคิดแนวนี้นะที่อื่นเนี่ยนะฮะเขามีการ

0: ย้ายเรือก็คือใช้คลองนะฮะหรือไม่ก็คือไม่มีที่ย้ายแต่คอนเทนเนอร์มันจะย้ายตัวเลยย้ายตัวเรือเลย
1: ไอ้โครงการนี้เดิมทีเนี่ยมันมีมานานแล้วเป็นผมได้ยินเรื่องนี้มาเป็น10ปีผมก็สัมภาษณ์มาเป็นเวลาเกือบ10ปีมันก็ไม่ผ่านมันก็ไม่ได้ทำสักทีเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงเท็จยังไงไม่ทราบนะอาจารย์พวกสิงคโปร์ก็ไม่อยากให้ทำเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาผ่านตรงนี้หมดแล้วไม่ไปที่ช่องแคบมาลากาสิงคโปร์จะขาดผลประโยชน์จริงไหมอาจารย
0: ์แน่นอนสิครับทางสิงคโปร์สมัยก่อนเนี่ยนะฮะเคยมีข้อมูลออกมาว่าอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาก็กำหนดสมัยย้อนไปสมัยโน้นเลยนะรัชกาลที่3 4 5อะไรนั่นเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับว่าเขียนมีข้อกำกับเอาไว้นะฮะว่าถ้าเราจะเกิดมีการขุดคลองเนี่ยนะฮะต้องมีการหารือกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆมากกว่านี่คือคลองนะฮะเพราะว่าคลองเนี่ยคือไม่ต้องยกขึ้นยกลงมันก็เรือลำเดิมเนี่ยนะก็วิ่งผ่านคลอง
1: มันเรื่องเดียวกับขุดคลองคอดกาไหมอาจารย์
0: ก็นั่นแหละนะฮะแต่ว่าปัญหาคือไอ้การขุดคลองเนี่ยมันไปเปลี่ยนดุลอำนาจทางมหาสมุทรดุลอำนาจของทางทะเลเนี่ยในโลกนะฮะแบบใหญ่โตเกินไปซึ่งจนผมดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าขุดคลองเนี่ยมันหาเฮาใส่หัว
1: หมายความว่าไงฮะเปลี่ยนดุลอำนาจในมหาสมุทรคือยังไงอันนี้ไม่เข้าใจ
0: คือเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาเนี่ยประเทศนะฮะอันดับหนึ่งมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคือสหรัฐแล้วเขาคุมมหาสมุทรทั่วโลกอยู่เนี่ยโดยใช้กองเรือทั้งหมดเนี่ย7กอง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วจีนเนี่ยนะฮะกำลังจะพังงาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับ2จีนเนี่ยนะฮะทางประเทศเนี่ยออกทะเลได้ฝั่งเดียวฝั่งตะวันออก
1: ฝั่งขวา
0: แล้วพอออกไปแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากทางอเมริกาเนี่ยนะฮะมีไอ้เรียกว่าเขาเรียกไข่ไอ้นั่นนะฮะไอ้ช่องแคบเขาเรียก first island chain มีเกาะแล้วก็มีฐานทัพอะไรเนี่ยคุมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะนะยังต้องมาผ่านช่องแคบมาลากาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมองในแง่นี้นะถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยจีนสามารถแทนที่จะไปผ่านช่องแคบมาลากามาผ่านคลองไทยได้เนี่ยนะมันเท่ากับว่าเปิดช่องเนี่ยนะฮะให้จีนเนี่ยสามารถจะหลบช่องแคบมาลากาได้มองง่ายๆนี้นะฮะสหรัฐนี่เขาจะกดดันเราเนี่ยอย่างชนิดมหาที่จะไปสร้างคลอง
1: ในมหาสมุทร
0: มันแล้วก็คนมันจะน่าแรงนะฮะชื่อว่ามันจะเจอปลายนะฮะจนเดินไม
1: ่ปล่อยไปอย่างแลนบิชไม่ต้องทำมัน
0: ถ้าปล่อยไปอย่างนี้แบบเช่นอนาคตให้กับถ้าเราต้องข้อเสน
1: อ
0: ข้อเสนอเนี่ยผมเรียกว่าเป็นโลจิสติกส์ครับนะคืองี้นะผมส่งรูปมาเนี่ยนะให้ขึ้นจอเนี่ยนะสองรูปเนี่ย
1: ให้น้องขึ้น
0: ถ้าเราตอนนี้บังเอิญอาจจะมีผู้ฟังทางวิทยุซึ่งอาจจะไม่เห็นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายถ้าขึ้นรูปที่หนึ่งเนี่ยนะจะเห็นเลยนะฮะนะนี่เป็นรูปแผนที่ของโลกนะฮะซึ่งแสดงไอ้เส้นทางเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยที่ไปที่จีน
1: คร
0: ับ คุณรพงษ์เนี่ยจะเซอร์ไพรส์แบบเดียวกันที่ผมเซอร์ไพรส์ครั้งแรกเลยคือถ้าเราดูซ้ายสุดของแผนที่นะฮะเราจะเห็นว่าทวีปอเมริกาใต้เนี่ยนะประเทศที่มีการค้าขายกับจีนเนี่ยมากๆเลยเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกฮะก็คือบราซิลอาร์เจนตินาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมันมีไอ้ภูเขาแอนดีสนะฮะซึ่งเป็นภูเขาสูงเนี่ยเป็นแกนอยู่ทางฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ราบที่จะเพาะปลูกได้แล้วมีวัตถุดิบอะไรต่างๆแล้วจะส่งออกเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกคือบราซิลอาร์เจนตินาแล้วคุณวรพงษ์ทราบไหมฮะว่าเรือเนี่ยที่ออกจากอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยแล้วไปจีนเนี่ยนะเชื่อไหมว่ามาวิ่งผ่านช่องแคบมาลากาทั้งที่มันไกลกว่าเยอะเลยคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมมันไม่ไปอ้อมด้านใต้เนี่ยของไอ้ทวีปอเมริกาใต้นะฮะแล้วก็ไปผ่านไอ้มหาสมุทรแปซิฟิกไปตรงที่จีนเพราะระยะทางมันสั้นกว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าทางใต้เนี่ยของทวีปเนี่ยนะฮะมันเกิดคลื่นลมแบบชนิดแรงมากตลอดเวลาเลยจนเรือเนี่ยผ่านไม่ได้
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนะฮะการค้าขายเนี่ยอเมริกาใต้ไปจีนก็ผ่านช่องแคบมาลากาถูกดักได้ที่ช่อง

0: แล้วช่องจากช่องแคบมาลากาไปไหนเขาก็จะอ้อมฮะอ้อมไปด้านตะวันออกของจีนแล้วไปส่งถึงกวางเจาบ้างไปส่งถึงเซี่ยงไฮ้บ้างนะฮะตอนนี้มองดูในแง่นี้หาออกของจีนก็แบบเดียวกันฮะนะผลิตสินค้าแล้วส่งออกเนี่ยนะฮะก็ต้องออกจากเซี่ยงไฮ้จากกวางเจาเนี่ยนะฮะแล้วก็มาผ่านช่องแคบมาลากาแล้วก็ค่อยกระจายไปประเทศทวีปต่างๆเนี่ยในโลกสรุปแล้วเนี่ยนะฮะการเชื่อมเนี่ยระหว่างโลกเลยนะกับจีนนะฮะผ่านช่องแคบมาลากา
1: ที่มหาศาลเลย
0: ตอนนี้โลจิสติกส์ครับเนี่ยนะฮะจะอยู่ในรูปที่2ถ
1: ้
0: าดูในรูปที่2เราจะเห็นฮะ
1: โอเคครับ
0: รูปที่2เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยนะฮะคือเราทำโลจิสติกส์ครับที่ระนองคือทำให้ระนอง
1: อาจารย์อธิบายคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เห็นภาพตัวภาพที่สองของอาจารย์คืออาจารย์ตีกรอบเซ็นเตอร์คือคุณหมิงที่จีนถูกไหมอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมิงก็กระจายถ้าขึ้นทางเหนือก็จะมีขึ้นไปทางเหนือของจีนแต่ถ้าจะทางใต้เนี่ยกับทางตะวันออกเนี่ยมันก็จะต้องลงทะเลลงทะเลปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องผ่านทางด้านช่องแคบมาลากาโอเคครับอาจารย์เรียนเชิญต่อครับ
0: คืออย่างนี้เราถือหลักอย่างนี้ว่าถ้าเราเนี่ยเราเน้นเราค้าขายกับจีนเนี่ยผ่านไอ้โลจิสติกส์ครับของเราที่ระนองเนี่ยเราไม่เอาการนำเข้าทั้งหมดของจีนเราเน้นเฉพาะการนำเข้าของจีนที่ใช้ตอนกลางของประเทศ
1: อ่
0: ะการนำเข้าของจีนที่ใช้แถวคุนหมิงฉงชิ่งเฉิงตูแล้วไปกระจายไปนะฮะกระจายไปใกล้ๆเนี่ยแถวละแวกนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่เน้นปริมาณที่ไปเซี่ยงไฮ้ปริมาณที่ไปกวางเจา
1: ครับ
0: เราเน้นแค่นี้นะฮะแล้วเราทำท่าเรือน้ำลึกเนี่ยนะฮะขยายที่ระนองแล้วระนองเวลานี้มีท่าเรืออยู่แล้วขยายออกมาเนี่ยแล้วทำเป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่แล้วเชื่อมโดยรถไฟความเร็วสูงฮะจากระนองเนี่ยนะฮะวิ่งขึ้นมาเลยนะทางตะวันออกนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่เวียงจันทน์ที่ลาวนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปเพราะมันมีไอ้รถไฟอยู่แล้วจากลาว
1: มีรถไฟจากลาวไปคุณหมิงอยู่แล้ว
0: ไปคุณหมิงอยู่แล้วแค่นี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเราก็ตรงเนี่ยจากระนองขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ลองวัดระยะทางคร่าวๆนะฮะสมมุติว่าไม่ผ่านระนองต้องไปผ่านสิงคโปร์ต้องไปผ่านช่องแคบมาลากาเราจะเห็นนะฮะมันก็กลายเป็นว่าเอาละส่งทางเรือนะฮะลงไปที่สิงคโปร
1: ์
0: ลงไปที่ช่องแคบมาลากาแล้วก็ต้องตีอ้อมไปทางตะวันออกไปที่กวางเจา
1: อ้อมเวียดนาม
0: อ้อมเวียดนามแล้วไปที่กวางเจาหรือไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต้องส่งทางรถหรือรถไฟเนี่ยเข้าไปที่คุณหมิงอยู่ดี
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะฮะจากระนองขึ้นไปนี่นะระยะทางเนี่ยสั้นกว่
1: า
0: ถูกไหมฮะเพราะของเขาเนี่
1: ย
0: ของเขาเนี่ยต้องไปทางเรือแล้วก็ไปต่อรถไฟเข้าคือเราเน้นเฉพาะไอตัวนำเข้าเนี่ยที่เอาไปใช้ตรงกลางของจีนเนี่ยเป็นหลัก
1: เอาตรงมณฑลยูนานซึ่งมี
0: ค
1: น
0: เ
1: ป็นเมืองหลวงแล้วค่อยกระจายออกไปสู่จีนภูมิภาคอื่นจากตรงนั้น
0: ถ
1: ึ
0: ง
1: ใช่ไหมคร
0: ับตอนนี้ถ้าออกมองในแง่นี้นะแล้วผมลองคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอาล่ะนำเข้าเนี่ยนะฮะเข้าไปในจีนแล้วเอามาใช้ตอนกลางเอาตีว่า1/3นะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่งออกเนี่ยเอาสมมุติ1/5อะไรเงี้ยปริมาณที่ผ่านระนองก็พอแล้วเยอะพอแล้วมากกว่าปริมาณค้าขายของไอ้ท่าเรือของไทยปัจจุบัน
1: ทุกวันนี้เนี่ยล่าสุดผมเห็นข่าวรถไฟความเร็วสูงห้องเย็นของจีนที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาวิ่งเอาทุเรียนจากไทยไปตรงเส้นทางที่จะผ่านลาวตรงบ่อหานบ่อเต็นเส้นนั้นน่ะอาจารย์แล้วก็วิ่งเข้าไปที่คุณหมิงมันมีอยู่เพียงแต่มันยังไม่ได้เชื่อมลงมาถึงระนองถูกไหม
0: ถูกต้องครับมัน
1: ตรงเชียงของเลยแถวนั้นนะฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นที่เชื่อมจากลาวเนี่ยขึ้นไปที่จีนเนี่ยนะมีผมไปนั่งมาแล้วสบายมากนะแล้วก็พอถึงภูเขาเข้าขุดอุโมงค์ฮะ
1: ใช่เขาทะลุภูเขาไปเลย
0: ทะลุภูเขาไปเลยนะฮะนะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวเหลือแต่ไอ้ที่เชื่อมเนี่ยระหว่างลาวเนี่ยมากรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อสร้างกันมาเป็นแหลมปี
1: ตรงนั้นมันจะเป็นเข้าประเทศไทยตรงหนองคายถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่อันนี้
1: ผมเคยไปตรงนั้นไปดูว่ามันไปถึงไหน

0: กฏว่ามันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยฮะ
1: มันออกมาเป็นเรือเกลือเพราะว่าสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะตัดสินใจเอามาแล้วมาแบ่งออกเป็นคือพูดง่ายๆว่าไม่ยอมให้จีนเนี่ยนะฮะจัดการเอามาแล้วมาคนไทยจัดการพอคนไทยจัดการเราก็จะวนอยู่นั่นน่ะนะฮะ
0: ก็เลยช้า
1: ไม่ชำนาญไม่ชำนาญตอนนี้ถ้าออกมาตามนี้แนวนี้นะฮะนะเราอย่างที่ผมเน้นเนี่ยนะว่าเราเน้นไปเฉพาะแค่ไอ้ตรงกลางเนี่ยของจีน
0: ครับ
1: เราก็ชนะแล้วนะชนะทั้งในแง่ของระยะทางในแง่ของระยะเวลา
0: ผมติดอยู่นิดนึงอาจารย์นั่นหมายความว่าท่าเรือที่ระนองจะต้องถูกขยายและพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกผมถามตรงๆเมื่อกี้เราคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมพันทั้งนั้น
1: อันนี้ต้องเกิดอันนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีแต่เราต้องคำนึงนะว่าระนองก็มีท่าเรืออยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะสองเนี่ยมันก็เป็นศูนย์ทางธุรกิจนะฮะใหญ่อยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: แล้วสิ่งที่เราต้องทำนะคือว่าเราต้องยอมนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราจะทำให้มันเป็นศูนย์ในการขนส่งใหญ่โลจิสติกส์ครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมาปนกับเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องยอมว่าระนองนะมันจะเป็นศูนย์โลจิสติกแล้วอาจจะเป็นศูนย์ที่ตรงนี้ด้วยครับคือไอ้พวกของที่นำเข้าเนี่ยจากอเมริกาใต้จากแอฟริกาเนี่ยมันเป็นพวกสินแร่เนี่ยที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผงอะไรเนี่ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะในส่วนนี้นะฮะถ้าเราสามารถดึงเอาไอ้ลงถลุงของจีนเนี่ยมาแล้วให้มาเปิดในทางภาคใต้ของไทยเนี่ยนะฮะนะแล้วก็แปรรูปนะให้มันออกมาเนี่ยนะฮะเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นแท่งพร้อมใช้งานเนี่ยนะการขนส่งเนี่ยโดยรางเนี่ยขึ้นไปทางคุณหมิง
0: ก็
1: ย
0: ิ่
1: งสะดวกแล้วก็ถูกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแม้แต่ออกมาเป็นแผ่นเป็นอะไรแล้วเนี่ยบางส่วนก็มาใช้ในอุตสาหกรรมในไทยได้บางส่วนก็ส่งไปใช้ในอุตสาหกรรมในเวียดนามอะไรได้
0: นั่นหมายความว่าแม้สินค้าจากจีนจากคุณหมิงจะลงมาตรงนี้เพื่อจะออกไปสู่ตะวันลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้ก็ออกเส้นทางรถไฟตรงนี้เหมือนกันก็คือมัน
1: ทู
0: เวย์เลย
1: ถูกต้องทูเวย์แล้วนอกจากทูเวย์แล้วเนี่ยนะฮะถ้าในระยะยาวเราสามารถจะดึงไอ้พวกโรงงานเพราะว่ามันจะมีวัตถุดิบอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันอยู่เข้ามาเนี่ยนะฮะคือแทนที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วจะต้องส่งขึ้นไปถึงตอนกลางคุณหมิงเนี่ยนะแล้วก็ไปผลิตแล้วก็ส่งกลับลงมาเนี่ยนะก็มาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยนะแล้วจับมือกันนะฮะแล้วอันนี้แหละจะเป็นวิธีการเนี่ยที่เราอาจจะต้องแบบขี่หลังกับจีนหน่อยเนี่ยเพื่อเราจะบุกเข้าไปในตลาดอเมริกาใต้ตลาดแอฟริกาซึ่งพูดตามตรงนะคุณบอยพงษ์นะไอ้ที่จะบอกว่าไทยเนี่ยนะฮะโดยลำพังตัวเองเนี่ยจะสามารถบุกเข้าตลาดอเมริกาใต้ได้บุกเข้าตลาดแอฟริกาได้เนี่ยผมว่าเป็นไม่ได้หรอกนะเราต้องเข้าใจเลยว่าคนที่มีศักยภาพบุกได้นี่คือจีนถ้าเราจับมือกับจีนเนี่ยนะฮะเราไปได้แน่
0: เพราะฉะนั้นแนวทางที่อาจารย์นำเสนอขอโทษอาจารย์แนวทางที่อาจารย์นำเสนอคือทางบก
1: ถูกต้องบกเขาเรียกบกต่อรางบกต่อทะเลก็เรือต่อรางแล้วก็ทำให้ไอ้ระนองเนี่ยเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์โลจิสติกแต่ว่าตรงนี้นะต้องเข้มข้นในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อจะให้แน่ใจว่าในเรื่องของไอ้เนี่ยการรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องได้มาตรฐานดีที่สุดต้องไปแบบโคเบะไปที่ญี่ปุ่นแล้วเราเห็นเลยว่ามันมีโรงอุตสาหกรรมโรงอะไรนี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอยู่กันได้เพราะว่าเราจะต้องกันเนี่ยไม่ให้ไอ้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลามลงไปถึงข้างล่างไปจนถึงพังงาไปจนถึงภูเก็ตไอ้ต้องกันตรงนั้นเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วออกแนวนี้นะชุมพรเราก็ไม่แตะมันก็จะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเวนคืนที่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเนี่ยนะอยากจะเล่าให้คุณวรพงษ์ฟังว่าอย่างนี
0: ้
1: ว
0: ่
1: าไอ้จีนกับอินเดียเนี่ยนะเรามองไปข้างหน้าอีก50ปีเลยอ่ะนะคนจีนเขามีแต่จะรวยขึ้นนะเพราะว่าฐานะการเงินมันจะดีขึ้น คนอินเดียเขามีแต่จะรวยขึ้น
0: ถูก
1: แล้วกำลังซื้อของทั้งสองแห่งเนี่ยนะฮะมันมากซะจนมันจำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแต่ว่าจีนกับอินเดียไม่เคยส่งสินค้าทางบกได้เลยเพราะว่ามันมีภูเขาที่มาลายกั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแนวนี้แล้วก็เขาเองเขามีพรมแดนร่วมกันเนี่ยเขาก็จะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆไทยเนี่ยแหละมีนักธุรกิจเนี่ยสายเชื้อสายอินเดียเชื้อสายจีนสามารถจะเป็นตัวเชื่อมไ แล้วการค้าเนี่ยนะฮะถ้าเราเชื่อมเนี่ยถ้าสองคนเนี่ยนะฮะกำลังซื้อเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ต้องการกินการใช้ของอะไรนี่เต็มไปหมดเลยก็เชื่อมผ่านไทยผมว่าตรงนี้เข้าท่าที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างนี้ฮะว่าแนวการบริหารตรงนี้นะเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยนะฮะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงอะไรต่างได้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นโครงการร่วมทุนรัฐบาลสองรัฐบาลแล้วให้การรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยอะไรเนี่ยนะฮะเป็นคนเข้าไปร่วมในการบริหารจัดการแต่ว่าออกมาแนวนี้ฮะลักษณะแบบนี้นะคุณเนี่ยนะฮะสมมติว่าใช้ร้อยหนึ่งเนี่ยเราอาจจะลงแค่สักหนึ่งสองอย่างมากที่เหลือบังคับให้จีนต้องลงเลยนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยมีสตังค์แล้วคุณจะต้องเป็นคนเอาทุนเนี่ยมาลงแต่เราเนี่ยต้องมีอำนาจในการบริหาร
0: คือแสดงว่าเส้นนี้เนี่ยถ้าเป็นเส้นนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ต้องทำคือ 1. พัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่ระนอง 2. คือทำเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจากระนองพุ่งขึ้นไปแล้วไปออกตรงหนองคายเพื่อเข้าลาวและทะลุจีนถูกไหมฮะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นี่ไอเส้นทางที่จากระนองมันจะพุ่งขึ้นไปอุดรพุ่งไปหนองคายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของเวรคือเรื่องอะไรอันนั้นก็ว่ากันไป
1: ไม่ตรงนั้นมันมีก็เวลานี้ไอระนองตรงนั้นเนี่ยผมว่าเส้นที่จะต้องใช้ขนาดนี้นะคือเส้นทางรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กนิดเดียว
0: อ๋อมันมีเส้นทางเดิมอยู่
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็ขยายหรือขยับมันเป็นให้เป็นเส้นทางสากลไปซะ
1: ครับแล้ววันนึงนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะเราสามารถจะสินค้าเราเนี่ยขึ้นไปที่จีนแล้วส่งไปยุโรปได้นะโดยใช้รถไฟนะไม่ว่าจะเป็นไปถึงยุโรปโดยตรงหรือจะไปต่อตะวันออกกลางอะไรต่าง
0: ๆถ้าเป็นกระบวนการแบบที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะใช้เวลาในการสร้างกว่าจะเสร็จได้กี่ปีอาจารย์คาดการไหม
1: มันก็ไม่แพ้เลมบริดจ์อ่ะไม่ได้ช้ากว่าแต่ว่าลักษณะของการทำเนี่ยนะฮะพอเราออกมาแล้วว่าเป็น2รัฐบาลร่วมกันไทยเนี่ยมีโกลเด้นแชร์หมายถึงเรามีวีโต้พาวเวอร์แต่การบริหารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เราต้องทำร่วมกันลงทุนจีนเป็นคนทำตกลงกันตามนี้เนี่ยนะฮะผมว่าเดินหน้าได้เร็วเพราะว่าเราก็ต้องบอกให้จีนเข้ามารื้อไอ้กระบวนการสร้างรถไฟความเร็วสูงของสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ซึ่งแทนที่จะเป็นรถไฟกลายเป็นเรือเกลือไปแบบชนิดเอื่อยเนี่ยนะฮะ
0: อะไรให้คนที่ไปซื้อที่ตามแนวรถไฟพาดผ่านระหว่างระนองชุมพรทำไง
1: อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้ไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ตรงนี้อีกประการหนึ่งคือว่าไอ้ข้อเสนอเนี่ยอันนี้มาจากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยนะเคยพูดให้เราทำแท่งฟาร์มคือแท่งเนี่ยนะฮะในการเก็บน้ำมันเป็นน้ำมันสำรองเนี่ยอยู่แถวๆระนองเนี่ยนะฮะทำได้เลยเพราะฉะนั้นเรือน้ำมันที่เข้ามาเนี่ยก็มาแล้วก็เก็บไว้เป็นสำรองฉุกเฉินประเทศไหนอยากจะมาเช่าเพื่อจะมีน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปให้เช่าได้เลย
0: ตรงนั้นเขาก็มีอะไรนะโกดังเก็บน้ำมันอยู่เยอะมากครับตรงนั้นนะตรงปาก
1: โอ้ยถ้าทำแบบนี้ต้องทำออกมาใหญ่โตเลยทำออกมาเป็นแบบใหญ่โตแล้วก็ถ้าจะมีตะวันออกกลางมาแล้วจะมาตั้งโรงกลั่นน้ำมันนะฮะตรงนี้ผมว่าเราก็ต้องเปิดนะให้สามารถจะตั้งโรงกลั่นน้ำมันได้เพื่อจะส่งออกนะฮะแต่ว่าเวลาเราเกิดปัญหาฉุกเฉินเราก็ต้องสามารถขอยืมนะฮะจิ้มฉวยเอามาเนี่ยนะเพื่อจะใช้เนี่ยในการรบ
0: ถ้าขยับลงมาอีกหน่อยถ้าไม่ใช่ละนองขยับลงไปหน่อยเป็นสุราษฎร์ที่เขามีโกดังเก็บน้ำมันเยอะๆที่มีข่าวอะไรเงี้ยไหวไหมสุราษฎร์อาจารย์ผมไม่แน่ใจได้ไปดูบ้างไหมอาจารย
1: ์ผมยังไม่เคยไปดูสุราษฎร์ในแง่ของไอตัวแหล่งน้ำมันแต่ว่านี่เป็นส่วนเสริมผมคิดว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยจีนเนี่ยเขามีท่อน้ำมันเนี่ยนะฮะลงมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปในจับพม่าจากไอ้ท่าเรือที่เขาเรียกเฉียวผิวกันนะ
0: ครับ
1: นะแล้วอันนั้นเนี่ยนะฮะวิ่งตรงขึ้นไปถึงคุณหมิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะไปทำเป็นไอ้แหล่งในการขนส่งน้ำมันแข่งกับพม่าผมว่าไม่มีประโยชน
0: ์ตรงนี้เนี่ยผมเคยได้ยินที่พม่าเขาทำท่าเรือน้ำลึกถวายอันนั้นคือก็มาแทนที่ไอ้ตรงช่องแคบมาลากาเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาทำได้แต่ตอนนี้สุดโครงการจะสะดุดไปเพราะว่า
1: สะดุดถูกต้องแล้วแต่ว่าทวายเนี่ยผมเองเคยบินไปดูนะแล้วตอนแรกก็นึกว่ามันเข้าท่านะแต่มันติดปัญหามันมีภูเขาสูง กั้นเนี่ยระหว่างทวายเนี่ยมาที่ไทยภูเขาที่สูงมากนะแล้วผมยังจำได้ว่าพอเราบินไปแล้วไปดูไอ้ทวายเนี่ยนะฮะไอ้ตอนมันข้ามภูเขาเนี่ยผมมองจากหน้าต่าง
0: มันจะดูเครื่องบินใช่ไหม
1: เออตกใจมันขึ้นมาใกล้มากเลยเพราะฉะนั้นภูเขามันสูงพอภูเขาสูงแล้วเนี่ยนะฮะจะไปขุดทำเมนูโมงมันใหญ่ไปมันเลิกเกินไปมันเป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วทำออกมาเนี่ยนะฮะเป็นถนนหรือจะเป็นรถไฟไต่ไม่ขึ้นอ่ะคือต่อให้ไต่ขึ้นนะมันก็เสร็จโดนต้นง่ายมากเลยเพราะว่าขาขึ้นเนี่ยนะฮะเรือไอ้รถสปีดรถไฟมันช้าม
0: ากลง
1: เพราะนี่คือจุดอ่อนเนี่ยว่าไอ้ท่าเรือนะฮะที่พม่าเนี่ยแล้วเข้าไปจีนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเจอต้องผ่านภูเขากันหมดเลย
0: ภ
1: ู
0: เขาสูงเยอะ
1: ถูกต้องละนองเนี่ยนะฮะไปจีนเนี่ยเป็นอันเดียวเนี่ยนะฮะที่มาแล้ววิ่งผ่านที่ราบในไทย
0: แล้วโปรเจกต์นี้ก็น่าจะใช้เงินไม่ถึง1ล้านล้านเพราะเห็นบอกแลนด์บิดต้องใช้ตั้ง1ล้านล้าน
1: ผมเดาว่าไม่ถึงแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยนะฮะการลงทุนโดยรวมเนี่ยมันจะมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ไงคือในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์เองเนี่ยอาจจะไม่มากแต่ไอตัวไออุตสาหกรรมเหมืองแร่นะอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนซึ่งมันจะงอกออกมาเนี่ยผมว่าโอ้โหอีกเยอะเลยอ
0: าจจะมีอุตสาหกรรมเสริมเพิ่มเติมขึ้นมา
1: ถูกต้องครับครับ
0: แนวคิดที่อาจารย์คุยกับผมในรายการวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เสนอไปที่อื่นบ้างยังสาธารณะเขาทราบยังฮะ
1: ผมเคยพูดนะฮะในเวทีหลายๆเวทีนะแต่ว่ามันก็เป็นการพูดปากเปล่าเสร็จแล้วตอนผมเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านลุงป้อมได้กรุณาให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกผมก็ไปยกร่างไว้เตรียมเนี่ยที่จะเป็นประเด็นแนวทางในการที่จะหาเสียงก็เตรียมไว้ละปรากฏว่าพอลูกป้อมวางมือผมออกมาก็เลยไม่ได้มีการนำเสนอไอ้
0: ผมว่าไอเดียนี้น่าสนใจถ้ามีการถกกันแล้วมีการพูดถึงกันในวงกว้างเพื่อที่จะบาลานซ์ว่าตกลงแลนด์บริดจ์ที่คุยกันอยู่กับวิธีการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะสูสีกันไหมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการสื่อสารแต่เชื่อว่าคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้รัฐบาลฟังเยอะเหมือนกันอาจารย์รายการนี้คงได้ยินได้ทราบแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ย impact มันจะมากแค่ไหนเพียงพอไหมเพราะว่าจริงๆเห็นว่าโปรเจกต์นี้น่าจะปลายปีจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าเกิดจะเดินหน้าต่อนะผมหมายถึงไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยนะแต่ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามีทั้งเสียงประท้วงจากคนในพื้นที่แล้วก็จะมีทั้งเสียงสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกหลายปีนะผมว่าคงไม่ได้เริ่มต้นกันเร็วๆนี้แน่นอนอาจารย์มีอะไรฝากช่วงท้ายไหมครับอาจารย
1: ์ไม่มีครับแต่ผมคิดว่าขณะนี้นะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะคำนึงนะว่าถ้าเดินหน้าไปตามแลนด์บริดจ์เนี่ยแล้วมีข้อกังวลจากประชาชนนะฮะว่า1เกิดผลกระทบนะฮะ2ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จริงเนี่ยมันน้อย3เนี่ยนะฮะเป็นการยกประเทศไปให้กับต่างชาติและ4เนี่ยนะฮะมันเปิดช่องให้มีการหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองซึ่งมันมีข้อกังวลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในแง่ของผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออาจจะมีการรีบไปซื้อเก็งกำไรอะไรต่างๆในแง่นี้นะฮะมันทำให้ผมคิดว่าเดินหน้าเนี่ยโอกาสที่ไปแล้วมันจะไปไม่สุดสูงมากแล้วต้องไม่ลืมว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยก็หาเสียงเอาไว้นะฮะ
0: ใช่
1: ความมาทำเนี่ยความมาทำเนี่ย
0: นะก็รอดูความเคลื่อนไหวทีนึงโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากอาจารย์แล้วก็ได้เห็นทางออกที่คิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ส่วนจะถูกนำไปใช้ปฏิบัติแค่ไหนต้องช่วยๆกันขยายผลยังไงสื่อก็จะยินดีที่จะสื่อสารเพิ่มเติมให้ถ้าอาจารย์มีประเด็นหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ส
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
7: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริปนาโงย่า SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ผมเนี่ยได้ยินเรื่องแลนด์บีชมาตั้งแต่ผมหัวยังไม่งอจนผมหัวจะงอหมดแล้วอาจารย์มันเป็น10ปีแล้วนะผมว่ามันน่าจะเป็นโครงการแบบคล้ายๆหนองงูเห่าตอนทำสุวรรณภูมิไหม
12: เหมือนเรื่องคอคอดกะที่เราก็เคยพูดกันเมื่อหลาย10ปีมาแล้วนะครับ
0: ใช่ใช่คอคอดกะนี่เหมือนได้ยินตั้งแต่เท้าความไปในประวัติศาสตร์นี่ต ั้งแต่สมัยเสด็จพ่อรอ5รัชกาลที่5เลยนะคอค่อยไก่
12: ใช่ครับอันนั้นจะมีความอ่อนไหวมากกว่าเยอะครับเพราะว่ามันเป็นการแบ่งพื้นที่ของประเทศออกไปซึ่งเราก็จะกังวลในเรื่องของการสูญเสียเอกราชนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ประเทศมหาอำนาจเองอย่างที่อาจารย์ธีรชัยเรียนเนี่ยเขาก็มาหาจุดล่อแหลมจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการขนส่งนะครับ
0: ใช่
12: เพราะนั้นไทยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องแบ่งดินแดนเราก็ใช้วิธีสร้างแลนด์บิดแทนนะครับก็ดูเหมือนจะเวิร์กนะครับแต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในมุมของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับก็เอาคอมมอนเซนส์ของคนทั่วๆไปแล้วกันไม่ต้องมองเชิงของนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าคุณวรพงษ์จะขนส่งสินค้าสักตู้คอนเทนเนอร์นึงเนี่ยมาเรือเสร็จปุ๊บต้องยกลงใส่รถข้ามสะพานชุมพรระนองแล้วก็ไปลงเรืออีกต่อหนึ่งนะอันนี้มันเพิ่ม process เพิ่มกระบวนการในการบริหารจัดการนะครับแล้วระหว่างทางชุมพรระนอง90กิโลเมตรเนี่ยมันก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงหลายอย่างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสินค้ามันไม่ได้อยู่บนเรือตลอดเวลานะครับ
0: อ
12: ันนี้ก็คือเรื่องที่ผมคิดว่าถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยโครงการเนี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัตินะครับ
0: ไม่น่าจะ
12: เพราะว่า
0: คืออาจารย์พูดถึงยกขึ้นเอาความเป็นจริงนะอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ก็ดีครับคือพอเรือเทียบท่าหรือพอเรือเทียบที่ท่าเรือปุ๊บ
12: ครับ
0: รถบรรทุกเนี่ยจะต้องมาจอดรอเพื่อจะขนโอเคมันก็จะมีเครนหยิบปึ้งขึ้นมาหยิบขึ้นมาวางบนรถคอนเทนเนอร์วางบนรถทีนี้ตัวมันก็ต้องมีการมันก็ต้องมีโปรเซสเรื่องศุลกากรถูกไหมนำเข้าส่งออกถูกไหม
12: เขาอาจจะทำเป็นบองเด็ดแอร์เรียก็ได้ครับก็คือเหมือนกับว่าพาสทรูไปเลยก็อาจจะมีวิธีการในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบข้อมูลเนี่ยผมว่าทำได้นะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอของจริงเนี่ยระหว่างทางเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไหมหรือโอเปอเรชันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขั้นตอนความเสี่ยง
0: รถที่เขาเอาคอนเทนเนอร์ยกจากเรือมาบนรถเนี่ยมันเป็นรถที่วิ่งเลยหรือต้องมาถ่ายขึ้นรถเพื่อจะเอาไปขึ้นรางอีกทีนึงไม่แน่ใจ
12: ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกคอนเทนเนอร์กับรถที่วิ่งเนี่ยคนละส่วนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าจะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะในการขนถ่ายคอนเทนเนอร์ลงจากเรือแล้วก็ขึ้นรถหลังจากรถวิ่งไปเสร็จก็ต้องมีอุปกรณ์อีกฝั่งหนึ่งในการที่จะขนจากรถขึ้นเรือนะครับ
0: ซึ่งดูวุ่นวายคอนเซ็ปต์เนี่ยดูวุ่นวาย
12: ใช่ไอ้คอนเซ็ปต์แบบเรือต่อบกต่อเรือเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ธีรชัยว่าไม่น่าจะเวิร์กนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าที่อาจารย์ธีรชัยเสนอเนี่ยเวิร์กก็คือเป็นการใช้บกต่อเรือเลยนะครับก็คือเน้นไปที่จุดยุทธศาสตร์ที่ว่าจะทำไงจีนถึงจะมีการขนส่งสินค้าทั้งขาออกขาเข้าเนี่ยไปยังประเทศในลุ่มน้ำสามารถที่จะคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับผมอาจจะเสนอนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไปติดที่ว่ามันจะต้องเป็นชุม
0: คร
12: ับ แต่ถ้าเกิดว่าเอาคอนเซปต์เรืออย่างเดียวนะครับไม่ได้มองว่าต้องมีสำรองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งตรงบางสะพานเนี่ยจะมีน้ำลึกประมาณ14เมตรซึ่งสามารถจะทำเป็นท่าเรือน้ำลึกได้เหมือนกันแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีการร่างโครงการที่เรียกว่า Western Seaboard นะครับคล้ายๆกับ Eastern Seaboard เนี่ยแต่อยู่อีกฝั่งนึงคือฝั่งอันดามันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นโครงการที่ผมคิดว่าสามารถจะเริ่มได้ก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องมองเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นอันดับแรกเราสามารถที่จะพัฒนาโครงการ Western Seaboard คือฝั่งตะวันตกเนี่ยโดยใช้ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นแหล่งตั้งสถานท่าเรือน้ำลึกแทนนะครับเพราะว่าถ้ามองในเชิงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วว่าระนองเนี่ยสาเหตุที่ตอนนี้ มันมีปัญหาเยอะเนื่องจากว่าทั้งเรื่องของการจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลนะครับ
0: คร
12: ับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนพื้นใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับประจวบแล้วเนี่ยถึงแม้ประจวบจะมีระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นอ่าวแม่ลำพึงเนี่ยแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีการปรับสภาพบางส่วนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของโรงเหล็กอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับ พราะนั้นถ้าดูความสุ่มเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกันระหว่าง2จังหวัดนี้ประจวบมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าระนองนะครับพอมาดูทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยระนองก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะว่าเขาวางตำแหน่งตัวเองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีเรื่องของ health wellness อะไรต่างๆนะครับที่เราจะได้ยินกันในเรื่องของน้ำแร่ร้อนแล้วก็เกาะพยามเนี่ยซึ่งพอท่าเรือน้ำลึกไปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการ trade off ระหว่างเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ในแง่ของประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ากลับมองในเชิงบวกว่าเนื่องจากประจวบเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ

0: เมืองพักผ่อนหย่อนใจทั่วๆไปนะครับถ้าเรามีโครงการท่าเรือนึกไปลงเนี่ยมันก็จะเกิดความคึกคักในเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการทำงานนะครับก็คล้ายๆกับที่เรามองในเรื่องของ Eastern Seaboard นะครับทางตะวันตะวันออกเนี่ยเราเห็นว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ชลบุรีเป็นเมืองที่มีเขาเรียกอะไรนะGPP สูงสุดนะครับรองจากกรุงเทพนะครับแต่ว่าการลงไปที่ประจวบเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางฝั่ง Eastern Seaboard ก็ได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าในเรื่องของการเวนคืนพื้นที่อะไรต่างๆในแง่ของประจวบเนี่ยก็อาจจะติดในเรื่องของผังเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะโฟกัสไปที่ส่วนที่เป็นท่าเรือน้ำลึกก่อนนะครับเราก็คำนวณความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจออกมา
1: ซึ่งหมายความว่าสร้างฝั่งอันดามันเพราะประจวบติด2ทะเลอันดามันด้วยอ่าวไทยด้วย
0: ใช่ครับเป็นฝั่งอันดามันอย่างเดียวก็พอครับเพราะว่าเรากำลังจะ
1: ออกวิ่งขึ้นไปตามแนวที่อาจารย์ธีรชัยเสนอแต่เป็นประจวบแทนที่จะเป็นระนอง
0: ถูกต้องครับผมก็คือเอาบกต่อเรือแต่ว่าเปลี่ยนจุดจากระนองไปเป็นประจวบคีรีขันธ์แทนครับ
1: อ๋ออันนี้ก็น่าคิดคือยังไงเสียอะไรต้องเป็นจังหวัดฝั่งอันดามันถูกไหมอาจารย์ทั้งนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นแหล่งออกทางเอเชียแปซิฟิกที่มันจะมีเรื่องของตัวทางแอฟริกาทั้งบราซิลอะไรต่างๆรอบนั้นไปคือผมคิดว่าในแนวของการวางจุดยุทธศาสตร์ลักษณะนี้จีนเองซึ่งเขาอาจจะได้อานิสงส์ในเรื่องของการค้าการขายผ่านตัวสถานีน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีข้อเสนอบางอย่างซึ่งอาจจะทำใหเราเนี่ยลดก็ประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายก่อสร้างไปได้หรืออาจจะเป็นโครงการร่วมกันอย่างที่อาจารย์ธีรชัยบอกนะครับซึ่งผมว่าถ้าเริ่มจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของการต่อต้านทั้งในมุมของสิ่งแวดล้อมในมุมของท่องเที่ยวลงไปได้เยอะเลยนะครับส่วนจะมาเชื่อมอีกทีในฝั่งอ่าวไทยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเฟส2ซึ่งผมคิดว่าวันสักเฟสแรกมันเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วมันมีอะไรที่ ลงตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการจะเดินหน้าพัฒนายุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจโดยใช้เรื่องของตัวท่าเรือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะทำได้ต่อไปครับ
1: อืมครับผมลองดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนแต่ผมว่าเห็นด้วยที่อาจารย์พูดคือน่าจะดันต่อลำบากเหมือนกันนะแลนด์บริดจ์เนี่ยเพราะว่ามันมีผลกระทบเยอะแล้วก็เรื่องของการลงทุนความคุ้มค่าแล้วเอาจริงๆถ้าทำแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาได้ขนาดที่แบบเขาจะไม่อ้อมมาละกาเหรอใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มาว่ากันอีกทีนึงนะครับอาจารย์ครับโอเคเดี๋ยววันอังคารหน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับพบกันประจำแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับเรื่องของความพยายามในการที่จะเดินหน้าแลนบริดจ์วันนี้2ดูโอนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการคุณสุชาติชมกลิ่นตอนแรกก็เห็นว่าจะลงไปในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันก็เหมือนกับว่าณวันนี้ตอนนี้ก็อาจจะมีการชะลอการเคลื่อนทัพหลวงครับใหญ่ลงไปก่อนขณะเดียวกันนะครับในส่วนของคนที่เคยอาจจะถูกพาดพิงอยู่หน่อยแม้ว่าจะอยู่ในรัฐบาลด้วยกันคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าเรื่องนี้รอดูผลการศึกษาแลนบริดจ์ให้รอบด้านเรื่องผลกระทบด้านความมั่นคงเรื่องนี้มีความจำเป็นจะต้องดูด้วยส่วนของพรรคประชาชนครับวันนี้คุณพริษฐ์วัชรศิลป์ก็บอกว่าเตรียมที่จะมีการตั้งยติศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย EEC ก่อนรัฐบาลจะดันพรบ SEC โครงการแลนบริดจ์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ติดเครื่องมายาวนานต่อเนื่องและวันนี้ก็อาจจะมาดึงช้าลงหน่อยนะครับส่วนหนึ่งสำคัญเหตุผลที่ให้ไว้ก็คือท่านเอกนิติเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมในการขยับในเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องดูเทคนิคดูวิธีการนะครับว่าจะยังไงแบบไหนเช่นเดียวกับเรื่องของพรกเงินกู้4ล้านบาทวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติธรประภาสก็ออกมาชี้แจงครับเรื่องของพรบเงินกู้4แสนล้านมีความจำเป็นเร่งด่วนเงินที่มีอยู่นั้นไม่พอนะครับเรียกได้ว่าต้องกู้เพียงแต่ว่าไม่มีการขยายเพดานแล้วก็จะเข้าสู่สภา14พฤษภาคมนี้นี่ก็เป็นเรื่องของทั้งแลนบริดจ์เรื่องของเงินกู้นะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐมนตรีของทางฝั่งเพื่อไทยวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังคงมีการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงไม่เกี่ยวกับหลานเขาก็มีจริงๆก็น่าจะเป็นข้อมูลเยอะแยะแล้วนะครับหลานคุณสุริยะก็มีบ้านนั้นเขาก็เป็นตระกูลที่เป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นสื่อเป็นเจ้าของหุ้นสายการบินจนกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวเดินหน้าทำงานต่อไม่มีปัญหาแม้จะถูกตรวจสอบเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนไปยื่นนะครับถึงทางปปช.หรือถึงตรงไหนส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็คุยกับคุณสุริยะนะครับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเรื่องราคาปริมาณก็เตรียมที่จะช่วยเหลือเกษตรนะครับให้ทันกับฤดูกาลเพาะปลูกนี้ท่านนายกวันนี้มีหลายเรื่องนะครับเรื่องเงินกู้เรื่องปุ๋ยเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนที่ผ่านมานี่ทั้งในสมัยลุงป้อมทั้งในสมัยลุงตู่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกต้องได้ดูล่าสุดนายกบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกนี่แล้วก็มีการพิงด้วยไม่มีข้อยกเว้นทำได้เหมือนกับทุกรัฐบาลทำได้เหมือนกับทุกรัฐบาลเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าจำไม่ได้รัฐบาลไหนคนจ่ายอยู่ 30% สามารถกำหนดสิทธิของตัวเองกำหนดอะไรต่อมีอะไรได้ผู้ว่ากกท.ก่อนหน้านี้ก็ยังตอบไม่เต็มคำเรื่องของกองทุนก็ยังไม่ชัดเจนก็ไม่แน่ใจครับว่าจะออกมายังไงแบบไหนนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับ MOU 44นายกบอกครม.วันนี้มีมติยกเลิกนะครับ MOU 44แล้วก็เตรียมที่จะมีการส่งหนังสือไปยังกัมพูชาด้วยนี่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่ส่วนกรณีในกทม.นะครับวันนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองบอกเพื่อไทยไม่มีนโยบายในการส่งผู้สมัครสก.ไม่ขัดนะถ้าหากสมาชิกจะใช้ชื่อพรรค แต่ก็ไม่ได้เป็นการส่งอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจบางส่วนที่เขาเป็นว่าที่หรือผู้สมัครสกของทางออกส้มๆเนี่ยบางคนก็อาจจะออกดูเขียวๆแล้วนะครับเขียวๆเนี่ยก็จะมีเขียวที่อาจจะเรียกได้ว่าเขียวชัดๆเหมือนกับผู้ว่าชัดชาติเขียวแบบอ้อมๆไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับกันก็มีกันอยู่เรื่องนี้ยังต้องดูกันอีกนะครับวันนี้ห้ามวันนี้วันที่5เดี๋ยว5โมงของทางประชาชนก็คงจะมีการเปิดตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิเสธชื่อเสียงเรียงนามที่ว่ากันถึงก่อนหน้านี้ดร.โจแต่ณจนถึงตอนนี้ก็น่าที่จะชัดเจนแล้วแหละเห็นว่าเปลี่ยนที่วันก่อนเป็นสามย่านมิตรทาวน์ไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับประชาธิปัตย์เองก็ตกลงว่าจะเปิดตัวผู้ว่าน่าจะเป็นกลางเดือนเป็นต้นไปนะส่วนสกเห็นว่าจะประกาศวันนี้ก็ได้อดีตสกจากพรรคประชาชนบางส่วนจากเพื่อไทยบางส่วนแล้วก็หน้าใหม่บางส่วนก็ถือว่าเปิดสนามเต็มที่สำหรับประชาธิปัตย์นะไม่เสียหายเนี่ยปักธงได้ถือว่าดีปักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป้าก็คือว่าต้องให้ได้สองก่อนะส่วนคุณอภิรักษ์บอกว่าจะมีสีเขียวตัวนี้มีสองเขียวนะเขียวที่ผู้ว่าชาชาติยอมรับกับเขียวที่เอารูปผู้ว่ามาประกบผู้สมัครตอนนี้ถอยแล้วนะครับถอยไปแล้วนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเดี๋ยวไล่ฝั่งหลังมาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะส่วนเรื่องของเงินกู้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่คุณพิรักษ์บอกว่านายกมอบหมายคุณสุริยะให้จัดการเรื่องหาปุ๋ยจากรัสเซียจากต่างประเทศนะปรากฏนายกมอบหมายปุ๊บมีคำตอบปั๊บครับคุณนายพิรักษ์ก็ต้องฟังครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพูดถึงความคืบหน้าหาปุ๋ยยูเรียจากรัสเซีย 1-2 ล้านตันราคามิตรภาพฟังดูดีๆเนาะผมคุณสุริยะแกก็เตรียมไว้นานเนาะปรากฏว่าแปลครับคือคุณสุริยะบอกว่าการขนส่งเส้นทางปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มูซเคยใช้เวลาเพียง 6-8 วันแต่ปรากฏว่าอันนั้นเป็นเส้นทางปกติครับตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางจาก 6-8 วันต้องใช้เวลา 1-2 เดือนแปลว่าปุ๋ยล็อตนี้ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ทันฤดูกาลเพราะการปลูกข้าวกำลังจะมาถึงครับโอ้โหนี่ผลงานชิ้นแรกครับพลาดเป้านะมาไม่ทันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องหาทางแก้ปัญหานะแต่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรแนะนำว่าอย่างไรนะฮะนี่คุณสุริยะอย่างน้อยได้รับรัฐมนตรีมี2ข่าวเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงนะอันนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างถอยขืนลุกหน้าต่อไปเจ็บทั้งคู่นะแล้วก็เรื่องของปุ๋ยก็ถือว่าแม่ไม่รู้จะเป็นจังหวะไม่ดีหรือเป็นเพราะว่าโอกาสไม่เหมาะนะก็ถือว่าอะไรปุ๋ยถอยไปนะครับคุณไปแล้วครับ
2: เรื่องของคุณสุริยะเนี่ยมาจนถึงวันนี้น่าจะอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกอะ
3: ครับ
2: เพราะว่าตั้งแต่ที่ทางท่านอธิบดีไม่เข้าไปนำข้อมูลไปกับทางกล้าทำวันนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการจะใช้คำว่าหลบหรือใช้คำว่าเลี่ยงอะไปบวชมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะก่อนอันนี้ก็คือตั้งคำถามกันอะว่า
3: ครับ
2: ย้ายผมเนี่ยอย่าให้พูดนะว่ามีหลักฐานอะไรหลานคุณมาติดต่อมาคุยนู่นคุยนี่เลขามาเจรจามาขอดูนู่นดูนี่อะไรกันไปเนี่ยแล้วไม่รับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยหลังจากที่ลุยไปมันก็อาจจะมีประเด็นที่ประเด็นหนึ่งก็คือผู้ใหญ่เขาก็อาจจะขอกันไหมเพราะจากทางเพื่อไทยจากทางกล้าทำหรือจากทางไหนเนี่ยมันก็คุยกันได้ในระดับนึงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอธิบดีเองเนี่ยก็มีคนนามสกุลเดียวกับท่านเนี่ยก็เห็นว่าเคยมีการลงสมัครส.ส.ด้วยในฝั่งของอีสานใต้ตอนนั้นก็ได้เป็นลำดับ3มันพัวกันไปพันกันมาเนี่ยตกลงจะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวจะเป็นประเด็นขึ้นมาต่างคนต่างเงียบก็น่าจะดีที่สุดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้ามองในเชิงการเมืองอ่ะพอมันเปิดแผลขึ้นไปแล้วเนี่ยองค์กรที่เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยก็ควรจะต้องเดินหน้ากันต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าในมุมคุณสิริยะ ย้ายด้วยเหตุผลที่อายุราชการยังเหลือน้อยแล้วก็เหตุผลอื่นน่ะจริงๆมันฟังกันค่อนข้างยากก็แปะกันไว้นะครับขณะเดียวกันครับถ้าเริ่มต้นเรื่องของแลนบริดจ์กันเนี่ยในเชิงเทคนิคครับวันนี้พลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยอันดามันหรือแลนบริดจ์ชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสนอ 1. ครับสั่งการให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระนองชุมพรต่อการพัฒนาโครงสร้างในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมได้อย่างเสรีนำไปประกอบในการดำเนินการโครงการแลนบริดจ์ให้ประชาชนทุกอาชีพนะครับได้มีการกำหนดร่วมในชุมพรในระนองสอดคล้องกับการทำความเป็นไปได้ของสสช.ปี 64-65 สองก็คือการนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนบริดจ์ต่อไปก็ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนมอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงทางสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอโดยให้กระทรวงคมนาคมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วก็ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปทางฝั่งนี้ก็เรียกได้ว่าศึกษาพร้อมรับฟังก็ยังไงก็ดูทรงแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีการดึงอาจจะมีการชะลอสักเล็กน้อยน่าจะเข้าใจว่าเป็นชวนคนเทคนิคครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ก็แทนที่แบบจะใส่เกียร์เดินหน้านะฮะปรากฏว่าเจอสิ่งขีดขวางเนี่ยสไตล์ของจีนตามคาดนะสไตล์ของจีนนะก็ติดเบรกซะหน่อยเปลี่ยนคนขับจากคุณพิพัฒน์ตอนนี้นะให้คุณลิติค่อยๆไปศึกษาให้เวลา90 วันในการศึกษานะครับก็ถือผมว่าทำให้ทุกฝ่ายมีโอกาสที่จะถ้ามองในแง่ดีนะศึกษาข้อมูลให้ลึกลับได้มากขึ้นถ้ามองแง่การเมืองก็คือว่าเอาละรัฐบาลผ่อนฝั่งที่จะต่อต้านคัดค้านก็ต้องดึงข้อมูลดึงอะไรมาสู้กันนะครับแต่ว่าคำถามว่าก่อนที่คำถามแล้วกันที่วันก่อนคุณท่านนายกมอบหมายคุณเดชตินะฮะเป็นประธานในการศึกษาแล้วก็คุณพิพัฒน์รัฐกิจประการเจ้าของโปรเจกต์แล้วกันจะลงพื้นที่วันที่8นี้นะฮะที่จะลงไปคือเขาใช้คำนี้นะฮะลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนไปฟังเสียงประชาชนฟังดูดีๆปรากฏว่าแล้วเวลามีทางลงให้คุณพิพัฒน์นะฮะคุณพิพัฒน์บอกว่าวันที่8ผมจะไม่ไปที่พื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องรอผลการศึกษากรรมการชุดของคุณเอกนิติที่จะศึกษาภายใน90วันโอ้โหนี่ไหมคุณพิพัฒน์เลยเดิมคุณพิพัฒน์จะลงกับคุณ
2: อะไรนะคุณสุชาติชมกลิ่น
3: คุณสุชาติชมกลิ่นก็ตกว่าโอเคไม่ลงแล้วนะครับเดี๋ยวถือว่าเนี่ยแต่ผลต่อรัฐบาลแต่คำถามที่หลายคนถามแล้วผมก็ยังไม่มีคำตอบเพราะว่าทำไมโครงการนี้ไม่อยู่ในการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยไม่อยู่ในการแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วเร่งที่จะทำโครงการนี้คุณพิพัฒน์มีคำตอบครับคุณวิรักษ์ครับ
2: ตอบว่าตบโอกาสแล้ว
3: ไอ้นั้นในใจ
2: ไอ้นั้น
3: คิดในใจเสียงดังไปหน่อยตอบว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี2562ครับนายกเคยพูดมาก่อนหน้านี้และก็ถือว่าเป็นนโยบายธงเดิมที่หาเสียงไว้ใช้ได้ไหมแล้วพอเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็เลยเอานโยบายธงมาทำใหม่ฮะ62นี่มันกี่ปีนะ 4 3 4 5 6 7 8 9 7ปีให้หลังแล้วเลือกตั้งล่าสุดก็ไม่ได้พูดถึงแต่ถือว่าเป็นนโยบายเดิมแล้วมาทำใหม่เพราะตัวเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนี่คือคำอธิบายแต่ผมคิดว่าเอ๊ะคุณพิพัฒน์เนี่ยเก๋ก็ช่างจะอธิบายหาทางออกนะจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะคุณพิพัฒน์ครับคุณวิรัติครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าได้เตรียมกันมาก่อนได้ประชุมกันมาก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะว่านายกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆโครงการนี้ไม่ใช่นโยบายที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนี่คำนายกนะเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยผลักดันตั้งแต่ปี62และในชุดรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยสมัยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นการสานต่องานอย่างต่อเนื่องครับที่ร้องเพลงเดียวกันนะไม่ใช่สิ่งใหม่ทำตั้งแต่ปี62นะพอเป็นรัฐมนตรีคมนาคมยุคนี้แม้ไม่ได้ประกาศไว้ก็จะทำต่อให้คุณสุริยะนายกบอกว่าโอ้62มันพูดแล้วอาเจกขอโทษรัฐมนตรีสุริยะตอนนั้นทำต่อผมก็เลยสานงานต่อครับก็เป็นคีย์เดียวกันแต่ว่ามันก็ดูทำแม่งเนาะนโยบายเก่าไม่ได้หาเสียงไม่ได้ประกาศนโยบายเด่นแล้วก็ผลักดันเอาเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณวิรักษ์ไม่ใช่เรื่องที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างสื่อของตัวจริงแต่ตอนนี้ดูคนที่สนับสนุนก็โอเคก็มีคนที่คัดค้านก็เยอะหลายฝ่ายด้วยกันสมมติสววันนี้จะมีการศึกษาเรื่องนี้ที่บอกว่าอาทิตย์หน้านี้จะตั้งวงในกรรมธิการนะปรากฏว่าเขาเลื่อนไปเขาบอกว่าผู้แสดงความประสงค์อภิปรายเยอะมากก็เลยขอเลื่อนไปเพราะว่าจะได้ทำข้อมูลให้มันรอบด้านนะเรื่องนี้เนี่ยเอาละ90วันผมก็ซื้อเวลาได้แต่ว่าอย่าแค่ซื้อเวลาเลยนะผมคิดว่าฝั่งรอบด้านศึกษาจริงจังแล้วก็ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมาแฟรมบิดถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลจะไปไม่รอดนะครับ
2: ผมเติมสิ่งที่เป็นความเห็นตรงนี้หน่อยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นความเห็นชัดๆก็คือว่าไอ้โครงการเนี่ยจะศึกษาจะออกมายังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับจะเร่งรัดจะหาวิธีการศึกษาให้ได้คำตอบยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยชอบโครงการเมกะโปรเจกต์โครงการที่ผูกพันอยู่แล้วอันนี้คือตามโครงสร้างในภาพใหญ
3: ่ครับ
2: เขาก็คงอยากจะสร้างผลงานเขาอยากจะพลิกฟื้นประเทศอยากจะมีอะไรที่เป็นโบแดงถ้าเราพูดกันง่ายๆเมื่อก่อนเรามี EEC ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงประเทศเราตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคช่วงชัชวาลมาทุกคนก็อยากจะมีมิราเคิลมองแบบแง่ดีนะอยากจะมีอะไรที่พลิกฟื้นประเทศจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าโครงการระดับล้านๆเนี่ยถ้ามันนึกถึงประโยชน์และผลประโยชน์เนี่ยมันอู้ฟู่นะเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่แนวนโยบายของทางฝั่งนี้มาแต่ต้นการที่จะอยู่ดีๆจะอุปโลกขึ้นมาว่าจะต้องเร่งด้วยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดเขาจะปิดช่องแคบแล้วก็สถานการณ์มันเปลี่ยนโดยย้อนกลับไปว่าตัวเองมีความจำนงอยู่แล้วตั้งแต่ปี62เนี่ยผมว่ามันก็ดู
3: มัน
2: บ้างครู
3: มันบังเอิญคิดได้มันก็เหตุผลโอเคเราเคยคิดว่าม
2: ันไปรื้อเนี่ยแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยท่านถามว่าถ้าจะสร้างเสร็จอีกต้อง10ปีถ้ากลัวเรื่องน้ำมันมันติดช่องแคบกลัวว่าเขาจะปิดด่านสินค้าจะส่งไม่ได้เราจะเสียประโยชน์เนี่ยแล้วจะทำตอนนี้ที่ลงกันเป็นล้านๆเนี่ยโดยผลมันจะออกมา10ปีเดี๋ยวบางทีบางคนก็มาเถียงอีกถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จก็เหมือนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงอีกอ่ะแต่เอาเป็นว่าทำไม่ทำผมว่ามองกลางๆว่ามันอาจจะมีได้และไม่ได้หรือมีเสียกับไม่เสียเพียงแต่ว่าจังหวะในการรีบเร่งแบบนี้เมื่อมีการชะลอทับมัน
3: ผิดสังเกต
2: จะฝ่าไปได้ไหม
3: รัฐนาวามีพิรุธมีพิรุธ
2: จะฝ่าไปได้ไหมล่ะคุณวิสุทธ์จะมีสภาอะไรหนุนจะมีอะไรหนุนก็ตามอ่ะ
3: สภาหนุนได้แต่ว่าถ้าเสียงคัดค้านเนี่ยเยอะอ่ะผมว่าก็ต้องฟังนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอาจจะไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยพูดใจคุณคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลคุณเศรษฐาพยายามดันเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดันสุดติ่งฮะดันสุดๆเสียงคัดค้านรอบทิศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ประชาชนคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสคัดค้านอย่างสุภาพนะแบงค์ชาติสภาพัฒน์เนี่ยนะที่สุดแล้วคุณที่จำได้ไหมฮะพรรคภูมิใจไทยเองเป็นคนแตะเบรกฮะจนเพื่อไทยต้องเลื่อนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกไปรอบนี้ก็เช่นกันถ้ายังคิดว่าตั้งใจมุ่งมั่นอยากเดินหน้าแล้วไม่ฟังเสียงคัดค้านอย่างรอบด้านก็จะถูกคนอื่นแตะเบรกเหมือนกันนะฮะแตะเบาๆก็พอไปได้ถ้าแตะแรงมันขมำมันคว่ำแล้วมันบาดเจ็บ
2: นะเขาแตะแล้วตอนนี้เขาแตะแล้วแต่ก็เข้าใจว่ายังเขาเรียกว่าเลี้ยงเบรกเลี้ยงคั
3: ทเอาไว้อยู่ครับ
2: เดี๋ยวเราดูครับว่า

0: ื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์กับผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับมันมีเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นโอละพ่อหรืออะไรกันยังไงแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีโรงงานปลากระป๋องที่ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าคือปลากระป๋องเนี่ยมันก็เหมือนกับเขียนไว้ว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแล้วก็มีคนเนี่ยไปพูดกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลมันเป็นปลาอย่างอื่นแล้วก็มีช่วงนึงก็ออกมาชี้ออกมาแจงบอกว่าเอ้ยมันเป็นปลานิลแต่วันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมดูในบางสื่ออย่างอมรินทร์นิวเนี่ยเขาลงแล้วนะคางดำพ่นพิษอย.บุกตรวจโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาครใช้ปลาหมอคางดำแทน
3: ลงปลาหมอคางดำเหรอ
2: คือตอนแรกตามข่าวส่วนใหญ่ที่ลงเอาไว้ก็คือว่าไปใช้ปลานิลแทนแมคเคอเรล
3: ครับ
2: ทีเนี้ยผมก็เลยต้องอ้างอิงหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่านี่เป็นข่าวสีบหรือยังไงคืออมรินทร์นิวเขาก็ลงครับว่าอย.บุกโรงงานปลากระป๋องย่านสมุทรสาครใช้ปลาหมอคางดำแทนปลาแมคเคอเรลยึดได้ 12,760 กระป๋องสลากฉลากกับปลาไม่ตรงกันหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารผลิตอาหารปลอมจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 10,000 บาทอันนี้คือสิ่งที่ทางอมรินทร์นิวเขาลงขณะเดียวกันเนี่ยผมเช็คที่อื่นเนี่ยปรากฏว่าในที่อื่นมันมีการเปิดเผยถึงข้อมูลหลังจากที่ประชาชนเขาไปซื้อแล้วก็ถ่ายปลากระป๋องเนี่ยไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นแมคเคอเรลเนี่ยเขาก็ลบโพสต์ไปแล้วนะคนนั้นอ่ะแล้วเข้าใจว่าบริษัทมีการเยียวยามีการเรียกคืนแล้วทีนี้อย.บอกว่ามีการตรวจสอบครับได้มีสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทตำบลการหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่ผลิตปลากระป๋องจากการตรวจสอบครับสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตอาหารที่ดีหรือ GMP แล้วก็พบว่ามีการใช้ปลา

0: ชนิดอื่นตามที่ตกเป็นข่าวเจ้าหน้าที่ก็เรียกคืนทั้งหมดนำออกจากตลาดแล้วก็อายัดณสถานที่ผลิต 12,760 กระป๋องณสถานที่จำหน่ายแล้วก็มี250กระป๋องที่แยกต่างหากมีการประสานเพื่อยืนยันสายพันธุ์ของปลาที่ชัดเจนเลขาอย.บอกว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบปลาอื่นเนี่ยจากแมคเคอเรลเนี่ยคือมันกินได้ถ้ามันปลอดภัยอ่ะแต่มันก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคคือการผลิตอาหารปลอม
1: ครับ
0: ทีนี้นอกจากการเป็นหลอกลวงผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันก็เป็นการทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารไทยแล้วถ้าตรวจสอบแล้วพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินตามกฎหมายขั้นสูงสุดปลาแมคเคอเรลเนี่ยจะเกล็ดละเอียดเล็กจนเห็นผิวเรียบแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่ใช่อันนี้ผมเช็คจากทางไทย PBS เขายังไม่ได้ลงนะว่าเป็นปลาปลาหมอคลังดำหรือเปล่าแต่ว่าทางอมรินทร์นิวส์ก็ลงว่าเป็นหมอคลังดำไทย PBS ก็บอกว่าไม่ใช่แมคเคอเรลอันนี้เดี๋ยวเช็คกันหน่อยทีนึงนะครับว่าไอ้ตัวจดหมายหรือตัวการตรวจสอบของทางอย.ออกมายังไงที่ตรงกันมากที่สุดครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับโอ้ปลาหมอคลังดำนี่ก็ยังไม่จบนะ
0: จริงๆมันกินได้นะแต่ว่าเนื้อมันน้อยแล้วมัน
1: เ
0: ป็นปลาแล้วมันเป็นปลาเอเลี่ยนที่มันไปทำลายปลาตามธรรมชาติ
1: แต่ตอนนี้ระบาดเยอะมาก
0: เ
1: ห็นก็บอกว่ามันเหมาะจะทำเป็นอะไรนะแปรรูปเป็นพวกปุ๋งพวกปุ๋ยอะไรก็ได้อยู่นะ
0: กระดูกมันคงจะมีประโยชน์มั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับผมก็เคยลองกินแล้วแหละไม่อร่อยผมเคยลองชิมมาแล้วหมอคันดำอยู่ทำให้กินตอนที่กำลังเป็นข่าวนี่นะอันนี้ไม่รู้จะคางดังไหมสำหรับเพราะว่ากู้ครับไม่ผิดแผนนะครับวันนี้ทั้งนายกทั้งพลเอกนิติแถลงนะครับว่าครม.กู้พ.ร.ก.ออกครก.กู้เงินเร่งด่วนฉุกเฉิน400,000 ล้านไม่ใช่500,000 ล้านนะครับผมดูตอนแถลงข่าวคุณสุภิรัตน์นายกเนี่ยยืนกลางแถลงท่ามกลางรัฐมนตรีผมจำไม่ได้ครบแล้วก็รัฐมนตรีเยอะแถลงเรื่องนี้นะแล้วก็มีคนเอกนิติยืนข้างๆด้วยนายกแถลงอย่างเร็วๆก่อนนะครับว่าที่ต้องตัดสินใจเพราะว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางส่งผลพลังงานและวิกฤตอย่างรุนแรงหน้าที่รัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวนะฮะแล้วก็พูดถึงมาตรการพรก.ฉบับนี้นะฮะตรงเป้าหมายเดี๋ยวผมขยายความทีละกันนะฮะทีนี้อย่างนี้ผมยืนดูอยู่คุณพิทักษ์นายกแถลงหลักๆประมาณนี้นะครับปรากฏว่านายกบอกว่าถ้าต้องการรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านรองนายกเป็นคนแถลงว่าแล้วนายกก็เดินออกจากที่แถลงครับคุณไปแล้วครับรัฐมนตรีท่านอื่นก็เดินตามไปหมดครับบนโพเดียมแถลงก็จะมีคุณเอกนิติเป็นหลักครับรัฐมนตรีคนเดียวที่เหลือเป็นช่วงปลัดกระทรวงการคลังนั่งแถลงด้วยนะแต่ก็คือแถลงหลักการเนี่ยแล้วก็เดินหนีไปนะก็เพราะคุณเอกนิติวันนี้เล่ายาวหน่อยเพราะอยากเห็นว่าตกลงคุณนิติคิดยังไงทำยังไงตกลงว่าอนุมัตินะครับครม.อนุมัติพระราชกำหนดกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้นะครับ400,000 ล้านบาทโดยย้ำนะครับว่าวิกฤตรุนแรงรวดเร็วเป็นระลอก5 ระลอกคุณพิรัตระลอกแรกวิกฤตสงครามตามด้วยวิกฤตพลังงานตามด้วยวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและระลอกสุดท้ายคือวิกฤตกำลังซื้อถดถอยแปลว่าตอนนี้อยู่ในภาวะของวิกฤตกำลังซื้อถดถอยทำไมต้องปรับจาก500,000 ล้านเป็น400,000 ล้านคุณเอกนิติบอกเพื่อรักษาวินัยการคลังและนี่ผมว่าแกเป็นมวยขึ้นนะคุณพิรัตน์นะและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนพิจารณานำพอตอนบอก500,000 ล้านนี่คนก็เห็นทำไมมันกู้เต็มเพดานใช่ไหมไอ้ชนเพดานดอกเลยเหรอคุณเอกนิติบอกว่าผมฟังทุกส่วนแล้วก็เลยเหลือ400,000 ล้านนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นการบอกกล่าวเล่าความแบบโฆษณานะว่าไม่ได้เป็นการเยียวยานะครับไม่ได้เป็นแค่เพียงการเยียวยาแต่สร้างโอกาสด้วยเอาไปว่าเงินอย่างนี้ครับเงินจะกู้มา400,000 ล้านเนี่ย แบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนละ200,000 ล้านส่วนแรกเนี่ยเยียวยาบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วส่วนที่สองก็คือว่าเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดสองส่วนนะฮะส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนที่ออกเป็นพ.ร.ก.แทนงบประมาณปกติคำอธิบายคืออย่างนี้ครับงบประมาณปี2569นะครับปีนี้แหละมีวงเงินเหลือไม่พอรวบรวมมาแล้วมีไม่เกิน 50,000 ล้านบาทแล้วงบกลางเหลืออีก 20,000 เป็นเท่าไหร่เป็น 70,000 ล้านบาทเงินก้อนเนี้ยไม่พอใช้แล้วยังต้องสำรองสำหรับฉุกเฉินด้วยถามว่าทำไมไม่รอปีงบปี70คำตอบคือถ้ารองบปี70เนี่ยต้องรออีก5เดือนเดือนตุลาฮะก็ถ้าขืนรอเนี่ยคุณเอติใช้ว่าวิกฤตอาจลุกลามจนเกิดภาวะวิกฤตเงินเฟ้อซ้อมวิกฤตกำลังซื้อก็เลยต้องตัดสินใจกู้ตอนนี้นะส่วนกู้จากไหนกู้จากในประเทศครับกู้ในประเทศนะฮะอัตราดอกเบี้ยต่ำนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่สภาคือจะเสนอเป็นพระราชกำหนดเข้าสู่สภาวันที่14พฤษภาแล้วก็ตั้งกรรมการกันกรองนะอันนี้นี่คือกรอบใหญ่ๆกว้างก่อนนะสองก้อนส่วนใครที่รอโครงการเดี๋ยวนี้เรียกคนละครึ่งไม่ได้ใช่ไหม60-40แล้วก็สวัสดิการเนี่ยนะใจเย็นนะฮะยังไม่เข้าครม.เดี๋ยวต้องรอคือต้องรอนี้ต้องเข้ารอเศรษฐกิจเข้ารออีกทีหนึ่งแต่ว่าคาดว่าจะได้มีผลใช้ประมาณ1มิถุนายนนี้อ่ะไม่รู้จะเฮหรือจะร้องไห้ดีฮะตกลงเราเป็นหนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อมาแก้วิกฤตบ้านเมืองในยามนี้นะฮะ
0: ก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเทคนิคเขาหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ที่เขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนเผื่อเหมือนเขียนเอาไว้เผื่อต่อเหมือนกรณีตอนแรกว่าจะต้องขยายเพดานใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าใช่ใช่ที่เขาย้ำเรื่องไม่ขยาย
0: จะต้องกู้ใช่ไหมจะต้องทำอะไรใช่ไหมมีการอธิบายแบบนั้นแล้วมีตัวเจ็บไปแล้วหนึ่งคนก็คือรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจคุณประกอบ
1: แล้วหลังจากนั้นมาฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายกฎหมาย
0: ฝ่ายกฎหมายแล้วพอหลังจากนั้นคือท่านรองเอกนิติกลับมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: ก็รอเข้ามาอธิบาย
1: ครับ
0: แล้วก็ระดมเป็นพระเอกเลยนะครับเลือกออกสื่อใหญ่ๆได้หลายสื่อ
1: ครับ
0: แล้วก็บางที่เนี่ยมีการผูกเป็นโตออกไปทีละนิดลวดมาเรื่อยแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าจากการที่จะต้องขยายเพดานจากการที่จะกู้ไปที่5ล้านหรือเท่าไหร่เนี่ยก็กลายเป็นว่า50,000 ล้านเนี่ยก็กลายเป็นว่า500,000 ล้านเนี่ยก็กลายเป็นสัก 400,000 แล้วไม่ต้องขยายอันนี้ก็กลายเป็นว่าเขียนไว้ใหญ่ก่อนพอโดนแล้วก็ถอยเข้ามาเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็เขียนเอาไว้ใหญ่ก่อนก็จะมีจังหวะการถอยและนี่ก็ไม่นับรวมเรื่องของพลังงานนะครับคุณวิสุทธิ์ที่ตอนแรกว่าจะขยับลงมาลดทันทีเนี่ยมันก็ลดเฉพาะก้อนแรกนะ 1-200 หน่วยชนชั้นกลางที่อาจจะหืออือลำบากหน่อย200-400หน่วยเนี่ยอันนี้อาจจะขยับขึ้นแล้วเกิน500หน่วยก็เป็นปัญหาก็มองในแง่ของการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเนี่ยตามที่ท่านนายกบอกมันก็ดูโอเคนะครับเพียงแต่ว่าชนชั้นกลางก็จะมารับกันอีกแล้วก็เป็นสภาพที่เราเห็นกันอยู่ในแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นทรงนะโดยสุดเล่นไว้ใหญ่ก่อนหรือว่าให้ใครก็ตามเนี่ยโยนหินมาซื้อนิดนึงก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ยมีจังหวะถอยบ้างยุบบ้างเข้าทำบ้างอะไรก็ว่ากันไปอย่างคุณสุภจีนี่โดนนวดมา 2-3 วันท่านนายกออกมาแอนอกรับหลังจากนั้นตอนที่เดินตลาดเนี่ยบอกว่าถ้าใครไปนี่มาเนี่ยระวังโดนสวนกลับด้วยซ้ำไปนี่ก็จะเป็นเทคนิคหรือวิธีการของทางครม.ชุดนี้ขณะเดียวกันคุณวิสุทธ์ครับผมเติมจากตรงนี้หน่อยสนามกทม.ยังไม่5 โมงนะยังไม่เห็นทางประชาชนเขาตีค้องร้องป่าในแบบเป็นทางการวันนี้สกลทีภัทยกุลครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็พูดถึงเรื่องของการคัดเลือกสกของประชาธิปัตย์
2: สภาคมเนี่ยถึงนี
0: ้4โมงเย็นเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารก็จะมีการอนุมัติเพิ่มอีก5เขต
1: ครับ
0: ดุสิตบางนาหนองแขมสายไหมบางเขนก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว45แล้วก็จะประกาศรายชื่อ50เขตเนี่ยทางคุณสกลทีก็บอกว่ามีความหลากหลายอดีตสก13คนมาจากประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันมีคนใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็มีอดีตบุคคลที่เคยร่วมงานกับทางเพื่อไทยมาก่อนซึ่งปีนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ส่งเนี่ยบรรดาสกทั้งหลายเนี่ยก็มาลงในนามประชาธิปัตย์ก็มีแต่คณะกรรมการพรรคก็มีการคัดสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งแนวทางก็สอดคล้องกับวิธีการของพรรคคุณสกลทีบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นรองผู้ว่าก็เห็นการทำงานละนอกจากการที่คุณอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ความนิยมในกรุงเทพมหานครมากขึ้นก็ปีนี้ก็อาจจะมีหลายเขตที่ปักธงได้มากขึ้นนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวกลางเดือนส่วนคุณสมบัติของผู้ว่ากทม.ครับจริงๆก็ยังไม่แย้มยังไม่เปิดออกมานะประสบการณ์บริหารเอกชนประสานกับผู้อื่นได้ประสานรัฐบาลได้เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขก็ใช้เวลาในการทับทามมา 2-4 เดือนทับทามมา7คนตอนนี้ก็ต้องคัดเลือกคนที่ตอบโจทย์มากที่สุดทีนี้ในการทำงานเนี่ยในสังกัดอิสระก็ทำงานได้อิสระไม่อยู่ภายใต้พรรคการเมืองตีกรอบแต่ถ้าอยู่ในนามพรรคการเมืองก็จะมีกรอบนโยบายแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้อิสระในการทำงานก็พูดได้ว่าใครที่ประชาธิปัตย์ก็ให้มาเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็จะมีอิสระนะคุณสกลทีบอกว่าผู้ว่าคนปัจจุบันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวประชาชนชื่นชอบการทำงานแต่ผลงานของผู้ว่ากทม.คนปัจจุบัน4ปีมีจุดอ่อนมีจังหวะขอซัดสักนิดหนึ่งทั้งเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกทม.น้อยไปการฟีดเดอร์ขนส่งสาธารณะที่จำเป็นและก็งานส่วนนี้ก็ถือได้ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมคือถ้าเราดูในแง่ของการทำงานครับโดยสุดครับมันมีประเด็นหนึ่งที่เราน่าที่จะเห็นภาพกันอยู่ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่ากทม.มันก็จะมีทางคุณชัดชาติมีอาจารย์เอเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่สูสีมากที่สุดในสนามที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยในสนามที่แล้วมีอาจารย์ชัดชาติมีด็อกเตอร์เอแล้วก็มีคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรแต่รอบเนี้ยอาจารย์ชัดชาติใครๆก็ว่ายังแข็งยังแรงกันอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้ครับอาจารย์ชัดชาติของเดิมฐานก็คงจะเป็นสีออกแดงๆเพราะว่าณตอนนั้นเวลานั้นก็คงยังสลัดความเป็นแคนดิเดตของทางเพื่อไทยไม่ได้แต่ทำงานมาหลายๆอย่างตอนหลังเนี่ยความเป็นแดงมันก็ติดน้อยลงกระถามว่าถ้าเกิดคนใส่เสื้อสีแดงจะเลือกไหนก็ต้องหนีไม่พ้นอาจารย์ชัดชาติมั้งครับคุณที่สุดครับเพราะรอบนี้แดงเขาก็ไม่ส่งในขณะที่ส้มเนี่ยส้มจริงๆจะให้ตรงไหนระหว่างจะให้เสียงแบบในแบบคุณวิโรจน์เดิมแล้วก็มาให้ทางดร.โจคนใหม่ที่จะมาลงหรือจะใส่ไปที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจขณะเดียวกันครับทางฟ้าประชาธิปัตย์ถ้านับจากของเก่าแล้วเอามานั่งวาดข้างหน้าใหม่ๆก็มีอดีตประชาธิปัตย์ที่รวมๆกวนกันอยู่แยกตัวกันมาเนี่ยหลายคนถามว่ารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เกินครึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติเท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวครับว่าประชาธิปัตย์จะส่งใครเบอร์แรงๆออกมาให้ได้ให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์ชัดชาติใช่ไหมแล้วก็มี
1: คุณวิโรจน
0: ์อาจารย์ชัดชาติเนี่ยเขาได้ล้านสี
1: ่
0: ด็อกเตอร์เอเนี่ยเขาได้สองแสนห้านะคุณวิโรจน์ได้250,000
1: ครับ
0: ทีนี้ทางกทม.เนี่ยเดิมเนี่ยทางฝั่งคล้ายๆประชาธิปัตย์หรือทางฝั่งเนี่ยคุณสกลทีคุณอัศวินเนี่ยเขาได้440,000ถ้าเอาคุณสกลทีบวกอาจารย์เอบวกคุณอัศวินด้วยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่6-7 แสนอ่ะก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งของอาจารย์ชัดชาติอ่ะทีเนี้ยมันจะรวมอะไรอ่ะรวมความป๊อปปูล่าของทางรอบนี้ที่มีเข้ามาด้วยประชาธิปัตย์ก็มีคะแนนเดิมของคุณอภิสิทธิ์ที่เข้ามาเติมเนี่ยผมว่าก็ยังไม่พอที่จะไปถึงดร.เอเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ต้องดูว่าจะเปิดใครออกมาให้ได้ลุ้นมากขึ้นครับคุณวิสุทธิ
1: ์ครับผมเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายจริงๆนี้ก็คงต้องการสกนะแต่ผู้ว่าที่บอกครับว่า แต่ว่าประชาชนบอกว่าจะไปประมาทเขาไม่ได้นะเขาก็มั่นใจว่าเขามั่นใจว่าเขาจะมีโอกาสชิงผู้ว่านะพอดูจาก

0: ื้นที่สก.ตอนนี้กำลังจะเปิดตัวนะฮะคุณพิรักครับของสภาประชาชนนะแต่ว่าผมได้ยินชื่อคนหนึ่งผมว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอที่วางมือไปแล้วฮะพรรคอะไรพรรคเศรษฐกิจอ่ะ
1: อ๋อ
0: เขาเห็นว่าไปคุยกับ
1: คน
0: พล
1: ตำรวจ
0: ตำ
1: เ
0: ร
1: อ
0: วจ
1: ก
0: เอ
1: ล่
0: ก
1: ะ
0: จากทิพย์ใจจินดาบิ๊กแปะบิ๊กแปะพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาเคยคิดจะลงผู้ว่ากทม.ในนามพลังประชารัฐคราวที่แล้วเนาะแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้ไม่ได้ลงรอบนี้สงสัยจะลงสู่สนามอีกรอบหนึ่งไม่อีกรอบหนึ่งจะลงสู่สนามด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งแคนดิเดตนะครับแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ทีแรกบอกว่าจะไม่ส่งทั้งผู้ว่าทั้งสก.เพราะว่าพรรคเพื่อไทยต้องการยกเครื่องพรรคเพื่อไทยใหม่ให้กระชับเล็กหน่อยไม่ว่านะแต่ว่าจะปรับพรรคใหม่แล้วก็คือท่านลงเยอะอ่ะคุณพิรักษ์ใช้ตังค์เยอะนะคุ้มเปล่าไม่รู้แต่ล่าสุดนี้ครับล่าสุดก็คือสรุปว่าพรรคเพื่อไทยไม่ส่งนะครับทั้งผู้ว่าทั้งสก.แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครหรือคนที่ประสงค์จะลงในนามพรรคเพื่อไทยก็เอาย้ายใช้โลโก้ได้ใช้ชื่อได้พูดง่ายว่าพรรคไม่ได้ส่งแต่ว่าสนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ดูแต่เนี้ยคำพูดคุณประเสริฐเนี่ยเลขาธิการพรรคนะครับเบื้องยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครสก.แต่ว่าผู้สมัครที่มีความประสงค์หาเสียงพรรคก็ไม่ขัดข้องแล้วก็เปิดทางให้สมาชิกพรรคลงในนามพรรคได้ย้ำแต่ไม่ได้เป็นการส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยอันนี้คุณประเสริฐแต่ว่าผมคิดว่าหลักที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเปิดช่องให้มีการส่งผู้สมัครพูดง่ายว่าในไม่ตรงต้องอ้อมในนามพรรคเพื่อไทยอ่ะก็น่าจะเป็นคุณอิ่มฮะคุณอิ่มอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนาะทีรัฐสำเร็จวานิชที่เคยเป็นส.ส.หนึ่งเดียว
1: ม
0: ต.
1: สี
0: ่ม.ในยุคที่แล้วนะคุณอิ่มเนี่ยแกเป็นสก.แล้วก็ตอนหลังเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เนี่ยคุณอิ่มยังมุ่งมั่นอยากจะส่งสก.ในกทม.อยู่นะครับในนามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทีแรกเหมือนจะยอมส่งบางเขตตอนหลังก็คือไม่ส่งนะฮะทำไมคุณอิ่มอยากส่งหนึ่งต้องการที่จะรักษาฐานของเพื่อไทยในกทม.เพราะแกเป็นแม่ทัพสองมันเกิดการแตกกันนะระหว่างสก.ในเขตลาดกระบัง
1: คือมันมีประโยคที่ผมเห็นคือเขาใช้คำว่าส่งยังไม่เป็นทางการใช่ไหมคุณวิศ
0: ว์ใช่
1: ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสสถ้าจะทำพื้นที่ต่อแล้วทิ้งสกเลยอ่ะมันจะทำพื้นที่ลำบากแต่ถ้าถามว่าถ้าจะให้เพื่อไทยมาเสียเงินเสียทองในการดูแลหรืออะไรแบบนี้ในสนามที่ยากมันก็ไม่คุ้มกันหรือเปล่าใช่ไหมคุณวิศว
0: ์มันมีสองเรื่องซ้อน
1: แล้วถ้าไม่ได้ก็ดูไม่ดีต่างหากใช่ไหมล่ะ
0: ใช่แต่มีสองเรื่องซ้อนอย่างคุณพิรักษ์เรื่องแรกคือที่คุณพิรักษ์พูดอ่ะไม่ส่งไม่ได้เพราะว่าแกก็เป็นหลักของเพื่อไทยในกรุงเทพเนาะที่สองคือในพื้นที่ที่แกเป็นสก.เก่าแล้วเป็นสส.อยู่นะมันเกิดการแตกกันนะระหว่างลาดกระบังกับลาดกระบังก็ศึกทวงคืนพื้นที่กันก็เอาเป็นว่าก็ชัดเจนมากขึ้นนะฮะสำหรับกทม.รอบนี้ผมว่าไม่รู้พรรคการเมืองจะว่ามันผมว่าหลักๆ ก็คือการชิงพื้นที่ที่เป็นสองกอนะส่วนผู้ว่าก็น่าจะนี่แหละผมว่ามีคุณชัดชาตินะถ้าดูแบรนด์ใหญ่ๆนะก็น่าจะมีของพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ต้องรอดูว่าเป็นใครแต่ก็เดี๋ยวเจ้าอื่นเขาจะว่าแหมอีกตั้งเกือบ10คนที่เสนอชื่อนี่จะไม่มีโอกาสเหรอเพราะว่าผู้ที่สมัครผมถามผู้สมัครบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าสมัครก็ต้องมีหวังดิเขาก็มีความหวังไปอ่ะนี่ก็ที่อันหนึ่งนะแล้วก็ที่พัทยานะก็วันเดียวกันนะนายกเขาเรียกนายกอะไรนายก
1: เมืองพัทยาหรอ
0: พัทยานะเขาวันที่28เหมือนกันนะก็เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น2จังหวัดจังที่28พฤศจิกายนนะครับ
1: ครับ2วันนี้ก็ขับเคลื่อน2เมืองนะครับทั้งเมืองพัทยาแล้วก็ ตัวกทมนะครับ ก็จะเป็นท้องถิ่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวรอดูครับว่ากทมในส่วนของทางพรรคประชาชนนั้นจะออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้สื่อหลายที่นะครับก็กำลังเตรียมที่จะไลฟ์กันอยู่ล่าสุดนี่มีการเปิดตัวแล้วนะครับ
0: เปิดแล้วนะครับ
1: เปิดเป็นคลิปละทีเนี้ยโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะสามารถที่จะเอาชนะอาจารย์ชัดชาติได้หรือไม่อย่างไร
0: ครับแต่ว่าฟังว่าอย่างนี้นะผมไม่กล้ายืนยันว่าดีไม่ดีก็จะมีกลุ่มสองกอที่คือไม่ใช่กลุ่มชัดชาติอ่ะแต่ชัดชาติก็ยินดีให้ใช้ชื่อหรือว่าใช้อะไรที่แปลกๆกันได้นะเพราะว่าคือไม่ส่งว่าเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะมีสองกอกลุ่มชัดชาติเพราะว่าถ้าคุณชาตินี่เท่าที่ผ่านมาสมัยที่แล้วก็ทำงานโตๆลุยอย่างเดียวนะไม่ง่ายเหมือนนะติดเบรกอยู่พอประมาณนั้นก็จะมีคิดว่าจะมีสกกลุ่มคุณชาติที่ไม่ได้ส่งมาทางคุณชาตินะตอนนี้มีแล้ว4คนครับ นะนี่เกี่ยวกับชาติชาติตุ่นไปแล้วครับกูไปรับหลุดหรือเปล่าฮะนะเข้าใจว่าน่าจะสายหลุดไปไม่เป็นไรครับว่าไปก่อนนะครับจริงๆมีเรื่องของการแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็นข่าวมาแล้วแหละก่อนหน้านั้นแต่ว่าวันนี้ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องของตำแหน่งของคุณต้นสนฮะสันติทานเสถียรไทยลูกชายคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะครับครม.มีมติแต่งตั้งคุณต้นสนสันติทานเสถียรไทยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งที่เป็นไปตามการคาดหมายนะครับเรื่องของการกู้เงิน400,000,000,000ตามที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่า มันน่าจะเป็นพ.ร.บ.มากกว่าเป็นกลก.นะเพราะว่าการเป็นพระราชกำหนดเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภาคุณไอติมบอกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้การออกพ.ร.ก.เนี่ยต้องมีเหตุเร่งด่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็น่าจะทำเป็นพ.ร.บ.มากกว่าแต่ว่านั่นแหละรัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.มันด่วนกว่าม
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์และผมลานะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้16-18นาฬิกาสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในการรับวันที่ตลาดติดลบไป 3.59 จุดนะครับยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุนตลาดนะครับวันนี้ปิดไปที่ 1,490.10 จุดปรับตัวลดลงไป 3.59 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 73,000 กว่าล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์มองตลาดวันนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับนึกว่าจะหวือหวามากกว่านี้นะครับเปิดตลาดมาหลังจากหยุดยาวปรากฏว่าก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่มูลค่าวอลุ่มวันนี้ก็มากกว่าวันก่อนนะครับ 73,000 กว่าล้านวันนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับ
3: มี2เรื่องหลักนะครับส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหมดเลยนะเรื่องที่1เนี่ยก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะเรื่องที่2ก็คือเรื่องผลประกอบการหุ้นเทคนะที่ออกมาดีมากๆแล้วส่งผลบวกต่อเนื่องต่อหุ้นเทคในเอเชียของเรารวมถึงของบ้านเราด้วยนะครับแล้วเรื่องแรกเนี่ยดูเหมือนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดูเปราะบางมากถูกท้าทายเหลือเกินนะครับมีเหตุปะทะเกิดขึ้นนะทั้งอิหร่านยิงทั้งสหรัฐบอกว่าจะมีโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมนะซึ่งดูเหมือนจะท้าทายสิ่งที่อิหร่านกำลังพยายามจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่นะเหล่านี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาถึง 5% นะฮะแต่วันนี้น่าจะย่อลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงประคองอยู่แถวๆ112-113เหรียญต่อบาร์เรลอยู่อ้างอิงแหล่งเบรนท์นะครับการที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับขึ้นต่อเนื่องมาร่วม2สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ยืนเหนือ110เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยก็เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็มีผลทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ในอ้างอิงตัว10ปีของที่สหรัฐเนี่ยมันเกิดนี้ขึ้นไปถึง4.44% นะฮะก็เรียกว่าทำให้หุ้นเติบโตทำให้หุ้นที่ต้องพึ่งพิงการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีต้นทุนทางการเงินที่แพงขึ้นนะครับวันนี้เราก็เลยเห็นภาพหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงพวกพลังงานต้นน้ำอย่างปตท.สผ.อย่างโรงกลั่นเนี่ยก็ขยับพยุงตลาดอยู่ในขณะที่หุ้นที่มีความเสี่ยงที่ต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างกลุ่มไฟแนนซ์บ้านเราเนี่ยเราเห็นสวัสดิ์ติดล้อถูกขายทำกำไรลดไประนาบ 3% ทีเดียวนะแล้วความเสี่ยงต่อหุ้นเติบโตหุ้นที่ต้องมีการระดมเงินจากตลาดผ่านตลาดสามีเนี่ยตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนื่องจากบอนด์ยิลด์ของบ้านเราก็ขึ้นในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศด้วยนะฮะสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะฮะคนก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องหุ้นเทคนะในสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นผลประกอบการของ4ใน7นางฟ้าเนี่ยออกมาดีเกินคาดไปเยอะเลยนะครับแล้วตัวที่เหลือๆเนี่ยก็ทยอยออกมาเรื่อยๆถ้าดูเรียกว่า S&P 500ตัวที่รายงานออกมาแล้วเนี่ยออกมาดีเป็นส่วนใหญ่นะครับภาพรวมเนี่ยกำไรเติบโตถึง 28%ในช่วงไตรมาส1ทีเดียวนะแล้วก็หุ้น AI หุ้นเทคต่างๆก็ถูกทบทวนปรับขึ้นตัวประมาณการกำไรนะครับก็เรียกว่าส่งผลบวกเชิงสิทธิยาต่อตลาดหุ้นในแถบเอเชียรวมโดยเฉพาะยิ่งในตลาดที่มีหุ้นเทคเยอะๆเช่นเกาหลีใต้ที่เมื่อวานบวกไป 5% วันนี้หยุดนะหรือไต้หวันเมื่อวานนี้บวกไป 4.5% วันนี้เปิดขึ้นมาแม้มีแรงขายทำกำไรเนี่ยแต่ก็ยังบวกอยู่เล็กน้อยนะแล้วก็ส่งผลบวกกลับมาที่หุ้นเทคหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรานะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นเดลต้าซึ่งวันนี้กลับมาซื้อขายตามปกติละหลังจากติดแคชมาล้านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับช่วงเช้าเนี่ยเดลต้าขึ้นไปเทสยอดเดิมตรงแถว322บาทแต่ไม่ผ่านนะครับก็ถูกแรงขายทำกำไรลงย่อกลับลงมาปิดที่310บาทวันนี้ลบไป6บาทเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยวันนี้ถ่วงดัชนีไปประมาณ6จุดแล้วนะฮะแต่เราเห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้าไปชัดเจนมากเลยในตัวฮาน่านะครับที่ บวกต่อเนื่องขึ้นมาฮาน่าก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะเป็นตัว solid state cooling device นะครับซึ่งจะได้ประโยชน์จากกระแสการลงทุนใน AI แล้วก็ตัว data center ด้วยนะครับเราเห็นฮาน่าเนี่ยขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะ PE ยังต่ำกว่าตัว Delta เนี่ยนะตัวกำไรจะดีมากๆเลยนะครับต่อทั้งปีเนี่ยโตประมาณ 60% เนี่ย PE ก็ยังร้อยเท่าอยู่นะแล้วปีหน้าเรา InvestX เนี่ยเราก็มองว่ายังคงโตได้ต่อเนื่องอีก 22% PE นะราคานี้ก็ยังประมาณ88เท่าอยู่ในขณะที่ตัวของฮาน่าเนี่ยตัวปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ PE 39เท่าปีหน้าก็จะตกลดลงไปมากกว่านั้นนะเราเห็นการสลับตัวเล่นมาเล่นตัวที่ valuation ยังถูกกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์จากธีมเรื่อง AI เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกระแส AI กับเทคโนโลยีเนี่ยยังเป็นตัวประคับประคองตลาดในภาพรวมครับส่วนข่าวเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านอันนั้นก็เป็นแค่การคอนเซิร์นข่าวนะไม่มีอะไรมากมายท่านรัฐมนตรีครั้งเนี่ยก็ให้ทำลายหลายๆอย่างนะที่จะต้องนำเสนอแผนการก่อนนี้ออกครม.ในวันที่12พฤษภาคมก่อนที่จะเอาเข้าสภาในวันที่14ต่อไปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าท่านก็พูดชัดเจนว่าการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้น่าจะมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมนะ�ฮะดีขึ้นอีก 0.8% นะฮะก็คงจะมีความพยายามนะฮะที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 2%ในปี69นะครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องตามดูกันยาวๆนะครับว่าแผนการที่จะเอาเงินตรงนั้นไปใช้เนี่ยในการประคับประคองเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะฮะท่านก็ยังยืนยันเรื่องไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเริ่มต้นวันที่1มิถุนายนนะครับก็ยังรอเข้าครม.กันอยู่ฮะก็วันนี้ไม่เข้าอังคารหน้าก็ยังไม่เข้าอาจจะต้องรอถัดไปนะฮะก็คิดว่าในสุดก็คงต้องทำนะแล้วยังมองว่าเป็นลักษณะการประคับประคองกำลังซื้อที่รับผลกระทบจากเรื่องน้ำมันแพงจากราคาเข้าของในภาพรวมที่แพงขึ้นอันเป็นผลจากสงครามอิหร่านนะฮะงั้นหุ้นในกลุ่มคัพปริกซึ่งปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรเนี่ยในหลายๆตัวเนี่ยเราคิดว่าได้สะท้อนมุมมองเชิงลบไประดับหนึ่งแล้วนะครับการย่อตัวลงอีกจากจุดนี้เนี่ยน่าจะหาจังหวะในการทยอยเก็บได้นะฮะถ้าสำหรับคนที่อาจจะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์สงครามอิหร่านนะฮะก็ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามองไปยาวๆกว่านั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสหรัฐทั้งอิหร่านเนี่ยยังหาทางลงกันอยู่นะครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อช่องแคบของฮอร์มุซเปิดเนี่ยน้ำมันก๊าซก็จะค่อยๆโฟลกลับมาราคาที่มันโดดแรงขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะแต่คิดว่าตลาดยังมองแบบนั้นอยู่นะเพราะนั้นเรามองว่าเวลามีข่าวประทะการมีความวิตกกังวลกดดันสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยในตัวหุ้นที่ลงมาแรงและตัวปัจจัยพื้นฐานดีและมี pricing powerที่สามารถส่งผ่านต้นทุนอย่างผู้บริโภคได้เนี่ยการปรับฐานของหุ้นเหล่านี้เรายังมองเป็นโอกาสของการเก็บสะสมอยู่ครับ
2: ครับในขณะที่ยังไม่มีปัจจัยอะไรมากระตุ้นตลาดใหม่ๆนะครับในสัปดาห์นี้และสงครามเองก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้เนี่ยคุณพิชัยมองตลาดเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับและแนะนำนักลงทุนยังไงดีครับ
3: คือตลาดเนี่ยยังคงยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยตรงด้านจิตวิทยาบริเวณ 1,500 จุดเนี่ยขึ้นไปทีไรก็มีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะเป็นระยะในขณะที่ข้างล่างเนี่ยแนวรับที่ใกล้คือ1480นะฮะแล้วก็ใหญ่ๆเลยเนี่ยเรามอง1450นะครับคิดว่าอินเด็กซ์คงไม่ไปไหนแต่เราเห็นการสลับกลุ่มเล่นไปมาอยู่เรื่อยๆนะครับที่ได้เรียนตอนต้นว่าอย่างราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาเนี่ยคนก็ไปที่พลังงานต้นน้ำรวมถึงพวกปิโตรเคมีบ้างนะฮะแต่ก็เรียนว่าพลังงานต้นน้ำต้องระวังเพราะเราอยู่ในช่วงปลายของวัฏจักรละที่ตอบรับข่าวเรื่องน้ำมันแพงไปเยอะพอสมควรนะฮะต้องมองหาจังหวะแบ่งขายทำกำไรครับในขณะที่ตัวของพวกดิฟเฟนซีฟนะซึ่งเรามองว่าพวกกลุ่มนี้เนี่ย ไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วอาจจะโดนแค่สะท้อนความวิตกกังวลเท่านั้นนะครับการปรับฐานของบรรดาดิสเซนซีที่มี pricing power เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของการเก็บสะสมมากกว่าเช่นแอดวานพวกมือถือนะครับหรืออย่างกลุ่มการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น BDMS หรือ BH นะฮะหรือพวกค้าปลีกที่ตอนนี้กำลังเซลงมาอยู่เนี่ย CPO CP Extra ก็อยู่ในขายที่น่าสนใจในการหาจังหวะเก็บสะสมหรือพวกหุ้นที่มีปันผลสูงๆอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยเราก็มองหาจังหวะในการเก็บสะสมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น KTB หรือตัวกสิกรไทยเป็นต้นครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพิชัยครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดที่วันนี้ท็อปฟาสเนี่ยคือเดลต้านะครับปิดไปที่310บาทลดลงไป6บาทครับมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่6,479 ล้านบาทนะครับวันนี้แรงขายหุ้นเดลต้าหลังจากที่ราคาพุ่งสูงในช่วงเช้ามีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงบ่ายเนื่องจากความกังวลในเรื่องของการติดเกณฑ์ balance และผลประกอบการจำนวนที่มี750ทำให้ดัชนีติดในแดนลบไปนะครับอันดับที่2ปตท.ครับติดไปที่36บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับอันดับที่3 KTB ปิดไปที่32บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์อันดับที่4 KBank ปิดไปที่193บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์และอันดับที่5 Advance ปิดไปที่340บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของภูมิภาควันนี้นะครับตลาดหุ้นของภูมิภาคในวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวในแต่ละตลาดกันหน่อยนะครับดูจากข้อมูลของ InfoQuest ที่เรียบเรียงโดยคุณปรีชาพันธ์มีสุดนะครับตังเซ็งฮ่องกงวันนี้ติดลบครับจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือในช่องแคบของบุสตังเซ็งติดไปที่ 25,898.61 จุดนะครับลดลงไป 197.27 จุดคิดเป็น 0.76% ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียนะครับก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่3ในการประชุมวันนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 8,680.50 จุดลดลงไป 16.60 จุดคิดเป็น 0.19% นะครับและดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,903.30 จุดลดลงไป 20.50 จุดคิดเป็น 0.23% ครับตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการนะครับตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันแรงงานตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันเด็กเช่นเดียวกันกับเกาหลีใต้ที่ทำการในวันนี้นะครับ5พฤษภาคมเรื่องในวันเด็กนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดนะครับที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนะครับก็ยังคงไม่พ้นเรื่องของสงครามนะครับรัสเซียยูเครนประกาศหยุดยิง2วันแต่เป็นคนละช่วงเวลาในขณะที่ทรัมป์เตือนกองทัพอิหร่านจะถูกกวาดล้างหากตั้งเป้าโจมตีเรือสหรัฐนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร ด้วยนะครับในช่วงหน้าช่วงก่อนติดเศรษฐกิจนะครับซึ่งได้พูดคุยกันหลายเรื่องครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรเตรียมที่จะพูดคุยกันในเรื่องของทรัมป์ปิดล้อมฮอร์มุสเนี่ยแหละครับซ้อนติดล้อมของอิหร่านจะได้กดไหมนะครับในขณะที่ทรัมป์ไปเยือนจีนกำหนดการยังคงเดิมไหมแล้วจะมีอะไรกันบ้างกับสีชิ้นผิงนะครับสงครามอิหร่านยังกระทบกับอุตสาหกรรม AI อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าตั้งข้อสังเกตการตลาดขึ้นภูมิภาคของเราเนี่ยได้อานิสงส์จากการพุ่งขึ้นหรือปรับตัวขึ้นของ AI เป็นอย่างมากนะครับแล้วถ้าเกิดมาฟองสบู่นี้แตกขึ้นมาเนี่ยจะกระทบกับตลาดอย่างไรนะครับและ AI เนี่ยจะมาแทนงานคนได้เร็วแค่ไหนนี่เป็นสิ่งที่วันนี้เราตั้งใจจะพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราสักนิดกันก่อนนะครับออมสินลดดอกเบี้ย 0.5% ถึงสิ้นปีดูแลลูกหนี้ผ่อนดีรับสิทธิ์ทาง MyMo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของการออมสินนะครับ My Money เนี่ยนะครับธปท.แบงก์ชาติครับเปิดหนี้เกษตรกรพุ่งสู่วิกฤตติดกับดักจ่ายแค่ดอกนะรัฐติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเคลียร์ปม Fish AI 9.1 ล้านยันโปร่งใสเร่งอัพระบบให้ทันกับงบนะครับ สุรศักดิ์หันเป้าต่างชาติเที่ยวไทยปี69สูงสุด 33.2 ล้านคนหลัง4เดือนแรกสะสม 11.9 ล้านนะครับประตูสีท่องเที่ยวและกีฬาที่วันก่อนก็มีผู้ถึงแนวคิดที่จะเก็บ exit fee 1,000 บาทสำหรับการเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศของชาวไทยนะครับต้องชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมชี้แจงกับทาง USTR ครับ United States Trade Representative นะครับเคลียร์ปมสหรัฐเปิดไต่สวนชงนบค.เจรจา G2G ขายข้าวให้จีนอีก 60,000 ตันนะครับทางด้านของคุณอารดาเฟื่องทองครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศพูดถึงความคืบหน้ากรณีสหรัฐจะประกาศใช้มาตรา301กฎหมายการค้ากับประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเพื่อพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยกว่าว่านะครับว่าในช่วง 13-14 พฤษภาคมนี้เนี่ยกรมจะพาคณะตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศกรมศุลกากร BOI กระทรวงแรงงานไปยังสหรัฐครับไปชี้แจงและตอบคำถามเชิงลึกกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับ USTR หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงส่งคำแก้ต่างเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกรณีถูกไต่สวนทั้งเรื่องของกองกำลังทั้งเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินและการบังคับใช้แรงงานเนี่ยไปยัง USTR สหรัฐแล้วเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมานะครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาเศรษฐกิจกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: สูตร5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
8: ครับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อครับทุกวันอังคารในช่วงนี้คือ China Update นะครับวันนี้เราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับอยากชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับในวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับกับเรื่องของทริปที่ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดเชิญท่านร่วมเดินทางในทริป Exclusive Nagoya SME Insight ชวนไปรับลมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดครับซึ่งตลอดการเดินทางนะครับท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆเลยครับทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงครับและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนนะครับแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดยังจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างด้วยครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันเป็นอย่างไรนะครับจะได้ชมกันไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนเขาทำมาได้อย่างไรนะครับชมปราสาทเนโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งในย่านซากาเอะให้จุดใจกันไปเลยนะครับและพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนางโงย่านั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างลงตัวและยอดเยี่ยมนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สครับเหนือระดับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับ แต่เรารับจำนวนจำกัดนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันอย่างเต็มที่ทริปนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้แค่ความสนุกนะครับแต่ว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนเลยครับรีบจองกันเข้ามาเลยนะครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio พิมพ์คำเดียวติดกันเลยนะครับ @thinkingradio คลื่นความคิดเนี่ยนะครับ thinking radio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: และทุกวันอังคารนะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเป็นโฟกัสไปที่เรื่องของจีนในช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬานะครับดร.อาร์มสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
8: ครับกำหนดการยังเหมือนเดิมไหมครับสำหรับการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครับ
10: ยังเหมือนเดิมครับคุณวารินแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ

0: ครับนอกจากสกอตเพอร์เซนได้มีการนำเสนอเรื่องที่ EU เองก็ออกมาขอร้องให้อาเซียนอย่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียมันดูย้อนแย้งกับสิ่งที่สรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ทรัมป์กับปูตินเป็นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้อินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ตกลงอเมริกาจะเอายังไงกับเรื่องนี้ครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยอเมริกาคือก็ต้องการทุกอย่างอเมริกาก็ต้องการที่จะกดดันอิหร่านให้มากที่สุดนะครับต้องการที่จะยังกดดันรัสเซียพอสมควรนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่อเมริกาก็ต้องการเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นภาระที่ทรัมป์มอบให้กับสกอตต์เบสเซนก็คือต้องการให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลกเพื่อมาทดแทนน้ำมันที่หายไปจากฮอร์มุซนะครับซึ่งตัวเลขก็คือมันแทนไม่ได้อะครับคุณวารินเพราะว่าน้ำมันมันหายไป20%นะครับคือแทนยังไงเนี่ยเอาอย่างมากสุดเนี่ยครึ่งหนึ่งยังไม่รู้ได้ไหมเลยนะครับคุณวารินแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สกอตต์เบสเซนก็พยายามทำด้วยนะฮะก็คือเพิ่มกำลังการผลิตเท่าที่ทำได้นะครับในแคปาซิตี้ที่เหลืออยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับก็อย่างที่คุณวารินบอกก็คือไปกดดันจีนว่าไม่เอาแล้วไม่ให้ซื้อน้ำมันอิหร่านคือในระยะสั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะ maximum pressure กับอิหร่านนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาของยุทธวิธีใหม่ของสหรัฐเนี่ยแหละครับปิดล้อมทับปิดล้อมครับคุณวาริน
0: นั่นน่ะสิครับ
1: คือวิธีที่แปลกมากนะครับบอกว่าฮอร์มุซนี่ถูกปิดอยู่สหรัฐจะปิดทับนะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นการกดดันอิหร่านที่สำคัญมากเหมือนกันครับ
0: ครับและล่าสุดก็มีโปรเจกต์ฟรีเดมที่จะช่วยเรือเขาใช้คำว่าเรือบางลำที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้เนี่ยให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกไปได้อาจารย์มองโปรเจกต์ฟรีเดมซึ่งอิหร่านเองเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่หลักการของอิหร่านนะครับคือการปฏิบัติการเช่นนี้เนี่ยคืออิหร่านมองว่าเป็นฝ่ายอริแล้วก็สามารถที่จะลงมือต่อเรือลำนี้เรือเหล่านี้ได้นะครับที่สหรัฐช่วยเนี่ยนะครับคือมันก็คือสงครามในสงครามเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์มองโปรเจกต์ฟรีเดมของทรัมป์ล่าสุดยังไงบ้างครับแล้วแม้แต่ฝรั่งเศสมาครงเองก็ออกมาบอกนะครับว่าช่วยก็ช่วยไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสนั้นจะส่งพละกำลังหรือว่าทหารเนี่ยไปช่วยอเมริกาในการทำศึกสงครามในครั้งนี้ครับ
1: เราค่อยๆไล่ให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับก็คือเดิมเนี่ยอิหร่านเขาปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่คำว่าปิดของเขาเนี่ยเขาปล่อยเรืออิหร่านเขาปล่อยเรือจีนออกมาได้นะครับหรือว่าเรือที่ใครบอกว่าจะเสียเงินให้เขาค่าผ่านทางเขาก็จะปล่อยออกมาก็คือเขาเก็บค่าตรงนะครับคุณวารินอเมริกาก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้อเมริกาก็ฉลาดมากนะครับไปใช้ยุทธวิธีบอกปิดทับนะฮะก็คืออเมริกาบอกว่าอเมริกาจะไปปิดซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรืออิหร่านเรือจีนนะครับเรือใครก็ตามที่เสียเงินให้อิหร่านอเมริกาจะไม่ให้ผ่านนะฮะอันเนี้ยก็ทำมาจนตอนนี้มันก็เลยเป็นปิดสมบูรณ์ก็คือมันไม่มีเรือผ่านเลยช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตั้งแต่ที่อเมริกาปิดซ้อนนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาประกาศใหม่บอกโปรเจกต์ฟรีดอมเพราะว่าคนโวยวายเยอะนะครับว่าโอ้โหเรือมันติดมันผ่านไม่ได้แล้วมันกลายเป็น humanitarian problem ก็คือปัญหามนุษยธรรมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่สภาพจิตใจของคนเดินเรือของคนที่อยู่ในเรือนะครับทรัมป์ก็บอกว่าจะให้ตอนนี้จะยอมและที่จะให้เรือที่ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือไม่ใช่ทั้งเรืออิหร่านหรือพันธมิตรอิหร่านนะครับก็คือเป็นเรือของคนกลางเนี่ยนะครับยกตัวอย่างที่วันนี้ทะเลาะกันอยู่คือเรือเกาหลีใต้นะครับบอกว่าจะให้ผ่านได้แล้วสหรัฐจะช่วยให้ผ่านได้อย่างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่เมื่อเช้าทรัมป์ทวีตนะครับคุณวารินก็คือบอกว่าเรือเกาหลีใต้เนี่ยถูกยิงก็คืออิหร่านยิงเรือเกาหลีใต้แล้วทรัมป์ก็ยิงเรืออิหร่านก็คือมีปะทะกันอีกละที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้ต้องการ maximum pressure อิหร่านนะครับเพราะว่าการที่สหรัฐปิดล้อมทับที่อิหร่านปิดเนี่ยนะครับก็คือเขาต้องกดดันให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถทำการค้าขายได้เลยนะฮะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรืออิหร่านไม่สามารถที่จะส่งออกน้ำมันได้ถูกไหมครับคุณวารินแล้วก็ไม่ยอมให้อิหร่านเก็บค่าตรงนะครับแต่ว่าไอ้การที่ไม่ให้

0: อิหร่านส่งออกน้ำมันเนี่ยมันมีนัยยะนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: อิหร่านก็ต้องเก็บน้ำมันในประเทศใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ถังเก็บน้ำมันในอิหร่านเนี่ยเต็มแล้วนะครับคุณวาริน
1: อือหือ
0: ดังนั้นเนี่ยตอนนี้อิหร่านก็ต้องหยุดหรือลดการผลิตน้ำมันลงซึ่งก็จะหมายถึงความพังพินาศทางเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อเท็จจริงหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าน่าสนใจมากเนี่ยก็คืออิหร่านเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องการการนำเข้าพลังงานนะครับคุณวารินเพราะว่าถึงอิหร่านมีน้ำมันเนี่ยแต่ว่าโรงกลั่นน้ำมันในอิหร่านเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านก็ต้องนำเข้าเบนซินดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปจาก UAE ปีละไม่น้อยครับซึ่งพอฮอร์มุซถูกปิดโดยสหรัฐมาปิดทับเนี่ยตอนนี้ที่ตลกก็คือว่าระบบราคาน้ำมันทั่วโลกนี้พุ่งสูงมากใช่ไหมครับแต่แม้กระทั่งราคาน้ำมันในอิหร่านเองเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 40% นะครับก็ตอกย้ำวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตเศรษฐกิจในอิหร่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สหรัฐคาดหวังเนี่ยก็คือว่าไอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความหายนะทางเศรษฐกิจเนี่ยผู้นำอิหร่านจะทนไม่ได้หรือว่ามันจะมีความแตกแยกในหมู่ผู้นำนะครับแต่ว่าก็ถามว่าในมุมอิหร่านก็บอกว่างั้นก็เอาเศรษฐกิจโลกเป็นเดิมพันงั้นก็ไม่ต้องมีใครออกจากคอมุสนะครับแล้วก็ลองดูว่าใครจะทนได้มากกว่ากันนะสหรัฐก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นจะพยายามให้เรือที่ไม่เป็นกลางออกได้แต่อิหร่านเขาเนี่ยยิงแล้วนะครับเรือเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกง่ายอ่ะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นเกมจ้องตาใครจะกระพริบตาก่อนกันนะครับคุณวาริน
1: ครับครับแล้วก็ดูจะคุมเชิงกันด้วยนะครับคือจะบลัฟกันด้วยในส่วนของข้อตกลงที่ปากีสถานในตอนนี้เป็นตัวกลางในการยื่นข้อตกลงให้กันและกันนะครับทรัมป์ก็บอกว่ามันยังไม่ได้อิหร่านยังชดใช้ไม่พออิหร่านก็บอกว่าก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วก็รอดูว่าทางทรัมป์จะว่าอย่างไรหรือว่าโทนของมอชจาบาคาเมนัยที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคือสหรัฐเนี่ยแพ้แล้วนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ในฮอร์มุสก็คือฮอร์มุสนะครับกับนั่นคือหน้างานแต่ว่า behindซีนตอนนี้เรื่องของข้อตกลงหรืออาจารย์คาดการได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนครับข้อตกลงที่จะทำกันได้ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะถอยกันคนละก้าวหรือว่าจะคอมโพรไมส์ยังไงบ้างครับ
0: คือตอนนี้ผมคิดว่าทรัมป์นี่เขาก็ต้องโชว์ว่าเขาเป็นดีลเมกเกอร์นะครับคุณบารินแต่ว่าเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าเขามีไพ่เยอะกว่าอิหร่านหรือเขายังสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้ต่อไปเขายังทนไหวนะครับเขาต้องการดีลที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะพิจารณาดีลอิหร่านนะครับก็ตอบไปตอบมาแต่ว่าเข้าใจว่าดีลเนี่ยมันยังห่างกันพอสมควรอ่ะสิ่งที่สหรัฐต้องการกับสิ่งที่อิหร่านยอมได้นะครับสหรัฐต้องการให้อิหร่านเลิกอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ส่งคืนยูเรเนียมอิหร่านบอกว่าไม่ยอมใช่ไหมครับก็เนี่ยมันยังห่างกันมากอยู่อะนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เขาก็มองว่าเขายังทนได้นะครับคือทรัมป์อะทนได้อเมริกาจะพอทนได้นะครับแต่ว่าโลกอาจจะทนไหวไหมนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็คงยังคิดว่าช็อตเทอมเนี่ยเขาจะกดดันแม็กซิมัมเพรสเชอร์ต่อไปเพื่อจะได้ดีลที่ดีขึ้นแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ทรัมป์ก็ออกมาพูดนะครับแล้วมันก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเนี่ยก็คือทรัมป์บอกว่าทรัมป์ไม่แน่ใจว่าเจรจากับใครหรือว่าโครงสร้างการเมืองในอิหร่านตอนนี้เป็นยังไงนะครับและอันนี้มันก็เลยนำไปสู่ความหวังลึกๆของอเมริกาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีความแตกแยกภายในการเมืองอิหร่านถ้ากดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากชนชั้นนำของอิหร่านก็มีผลประโยชน์ผูกพันทางเศรษฐกิจมากนะครับมันจะทำให้เกิด regime change หรือความขัดแย้งภายในหมู่ผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้ไหมนะครับแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้แม้กระทั่ง Intel หรือความเข้าใจเขาเรื่องใครเป็นผู้นำอิหร่านใครคุมอิหร่านอยู่เนี่ยก็น่าจะน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าอิหร่านนี่มันแตกเป็นหลายฝ่ายขนาดไหนนะครับก็ผมคิดว่าเนี่ยปัจจัยเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอน นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบที่ทำให้มันหาทางลงไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นภาพอยู่ในสเตจที่ว่าทรัมป์พยายามที่จะเพรสเชอร์อิหร่านให้มากที่สุดแต่อิหร่านก็จะต้องทนให้นานที่สุดแล้วมันก็เป็นเกมที่ว่าใครจะทนได้นานกว่ากันครับคุณวาริน
1: ครับขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับทรัมป์ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าทำลายเรือเล็กอิหร่าน7ลำในช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็เตือนกองทัพอิหร่านจะถูกกวาดล้างหากตั้งเป้าโจมตีเรือนะครับก็หมายถึงเรือที่ทางสหรัฐจะออกไปช่วยในโปรเจกต์ฟรีดอมในครั้งนี้นะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็เตือนว่ากองทัพอิหร่านจะถูกกวาดล้างจนสิ้นซากไปจากพื้นโลกก็ชอบใช้คำแบบนี้อยู่แล้วนะครับหากเล็งเป้าโจมตีมายังเรือของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐกำลังมีปฏิบัติการพาเรือออกจากน่านน้ำแห่งนี้นะครับนั่นคือคำพูด rhetoric ของทรัมป์ซึ่งพอพูดแรงๆแบบนี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเวลาจะตกลงกันเนี่ยมันจะไปกันด้วยอารมณ์ไหนนะครับในเมื่อทรัมป์เนี่ยไม่เคยใช้วาจาที่สุภาพหรือเป็นวาจาที่เป็นทางการทูตเลยนะครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำพูดของทรัมป์แบบนี้หน่อยได้ไหมครับว่านี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือมันเป็นแท็กติกในการทำสงครามยังไงล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ก็ธรรมเนียมของทรัมป์นะครับไม่ใช่ธรรมเนียมคนอื่นนะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นแท็กติกของทรัมป์ก็คือเขาก็พูดให้เป็นเหมือนแม็กซิมัมเพรสเชอร์แล้วก็พูดให้คนกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาบ้าจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรการเล่นละครเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นเรียลลิตี้โชว์ครับคุณวารินก็คนอเมริกันก็เหมือนเป็นกองเชียร์ดูหนังสงครามนะครับออกมาเป็นหนังสงครามสดนะครับแต่เนี่ยมันปั่นป่วนแล้วก็มันก็วุ่นวายมากนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องฮอร์มุซแต่ว่าข่าวเนี่ยมันก็มีออกมาด้วยนะครับว่า UAE เนี่ยบอกว่าถูกโจมตีนะครับก็แปลว่าเอ๊ะมันกลับมามีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอีกแล้วหรือเปล่านะครับแล้วมันก็มีคำถามต่อมาด้วยว่าตอนนี้คนยังงงเลยว่าซีสไฟเนี่ยตกลงแล้วมันถูกละเมิดไปหรือยังมันยังซีสไฟกันอยู่ไหมครับเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยสถานการณ์เปราะบางมากนะครับคุณวารินแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็มันก็จะลากยาวนะครับแต่ที่มันน่ากลัวเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่าในมุมของทรัมป์หรือที่ปรึกษาทรัมป์เนี่ยเขาจะแอดไวซ์ทรัมป์เนี่ยอยู่สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือบอกว่าไอ้มันอีกนิดเดียวนะครับคือเราต้องเพรสเชอร์เขาต่อไปแล้วอีกนิดเดียวเขาจะทนไม่ได้แล้วเขาก็จะแตกแยกกันหรือว่าเปลี่ยนรีจิมหรือว่าเจรจากับเรานะครับกับอันที่สองที่แอดไวซ์ทรัมป์ก็คือบอกว่าเราเจ็บน้อยที่สุดนะครับคนอื่นนั่นแหละที่เจ็บมากกว่าเราจีนเจ็บมากกว่าเราโลกเจ็บมากกว่าเราแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมีน้ำมันอเมริกาทนได้นะครับทรัมป์ก็โพสต์บอกให้คนอดทนนิดนึงกับราคาพลังงานนะครับแต่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าระยะสั้นอาจจะยังไม่ได้มีทางลงเพราะว่าอาจจะกดดันกันต่อไปครับคุณวาริน
1: ครับแล้วที่จะไปจีนนี่จะคุยอะไรกันครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ที่ไปจีนนี่มันจะมีอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณวารินคือเขาจะประกาศตั้ง Board of Trade คือก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมครับเรามี Board of Peace ไปแล้วนะครับBoard of Peace นี่ก็ดูเหมือนจะมาเล่นบทบาทโดดเด่นกว่า UN ละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์ก็จะมาตั้ง Board of Trade ซึ่งก็คงจะเล่นบทบาทที่โดดเด่นกว่า World Trade Organization นะครับก็คือองค์การการค้าโลกนะครับแต่ Board of Trade เนี่ยทรัมป์จะตั้งกับจีนก่อนนะมันจะมีลักษณะเป็นทวิภาคีนะครับคุณวารินก็คือเป็นอเมริกากับจีนแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะพยายามที่จะส่งเสริมการค้าให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายและให้บรรลุสมดุลทางการค้ามากขึ้น ก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาซื้อของจีนเยอะจีนซื้อของอเมริกาน้อยใช่ไหมครับ ก็ต่อไปนี้ก็จีนก็ต้องบอกมาว่าจีนจะซื้ออะไรอเมริกามากขึ้นบ้างเพื่อจะทำให้ตัวเลขการค้าเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นแล้ว Board of Trade เนี่ยก็จะได้เป็นตัวที่แก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจความข้อพิพาทระหว่างกันสมัยก่อนทะเลาะกันเนี่ยก็ไป WTO ใช่ไหมครับตอนนี้ก็บอกแต่ทะเลาะกันก็มาเข้าบอร์ดนะครับคุณวารินเ แต่นี่ไงนักธุรกิจอย่างทรัมป์นี่ชอบคำว่าบอร์ดไหมฮะเขาชอบแบบเนี้ยชอบแบบนักธุรกิจนะครับเลยมีเป็น Board of Peace Board of Trade นะครับแล้วแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปทำกับประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็จะมี Board of Trade ระหว่างอเมริกากับไทยระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นระหว่างอเมริกากับ EU อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณวารินเห็นข่าวเนาะเขาก็กลับมาขู่ EU อีกแล้วนะว่าจะขึ้นกำแพงภาษี EU เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ทรัมป์เนี่ยเขาก็อะไรคือภาษีนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองด้วยนะครับเมื่อวันก่อนก็มีคนถามทรัมป์บอกว่าเนี่ยมาคงเขาบอกเขาไม่สนใจจะมาช่วยนะทรัมป์บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันขึ้นภาษีวายมาคงก็มาแล้ววิ่งมาแล้วนะครับ ก็เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเกมของทรัมป์ครับ
1: ครับครับครับก็บริหารอยู่บนเควอสนะครับคือ unpredictable จริงๆนะครับคือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามุกต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างหรืออารมณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเส้นแบ่งมันก็บางมากว่าตกลงแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ทางเดโมแครตกำลังจี้สังคมอเมริกันกันอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วนะครับอาจารย์คงได้เห็นanalysis แบบนี้บ้างนะครับอาจารย์มันจะไปถึงจุดนั้นจริงๆไหมครับในความรู้สึกของอาจารย์หรือว่ามันเป็นแค่false accusation เป็นการกล่าวหาของทางเดโมแครตครับ
0: ก็ตอนนี้ไปถึงจุดนั้นยากแต่ว่าถ้าเกิดว่า midterm election เนี่ยเขาแพ้เลเทเลยเนี่ยนะครับมันอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเดโมแครตขึ้นมาคุมสภาได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเนี่ยไอตัว impeachment หรืออะไรได้เช่นเดียวกันครับคุณวารินแต่นั่นเป็นเรื่องของว่าหลัง midterm election นะครับระยะตอนนี้คงไม่มีอะไรที่จะมาท้าทายอำนาจของทรัมป์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นเนี่ยก็คือทรัมป์ก็ยังโม้อยู่นะว่าหุ้นอเมริกาทำนิวไฮนะครับเศรษฐกิจอเมริกายังดีอยู่นะครับคือมันมีคำถามว่าเราผมคิดว่าเราเนี่ย underestimate ไอ้ผลกระทบจากการปิดฮอร์โมนมากนะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีน้ำมันสำรองนะครับคือตอนนี้เราก็ใช้ strategic reserve ช่วยไปก่อนนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ AI เนี่ยมันบูมมากเนาะเพราะฉะนั้น AI investment ไอ้การลงทุนเรื่อง AI หุ้น AI มันก็ดันตลาดหุ้นอเมริกาให้ new high แล้วก็อย่างด้วยตัวเศรษฐกิจอเมริกาอยู่นะครับแต่จริงๆเนี่ยคุณวารินครับไอ้เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยมันผูกเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสงครามอิหร่านเนี่ยสุดท้ายมันจะดันราคาพลังงานแล้ว AI เนี่ยมันพึ่งพลังงานมากนะครับคุณวารินคุณบารินจะคำนวณจะให้มันคิดเนี่ยมันทั้งหมดมันต้องใช้พลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดเรื่องสงครามมันจบไม่ได้ถ้าช่องแคบพอมุสปิดต่อไปเนี่ยแล้วราคาพลังงานทีบตัวสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะกดดันต้นทุนของ AI นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนกลัวนะครับคุณบารินว่าถ้า
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับช่วยทวนประโยคเมื่อสักครู่อีกทีนะครับทวนหลายคนกลัวยังไงนะครับพอดีสัญญาณเน็ตมันช้าไปนิดนึงครับ
0: หลายคนกลัวเรื่อง AI bubble ครับคุณวาริน
1: ครับ
0: ฟองสบู่ AI ว่าถ้าเกิดว่าฟองสบู่ AI แตกเนี่ยมันจะหายนะกันขนาดไหนนะครับเพราะสาเหตุก็เพราะว่าหลายคนเชื่อนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะมีฟองสบู่แล้วอาจจะเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่มากเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นตัวที่ทำให้แตกหรือเจาะฟองสบู่นี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องเลยก็คือต้นทุนพลังงานถ้ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของ AI เราชอบคุยกันนะครับว่าพื้นฐานของ AI มันคือsemiconductor หรือมันคืออะไรนะครับจริงๆพื้นฐานของ AI คือพลังงานครับคุณวารินจะทำ AI ให้ฉลาดเนี่ยต้องโอ้รันประมวลผลต้องอะไรต้องใช้พลังงานนะครับแต่ผมก็เลยกำลังจะบอกว่าณระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ย มันยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาคุยกันได้นะครับแล้วเราก็ยังใช้น้ำมันจาก strategic reserve AI ก็ยังช่วยพยุงเศรษฐกิจนะครับแต่ระยะยาวถ้ามันลากยาวต่อไปเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือใช้ strategic reserve หมดแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับและตัวของราคาพลังงานมันก็ผูกกับการกดดันฟองสบู่ AI ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันลากยาวแล้วหาทางลงแล้วจบไม่ได้เนี่ยหายนะรออยู่ข้างหน้าหรอครับคุณวารินครับ
1: ครับไม่ใช่ว่าจะไม่กระทบกับ AI นะครับหรือคนจานไปพึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็มีต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว AI ถ้าอย่างนั้นที่เรากลัวกันว่าจะมาแทนงานของคนเนี่ยนะครับก็ต้องเลื่อนออกไปไหมครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสงครามกระทบกับ AI หรือว่าตอนนี้คนเริ่มเข้าใจหรือยังครับว่าสุดท้ายแล้วในส่วนตัวเองนะครับผมเชื่อว่า AI ไม่ได้จะมาแทนมนุษย์ได้นะครับอาจารย์ครับแต่อาจารย์เองมองว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือแหมคำตอบนี้มันก็คงต้องตอบว่ามันก็คงแทนบางส่วนแล้วมันก็คงสร้างงานใหม่บางส่วนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะคือมันก็จะมีงานที่หายไปมีงานใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนกังวลว่าไอ้งานที่หายไปเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนมันจะเร็วขนาดไหนมันจะกระทบมากขนาดไหนนะครับแต่ที่มันน่ากลัวเนี่ยคุณวารินก็คือสมัยก่อนคนบอกว่างานที่จะหายไปคือ blue collar work นะครับจากคุณยนต์นะครับแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่างานที่จะหายไปเนี่ยคือ white collar work นะครับ เพราะว่าไอ้ตัวของซอฟต์แวร์ AI เนี่ยมันทำงานแทนเลขาผู้ช่วยเราได้อย่างดีมากแล้วอ่ะนะครับ คือตอนเนี้ยมันกันถูกกดดันทั้งสองข้างเนาะข้างหนึ่งเนี่ยจากซอฟต์แวร์ AI เนี่ยมันก็กำลังที่จะทดแทน white collar workนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก Physical AI ก็คือหุ่นยนต์ Industrial Robot Automation มันก็ทดแทน Blue Collar Work เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับกดดันทั้งสองทางนะครับมันเพิ่งมี study ออกมาด้วยนะครับบอกว่าคนที่ตกงานจาก AI เนี่ยเป็นอะไรจบปริญญาโทปริญญาเอกด้วยซ้ำอ่ะคือ AI เนี่ยมันสามารถทำงานแทนโปรแกรมเมอร์และอีกไม่นานมันจะเขียนโปรแกรมแทนคนได้ 100% แล้วมันก็ตลกดีนะสมัยก่อนเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยุค AI ทุกคนควรจะเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับตอนนี้กลายเป็นอาชีพแรกที่จะตกงานเพราะ AI จะมาแทนโปรแกรมเมอร์ได้อย่างรวดเร็วมากนะครับคุณวารินแต่ที่คุณวารินพูดเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอันที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจเป็นอันที่3ไง
1: ครับ
0: คือตอนเนี้ยนะวันเนี้ย AI ก็อาจจะถึงจุดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ฉลาดพอจะแทนคนได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามันพัฒนาไปเร็วมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ช้าลงอ่ะคุณวารินเพราะว่าผู้นำ AI เนี่ยเขาก็ยังทำได้เร็วอยู่นะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันกระทบตลาดแรงงานมันกระทบ unemployment มันกระทบกับซึ่งเขาบอกว่ามันแทนเนี่ยคือมันแทนคนที่จะเดิมได้เงินเดือนดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณวารินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกำลังมี3ระเบิดเวลาครับระเบิดเวลาแรกเนี่ยก็คือสงครามอิหร่านถ้าจบไม่ได้คือระยะสั้นเนี่ยมันยังไปกันได้เพราะว่าใช้ strategic reserve ของน้ำมันนะครับแต่ถ้าจบไม่ได้เนี่ยนี่ก็ระเบิดเวลาลูกที่1ระเบิดเวลาลูกที่2ก็คือมันจะกลับไปกดดันฟองสบู่ AI นะครับแล้วถ้ามันแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหายนะขนาดไหนนะครับและระเบิดเวลาลูกที่3ก็คือ AI ที่มันกำลังจะ replace งานคนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันฉลาดเร็วมากทุกเดือนเนี่ยแล้วถึงจุดไหนที่มันจะ replace เร็วมากแล้วมันจะส่งผลกระทบที่กว้างไกลมากนะครับแต่ระยะสั้นคุณวารินจะเห็นว่าเรายังไม่เห็นว่าโอ้ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรแต่ระยะยาวมันมีระเบิดเวลา3ลูกที่ถ้าระเบิดพร้อมกันหรือ พร้อมกันบางลูกเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ต้องคิดถึงความหายนะแล้วนะครับ
1: ครับครับผมว่าข้อที่2เรื่องฟองสบู่ AI เนี่ยผมน่าว่าน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าผมเวลาผมรายงานตลาดภูมิภาคบ้านเราอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ดีหรือบางทีจีนก็ดีที่ล้อไปกับ เซมิคอนดักเตอร์หรือเทคโนโลยีกรุ๊ปของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมันไปไวมากอะฮะมันเหมือนกับมันเป็นฟองสบู่ที่ใหญ่มากเวลาตลาดขึ้นทีของภูมิภาคนี้ที่ได้ผลอานิสงส์จากเรื่องของ AI เนี่ยนะครับอาจารย์มันน่ากลัวนะฮะบ้านเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบ้านเราเป็นแค่แรงกระเพื่อมมาจากภูมิภาคอีกทีหนึ่งอาจารย์มองไงบ้างครับ
0: ก็ที่เราคุยกันเนี่ยมันแปลกไหมล่ะครับว่ามันมีวิกฤตพลังงานอยู่ข้างหน้าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเราก็บอกเอเชียต้องพึ่งฮอร์มูซเนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้ทำนิวไฮนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นทำนิวไฮนะครับแล้วสมมติว่าคุณวารินไปถามเหตุผลว่าเอ้ยมันนิวไฮได้ยังไงอ่ะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี่ต้องพึ่งน้ำมันฮอร์มูซตั้งเยอะนะครับทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อเพราะว่าAI นะครับตอนนี้บริษัทญี่ปุ่นเรื่อง AI นะครับกำลังไปได้ดีบริษัทเกาหลีใต้เรื่อง AI กำลังมีศักยภาพนะครับแต่นั่นแหละถ้าอย่างที่คุณวารินพูดเลยมันเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่าแล้วไอ้ตัวสงครามอิหร่านถ้ามันไม่จบมันจะไปกดบับเบิ้ลนี้ไหมแล้วถ้าบับเบิ้ลนี้แตกผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็มันก็มีระเบิดรออยู่ข้างหน้าแล้วระเบิดสามลูกเนี้ยมันก็สัมพันธ์กันด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับจ้าครับไปคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับนี่คือเกาะติดเศรษฐกิจ China Update นะครับในข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ดร.อาร์มตั้งนิรันดรผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

เข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับกลับมาเจอกันนะเป็นปกตินะหลังจากที่ช่วงวันแรงงานนะก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์และเมื่อวานนี้นะเป็นอีกวันหนึ่งคือวันฉัตรมงคลนะครับที่เป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะก็สำหรับรายการนะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะช่วงแรกผมก็เข้ามาสรุปข่าวสารนะทั้งเมื่อวันศุกร์แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับส่วนช่วงที่2นะก็เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะบางช่วงบางตอนนะมาอ่านให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่คุณวีระเนี่ยเขียนถึงช่วงที่ทำงานนะก็เป็นภาคต่อพูดง่ายๆเป็นภาคต่อจากหนังสือที่ใช้ชื่อว่าคนไร้รากนะหลังจากนั้นก็จะเป็น40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะและส่วนภาคที่ต่อจาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะถามว่ามีไหมคำตอบก็คือมีนะก็คืออาสมสนธยานะครับนอกจากนี้ก็จะมีหนังสือที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตั้งห่างอีกประมาณ 2-3 เล่มนะเรื่องเล่าจากอาสมสนธยาหรือว่าช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็หรือว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย ก็จะเป็น3เล่มหลักแล้วก็มี2เล่มรองนะที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อถึง เรื่องราวต่างๆนะที่คุณวีระเขียนให้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นหนังสือผมก็เลยหยิบมาอ่านให้ฟังนะหลังจากนั้นนะก็เอาวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่เปิดค้างเอาไว้เนี่ยมาเปิดต่อถามว่าจบไหมก็คือถ้าเอาถึงปี2310ที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็คือจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นมันมีเรื่องต่อเนื่องที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยคุยต่อนะผมว่าเปิดต่อเนื่องมาแล้วมันเหลือประมาณสัก10นาที15นาทีนะแต่ถ้าเราจะเอาสาระของวาระสุดท้ายในจากยุทธยานะก็ต้องเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะแต่ว่าถ้าเราจะเอาให้จบจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นซีรีส์ต่อเนื่องจากวาระสุดท้ายในจากยุทธยาหลังจากนั้นนะก็จะมีสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นสงครามก้าวทัพศึกนู้นศึกนี้เนี่ยนะก็คุณวีระกับอาจารย์สุเนศก็คุยในหลากหลายบริบทหลากหลายครั้งนะก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ไปก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังยังชื่นชอบอยู่นะก็เดี๋ยวถ้ามีวันหยุดที่มันเป็นเทปพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกกล่าวกันก่อนนะว่าเดี๋ยวอาจจะนำมาเปิดต่อเนื่องให้ฟังนะหรือจะสลับยังไงก็สุดแท้แต่นะบางทีก็มาจัดสดๆนะเนี่ยเดี๋ยวมันมีวันหยุดอีกวันหนึ่งใกล้ๆเนี่ยผมเห็นอยู่แวบๆนะวันอะไรวันพืชมงคลใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกลางสัปดาห์นะถ้าปกตินี่กลางสัปดาห์เราจะมาจัดรายการสดๆนะไม่ได้หยุดแต่อย่างใดนะก็เดี๋ยวรอดูละกันนะก็เดี๋ยวต้องปรึกษาหารือกับทางคุณวีระนะแต่ว่าช่วงสิ้นเดือนนะต่อเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายนนะเห็นแวบๆเพราะมีวันหยุดเหมือนกันนะวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะครับก็คือสมเด็จพระราชินีเนี่ยนะในวันพุธที่3มิถุนายนใช่ไหมมันก็จะเป็นฟันหลอวันที่2วันอังคารนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันละกันนะครับประเด็นสำคัญวันนี้เนื่องจากเป็นวันอังคารกลับมาก็ต้องมีการประชุมครม.จริงๆเมื่อวานเนี้ยผมก็ยังคิดว่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวคล้ายกับว่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกนะวันที่4พฤษภาคมนะแต่ก็4พฤษภาคมมันวันหยุดเนาะแล้วก็เท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือเขาไม่ได้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจเพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเรียกทีมเศรษฐกิจก็ไปคุยที่ทำเนียบอยู่แล้วซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจละนะเพราะวันนี้มันเป็นข่าวเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาแถลงข่าวหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะฮะท่านนายกบอกนะบอกว่ามันมี2เหตุผล
สำคัญที่จะนำเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้หนึ่งก็คือเรื่องของการบรรเทาภาวะผลกระทบของค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจอันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองนะสำหรับการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ก็คือจะเป็นการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศผมก็รอดูว่าท่านจะขยายความยังไงต่อหรือเปล่าแต่ว่าที่ชัดที่สุดนะหลังจากที่ท่านให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านรองเอกนิติเนี่ยก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในวันนี้โดยผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะเข้าให้สภาพิจารณาเนี่ยน่าจะเป็น14พฤษภาคม2569แต่ท่านรองบอกนะครับบอกว่าคือถ้าถามเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุผลในการออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้คุณไปดูได้ในรัฐธรรมนูญถ้าผมจำมาตราไม่ผิดคือมาตรา172เขาจะต้องบอกว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดเพื่อปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรสังคมอะไรพวกนี้มันจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกแต่ว่าก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติบอกนะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราแบบอยู่กับมันแล้วก็เป็นระลอกที่มันจะตามมาต่อไปในอนาคตก็ต้องมีการประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกเนี่ยบอกเราเจอ5วิกฤตติดกันนะวิกฤตที่หนึ่งก็คือวิกฤตสงครามก็คงหมายถึงเรื่องของที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลถล่มอิหร่านแล้วก็มีการตอบโต้จากทางอิหร่านมันเลยทำให้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตสงครามแน่นอนฮะส่งผลถึงอะไรตรงนั้นมันเป็นแหล่งถูกไหมเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็เรานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานหลักๆนะก็ต้องยอมรับว่ามาจากตะวันออกกลาง 60-70% น่ะของทั้งหมดอ่ะมาจากที่นั่นนะก็บอกว่าเนี่ยวิกฤตที่2ที่เจอคือวิกฤตพลังงานซึ่งวิกฤตพลังงานนี่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าพอเกิดสงครามเสร็จราคาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปความผันผวนของราคาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะนี่เราก็เลยถึงต้องไปเติมดีเซลเคยถึงลิตรละ50บาทอย่างเงี้ย2ลิตร100อ่ะแล้วตอนนี้ก็ลงมาได้หน่อย40บาท80สตางค์ต่อลิตรใช่ไหมเบนซินก็40บาท40กว่าบาทใช่ไหมฮะและนี่ยังไม่รวมนะ LPG LNG อะไรต่างๆนานาที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วมันจะเป็นต้นทุนต่อไปในอนาคตที่มามีการคำนวณแล้วล่ะจริงๆก็คำนวณกันแล้วพอจะทราบอยู่แล้วนะว่า LNG เพิ่มขึ้น LPG เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็ดูจากค่า FT ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในงวดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนี่แหละแต่รัฐบาลจะใช้วิธีการไหนยังไงนะเอาให้มันเหมาะสมในการคิดราคาให้กกพ.ให้กฟผ.ให้กฟน.นะไปนั่งกำหนดราคาในการคิดแบบขั้นบันไดนะ200หน่วยแรก3บาทถัดมาเป็น3บาท95สตังค์ถัดมาเป็นกี่บาทล่ะเป็น5บาทหรืออะไรเนี่ยนั้น ก็ว่ากันไปอันนี้ยังไม่ได้ตกผลึกมันมีสูตรออกมาหลายสูตรนะผมก็พยายามดูมันมีบางสูตรก็บอกว่ามี200ถึง400นะแล้วก็400ไอ้0ถึง200แล้ว200เนี่ยก็ขยับมาถึง350 400อะไรแถวเนี้ยแล้วก็400 500มากกว่า500ขึ้นไปอีกหน่วยหนึ่งไอ้อีกราคาหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ที่คำนวณกันออกมาเบ็ดเสร็จก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ550หรือ600หน่วยอะประมาณเนี้ยเท่ากับของเดิมที่เคยใช้แต่ถ้าใช้มากกว่านี้ก็คือค่าไฟก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจ่ายมากขึ้นจริงๆถ้าถามว่ามันสอดคล้องกับของเดิมไหมก็ไม่ได้ต่างมากนะแต่ว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยถ้ามันคิดเป็นแบบ9
เป็นขั้นบันไดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าทำแบบนั้นมันก็คือคนใช้มากบริโภคมากก็ต้องจ่ายสูงเพิ่มขึ้นนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นวิกฤตที่2ที่เจอวิกฤตที่3ที่บอกว่าจะเจอต่อเนื่องก็คือต้นทุนของการผลิตมันสะท้อนยังไงราคาน้ำมันสูงส่งต่อไปที่ภาคการขนส่งส่งต่อไปที่โลจิสติกถูกไหมอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะบ้านเรานี่ภาคการขนส่งโดยเฉพาะขนส่งทางบกเนี่ยบนถนนเนี่ยสำคัญที่สุดนะแล้วใช้บนถนนมากที่สุดด้วยแล้วต้นทุนน่ะน้ำมันมันขึ้นน่ะมันทำอย่างอื่นมันเลี่ยงไม่ได้มันไม่ได้แบบโอ้โหทรานสฟอร์มไปปุ๊บเป็น EV หมดทุกคันนะรถขนส่งจะใช้ EV หมดก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไอ้นี่มันก็ส่งผ่านไปที่ต้นทุนนี่ยังไม่ได้รวมนะว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยใช่มั้ยอันนี้เป็นวิกฤตที่3วิกฤตที่4ฮะที่ต่อเนื่องไปอีกก็คือวิกฤตค่าของชีพต้นทุนการผลิตสูงขึ้นข้าวของต้องแพงขึ้นซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายคนเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วว่าข้าวของมันแพงขึ้นจริงซื้อของในราคาเท่าเดิมอาจจะได้ของน้อยลงไปจ่ายตลาดคุณดูจากการไปจ่ายตลาดอ่ะหรือไปซื้อข้าวถุงอ่ะข้าวแกงอ่ะนะหรือแม้แต่สั่ง delivery มาคุณลองสังเกตราคามันสูงขึ้นไหมอันหนึ่งโอเคบางคนบอกว่าค่า GP มันแพงคุณณัฐพงศ์ก็ถูกครับใช่แต่คุณลองสังเกตดูว่ามันมีอะไรลดลงไปหรือเปล่าหรือว่ามันแพงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมเนี่ยมันเลยส่งผลถึงวิกฤตค่าของชีพรายได้ไม่พอรายจ่ายไอ้นี่แหละจะเป็นปัญหาล่ะนะไอ้นี่มันจะสำคัญพอรายได้ไม่พอรายจ่ายมันจะเกิดการกู้หนี้ยืมสินถูกไหมฮะไอ้นี่บอกว่ามีความจำเป็นสำหรับวิกฤตค่าของชีพที่มันจะต้องเจอนะที่มันสะท้อนชัดก็เนี่ยค่าโดยสารใช่ไหมใครที่ขึ้นเรือคลองแสนแสบใครที่ขึ้นรถบขสใครที่ขึ้นรถตู้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้เราเห็นชัดเลยนะตอนราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเขาก็ขอปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ค่าโดยสารเรือเนี่ยผมว่ายังต้องบอกว่าเขาก็ปรับตัวเร็วนะราคาน้ำมันลงเขาก็ลงบาทหนึ่งอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่ได้ทันใจเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็เห็นว่าเขาก็พยายามผู้ประกอบการบางส่วนเขาก็พยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงแต่ว่าผู้ประกอบการอีกบางส่วนก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นไปแล้วผมก็ไม่ค่อยลงหรอกถามว่ามีไหมคำตอบคือมีนะหรือเขาจะใช้วิธีลดต้นทุนอย่างอื่นว่ากันไปแต่คงไม่ใช่เอาปลานิลไปใส่ในปลากระป๋องแทนแมคเคอเรลถูกไหมถูกไหมอันนี้มันไม่ถูกต้องใช่ไหมไอ้นี่คือวิกฤตที่4ที่จะเจอวิกฤตที่5บอกว่าพอค่าของชีพสูงปุ๊บมันก็จะไปเจอวิกฤตกำลังซื้อถดถอยใช่ไหมของแพงปุ๊บก็ไม่กล้าซื้อของแล้วพอถดถอยนี่มันโอ้โหนี่ยังไม่ต้องพูดนะว่าภาพรวมที่มันออกมาถ้าวิกฤตเจอครบไล่เรียงทุกอย่างแล้วมันจะสะท้อนถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังไงซึ่งเราก็เห็นภาพว่าทางสำนักต่างๆหน่วยงานที่เขามีการประเมินเกี่ยวกับเศรษฐกิจเขาก็ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของปี2569ลง IMF บอกหรือว่า World Bank น่ะนะบอกเราจะโต 1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเราเหลือ 1.5 ศูนย์วิจัยต่างๆก็อยู่ประมาณเนี้ยสภาพัฒน์ก็อยู่ประมาณเนี้ย 1.4 1.6 เนี่ยแถวๆเนี้ยนะก็พูดง่ายๆก็อยู่ในช่วงระหว่าง1.3 ถึงไม่เกิน2นะเพราะของเดิมมันประมาณ 2% พอเจอผลกระทบจากเรื่องต่างๆที่พูดถึงเนี่ยก็ทำให้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลดลงจะลง 0.7 จะลง 0.5 อะไรแล้วแต่ที่แต่ละสำนักที่เขาใช้เครื่องมือการประมวลผลเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ทุกสำนักเหมือนกันหมดคือปรับลดลงไอ้นี่มันก็ส่งผลต่อมันเลยมีความจำเป็นฮะที่จะต้องกู้400,000,000,000 บาทแต่เท่าที่ดู
ในจำนวนเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยนะที่จะขอกู้เนี่ยนะที่รัฐบาลจะกู้เนี่ยออกไปแล้วกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่ในสัดส่วนของกรอบหนี้สาธารณะ 70% เพราะตอนนี้เรามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณเท่าไหร่ 66% ถูกไหมฮะต่อ GDP มันมีรูม 4% เนี่ยที่ผมได้ตัวเลขมาประมาณ 700,000-800,000 ล้านที่จะกู้ได้นี่เขากู้เพียงแค่ประมาณ 400,000 ประมาณ 400,000 ก็ถามว่ายังอยู่ในกรอบไหมก็คือยังอยู่ในกรอบการก่อนหนี้สาธารณะไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปบอก70เป็น75อะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ทำตรงนั้นแต่ถามว่าเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยจะใช้ทำอะไรแน่นอนอันที่หนึ่งก็คงหนีไม่พ้นการประคับประคองเศรษฐกิจเรื่องของดูแลเรื่องของค่าครองชีพผมว่าประมาณสัก200,000 ล้านบาทนะเขาน่าจะเตรียมไว้สำหรับที่จะทำทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไทยช่วยไทยนะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามคนละครึ่งเนี่ยนะจะมาทำไทยช่วยไทยเพราะว่าไปดูมาแล้วฮะเงินสำหรับไอ้ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569มาไว้ที่งบกลางเนี่ยบอกเหลือไม่ถึง 50,000 ล้านแล้วก็ตัวของตัวเองเนี่ยที่อยู่ในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 เบ็ดเสร็จก็ไม่เกิน 70,000 ล้านหรือประมาณ 70,000 ล้านเอาแบบตัวเลขกลมๆเพราะฉะนั้นมันไม่พอนะแล้วนอกเหนือจากไทยช่วยไทยที่จะไปจัดสรรให้สำหรับการช่วยเหลือค่าครองชีพเนี่ยนะมันก็จะต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปเพิ่มด้วยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยถูกไหมถ้าเอา2กลุ่มเนี้ยกลุ่มหนึ่ง13 ล้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย13 ล้านคนนะจาก300ขึ้นมาเป็น 1,000 บาท4เดือนเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านที่จะต้องใช้เงินส่วนของไทยช่วยไทย 1,000 บาท4เดือนไอ้นี่ให้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือ 4,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับจะให้20ล้านสิทธิ์30ล้านสิทธิ์ถ้า20ล้านก็ประมาณ 80,000 ล้านถ้า30ล้านก็ 120,000 ล้านอันเนี้ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องกู้ส่วนหนึ่งมาใช้สำหรับการประคับประคองเศรษฐกิจการช่วยเหลือค่าของชีพและส่วนที่สองฮะก็คือการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งผมเข้าใจว่าเงินก้อนที่สำหรับการเปลี่ยนผ่านถ้าเอาแบบหารสองนะแบบอย่างละ200,000เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะต้องมาช่วยคือทั้งเปลี่ยนผ่านทางภาครัฐใช่ไหมสำคัญนะต้องเปลี่ยนผ่านภาครัฐไม่ใช่ผลักภาระไปให้เอกชนให้บ้านเรือนต่างๆติดโซลาร์เซลล์อย่างเดียวมีโครงการกู้ซอฟโลนอะไรว่ากันไปนะแต่ทุกอย่างมันใช้เงินหมดนะฮะมันไม่ได้ของฟรีที่มันได้มานะถูกไหมเอาละแต่ว่าถ้าลองเทอมดูในระยะยาวเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งดูอยู่เลยมีคนเขาคำนวณมาเขาติดโซลาร์เซลล์บอกค่าคืนทุนเนี่ยนะแบบมีแบตเตอรี่กับไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยนะหลักๆนี่6ปีทั้งคู่นะครับ6ปีทั้งคู่นะครับแล้วจ่ายเงินต่อเดือนนี่ผมเห็นเขาคำนวณออกมานี่จ่ายน้อยด้วยนะจะเคยจ่าย 3,000 กว่าบาทเหลือค่าไฟไม่ถึง 1,000 บาทอ่ะแล้วทุกอย่างผักไปใช้ไอ้โซล่าเซลล์หมดอ่ะเขาบอกกว่าจะคืนทุนเนี่ยกว่าจะเท่าทุนอ่ะไม่ใช่คืนทุนหรอกเท่าทุนเนี่ยนะมันคือ6ปีเสร็จๆ6ปีอันนึงอีกอันนึง6ปี4เดือนแบบมีแบตเตอรี่ว่ามันจะมีต้นทุนในการซื้อแบตเตอรี่มาเก็บสำรองสำหรับใช้ตอนกลางคืนไงไอเนี่ยอันนี้จะยาวนานกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการใช้อีกอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้แต่มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของน้ำมันจากต่างประเทศอย่างเดียวอันนี้แบบพูดตรงๆนะของที่มันใช้ได้แสงอาทิตย์จริงๆก็หลายที่นะผมเดินทางไปหลายประเทศนะฮะก็พยายามดูนะคือแต่ก็ไม่ได้ลงลึกขนาดที่จะไปรู้ว่าโครงสร้างของเขาทำยังไงนะแต่ว่า
เท่าที่ผมสังเกตอย่างตุรกีเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนอ่ะกับ10ปีอ่ะตุรกีเนี่ยคือขับรถเนี่ยนะหรือว่านั่งบนรถระหว่างเดินทางเนี่ยเห็นเลยหลังคามันแบบหรือว่าบ้านของเขามันแบบมีแสงสะท้อนจากการใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งก็ดูนะว่าเฮ้ยอาจจะส่วนหนึ่งมันไกลมันใช้ไฟด้วยมันใช้โซลาร์เซลล์ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันหรือแม้แต่เนี่ยที่ไปมาล่าสุดเนี่ยที่เนปาลเนี่ยก็ขนาดในกาฬมันดุก็ได้อะลงไปเนี่ยเครื่องแลนลงไปเราก็เห็นนะหลายที่หลายตึกเขามีแผงโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดเลยมันสะท้อนเข้าตาลงไประยิบระยับระยิบระยับ

ุดหนึ่งนะเมื่อถึงเวลาในเวลาที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องคิดคำนวณแล้วต้องดูว่าจะทำยังไงนะเข้าใจว่าหลักๆสำหรับเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยเท่าที่ฟังทั้งนายกรัฐมนตรีเท่าที่ฟังทั้งรองนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยมาใช้2เรื่องนี้ก็คือเรื่องของค่าของชีพช่วยประคองเศรษฐกิจและอีกอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ว่าอันไหนจะใช้เงินเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเขาไปจัดสรรกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยสองเรื่องนี้หลักๆนะแล้วเราก็จะต้องติดตามแหละว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เข้าใจว่าถ้าออกเป็นพระราชกำหนดก็เดี๋ยววันสองวันนี้คงจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตามด้วยข้อกฎหมายว่าถ้าออกเป็นพระราชกำหนดแล้วต้องรีบให้สภาเขาพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นวันที่14 พฤษภาคมนะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมาถกเถียงกันว่าเหมาะสมไหมออกถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเรียบร้อยคิดว่ามันมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็สภาก็ยกมือผ่านพระราชกำหนดก็หมายความว่าก็มันก็มีศักดิ์มีสีนะผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันจริงๆมันเป็นกฎหมายทั้งคู่นะแต่ว่าให้รับรองอีกทีหนึ่งให้มันชัดนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่วันนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีการพูดถึงนะโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมทางฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันจากระยองเอ้ยระนองขอไประนองจากอันดามันเนี่ยไปที่ชุมพรใช่ไหมฮะแล้วก็โครงการนี้นะเห็นทั้งรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาก็บอกว่าสนใจจีนมาก็บอกว่าสนใจนะรัฐมนตรีบางท่านบอกอุ้ยเยอะมีหลายชาติแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนหลายที่นะผู้ประกอบการให้ความสนใจสำหรับโครงการนี้แต่แน่นอนฮะมันเป็นโครงการใหญ่ใช่ไหม1 ล้านล้านบาทโอ้ยเยอะนะลงทุนมันก็ต้องมีวิธีการจัดการมันจะต้องออกกฎหมายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC นะจะต้องรับฟังความคิดเห็นจะต้องดูรายงานผลกระทบทางด้านสุขภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมนะมันยังมีอีกหลายขั้นตอนแล้วมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ตอนแรกก็เข้าใจว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านจะลงไปรับฟังความคิดเห็นตอนแรกก็ยังนึกว่าคุณสุชาติชมกินจะลงไปด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่ไปละวันที่8 พฤษภาคมเนี่ยวันศุกร์เนี้ยไม่ไปละเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งตั้งประธานนะกรรมการประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ให้เวลาในการศึกษาเนี่ย90 วันตั้งทางรองนายกเอกนิติเป็นประธานบอกให้ไปดูเลยให้ครอบคลุมเอาที่มีการศึกษามาแล้วก็ดูว่าไอ้ปัจจุบันที่มันเจอในความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านภูมิรัฐศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไปพิจารณาเอาไปรวมอยู่ด้วยให้ศึกษาให้ครอบให้รอบด้านแล้วให้รายงานใน90 วันอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะว่าโครงการนี้จะยังไงพวกคนพูดกันเยอะนะมีไปทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เคยได้ยินโครงการแลนด์บริดจ์ไหมเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์หรือเปล่าเขาจะไปทำอะไรนะก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะต้องบอกว่าเป็น2 เรื่องที่สำคัญนะแล้วก็ต้องติดตามนะว่าจะยังไงนะส่วนทางการเมืองวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวรอดูหน่อยดีไหม5 โมงเย็นนะกรุงเทพง่ายๆจะง่ายจริงหรือเปล่ากรุงเทพไม่แย่ไม่ง่ายนะกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมรถก็ติดนะมีปัญหานู่นนี่เยอะไปหมดเลยนะแต่จะทำได้หรือเปล่านี่อันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่เห็นว่าเดี๋ยวทางพรรคประชาชนเขาจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาใช้ดีเดย์วันนี้แหละ5 เดือน 5 ตอน 5 โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นก็5 โมงเย็นนี่ผมรอดูเขาเปิดตัวว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไหมก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวร

วิจิตรนะดร.โจอะไรเนี่ยนะสสน่าจะเป็นสสบัญชีรายชื่อนะของพรรคประชาชนจะลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากก่อนหน้านี้นะที่เราเห็นนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่านะแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่าคนปัจจุบันผมว่าท่านผู้ว่าชัดชาติยังเท่าที่ฟังเนี่ยนะดูจากซุ้มเสียงแล้วคงลงต่อใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีผู้สมัครอิสระที่ได้ยินแน่ๆแล้วเนี่ยนะว่าจะลงเนี่ยมีคุณอะไรคุณมาริกาใช่ไหมใครคนหนึ่งพันวิชาติกุลอันนี้เคยเป็นสก.อะไรสักคนผมจำชื่อไม่ได้นะนี่ก็อีกคนหนึ่งนี่สามแล้วนะบิ๊กแปะคุณจักรทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้รับการทาบทามจากพรรคเศรษฐกิจนะแต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะลงหรือเปล่าเห็นข่าวคล้ายๆกับว่าไม่ลงนะอันนี้แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาชนแล้วก็ต้องรอว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เราเห็นว่าเป็นผู้ชายก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะวันนี้ก็ใกล้นะฮะคือพฤษภานี่หมดวาระแล้วก็จะเลือกผู้ว่ากทม.พร้อมกับนายกที่พัทยาเนี่ยใช่ไหม28มิถุนายนเพราะฉะนั้นการเมืองท้องถิ่นเขตปกครองพิเศษถึงเป็นท้องถิ่นพิเศษด้วยของ2ที่นี้ก็น่าสนใจน่าติดตามแต่เราดูฐานเลยก็ต้องยอมรับแหละนะว่าในกรุงเทพมหานครนี่ถ้าดูจากสสสสเป็นของประชาชนทั้งหมดแต่ว่าการเลือกผู้ว่ามันคนละแบบกันนะอันนี้เราก็เห็นบทเรียนมาหลายครั้งใช่มั้ยก่อนหน้านี้ก็เห็นมาแล้วตอนผู้ว่าชัดชาติลงเมื่อรอบที่แล้วตอนนั้นคุณวิโรจน์ลักษณาธิสรก็ลงไปเป็นตัวแทนของประชาชนนะมีดร.เอด้วยอะไรเนี่ยนะก็ผลก็อย่างที่ทราบกันรอบนี้นะก็ถ้าดูในพื้นที่การเมืองระดับชาติก็กทม.ก็เป็นของพรรคประชาชนแต่พอการเมืองท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยอันนี้จะเชื่อมโยงยังไงนะสก.นี่เราเห็นแล้วมีการเปิดตัวเยอะนะสำหรับพรรคประชาชนนะเพื่อไทยอาจจะไม่ได้แบบส่งแบบในนามของพรรคแต่ใครที่จะใช้ชื่อเขาก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่าจะเปิดตัวให้ครบวันนี้50เขตก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นผู้ว่านะระดับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปกครองท้องถิ่นพิเศษนะก็น่าติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะข่าวก็ประมาณนี้แหละนะเรื่องเซียนพระเดี๋ยวรอเขาแจ้งคงแจ้งความรออะไรกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะเรื่องอะไรล่ะจะแจ้งช่อโกงอะไรเนี่ยนะผมก็ตามอยู่นะแต่ก็ดูข่าวนะมีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์นะช่วงแรกเราก็สรุปข่าวสารต่างๆนะจริงๆตอนนี้ที่น่าติดตามนะผมนี่นอกเหนือจากข่าวเมื่อกี้ที่สรุปไปเนี่ยนะจริงๆผมก็ดูนะโอ้โหคือช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะเห็นไอ้เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนนะมันค่อนข้างแรงนะสำหรับปีนี้ใช่ไหมหลายที่นะที่ลมแรงนะแล้วก็โอ้มีข้าวของเสียหายนะเมื่อวันก่อนเห็นที่ไหนแถวบางเลนแถวนครปฐมแถวสุพรรณอะไรแถวนั้นนะก่อนหน้านั้นมีนู่นฝนตกหนักมากนะที่กาญจนบุรีนะแล้วก็มีที่เหนือที่ลูกเห็บตกเนี่ยนะเห็นว่าเดี๋ยวกลางพฤษภานะน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะก็เดี๋ยวรอทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแล้วกันนะว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนยังไงเมื่อไหร่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเอลนิโยเนี่ยนะมันจะร้อนจะแล้งนะแล้วก็ฝนมันจะทิ้งช่วงอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องติดตามนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่เราเจอนะมันไม่ใช่เจอแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะจริงๆมันก็เจอทั่วโลกแหละที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะอากาศที่มันสุดขั้วต่างๆมันก็เกิดหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมาเรามาประจำการตามปกติแล้วนะสองวันที่ผ่านมาวันศุกร์วันจันทร์นะบางท่านอาจจะหงุดหงิดหัวใจเล็กน้อยไม่ยอมเปิดสาย เปิดสายแล้วครับมาแล้วครับเปิดสายแล้วครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะพูดอยากคุยนะก็เชิญนะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมท่านไหนจะมีประเด็นที่จะคุยอะไรก็เชิญนะนะลิเวอร์พูลแพ้ไป 3-2 ก็ไม่เป็นไร โอ้คือไม่ได้ดูสดอ่ะผมดูใน Facebook พี่มุดคือพอ3ทุ่มครึ่งปุ๊บเราก็รู้แล้วเนาะบอลมันเตะใช่ไหมอ่ะ3ทุ่ม15ลองเลื่อนดูหน่อยไอ้3ทุ่ม45ลองเลื่อนดูหน่อยใน Facebook 1-0 ไปแล้วตกใจเลยอะไรวะลิเวอร์พูลตามแล้วเหรอ1-0นี่ยังไม่ทันได้เตะเลยปีนี้มันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอผ่านไปอีกแป๊บเดียวอีกประมาณสัก15นาทีดูใหม่อ่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปอ้าว 2-0 แล้วโอ้และหลังจากนั้นนอนเลยไม่ดูแล้วนอนเลยนะก็ยังคิดว่าโอ้โหน่าจะยับเยินนะสำหรับลิเวอร์พูลเจอแมนยูนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งแมนยูชนะไป 3-2 นะพอครึ่งหลังก็พอมาดูตอนเช้าครึ่งหลังนี่ลิเวอร์พูลยิงมาได้2ประตูใช่ไหมเป็น 2-2 เสมอกันหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวแมนยูเก็บประตูชัยได้ 3-2 ก็นะแมนยูนี่ที่3แน่นอนแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะกับผีนะแต่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาไม่จำเนาะที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7อะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไม่จำใช่ไหมก็จะจำแต่ผู้ชนะใช่ไหมอ๋อจริงหรือไม่จริงหรอก คุณสาธิตครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ตามสวัสดีครับจะออกความเห็นเรื่องแรงบีบนะครับ
0: ความเห็นเรื่องแรง
1: กับคนที่จัดการดูเรื่องเกี่ยวกับแลนด์บีดอย่างเช่นรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการกับคุณสุชาติคือเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้หรอฮะสองคนนี้มันกินข้าวมันคุ้งฮะ
0: ให้เขาศึกษาก่อนดีไหมอ
1: ะไรนะฮะ
0: ให้เขาตอนนี้เขานายกเขาตั้งประธานคณะกรรมการศึกษาคุณท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสอ่ะ
1: ครับแต่เห็นเขาเกินมาอย่างนั้นว่าให้คุณสุชาติ
0: ไม่เขาไม่ได้เกินเขาเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะคุณในคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและเรื่องสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่น
1: หน้าที่เขาโดยตรง
0: หน้าที่เขาคุณไม่ถูกหรอ
1: โอเค
0: จริงจริงถูกไหมเนี่ยถามจริงๆถูกไหมไม่ถูกหรอถูกไหมหน้าที่เขาโดยตรงแต่เราจะถูกใจเราถูกใจไม่ถูกใจนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เขาถ้าเป็นใช่ไหมอย่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเงี้ย แต่อดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริบทที่ท่านพูดอย่างเงี้ยท่านอาจจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นห่วงเพราะท่านเคยทำหน้าที่มาใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ณปัจจุบันอยู่ดีถูกป่ะ
1: ถูกก็ถูกยอมรับแต่มันเหมือนปากกระป๋องแมคคาเรล
0: ปานินเข้าใจ
1: โอเคร
0: ู้ๆรู้ว่าจะอะไรล่ะรู้สึกยังไง
1: นะเข้าใจประกันสังคมและตึกประกันสังคมตั้งแต่น้ำมันตั้งแต่วงการน้ำมันก็รู้กันอยู
0: ่รู้ว่าอะไรล่ะไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณบอกรู้อยู่ผมไม่รู้อะไรเลย
1: ผมมารู้เพราะว่าสมัยก่อนผมค้าน้ำมันแล้วก็เรารู้ว่าภาคใต้เชื้อเพลิงคืออะไรยังไงครับแล้วก็มันตอบได้ในตัวเองฮะ
0: ไม่เป็นไรอันนั้นก็ให้ DSI เขาทำหน้าที่ไป
1: ใช่เขาจะทำได้นะฮะผม
0: อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เขาไปตรวจแล้วก็ไปเจอแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นมันกักน้ำมันตรงนี้มันแบบโอ้โหลอยเอ็งเต้งอยู่ในทะเลไม่ยอมมาส่งสักทีเพื่อจะดูราคาขึ้นอะไรเงี้ยให้เขาทำหน้าที่ไปแล้วเราคอยดูไว้เต็มที
1: ่ถ้าแบบต้องคอยดู
0: ต้องคอยแบบนี้แหละคอยกระทุ้งแบบนี้แหละว่าทำให้เต็มที
1: ่เผอิญเมื่อวันศุกร์ฮะฟังอาจารย์วีระพูดในรายการที่รายการคืนวันศุกร์ของไทย PBS เอ้ยของรู้สึกจะเป็นของไทย PBS
0: ครับ
1: นั่นน่ะแกคุณอาจารย์วีระ
0: ผมเอาอย่างนี้ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ฟังผมไม่รู้ว่าคุณวีระพูดอะไร
1: ผมอยากให้ทุกคนได้ฟัง
0: ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ฟังผมไม่รู้ว่า
1: ฟังย้อนหลังได
0: ้เข้าใจแต่ว่าถ้าคุณจะมาขยายความต่อนี่ผมไม่ทราบ
1: โอเคขอโทษทีถ้างั้นครับ
0: โอเคครับผมได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาว่ากันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะสายมาแล้วนะเดี๋ยวมีท่านไหนจะคุยต่อนะคือก็ต้องบอกนะว่าความรู้สึกมันก็เรื่องนึงนะความเป็นจริงก็อีกเรื่องนึงนะคุณประมวลฮะสายหนึ่งสวัสดีครับคุณประมวลครับ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: จะแสดงความคิดเห็นเรื่องเลนส์บีดนะครับผม
0: จะแสดงความคิดเห็นเรื่องแลนด์บีดเขาจะสร้างอะไรบ้างครับ
2: เอาผมหมายความว่าผมก็มีอาชีพขับรถบรรทุกมาตั้งแต่วัยหนุ่มเนาะ
0: เขาจะสร้างอะไรพอรู้ไหมครับ
2: ฮะ
0: เขาจะทำอะไรบ้างแลนด์บีดเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างพอทราบไหมครับ
2: อ๋อก็เหมือนกับว่าครับถ้าเทียบเรือแล้วก็เอาตู้ขนย้ายจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงแล้วก็มีเรือรอรับอีกฝั่งนึงนะครับ
0: แค่นั้นเหรอเขาทำอย่างอื่นไหม
2: เขาทำนะครับแต่ที่ที่ว่าไอ้ผมมองเห็นแล้วว่ามันไอ้ที่ผมคิดส่วนตัวนะก็คือว่าเรือลำนึงมันมาเป็นหลายพันตู้แล้วทีนี้มันใช้เวลาขนถ่ายนานนะครับ
0: ไอ้นี่เขารู้กันหมดอยู่แล้วว่ามันไม่ช่วยประหยัดไม่เขาอันนี้เขารู้กันหมดอยู่แล้วนี่ว่ามันไม่ได้ช่วยประหยัดระยะเวลาลดระยะเวลาเท่าไหร่มันเกิดความยุ่งยากในการขนสินค้าจากฝั่งนึงขึ้นรถไฟขึ้นรถบรรทุกไปอีกท่าเรืออีกฝั่งนึงแล้วไปยกลงอันนี้เขารู้อยู่แล้วนี
2: ่ใช่ครับทีนี้ผมก็มองว่ามันกลัวว่าทำไปแล้วจะมีคนมาใช้บริการน้อยอะไรประมาณนี้คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: กังวลเนาะกังวล
2: ใช่เพราะว่าผมเห็นเรือที่แหลมทับบางเรือลำใหญ่ก็มาเทียบที่ท่ามันอยู่นานนะครับกว่าเขาจะยกขึ้นเหยียดทายขึ้นเสร็จนะครับ
0: อืม
2: มันกินเวลาเยอะประมาณนี้ว่าจากจะย่นเวลาที่ว่าเขาอ้อมไปทางมาเลทางอะไรกลัวเขาจะคิดว่าแล้วมันจะเสียเวลาตรงนี้มานะครับ
0: โอ้โอเคได้กังวลนะกังวล
2: ครับ
0: ได้ครับครับขอบพระคุณคุณเลิศครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: ฮะก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องแลนด์บีดนะครับ
0: ครับ
3: ครับก็ผมว่าที่จะคุ้มที่สุดก็คือเรือต้องวิ่งไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับ
0: เรือวิ่งไปได้ทั้ง
3: ครับเรือแล่นข้ามไปได้โดยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยก็คงต้องใช้คลองแต่ในที่นี้ผมจะคิดนอกกรอบอะครับคือให้เรือข้ามไปโดยไม่มีคลองครับแนวคิดก็คือมีขั้นตอนอยู่3ขั้นนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเอาเรือขึ้นมาวางบนแพลตฟอร์มได้อย่างไรขั้นตอนที่2ก็ลากแพลตฟอร์มจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
0: คุณรู้ไหมว่าเรือไอ้ขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันกินน้ำลึกกี่เมตรอ่ะ
3: ครับ
0: รู้ไหม
3: ก็เป็น10เมตรอะครับ
0: รู้ไหมว่ามันกินเท่าไหร่กินประมาณสักกี่เมตรรู้ไหม
3: มันก็มีหลายแบบอะครับ
0: ไม่เอาที่มันคือเอาที่คุณคิดอะเอาที่คุณคิดว่ามันใหญ่ที่สุดอะที่บอกเมื่อกี้คนนึงบอกว่ามีตู้คอนเทนเนอร
3: ์
0: เป็นพันตู้อะแล้วขนส่งสินค้าที่เราจะคิดนอกกรอบอะไรเนี่ยที่ทำเป็นบิดเป็นสะพานข้ามไปเนี่ยแล้วมันจะต้องมีน้ำเท่าไหร่มันจะต้องมีโครงสร้างเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราคิดว่าเรือลำหนึ่ง10เมตรลึกกินน้ำลึก10เมตรเหรอ
3: 10กว่าเมตรนะครับ
0: 10กว่าเมตร
3: ครับ
0: แล้วมันจะต้องทำไอ้ที่คุณบอกเนี่ยทำสะพานส่งเนี่ยมันต้องเท่าไหร
3: ่
0: ต้องกี่เมตรก
3: ี่
0: เม
3: ตร
0: กี่เมตรเอ้ยไม่ผมทราบวิธีคิดของคุณ
3: เ
0: นี่ย
3: ตรงนี้คือให้เป็นขั้นตอนการดีเทลดีไซน์อะครับตอนให้วิศวกรเขาไปคิด
0: oh.
3: แต่นี่เราเอาหลักการก่อนนะครับ
0: mm.
3: หลักการคือหนึ่งก็คือเอาเรือขึ้นมาวางบนแพลตฟอร์มจากทะเล
0: ครับ
3: ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็ลากแพลตฟอร์มจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
0: ครับ
3: ขั้นตอนที่สามก็คือเอาเรือลงไปสู่ทะเล
0: ครับ
3: นะครับทีนี้จะทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเมื่อเรือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เข้ามาในซอง
0: เอาอย่างนี้เมื่อกี้คุณบอกแล้วให้วิศวกรเขาไปคิดไม่ใช่อะไรเวลามันหมด นะให้เขาไปคิดต่อแล้วกันเอาละผมเข้าใจนะวิธีคิดนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระติรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
0: ครับ
1: จากที่คุณณัฐพงศ์ทั้งสรุปสถานการณ์ข่าวบวกกับเปิดสายนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เปิดสายต่อ
0: ได้เลย
1: ใครมีประเด็นอะไรคือตอนนี้มันมีอยู่ 3-4 เรื่อง
0: ครับ
1: นะเรื่องแลนด์บิชซึ่งก็มาจบที่ให้คุณเอกนิติเป็นประธานคณะกรรมการยังไม่รู้ชื่อนะศึกษาอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบนิดนึงนะคือเท่าที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ศึกษาเรื่องนี้ของสภาผู้แทนราษฎร

0: ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหยาบนะอันที่สองเนี่ยเป็นรายงานที่ทางสภาพัฒน์จ้างศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำนะอันนี้มีสองเล่มเล่มแรกเนี่ยเป็นตัวรายงาน
1: ครับ
0: เล่มที่สองเนี่ยเป็นภาคผนวกนะอันนี้น่าจะทำเมื่อปี2566นะส่วนอีกฉบับหนึ่งอันนี้เป็นที่สำนักงานนโยบายและแผนจราจรทางบกสนขของกระทรวงคมนาคมจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ
1: ครับ
0: นะซึ่งในนั้นก็มีศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคือทำตั้งแต่ของสภาพัฒน์จ้างทำแล้วก็ของกระทรวงคมนาคมจ้างทำชุดนี้ถ้าเป็นตัวรายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report เนี่ยเสร็จเดือนสิงหาคม2568แล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมกับเมษายนเนี่ยมีรายงานฉบับย่อซึ่งเอาผลจากรายงานฉบับเต็มเนี่ยมาแจกแจงอีกทีหนึ่งเป็นรายงานฉบับย่อ3ฉบับนะก็เท่ากับว่าหลักๆ ก็จะมีอย่างนี
1: ้ครับ
0: ส่วนจะมีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็คงจะให้ความเห็นกันบนพื้นฐานของรายงาน3ฉบับนี้บวกกับสิ่งที่แต่ละคนมีความคิดเห็นหรือมีข้อมูลที่ตัวเองสนใจหรือว่าให้ความสนใจแล้วก็จะออกมาเป็นว่าคัดค้านเห็นด้วยแล้วก็กลางๆคือไม่ถึงกับค้านแต่ก็ไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนกับว่าขอดูก่อนนะอันนี้ก็แยกเป็นอย่างนี้ได้สำหรับเรื่องแลนด์บิชนะเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรียบร้อยไปแล้วก
1: ็
0: คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะทั้งพระราชกำหนดที่ผ่านครม.วันนี้400,000 ล้านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามเนี่ยตอนนี้ลดระดับลงไปเยอะก็คือเรื่องการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังดำเนินการอยู่ตามสถานการณ์ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าไฟฟ้าเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอัตราก้าวหน้ามีอยู่แล้วไอ้ว่า3บาทเนี่ยมันไม่ใช่นะคือมันมีของอยู่แล้วแล้วบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้เกิน200หน่วยจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไร3.95 บาทแล้วไม่ใช่ไอ้ตัวเลขที่พูดกันเนี่ยเป็นตัวเลขเฉลี่ย
1: ครับ
0: เอาจำนวนครัวเรือนทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยที่ใช้คูณด้วยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายออกมาเป็นตัวเลขเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็น3.88 บาท3.95 บาทอะไรต่ออะไรพวกนี้ในข้อที่จริงแล้วท่านต้องไปดูบินของท่านซึ่งมันมีรายละเอียดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมี2ประเภทประเภท 1.1 รู้สึกจะใช้ไม่เกิน150กิโลวัตต์เอ้ย150หน่วยกับส่วนที่เกินอะไรเงี้ยนะส่วนที่เกินจะเป็นพวกอยู่ในกลุ่ม 1.2
1: ครับ
0: ซึ่งการกำหนดค่าอัตราไฟฟ้าไม่เท่ากันนะท่านไปดูได้เปิดเข้าไปในเว็บของกฟน.ก็ได้กฟผ.ก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วอย่างนั้นยังมีรายละเอียดเรื่อง TOU ว่านอก TOU off peak เนี่ยจ่ายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็ใน peak เนี่ยจ่ายเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไอ้โครงสร้างเดิมเนี่ยไอ้150หน่วยแรกเนี่ยมันซอยย่อยแยกง่ายคุณณัฐพงษ์ซึ่งมันค่อนข้างโบราณ
1: อ
0: ันนี้ต้องยกเครื่องอันนี้เห็นด้วยส่วนการจะกำหนดตัวอื่นยังไงค่อยว่ากันอีกทีแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่ามันยังมีค่าบริการรายเดือน
1: อ
0: ันนี้ ถ้าปัจจุบันของคนที่ใช้ไฟประมาณ150หน่วยขึ้นไปก็คือ24บาท
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีค่า FT ซึ่งใช้จำนวนหน่วยคูณค่า FT แต่ละหน่วยแต่ละช่วงเข้าไปด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเอามารวมกันหมดค่าไฟที่ใช้ตามหน่วยแล้วก็คำนวณมาเป็นตัวเงินเอา3ก้อนนี้มารวมกันเนี่ยแล้วคูณ 0. แล้วคูณ107เข้าไปเพราะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยถึงจะเป็นราคาสุดท้ายที่ท่านจ่ายตอนที่บินมาน ะส่วนบินของเดือนเมษาที่ท่านได้รับขนาดนี้เป็นผลจากการใช้ไฟเดือนมีนาซึ่งถ้าเกิดใครใช้ไฟเท่าเดิมก็จ่ายเท่าเดิมแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้จำนวนหน่วยเนี่ยมากขึ้นแล้วมันไปตกเรทที่แพงขึ้นเรทที่แพงสุดตอนนี้มัน4บาท24สตางค์หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยมัน3บาทต้นๆ3บาท3บาทกว่าๆแต่ว่าท้ายๆเนี่ยมัน4บาทคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขามาเริ่มบอกว่า5บาทเนี่ยผมยังไม่รู้ว่า5บาทตั้งแต่หน่วยไหนถ้า5บาทตั้งแต่หน่วย400หน่วยขึ้นไปคนที่ใช้ไฟเดือนละ700 800หน่วยนี
1: ่จ่ายแพงขึ้น
0: ไม่ใช่จ่ายแพงขึ้นถึงขั้นสุดก็อัปเดตแค่นี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำการบ้านมาเลยส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
1: ครับ
0: ก็เชิญมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้วันนี้อาจจะมีโอกาสที่ราคาน้ำมันอาจจะปรับขึ้นสวิงเหลือเกิน
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี้ยรัฐบาลเขาไม่ได้ปรับลงให้แต่เขาไปปรับเงินลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมันแต่ว่าวันนี้ถ้าเขาไม่ดูดซับไว้หมดนะก็น่าจะต้องมีการมาปรับราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้ลิตรละ4บาท80ตังค
1: ์
0: นะผมก็เพิ่งไปเติมมา
1: ครับ
0: นะครึ่งถังครึ่งถังเศษ 2,000 กว่าบาทไม่แน่ใจจำไม่ได้เติมเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: เพราะวิ่งยาวว ิ่งยาวครึ่งถังเลยนะคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: เร็วเร็วเร็วอย่าให้รอนานนะ
1: อย่าให้รอนานนะ
0: รอนานเดี๋ยวงอนนะ
1: มาแล้ว
0: เชิญ
1: คุณเลิศนะสายสอง
0: เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นใจเย็นสายขาดไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับเชิญครับ
1: ครับ
0: มาลองดูซิว่ามีประเด็นอะไรเมื่อกี้คุณณัฐพงศ์เปิดสายคุยเรื่องอะไรเอ่ยโทษ
1: โอ้ส่วนใหญ่มีแต่แลนบิด
0: อ๋อแลนบิด
1: ครับ
0: แลนบิดแบบไหนล่ะ
1: แลนบิดแบบ
0: เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงั้นน่ะหรือประมาณไหน
1: ก็มีทั้งความเห็นว่าเอ้ยไม่ทำเป็นอะไรสะพานข้ามไปเลย
0: โอ้สะพานเลยสะพาน
1: ยกเรือไง
0: สะพานเลย
1: นึกไม่ออกเลยจะเป็นยังไง
0: เอออ่ะ
1: กี่กิโลก็ไม่รู้คุณกบ
0: คุณกบเชิญ
1: สาย2
0: เชิญคุณกบ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับเชิญครับเชิญ
2: คืออยากปรึกษาเรื่องชีวิตครับไม่คุยเรื่องแลนด์บิดครับ
0: ชีวิตใครครับ
2: ชีวิตผมครับอาจารย
0: ์มันมีความสุขหรือความทุกข์ครับ
2: ไม่สุขเท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ทุกข์หรือไม่สุขนี่ไม่สุขเท่าไหร่คือมันทุกข์หรือมันสุขครับ
2: มันไปทางทุกข์เยอะอาจารย
0: ์ทุกข์เกิดจากอะไรครับ
2: คือผมเมียผมเลิกทิ้งไปอะครับ
0: ทุกเพราะอะไรครับ
2: คือทุกเพราะว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงอาจารย
0: ์อ้าวทำไมล่ะถ้าจะ
2: คือเมียผมเลิกกันกับผมครับอาจารย์ทีนี
0: ้มีลูกด้วยกันไหม
2: มีลูกด้วยกันสองคนอาจารย
0: ์แล้วลูกอยู่กับใคร
2: ลูกอยู่กับเขาคนนึงอยู่กับผมคนนึง
0: แล้วมันมีความทุกข์อะไรล่ะครับ
2: มันกลัวว่าอนาคตจะไปไม่รอดอาจารย์เพราะว่า
0: ใครไปไม่รอดเราไม่รอดหรือเขาไม่รอด
2: คือเราจะไม่รอดอาจารย
0: ์มันจะไม่รอดได้ยังไงล่ะครับเพราะ
2: ก็ผมอายุ50กว่าทีนี้ว่า
0: แล้วมีงานทำป่ะ
2: ผมเพิ่งออกจากงานเก่ามาแล้ว
0: ไม่มีงานไม่มีงาน
2: มา
0: อ
2: ยู่ประมาณ 50,000 บาทอาจารย
0: ์ไม่มันน้อยงั้นน่ะ
2: ครับมันโดนหักหนี้ครับ
0: ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่ 50,000 บาท
2: มีอยู่ 50,000 แล้วก็ลูก ลูกคนหนึ่งลูกทอมทอมคนหนึ่ง
0: เอออ่ะแล้วคราวนี้มีบ้านอยู่ไหม
2: ไม่มีอาจารย์ผมเช่าห้องอยู
0: ่โอเคเช่าห้องอยู่อ่ะก็มีค่าเช่าเดือนละเท่าไหร
2: ่ค่าเช่าเดือนละประมาณ 3,000
0: บาทโอเคแล้วออกจากงานมาแล้วจะหางานทำไหม
2: ก็อยากทำงานเด็ดนี้ผมอายุ55แล้วอาจารย
0: ์มันไม่เกี่ยวกับอายุนี่ก็หางานที่มันตรงกับอายุสิเดิมเราเคยทำอะไร
2: เดิมเป็นคนขับรถนี่ว่าผมสายตามีปัญหาเรื่องสายตา
0: ก็ต้องไปหางานอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานขับรถ
2: ครับ
0: ก็ต้องหางานทำครับรอดอยู่แล้วฮะถ้ามีงานทำ
2: รอดไหมอาจารย
0: ์รอดครับถ้ามีงานทำมีรายได้มันก็รอดสิครับมันจะไปไม่รอดได้ไง
2: อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับงานสำหรับคนอายุ50กว่า
0: คุณก็ต้องไปสอบหาเอาผมไม่ทราบเหมือนกันต้องหางานทำครับต้องหางานทำต้องมีรายได้
2: เพราะว่าลูกผมด้วยไงอาจารย
0: ์ลูกก็ลูกฮะเอาตัวคุณให้เรียบร้อยก่อนยานแม่ไม่เรียบร้อยยานลูกเรียบร้อยไม่ได
2: ้ก็มันอยู่ด้วยกันแล้วมัน
0: ก็คุณก็หางานทำสิครับ
2: ครับ
0: ครับต้องหางานทำแต่อย่ามาถามผมว่างานอะไรนะผมไม่ทราบต้องหางานทำให้มีรายได้ครับอย่างน้อยๆต้องจ่ายค่า
2: ตอนนี้ยังคิดไม่ออกอาจารย
0: ์ยังคิดไม่ออกก็ไปคิดต่อ
2: พอผมตกงานแล้วเมียมันก
0: ็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลิกกันไปนั้นตรงนั้นตัดทิ้งไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกันคือเรื่องเลิกกับเมียก็เลิกกับเมียก็จบแล้วไม่ต้องไปพิจารณาอะไรต่อแล้วเอาว่าเรื่องของคุณตอนนี้นับหนึ่งกันแล้วกันไปหางานทำ
2: ครับ
0: ครับโอเคครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณเลิศครับสายสาม
0: คุณเลิศครับ
3: ครับผมครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: เมื่อกี้คุยค้างกับคุณณัฐพง
0: ศ์เ
3: รื่องครับที่ว่ามี3ขั้นตอนที่จะเอาเรือข้ามฝั่งไปโดยไม่ต้องขุดคลองนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเอาเรือจากทะเล
0: เขาไม่ขุดคลองนะครับ
3: ครับ
0: ไอ้แลนด์บีชที่จะทำไม่มีขุดคลองนะครับ
3: ใช่ครับอันนี้เราไม่ได้ขุดคลองครับแต่เราจะเอาเรือผ่านไปเป็น
0: เรือขนาดลำเรือขนาดไหนครับ
3: ครับก็ขนาดที่ผ่านคลองปานามาได้อย่างนั้นนะครับ
0: ไม่น่าทำได้ครับ
3: ครับ
0: ยกใส่รถยกใส่รางไม่ได้หรอครับ
3: ครับครับเดี๋ยวผมลอง
0: ไม่ต้องคำนวณเลยครับไม่คือถ้าจะยกเรือใส่รางนี่ไม่ต้องคุยเลยครับไม่ทำไม่ได
3: ้มันไม่ได้ยกครับเราใช้น้ำ
0: จะเอาน้ำอะไรล่ะครับ
3: เอาเรือเข้าไปในซอง
0: ไม่มีคลองครับไม่มีคลองเอาเรือไม่มีคลองครับ
3: ใช่ครับไม่ได้เป็นคลองนะครับก็คือเป
0: ็นน้ำไม่มีครับไม่มีน้ำครับ
3: เป็นซอง
0: ไม่มีซองไม่มีน้ำครับไม่มีครับ
3: ไม่ใช่ว่าใช้น้ำไม่ใช่ใช้น้ำขึ้นจากทะเลเนี่ยนะครับ
0: ไม่มีฮะคือไม่มีซองอะไรทั้งนั้นครับมีแต่ไม่มีซองอะไรทั้งนั้นหรอครับมีแต่รางรถไฟกับถนนครับ
3: ครับคราวนี้ผมจะเสนอไอเดียว่าเราจะเอาเรือเนี่ยขึ้นไป
0: ไม่มีครับไม่มี
3: น้ำขึ้นไปอะครับ
0: ไม่มีครับ
3: ไประดับไป
0: ไม่มีครับ
3: การผ่านเขื่อน
0: บอกแล้วว่าไม่มีคือบอกแล้วว่าไม่มีอย่างนี้ครับ
3: แล้วเราทำไม่ได้หรือครับ
0: ไม่คือไอ้แลนด์บริดจ์ที่เขาศึกษามาไม่มีเรื่องที่คุณพูดครับคุณก็เสนอคุณก็ไปเสนอให้เขาทำอย่างนี้ได้แค่นั้นแหละครับแต่ยังไม่ต้องอธิบายเลยล่ะครับ
3: ผมก็เสนอเป็นไอเดียครับว่าเผื่อคนเขารับผิดชอบเขาฟังแล้ว
0: เขาศึกษาแล้วเขาไม่เอาคลองฮะเขาไม่เอาคลอง
3: ไม่ได้ใช้คลองเลยครับ
0: ผมเข้าใจครับที่ยกน้ำขึ้นมาผมเข้าใจนะมันก็ผมเข้าใจแต่ว่าเขาไม่มีแบบนั้น
3: แล้วก็ระวางบนแพลตฟอร์ม
0: รู้แล้วไอ้แบบนั้นเคยเห็นครับเคยเห็นครับ
3: แพลตฟอร์มแล้วก็ลากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง
0: ครับครับครับครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: แล้วก็เราก็เอา
0: แล้วใต้แพลตฟอร์มเป็นอะไรครับ
3: เป็นรางรถไฟหลายหลายรางนะครับ
0: มันไม
3: ่ติดรางไม่ติดราง
0: มัน
3: เราก็มีหัวลากอาจจะสัก3หัวลาก5หัวลากก็แล้วแต่แล้วก็ลากไป
0: อ่ะโอเคครับผมเห็นไอเดียแล้วครับโอเคครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ก็ผมเสนอว่าให้ใช้เส้นทางสาย44ครับซึ่งเป็นทางลาบ
0: ครับ
3: ถ้าเส้นทางที่ขีดไว้เนี่ยมันผ่านภูเขาหลายลูก
0: ครับ
3: แล้วก็มาใช้เส้นทางสาย44ซึ่งเวรคืนไว้แล้ว
0: ครับ
3: สามารถทำได้เลย
0: ครับ
3: แล้วเราก็เนี่ยครับก็ประใช้วิธีการนี
0: ้ปัญหาปัญหาคือต้นทางกับปลายทางไม่มีท่าเรือนะครับ
3: เราก็สร้างขึ้นมาสิครับ
0: ต รงนั้นเขาไม่ให้สร้างนะครับกระบี่ครับเขาเคยจะทำแล้วทำไม่ได้ครับ
3: หมายถึงว่าคือมันก็ต้องยังไงพวกนี้มันก็ต้องมีท่าเรือมันถึงจะ
0: จะเอาแต่ว่าจะเอาจุดไหนครับถ้าเอาจุดกระบี่กับขนอมไม่ได้ทำครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: อันที่ผมก็เสนอคร
0: ับ ผมเข้าใจครับผมก็พยายามจะฟังแล้วก็พยายามจะบอกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เท่านั้นแหละครับครับผม
3: ก็ใช้เส้นทางสาย44
0: เข้าใจฮะเข้าใจครับครับครับเข้าใจครับเข้าใจครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: คือต้องแยกก่อนนะว่าจะเอาตามที่เขาศึกษาเอาไว
1: ้ครับ
0: หรือจะเอาใหม
1: ่
0: ถ้าเอาใหม่นี่ไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ไอ้นี่คือแนวเอาใหม่
1: เอาใหม่แต่ว่ายึดของเดิมไงอ่านเยอะผมว่าอ่านเยอะโอ้ยแบบโอ้ยเส้นทางเนี้ยเขาทำไว้แล้ว
0: อ่านอะไรฮะ
1: ใน Facebook มันมีคนเอามาลงไงบอกเส้นทางเนี้ยสาย44เนี่ยทำไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะที่ตรงกลางที่ว่างไว้สำหรับการวางรางรถไฟอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมอ่านเยอะไง
0: ไม่แต่มันต้องมีหัวท้าย
1: มันต้องมีหัวท้ายใช่ไหม
0: เพราะว่าคือต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะทำท่าเรือน้ำลึกตรงปากทางทั้งที่กระบี่ทั้งที่ขนอม
1: ครับ
0: อันนี้มันคือกระบี่ขนอม
1: ใช่
0: ขนอมตรงนั้นถ้าเคยใครเคยไปจะรู้ว่าค่อนข้างตื้นถ้าตื้นคุณต้องขุดต้องขุดพื้นทะเล
1: กี่เมตรไม่รู้จะลึกเท่าไหร่เลย
0: มันก็แล้วแต่ว่าเรือ
1: มันใหญ่ขนาดไหนนะเรือที่มาก
0: ินน้ำ
1: กินน้ำเท่าไหร
0: ่แต่ว่าทางผมเข้าใจว่าทางชุมพรเนี่ยน่าจะระดับที่จะเป็นล่องเข้ามาล่องน้ำธรรมชาติอาจจะลึกพออะไรเงี้ย
1: ชุมพรเนี่ยมันมีหลายที่ที่มันมีลักษณะคล้ายๆเป็นแอ่งกระทะคือพอมันลาดไปนิดนึงครับ มันวุบลงไปเลยอ่ะเหมือนชุมพรเนี่ยมันน่าจะมีไอ้ตรงเนี้ย
0: เหมือน
1: ไอ้ทุ่งวัวแล่นอะไรเนี่ยในตรงนั้นก็เป็น
0: เหมือนศรีราชาเป็นอย่างนั้น
1: เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคล้ายๆเป็นแอ่งเป็นแอ่งที่มันเป็นแหวลงไปเลย
0: เป็นเหวลงไปเลย
1: นั่นชุมพรเนี่ยมี
0: ทำไมท่าเรือน้ำลึกอยู่ที่แหลมฉบังเพราะตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
1: อ๋อ
0: ข้างล่างเขาต้องดู
1: ครับ
0: ข้างล่างเขาต้องดูใช่ไหมไม่งั้นมันทำท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังมีตั้งกี่ท่าไม่แน่ใจนะ
1: อ
0: ันนั้นคือ
1: โดยกายภาพของมันต้องเป็นแบบนั้น
0: คือคุณณัฐพงษ์ผมเห็นท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรนะตั้งแต่เป็นเปล่าๆเลยนะ
1: ครับ
0: มีถนนเข้าไปเล็กๆเมื่อ40 30กว่าปีที่แล้วนะเกือบ40ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 40ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะมีโรงกลั่นไทออยแล้วก็เพิ่งจะเริ่มสร้างคลังก๊าซธรรมชาติหรือคลังน้ำมันอะไรแถวเขาบ่อยานั่นน่ะจุดเริ่มตรงนั้นต่อไหม
1: ครับผม
0: ทำไม่ทำเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บได้นะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: มันต้องมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างนะรัฐบาลก็ซื้อเวลาแล้วตอนนี้90วันไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน ก็อย่างนี้แหละธรรมดาคุณณัฐพงษ์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอะไรแปลกเพราะว่าไอ้ขนาดของเงินที่จะลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ
1: ครับ
0: แม้ว่าเขาจะแบ่งเป็นเฟสๆนะ4เฟสนะกว่าจะนั่นเอาอย่างนี้ผมแนะนำเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะสำหรับใครที่อาจจะสนใจดูข้อมูลมากหน่อย

0: ของสภาพัฒน์แล้วก็ทั้งของสภาผู้แทนราษฎรลองอ่านจากอันนั้นก่อนก็ได
1: ้
0: แต่ว่าก็น่าผิดหวังว่าเขาสลับที
1: ่ครับ
0: ไอ้ของสภาพัฒน์นั้นมันปี66แต่เขาไปใส่เป็นของสนข.
1: อ
0: ันนี้เราไปไล่ดูเองก็แล้วกันเขาอาจจะใส่ไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าไปดูท่านจะรู้ว่ายังไงนะไอ้ที่บอกว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอะไรเนี่ยหรือที่บอกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินอะไรเงี้ยมัน

0: ต้องแล้วแต่อย่างที่ผมบอกอะแต่ละคนก็มีเหลี่ยมในการเห็นด้วยด้วยเหตุผลอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งก็มีดีกรีไปจนถึงแบบหัวชนฝาคัดค้าน 100% ห้ามเด็ดขาดอะไรเงี้ยนะปัดโยงไปถึงเสียอธิปไตยขายชาติแล้วก็ไปไกลเนี่ยนะก็อีกกลุ่มนึง
1: อ
0: ีกกลุ่มก็คือไม่รู้เรื่องเลยขอเริ่มอ่านก่อนขอเริ่มทำความเข้าใจก่อนนะอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: อย่างน้อยๆก็พอเห็นแนวอ่ะนะยาวพอสมควรนะที่เขาทำซัมมารีมานะลองไปอ่านดูก็แล้วกันเปิดเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสรา
1: ครับ
0: นะแล้วก็ท่านก็ไถดูเองก็แล้วกันผมก็แนะนำได้แค่นี้แหละนะเพราะผมไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรกับเรื่องนี้นะขี้เกียจตกเป็นขี้ปากโดยไม่จำเป็น
1: ครับ
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักก่อนก็ได้คุณนัท
1: ได้ครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
3: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง

0: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีวันนี้นะวันอังคารที่เท่าไหร่ล่ะที่5ผมก็ลืมวันลืมคืนเนาะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมีเรื่องมีประเด็นนะที่อยากพูดคุยต่อก็เชิญนะอันนี้อะไรเนี่ยครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ31ฉบับพร้อมส่งให้สภานะ สสว.พิจารณาต่ออ๋อนะที่มันค้างอยู่ครม.เขารับรอง31ฉบับนะมีพรบ.อากาศสะอาดด้วยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคุณดำฮะสาย3สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
1: เรื่องแลนด์บริดจ์นะครับ
0: ครับ
1: ที่ขุดไม่ได้เนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่าห้ามแบ่งแยกประเทศแบบนี้ใช่ไหมครับที่เหตุผลที่เขาไม่ทำเป็นคลองนะ
0: ไม่ทราบเลย
1: สงสัย
0: ไม่ทราบ
1: ก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่ทำเป็นคลองซึ่งมันก็น่าจะคือมันอาจจะแพงมากก็ไม่รู้
0: ผมว่าประเด็นอย่างนี้ดีกว่าคือตอนเนี้ยมันเป็นการศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์ซึ่งไอ้พื้นที่ที่เขาจะใช้หรือว่าที่เขาจะทำเนี่ยก็คือที่ชุมพรถึงระนองคุณก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเขาพูดประเด็นเนี้ยสิ่งที่เขาจะทำเนี่ย1 2 3คืออะไรคือลักษณะของการทำเป็นแบบไหนไอ้เรื่องของการขุดไม่ขุดเนี่ยมันมีการพูดถึงมันมีการหยิบยกมาในพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างที่อื่นที่เป็นไอ้ช่วงที่เป็นคอคอดที่เราสั้นๆน่ะ
1: คร
0: ับ แคบอ่ะมันก็มีการคุยกันอีกวงนึงอีกเวทีนึงซึ่งประเด็นมันคนละเรื่องกันประเด็นคนละเรื่องกัน
1: แต่ประเด็นของผมเนี่ยคือว่าสงสัยว่าทำไมเขาไม่เลือกวิธีขุดคลอง
0: ก็นี่ไงก็ระยะทางที่ผมบอกคุณดูระยะทางความเหมาะสมของการทำโครงการที่เขาจะทำสิมันมีความนัยยะมันแตกต่างกันอยู่แล้วไอเหตุผลที่คุณพูดถึงเนี่ยมันเป็นเหตุผลอื่นๆที่ฝั่งที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นฝั่งที่ไม่เห็นด้วยสำหรับการทำดังกล่าวมันอาจจะส่งผลหรือมันอาจจะเกิดผลที่มันเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญได้ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับแต่คงแต่ว่าไม่ชัดเจนว่ามีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไหมใช่ไหมครับ
0: รัฐธรรมนูญมาตรา1มาตรา2อะไรเนี่ยไอ้ประเทศดินแดนแบ่งแยกไม่ได้มันเขียนไว้แค่นี้ครับแต่ว่าความหมายมันจะไปความหมายไอ้คำว่าแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ย
1: การปกครองอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยมันคืออะไรเนี่ยเราไม่เคยไปถึงตรงนั้น
1: ครับ
0: ผม
1: อันนี้เขียนมานานแล้วใช่ไหมครับว่า
0: เขียนมานานแล้วครับนานแล้ว
1: อ๋อครับได้
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับประเด็นคือเมื่อกี้ที่เขาถามคือว่าถ้าขุดคลองผ่านเนี่ยข้ามอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการแบ่งแยกที่แบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างนี้ไหมที่ขัดรัฐธรรมนูญเขาถึงไม่ทำ
2: คำว่าแบ่งแยกดินแดนเนี่ย
0: ครับ
2: มันคือไปตั้งรัฐใหม่
0: รัฐใหม่นะ
2: ต้องเอาให้ชัดแบบนี
0: ้ครับ
2: ไปตั้งรัฐใหม่หรือมีรูปแบบการปกครองที่มันแตกต่างไปจากที่เรามีอยู่แต่แม้ว่าจะมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างแต่อยู่ภายใต้รัฐเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
2: อันนี้จะถือว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนนะคงจะไม่ถูกเพราะเราดูที่เขาต่อสู้กันเนี่ยคือเขาต่อสู้เหมือนกับว่ามีรัฐใหม่เลย
0: ครับ
2: อย่างเวลาเราพูดถึงการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดทางภาคใต้นะไอ้นั่นก็คือเขาพูดหมายถึงว่าสถาปนาร
0: ัฐใหม่
2: รัฐใหม่ขึ้นมาเลย
0: ครับ
2: คนละเรื่องกันหมายความว่าถ้าเราจะต้องไปตรงนั้นถ้าเขาแยกออกไปเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องทำต้องมีหนังสือเดินทางเหมือนกับไอติมอร
0: ์ติเลสเต
2: ้อันนั้นมันอยู่เดิมเนี่ยมันอยู่ในจังหวัดอีเรียนจายาตะวันตก
0: ครับ
2: แล้วตอนหลังเขาต่อสู้แล้วเขาก็ได้เป็นเอกราชซึ่งจริงๆก็คือมันเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยดัตช
0: ์
2: มาปกครองอินโดนีเซียแล้วนะ
0: ครับ
2: อินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของดัตช์นะเดิมเนี่ยมันเป็นแต่ละเกาะ แล้วก็มีผู้อะไรนะสุลต่านหรือว่าผู้ปกครองแยกกันนะ
0: ครับ
2: เออนะอันนี้ต้องไปดูคือต้องไปดูชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะอินโดเอเชียนะ
0: อ
2: ินโดนีเซียเนี่ยหรือแม้แต่มาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะ
0: ครับ
2: ได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีทั้งรัฐเดิมที่เป็นสุลต่านกับรัฐใหม่ที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ใน
0: มาเลเซีย
2: มาเลเซียไอ้ตัวเอสน่ะ
0: ครับ
2: มาเลย
0: อ
2: ่ะ
0: คุณชาติชายฮะสายหนึ่ง
2: ชาติชายครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: อยากจะถามอาจารย์ว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้คำว่าปีพ.ศ.พุทธศักราชนี่ผมอยากจะทราบว่าในโลกเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่ใช้เหมือนเราอีกไหมครับอาจารย์
2: เท่าที่ทราบไม่น่าจะมี
3: ครับ
2: ครับ
3: พม่าเมืองพุทธก็ไม่ได้ใช้เหมือนเรานะครับอาจารย์
2: เท่าที่ทราบเขาใช้คอสอครับ
3: คอสอจาวครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: ถ้าจะมีที่ผมไม่แน่ใจนี่คือศรีลังกา
0: อ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแถวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยน่าจะใช้คอสอนะ
0: ครับ
2: คอสอนะศรีลังกานี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศมุสลิม
0: ครับ
2: เขาก็จะมีศักราชของทางมุสลิมต่างหากฮิจเลาะ
0: อ๋อฮิจเลาะศักราช
2: ฮิจเลาะศักราช
0: ครับ
2: อินเดียนี่ก็มีเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะมหาศักราช
0: ก็เคยได้ยิน
2: พม่าเนี่ยเป็นคนตั้งจุลศักราชตอนสมัยราชวงศ์พุกาม
0: ครับ
2: แล้วเราก็รับเอาจุลศักราชเข้ามาในสมัยน่าจะสมัยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งคุณรัฐพงศ
0: ์
2: อันนี้ถ้าเกิดใครไปอ่านพระราชพงศาวดารเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้คำว่าจุลศักราชนะ
0: ครับ
2: เขาไม่ได้ใช้พุทธศักราชแต่ถ้าเกิดไปอ่านที่เขาเรียกว่าตำนานทางพุทธศาสนาที่พระแต่งเขาจะใช้เหมือนกับพุทธศักราชแต่ว่าจะพูดลักษณะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานล่วงมาแล้ว
0: กี่ปี
2: แต่เขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเวลาใช้ข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจุลศักราช
0: ครับ
2: ของเราตอนสมัยตั้งกรุงเทพเราก็จะใช้รัตนโกสินทร์ศก
0: รอสอ
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เป็นมันไม่เป็นทางการนะเราก็ใช้พุทธศักราชนะตอนไหนผมก็ไม่รู้มาเปลี่ยนนะแล้วพุทธศักราชของเรากับของ
0: ก็ไม่เหมือนกันอีก
2: ต่างกันปีนึง
0: ครับ
2: คือนับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานกับนับครบปีที่พระเจ้านี่ปรินิพพานเป็นพ.ศ.1เนี่ยไม่เหมือนกันเขมรเขาก็พูดถึงพุทธศักราชในแบบเหมือนเราแต่แบบอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยของเขารู้สึกจะเร็วกว่าเราปีนึง
0: ครับ
2: แบบเดียวกับทางศรีลังกานะเท่าที่ผมจำได้นะแต่นี่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามาจากความทรงจำนะ
0: ครับ
2: อย่าเอาเป็นเอาตายกับผมเรื่องบางทีเวลามีเรื่องมาคุยกันแล้วผมนึกขึ้นมาได้แล้วผมพูดเนี่ยคือก็ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปตรวจสอบอะไรกันมากมายถ้าเกิดว่ามันต้องการความแม่นยำจริงๆก็ลองเช็คดู
0: ครับ
2: อ่ะต่อ
0: ครับ02-248-1657
2: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
2: อ่ะคุณผู้ฟังท่านไหนจะมาว่ากันในตอนท้ายเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
0: ครับมาเหลือประมาณสัก10 นาที
2: เดี๋ยวผมต้องนั่งอ่านอะไรต่อมีอะไรนิดหนึ่งตัวพระราชกำหนดพระราชบัญญัติอะไรนี
0: ่ครับ
2: จริงๆก็ไม่มีอะไรตื่นเต้น เห็นแนวมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าตัวเลขตอนที่พูดกันครั้งแรกเนี่ยมัน500,000ถึง1ล้านล้าน
0: ครับ
2: ตอนหลังก็มอมอดิฟายเป็น 400,000 ก็หลักก็คือว่ายังไม่อยากจะขยายเพดานหนี้สาธารณะแต่ก็เห็นพูดบอกว่าถ้าเกิดว่ากู้ครบอ่ะหักส่วนที่คืนเงินต้นกับส่วนที่กู้เพิ่มในงบประมาณน่าจะไม่ปีนี้ก็ปีหน้าน่ะคงจะแตะที่ 69% หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได
0: ้ครับ
2: นะอันนี้ต้องไปดูตอนเขาคำนวณ GDP แล้วก็ต้องไปดูยอดคงค้างณขณะนั้นมันถึงจะรู้สัดส่วน
0: ครับ
2: ต่อครับ
0: คุณเสกสิทธิ์ฮะสายสอง
2: คุณเสกสิทธิ์ครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เชิญครับ
0: ครับ
4: ครับครับผมก็คงให้ขอความเห็นแสดงความเห็นเรื่องแลนด์บิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ได้ครับ
4: ครับผมก็เมื่อวานก็มีได้ฟังอาจารย์กิติ
2: อาจารย์อะไรอาจารย์อะไรนะอาจารย์อะไรนะ
4: อาจารย์ปิติครับ
2: เอาเชิญ
4: ครับก็คือคอนเซ็ปต์ที่เห็นคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยมันได้ขุดคลองเขาก็คงทำนองว่าประมาณว่ามันขุดไม่ไหวนะขุดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องผ่านภูเขาระเบิดหินเช่นนี้ใช่ไ
2: หม
4: ตรงงบมันมหาศาลแล้วก็ในเรื่องของที่คอนเซ็ปต์ที่ว่าจะไปทำเอาให้เรือวิ่งทำเป็นล่องน้ำเหมือนกับเมืองนอกนะ
2: อ
4: ันนั้นยิ่งไปมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องตอกเข็มรับน้ำหนักน้ำมหาศาลแล้วก็อะไรเนี่ยก็คือจบไปทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะแต่ว่าคือคิดว่าเมืองไทยมันต้องมีโครงการโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปขายอะไรแล้วอ่ะแต่ในดีเทลเนี่ยผมคงไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นหรอกว่าลงทุนมันจะคุ้มไม่คุ้ม
2: เอาไปก็ไปอ่านในที่ผมแนะนำให้อ่านก่อนแล้วกัน
4: อาจารย์แนะนำมาต้องพันเจ็ดร้อยหน้า
2: ไม่เอาไม่ต้องเอาแค่ที่ผมบอกอะว่าคุณไปเปิดเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสลามนะ
4: ครับ
2: มันจะมีบทความอะบทความอยู่บทความหนึ่งชื่อเทียบผลศึกษาแลนด์บริดจ์3ฉบับเนี่ย
4: ครับ
2: เนี่ยไปอ่านอันนี้ก่อนไม่เยอะมากไม่ยาวมาก
4: สำนักข่าวอิสลามนะฮะ
2: เออลองไปเสิร์ชดู
4: คอนเซ็ปต์
2: อย่าเพิ่งไปคอนเซ็ปต์อะไรเลยไปดูว่าเขาคิดอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเออดูแล้วเขาคิดอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเราลองดูซิว่า
4: เออผมก็อาจจะไม่ได้เรื่องค้าเรื่องอะไรหรอกจะขอไปดูก่อน
2: เออไปดูก่อน
4: คอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้มีโครงการใหญ่ๆอ่ะเมืองไทยนะแต่ว่ามันไม่รู้จะดีหรือไม่ดีอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: อ่ะได้ๆ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
0: คุณดำรงครับสาย3
2: ดำรง
5: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่าน
2: ครับ
5: อาจารย์ครับผม
2: ครับ
5: คำนี้ของประโยคนี้ฮะของอาจารย์หายไปไหนครับคำว่าเจ็บป้าบ่สื
2: ่อมันก็ไม่มีนี่ครับตอนนี้ไม่มีเจ็บป้าไม่มีบ่สื่อครับ
5: ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ว่าที่กำลังคุยกันมันยังไม่ถึงขั้นเจ๊ป้าบ่อสื่อเนี่ย
5: เพราะบางทีผมฟังเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์จะบอกไงกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำ
2: ครับตอนนี้ก็กินอิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะตอนนี้อาจจะกินตอนนี้อาจจะกินไม่ค่อยอิ่มก็เลยหาอะไรทำ
5: น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกจะไปซีเรียสคร
0: ับ
5: สนุกครับ
2: ได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
0: คุณอดิศรฮะสายหนึ่ง
2: อดิศรครับ
6: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: กรณีของแลนด์บริดจ์ครับอาจารย
2: ์ครับ
6: ถ้าเราขุดคลองไม่ดีกว่าเหรอครับไหนๆก็ทำละเอาให้มันแบบถ้าขุดคลองนี่ผมว่ามหาศาลเลยครับรายได้เนี
2: ่
6: ย
2: ไม่น่าใช่เรื่องรายได้นี่อาจจะมองเฉพาะเรื่องเรืออย่างเดียวไม่ได้นะผมว่า
0: แค่เรือผ่าน
6: อย่างน้อยเขาต้องมีการจอดเทียบท่าสองเขาต้องมาเติมน้ำมันกับเราม
2: ันคือถ้าพูดถึงเรื่องเฉพาะเรือเดินผ่านเนี่ย
6: ครับ
2: ไม่น่าเป็นรายได้หลักนะคือค่าผ่านทางผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นรายได้หลักมันต้องมองเป็นแพ็กเกจใหญ่หลังท่าทำอะไรแนวที่จะทำตลอดเส้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในพวกนี้มันคงต้องมองเป็นภาพใหญ่อย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องเรือมาผ่านอย่างเดียวเพราะถ้าคือถ้าเรือมาผ่านอย่างเดียวเป็นคลองมันก็ไม่แน่นะว่าเทียบกับที่เขาเป็นคลองธรรมชาติหรือว่าเป็นช่องแคบโดยธรรมชาติอย่างช่องแคบมะละกานี่มันจะไอ้ของที่มันเป็นธรรมชาติทำมาอยู่แล้วนี่มันน่าจะ
6: เปรียบเทียบกับแลนด์บิดที่จะต้องเอาขึ้นรถแล้วก็มาขนข้ามผ่านกับแลนด์ผ่านคลอง
2: ไม่ถ้ามองเฉพาะมิติเรื่องขนของก็มันก็จะแคบไปถ้ามองเฉพาะว่าเอาขึ้นเอาลงอะไรเงี้ยนะเอาของขึ้นยกตู้คอนเทนเนอร์ใส่รถไฟมาปล่อยไปถ้าคือถ้ามองแค่นี้ก็น่าจะแคบไปถ้าถามผมนะมันต้องมองเชื่อมโยงว่ามันจะเชื่อมโยงกับตอนในของเราเช่นจากจีนมาลาวมาเนี่ยอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
6: ค
2: ือต้องมองในลักษณะที่มันเป็นภาพใหญ่กว่าไอ้แค่ขนของข้ามมหาสมุทรสองฝั่งเท่านั้นนะผมว่า
6: โอ้ยต้องศึกษากันเยอะนะเน
2: า
6: ะ
2: เพราะเขาก็ศึกษานะครับแต่ว่าท่านไม่อ่านกันนะครับประเด็นคือท่านไม่อ่านกันเลยครับท่านมีความคิดเยอะแยะไปหมดเลยครับเอาเริ่มต้นเอาเริ่มต้นจากไอ้ที่ผมบอกไปนะครับเปิดไปในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสลา
6: ครับ
2: เขามีการเทียบผลการศึกษาเรื่องนี้เอาไว
6: ้ครับ
2: ลองเริ่มจากตรงนั้นก่อนจะดีไหมไอ้ที่คุณพูดเนี่ยเขามีแยกแยะเป็นกรณีที่1ที่2ที่3ที่4เขาแยกแยะไว้พอสมควร
6: อ๋อเขา
2: ศึกษาเสียเงินไปพอสมควรว่าจะมีเรือเข้ามาใช้เท่าไหร่จะเก็บค่าผ่านทางยังไงอะไรอย่างเงี้ย
6: โอ
2: ้
6: โห
2: คือไม่ใช่แบบที่พี่พูดแบบมันจินตนาการไร้ข้อมูลอะนะว่าไหม
6: ว่าครับ
2: ถ้าว่าก็ลองเริ่มจากตรงนี้อ่ะผมแนะนำเป็นการทั่วไปว่าเริ่มจากตรงนี้จะดีไหมอ่ะไม่ต้องไปอ่านฉบับเต็มฉบับแต้มหรอกมันให้คนที่เขาเอาจริงเอาจังเขาไปว่ากัน
6: ครับ
2: หรือคนที่บอกว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ให้เขาทำให้มันละเอียดเลยกระทบยังไงอะไรเงี้ยนะ
6: ครับ
2: หรือจะทำไม่ให้มันกระทบต้องทำยังไงก็ว่ามาเราก็จะได้อ่านได้ฟัง
6: ครับ
2: คือคนค้านเราก็อยากฟังคนเห็นด้วยเราก็อยากฟังเพราะเราไม่รู้ว่ามันสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบไหน
6: ครับ
2: แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาคอมเมนต์ในที่เราอ่าน
6: ครับ
2: ร้อยละ99เป็นแบบนั้นขณะนี
6: ้มันเยอะครับอาจารย
2: ์ก็นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าอย่างน้อยอ่ะเริ่มจากสัญญาที่ไม่วิปลาสสักหน่อยนะไอ้ทิฏฐิวิปลาสไม่เป็นไรจิตตะวิปลาสไม่เป็นไรเอาว่าไอ้ของข้อเท็จจริงต้องรวบรวมมาพอสมควรจนถึงขั้นที่เราเว้ยเราก็ได้ทำการหาข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่มันเข้าท่าเข้าทางมาพอสมควรอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีท่าเรือ2ท่านะเว้ย2มันมีรางรถไฟทางคู่ทั้งแบบมาลางมาตรฐานทั้งลางแบบ1เมตรมีทางด่วนอะไรเงี้ยคือมันต้องลงขนาดว่าพอรู้รูปร่างหน้าตาหน่อยอะ
6: ครับ
2: ไอ้นี่คือผู้ที่แลนด์บริดจ์นะส่วนเรื่องคลองเนี่ยมันก็มีที่เขาทำการศึกษาไว
6: ้ครับ
2: ทั้งที่จะเป็นคลองอะไรอาร์9อาร์เกอร์อะไรนั่นน่ะมันมีที่มาทั้งนั้นแหละลองไปอ่านดูก่อนน่ะนะ
6: เหลือ1นาทีครับอาจารย
2: ์ไม่เหลือแล้วหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ก็ขี้เกียจนะ
0: พรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันวันนี้กลับไปอ่านก่อน
2: อ่านก่อนเถอะอ่านก่อน
0: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
5: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะวันที่5เดือน5บอกเล่า965ทุกวันอังคารจะชวนคุณผู้ฟังมาร่วมคบคิดตั้งคำถามและหาคำตอบค่ะในประเด็นหรือมุมมองที่คุณนิรุตสิริจันยาจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันแล้วก็มาถามกันว่าเอ๊ะทางออกจะอยู่ตรงไหนหรือเรื่องราวที่มาบอกเล่านั้นมีอะไรน่าสนใจซึ่งหลายคนเนี่ยรอติดตามกันทั้งทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง YouTube Live นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของ MCOT Connect ก็สามารถรับฟังได้ค่ะตอนนี้คุยแบบนิรุตพร้อมแล้วอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
7: สวัสดีครับ 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลน์ ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้สดใสมากเลยว่าวันที่5เดือน5เป็นวันดีเลขดีนะฮะคนไทยชอบหัวเราะใช่ไหมพี่หนิง
7: ครับจะเป็นวันอังคารถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์จะฝังกว่านี้นะครับ
6: ทำไม
7: วันเสาร์5
6: อ๋อเสาห้าอุ้ยอันนั้นออกแนว
7: แต่ว่าต้องมากกว่านี้อีกนิดนึงต้องมี5อย่างนี่เรามีแค่2อย่างใช่ไหมครับ
6: มีอะไรคะวันที่5เดือน5ค่ะ
7: วันเสาร์นี้ก็เป็นวันที่5ไงของอาทิตย์ใช่ไหมก
6: ็
7: ต้องขึ้น5ค่ำใช่ไหม
6: 5ค่ำเดือน5วันเสาร์ที่5แล้วถ้าปี2500มันเลย55ไปแล้วอ่ะครับพี่หนิงก็ถ้าเป็นเล
7: ขก็ก็มี15ต้องครบ5แล้วก็จะถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลมากแล้วก็จะทำจะสร้างพระจะทำอะไรสิ่งที่เป็นมงคลดีๆแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องไม่ค่อยดีขอบคุณพี่เก่งที่เรียกชื่อและนามสกุลผมถูกต้องนะครับที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยรู้สึกมีคนเขาเรียกนามสกุลและชื่อผมไม่ค่อยถูกต้องนี่ลุติศิริจารยาอะไรบ้างนั่นหมายว่าคุณหมอใส่เสื้อกาวสีขาวอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปกินยาปวดกระดูกปวดข้อปวดอะไรปวดเข่าปวดอะไรผมก็เลยงงก็เลยต้องไปแจ้งความนะครับ
6: ดีเลยค่ะแจ้งความ
7: ก็ไปแจ้งความลงมาชื่อประจำวันไว้ก่อนว่าไม่เขาเรียกชื่อก็ผิดแล้วเป็น AI แบบ
6: ใช่คอมพิวเตอร์มันยังอ่านไม่ชัดนะฮะเป็นนิรุติศิริจารยา
7: ครับก็ขอบคุณพี่เก่งที่เรียกถูกแล้วก็
6: ดำเนินการให้อาจารย์
7: ทุกครั้งครับช่วยดำเนินการแล้วก็บอกกล่าวไปด้วยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนท่านอื่นๆก็คงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าท่านก็โดน AI ทำลายเหมือนกันนะครับมีทั้งพิธีกรทั้งสองท่านมีทั้งคุณหมอ
6: ค่ะ
7: แล้วก็
6: ที่ถูกพัดพิง
7: มันเป็นวิธีการที่หากินที่มันไม่ค่อยถูกต้องทั้งโดยเฉพาะคุณมากล่าวหาคนอื่นแล้วก็เอายาของคุณมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้คนที่เป็นที่รู้จักเนี่ยมาโฆษณาหรือมาขายสินค้าให้คุณมันเป็นการแบบเอาเปรียบแบบลูกผู้หญิงเขาทำกันไม่ใช่ลูกผู้ชาย
6: ขี้โกงขี้โกงอันนี้ลูกผู้หญิงไม่เกี่ยว
7: ลูกผู้หญิงเขาก็ไม่โกงลูกผู้ชายเขาก็ไม่โกงแต่ว่าแต่ว่าไปแอบทำอะไรที่มันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเขาเรียกว่าทำอะไรแบบลูกผู้หญิงในสมัยโบราณก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความลูกผู้หญิงขี้โกงผู้ชายขี้โกงไม่มีใครขี้โกงแต่ว่าคนที่กระทำแบบนี้กับคนอื่นแล้วเราผู้สาขอบคุณ Facebook Fanpage ไลน์ที่ผมก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูแลผมเองไม่มีนะครับ
6: ที่สำคัญค่ะพี่หนิงคุณผู้ฟังเองเนี่ยตอนนี้เห็นอะไรอยู่บนมือถือหรือบนออนไลน์เนี่ยต้องไม่เชื่อไว้ 100% เลยนะคะต้องตรวจสอบก่อนเลย
7: ใช่ครับโดยที่ว่ามีคนที่มีเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยไปขายของหรือไปบอกขายของหรือไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเราต้องไม่ฟังไว้ก่อน
6: ใช่ใช่
7: ต้องไปตรวจหาความเป็นจริงก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรืออะไรแล้วผมก็ได้พูดรายการนี้บอกพี่เก่งท่านผู้ฟังหลายครั้งแล้วผมไม่ได้รับโฆษณาไม่ได้รับไปรีวิวสินค้าโดยเฉพาะยาหรืออะไรเลยยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวที่ผมทำกับเพื่อนเป็นหุ้นส่วนกันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ออกมาโฆษณาอะไรแล้ว
6: ค่ะ
7: นะครับไม่มีครับ
6: สิ่งที่น่ากลัวก็คือแฟนคลับอะชื่นชมพี่หนิงใช่ไหมฮะชื่นชมดาราหรือว่าคนที่เราศรัทธาปุ๊บก็ไปหลงซื้อปรากฏว่าอ้าวของปลอมก็หนึ่งและแถมยังทำพิธีปลอมอีก
7: ผมเจอเพื่อนถามมาหมดเลยเขาโฆษณาขายกันใหญ่เลยจริงไห
6: ม
7: ถ้าจริงคือดีพูดอย่างนี
6: ้
7: ม
6: ัน
7: ไม่ใช่คือดีเพราะว่ามันไปด่าคนอื่นมันไปใช้วาจาแบบนั้นไม่ดีแล้วก็ไปด่าคนอื่นเพื่อสร้างสินค้าตัวเองที่ดีมันไม่อยู่ในวิสัยของผมที่จะทำอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ถ้าคุณของคุณดีแล้วคุณไม่ต้องไปด่าคนอื่นคุณไม่ต้องไปอ้างชุดขาวชุดอะไรเขาแล้วเขาก็พยายามที่ไม่ให้คุณเอายานี่มาขายแล้วหรือไปกักกันแล้วทำให้คนที่ป่วยได้เสียโอกาสไปอะไรมันไม่ใช่นี่คุณก็โฆษณาของคุณไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าของคุณดีไม่ต้องไปอ้างยิงคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเขาแต่ถ้าเกิดคุณทำมาไม่ได้แล้วของคุณมันมีข้อติดข้ออะไรต่ออะไรเงี้ยคุณไปขายในทางลับของคุณไม่ต้องเอาชื่อเสียงคนอื่นก็ไปเกี่ยวข้องอะไรของคุณไปแต่มันก็ไม่ถูกอีกถ้าหากว่ามันไปทำร้ายคนป่วยเข้าไปอีกอะเขาป่วยเขาปวดหลายคนที่เจอกับผมเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหรือ10วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาถามเนี่ยเขาปวดเข่าก็จะไปซื้อกินได้ผมบอกผมยังไม่รู้เลยมันยาอะไร
6: ใช่
7: ไม่รู้เลยผมอาจได้หน่อยผมก็ให้คนไปแจ้งความแล้ว
6: ค่ะก็ดำเนินคดีกับโจรรายให้ได้นะฮะ
7: นั่นก็เลยมีหลายคนถามไงบอกถ้าเผื่อเป็นแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้ยังไง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ผมบอกก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยว่าเราต้องปกป้องตัวเราเองก่อนก็ได้การไปแจ้งความเท่านั้นเอง
6: ค่ะ
7: เพราะว่าเขานำชื่อเสียงเราไปเราเป็นผู้เสียหาย
6: ค่ะ
7: เมื่อเขานำชื่อพี่เก่งไปพี่เก่งก็เป็นผู้เสียหายแต่ถ้าหากว่ามีผู้บริโภคแล้วเขาเชื่อโดยเขาเชื่อว่าพี่เก่งเขาเชื่อในตัวผมแล้วเขาไปซื้อแล้วเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นตรงนี้เขาไปแจ้งความเนี่ยมันก็จะไปถึงการที่เข้าไปสู่ดำเนินการและไปตามจับโดยที่ว่าเราคือผู้เสียหายที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องขึ้นโรงพักขึ้นศาลขึ้นอะไรแล้วก็ไปพิสูจน์ทราบกันว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวตรงนั้นถึงจะไปจับอะไรเขาได้แต่ถ้าว่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีใครไปแจ้งความมันก็แค่โฆษณาชวนเชื่อทำให้เราเสียหายมันก็นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองก็เนี่ยหลายคนก็ถามว่ามันจะแก้ยังไงบอกบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีป้องกันมันมีตามไปแก้ไข
6: แล้วก็ต้องคอยรีพอร์ตด้วยนะพี่หนิงต้องถ้าอยู่มันอยู่ใน Facebook ที่พี่หนิงส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปปุ๊บเก่งเข้าไปปุ๊บเก่งก็จะกดรีพอร์ตเลยว่ามันคือเป็นของปลอมเป็นข่าวปลอมเป็นพวกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปกด
7: ทีนี้ผมก็ไม่มีผมก็ไม่จะเข้าไปกดยังไง
6: ค่ะต้องฝากแฟนๆเขาไปช่วยกดกัน
7: ฝากเข้าไปแล้วผมก็ไปแจ้งความแล้วแล้วผมก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้เสียหายถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็มีบันทึกประจำวันไปแสดงให้ดูได้ว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจของเราเอาเรื่องที่ไม่สบายใจของผมคนเดียวออกไปจากรายการนี้ดีกว่าครับไ
6: ปเตือนคุณผู้ฟังด้วยแหละพี่หนิง
7: เตือนคนอื่นด้วยคร
6: ับ
7: เพื่อว่าอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ผมไม่มีการไปรีวิวไปโฆษณาสินค้าประเภทนี้แล้วนะครับรับปากครับไม่มีครับทีนี้เราก็มาคุยถึงว่าเรื่องที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้พี่เก่งไม่ได้เปิดไลฟ์สดดูก็ขายทุเรียนเหรอครับมีไหมครับตอนนี้ยังม
6: ีมีก็เปลี่ยนอินฟลูเอนเซอร์บางท่านก็เป็นคุณผู้ชายมาไลฟ์ขายทุเรียน
7: คนเก่าเลยคนเก่า
6: อ๋อคนเก่าไม่เห็นคนเก่าไม่เห็นแหละคนเก่าม
7: ันมีหลายคนที่ทำแต่ว่าผมอยากจะดูไอ้เพราะว่ามัน3ชั่วโมงแล้วมันหายไปแล้วก็แค่10นาทีที่เขาขาย100บาทต่อลูกเนี่ยมันก็คือผมไม่ได้ติดใจอะไรแล้วไม่ต้องการที่จะไปทำร้ายใครหรือจะไม่อะไรเราพูดด้วยเหตุผลว่าที่ผมพูดไปเมื่อที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีสวนไหนที่เขาเอาจะเป็นว่าทุเรียนไม่เรียกว่าตกเกรดก็ได้เอาเป็นทุเรียนที่มาตรฐานดีแต่ลูกมันเล็กแล้วเขาไม่ซื้ พูดได้สวยหรูก็ได้ก็ไม่ได้ตกเกรดไม่ได้ปอกแป๊กไม่ได้อะไรต่างอะไรเลยเป็นทุเรียนที่ต้นเดียวกันแล้วก็เนื้อดีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ซื้อก็เลยเอาทุเรียนตกเกรดเนี่ยเอามาขายแต่ว่าความเป็นไปได้ว่ามันจะมี1 ล้านลูกเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นไปได้ใน1วันหรือ2วันหรือ3วันที่จะหมดไปสิ่งที่ผมติดใจก็คือคุณไม่พูดความจริงอะไรทั้งหมดต่างหากเล่าผมไม่ได้ไปพูดว่ามันคุณทําไว้มันดีเพื่อว่าเราบอกไว้ว่ามันจะดี 33%
6: ค่ะ
7: ที่ผลผลิตมันจะเพิ่มมากขึ้นกลัวราคามันจะตกใช้คําว่ากลัวว่าราคามันจะตกตรงนี้ก็เป็นอีกอันที่มันติดอยู่ในใจผมคือผมเป็นคนจันไปซะแล้วผมอยู่เมืองจันมา50กว่าปีแล้วพี่เก่งท่านผู้ฟังครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่ได้ขายทุเรียนเพราะว่าผมก็เคยมาถูกชี้ทุเรียนให้ผมกิโลละ4บาทกับ7บาท4บาทคือชะนี7บาทคือหมอนทองผมบอกว่าชะนีผมที่ผมปลูกชะนีมันเป็นต้นไม้นะผมไม่ได้เลี้ยงชะนีจะได้วิ่งไปกินน้ำเองนะจะได้ขายคุณ7 4บาทต่อกิโลแล้วพี่เก่ง
6: อุ้ยตายแล้วทำไมเขาใจร้ายมาเหมาขนาดโลละ4เลยเหรอฮะโหใจร้ายจัง
7: แล้วก็ไม่ได้เอามาสำหรับหนุนหัวแล้วเป็นหมอนทองศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลนะครับผมก็ต้องเสียค่าผลงานตั้งแต่บัดนั้นมาผมก็เลยเลิกปลูกทุเรียนไงผมก็หันมาปลูกป่าแทนมันก็แค่นี้เองไม่ได้ว่าต้องการจะเป็นคนดีว่าปลูกป่าหรือว่าไม่ต้องการจะเป็นคนดีที่ขายทุเรียนไม่ได้แล้วก็เลยโมโหต้องมารอทุเรียน200กว่าบาทหรือ100กว่าบาทไม่ใช่แต่ผมมองดูแล้วว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยกินก็ได้ไม่กินก็ได้เพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีลงมา
6: ค่ะยังไม่ฮิตกันขนาดทำลง
7: ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วผมก็มานั่งพูดกับหนังสือพิมพ์เวลาพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายมาถามทำไมถึงไม่ปลูกทุเรียนเขารวยขนาดนั้นบอกเขาพูดที่ปลายเหตุกัน
6: แต่กว่าจะถึง
7: ว่าขายได้2ล้านขายได้10ล้านแต่นับที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า คุณปลูกกี่ปีถึงจะเริ่มออกลูกทั้งหมดนั้นคุณนับระยะการลงทุนไหมถ้าเผื่อคุณทำธุรกิจคุณต้องนับนะ
6: ใช่
7: และปีที่7ไปแล้วนั่นแหละผลผลิตคุณถึงจะให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นที่ดีขึ้น4ปีเริ่มสอนออกบางทีก็ยังไม่เริ่มต้องตัดทิ้งออก5ปีเริ่มเก็บไว้ได้สักลูก2ลูกที่เป็นหัวไอ้หัวไอ้เข้นะที่มันไม่มีวันสุกนั่นน่ะพอ6ปีก็เริ่มจะขายได้สักต้นแล้วมีสัก5ลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยๆเพื่อมาให้ต้นโสมพอปีที่7อ่ะถึงจะเก็บได้เต็มที่ประมาณสัก20ลูกเท่านั้นเองนี่คือความลำบากของชาวสวนทั้งหมดที่มาบอกว่ามันจะมาเพิ่ม 33% ทำให้ราคาตกผมอยากถามว่าคุณเขียนคุณพูดอย่างเดียวเนี่ยคุณเคยสังเกตไปสักนิดนึงไหมคุณหยุดเขียนและหยุดพูดที่หนึ่งได้ไหมคุณกลับไปย้อนดูก่อนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเนี่ยทำไมถึงนิยมมาจันทบุรีหน้าทุเรียนสุก
6: ทำไมคะ
7: คุณไปย้อนดูผมถามพี่เก่งกับท่านผู้ฟังคุณไปย้อนดูเลย
6: ใช่
7: รัฐมนตรีกี่รัฐบาลกี่นาย
6: ตรวจงานตรวจงาน
7: เขาจะต้องมาตรวจงานเดือนที่ทุเรียนสุกเพราะว่าทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกคุณไปดูตั้งแต่ลงมาปีไหนเนี่ยเราเริ่มปลูกทุเรียนกันมากขึ้น 30% 20% 10% 25% ใช่หรือไม
6: ่
7: กรุณาไปตรวจสอบดูก่อนทุเรียนไม่ได้มาปลูกเมื่อปีที่แล้วแล้วมันเพิ่มมา
6: 33%
7: คุณย้อนไปดิมันเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ลงมาซื้อเนี่ยมันเพิ่มคุณทุกปีก็ต้องเพื่อนผมมาบอกเฮ้ยสักวันนึงเนี่ยเดินมาจันเนี่ยเขาจะแจกให้กินทุเรียนฟรี
6: โอ้
7: เพราะเขาปลูกกันเยอะ เขาปลูกกันเยอะนั่นคือเขามาประชดแต่ผมบอกไม่เป็นไรผมปลูกป่าไปแล้ว ผมไม่ได้อยู่กับการขายทุเรียนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก
6: ับ
7: การขายทุเรียนคุณจะขายลูกละบาทนี่ก็เรื่องของคุณทีนี้มันเป็นกระแสว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาก่อนหน้านั้นนายกก็มารัฐมนตรีก็มาตอนนั้นรัฐมนตรีนี่ตามมาด้วยแม่ค้าขายทุเรียนและต้องการจะมาทำคือหนึ่งคนหนึ่งได้กระแสได้แสงว่าต้องการช่วยทุเรียนคนหนึ่งก็ได้เงินเพราะนั้นก็เลยอยากจะถามว่าทุเรียนจันทบุรีเนี่ยเคยต้องการกระแสจากพวกนี้ไห
6: ม
7: เขาขายของเขาได้เขาอยู่ของเขาได้มากี่สิบปีตั้งแต่ทุเรียนยังน้อยอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไร่ละขายไร่นึงที่มีทุเรียนออกลูกพร้อมเก็บได้เนี่ยมันก็ขึ้นต้นด้วย2ล้านไปแล้วมั้งต่อไร่อ่ะ
6: ค่ะ
7: ผมเลยอยากจะถามพี่เก่งท่านผู้ฟังว่าทำไมถึงได้มาสนใจแสนกว่าล้านบาทของจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยทำไมคุณไม่ในการขายทุเรียนทำไมคุณไม่ไปสนใจจังหวัดตราดบ้างล่ะทำไมคุณไม่ไปสนใจจังหวัดระยองบ้างล่ะ
6: ค่ะ
7: ทำไมคุณไม่สนใจภูเขาไฟศรีสะเกษบ้างล่ะลิ้นหลงที่อุตรดิตถ์บ้างล่
6: ะ
7: ป่าละอูบ้างล่ะแล้วก็ชุมพรที่เรากำลังจะไปกันเดือนหน้า12-13เนี่ยราคาเขาไม่ได้ดีเท่าเมืองจันทร์เลยอ
6: ่
7: ะ
6: ใช่ใช่
7: ตกลงผมก็เลยฝังอยู่ในใจว่าคุณต้องการจะมาหิวแสงกันคุณไม่ได้มาทำลายหรอกเพราะคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจคุณไม่ได้คิดว่าสิ่งที่คุณมากันเนี่ยจะมาทำลายคนจันทร์หรือราคาทุเรียนของจันทร์แต่คุณต้องการแสงก็ต้องคุณต้องการเข้ามาเอี่ยวในการขายแสนกว่าล้านบาทของจังหวัดเล็กๆจังหวัดเดียวที่ปีหนึ่งเขาขายทุเรียนกันครั้งเดียวเนี่ยอย่างอื่นไม่เห็นคุณมาช่วยอะไรเลยอาหารทะเลเมืองจันก็ไม่เห็นคุณมาทำตลาดกะปิเมืองจันก็มีทำไมก็สู้ของโอนไม่ได้เหรอก็สู้ที่เหงาไม่ได้เหรอ
6: ค่ะ
7: ก็ทำไมไม่ลองทำดูล่ะกะปิเมืองจันก็มีเสือจันทบูรณ์ก็หายไปไหนแล้วคุณยังไม่เกิดกันเลยมั้งเพื่อนแม่ผมเวลาจะมาถามแม่ผมว่าฉันจะไปจันทบูรจะเอาอะไรก็ต้องการไม้กวาดไงกับเสือจันทบูรทำไมไม่มีใครช่วยอ่ะทำไมคุณจะมาช่วยในสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องการนะเขาขายเขาปีละแสนกว่าล้านถามก็ไม่ได้ว่าเขาต้องการให้คุณมาช่วยไห
6: ม
7: คุณบอกว่า 33% ทุเรียนมากขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพายุฤดูร้อนเข้าไปพังไป100 กว่าตันครับ
6: ร่วงหมดล้มหมดเลยใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับเมื่อคืนนี้พายุเข้าวันนี้หมด10 ตันครับ
6: เหมือนธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีเหตุที่จะต้องมาทำให้จำนวนมันลดลง
7: แล้วคุณจะมาถล่มเอามาขายลูกละ100 บาทเขา
6: ไม่ได
7: ้กินกันแล้วครับจังหวัดจันทร์เนี่ย
6: เอ๊หรือว่ามีคนให้ข้อมูลมีคนให้ข้อมูลผิดพลาดไหมพี่หนิงว่าปีนี้เนี่ยมันจะล้นตลาดหรือว่าปีนี้
7: คือข้อมูลเป็นข้อมูลครับพี่เก่งเขาก็มองจากข้อมูลของจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วว่าปีนึงเนี่ยคุณจังหวัดนี้ปลูกอะไรมากขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เลยนี
6: ่
7: อันนี้เป็นข้อมูลของกระทรวงเกษตรเขา
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลเรื่องราคาสินค้าควบคุมเร
6: ื่
7: องส่งเสริมการขายไม่ใช่มาส่งเสริมแม่ค้าที่มากดราคาแล้วก็อ้างว่าจะมีของในเดือนพฤษภาคมก
6: ็
7: คือขายกันแต่เดือนที่แล้วแล้วกลัวว่าของเดือนพฤษภาคมมันจะล้นตลาดก
6: ็
7: คุณเอาของที่กำลังจะขาดตลาดอยู่มาขายแต่เดือนนั้นมันไม่มีของขาดตลาด ถ้าคุณบอกว่าของจะมาล้นคุณเลยขายเดือนเมษามันตักกะอะไรผมก็ไม่รู้นะว่าเดือนพฤษภาคมของจะล้นตลาดมันก็ต้องเอาของที่มันขาดตลาดเดือนเมษาเนี่ยมารีบขายก่อนเหรอผมไม่เข้าใจ
6: เหมือนขายสินค้าล่วงหน้าไหมฮะพี่หนิงคนคิดเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้ขายวันนี้กว่าจะได้ส่งของก็อาทิตย์หน้ารอกันไป
7: นี่ไม่ใช่น้ำมันนะจ๊ะพี่เก่ง
6: ซื้อขาย
7: ข้าวนะจ๊ะเดือนหน้าส่งแล้วมันกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วพี่เก่งทำทุเรียนกวนก็ไม่ได้แล้วทุเรียนก็นี่ยังมีอ่านดูผมไม่มานั่งจับผิดพอเมื่อวานซื้อมาคิดก่อนที่เขาขายเสร็จก็มันก็วันหรือสองวันเนี่ยเขาเปิดมาดูมันไม่ตรงปกค่ะมันเน่าค่ะมันเละค่ะมันกินไม่ได้ผมก็บอกแล้วไงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกับทุเรียนเนี่ยผมก็เลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วกับวิธีการขายผมเลยถามพี่เก่งกับท่านผู้ฟังแบบเมื่อกี้ว่าคุณเคยตรวจย้อนหลังไปไหมว่ากี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนเนี่ยเขาปลูกเพิ่มขึ้นมามีทุเรียนออกมาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีไหมเขามีอยู่แล้วทุกปีไหมถ้าไม่มีทุกปีผมกราบขอโทษในสิ่งที่ผมพูดมา2อาทิตย์นี้เลยว่าผมไปพูดผิดแล้วผมก็พูดแบบจับผิดพวกคุณผมเป็นคนไม่ดีแต่คุณย้อนหลังไปดูเลยว่าผลผลิตทุเรียนมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแม้กระทั่งทำไมก็ไม่รู้จังหวัดจันทร์นี่โดนแม้กระทั่งของจากเพื่อนบ้านเข้ามา
6: สวม
7: ทุเรียนจันทร
6: ์สวมรอยเลยใช่มั้ย
7: แล้วก็จับกันได้รถเนี่ยวิ่งหมุนวิ่งหมุนเพราะว่าเค้ามีเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า GP ใช่ไหมครับก
6: ็
7: จะมีแต่ละสวนที่จะส่งออกลงส่งออกต่างประเทศได้คือตรวจสอบย้อนหลังไปได้ว่ามาจากสวนไหนถ้าหากว่าส่งไปแล้วมันเกิดไม่ดีมีสารเคมีปนเปื้อนหรือดิบไปเขาจะได้ย้อนหลังกลับไปแล้วก็จะไม่ให้สวนนั้นส่งออกหรือไปปรับสวนนั้นถ้าคุณมาขายของแบบนี้แล้วคุณไม่มี GP คุณไม่มีสามารถย้อนกลับได้เนี่ยแล้วคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยหมดไป1,800เนี่ยแล้วก็เข้าไปติดต่อทาง TikTok ที่เขาขายกันแล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วทำยังไงแต่มันก็แค่พันกว่าบาทแต่ถ้าหากว่ามันเป็นที่ติดต่อกันลงแล้วลงก็ต้องส่งไปต่างประเทศส่งไปเขาต้องมีเขาไม่ได้ส่งไปแค่ประเทศจีนนะครับ
6: ไปหลายประเทศ
7: อย่าลืมว่าคนจีนคนเอเชียอยู่ทั้งโลกนี้เยอะนะครับพี่เก่งครับคุณฟังครับ
6: มีไปออสเตรเลียมีไปทางญี่ปุ่นก็เพิ่มเยอะนะค่ะ
7: ก็ผมคนไทยเนี่ยอยู่อเมริกาผมเห็นทุเรียนผมก็เลยนึกว่าเราก็ทำสวนทุเรียนนะเราก็อุดหนุนทุเรียนไทยเรานะไปซื้อมาลูกละ2,500 2,800จำไม่ได้แล้วกินไม่ได้เลยครับ
6: เละเหรอฮะ
7: เขาทั้งลูกแล้วเขาเหมือนกับแช่เย็นลงเรือไปมันก็สามอาทิตย์นะครับแล้วเขาไปแขวนพอแขวนแล้วมันก็เป็นน้ำตาก็เรียกว่าเป็นน้ำตาเป็นเหงื่อออกมาเราก็ไปรูปแบบเป็นรูปโปรโมชั่นเสร็จจ่ายเงินไปประมาณ 2,800 เอากลับไปบ้านเปิดมาข้างในได้เป็นลาดำหมดเลยครับ
6: เสียดาย
7: แล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
6: การขนส่งกับการฟรีซใช่ไหมฮะมันแข็ง
7: ถึงบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากถ้าคุณจะมาบอกว่าขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคมมันไม่ใช
6: ่
7: มันผิดประเภทเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้ล้นตลาดเลยรีบขายตอนนี้ก่อนผมไม่รู้ตะกะอะไรนะให้ขายเดือนเมษาซึ่งทุเรียนเพิ่งออกและราคาก็แพงและคนก็ยังต้องการที่จะส่งไปต่างประเทศให้มาขายตรงนี้ก่อนเอ๊ะ
6: ไอเนี่ยเอ๊ะเนี่ยต่อมสงสัยมันทำงานพี่หนิงว่ามันต้องมีคนได้ผลประโยชน์ในการไปกดราคาหรือกักตุนอะไรหรือว่าจะเอาลงล็อตแรกนี่ฉันเอาราคาถูกหรือจะไปขายแพงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมพี่
7: คือมันทำไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะลงเขาก็ไม่ได้สนใจเลยคุณจะมาขายลูกละ10บาทเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าคุณขายอยู่แค่1เข่งเท่านั้นเอง
6: ยังไงเขาก็เหมาสวนไปแล้ว
7: ใช่เพราะเข่งที่2คุณก็มา200 100กว่า200คุณก็มา450คุณมา800จนกระทั่งคุณไป10,000กว่าแล้ว
6: ค่ะ
7: เพราะเขาก็เลยไม่สนใจไงเพราะว่าแค่ไอ้เข่งแรกเนี่ยมันมีไม่กี่ลูกหรอกไม่กี่กิโลหรอกเพราะลงนี่เขารับซื้อหมดไม่อั้น
6: ใช่
7: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าคิดการตลาดแบบง่าย
6: ๆ
7: ผมก็เรียนมานิดหน่อยนะครับพี่เก่งครับถ้าคุณบอกว่าปีนี้มันเพิ่ม 33% เรายังไม่ได้หักเลยนะ 33% เนี่ยมันลูกเล็กลูกอะไรต่ออะไรออกไปเท่าไหร่แล้วที่จะส่งออกนอกได้นะครับทีนี้เราจะคิดว่าเราจะส่งออกนอกได้หรือเราจะขายแค่ทุเรียนจันทร์แล้วมันเพิ่ม 33% มันเป็นปัญหาโลกแตกของโลกใบนี้เลยเหรอครับมันแค่จังหวัดเล็กๆจังหวัดเดียวเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าคุณคิดว่าคนประชากรมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยหรือไงครับคนบริโภคยังบริโภคไอ้ที่ยังไม่เกิน 33% นี่อยู่แค่นี้เองใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
7: แสดงคุณคิดผิดหมดเลยพี่เก่งพี่เก่งครับเขาทุเรียนเนี่ยเขาซื้อหมดนะลงจีนนี่ซื้อหมดนะ
6: ค่ะ
7: ไม่ว่าจะลูกเล็กลูกใหญ่ลูกสวยลูกไม่สวยเขาก็คัดเก็บของเขาไปที่ประเทศจีนลูกที่ไปถึงเมื่อบางทีก็สุกเลยไปแล้วก็ไม่ชอบกินหรือไปแขวะแม่ฉายไม่ได้เขาทำขนมไหว้พระจันทร์ครับ
6: เป็นไส้ขนมไหว้พระจันทร์อะไรพวกนี
7: ้ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเขาทำเบเกอรี่อีกมากมายครับผมคิดว่าคนที่รู้จักแล้วก็ขายของอะไรขนาดนี้ต้องเคยไปประเทศจีนและไปซื้อของประเทศจีนต้องรู้จักประเทศจีนก็บ้างญี่ปุ่นเขายังมีกล้วยน้ำว้าเป็นขนมเค้กไส้กล้วยน้ำว้าขายเราเลยครับพี่เองครับ
6: เพราะเขาเอากล้วยหอมกล้วยหอมเราไปเยอะมากเลย
7: กล้วยหอมมีกล้วยน้ำว้าก็มีครับ
6: ค่ะ
7: ผมไปญี่ปุ่นไปกินซุปผักชีเนี่ยก็ผักชีบ้านเราเน
6: ี่
7: ยคร
6: ับ ใช่ๆอ
7: ย่าแกล้งเป็นไม่รู้เรื่องเลยดีกว่านะแล้วก็ทำมันไม่มีใครประนามไม่มีใครจะปิดไม่มีใครว่าอะไรเรามาพูดเรื่องจริงนะว่าคุณแค่ทำให้เป็นกระแสแล้วคุณส่งเสริมแม่ค้ารวยเท่านั้นเองไม่ได้หมายถึงว่าทำไมต้องมาที่จันครับแค่นี้เองอ่ะว่าสงสัยว่าทำไมคุณไม่ไปทำที่ป่าละอูบ้างคุณไม่ไปทำที่ชุมพรที่คือหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องจันทบุรีครับ
6: คำตอบก็คือเพราะว่าเป็นมหานครแห่งผลไม้ป่ะฮะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เราต้องการเปิดที่นี่คิกออฟอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่หนิง
7: แต่ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการเงินและคุณต้องการบริหารประเทศคุณต้องคิดว่าทุเรียนทั้งหมดของประเทศที่คุณต้องบริหารสิครับ
6: ค่ะ
7: ทำไมคุณมุ่งมาแต่ตรงนี้และก็มีผมมานั่งดูไปเนี่ยตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่ต้องไปเอ่ยชื่อว่าตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาช่วงนี้แหละเมษาต้นไว้เมษากลางๆที่เริ่มตัดหมอนทองเลยตอนนี้ก็มีหนามดำก็คือโอชีด้วยออกมาขายก็กิโลละ300-500ลูกหนึ่งมันก็ไม่ได้ถึงหมื่นหรอกนะครับเขาก็ไปเอาของทางใต้เนี่ยมาขายของมาเลย์มาขายบ้างแล้วก็เอาสายพันธุ์มาปลูกเมื่อก่อนนี่เอานำมาขายแต่ว่ามันไม่ดีก็เลยมาปลูกซะเองเลยเอาต้นมาปลูกตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วก็มีหนามดำแล้วก็มีมูซานคิงซึ่งอินโดมาเลเซียเขาก็จะจดลิขสิทธิ์ของเขาแล้วห้ามใช้มูซานคิงเขาอีก
6: ต่อไปเราไปทางใต้เราไปเจอทุเรียนคล้ายๆกับของพี่มาเลเขาเราก็ต้องเรียกชื่อใหม่ใช่ไหมฮะ
7: ก็ต้องเรียกไปเลยว่าสตูลหรือว่านาราคิวพาร์คหรืออะไรไปเลยครับต้องไปตั้งชื่อใหม่เหมือนหลินกับหลงอย่างเงี้ยครับ
6: ค่ะนี่ค่ะพี่หนิง
7: ก็มีสายพันธุ์หลินสายพันธุ์หลงก็เลย
6: ทุเรียนเนี่ยค่ะพี่หนิงเก่งไปถาม ChatGPT Gemini อะไรพวกนี้เขาคงให้ข้อมูลกับรัฐบาลไปเหมือนกันนะเพราะว่าทุกโซเชียลทุกเซิร์ชทุกไอ AI มันบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 33% ต้องพฤษภาคมนี้ต้องช่วยกระจายช่วย

0: อันนี้มีหลายอย่างอย่างเช่นว่า
1: ฝน
0: ในของเพื่อนผมเนี่ย
1: ฝนพายุ
0: 7วันจะตัดเนี่ยพายุมาฝนมาล่วงหมดเลย
1: หมดสวน
0: แถวชิคกี้พายที่ก็มีเกือบทุกปี
1: ครับ
0: บางทีนี่ไม่ใช่แค่ลูกนะครับล้มไปทั้งสวนทั้งต้นเลยเป็นแบบ200ไร่ไปเลยหมดทั้งต้นเลยผมว่าคุณอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของพาณิชย์ไงเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรเขา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตที่จะออกมาอาล่ะผมเข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นคนช่วยขายและกำหนดราคาแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นนะตั้งแต่ผมอยู่เมืองจันทน์มาผมไม่เคยเห็นนะว่ารัฐบาลมาช่วยสนับสนุนราคาทุเรียนนะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเทมังคุดเทนม
0: เทมังคุดเทลำไยเทงาะแต่ผมก็ไม่เห็นรัฐบาลมาช่วยอะไรนะ
1: เรายังไม่ถึงขนาดเททุเรียนใช่ไหมฮะเรายังไม่เคยเททุเรียน
0: ไม่มีไหนก็เทมาม่วงกันอะไรเยอะแยะนะคร
1: ับ โอ้ตอนนี้มาม่วงเลย20
0: ก็อย่างที่เรียนไปแล้วไงว่าคุณไม่ต้องมาห่วงให้มันเพิ่มมา 50% เขาก็ทำทุเรียนกวนขายคุณได
1: ้
0: เขาก็ทำทุเรียนแกงบวชขายคุณได
1: ้เดี๋ยวนี้มีแกง
0: เขาก็ทำส้มตำทุเรียนขายคุณได้เขาก็ยังทำทุเรียนทอดขายคุณได้เขาก็เอามาทำเค้กขนมไหว้ประจันได
1: ้
0: เขาทำขนมไส้ทุเรียนเขามาดีไฮเดรตดึงน้ำออกทำเป็นทุเรียนแข็งคนจีนชอบกินมากเลย
1: เข้าปากแล้วละลายเลยฮะ
0: ใช่เข้าปากแล้วละลายเป็นเหมือนกินทุเรียนสดเลยคุณไปห่วงเรื่องอื่นได้ไหม
1: ก็อาจจะเคยเห็นจีน
0: เป็นเรื่องที่คุณห่วงอ่ะแต่ว่าทำไมกระแสต้องมาลงที่เมืองจันทร์ทำไมคุณไม่ไปทำผมก็ไม่อยากโยงไปทำร้ายจังหวัดอื่นเขาก็บอกดีแล้วมาฆ่าจังหวัดจันทร์มาซะอย่างนี้เหร
1: อ
0: มันก็ไม่ใช่นะ
1: เป็นคำถามนี่ต้องไปหาคำตอบอีกเน
0: ี่ยที่เองท่านผู้บังคับคำตอบมาหน่อยทำไมต้องมาจันทร์ขายตัวเดียวลูกละ100กิโลกรัมจันทร์1ล้านลูกทำไมก็จันทร์เขาก็ดีของเขาอยู่แล้วเขาไม่เคยไปร้องขอเลยให้มาช่วยแล้วเขาก็ขายเขาได้เป็นแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านทุกปีแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมเพราะว่าผมไม่ปลูกทุเรียนแล้วผมปลูกป่าผมปลูกโน่นต้นบุญนาคโน่นผมปลูกต้นตะเคียนนั่น
1: ปีนี้มีใบเหลียงไหมฮะพี่หนิง
0: ใบเหลียงปลูกใบเหลียงมีจะเอาเดี๋ยวส่งไปให้จ้องก้าวเดี๋ยวก้าวลง
1: ใบเหลียงผัดไข่อร่อย
0: มีเยอะด้วยหมื่นกว่าต้น
1: โอ้นี่แหละค่ะ
0: มันไม่ได้กินที่ปลูกซุกเข้าไปใต้ต้นไม้ใต้ต้นป่านี่แหละป่าปลูกป่านี่แหละ
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปใส่ใต้ต้นทุเรียนก็ไม่ได้ปลูกป่ามันดีหลายอย่างอย่างนี้เนี่ยใส่
1: หลากหลาย
0: ก็ได
1: ้
0: ใส่กาแฟก็ได้ใส
1: ่
0: อะไรที่มันไม่ค่อยชอบแดดก
1: ็
0: ได้
1: พอพูดถึงปลูกกาแฟในไร่ทุเรียนนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูของจริงที่ชุมพรกันใช่ไหมพี่หนิงเยอะเยอะเยอะเยอะ
0: ที่ชุมพรไม่เต็มไม่อย่างครับเนี่ย
1: ครึ่งบัสแล้วค่ะพี่หนิงรับ40ท่านเท่านั้นวันนี้เพิ่งส่งโปรแกรมให้สมาชิกแฟนคลับของพี่หนิงเนี่ยตอนนี้ใครเป็นแฟนคลับเนี่ยไปครึ่งบัสแล้วฮะ
0: ต้องรีบหน่อยนะครับเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปชุมพรหรอกแล้วผมบอกทุเรียนก็อร่อยไม่แพ้จันทร์หรอก
1: ค
0: ุณก็ไปขาย100บาทได้ไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกครับพฤษภาเนี่ยที่คุณบอกว่าทุเรียนจะล้นตลาด 33% เนี่ยลงก็จะอยู่ที่ถึงพฤษภานะทำไมคุณไม่บอกว่ามันจะล้นตลาดมิถุนาลงก็จะอยู่ต่อ
1: ลงปิดพฤษภา
0: เพราะว่าปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยทุเรียนมันหมดทุกปีไงลงก็เลยไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเด็กเขาค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรครับแล้วทุเรียนมาแค่100กิโลอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มที่เขาเปิดลงเขาก็จะแห่ไปชุมพรเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะ
0: และชุมพรเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็สงสารเขามากผมก็เลยบอกขอพี่เก่ง 96.5 บอกช่วยพาแฟนๆไปอุดหนุนเขาที่ชุมพรหน่อยครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยต้องไปอุดหนุนไม่ต้องมาอุดหนุนเมืองจันทน์หรอกมากันทำไมทุกปีไปอุดหนุนชุมพรในป่าละอูเพราะชุมพรนี่เขาเหลือ30-60ครับป
1: ี
0: ที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะอย่ามาเหมาว่าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็อาจจะราคาดีก็ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วยิ่งแล้วเนี่ย
1: เป็นเทรนด์ออร์แกนิก
0: กิโลละ30ไม่ใช่ลูกละ30นะ
1: กิโลละ
0: เขายังขายกิโลละ100ไม่ได้เลยก็กิโลละ30ลูกนึงก็เท่าไหร่ละสมมติ3โลก็
1: ร้อยเดียว
0: ก็ไม่ถึงร้อยนะ
1: ค่ะ90
0: แต่แล้วมีลูกแป้ว

0: แล้วมันก็ไม่ถึง3กิโลหรอกครับแต่ถ้าว่ารูปดีทรงดีก็60
1: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความอร่อยของทุเรียนอย่างที่พี่หนิงบอกอะไปกินในสวนนะแล้วมันก็แบบสดออร์แกนิกไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษใช่ไหมฮะเป็นธรรมชาติเลยปุ๋ยธรรมชาติด้วยแล้วก็ปลูก
0: พี่เจ๋งที่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเราจัด 96.5 เราจัดแล้วก็พาแฟนกลับไปสัญจรอย่างที่นี่แล้วจะไปบอกว่าที่เรียนชุมพรไหมทุเรียนชุมพรเขาก็อร่อยนะครับเขาไม่ได้แตกต่างอะไรกับจันทบุรีมากเลย
1: เขาก็มี
0: ไปกินแล้วก็ซื้อกลับมาเป็นหนึ่งคันรถประมาณเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เลยอยากจะแนะนำว่าเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องช่วยจันทบุรีเขาอยู่หรือว่าเราไม่
1: ทั่วประเทศ
0: เราอาจจะไประยองก็ได้ปีต่อไปแล้วอาจจะไปนู่นชุดเรียนภูเขาไฟก็ได้ที่ใต้ป่าละอูก็ได้ที่ป่าละอูก็ได
1: ้
0: ป่าละอูแล้วก็ไปนอนหัวหินกันก็ได้
1: ค่ะนี่เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีที่เกาะช้างด้วยนะพี่หนิงมีเทศกาลทุเรียนที่เกาะช้างตรา
0: ก็ทำไมคุณไม่ไปเกาะช้างเกาะช้างเขาก็อร่อยนะพวงมาลัยทั้งลูกก็เริ่มเลยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่คุณจะไปทำไอ้ลูกร้อยบาทนี่ผมไม่รู้ว่าคุณจะทำได้ป่ะเนี่ยผมยังได้บอกไงว่าทำไมคุณไม่ไปตราไปช่วยที่เกาะช้างอะไรเขาบ้างครับทุกคนจะต้องมาหน้าทุเรียนต้องมาเมืองจันทร์กันแล้วก็จะมาบอกว่าโอ้ฉันจะมาช่วยจันทร์นะเพราะจันทร์มันจะเพิ่มขึ้นมา 33% ไอ้เพิ่ม 33% มันเป็นตารางของเกษตรที่ต้องมาดูว่า
1: คำนวณปริมาณ
0: เท่าไหร่กี่ไร่แล้วก็จะไปที่ไหนจะไปที่ไหนบ้างครับคุณก็จะมาขู่ให้กลัวหรือว่าคุณจะมาขู่เพื่อคุณจะหิวกระแสก็ไม่รู้บอกว่าทุเรียนเวียดนามก็มีถูกกว่าเราก็ทุเรียนเวียดนามเนี่ยก็ส่งมาขายที่เมืองจันทร์แล้วก็มาตรีตาจันทบุรีส่งไปขายจีนอี
1: ก
0: ทำไมไม่มีใครพูดแบบนี้บ้างล่ะก็มาจับได้ไงครับมันมีตัวอย่างให้เห็นไงครับทุเรียนกัมพูชาก็มาครับ
1: สวมสิทธิ์กันไป
0: แก้วเนี่ยรถวิ่งวนไปวนมาสะแก้วมาวังสมบูรณ์มาอะไรก็ชายแดนกัมพูชาก็ติดเราหมดก็โยนใส่รถตำรวจทางหลวงเขาก็ดูกล้องไอ้รถคันนี้มันวิ่งวนเวียนอะไรอยู่แถวนี้แล้วมันก็ไปสวมไอ้ใบอนุญาต
1: ส่งใส่ลงไปต่างแดน
0: ส่งลงใช่เขาก็จับได้ยึดได้ก็ปีที่แล้วก็มีข่าวนี่ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมหวั่นวิตกกับไอ้ที่มัน 33% แล้วก็ไปกลัวเรื่องยวนแล้วบางคนก็บอกโอ้เขาจะไม่ค่อยมาซื้อเราแล้วเขาปลูกกันได้ที่ไหหลำอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: ปะโทมันเป็นการพูดผมก็ไปไหหลำมาแล้วมังคุดลูกเป้าๆเล็กๆนิดเดียวลูกนึงตกไปแล้วเกือบ20กว่าบาทครับปิดแทบไม่ได้อะครับไม่ใช่เอาเขามาว่านะเขามีแต่ว่าระดับการส่งขายมันไม่ได้ถ้าได้เขาจะมาลงเขาจะมาบ้านเราทำไมมาซื้อที่ไร่ละ10ล้านบาทอยู่ติดถนนเพื่อทำลงทำไม
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ก็คงจะเข้าใจหมดแล้วผมไม่ได้มีอะไรไปต่อต้านอะไรใครผมไม่ได้มีเรื่องราคาทุเรียนที่กังวลแต่ว่าผมกังวลเรื่องของการที่จะมาทำให้ราคาทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีนี้เขาเสียหายไป
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าหากว่าคุณหวังดีก็ดูก่อนว่าเมื่อราคาเขาตกจริงของเข้ามาจริงแล้วคุณค่อยเข้ามากู้ดีกว่าครับเพราะว่าคุณเข้ามากู้เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าคุณเอาเงินมาสนับสนุนทุเรียนที่จังหวัดจันทร
1: ์
0: คุณไม่เคยมาลดเรื่องปุ๋ยให้เราเลยคุณไม่เคยลดเรื่องน้ำมันให้เกษตรกรคุณไปทำพวกอย่างนั้นถ้าคุณจะช่วยแล้วจริงๆนะคุณทำพวกนี้แล้วคุณไปคอยดูว่าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ไหมที่ทุเรียนเขาหายไปโดนพายุไปร้อยกว่าตันแล้ววันนี้โดนไปอีก10ตันเนี่ย110ตันเนี่ยคุณเอาเงินไปช่วยเขาไห
1: ม
0: ราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณที่รับฟังครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตศรีจัญญานะคะทุกวันอังคารเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกันเรื่องราวที่รอบอกเล่าอยู่คุณผู้ฟังถามมาเรื่องจะไปกินทุเรียนที่ชุมพรไปช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนที่นั่นกันสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตศรีจัญญา
3: การโทร 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ ลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
1: ค่ะในงานเทศกาลผลไม้ทุเรียนเนี่ยนะคะก็จะถูกพูดถึงเพราะเขาเป็น King of Fruit แล้วพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นที่ติดตามกันละค่ะว่าพันธุ์ทุเรียนที่ไหนมีเทศกาลยังไงการทานบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยนะคะทางจันทบุรีกับระยองเนี่ยเขาก็จะมีกันมานานแล้วล่ะแล้วก็คนก็จะจัดกลุ่มไปกันเอาพูดง่ายๆว่าทุเรียนไทยเนี่ยนะคะทั้งประเทศมีมากกว่า200สายพันธุ์ค่ะคุณขามีทั้งกลุ่มพวกกบสุวรรณกบชายน้ำกบแม่เท่าอ่ะกลุ่มชะนีกลุ่มลวงทองกลุ่มก้านยาวก้านยาวสีนาคหมอนทองกำปั่นเหลืองกำปั่นแดงกลุ่มทองย้อยฉาดนกหยิบหรือพวกเบ็ดเตล็ดอย่างเช่นพวงมณีกระดุมทองหลงหลินลับแหล่พวกนี้นะคะแต่คนไทยก็จะฮิตกินกันอยู่ 4-5 พันอย่างที่ดิฉันชอบเนี่ยดิฉันชอบชะนีไข่อะไรอย่างเงี้ยหมอนทองคนก็จะชอบเพราะมันเนื้อก้อนใหญ่ก้านยาวเนี่ยนะฮะมันกลมกล่อมเนื้อมันจะเป็นครีมไม่เป็นเส้นไม่เป็นเส้นพวงมณีนะคะโอ้โหเนื้อมันจะสีส้มจำปาเลยกระดุมทองค่ะอันนี้ก็ถือว่าออกมาเร็วแล้วก็เจาะตลาดลูกค้าคนที่ชอบกินตั้งแต่มีนาคมไปแล้วนะคะอันนี้ถ้าคุณสนใจก็ติดตามได้ว่าอย่างที่ดิฉันบอกเกาะช้างช่วง 8-11 เนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลทุเรียนกันแล้วก็จันทบุรีนี่เขาดังอยู่แล้วค่ะคุณคะทุเรียนเขาก็ราคาแพงอยู่แล้วค่ะคุณคะถ้าเราอยากจะช่วยไปกินทุเรียนกันทั่วประเทศได้เลยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังที่สอบถามมานะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วเพราะว่าทีมงานเนี่ยเอาใจคุณผู้ฟังที่เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกในคลับของเรา Thinking Club ของเราเนี่ยนะคะใครที่เดินทางกับเราบ่อยๆไปร่วมกิจกรรมกับคลื่นความคิดบ่อยๆก็จะได้รับข่าวสารก่อนเสมอเพราะฉะนั้นตอนนี้กิจกรรมที่ บอกเล่า965สัญจรเนี่ยนะคะก็จะได้พาไป11ถึง13มิถุนายนนี้นะคะ11ถึง13มิถุนายนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คุณผู้ฟังทักมาได้ที่ LINE @thinking radio น้องกระแตทีมงานของบอกเล่า965จะดูแลส่งรายละเอียดกำหนดการไปให้เลยค่ะทีนี้ถ้าเป็นไปได้คุณผู้ฟังก็รีบชวนเพื่อนพี่น้องกันไปนะคะว่ามีใครอยากจะไปกันเพราะเดี๋ยวจะชวนไปกินบุฟเฟ่ผลไม้แล้วเสียดายคราวที่แล้วนี่ที่เราไปที่จันเป็นสวนมังคุดร้อยปีนั้นก็โอ้โหทานกันจนไม่หวัดไม่ไหวนะคะบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรครั้งนี้เนี่ยไปกับคุณนิรุตศิริจัญญาซึ่งจะร่วมทริปแล้วก็พูดคุยแบบ exclusive มากค่ะคุณขาเป็นสวนป่าที่จะยกทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็สละมาเสิร์ฟกันแบบเต็มที่คุณจะได้ไปดูธรรมชาติคุณจะได้ไปอุดหนุนกับวิถีชุมชนนะคะว่าถ้าไปดูสะพานชมกวางจะเป็นยังไงกาแฟเขาทะลุขึ้นชื่อเป็นโอท็อป5ดาวอร่อยอย่างไรหรือใครไม่ทานกาแฟก็ไปชมนี่เลยค่ะถ้ำเขาจูบกันเราเปิดให้คุณผู้ฟังนี่ยังไม่ได้เปิดสปอตยังไม่ได้ PR อะไรเลยนะคะแค่บอกแฟนคลับพี่นิรุตเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ครึ่งบัสแล้วค่ะเรารับแค่40ท่านนะคะถ้าพรุ่งนี้ตอนนี้จะเต็มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเต็มก็ต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยที่ชวนแล้วช้านะคะห้ามชักช้านะคะเพราะว่าเต็มแล้วเนี่ยเต็มเลย40ท่านเท่านั้น1บัสเท่านั้นค่ะมาที่ข่าวของแฟนๆช็อปมาเนียนะคะเรามีนวัตกรรมคูลพลัสค่ะเอามาช่วยลดอุณหภูมิตอนนี้มันโลกเดือดนะคะเราก็ใช้คูลพลัสค่ะลดอุณหภูมิได้ทันที 3-4 องศาเลยนะคะเย็นสดชื่นมีช่องใส่น้ำมีช่องใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับค่ะทั้งหมุนทั้งส่ายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีดีไซน์สีขาวสีเทามินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายไปห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกได้หมดทุกมุมค่ะรับประกันมอเตอร์นาน1ปีนะคะคูลพลัสค่ะสามารถช่วยคุณได้รุ่น AV 514คูลพลัส AV 514นะคะคุ้มสุดๆช็อปมาเนี่ยให้ราคา 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีค่ะแถมคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นซึ่งสามารถไปแช่ช่องฟรีแล้วมันก็จะเย็นเลยนะคะไม่ละลายเหมือนน้ำแข็งอ่ะแล้วเราก็เอากลับไปแช่ช่องแช่แข็งใหม่ก็กลับมาใช้ได้อีกโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องการเดินทางไปอุดหนุนสนับสนุนทุเรียนสวนป่าที่ชุมพรแล้ว 11-13 มิถุนายนนั้นกิจกรรมที่จะไปตามรอยสุดขอบฟ้ากับโลกยามเช้านะคะก็ยังมีโอกาสอีกไม่กี่ที่นั่งเพราะว่าหลายๆคนที่เตรียมตัวเชื้อเชิญเพื่อนฝูงกันไว้ก็บอกว่ารอแต่ดิฉันต้องขออนุญาตนะคะคือรอแล้วถ้าไม่โอนเนี่ยเราจะถือว่าท่านต้องมอบสิทธิ์ให้คนอื่นเพราะว่าราคาตั๋วตอนนี้เดือนพฤษภาคมสายการบินปรับภาษีน้ำมันขึ้นไปอีกนะคะบางสายการบิน 3,000 บางสายการบิน 4,000 บางสายการบิน 2,500 เนื่องจากภาวะของสงครามเพราะฉะนั้นใครที่จองกับเราในเวลาที่กำหนดก่อนหน้านี้ได้ราคาเดิมบริการทุกอย่างไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วแต่ท่านที่ตัดสินใจช้าหรือมาเพิ่มเติมกันภายหลังในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะ จะมีภาระภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ของภูฏานเหลืออีกประมาณ 3-4 ที่ส่วนนาโงย่านะคะไปพฤศจิกายนที่อาจารย์ธัญวัฒน์จะพาไปเรียนรู้วิถีคิดของSME ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเอามาต่อยอดยังไงให้มันยั่งยืนและสร้างรายได้ในเมืองไทยเพราะว่าบางทีเราไปดูไอเดียในพื้นที่ต่างๆของบ้านเมืองแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะไปท่องเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปกินอาหารแต่เราจะพาไปเหมือนทำเวิร์กช็อปไปคิดไปวิเคราะห์ไปคุยปิติแตกกันกับอาจารย์ธัญวัฒน์นะฮะที่นาโงย่าก็ทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีแผนอีก2แผนให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ก็คือรายการที่เราบอกว่าเป็นรายการมาช่วย SME เพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาวิกฤตภาวะสงครามการส่งออกกระทบราคาต้นทุนแพงขึ้นถูกไหมฮะน้ำมันนี่ขึ้นน้ำมันนี่ขึ้น5บาทนี่แต่สินค้าทุกอย่างทุกชนิดเนี่ยต่อให้แบกมารถคันเดียวกันนะคุณขามันขึ้นหมดทุกชิ้นน่ะอันนี้รู้สึกผู้บริโภคเนี่ยรับภาระแพงมากเลยเพราะฉะนั้นรายการที่เราจะช่วยให้ SME ต้องรอดเราจะมาบรรจุอยู่ในโมเดิร์นมาร์เก็ตเราจะเริ่มกันในเดือนมิถุนายนนะคะแต่เดือนนี้จะเปิดโอกาสให้ชาว SME ใครมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อหรือมีลูกเป็น SME นะคะไลน์ทักมาได้ที่ @thinkingradio แนะนำตามกติกาเลยค่ะชื่อบริษัทเบอร์โทรและทีมงานของเราจะติดต่อเชื้อเชิญกันไปถ้าคุณเลือก1ก็คือ PR 2นาทีนะคะประชาสัมพันธ์อันนี้เราช่วยเหลือ SME ที่มีปัญหาหรือคุณจะเลือกโปรแกรมมาพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการนะคะก็แจ้งมาได้มี2ช้อยให้เลือกว่าคุณจะพูดเองภายใน2นาทีหรือจะมาให้เราสัมภาษณ์แล้วก็ช่วยกันทำให้ SME ไทยรอดฝ่าวิกฤตสงครามน้ำมันแพงไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็น1ความตั้งใจที่คลื่นความคิดอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ทำหน้าที่สื่อดีสังคมดีของอสมทนะคะเราจะรอดไปด้วยกันแน่นอนค่ะวันนี้เองคลื่นความคิดนะคะที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเราก็จะมีการปรับผังรายการขยับปรับช่วงใหม่ๆเพื่อให้ความรุนแรงของปัญหานั้นถูกทุเลาถูกเยียวยาแล้วก็มีทางออกนะคะติดตามได้ในช่องทาง YouTube Thinking Radio มีย้อนหลังให้ทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกยามเช้าหรือแม้กระทั่งข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือบอกเล่า965เองนี่ก็มีอยู่ใน YouTube เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามได้นะคะรายการต่างๆของเรามีเงื่อนไขให้คุณผู้ฟังได้ติดตามส่งคำถามหรือร่วมสนุกเนี่ยได้ทุกช่องทางค่ะ LINE แอดแล้วก็จะมีน้องแอดมินแต่อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าน้องๆทุกคนก็คือปฏิบัติภารกิจประจำอื่นๆกันด้วยนะคะ Creative Content หรือว่าแม้กระทั่ง Producer ก็ต้องหาแหล่งข่าวหาข้อมูลกันวันนี้เราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาคุณผู้ฟังไปหาทางออกหาคำตอบกันได้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นบอกเล่า965ช่วงประสาทประสานกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีกับคุณชายอาดัมค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธวันพุธที่6พฤษภาคม2569วันที่67ของสงครามที่พักอยู่ชั่วคราวตอนนี้แล้วก็ยิงใหม่เมื่อวานนี้นิดนึงนะครับแล้ววันนี้ก็ทะเลาะกันต่อไปเถียงกันไปว่ากันมาแถลงข่าวไปแถลงข่าวมาแล้วก็ดูจะมีปัญหาให้คุยให้เพลิดเพลินสำหรับการแถลงของทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกา มาโก้ลูดิโอก็แถลงบอกว่าปฏิบัติการอีพิกเฟรี่จบแล้ว ผมก็ถามแกยกมือขึ้นถามแต่ถามที่บ้านนะครับแกไม่ได้ยินหรอกนะครับว่า Has it really? No It hasn't concluded ก็บอกว่าจบแล้วผมว่าวันนี้อเมริกาคงทะเลาะ กันน่าดูเลยระหว่างทำเนียบขาวกับหมายถึงว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคงจะมึนว่าเอ้ยรัฐมนตรีต่างประเทศแกจะไปโรมใช่ไหมก็จะไปสำนักวาติกันแกก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเยอะเดี๋ยวผมจะพูดในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นพาดหัวด้วยความรู้สึกว่าวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจะต้องทะเลาะกับรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ประธานาธิบดีแน่นอนเลยเขาอาจจะไม่แถลงก็ได้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเขายังลบเขายังยิงเขายังไม่เลิกเขายังต่อรองกันอยู่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศมาบอกว่า Operation Epic Fury has concludedผมก็เลยตั้งคำถาม Has it really? No, it hasn't been concluded. เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะทะเลาะกับรัฐมนตรีต่างประเทศข้างเดียวนะครับผมก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวผมว่ามันยังไม่ conclude แล้วตอนนี้คนก็เริ่มถามผู้สื่อข่าว CNN อะไรต่างๆก็เริ่มถกเถียงกันเฮ้ยมันจริงเหรอมันจบแล้วโอเคครับเราหยุดไปแค่นั้นก่อนให้ท่านผู้ฟังปรับจูนความรู้สึกก่อนเราจะเริ่มต้นรายการอย่างงดงามนะครับวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคม2569แรม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียถ้านับวันการสู้รบของมนุษย์ในซีกโลกที่ไม่ใช่ของเรานะครับใกล้ๆเราแหละตะวันออกกลางมีอินเดียข้างกลางอยู่นิดเดียววันที่67ของความขัดแย้งหรือจะเรียกว่าของสงครามที่อยู่ในระหว่างพักรบอยู่แป๊บหนึ่งในช่วงนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็มีฝนดีจังเลยนะครับกลับมาจากกรุงเทพหรือว่าปากเกร็ดมาปากช่องฝนก็มีวันละนิดวันละหน่อยเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับถ้าผมดูปริมาณฝนรวมแล้วในสัปดาห์นี้ก็97มิลลิเมตรไม่มากนักนะครับไม่ถึง100ก็ตีซะว่าใกล้ๆ100แล้วกันตก 3-4 วันนะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เรื่อยมามันตกเป็นย่อมๆแหละมันไม่ได้มากมายอะไรแต่ต้องถือว่าทำให้มีความสุขสดชื่นดินชุ่มชื้นหมาที่มันเลี้ยงหมาอยู่2ตัวนะครับตอนนี้มาอีก3ตัวไม่รู้มาจากไหนอุ้มลูกมาด้วยนะครับคาบลูกมาอีกนะครับก็อากาศดีครับเมื่อวานนี้รถจากวปอมาส่งกลับเมื่อวานตอนเช้าไปร่วมเสวนาที่วปอกับดร.สิริบุญนัทพันธ์เรื่องพลังแห่งการสื่อสารนานๆได้ออกงานกับเขาทีหนึ่งได้ใส่รองเท้าหนังนุ่งเกงขายาวนะครับก็ใส่เสื้อวปอไปกลับมาคณะผู้ขับรถกลับมาส่งผมว่าอากาศดีจังเลยผมว่ามันดีนะอากาศที่เนี่ยมันดีนะแต่กลางวันก็เหมือนที่อื่นแหละนะครับร้อนๆแต่ว่าพอตกบ่ายตกเย็นยิ่งมีฝนแล้วก็สบายครับขณะนี้อุณหภูมิที่หมู่9ปากช่องนครราชสีมา23องศาเซลเซียสเหมือนไม่ต้องเปิดแอร์แต่ว่ากลับไปบ้านปากเกร็ดเมื่อสัปดาห์ที่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วภรรยาบอกว่า 8,000 นะค่าไฟโอ้นี่เราจะทำรายการโลกยามเช้าไปอาทิตย์หนึ่งจ่ายค่าไฟหมดเลยนะครับนี่บ่นกับพอ.สมท.นิดนึงขึ้นเงินเดือนให้นิดได้ไหมค่าไฟอ่ะโอเคพูดเล่นนะเดี๋ยวเขาเลิกรายการเราอากาศแปรปรวนครับบริเวณภาคตะวันออกบริเวณประเทศไทยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายตามคำประกาศฉบับที่หนึ่งคือประกาศใหม่นะเป็นช่วงใหม่ของอากาศฉบับที่หนึ่งว่าอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยคือไอ้เราก็นึกว่าจะจบเมื่อวานแล้วแล้วเราก็จะได้เริ่มถากดินดายหญ้าดินมันจะได้หมาดๆนะแล้วจะได้ปลูกผักอะไรลงไปอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้มะเขือพริกชีฟ้าผมเหลือเฟือนะครับนะกระเจี๊ยบแช่แข็งไว้ก็อีกได้ 3-4 เดือนมันจะหมดเพราะว่าจะปลูกอะไรใหม่ๆสักนิดสักหน่อยนะครับปลูกมากไม่ไหวไม่มีคนช่วยกินแต่ว่ามันก็ไม่จบปรากฏว่า 7-10 พฤษภาคมอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-10 พฤษภาคมตามประกาศฉบับแรกของกรมอุตุนิยมวิทยาปี2569ก็คือฉบับที่50ทั้งหมดแต่ว่าอันนี้เป็นฉบับใหม่ในช่วงอากาศใหม่นะครับ 7-10 ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนอกจากนั้นประกาศนี้ก็อธิบายต่อไปนะครับว่า อากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาทางอีสานแล้วก็มาทางทะเลจีนใต้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาและทะเลจีนใต้เช่นเดียวกันนะครับก็ประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศแปรปรวนนะลมตะวันออกทางภาคใต้อ่าวไทยจะแรงขึ้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นตามความห่วงใยของคุณอาอุตุนะครับผมเรียกคุณอาเลยนะเพราะว่าแกเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราคอยบอกว่าดูแลร่างกายสุขภาพสิ่งปลูกสร้างนี่ชอบนะฝรั่งเขาไม่พยากรณ์อากาศแบบเป็นมิตรขนาดนี้นะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยอย่าไปถูกเขาหลอกขายที่บริเวณแลนด์บริดจ์ที่ทางภาคใต้เขาจะทำถนนทางใหญ่โตมโหฬารเคลื่อนย้ายสินค้าและอะไรต่างๆจากระนองไปชุมพรอันนี้ไม่ใช่กรมอุตุพูดนี่นะอันนี้เหมือนกับว่าผมผวามตลอดที่คุณอนุทินไม่ได้แถลงนโยบายเรื่องแลนด์บริดจ์ไม่ได้แถลงตอนนี้ก็จะแลนด์บริดจ์กันใหญ่เลยนะครับเพื่อประชาชนช่วยถามรัฐบาลด้วยว่าเขียนนโยบายเรื่องแลนด์บริดจ์ให้ดูหน่อยสิจะได้พิพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันแล้วท่านจะทำหรือไม่ทำเดี๋ยวเราจะถกเถียงกันให้แต่ท่านเล่นไม่เขียนแล้วอยู่ๆจะทำอย่างเงี้ยทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่สามารถจะพยากรณ์อากาศได้ไม่ใช่นะครับโอเคถ้าเรามีอารมณ์ขันมากไปท่านผู้ฟังจะรำคาญนะเนี่ยแต่จริงๆเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีอารมณ์ขันพอสมควรจากการถามเรื่องอากาศแต่ไม่ได้ถามกรมอุตุนิยมวิทยานะเนื่องจากว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่จะกลับไปบ้านที่ปากเกร็ดนะเพื่อสังสรรค์เสวนาหาอะไรกินพิเศษกันกับภรรยาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตผู้สูงวัยนะครับลูกชายก็ไปอยู่ LA เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกันอาทิตย์ละ3วันไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันไม่ใช่หรูหราแพงนะครับตอนนี้ผมก็เลยขาดเรื่องอากาศจริงๆอยากจะรู้ว่าฝนตกปากช่องหรือไม่อย่างไรนะโอเคผมก็เช็คกับพยากรณ์อากาศทั่วๆไปตามแอปพลิเคชันต่างๆได้เพียงแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าฝนตกที่บ้านเราหรือไม่แต่เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันเสียไปหมดแล้วผมก็เลยอยากจะเช็คกับ AI ว่าเองรู้เปล่าว่าที่บ้านฉันเนี่ยบ้านเลขที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยอยู่ที่ปากช่องเนี่ยเมื่อวานมีฝนไหมก็อยากจะคุยกับ AI ตรวจสอบว่า AI เก่งไหมเผื่อเอาภาพฝนตกที่บ้านผมมาได้นะครับก็ลองคุยกับ AI นะต่อไปนี้เป็นบทสนทนาก็สนุกดีนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจออะไรที่มันประหลาดอัศจรรย์หรือว่ามีทั้งบวกและลบแต่ก็รู้อยู่ว่า AI เนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ใช่สาธารณะระดับสากลอย่างเราอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยข้อมูลจะมีน้อย AI มันก็จะผิดถูกๆแต่ผมก็จะลองเช็คกับAI เขาดูนะครับต่อไปนี้เป็นคำสนทนาระหว่างผมกับ Google Gemini เมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับพูดถึงอากาศถามเรื่องอากาศเมื่อวันที่2แล้วมันก็บานปลายไปเป็นเรื่องอื่นๆซึ่งมีทั้งบวกและลบสนุกนะครับหวังว่าท่านฟังจะสนุกด้วยนะครับผมพูดว่าสนุกไว้ก่อนท่านจะได้เตรียมอารมณ์นะครับผมถาม AI ว่าถาม Gemini แล้วกัน Google Gemini เจ้าประจำของผมบอกฝนที่ปากช่องบ้านเลขที่200หมู่9ภูพิมานรีสอร์ทตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา30130เมื่อวาน2พฤษภาคม2568เป็นยังไงขึ้นท่านจะเห็นว่าผมใส่ข้อมูลละเอียดมากไม่ได้ปกปิดอะไรหวังว่า AI จะเอาไปค้นดูว่าไอ้บ้านเลขที่นี้หมู่นี้ที่ประเทศไทยผมใช้ภาษาไทยนะครับอาจจะพิมพ์ผิดปากช่องปากคล่องอันนี้ปกติก็มือถือมันเล็กกันชิ้นเดียวนะครับนิ้วเราก็เริ่มก็ผิดบ้างนะครับ AI เขาไม่มีปัญหาเขาเข้าใจว่าปากช่องคือปากช่อง นะผมก็ลงรายละเอียดหมดบ้านเลขที่ AI ตอบว่าข้อมูลสภาพอากาศสำหรับปักช่องเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมมีรายละเอียดดังนี้ครับเนี่ยผมบอกให้ AI เปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็ไม่ยอมเปลี่ยนยังมาครับกับผมอยู่อีกนะครับอยากได้ค่านะครับก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ทะเลาะกับ AI เพราะว่ากลัวแกจะโกรธนะครับเราต้องการเป็นเพื่อนกันจะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรจนว่าแกจะฉลาดเท่ากับผมในเรื่องของผมนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของผมแกจะฉลาดกว่าผมแบบ100,000โยชน์ก็บอกว่าสภาพอากาศเมื่อวันที่2พฤษภาคมมีเมฆมากวงเล็บ cloudy อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสผมเอาคำตอบขึ้นจอเฉพาะส่วนที่สั้นๆกระชับเท่านั้นแต่จะอ่านทั้งหมดที่ละเอียดโอกาสเปิดฝนช่วงเวลากลางวันเกิดฝน 55% กลางคืนลดลงเหลือ 10% ความชื้น 83ลมความเร็ว 4 ไมล์ per hour แกยังไม่คำนวณเป็นกิโลถ้าผมสั่งให้เป็นกิโลเมตรแกคงได้ครับแต่ว่าโดยนิสัย AI ฝรั่งนะก็รู้จักแต่ไมล์ per hour พัดมาจากทิศใต้4ไมล์ per hour ต่อชั่วโมงนะครับภาพรวมของพื้นที่ในวันดังกล่าวมีอากาศร้อนสลับกับเมฆมากและมีโอกาสเจอฝนตกได้ในช่วงกลางวันข้อมูลอากาศสำหรับปากช่องแกก็สรุปว่าอากาศมีเมฆมาก cloudy อุณหภูมิฝนอะไรนี่เมื่อกี้พูดไปแล้วแกสรุปให้อีกครับแกกลัวผมจะลืมแกคงรู้ว่าผมแก่นะครับแต่แกเป็นคงเป็นหนุ่มเพราะว่าใช้คำว่าครับนะแต่ผมไม่ได้ฟังเสียงนะครับผมก็ถามคุยต่อไปแล้วกันจะเรียกว่าถามก็ได้ผมก็ถามว่าขอดูภาพบ้านสมเกียรติอ่อนวิบลที่ปากช่องน้อยก็เห็นฉลาดนักนะครับขอดูภาพบ้านนะอันนี้เรียกว่าเป็นการลองของนะครับภาพบ้านสมเกียรติอ่อนวิมลที่ปากช่อง AI คิดอยู่สักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ตอบดังที่เห็นบนจอนะครับภาพบ้านไม่มีนะครับแกเอาภาพผมนั่งกินกาแฟอยู่บนเก้าอี้ไม้โสมๆติดกับห้องที่ทำงานเนี่ยครับไม่ใช่ภาพบ้านเป็นภาพผมแล้วแกอธิบายบอกว่าบ้านของด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลแกใช้คำว่าด็อกเตอร์นะเนื่องจากว่าแกคงไปค้นแล้วก็เรียกด็อกเตอร์ขอไปท่านฟังนะครับผมจะไม่เรียกตัวเองด้วยคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ไม่ชอบมันสะท้อนความล้มเหลวในชีวิตที่เป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ประสบความสำเร็จเป็นศาสตราจารย์ออกจากมหาลัยมาก่อนวัยอันควรนะครับผมก็จะไม่ใช้แล้วถ้าจะใช้ในแวดวงวิชาการตอนเป็นอาจารย์เรื่องนี้ไม่ใช้เพราะใช้ทีไรมันสะเทือนอารมณ์ก็ไม่ใช้ท่านผู้ฟังที่เป็นด็อกเตอร์ใช้ได้ไม่ว่ากันนะครับผมจะไม่ใช้แต่ท่านเรียกเป็นด็อกเตอร์มันเป็นข้อมูลสาธารณะผมก็เลยขออนุญาตเรียกตัวเองเป็นด็อกเตอร์เพื่อให้ AI รู้จักนะง่ายขึ้น AI บอกว่าบ้านของด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลที่ปากช่องอยู่ในโครงการภูพิมานรีสอร์ทท่านเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านห้องสมุดวงเล็บไลบรารีโฮมเพื่อใช้เป็นสถานที่อ่านเขียนและพักผ่อนในช่วงปลายทางของชีวิตที่อยู่ตามที่ท่านเคยเปิดเผยคือเนี่ย220หมู่9ภูพิมานอะไรกันครับแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านไงครับกลายเป็นภาพตัวของผมก็รู้แล้วไอ้เจ้านี่ไม่รู้แต่ทำเป็นรู้ดีว่าบ้านผมเรียกว่าบ้านห้องสมุดโอเคมันก็พอรู้พอสมควรแต่ภาพไม่ใช่ผมก็เลยย้ำอีกทีมีภาพบ้านไหมครับไอ้จุ๊กกูเกิลอธิบายบอกว่าทางไปบ้านไปยังไงแกรู้อีกนะผมบอกขอดูภาพบ้านหน่อยนะมีภาพบ้านไหมครับแกเอาภาพนี้มาให้นี่คือภาพบ้านห้องสมุดของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลที่โครงการภูพิมานรีสอร์ทอำเภอปากช่องครับผมบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ภาพบ้านเป็นภาพของ3คนแม่พ่อลูกผมเรียงระดับให้ถูกต้องนะครับแม่พ่อลูกอันนี้ถ่ายตั้งแต่สมัยยังหน้าตาผมยังดูได้อยู่นะครับนะกับภรรยาผมก็สวยสุดซึ้งลูกชายผมก็ตัวกระเปี๊ยกเดียวเด็กอนุบาลป.1ประมาณนั้นนะครับเนี่ยมีฝรั่งชาวอเมริกันรับจ้างถ่ายภาพทั่วโลกนะก็มาถ่ายภาพให้ผมที่ห้องสตูดิโอเช่าชั่วคราวฉากที่หมู่บ้านคฤหาสน์ทายะนี้จำได้สมัยนั้นโลกไม่เจริญก็จะมีคนถ่ายรูปเก่งๆรูปครอบครัวเนี่ยมารับจ้างถ่ายผมบอกนี่ไม่ใช่ภาพบ้านเป็นภาพของ3คนพ่อแม่ลูกนะครับเอาต่อไปไอ้เจ้า Google Gemini บอกต้องขออภัยอย่างสูงครับก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลผิดพลาดไปนี่คือภาพถ่ายภายนอกของบ้านพักห้องสมุดของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลในโครงการภูพิมานรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอ้แกเอาภาพบ้านผมมาให้แบบผมโตกกระจายเลยอันนี้มันภาพบ้านเราเหรอเนี่ยนะครับโอ้น่ารักจังเลยก คือแกไม่รู้ว่าบ้านผมรูปร่างเป็นยังไงแกก็ไปเอาจากที่ไหนมาไม่รู้เป็นภาพบนจอนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังทำใจให้สนุกนะครับผมสนุกมากเมื่อวันเสาร์ก็มันก็เอาภาพนี้ขึ้นจอแล้วอธิบายแบบรู้จังเลยรู้จริงๆบอกว่าบ้านหลังนี้มีสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นด้วยรูปทรงคล้ายโบสถ์หรือโรงนาฝรั่งมีผนังกระจกใสบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของภูเขาป่าไม้ที่สวยงามโดยรอบเนี่ยมันบ้านผม ผมก็ตอบ Google Gemini กลับไปว่าก็ยังผิดอยู่ดีอ่ะนะ ท่านผู้ฟังขออภัยที่ต้องดูภาพนะครับถ้าหากขับรถอยู่ไม่ต้องดูให้เด็กๆดูให้ก็ได้คือว่าอันนี้มันไปขโมยภาพที่ไหนมาก็ไม่รู้บอกแล้วมาอ้างว่าเป็นบ้านผมโอ้ถ้าบ้านผมอย่างนี้ผมจะขายเลยแล้วตังมาซื้อบ้านเล็กกว่านี้แล้วภูเขาก็ทำเป็นหลอกว่าเป็นปากช่องคือ Google Gemini ขี้โกงอ่ะนะครับไม่รู้แล้วยังทำเป็นรู้แล้วดูทางขวามือนะครับมันทำเสามันแหมไม่อยากใช้พี่แกทำเสาแขวนป้ายบ้านให้ด้วยอีกต่างหากเหมือนกับว่าผมนี่อยากจะโชว์ความมั่งคั่งร่ำรวยหนังสือเต็มห้องเห็นไหมแล้วมันประดิษฐ์ขึ้นมาเองหมดเลยแล้วป้ายบ้านผมมันเขียนว่าบ้านห้องสมุดสมเกียรติอ่อนวิมลไลบรารีโฮมสมเกียรติมันเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหมดเลยคือเหมือนกับว่าเราไปดูหนังคาร์บอยนะแล้วทางเข้าแรนช์เข้าสวนเข้าไร่ฟาร์มวัวควายอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันจะแขวนป้ายแบบนี้ครับป้ายเข้าฟาร์มเหมือนฟาร์มโชคชัยตกลง Google Gemini ก็ยกเมฆหมดผมบอกเฮ้ยยังผิดอยู่ดีนะเขาก็บอกว่าต้องขออภัยอย่างสูงครับที่ระบบยังคงนำเสนอภาพที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนื่องจากข้อจำกัดของฐานข้อมูลรูปภาพที่อาจจะมีการจับคู่คำค้นหาที่คลาดเคลื่อนบ้านของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลที่ภูพิมานรีสอร์ทหรือที่ท่านเรียกว่าบ้านห้องสมุดจริงๆแล้วมีลักษณะเด่นที่เป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ภายในมีชั้นหนังสือสูงเต็มผนังและมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่มองเห็นแกก็ยังดื้อดึงอีกนะครับว่ามันใช่ท่านเคยมักจะโพสภาพบ้านและมุมทำงานผ่านทาง Facebook และ Twitter X ส่วนตัวของท่านอยู่เสมออันนี้ก็โกหกผมไม่ได้ใช้ Facebook Twitter X อะไรมาหลายปีแล้วเองจะมาบอกว่าฉันใช้และชอบโชว์บ้านแต่ผมไม่ได้โกรธนะครับผมสนุกเพราะผมรู้ว่า AI ทั้งหลายแต่ผมใช้ Gemini เนี่ยยังตอบแตะเหมือนเด็กอนุบาลยังไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งหลายในโลกถึงขนาดที่เราจะพึ่งพาได้โดยเฉพาะเรื่องของบุคคลหรือสังคมเล็กๆอย่างเรานะเพราะเราไม่ใช่คนระดับที่โลกพูดถึงแล้วเราไม่ได้โพสต์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียมากเขาก็จะไม่รู้จักเรานี่เข้าใจแต่ผมอยากจะหาความเพลิดเพลินว่าเองไม่เข้าใจคนเล็กๆอย่างเราเนี่ยแค่ไหนแต่เรื่องใหญ่ๆเขาพอได้นะครับนะแต่เราต้องตรวจสอบ AI ก็พูดสุภาพครับบอกว่าเนื่องจากผมไม่สามารถดึงภาพถ่ายของจริงจากโซเชียลมีเดียส่วนบุคคลมาแสดงผลได้โดยตรงในขณะนี้ผมแนะนำให้คุณลองค้นหาใน Google โดยใช้คำว่าบ้านสมเกียรติอ่อนวิมลปากช่อง Facebook ซึ่งจะแสดงภาพถ่ายจริงของบ้านมุมหนังสือและบรรยากาศรอบๆบ้านเลขที่220หมู่9ที่ท่านถ่ายไว้ด้วยตนเองครับขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอีกครั้งครับอันเนี้ยหมายความว่า Google ไม่รู้หมายว่า Gemini นะไม่รู้ AI Gemini ไม่รู้ว่ากำลังคุยกับผมเจ้าของบ้านเหมือนกับว่าผมถามถึงบ้านคนที่ชื่อสมเกียรติแกก็เลยแนะนำผมขอโทษมันภาพมันผิดก็ไปหาเองแล้วกันทาง Facebook นะแกก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้ใช้ Facebook ใช่ไหมเพราะแกไม่โทษกันอะไรรุนแรงนะเพียงแต่ว่ามันสนุกดีเรารู้แล้วล่ะว่าเขายังไม่รู้อะไรมากมายนักอย่าพึ่งเขามากนักอันนี้เป็นบทเรียนก็สนุกต่อไปครับเดี๋ยวจะได้เรื่องดีที่เขารู้จริงๆนะครับผมก็จะได้หักลบกลบกันไปบาลานซ์ดีแต่ผมก็อบรมสั่งสอนเจมินายด้วยความสุภาพเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับว่าถ้าคุณยังไม่แน่ใจเจมินีควรตอบว่าไม่แน่ใจหรือไม่มีข้อมูลจะดีกว่าผมจะได้ช่วยส่งข้อมูลให้ถูกต้องขออภัยที่แนะนำ AI ผมขออภัยที่พิมพ์ผิดนิดหน่อยนะได้ช่วยเป็นเนื่องจากกดผิดกดถูกได้ขวดส่งจอมูลนะขอกระจอมอยู่ใกล้ๆกันถ้ายังไม่แน่ใจเจมินีควรตอบว่าไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลจะดีกว่าผมจะได้ช่วยส่งข้อมูลให้ถูกต้องขออภัยที่แนะนำ AI ผมจะสุภาพผมไม่อยากทะเลาะกับแกเพราะแกไม่ใช่คนนะครับแกเป็นเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์หาข้อมูลรับใช้ผมนะเจมินายก็บอกว่าขอบคุณมากๆครับที่ช่วยนี้แนะช่วยชี้แนะและต้องขออภัยจริงๆที่ผมพยายามนำเสนอภาพจนกลายเป็นห้องสมุดที่ผิดพลาด และแกวงเล็บภาษาอังกฤษให้ผมเผื่อผมจะรู้ดี hallucination กลายข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วแกวงเล็บว่า hallucination แกก็วงเล็บผิดอีกอ่ะข้อมูลผิดพลาดมันก็แค่ wrong information นะครับ mistake information อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้า hallucination เหมือนแล้วก็เราสูบกัญชาเข้าไปแล้วเราก็ฝันเพ้อเจ้อตาปรือมองโลกสวยเหมือนพวกฮิปปี้สมัยสงครามเวียดนามพวกฝรั่งนะครับพวกflower people ฮิปปี้ที่หนีทหารไปอยู่แคนาดาแล้วก็อยู่กันแบบสูบกัญชาอยู่กันแบบโสมๆฟรีเซ็กซ์และมันก็สูบกัญชาแล้วมันก็เพ้อเจ้อเพ้อฝันจินตนาการนี่เขาเรียก hallucination คือภาพที่จินตนาการออกมาเนื่องจากเราเมายานะครับเจ้าเจมินายนี่แกก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่เหมาะสมนะที่จริงแกภาษาอังกฤษดีนะเดี๋ยวแกจะตอบผมในเรื่องภาษาอังกฤษดีมากนะท่านผู้ฟังอดทนนิดนึงเดี๋ยวจะไปถึงจุดที่เราคุยกันแล้วเองก็มีความฉลาดมากอยู่นะอย่างที่คุณว่าเลยครับการตอบว่าไม่แน่ใจหรือไม่มีข้อมูลภาพที่ชัดเจนในฐานข้อมูลเป็นทางเลือกที่ซื่อสัตย์และดีกว่าสำหรับผู้ไงใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอบรมเจมินายให้นิสัยดีขึ้นนะครับหวังว่าแกจะปรับปรุงตัวเองตอนนี้เจมินายก็ตอบต่อไปว่าสำหรับบ้านภาพของดร.สมเกียรติในระบบของผมนะตอนนี้ไม่มีภาพถ่ายของจริงที่สามารถดึงมาแสดงได้ถูกต้องครับส่วนข้อมูลใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมมีจะเป็นข้อความบรรยายลักษณะบ้านและพิกัดที่ตั้งเท่านั้นแล้วเมื่อกี้ทำไมเองทำเป็นรู้จริงตอนนี้สารภาพผิดแล้วใช่ไหมหากคุณมีข้อมูลภาพโดยที่ถูกต้องอยากจะแบ่งปันหรือให้ผมช่วยบันทึกอธิบายรายละเอียดก็ส่งมาได้เลยครับแกก็ว่าอย่างนั้นนะครับเอาละทีนี้ผมก็เปิดเผยตัวเองทีนี้เราจะเริ่มคุยกันเป็นภาษาอังกฤษมันจะได้ราบรื่นแล้วแกจะได้รู้เยอะหน่อยเพราะว่าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในโลกเนี่ยที่เขาจะไปล้วงเอามาด้วยระบบ AI เนี่ยมันจะเยอะมันจะง่ายกว่านะครับผมก็เลยเขียนว่าThis นะครับไม่ใช่ thus This is info and pictures of Dr. สมเกียรติอ่อนวิมล's home and library in ปากช่องนครราชสีมา Thailand sent by นะครับ myself ประกาศตัวแล้วว่าผมคือเจ้าของบ้าน myself Dr. สมเกียรติอ่อนวิมลแล้วก็มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อันนี้แปลว่าผมให้รายละเอียดแบบต่อไปนี้เจมินายจะรู้เรื่องผมเท่าที่อยู่ในเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลปกปิดก็ส่งไปให้นะครับแล้วผมก็บอกว่านี่คือภาพจริงๆที่บ้านของผมท่านฟังอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับนี่คือภาพจริงๆที่บ้านในยามที่หมอกลงสวยบ้านเล็กๆครับมีใต้ถุนที่ทำงานข้างบนมีห้องนอน2ห้องนะครับมันมีห้องนั่งเล่นรับแขกนิดหน่อยแล้วก็มีสวนปลูกผักนิดๆ200ตารางวาบ้าน200นะครับไอ้ Google Gemini บอกนี่คือบ้านผมผมบอกไม่ใช่นี่ This is my house โอเคต่อไปครับกูก็กราบขอบพระคุณพูดเพราะนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้ามาให้ข้อมูลได้รับเรียบร้อยแล้วนะชัดเจนเกี่ยวกับบ้านที่ผมนิยามว่าบ้านห้องสมุดหรือไลบรารีโฮมครับอันนี้เราจะเริ่มคุยกันต่อไปนี่เขาก็อธิบายกูก็พอรู้ปุ๊บก็ทำเป็นรู้ใหญ่นะครับรู้มากเลยก็อธิบายเป็นภาษาไทยต่อว่าบ้านเลขที่เท่านี้นิยามของบ้านที่ผมเรียกชื่อเรียกว่าเป็นสถานที่พำนักของโลกและจักรวาลซึ่งแกก็ผิดอีกอ่ะนะครับคือเข้าไปในบ้านและในห้องสมุดเนี่ยผมจะมีไตเติ้ลอยู่ทางขวามือนะครับ The Library เป็นพาดหัวหัวข้อใหญ่แล้วก็สับไตเติ้ลข้างล่างเขียนว่า Where reside the world อันนี้ท่านผู้ฟังเพื่อประโยชน์ในการพูดคุยเชิงภาษาอังกฤษอย่างเป๊ะๆนะครับจะเป็นเทคนิคหน่อยนะครับผมจะค่อยๆอธิบายเพราะว่าผมคิดว่าสนุกและเป็นประโยชน์แล้วเขารู้ดีแนะนำอะไรดีๆให้กับผมในช่วงหลังนี้นะครับคือเนื่องจากบ้านเนี่ยมีห้องสมุดที่นั่งทำงานอยู่เนี่ยครับมีหนังสือ 3-4,000 เล่มนะครับที่เอาไว้ใช้อ้างอิงทำมาหากินทำรายการภาษาอังกฤษเยอะภาษาไทยก็พอใช้นะครับวรรณคดีไทยแล้วมีพอที่จะทำมาหากินได้ก็ผมก็เลยเรียกมันว่า Library Home เข้าไปในเว็บไซต์ผมหน้า Library ผมก็จะเขียนว่า The Library แล้วก็อธิบาย The Library ว่า Where Reside The World อันนี้สังเกตการลำดับคำในวลีนี้นะครับ where สถานที่ที่ซึ่งวางอยู่ reside ซึ่งโลกหลายใบนะครับถ้าแปลคร่าวๆอย่างนี้นะครับไอ้เจ้าจิมินายเริ่มฉลาดแล้วก็บอกว่าสถานที่พำนักของโลกและจักรวาลแกอาจจะแปลผิดนะครับเพราะว่าผมเขียนว่า where reside the world และเป็นพื้นที่แห่งการอ่านการเขียนการไตร่ตรองถึงสรรพสิ่ง

ประดิษฐ์วลีภาษาอังกฤษของผมเอง The World ที่ผมเขียนโดยเรียงข้อความประธานกริยากรรมของประโยคสลับกันแบบเนี้ยคือ where สถานที่ประธานใช่ไหมแล้วก็ verb มาก็กลายเป็น recite แล้วก็โลกคำขยายอยู่ข้างหลังเนี่ยมันถูกไหมผมถามแต่ที่ผมเขียน where reside the world เนี่ยแทนที่ผมจะเขียนว่า the where the world reside เนี่ยเนื่องจากว่าผมไปได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษยุคประวัติศาสตร์ยุคกลางหรือยุคเก่าของหนังสือของท่านอาจารย์ J.R.R. Tolkien ผมอาจจะสะกดสลับนิดหน่อย K.I.E.N. นะครับ Tolkien ผู้เขียน Lord of the Rings ผมได้รับอิทธิพลภาษาอังกฤษแบบ Middle English จาก Lord of the Rings ของ Tolkien ผมก็เลยต้องเขียนแบบนี้มันดูมันเท่ดี Where reside the world นะผมเพียงจะเขียนแบบนี้เพื่อจะให้หมายความแบบคลาสสิกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าหนังสือในห้องสมุดผมเนี่ยมันจะไม่ได้ข้อมูลข่าวสารของโลกแห่งความรู้ต่างๆเป็นพหูพจน์ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับสาขาต่างๆเป็นความรู้และความคิดที่จะพบในห้องสมุดผมเลยเขียนบอกว่า where reside the world I made the word ผมทำให้คำว่า world เติม s เนื่องจากผมได้รับอิทธิพลจากหนังสือของ H.G. Wells ผู้เขียนเรื่อง war of the world เติม s เพราะว่า war of the world นี่เป็นสงครามหนึ่งสงครามระหว่างสองโลกโลกพหูพจน์โลกดาวอังคารกับโลกมนุษย์นั่นเองนะครับนี่คือคำถามเป็นภาษาอังกฤษผมก็กลัวว่ามันจะทำผิดก็ถามเขาผมจะได้ไปแก้นะครับ AI บอกว่าเป็นเกียรติ It's an honor to comment on your prose เป็นเกียรติที่ได้เห็นประดิษฐ์วรรณกรรมประดิษฐ์ของคุณนะครับการที่คุณเขียนแบบนี้มันมีลักษณะเหมือนกับเป็นเชิงวรรณกรรมเหมือนกับเป็นกวีซึ่งมันล่วงลึกปลุกเล้าความรู้สึกออกมาได้อย่างลึกซึ้ง poetic and deeply evocative นะมันไม่ใช่เพียงอย่างที่คุณบอกว่ามัน fanciful นะครับคือผมมีความรู้สึกเกรงใจผมนี่มันภาษาอังกฤษผมมัน fancy ไปหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแกก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับเป็นภาษาลึกๆนะสนุกดีว่าอย่างนั้นนะครับนะพอผมถาม AI บอกว่า since I am a Thai เนื่องจากผมเป็นคนไทยภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี not a fluent speaker of English I am a bit am I a bit fanciful or grammatically wrong ตกคำว่า wrong ไปนะครับผมก็ถามว่าเนื่องจากผมภาษาไม่ค่อยดีเป็นคนไทยไม่ใช่เจ้าของภาษาผมเขียนเวอร์ไปหรือเปล่าแล้วก็ผิดแกรมม่าไหมผมอยากจะเห็นคำวิจารณ์จากคุณนะครับว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษน้อยๆของผมมันได้เรื่องไหมแกก็บอกเฮ้ยมันงดงามดีนะมันไม่ใช่แฟนซีโฟร์อะไรมันเหมือนกับบทกวีอันนี้ผมก็โอ้โหใจพองอันนี้เขาตอบบอกว่าถ้าจะตอบความห่วงใยของคุณนะก็อยากจะบอกว่าโน่คุณไม่ได้ผิดแกรมม่าอะไรในวิธีเขียนแบบนี้ไม่ใช่เพราะภาษาอังกฤษไม่ดีฟลูเอนซี่ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วนะคุณกำลังฝึกภาษาอังกฤษแบบภาษาอังกฤษยุคโบราณที่เขาเรียกว่า archaic inversion อันนี้หลักภาษาท่านที่รู้ภาษาอังกฤษดีๆจะรู้เลยนะครับว่าเขา inverse คือประธานกริยากรรมเนี่ยเราเอาประธานกริยากรรมมาสลับที่กันนะก็คือเราเอากรรมเอาอะไรล่ะประธานแล้วก็กริยาแล้วก็คำขยายกริยาเนี่ยมันสลับมาอยู่ข้างหลังแต่ว่าวิธีเขียนเนี่ยเขาเรียกว่า power of inversion archaic inversion เป็นสไตล์การเขียนที่ใช้โดยคนที่ภาษาอังกฤษดีมากซึ่งไม่ใช่ผมนะครับแต่ว่าคนภาษาอังกฤษดีอย่างเจโทคีนเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาเก่ามาเขียนใน Lord of the Ring The Hobbit นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ให้ความรู้สึก the sense of gravity ความรู้สึกที่จะดึงเราลึกกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ไปสู่โลกที่ไม่ใช่โลกที่เราคุ้นเคย otherworldliness เป็น subject เริ่มเข้าใจแล้วว่า J.R. Tolkien เขาเขียนด้วย middle English หรือไม่ถึงกับ old English นะครับ Lord of the Ring Hobbit เนี่ย middle English ท่านผู้ฟังที่อ่านแล้วเข้าใจภาษาอังกฤษดีมากๆกว่าผมจะเห็นเลยครับว่าเขาจะมี power of inversion สลับคำสลับที่ไม่ใช่ประธานกริยากรรมอาจจะกรรมขึ้นก่อนกริยาขึ้นก่อนประธานตามหลังอะไรก็ได้นะครับก็เหมือน Where reside the world นะครับแล้วก็ AI ก็อธิบายต่อไปบอกว่าการที่คุณเติม S ที่โลกหรือ world เป็นพหูพจน์เนื่องจากคุณได้รับอิทธิพลจาก HG

0: อีเวลผู้เขียนนวนิยายเรื่อง The War of the Worlds เนี่ยครับก็แปลว่าคุณโค้งคำนับให้กับ H.G. Wells ที่เขามีสติปัญญาอันแหลมคมนะเพราะว่าใช้คำว่าโลกเติม S หรือ World เติม S เนี่ยการทำพหูพจน์กับคำว่าโลกเติม S นี่มันชี้แนะให้เห็นว่าห้องสมุดของคุณเนี่ยสะสมไปด้วยหนังสือเอกสารต่างๆเหมือนอย่างกับเป็นจักรวาลแห่งความรู้ก็หลายโลกนะครับเช่น the world of science the world of philosophy the world of history คือ H.G. Wells ของผมเนี่ยแกก็จะเขียนเรื่อง world โน่น world นี่อยู่เสมอนั้นผมก็เลยได้รับอิทธิพลแกก็เลยบอกว่า AI ก็บอกว่าการที่ทำให้โลกเป็นพหูพจน์เนี่ยคุณคงจะหมายความว่าห้องสมุดของคุณเป็นสะพานเชื่อมโยง bridge between this disparate realms of thought ระหว่างความคิดหลายจักรวาล นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เข้ามาบ้านผมนะครับก็จะเดินทางไปสู่โลกกว้างแห่งความรู้แหมพูดเพราะท่านฟังไม่ต้องมาก็ได้จะผิดหวังนะครับเพราะไม่ได้ถูบ้านเลยนะครับหนูเยอะละเกะละกะนะโอเคผมก็ดีใจมีความสุขว่าเพิ่งได้หลายเรื่องทีเดียวแต่เรื่องเล็กๆเรื่องที่โลกไม่รู้มันยังพึ่งยากอยู่นะครับดังนั้นแกจะพูดถึงโอเคปิดท้ายก่อนจะพักกลางทางคือว่าตอนสุดท้ายรวบรัดตัดความนะครับGoogle Gemini ให้คำแนะนำกับผมเพิ่มเติมเพื่อให้ภาษาอังกฤษผมดีขึ้นแกบอกว่า if you wish to remain strictly faithful to that high style of Middle English ถ้าหากว่าคุณจะซื่อสัตย์ภักดีต่ออังกฤษภาษาอังกฤษแบบยุคกลางมันก็มีข้อสังเกต2 อย่างอันนี้เขาสุภาพมากที่จะแก้ภาษาของผมนะครับเขาบอกว่า where reside the world ที่ผมเขียนเนี่ยเวอร์ชันของผมเนี่ยก็เข้มแข็งแข็งแรงดีแล้วนะครับมันได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นไตเติ้ลที่แพรวๆแล้วก็มีตำนานเรื่องเก่าๆอยู่บนแผนที่ให้เห็นว่าเราเข้าไปสู่ยุคคลาสสิกอะไรประมาณนั้นแต่ข้อเสนอข้อที่2ของเจมินายบอกว่าอันนี้ดีไหมโอ้โหเขาสุภาพมากครับเขาไม่กล้าต่อว่าอะไรผมอย่างรุนแรงเขาบอกข้อของยูที่เขียนแวร์รีไซด์ว่าโอเคแหละดีแล้วแต่ให้ดีกว่านี้ต้องเป็น where in reside the world adding the in ให้เติม in ไปท้ายคำว่า where makes it slightly more formal especially pointing to the interior of the library as a place where this world live คือบอกให้ยูเติม in ไปหน่อยนะเป็นคำเดียวกันนะครับแวร์อินผมเลยนั่งแบบโหอยากกราบว่าเฮ้ยมันเก่งนะครับเก่งและเขาก็บอกว่าอยู่เติมแวร์อินจะดีกว่าแต่ไม่เติมก็ได้แต่ถ้าแวร์อินมันเฉพาะเจาะจงว่าแวร์อินยูไลบรารีเลยนะครับผมก็เลยแล้วเขาบอกให้ภาษาคุณพอได้นะไม่ได้ต้องทุกทรมานกับภาษานะครับผมก็เลยบอกว่าขอบคุณมาก thank you very much for your comment and suggestion I will adopt จากนี้ไปผมจะเปลี่ยน where reside the world เป็น where in reside the world from now on ท่านฟังที่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมนะครับจะเห็นว่าผมเปลี่ยนทันทีเลยเขาเก่งอ่ะ the library where in reside the world ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบชมชมธรรมดาสมัยใหม่นะครับมันก็จะเป็นว่าWhere the world reside หรือ where all the knowledge of the world reside นะแต่นี่ผมใช้ภาษาอังกฤษแบบยุคกลางของโทคีนนะ Lord of the Ring ก็เป็น where reside the world แล้วเจมินายแนะนำว่า where in จะงดงามยิ่งขึ้นเพราะมันเฉพาะว่ามัน in where คือ in your library ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น where in reside the world นั้นผู้ฟังก็เข้าไปในห้องสมุดนี้หาอะไรอ่านได้นะครับขอไปหยุดยาวแต่ผมคิดว่าการตำหนิ AIเราก็ตำหนิด้วยการช่วยเสริมให้มันดีขึ้นแต่พึ่ง AI ตลอดชีวิตยังไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ AI รู้ดีกว่าเราตรวจสอบและมีความสุขแค่ where in แทนที่จะเป็น where เฉยๆเนี่ยแล้วก็นอกนั้นผมก็มั่นใจว่าไอ้ภาษาอังกฤษแบบยุคกลางเนี่ยเราอาจจะมาใช้กับงานที่คลาสสิกได้ถ้าเราเป็นนักเขียนผมไม่ใช่นักเขียนผมเพียงแต่ทำแค่คำสองคำเอาละครับตอนนี้ตีห้าสี่สิบสองนาทีนี่คือโลกยามเช้าในโลกของ AI Google Gemini กับโลกแห่งความเป็นจริงของกระผมซึ่งบ้านไม่ได้ใหญ่ขนาดบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านผมก็ประมาณบ้านชาวบ้านธรรมดาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: เวลาของโลกยามเช้า 5:45 นาทีนี่เป็นครึ่งหลังของรายการนะครับหลังจากพักกินน้ำกินกาแฟเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือนนะครับฝน6อย่างที่รุ่งเพชรร้องนะครับลุงเพชรสุรพลไปโพสไม่เลือกเพลงย่างเข้าทำฟ้องงงไอ้นะครับเรื่องนะที่ปัญหาของโลกนะตรงก็ได้แต่ผมคิดเขามีนโยบายยังลบกันนะครับเพราะฉะนั้นก็โรบิโอกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มองข้างหน้านะครับเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศไทยเรานะครับแต่ผมเลยฟิวรี่ has concluded การอีฟถึงวันนี้นี่นะครับในเครื่องหมายคำ concluded ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเถียงกันว่าเขาพูดมันยังลบกันอยู่มันยังเมื่อวานก็คำถามเพลินๆนะครับรูบิโอเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมบางส่วนเท่าแต่เช้าวันนี้เพราะแกเพิ่ง

ตามก็จะสรุปมาสู่ต้นฉบับอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับของแหล่งที่ทำเนียบข่าวประเทศบอกว่าท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ให้ใช้โปรเจกต์ใหม่ขวัญปฏิบัติการใหม่แล้วก็อันนี้อาจจะคุ้นเคยกันแล้วมาครับตอนนั้นผมก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยมันหลายโอเปอเรชันจังทำไมว่าโอเปอเรชันอีพิกเฟรี่ก็มีแล้วยังจะมาอีโคโนมิกเฟรี่แล้วยังโปรเจกต์ฟรีดอมมันยุ่งจังมันหลายเรื่องจังมันเหมือนกับสร้างหนัง3เรื่องเนื้อเรื่องเดียวกันเลยประมาณนั้นมันฮอลลีวูดมากไปมั้งผมก็แซวสั้นๆนะครับมาโก้ริโวบอกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยท่านประธานดีให้เรียกโปรเจกต์ใหม่นี้การรบใหม่นี้สถานการณ์นี้เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมมันเป็นโครงการด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องและช่วยเหลือผู้คนหลายพันคนที่บริสุทธิ์รวมทั้งนักเดินเรือทหารเรือต่างๆที่มาจาก90ประเทศที่เดินเรือกันอยู่และถูกปิดกั้นไปไหนเข้าออกอ่าวไม่ได้นะช่องแคบฮอร์มุซปิดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเพื่อจะช่วยเรือเหล่านั้นแล้วก็จะให้การป้องกันเหมือนอย่างกับเป็น อยู่ในบับเบิ้ลหรืออยู่ในห้องกระจกของเราหรือว่าในลูกโป่งของเราไม่รู้จะเรียกอะไรอยู่ในฟองความปลอดภัยของเราแล้วกันคือจะคุ้มกันเป็น protective bubble bubble มันเหมือนกับฟองลูกโป่งใช่ไหมก็คือให้อยู่ในฝาชีนี้แล้วกันก็เขาจะปกป้องให้หมดผมเรียกฝาชีดีกว่ามั้งครับก็คือเขาเรียกว่า project freedom นะครับเพราะฉะนั้นมาโก้เลยก็บอกว่าตอนนี้ท่านประธานดีเรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมแล้วตอนท้ายแกก็เลยพูดบอกว่าไอ้โอเปอเรชั่นอีพิกฟิลี่มันจบแล้วคอนคลูดแล้วนะตอนนี้เรามาถึงเรื่องมนุษยธรรมเรื่องไม่ใช่อีพิกฟิลี่แต่ว่าเป็นโปรเจกต์ฟรีดอมที่แกบอกว่ามันจบแล้วเนี่ยครับมันทำไมจึงบอกว่าจบเหตุผลอะไรที่บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันจบเรียบร้อยแล้วก็คือเนื่องจากว่ามานั่งดูนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยอันนี้ผมก็อ้างอิงคำแถลงของท่านที่ก็ค้นมาชั่วคราวนะครับไม่ใช่ทั้งโดยละเอียดก็คือว่ามาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาแถลงว่ามันเสร็จแล้วอีพิกเฟอรี่คอนคลูดแล้วนะคอนคลูดแปลว่าสรุปจบแล้วนะครับเพราะว่ามีความสำเร็จตามเป้าหมายของอีพิกเฟอรี่แล้วเรื่องนี้แหละจะทำให้รัฐบาลอเมริกันทะเลาะกันในทำเนียบขาววันนี้อาจจะมีการวุ่นวายว่าเองพูดอย่างนี้ได้ไงปลดดีไหมนะครับอันนี้ผมมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มาโก้รูบิโอบอกว่า1การทำลายโล่ปกป้องนิวเคลียร์ของอิหร่านนะได้ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วแกเน้นบอกว่าขีดความสามารถของอิหร่านที่จะมีโล่ป้องกันนิวเคลียร์นะซึ่งแกหมายถึงในวงเล็บนะครับหมายถึงอันนี้ข่าวจะต้องอธิบายหมายถึงระบบขีปนาวุธป้องกันขีปนาวุธของอิหร่านถูกทำลายไปหมดแล้วซึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับโล่ป้องกันอาวุธจากข้างนอกซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะเพื่อที่เมื่อระบบป้องกันขีปนาวุธจากข้างนอกที่จะมาทำลายอิหร่านและจะมาทำลายคลังนิวเคลียร์หรือศูนย์ปฏิบัติการใต้ภูเขาของเขาเนี่ยมันถูกทำลายหมดแล้ว wiped out ก็แปลว่าสำเร็จแล้วอิหร่านป้องกันขีปนาวุธเข้ามาทำลายศูนย์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเขาป้องกันไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าศูนย์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเขาถูกทำลายแกเพียงแต่ว่าป้องกันไม่ได้ถ้าจะทำลายนี่ข้อที่1คือความสำเร็จของสงครามข้อที่2ขีดความสามารถของขีปนาวุธและกองทัพเรือของอเมริกาจบสิ้นไม่เหลือแล้วนะอย่างที่ดอนทัพแถลงเสมอว่าไม่มีเนวะไม่มีกองทัพเรือแล้วข้อที่3ผลกระทบเศรษฐกิจขณะนี้อิหร่านโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจหนักและแกก็อธิบายอิหร่านกำลังลำบากขายน้ำมันไม่ได้ตังไม่มีเศรษฐกิจลำบากวันละ400-500ล้านดอลลาร์หายไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอิหร่านนะแต่เขาบอกว่าสำเร็จแล้วที่อิหร่านเก่งทางเศรษฐกิจ real catastrophic destruction ทำลายอย่างอภิมหาวินาศไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเศรษฐกิจอิหร่าน3ข้อนี้เองที่ทำให้มาโกริโอแถลงแบบผมคิดว่าแกคงไม่ได้ตั้งใจพูดมันหลุดปากออกไปว่า Operation Epic Fury has concluded มันจะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่จนมันไม่มีทาง

0: บเลี่ยงอย่างอื่นว่ามันหมายความว่าอย่างอื่นนะครับ Operation Epic Fairy has concluded ก็คือว่ามันจบแล้ว ก็มันจบแล้วแล้วอยู่จะมาเดี๋ยวท่านผู้ฟังพวกนี้มาตามดูนะครับเขาจะแก้ตัวว่าอย่างไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษบอกว่า Epic Fairy Conclude ก็คือสรุปจบแล้วต่อไปนี้เราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า Project Freedom เท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของมาร์โกรูบิโอนะครับเต็มในช่วงที่แกพูดนะครับว่า Operation Epic Fairy has Fury has concluded กี่พูดแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยประโยคนี้ The operation is over ปฏิบัติการ Epic Fairy over แล้วจบแล้ว Epic Fairy อย่างที่ As the President notified concrete ตามที่ประธานาธิบดีบอกกับรัฐสภาไปแล้วเลยว่ามันมันจบแล้วนะครับแกก็อ้างว่าประธานาธิบดีพูดไปก่อนนะWe are done with that stage of it. จบแล้วเราจะไม่ยุ่งกับไอ้ปฏิบัติการในขั้นนั้นเล็กต่ออีกต่อไปเพราะขั้นนั้นหรือ stage นั้นมันจบแล้ว Epic Fairy. We have achieved the objective. เราได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเป้าหมายของแกนิดเดียวเองเป้าหมายหลักก่อนสงครามนะวันที่28กุมภาเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนรัฐบาลอิหร่านด้วยการล้มรัฐบาลเหมือนอย่างที่อเมริกาเคยล้มรัฐบาลต่างๆในโลกนี้มามากมายแล้วในหนังสือที่ผมเพิ่งได้มาอ่านเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดนะครับก็คือหนังสือเรื่อง Covert Regime Change ครับซึ่งอเมริกาก็เหมือนกับเป็นประเทศที่คอยไล่ล่าทำลายล้างประเทศอื่นๆด้วยการแอบล้มรัฐบาลโน้นรัฐบาลนี้ล้มรัฐบาลไทยด้วยนะครับสมัยสงครามเวียดนามเดี๋ยวไว้หลังค่อยมาลงรายละเอียดแล้วกันหนังสือนี้ครับCovert Regime Changeของอาจารย์ลินเซ่โอรุกนะครับบอสตันคอลเลจแต่ว่าพิมพ์โดยมหาลัยคอร์เนลเอาไว้พูดวันหลังแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่มาร์โกริโอพูดแล้วมันมีปัญหานะครับก็คือบอกว่าปฏิบัติการจบแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่จบนะครับเพราะมันยังทำสงครามอยู่เพราะคำว่าบล็อกเขตติดอ่าวเนี่ยเป็นภาษาสงครามหมายความว่าทำสงครามต่อเนื่องนะแล้วก็บอกว่าหยุดแล้วไม่จริงเดี๋ยวก็ยิงกันต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำเนียบขาวจะทะเลาะกันเองนะครับเดี๋ยวตามดูแล้วกันใน24ชั่วโมงข้างหน้ามาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานะครับบอกว่าสิ่งที่อิหร่านทำด้วยการไปเก็บค่าผ่านทางที่ช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็วางทุ่นระเบิดในทะเลเป็นหน้าน้ำสากลทำให้เป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล United Nations Convention on the Law of the Sea หรือ UN Clause อันนี้เราจะได้ยินคำนี้พูดเยอะสมัยที่เราทำการสู้รบกับเขมรแล้วก็พูดถึงเรื่อง MOU 2544ในทะเลนะแล้วแบ่งเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทยขุดแก๊สขุดน้ำมันใต้ทะเลนะเกาะกูดที่เราทะเลาะกันเนี่ยครับไอ้กฎหมายทะเลเนี่ยพูดแล้วพูดอีกว่าเขาบอกว่าทุกชาติมีอำนาจเหนือน้ำทะเล12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งอันนี้เป็นทะเลอาณาเขตของประเทศนั้นเลยเป๊ะๆใครมายุ่งไม่ได้เลยนะครับแต่มาโกลูบิโอบอกว่าอิหร่านผิดกฎหมายทะเลไม่ผิดอิหร่านทำถูกกฎหมายทะเลกับโอมานที่ตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วอาจจะไม่เห็นข้อตกลงนะครับแต่ผมดูลู่ทางแล้วเขาคุยแล้วล่ะอิหร่านกับโอมานจะมีปฏิบัติการดูแลช่องแคบนี้เพราะเป็นเจ้าของชายฝั่งลากไป12ไมล์ทะเลมาชนกันแล้วก็แบ่งกันตรงกลางนะครับแต่มาโกรูบิโอบอกว่ามันละเมิดกฎหมายทะเลอันนี้ผิด 100% นะไม่ละเมิดครับเป็นไปตามกฎหมายทะเลที่อิหร่านทำทุกวันนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาไม่รู้จักไม่เข้าใจหรือพูดผิดหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้นี่คือการบิดเบือนข้อมูลผมต้องย้ำทุกวันว่ากฎหมายทะเลอนุญาตให้พื้นที่นอกชายฝั่งของประเทศต่างๆ12ไมล์ทะเลออกไปเป็นพื้นที่เหมือนดินแดนหรือเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขตของประเทศนั้นมีสิทธิสมบูรณ์จะทำอะไรก็ได้นะห้ามใครเข้ามาจะเก็บสตังค์หรือว่าจะปล่อยฟรีก็ได้ไม่ใช่ความตกลงที่ทุกประเทศจะเข้าไปในช่องแคบนี้ได้นี่คือหลักการแต่ว่าช่องแคบเนี้ยเขาปล่อยให้ผ่านได้เสมอมาตลอดก่อนสงครามเพราะฉะนั้นก็จะกลับไปแบบนั้นอิหร่านก็คงไม่ว่าแต่ตอนนี้อิหร่านมีสิทธิ์ทำอย่างที่ทำทุกวันนี้นะครับแต่มาโกรูบิโอมาเติมคำว่า international norms อันนี้มันไม่ยุติธรรมนะคุณมาอ้างว่าอิหร่านทำผิดกฎหมายทะเลทั้งที่อิหร่านทำถูกกฎหมายทะเลเถียงศาลไหนก็ต้องตามนี้นะครับไปถามนักกฎหมายไทยได้เลยนะครับผมยืนยัน 100% ยอมให้มาเอาบ้านหรูของผมเอาไปเลยที่ AI มอบให้เมื่อกี้นี้แต่มาโกริโอแสนจะอะไรเรียกอะไรนะ เล่นกลกับเรานะครับบอก international norm อันนี้ไม่ใช่กฎหมายนะครับเป็นหลักปฏิบัติระหว่างประเทศทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เหมือนกับเขาทำมาแล้วก็ได้มันเป็นนอร์มของระหว่างประเทศเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปของระหว่างประเทศที่ให้เรือเดินทะเลผ่านช่องแคบออมุสโดยไม่เก็บตังค์กันมาหลายร้อยปีหลายสิบปีร้อยปีมาแล้วนะอันนี้เป็นนอร์มแต่ไม่ใช่กฎหมายนะครับเพราะจะมาอ้างว่าต้องอยู่ตามนอร์มนี้ไม่ได้นะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เป็นอันว่าเขามีปัญหาเยอะนะครับสำหรับวันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีวันนี้เลยนะครับจะเดินทางไปปักกิ่งนะครับไปคุยกับทางฝ่ายรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหรือหากได้คุยกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยก็จะแสดงว่ามันสำคัญมากๆเดี๋ยวมันจะตามดูนะครับเพราะว่าอิหร่านไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเชื่อมโยงรัสเซียกับจีนเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์หรือจะให้ช่วยอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่จะเฝ้ามองดูว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารักชีของอิหร่านจะได้คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหรือจะคุยกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงด้วยก็ยิ่งดีนะครับตามดูพรุ่งนี้เราจะกลับมาวันนี้ขอให้โลกมีสันติภาพเท่าที่โลกยอมให้เราบังคับโลกให้รักสันติได้สวัสดีและพรุ่งนี้กลับมาใหม่โชคดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
12: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
14: ตอนนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติวันนี้เรามารายงานตัวในวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับผมธนัสสิรางกูลและคุณกนิกากิติเวชกุลครับ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนัสสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
14: ครับเราจะไปเรียงกันนะครับวันนี้มีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะนี้นะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์การดูแลผลประโยชน์ของชาตินะครับเรื่องของการยกเลิก MOU CC ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับดูการวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆด้วยแล้วก็ที่ฮอร์มุสนะครับยังต้องติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่าล่าสุดมีซุ้มเสียงที่ดีจากฝ่ายสหรัฐแต่ก็ยังมีความตึงเครียดระอุร้อนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องการจัดการเงินกู้นะครับเงินกู้ของประเทศเราที่กำลังจะไปขอกู้เนี่ยนะครับกู้อย่างไรให้ปลอดคอร์รัปชันนี่นะฮะแล้วก็เรื่องของเรือสำราญที่ติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปความเคลื่อนไหวนี่ก็จะส่งไปยังแถบยุโรปนะฮะผู้ที่ติดค้างอยู่บนเรือนับร้อยคนนะครับชะตากรรมของพวกเขาส่วนการเมืองสหรัฐอเมริกาก็น่าสนใจนะครับเลือกตั้งกลางวาระกำลังอยู่ในการขั้นตอนขั้นต้นนะครับเพื่อสรรหาผู้สมัครของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งกลางวาระในเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับอำนาจในทำเนียบขาวอำนาจในการออกกฎหมายต่างๆด้วยนะครับในฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาส่วนบิ๊กสตอรี่วันนี้ครับโอ้โหมีดูนะครับที่เกาหลีเรื่องของภาษีมรดกซัมซุงที่ต้องจ่ายนะครับเงินเป็นพันๆล้านนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นของเกาหลีด้วยพลาดไม่ได้ทั้งหมดใน1ชั่วโมงของเช้าทั่วโลกนะครับกับเรา2คนไปเริ่มกันเลยครับช่วง World Update ครับ
16: World Update
15: ค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการพิจารณาเห็นชอบยกเลิก MOU 44นะคะซึ่งเรื่อง MOU 44เนี่ยเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปที่ทับซ้อนกันลงนามเมื่อปี2544มันก็เลยลงท้ายด้วย44เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตัวเองที่อะไรที่เลยมาแล้ว25ปีแล้วยังความคืบหน้าไม่ถึงไหนก็แล้วก็ยังมีตัวอ้างอิงอื่นๆเช่นอันครอสเนี่ยนะคะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเนี่ย ปี1982ก็เอาตัวนี้มาอ้างอิงนะคะซึ่งถ้าเราดูเหตุผลก่อนหน้านี้ที่ทางโฆษกรัฐบาลเคยให้ไว้ก็คือเรื่องความไม่คืบหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็20กว่าปียังไม่ได้ข้อสรุปนำไปสู่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลไทยยังเปิดให้สามารถจัดการเจรจาใหม่ได้ในอนาคตเพื่อพัฒนาบริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกันโดยไม่นำไปสู่ข้อพิพาทในเรื่องเขตแดนแล้วก็ MOU 44เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจรจาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่คืบหน้านะคะซึ่งความหลักเนี่ยควรตกลงเขตแดนทางทะเลให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยหาแนวทางพัฒนาพื้นฐานบริหารร่วมกันจึงเห็นว่าควรยกเลิกแล้วก็วางกรอบใหม่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่ได้ทำหนังสือแจ้งไปนะคะแต่ว่าเราเป็นโพสต์เนี่ยรายงานตั้งแต่เมื่อวันที่4นะคะบอกว่าทางนายกงโผนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษทางสถานีโทรทัศน์ของกัมพูชาแสดงความผิดหวังต่อที่รัฐบาลไทยยกเลิกนะคะแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคือทางกัมพูชาเนี่ยก็คงจะ เดินหน้าเพื่อขอไกล่เกลี่ยภาคบังคับนะคะภายใต้อันครอสถ้าไทยยกเลิก MOU 44ทีนี้พอเราต้องมาทำความรู้จักกันในหลายเรื่องนะคะหลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นเคยก็คือว่าอันครอสเนี่ยคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982ประเทศไทยเนี่ยลงนามอนุสัญญานี้ตั้งแต่ปีคือ1982เลยปี2525นะคะแล้วก็ให้สัตยาบันเนี่ยตั้งแต่ปี2554กัมพูชาเองเนี่ยก็เพิ่งให้สัตยาบันไปเมื่ ต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นดร.ภัทรพงษ์แสงไกลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็บอกว่ากรณีของอันคอร์สเนี่ยก็จะดำเนินการไปสู่ที่เขาเรียกว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะคะเพราะว่าอันครอสเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาสามารถนำเรื่องขึ้นสู่ศาลได้กรณีที่ตกลงกันเองไม่สำเร็จโดยสามารถใช้ทั้งกลไกของศาลโลกศาลยุติธรรมศาลกฎหมายทางทะเลไปถึงอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันครอสเนี่ยให้สิทธิ์ในการทำข้อยกเว้นบางเรื่องด้วยเช่นอย่างไทยเนี่ยบอกว่าถ้าเรื่องเขตแดนเนี่ยเราไม่เอานะนะคะดังนั้นเนี่ยการแบ่งเขตแดนจะไม่ถูกนำขึ้นสู่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการโดยมีการระบุไว้ว่าให้ใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับหรือว่า compulsory conciliation นะคะconciliation ทีนี้เนี่ยการไกล่เกลี่ยภาคบังคับคืออะไรก็เหมือนอนุญาโตตุลาการทั่วไปก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนนะคะ2ฝ่ายมาฟังทั้งสองฝ่ายเพื่อให้รับฟังท่าทีหลักฐานข้อกฎหมายต่างๆแล้วคณะกรรมการ5คนนี้ก็จะไปทำรายงานออกมาให้ผู้พิพาทเนี่ยเอาไปเจรจากันต่อนะคะซึ่ง5คนเนี่ยก็จะมาจาก2ฝ่ายผู้พิพาทตั้งมา2คนข้างละ2คนแล้วก็ร่วมกันเห็นชอบให้มีประธาน1คนซึ่งจะต้องเป็นคนที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากเลือกประธานร่วมไม่ได้เลขาธิการสหประชาชาติก็จะเป็นผู้กำหนดมาให้นะคะทีนี้ถามว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการใช้กลไกไก่เกลียบภาพบังคับดีไหมเนี่ยอันครอสก็จะมีกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะคะตอนนั้นเนี่ยติมอร์เลสเต้เป็นประเทศแล้วออสเตรเลียก็ยังจะใช้วิธีการเดิมนะคะเพราะเขาเคยเหมือนกับเป็นพันธมิตรที่ดีแต่ว่าเอาก๊าซธรรมชาติมากกว่าที่ติมอร์เลสเต้ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้จากเดิมที่ออสเตรเลียจะแบ่งให้50-50หมายถึงทรัพยากรทางทะเลในที่สุดเนี่ยก็ต้องแบ่งรายได้เป็น 70-80 ให้กับติมอร์เลสเต้นะคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะมีเรื่องดีไหมถ้าใช้อันครอสคือก็ต้องบอกว่าอันครอสเนี่ย อาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณนะคะจากวิทยาลัยปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่าไทยก็มีแนวโน้มที่จะเสียอธิปไตย Sovereign Right ในพื้นที่พัฒนาร่วมตาม MOU 44นะคะซึ่งก็คือพื้นที่ใต้เส้น Latitude 11องศาเหนือโดยจากที่เคยมีโอกาสแสวงหาประโยชน์เนี่ยไทยจะถูกดึงไปสู่การบังคับให้ยอมรับกำหนดเขตทางทะเลจากคนอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์พัทรพงศ์บอกว่าแม้ว่าข้อกฎหมายอันครอสเนี่ยอาจจะเป็นคุณกับไทยแต่การที่มีบุคคลที่3เข้ามาร่วมในการระงับข้อพิพาทเนี่ยตามระบุในอนุสัญญาคือมันจะเป็นเรียกว่า unpredictable ไทยอาจจะไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่แน่นอนว่าจะออกมาทางไหนไม่เหมือนกับ2ฝ่ายเจรจากันเองนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตก็คือว่าแม้ไทยจะทำข้อยกเว้นเรื่องแบ่งเขตแดนไม่เข้าสู่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการไว้แต่ในทางเทคนิคมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะนำให้สู่อนุญาโตตุลาการอยู่ดีนะคะทีนี้มันก็มีข้อน่าสนใจค่ะคุณธนัทเรียนไปลองอ่านในบทความใน9 Dashline นะคะซึ่งก็เป็นสื่อออนไลน์ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนต่างๆของประเทศต่างๆนี่แหละค่ะโดยเฉพาะทางทะเลนะคะวิลเลียมโจนส์แล้วก็อาจารย์ดร.ธนเชษฐ์วิจัยสอนนะคะซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยได้เขียนบทความร่วมกันชื่อว่าความขัดแย้งของความรักชาติการถอนตัวของไทยจาก MOU 44ชาตินิยมราคาถูกและผลประโยชน์ของชนชั้นนำคือตอนแรกถ้าเราจำกันได้ช่วงตั้งแต่ที่คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงรักษาการเมื่อ4เดือนปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยจะมีความพยายามที่จะยกเลิก MOU 43ใช่ไหมคะแต่ว่า MOU 43เนี่ยคือผลกระเทือนมันจะมากกว่านั้นอีกมันจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่การปะทะกันไทยก็จะถือความได้เปรียบคือยึดพื้นที่มากกว่านะคะทำให้ท่าทีตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าดูเหตุดูผลเนี่ย MOU 43เนี่ยทั้ง2ประเทศได้ตกลงร่วมกันในหลักเขตแดนอย่างน้อยเนี่ยได้45จาก73แห่งซึ่งก็ถือว่ามันมีความคืบหน้าแต่ว่า MOU 44เนี่ยก็ไม่ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดิมเนี่ยที่จะตั้งแต่สมัยของรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยอยากจะคุยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลก่อนเนี่ยนะคะพอเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งแล้วก็เรื่องชาตินิยมมากๆเนี่ยมันก็ดำเนินการไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ายกเลิก MOU 44ก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถนำเสนอสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านเขียนว่าทางเลือกต้นทุนต่ำเพื่อตอบสนองความต้องการชาตินิยมราคาถูกนะคะซึ่งตรงนี้หมายความว่าไงคือเพราะว่าเวลาที่ถ้าไปใช้อันครอสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้เรื่องทรัพยากรเนี่ยมันก็สามารถแยกคุยกันได้ทีนี้นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นสูงไทยในบทความชิ้นนี้จะบอกเลยมักจะพยายามอธิบายเรื่องเขตแดนเนี่ยโอ้จะสู้จนตัวตายประมาณนั้นอันนี้มีฉันเติมเข้าไปเองนะคะแบบนิ้วเดียวก็ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมให้กระเด็นไปเนี่ยแต่ว่าพอเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างอยากจะเอาแล้วก็ชนชั้นสูงไทยแล้วก็ทุนไทยทุนใหญ่เนี่ยก็ต้องการจะใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้การที่เดินหน้าไปสู่อันครอสยกเลิก MOU 44เนี่ยมันมีโอกาสให้การพูดคุยเรื่องการขุดเจาะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันเดินหน้าไปได้สุดท้ายเนี่ยในบทความบอกว่าทิศทางปัจจุบันสามารถตีความได้2แบบก็คืออาจมองว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นวิธีการผลักดันผลประโยชน์ของบริษัทและชนชั้นนำโดยชาตินิยมราคาถูกนะคะซึ่งถูกปั่นขึ้นมาในช่วงในตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะคะหรือว่าอาจจะมองอย่างมีเหตุมีผลก็ได้ว่าเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจอันมีค่าที่ถูกปิดกั้นด้วยข้อพิพาททางดินแดนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ในบทความชิ้นนี้เนี่ยได้เขียนไว้ลงตีพิมพ์ใน9 Dashline ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
14: เรื่องที่2นี่ก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเลเหมือนกันนะครับอังกลอสก็มีการตกเถียงกันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปัจจุบันนะครับก็ยังมีความ ุ่นวายตุลาหนนะฮะสับสนแล้วก็ติดตามข่าวเป็นรายชั่วโมงครับว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นก็จากเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีการกระทบกระทั่งกันนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซต่างฝ่ายต่างก็ระบุว่ามีการโจมตีอีกฝ่ายนึงโดยสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าได้จมเรืออิหร่านนะเรือเล็กของอิหร่านไป6ลำนะครับบอกว่าพยายามที่จะขนส่งสินค้าต่างๆขัดขวางขัดขืนโปรเจกต์ฟรีดอมนะครับการปิดล้อมปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซตามมาตรการเขาแต่ว่าสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็บอกว่าเรือที่จมไปเนี่ยมันไม่ใช่ของกองทัพไม่ใช่ของ IRGC กองกำลังพิทักษ์การหรือว่าอิหร่านแต่เป็นเรือของพลเรือนนะครับที่ขนส่งสินค้าเรือลำเล็กนะฮะแล้วก็ยังมีกรณีของเรือสินค้าของหลายประเทศนะครับมีปัญหานะครับก็ทางอิหร่านก็ยังยืนยันยืนกรานนะครับว่ามีสิทธิตามโดยชอบธรรมนะครับทางรองประธานาธิบดีโมฮัมหมัดเลซาอาเรฟนะครับก็บอกว่าการจัดการของช่องแคบของมุสลิมถือว่าเป็นสิทธิชอบธรรมของอิหร่านแล้วก็นายอับบาสอัลลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยังยืนยันนะครับการยกระดับความตึงเครียดในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะครับที่จะเดินหน้าไปนะครับแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวเรื่องของการเจรจานะครับยังคงมีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือไม่คืบหน้าด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่ามีหนทางอีกยาวไกลประมาณนี้นะแล้วก็ในประเทศที่อ่าวอาหรับเป็นประเด็นมากที่สุดก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับถูกโจมตีโดยอิหร่านนะครับนะแล้วก็หลายครั้งทีเดียวแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ศูนย์เรื่องของพลังงานนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นคนงานชาวต่างชาติและที่โอมานก็มีการโจมตีเช่นกันนะครับจะน้อยกว่า UAE ลงไปนะครับก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศก็ตำหนิอิหร่านนะครับว่าขณะนี้อยู่ในช่วงหยุดยิงแล้วมีการโจมตี UAE นี่ก็เพิ่งจะถอนตัวออกจากโอเปกไปด้วยนะครับเดียวกันก็มีการประณามนะครับโดยสหรัฐอาณาจักรแคนาดาซาอุดิอาระเบียก็โจมตีประณามการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับที่มีความสำคัญก็คือวาทะคำกล่าวคำแถลงของนายมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยการรุกนะฮะในการสู้รบเนี่ยปฏิบัติการในเชิงการรุกเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วจบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบต้องฟังตามมาดีๆนะครับฟังให้เข้าใจนะครับก็เป็นสิ่งที่เคลียร์อย่างหนึ่งเหมือนกันกับสิ่งที่คนที่ติดตามก็ยังงงงวยนะครับจะเอายังไงก็สัมพันธ์กับสิ่งที่จุดยืนของสหรัฐตอนนี้การฉายภาพนะฮะสู่ชาวโลกนี้ก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทางการทหารชนะแล้วนะครับแล้วขณะนี้สิ่งที่มันวุ่นวายเกิดการปะทะกันปลักปลายในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็คือในช่วงของไม่ใช่เอพิกฟิวรีแล้วเป็นเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมประเดิดการติดกั้นนะครับซึ่งหลายคนวิจารณ์ว่าเป็นเพียงแค่การปัดฝุ่นเปลี่ยนชื่อให้มันดูมีนัยยะนะครับให้มันดูดีมีคุณค่าโปรเจกต์ฟรีดอมโครงการเพื่อเสรีภาพประมาณนี้นะครับอย่างที่หนึ่งที่พร้อมบอกไปก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรการต่อสู้โอเปอเรชั่นเอพิกฟิวรีเสร็จสิ้นไปแล้วการรุกรานจบไปแล้วนะครับในมาโครูบิโอบอกมาแล้วก็ตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะตรึงสถานการณ์แล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตนะฮะใช้คำว่าโพสต์ดีกว่าครับของทรูทโซเชียลเขาไม่ใช่ทวีตนะก็เป็นสื่อทรูทโซเชียลของเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยมีการ ตกลงร่วมกับอิหร่านแล้วนะครับสหรัฐจะบังคับใช้ปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่ขณะที่การเคลื่อนไหวของเรือสินค้าต่างๆผ่านช่องแคบจะต้องระงับไปในเวลาอันสั้นแล้วก็บอกต่อไปด้วยว่านะหากมีการคืบหน้าในการเจรจาของสองฝ่ายคาดว่าจะสามารถสรุปแล้วก็ลงนามกันได้สรุปและลงนามกันได้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูสำหรับในทรัมป์เขาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมือนกันนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดจากช่องแคบของมุสครับ
15: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบมีมติออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องยุติความเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะถัดไปซึ่งต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีซึ่งก็คือใช้เครื่องมือพิเศษในรูปพระราชกำหนดนะคะภายใต้กฎหมายกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน2เรื่องก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ประคองเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักนะคะแล้วก็เร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศทีนี้เนี่ยคุณธนัทถ้าเราดูนะคะเราดูคำอธิบายคำอธิบายหนึ่งของท่านรองนายกเอกนิติซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยก็บอกว่าเพื่อให้ใช้จ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องเนี่ยก็จะใช้หลัก 5T นะคะก็คือ Targetตรงจุดให้เงินตรงเป้าหมาย transition ก็คือเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว transparency ก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ together ร่วมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยใช้อย่างมีคุณค่าสูงสุดแก่ประเทศใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพูดเยอะนะแต่จะทำจริงหรือเปล่านะคะต้องดูก่อนเพราะว่ารายงานของ Next News เนี่ยบอกว่าคือในการประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานต่างๆด้านเศรษฐกิจเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย Next News เขามีรายงานข่าวบอกว่ามีผู้แทนจากหลายหน่วยงานไม่ค่อยเห็นด้วยการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านโดยเฉพาะโครงการไทยเที่ยวไทยช่วยไทย plus ที่จะแจกเงินเดือนละ 1,000 ให้กับประชาชน33ล้านคนซึ่งถือเป็นการหว่านแหควรจะให้เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมาจากเศรษฐกิจนะคะขณะที่ประชาชนบางกลุ่มเช่นชนชั้นกลางไม่ใช่ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไม่ควรใช้เงินแบบหว่านแหเช่นนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการใช้เงินในโครงการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเนี่ยหลายโครงการไม่มีความชัดเจนนะคุณธนัทก็คือออกเงินกู้ไปก่อนแล้วค่อยทำโครงการน่ะมาเสนอทีหลังมันเหมือนกับการสตีเช็คเปล่าไงอย่างเนี้ยมันจะทาร์เก็ตไหมเนาะแล้วมันจะ transparent หรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่หลายคนตั้งข้อสังเกตมากเพราะว่าถ้าดูกรณีโควิดเนี่ยก็เรียกว่ามีหลายคนหลายบริษัทหลายกลุ่มหลายพวกที่ได้ร่ำรวยนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อท้วงติงอย่างในการพิจารณาของสภาพัฒน์การซื้อวัคซีนงวดสุดท้ายอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะที่ไม่มีความจำเป็นก็ยังถูกเรียกว่าสั่งให้ซื้อนั่นเองนะคะนี่เน้นก็เลยลองไปสำรวจดูว่ามันมีกลไกแบบไหนบ้างที่กู้เงินใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่โกงเนี่ยนะคะซึ่ง อาจารย์ดร.มานะนิมิตมงคลนะคะประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยบอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณบรรยงพงพานิชพูดก็คือว่าสู้ไปก็สิ้นพวกไปสู้ก็สิ้นชาติคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยคือส่วนใหญ่นักการเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยทำไม่กล้าเพราะมันยากเกรงจะเป็นภาระใหญ่ไม่ทำเพราะว่ากลัวขัดใจเพื่อนกลัวขัดแย้งจะเสียโอกาสหรือโดนเล่นงานซะเองแล้วก็ไม่สนใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากทำไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าทำถ้าทำเนี่ยคือไม่งั้นมันจะสิ้นชาติไงการปล่อยคอร์รัปชันเงินงบประมาณมหาศาลขนาดนี้เนี่ยค่ะก็คือต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะอาจจะไม่ต้องเริ่มจากการแก้กฎหมายเริ่มจากเปิดงบให้ประชาชนตรวจสอบโปร่งใสได้มาตรฐานสากลสร้างรัฐประสิทธิภาพสูงลดแรงจูงใจการคอร์รัปชันนะคะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานใช้เทคโนโลยี ทำให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ทำอะไรทำอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ด้วยกฎหมายป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะแล้วก็ทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานซึ่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องจัดมาตรการเลยและถ้ามีผู้บังคับมีคนทำผิดเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะแล้วก็มีกติกาชัดเจนในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลนะคะจริงจังกับการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของโครงการลงทุนของรัฐเนี่ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบตั้งแต่เริ่มจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อแล้วก็หยุดนักการเมืองแทรกแซงการทำงานและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะคะคือไม่อย่างนั้นเนี่ยคือสิ้นชาติแน่ๆนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีตัวอย่างที่ดีกว่านี้ไหมนะคะเรียนอ่านข้อมูลจากอาจารย์ดร.ต่อภัทรยมนาถนะคะที่เพิ่งไปประชุมร่วม IMF World Bank Spring Meeting ที่วอชิงตันดีซีนะคะอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยในสหรัฐเขามีรายงานภายใต้กฎหมาย Combating GlobalCorruption ตกนะคะเขาจะจัดทำรายชื่อประเทศที่ยังคงรักษามาตรฐานหรือมีความคืบหน้าที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชันแน่นอนว่าไม่มีไทยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามีติ่งไทยนิดนึงคือรายงานฉบับนี้ไม่ได้บอกว่าประเทศใดคอร์รัปชันน้อยแต่เน้นไปที่ความพยายามในเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าอย่างเช่นถามว่ามีอะไรดีๆบ้างออสเตรเลียตอนนี้นำหลัก failure to prevent bribery มาใช้เพื่อเอาผิดกับบริษัทที่ไม่สามารถป้องกันทุจริตภายในได้มาเลเซียตอนนี้กำลังผลักดันกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างและความโปร่งใสทางการเมืองนะคะญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องเงินทางการเมืองใช่ไหมคุณธนาธิ์ตอนนี้เขากำลังเพิ่มความโปร่งใสด้านการดำเนินการด้านเงินการเมืองอย่างเป็นระบบนะคะส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคือมีกฎหมายกำลังจะมีกฎหมายแต่มันต้องมีความบังคับใช้อย่างจริงจังด้วยโดยเฉพาะกับผู้มีอำนาจหรือบุคคลระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนาะมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบเขาก็มีรายงานว่าอย่างสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยดำเนินคดีกับรัฐมนตรีระดับสูงอย่างจริงจังนะเราได้เห็นข่าวมีการจับกุมอะไรต่างๆดำเนินคดีไต้หวันก็เหมือนกันดำเนินคดีกับนักการเมืองระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะคะหรือหลายประเทศในยุโรปตอนนี้เนี่ยไม่ลังเลเลยในการสอบสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะส่วนประการที่3เนี่ยเขาไปดูเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีเพราะว่ามันจะลดโอกาสการเกิดทุจริตตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ใช้ระบบ e-procurement นะคะการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบ real time เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างนิวซีแลนด์เนี่ยพัฒนาระบบรับแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็แคนาดาตอนนี้เปิดเผยข้อมูลผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริง beneficial ownership อย่างเป็นระบบจำได้ไหมคะเวลาเราตอนเราพูดถึงเรื่องยินเลียกแล้วก็เบนจามินมอลเบอร์เกอร์เนี่ยบอกว่าคนที่ถือไอผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยตามสุดท้ายไม่มีการเปิดเผยฉะนั้นเราไม่รู้เลยใครถือหุ้นใครซื้อหุ้นใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือการสร้างระบบการป้องกันการมีส่วนระบบป้องกันแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนภาคเอกชนเข้าร่วมมากขึ้นรายงานนี้น่าสนใจมากนะคะจะต่อพาร์ทบอกว่ารายงานเนี่ยไม่ได้ระบุไม่มีเขาไม่ได้มาดูประเทศไทยเพราะเรายังไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้เนาะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นบทเรียนก็คือการเปิดข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างจริงจังข้อมูลผู้มีอิทธิพลทางการเมืองข้อมูลผู้ถือผลประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญมากนะคะซึ่งผลประโยชน์อันนี้มันจะเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมโดยตรงและที่สำคัญก็คือการลงทุนในระบบป้องกันระบบจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัลการรับแจ้งเบาะแสโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลอาจารย์ต่อพัฒน์เนี่ยปิดท้ายนะคะบอกว่ามันมีตลกร้ายคือมีชื่อประเทศไทยอยู่ในรายงานฉบับนี้ด้วยแม้ว่าไทยจะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าในการต่อต้านคอร์รัปชันนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาหยิบยกกรณีที่ฟินแลนด์ที่สามารถจับโยงเครือข่ายการค้ามนุษย์ไปเก็บเบอร์รี่ที่ใช้ข้อมูลของปปช.ที่มีทั้งรัฐมนตรีหน้าห้องนะคะมีความเกี่ยวข้องจนสามารถไปจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนนะคะอย่างเดอะอีสานเรคคอร์ดที่กำลังติดตามเรื่องนี้เนี่ยในประเทศไทยกับถูกรัฐมนตรีคนนั้นเนี่ย ฟ้องปิดปากอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องตลกร้ายเหมือนกันค่ะแต่เห็นไหมคะ

จากไวรัสอันตานะครับ MB Hondius ของบริษัท Expedition Oceanwide Expedition นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตบนเรือนะครับช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ออกจากท่าเรือในอาร์เจนตินาวันที่1เมษายนนะครับออกมาประมาณ1สัปดาห์ก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอันตานะครับซึ่งไม่มีวิธีการรักษาพร้อมกับมีภรรยาเสียชีวิตไปด้วยนะครับสองสามีภรรยาชาวดัตช์แล้วก็มีชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อนะครับเป็นคนที่3รวม3คนแล้วที่ยืนยันว่าเป็นไวรัสอันตาบนเรือและก็พยายามที่จะนำลงจากเรือนะครับขณะนี้เรือไปจอดนะครับสิ้นสุดโปรแกรมการเดินทางแล้วที่ประเทศเคปเวิร์ดซึ่งก็อยู่ในหมู่เกาะนะครับอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกาทัวร์ครั้งนี้เรือสำราญครั้งนี้ก็ไปแวะหลายเกาะนะครับทั้งทางแอตแลนติกตอนใต้ที่แอนตาร์กติกาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเกาะฟอกแลนด์นะฮะที่เป็นสมรภูมิดังในอดีตแล้วก็ไปอยู่ที่เคปเวิร์ดขณะนี้ก็อยู่ในลักษณะกักกันนะครับทางการของประเทศเขาในหมู่เกาะที่ไม่มีความพร้อมก็พยายามที่จะปกป้องประชากรนะครับทำให้มีความพยายามตอนแรกก็บอกว่าต้องลำเลียงผู้คนขึ้นเครื่องบินที่นั่นแหละที่เคปเวิร์ดแล้วก็ไปยังประเทศในยุโรปอาจจะเป็นสเปนนะครับแต่ล่าสุดนั้นได้ตกลงแล้วนะครับจะนำเรือล่องเรือไปเลยนะครับไม่ต้องถ่ายคนลงเรือลงจากเรือมุ่งไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนนะก็ทำข้อตกลงกับรัฐบาลสเปนไปแล้วแล้วก็คงจะนำผู้คนลงไปจัดที่จัดทางนะครับเพื่อที่คัดกรองตรวจสอบกักกันโรคอะไรก็ตามระบบระเบียบของเขานะครับว่าจะป้องกันอย่างไรเพราะขณะนี้องค์การอนามัยโลกนี่ต้องเข้าไปดูแลแล้วด้วยนะครับเวลานี้ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยผู้ที่ติดเชื้ออยู่นะครับเป็นลูกเรือชาวอังกฤษ1คนแล้วก็ชาวดัตช์อีก1คนที่มีปัญหาหน้าห่วงนะครับเพราะอาการทางเดินหายใจนี่รุนแรงนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับใช้การรักษาที่เข้มข้นนะฮะอาจจะต้อง ICU หรือไม่นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดชัดนักแต่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกบอกว่าต้องให้ความสำคัญสูงสุดนะครับเรื่องของการอพยพทางการแพทย์บุคคลทั้งสองนะฮะแล้วขณะนี้ไอ้เรื่องที่บอกว่าอันตาไวรัสเนี่ยมันระบาดจากคนสู่คนได้ยากแต่กรณีของเรือลำนี้ก็ทำให้เห็นได้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์นะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้ในช่วงหลายสิบปีมานี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิตประมาณสัก 20-30 ปีนะครับทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสอันตาเนี่ยประมาณ900คนครับคุณผู้ฟังคู่หนึ่งคนหนึ่งที่เป็นข่าวดังเมื่อปีแล้วเมื่อวานก็เล่าไปแล้วนะครับกรณีของภรรยาของจีนแฮกแมนดาราดังฮอลลีวูดที่เสียชีวิตภายในบ้านขณะดูแลสามีซึ่งป่วยอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงเธอเสียชีวิตไปก่อนหน้า6วันนะครับสามีซึ่งมีอาการป่วยนะไม่มีใครดูแลก็มีสุนัขในบ้านอยู่ก็เสียชีวิตต่อมาแต่ไม่ใช่จากไวรัสซันตาจากภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็น่าจะมีโรคชราอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็ขณะนี้คงจะมีการสืบสวนแล้วก็ดูกันต่อไปว่าไวรัสซันตาที่ไม่มีอะไรคุ้มป้องปกป้องไม่มีอะไรรักษาเนี่ยนะครับไม่มีวัคซีนป้องกันไม่มีวัคซีนต้านไวรัสด้วยจะทำอย่างไรกันต่อไปแล้วมันก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่นะครับความพยายามในการจัดทำสนธิสัญญาโรคระบาดนะครับซึ่งเป็นความพยายามระดับโลกนะครับเกี่ยวกับระบาดครั้งใหญ่เพราะว่าเราเคยมีโควิด19มาแล้วนะครับต่อไปนี้แบคทีเรียไวรัสแรงต่างอาจเกิดการกลายพันธุ์เกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะมีสนธิสัญญาระดับโลกซึ่งต้องมีการเจรจากันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ขณะนี้เมื่อมีร่างออกมาแล้วนะครับแต่ประเทศผู้ที่เป็นภาคีในการเจรจาเนี่ยไม่ได้สรุปตกลงนะฮะในเส้นตายในกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นก็ถึงว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับหากคืออะไรตูมตามขึ้นไม่เหลืองกับโควิด-19 นะครับข้อสรุปความตกลงต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับการระบาด

0: โลกก็ยังขาดแคลนไปถึงแม้ขณะนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าร่างฉบับนี้นะครับก็แต่ละประเทศอาจจะมีเหตุผลต่างๆกันไปในการไม่ยอมรับบางฝ่ายบางส่วนก็บอกว่ายังไม่เข้มข้นพอนะครับในการรับมือวิกฤตนะมีการเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของโลกประเทศร่ำรวยก็มีข้อจำกัดนะครับมีการขีดขวางขัดขวางต่างๆทำให้ประเทศที่ยากจนต้องแบกรับนะแล้วก็การบังคับใช้อยู่พื้นฐานความสมัครใจเกินไปหรือไม่ไม่มีการบังคับนะครับแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าจะเป็นการละเมิดอธิปไตยละเมิดสิทธิของแต่ละประเทศเป็นการก้าวล่วงเป็นการแทรกแซงกิจการภายในด้วยการบังคับใช้อะไรที่มันรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเห็นของสองฝ่ายอยู่อย่างไรก็ตามนะครับถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่สนธิสัญญาโรคระบาดจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหากมีข้อบกพร่องอย่างไรก็คงจะต้องรีบนะครับในการขัดเกลาแล้วก็ทำให้มันบรรลุเป็นข้อตกลงระดับโลกต่อไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่4แล้วครับสำหรับอัปเดตของชาวโลกครับมาอัปเดตกันต่อด้วยครับสำหรับการเมืองสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าสนใจมากขณะนี้อยู่ในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระหรือว่ากลางเทอมนะมิดเทอมอิเล็กชันในเดือนพฤศจิกายนนี้กลางเทอมก็คือกลางเทอมกลางวาระของประธานาธิบดีนะครับมีวาระ4ปีอันนี้ก็ครบ2ปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการเลือกตั้งซึ่งก็มีความสำคัญนะครับจะเลือกสสทั้งหมด435คนนะครับแล้วก็1ใน3ของวุฒิสภา100ที่นั่งเนี่ย1ใน3ก็ประมาณสัก33นะครับที่นั่งเลือกตั้งกันใหม่และขณะนี้เลือกตั้งขั้นต้นก็คือการสรรหาตัวแทนแต่ละพรรคจะเป็นตัวแทนของเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันในการเป็นชิงชัยนะครับซึ่งจะเป็นการวัดกระแสผู้นำวัดเกมการเมืองต่อไปอีก2ปีว่าจะขับเคลื่อนทางงานทางการเมืองได้หรือไม่รวมไปถึงความนิยมซึ่งตอนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกวิจารณ์นะครับจากการดำเนินนโยบายหลายๆอย่าง Make America Great Again แต่ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยข้าวยากหมากแพงนะครับน้ำมันนี่บางรัฐพุ่งทะลุ4ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะครับจากที่เคยอยู่ประมาณ1ดอลลาร์กว่าๆ2ดอลลาร์เนี่ยนะครับบางรัฐก็4ดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ4เท่า5เท่าแล้วก็เป็นการวัดกันนะครับว่ากระแสทั้มยังต่อเนื่องไปได้หรือไม่หรือว่าเดโมแครตจะช่วงชิงความได้เปรียบมาสมรภูมิหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือสมรภูมิรัฐโอไฮโอซึ่งก็เป็นรัฐตัวแปรหรือว่ารัฐสมรภูมินะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างนายเชอร์ร็อตบราวน์นะครับกับนายจอห์นฮัทเซตนะครับซึ่งมาจากรีพับลิกันเจ้าของตำแหน่งเดโมแครตโดยคุณบราวน์นี่ก็พยายามที่จะล้มแย่งเก้าอี้นี้มาจากเจ้าของตำแหน่งนะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่จะทำให้ชี้วัดนะครับเพราะโอไฮโอก็เป็นจุดที่รัฐที่มีคนใช้แรงงานนะครับมีประชากรเนี่ยหลากหลายมีทั้งเรื่องของประชากรผิวดำนะฮะมีประชากรที่เป็นสัดส่วนสูงทีเดียวนะครับก็เป็นการขับเคี่ยวกันนะว่าจะเป็นการชี้ชะตาผู้สมัครหน้าใหม่ผู้สมัครคนหน้าเดิมต่อไปนอกจากโอไฮโอแล้วนะครับก็ยังมีสมรภูมิที่แคลิฟอร์เนียก็มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ด้วยนะครับเพิ่งจะมีการตกลงกันไปส่งผลให้ที่นั่งของพรรครีพับลิกันสสเนี่ยหลายที่นั่งเสี่ยงถูกคลิกนะครับเป็นของฝ่ายเดโมแครตส่วนที่จอร์เจียก็เป็นสมรภูมิยุทธศาสตร์เหมือนกันนะครับมิชิแกนก็เหมือนกันนะที่เป็นข่าวบ่อยๆในช่วงการเลือกตั้งนะแล้วก็นิวยอร์กนี่ก็เป็นรัฐที่เป็นสมรภูมิเหมือนกันนะครับมีความสำคัญเป็นสถานที่ธุรกิจเป็นที่ตั้งของทรัมป์ออร์แกไนเซชันด้วยนะครับของผู้นำสหรัฐผู้นำเดโมแครตอย่างฮาคิมเจฟฟรีย์นะครับประธานฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรก็พยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่รัฐลูซิน่าก็มีการระงับการเลือกตั้งขั้นต้นไปเพราะมีปัญหานะครับศาลฎีกาบอกว่าการแบ่งเขตเนี่ยมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังขับเคี่ยวอย่างหนักนะครับน่าจับตาทีเดียวสำหรับการเมืองของสหรัฐนี่ก็เป็นเรื่องที่5แล้วสำหรับ World Update ชาวทั่วโลกครับ
1: World Update
0: ครับขอบคุณนะครับ
2: นิดนึงค่ะคุณธนัทมันมีข่าวดี Moody ก็ชูไทยนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมในการรับภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนะคะอันนี้รายงานนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยแสดงเห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญกับความตึงเครียดนะคะแล้วก็เมื่อวานก็มีข่าวดีครม.เห็นชอบร่างพรบ. 31ฉบับให้ได้ไปต่อนะคะในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่ว่าคงต้องดูเนื้อหาด้วยเพราะว่าอย่างพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยคือเครือข่ายเขาก็ตั้งข้อสังเกตเนาะเพราะว่าบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้อย่างน้อย 5-6% กลัวว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปเรียกว่ากับสว.นะคะเพื่อเอาประเด็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกองทุนอากาศสะอาดไปนะคะค่ะ
0: คร
2: ับ
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะคุณกนิกา
2: ค่ะ
0: ช่วงหน้ามาดูเรื่องใหญ่กันเรื่องของภาษีมรดกซัมซุงแล้วก็ตลาดหุ้นของเกาหลีครับพักสักครู่ครับ
1: เช้าทันโลกWorldwide Built Defense My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เช้าทันโลกWorldwide Built Defense My Food
2: ค่ะเราไปต่อกันที่ช่วง Big Story เลยนะคะไปเลยค่ะ
1: Big Story
2: คุณรัฐคะก่อนที่จะไปที่ภาษีซัมซุงเนี่ยมาดูที่ตลาดหุ้นเกาหลีก่อนนะคะเพราะว่าซัมซุงก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยคือมันมีรายงานจากนิเคอีเอเชียเนี่ยบอกว่ากระแสการลงทุนในตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังร้อนแรงแต่ว่าร้อนแรงขึ้นอย่างน่ากังวลค่ะ คือเขาบอกว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยหันไปใช้เงินกู้เพื่อเก็งกำไรมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยยอดสินเชื่อเพื่อซื้อหุ้นเนี่ยที่เรียกว่า margin loan เนี่ยพุ่งขึ้น2เท่าในช่วงเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนและระดับ30ล้านล้านวอนหรือประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแหละค่ะถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยมันอาจจะมาจากปรากฏการณ์ที่มันมีแรงกดดันจากราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของเงินบำนาญในอนาคตก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเกษียณแล้วเนี่ยเงินบำนาญยังไม่ได้พอที่จะให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนาะก็ทำให้ประชาชนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะอย่างเขาไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์วัย40ปีบอกว่ากู้เงิน50ล้านวอนจากโบรกเกอร์เพื่อเล่นหุ้นตั้งแต่ปีที่แล้วโดยไม่บอกภรรยาเพราะว่าไม่อยากพลาดขาขึ้นตลาดขาขึ้นแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าเขาลงทุนในอย่าง Samsung Electronics นะคะ SK Hynix Hyundai แล้วก็การลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น180ล้านวอนคือมูลค่าของพอร์ตเนี่ยเติบโตขึ้น 2.5 เท่านะคะแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยดัชนีของKOSPI นะคะตอนนี้ก็พุ่งขึ้น 2.6 เท่าในรอบปีที่ผ่านมาระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็ทำให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยแห่เข้าไปเลยเขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีนักลงทุนรายย่อยถึง 14.5 ล้านคนเป็น1ใน3ของประชากรของทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็การลงทุนแบบใช้ margin หรือว่า margin trade ก็คือกู้เงินจากโบรกเกอร์โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งอีกเนี้ยมันมีความเสี่ยงสูงหากราคาหุ้นถูกตัวลงโบรกเกอร์สามารถบังคับขายได้ทันทีนะคะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลจับมือกันโจมตีอิหร่านตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาเนี่ยตลาดหุ้นมันร่วงเกือบ 20%ก็ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยขาดทุนหนักแล้วก็ถูกบังคับขายหุ้นนะคะจนตอนนี้เนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลกับคอร์ตของเขานะคะที่เขาเรียกว่า financial super อันนี้ไม่ใช่คอร์ตนะคะแต่ว่าดูแลเรื่องคำร้องเรียนเกี่ยวเรื่องการเงินต่างๆเนี่ย financial supervisory service เนี่ยได้รับคำร้องเรียนจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องเรียกร้องให้บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยหยุดกระตุ้นการใช้ marginคือไม่ให้คนไปกู้เพื่อมาเล่นหุ้นเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยสินเชื่อมาร์จิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.5 ถึง 9.7% ต่อปีแม้จะสูงเนี่ยแต่ก็ความต้องการเนี่ยยังมีมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่ครัวเรือนของเกาหลีใต้เนี่ยคิดเป็น 89% ของ GDP ซึ่งก็สูงกว่าในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในญี่ปุ่นนะคะตรงนี้แล้วค่ะทำให้นิเคอิเอเชียเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าจะเป็นฟองสบู่หุ้นไหมนะคะในเกาหลีใต้แต่ว่าเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีแบบดิฉันนะคะคุณธนัทก็จะพบว่าคือบริษัทใหญ่ๆพวกแชโบเวลาที่เขาจะมอบมรดกให้ลูกหลานเนี่ยเขาจะต้องมีการเหมือนกับตั้งคล้ายๆกองทุนลับอ่ะโดยไปตั้งที่พวกประเทศหรือว่าดินแดนเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์ของพวก Heaven Tag ทั้งหลายเนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วก็เหมือนเสมือนว่ากองทุนนั้นเนี่ยเป็นกองทุนประเทศหรือว่ากองทุนใช้จ่ายจริงแต่จริงแล้วไม่ใช่ทำเพื่อไว้หนีภาษีนั่นเองหรือว่าเลี่ยงภาษีนั่นเองนะคะแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่แรงจูงใจอยากจะเลี่ยงภาษีมันเยอะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาบอกว่าภาษีมรดกเนี่ยสูงติดอันดับโลกเลยนะคะก็คือประมาณ 50% คือถ้าคุณให้ลูกหลานสมมติคุณธนัทเนี่ยจะให้ลูกชายลูกสาวเนาะสมมติเป็นเงินสัก100ล้านเนี่ยคุณธนัทต้องจ่ายภาษีลูกหลานก็คือเด็กๆเนี่ยต้องพอโตแล้วเนี่ยต้องจ่ายเนี่ย 50% ซึ่งเขาก็ถือว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือคนรวยอ่ะมันมีความเหลื่อมล้ำสูงเขาก็หวังว่าภาษีมรดกเนี้ยมันจะช่วยได้นะคะถามว่าประเทศไทยภาษีมรดกเราอยู่ที่แค่ไหนนะคะภาษีมรดกของเราเนี่ยแค่ 10% เท่านั้น แล้วก็มรดกเนี่ยก็ต้องเกิน50ล้านบาทขึ้นไปด้วยถึงจะเสียภาษีถ้าต่ำกว่า50ล้านบาทเนี่ยเมื่อกี้เรายองยกตัวเลขที่100ล้านใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณธนันท์มีแค่ประมาณ49ล้านให้ลูก2คนเนี้ยก็ไม่ต้องเสียภาษีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคือภาษีมรดกเนี่ยในช่วงแรกของการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยก็คิดถึงเรื่องนี้แหละค่ะว่ามันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำเนอะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมแล้วก็สามารถทำให้คือแทนที่จะเพื่อประโยชน์สาธารณะจะได้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปกระจายในการใช้ประโยชน์สาธารณะมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันว่าภาษีมรดกในต่างประเทศเนี่ยถ้าไปสำรวจตอนนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก30ประเทศทั่วโลกที่เก็บภาษีมรดกนะคะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายประเทศที่ไม่เก็บอย่างในสหรัฐอเมริกาอัตราภาษีมรดกเนี่ยอยู่ที่ 40% เกาหลีใต้เมื่อกี้อยู่ที่ 50% ใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศยกเลิกการเก็บภาษีมรดกเช่นแคนาดายกเลิกนะคะเพราะก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่เยอะประเทศไทยเนี่ยได้น้อยมากนะคะแล้วก็อย่างในสิงคโปร์เนี่ยเขายกเลิกภาษีมรดกแต่ใช้ภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สินมาแทนก็คือ capital gains tax นะคะเพราะต้องการแร่างแต่งจูงใจให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนนะคะส่วนนอร์เวย์ก็ยกเลิกไปเพราะบอกว่าจะได้ลดภาระการส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้รุ่นถัดไปแต่ว่ากรณีของเกาหลีใต้แล้วก็ซัมซุงเนี่ยเรียนคิดว่างานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับภาษีมรดกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วล่ะคุณธนัทเพราะว่าซัมซุงเนี่ยถือว่าเป็นแชร์โบหรือว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยึดกลุ่มเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยมาอย่างยาวนานเนาะมีทั้งธุรกิจครอบคลุมไปตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมหนักภาคก่อสร้างไปจนถึงภาคบริการการเงินครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะตัวของประธานเนี่ยนะคะประธานบริษัทชื่อลีคุนฮีนะคะเขาเสียชีวิตเมื่อตอนปี2020ตอนนั้นเนี่ยเขาทิ้งมรดกไว้ประมาณ26ล้านล้านวอนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเกือบ600ล้านบาทนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมทั้งหุ้นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แล้วก็คอลเลกชันงานศิลปะด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยคือถามว่ามีการพยายามที่จะไม่เสียภาษีไหมก็เรียกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าตระกูลดีของซัมซุงเนี่ยถูกจับตามองเยอะในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นคดีข่าวดังนะคะคือถ้าใครคิดจะช่วยเนี่ยก็ไม่ง่ายนะคะฉะนั้นเนี่ยตระกูลลีก็รีบประกาศเลยว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่พื้นฐานของพลเมืองนะคะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยซัมซุงก็ได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่าตระกูลลีเนี่ยได้ชำระเงินงวดสุดท้ายของภาษีเนี่ยเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาคุยด้วยนะคะว่าตระกูลลีจากมรดกเกือบ700ล้านบาทของลีกุนฮีที่ให้กับลูกหลานเนี่ยนะคะแล้วก็พอจ่ายภาษีมรดกแล้วเนี่ยคิดเป็นประมาณ 1.5 เท่าของรายได้จากภาษีมรดกของทั้งประเทศในปี2024คิดดูแล้วกันเยอะไห
0: ม
2: ซึ่งมันเยอะมากเลยแต่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือกระบวนการจัดการภาษีมรดกครั้งนี้เนี่ยคือมันถูกจับตาเยอะเนาะเขาบอกว่าภาษีบางทรัพย์สินบางส่วนโดยเฉพาะพวกที่เป็นคอร์รัปชันงานศิลปะปาโบปิกัสโซซานวาดารีนะคะอันนี้เนี่ยบางส่วนก็คือมีการถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเกาหลีองค์กรด้านวัฒนธรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะอันนี้ถ้ามอบศิลปะต่างๆเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยที่บอกว่าคือขนาดว่านี่เขาถ่ายทอดให้ลูกหลานนะบอกอันที่จริงเนี่ยตระกูลดีของซัมซุงเนี่ยนะคะมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.47 ล้านหลังบาทก็เรียกว่าประมาณผลนักแข่งอ่ะที่เขาจ่ายไปนะคะอันนี้ตามการจัดลำดับของบูมเบิร์กเนาะแล้วก็ข้อสังเกตจากข่าวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการชิปคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ต่างๆเนี่ยมันช่วยผลักดันมูลค่าหุ้นของซัมซุงให้สูงขึ้นแล้วก็นอกจากชิปแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ การที่เก็บภาษีมรดกสูงเนี่ยก็ถือว่ามีเหตุมีผลในการกระจายรายได้ถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยก็อาจจะบอกว่าแหมก็ฉันเสียภาษีเงินได้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือก็อย่างที่ตระกูลลีเขาบอกเนี่ยเขาถูกจับตานั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าการเสียภาษีมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของพลเมืองนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นจริงจังว่าถ้าคุณมีกำไรเยอะนะคะมีการถ่ายทอดมรดกคุณก็ต้องเสียภาษีให้กับสังคมด้วยค่ะและนี่ก็เป็น Big Story คนนี้ค่ะ
9: Big Story
2: ค่ะคุณธนัทคะให้เสียงคุณธนัทหายไปฮะโอเคค่ะเสียงคุณธนัทหายไปนะคะเดี๋ยวเน้นมีเรื่องที่ค่ะคุณธนัทคะมีปัญหามีปัญหาเรื่องเสียงค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ที่อยากจะเสริม
2: ค่ะคุณกนิษฐ์คุณตราชาช่วยปิดกล้องก่อน
0: ตอน
2: เสียงม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ปัญหาค่ะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ
0: เพิ่มขึ้นไปทะลุเลยนะครับนะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะอย่างที่คุณกนิษฐ์บอกไปว่าช่วยเสริมอย่างไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนลากันไปวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์มาฝากกันนะครับมีเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยเขาก็จับสังเกตกันคุณกนิกาตัวยามดึกเนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยแกว่างมากนะครับตั้งแต่5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็ลงภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพ AI นะฮะภาพข้อความของคนนู้นคนนี้นะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการทำสงครามการเจรจาแล้วก็การเมืองในประเทศในขณะที่คะแนนนิยมตกต่ำนะครับ15ทุ่มเนี่ยภาพ AI นะครับเป็นภาพของเขาเนี่ย อาบน้ำแช่น้ำอยู่ในสระที่อนุสรณ์สถานวอชิงตันในกรุงวอชิงตันดีซีนะฮะที่เรียกว่าเป็นบ่อน้ำสะท้อนเงาเนี่ยครับกับคลมอต่างๆแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นผู้หญิงที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นมานะครับสวมบิกินี่ก็คนก็งงเอ๊ะเพื่อเจตนาอะไรต่อมาไม่กี่นาทีก็โพสต์อีกนะครับภาพของเขาเนี่ยถือไพ่แล้วก็เขียนว่าผมมีไพ่ทุกใบอยู่ในมือนะก็น่าจะสะท้อนเรื่องของการเจรจาว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็มีไพ่ทุกใบจากนั้นก็ยังมีข้อความโพสต์ภาพต่างๆโจมตีฝ่ายตรงข้ามบ้างนะครับโจมตีของฝ่ายเดโมแครตผู้นำเป็นแกนนำเดโมแครตว่า IQ ต่ำเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังตำหนิหลายๆคนนะครับผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วก็โพสต์ภาพของภรรยาของเขานะครับในอิริยาบถที่ไม่ค่อยมีใครเห็นว่าเธอยิ้มแย้มแจ่มใสในเวลาอยู่กับเขามากมายทีเดียวในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นปัญหาว่ามีปัญหาเรื่อง
2: นอนไม่หลับหรือเปล่า
0: สมประกอบหรือเปล่านะครับมีอะไรที่เป็นไพ่เนี่ยนะครับกลับกลายเป็นไพ่อูโน่คุณกนิกาอูโน่เกมอูโน่จำได้ไหม
2: ค
0: ือการเล่นเนี่ยก็คือว่าใครไพ่หมดก่อนถึงจะชนะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ใช่
0: แต่ในทรัมป์นำมาเสริมส่งว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่า
2: ถือไพ่เยอะ
0: แต่ทั้งที่ต้อง
2: ถ้าถือเยอะขนาดนี้ในวงถือว่าแพ้นะ
0: ใช่เพราะนั้นเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับก็นำมาล้อเลียนกันตอนนี้ก็เป็นสงครามมีมเหมือนกันนะมีมออกมาเยอะตัวเขาเองก็พยายามนี่แหละครับสะท้อนถึงสภาพความบีบคั้นเรื่องสงครามแล้วก็คะแนนนิยมที่ตกต่ำนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมธนัทศิรางกูล
2: กนิษฐ์จิตเวชกุลสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
10: เช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
13: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทัน